0: เป็นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีหลักสถาปัตยกรรมไทยและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานเมื่อจัดทำแบบแล้วเสร็จจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไป
1: ด้านพลเอกพนาแค้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้ไปตรวจติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บริเวณอาคารโรงราชรถภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโดยพลตรีพานุป้านทองผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพวุฒิกรมสรรพวุฒิทหารบกได้รายงานการซ่อมบำรุงราชรถราชยานในส่วนของงานกรมสรรพวุฒิทหารบกได้แก่พระมหาพิชัยราชรถเวชยานตรราชรถราชรถน้อยอีก3องค์เกริ่นบันไดนาค2องค์ฐานรองพระโกศและพระยานมาศ3ลำคาญ2องค์ว่าได้ดำเนินการเกือบครบถ้วนทั้งหมดแล้วโดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการใช้เทคโนโลยีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแมกเนติกยอร์กตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างโลหะของราชรถที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์แล้วนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานช่าง10หมู่กรมศิลปากรดำเนินงานด้านการประณีตศิลป์ไปพร้อมกันคาดว่าการบูรณะและงานศิลป์จะเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมนี
0: ้นายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่รอกระบวนการทางศาลนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่กลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามสิ่งทุจริตซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลใดที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อขจัดขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการ
3: ถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้มันทุจริตแน่เราก็คงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุไอ้เงินเดือนเงินดาวอะไรที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืนเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่าถือว่าที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยทำในขอบเขตกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก่อนก็คือมีการบรรจุไปแล้วประมาณ 15,000 คนแล้วก็เอา 15,000 คนมาตรวจสอบก่อน
2: ด้านนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เปิดเผยว่าคณะกรรมการจะประชุมนัดแรกในวันนี้โดยจะตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานสำนักงานปปท.และเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าหากพบข้าราชการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดคือการไล่ออกทันที
4: ผมมอบให้ทางท่านเลขาธิการปปท.หารือกับท่านผู้บัญชาการตำรวจปปท.ในการระดมกันหาข้อมูลแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนต่างๆรวบรวมเรื่องร้องเรียนต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินคดีและก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คงจะมีการประชุมเบื้องต้นครั้งแรกของคณะกรรมการเพราะว่าท่านนายกท่านก็ร้อนใจว่ามันควรจะให้เสร็จโดยเร็วจะทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่ามันมีข่าวพูดกันมานานแล้วแล้วก็ยังไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังสักที
2: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียมเสนอ5มาตรการป้องกันการทุจริตสอบราชการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเร็วๆนี้เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้กับการสอบเข้ารับราชการต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชา พร้อมยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้คว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์โดยกองทัพบกและศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานทหารในพื้นที่พบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้างและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ประเทศไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศและถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดและขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณปิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ในวันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดนไทยมาเลเซีย
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียการเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มีความคืบหน้าในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23/9ถึง23/10และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่22ถึง23มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียน
6: นอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้งสองประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะครม.ก็ยังมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างๆให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะ
5: สำหรับการเดินทางเยือนมาเลเซียในครั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะเน้นไปที่การขับเคลื่อนสินค้าโดยเฉพาะกุ้งและปลาซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยเปิดทางให้การค้าและการส่งออกสินค้าประมงระหว่างสองประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2.56 บาทส่วนเบนซิน2.51 บาทมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อวานนี้ได้มีมติปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับราคาลดลง2.51 บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ที่โรงเรียนบ้านนาบง

0: ตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดบึงกาฬที่โรงเรียนบ้านนาต้องตำบลชัยพรอำเภอเมืองบึงกาฬขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
2: รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTAM Next กับระบบ National Single Window CON เพื่อบริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งวงเล็บกัญชาหรือแบบพอจุดทอจุด32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสมกว่า 2,000 ล้านบาทและมีปริมาณการส่งออกสะสมกว่า 200,000 กิโลกรัมสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุมทั้งนี้เมื่อเชื่อมโยงระบบแล้วเสร็จผู้ประกอบการจะสามารถยื่นคำขอแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งผ่านระบบ DTAM Next ได้อย่างครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำพบหารือกับประธานาธิบดีเรเจปไตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตที่กรุงอังการาของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐจะพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีและเตรียมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อตุรกีจากกรณีที่รัฐบาลตุรกีซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียในปี2563ขณะเดียวกันประธานาธิบดีแอร์โดนเชื่อมั่นว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะสามารถแก้ไขปัญหาและข้อพิพาทต่างๆระหว่างสหรัฐกับตุรกีได้ทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐไม่ให้ขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีโดยอ้างว่าการตัดสินใจดังกล่าวอาจทำให้สมดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลาง
5: นายอาบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เตือนว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางจะไม่เริ่มขึ้นหากสหรัฐยังคงเดินหน้าข่มขู่อิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าสหรัฐอาจกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากรัฐบาลอิหร่านยังไม่บรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐ
0: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสกล่าวระหว่างการพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอัลชาราผู้นำซีเรียที่กรุงดามัสกัสของซีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าซีเรียต้องไม่ตกอยู่ในภาวะไร้เสถียรภาพหลังเกิดเหตุระเบิด2ครั้งใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสที่ทำให้ผู้นำฝรั่งเศสพำนักอยู่ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บ18รายพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีมาครองยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะยังคงให้การสนับสนุนซีเรียต่อไปด้านประธานาธิบดีอัลชาราแสดงความยกย่องถึงความกล้าหาญของผู้นำฝรั่งเศสที่ยังคงปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนประเทศซีเรียต่อไปแม้ว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นในกรุงดามัสกัสก็ตามนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของจีนอาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลการซูและเขตปกครองตนเอง

0: กวางซีจวงตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย17รายบาดเจ็บมากกว่า300รายและมีผู้สูญหายอีก23รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนชาวราว 130,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เหล่านี้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026ทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาพลิกชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ที่เอาชนะจุดโทษโคลอมเบีย4ประตูต่อ3หลังเสมอกันในเวลา0ต่อ0เทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ประเทศอังกฤษอเล็กซานดราเอล่านักหัวดาวรุ่งฟิลิปปินส์เกือบสร้างปาฏิหาริย์หลังฮึดสู้กับจัสมินปอลินีอดีตรองแชมป์เมื่อปี2024พ่ายไป1ต่อ2เซตหยุดเส้นทางแกรนด์สแลมวิมเบิลดันไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายด้านเทนนิสแกรนด์สแลมเยาวชนวิมเบิลดันจูเนียร์ในประเภทชายคู่รอบแรกคุณอนันต์พันธราธรนักเทนนิสเยาวชนไทยมืออันดับ59ของโลกจับคู่กับอานาภาภาการนักขวดจากอินเดียมืออันดับ19ของโลกประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะคู่เจ้าถิ่นจากสหราชอาณาจักรเลียมแชนนอนกับวิลเลียมโมซอน2ต่อ1เซตผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับคู่มือวางอันดับ1ของรายการหลุยโกโต้มิเกลมืออันดับ1ของโลกจากบราซิลที่จับคู่กับซิก้าเซโก้มืออันดับ4ของโลกจากสโลวีเนียวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงอันดับ3ทีมนักตบสาว U18 ไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ตบเอาชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซตคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าครั้งสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างกีฬาไทยโดยมีแนวคิดจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศและควบรวมภารกิจท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้าโดยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เพื่อวางรากฐานผลักดันให้กีฬาเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้พัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรกีฬาจักรยานในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินซึ่งเป็นนโยบายที่ทางสมาคมดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจักรยานอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนไทยทั้งวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ผู้ชงสายอุดมศิลป์จุฑาทิพย์มณีพันธ์อดิศักดิ์วรรณศรีและจายอังสุธาสาวิตต่างสอบผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนานักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยได้อย่างต่อเนื่องโดยในเดือนนี้จะเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินพร้อมกัน2โครงการระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยนครศรีอยุธยาลีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-35

0: 16องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 23:30 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 16:37 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
1: 1นาทีกับกปท.
2: มาตรวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเป็นอุปกรณ์ในรถยนต์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบอกจุดบกพร่องของระบบระบายความร้อนดังนั้นผู้ขับขี่ควรหมั่นสังเกตมาตรวัดอุณหภูมิเป็นระยะและควรฝึกให้เป็นนิสัยที่เคยชินด้วยเพราะถ้าหากเครื่องยนต์มีปัญหาจะได้ทราบและทำการแก้ไขก่อนจะสายเกินแก้เช่นช่วงที่การจราจรติดขัดในเมืองพบว่าความร้อนขึ้นสูงแต่พอรถขยับเคลื่อนตัวไปหรือสามารถใช้ความเร็วได้สูงขึ้นในระดับหนึ่งอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นจะลดลงซึ่งนั่นแสดงว่ามีปัญหากับระบบระบายความร้อนแล้วโดยระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่ากำหนดพัดลมไฟฟ้าที่เป่าระบายความร้อนอาจจะเสื่อมหรือไม่ทำงานส่วนกรณีที่ความร้อนขึ้นสูงเวลาขับเร็วและลดต่ำลงเวลาลดความเร็วแสดงว่าหม้อน้ำสกปรกอุดตันหรือระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่ากำหนดหรืออาจมีปัญหาที่ฝาสูบก็ได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสัปเหร่อสัปเหร่อเขียนสอเสือไม่หันอากาศปอปลาสระเอหอหีบรอเรือไม้เอกออ่างหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพเริ่มตั้งแต่ทำพิธีมัตราสังนำศพบรรจุในโลงเคลื่อนย้ายศพไปสุสานหรือชาปณสถานไปจนถึงขุดหลุมฝังศพหรือเผาศพแล้วจัดแจงเท่ากระดูกให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้ญาติของผู้ตายคำว่าสัปเหร่อมาจากคำภาษามอญว่าซบปะเราะมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงคนดีเพราะเชื่อว่าผู้ที่จะจัดแจงศพได้โดยผู้ตายไม่โกรธเคืองต้องเป็นผู้ที่ประกอบแต่คุณงามความดีรักษาศีลและไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนความหมายที่สองหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่2ชาวมอญนับถือพระพุทธศาสนารวมทั้งเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษและปฏิบัติตามความเชื่ออย่างเคร่งครัดชาวมอญสามารถอยู่ร่วมกับชาวไทยได้อย่างดีลักษณะบ้านเรือนของมอญไม่ต่างจากของไทยทั่วไปเท่าใดนักอาชีพก็คล้ายกับคนไทยนิยมทำนาทำสวนทำไร่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทำหม้อน้ำลวดลายวิจิตรงดงามมากจังหวัดนนทบุรีจึงใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการเตรียมพร้อมมาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญบริหารจัดการน้ำ

0: เอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากการคาดการณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนีโญอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยและเกิดฝนทิ้งช่วงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรเช้าวันนี้ไปติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายวินาโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ตอนนี้เราก็อยู่ในสาย
5: เราฟังจำนวนไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:29 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
6: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติ ย
0: ั
1: ปป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธ
0: ัง
1: สรณ
0: ัง
1: กัจฉาม
0: ิดุติยัปปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัปปิ

0: ุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยาม
0: ินาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาม
0: ิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยขันนามาเส
1: บุตโธเมสรณัง

ท่านนมยังมหาการุณโคนาโทษติยดีกาญาทายโยอนามาเส

0: วะติมุตตมังเอเตนะสัจวะเทนะมาอุนตุสัพพุคะตวะ
1: อันนบียังนโมกราตกังพนามาเสนนโมอระ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ก็ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมเฮ้ยทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้คร่างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิถีวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิทยุมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอกิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบอร์โรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสดุ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10.00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13.30 นเวลา 14.00 นเวลา 14.30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมล jdhluangta@line.gmail.com jedeeluangta@line.gmail.comการเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรน
ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.comและทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
1: วันนี้ทำบุญครบรอบโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์นี่เลยเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงตาไปนี่ครบรอบเท่าไหร่50กว่าปีโรงเรียนมัธยมพระที่นี่ไว้4องค์แล้ววัดอื่นอีก3องค์เป็น7องค์ครบรอบโรงเรียนบ้านตาดนั่นแหละแต่อยู่เป็นโรงเรียนมัธยมนะโรงเรียนประถมก็อยู่ในบ้านอันนี้อยู่ข้างพิพิธภัณฑ์นะเดินไปนี้ก็ถึงนะเดียวครบรอบก่อตั้งทำบุญนะโรงเรียนก็ทำบุญนะลูกหลานนะสิ่งเสพติดมันยิ่งมากนะหาง่ายนะลูกหลานก็น่าเป็นห่วงนะมันจะว่าอยากลองก็ไม่ใช่นะคือมันเยอะอยู่แล้วอยู่ที่ไหนมันก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งนะมากไม่เคยเห็นมันมากขนาดนี้นะตำรวจเจ้าหน้าที่เขาก็เก่งอยู่นะถ้าไปซุกไว้ตรงไหนก็หาเจอนะแต่มันก็ไม่หมดแต่ที่ใหญ่ๆหาไม่เจอนะที่ตู้อะไรตู้ทึบนั่นนะเยอะเลยมันนะแต่ที่เขาไปซุกไว้เหน็บๆไว้อันนั้นเจอมากจริงๆนะสิ่งเสพติดนะมันเป็นสิ่งบั่นทอนนะอยู่ในศีลพระพุทธเจ้าก็มีข้อ5ศีล5ข้อที่5นะสุราของมึนเมาสิ่งเสพติดนะกินแล้วก็ติดแล้วก็เงินทองก็ไม่เหลือนะพ่อแม่เก็บไว้ก็ไม่เหลือนะตามเอาไปหมดนะแถมถ้าหาไม่ได้มันก็จะทำร้ายพ่อแม่นั่นแหละนะพี่ป้าน้าอาเดือดร้อนนะเราได้ยินอยู่ทุกเกือบจะทุกวันนะสิ่งเสพติดนะพุทธเจ้าห้ามแล้วนะให้ศีลห้าด้วยนะสุราของมึนเมากินแล้วก็ทำให้เกิดโทษนะตัวเองโทษตัวเองแล้วยังคนอื่นต้องลำบากไปด้วยบางทีก็โดนลูกหลงไปนะอย่างรถอย่างอะไรอย่างนี้นะก็ขับไปดีๆนะไปเจอพวกกินเหล้าไปนะก็ต้องหลบกันอุตลุดนะก็ต้องห้ามนะสิ่งห้ามสิ่งของมึนเมานะให้มีให้อบรมจิตอบรมสติให้มีปัญญาพิจารณานะให้ควร

สิ่งไหนควรไม่ควรนะสิ่งไหนให้ทำนะอย่างศีลห้าพวกเราเนี่ยก็ให้ไม่ได้สักได้สักสามข้อก็ยังดีนะได้ไปหมดนะรักษาศีลนะก็ประพฤติธรรมนะอยู่ว่างๆก็นั่งหายใจทิ้งนั่งดูลมหายใจนะอันเรียกภาวนาอบรมจิตใจนะจิตใจเราจะได้สงบร่มเย็นนะอยู่กับเราตั้งนานจิตใจแต่เราไม่ได้ดูเขานะเลี้ยงแต่ร่างกายมีเท่าไหร่ไปหาไปเลี้ยงหมดนะร่างกายบำรุงนะเหมือนจะไม่เจ็บไข้อย่างนั้นนะบำรุงแต่จิตใจไม่ได้ดูแลนะปล่อยให้มาเบยอยู่นะไม่เราไม่ได้มองไม่ได้มองดูนะต้องดูต้องนะอบรมด้วยสตินะโดยความมีสติอบรมจิตใจนะลมหายใจเข้าออกเนี่ยท่านเรียกว่าอนาปานะนั่งเงียบๆนะติดเวลารวมมันก็เบาสบายร่างกายหนักหน่วงเป็นตัวของเราตัวเขาตัวเรานะมันก็จะเบาบางไปนะเป็นความสงบร่มเย็นไปอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นนะอยู่คนเดียวก็เย็นนะอยู่คนมากก็เย็นนะนี่คือการอบรมจิตใจนะด้วยการมีสตินะดูลมหายใจเข้าออกนะนี่การภาวนาคือธรรมที่พุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทรงสร้างบารมีเพื่อจะมาหรือคนสัตว์สัตว์โลกนะมีมนุษย์นะเป็นต้นนะเพื่อได้รับความสุขความร่มเย็นเพื่อได้เป็นอิสระจากสิ่งขุ่นมัวมัวหมองนะสิ่งชั่วไปจิตอยู่กับใครถ้าไม่ระวังถ้าไม่มีสติถ้ามีปัญญามันก็ระบาดทำร้ายตัวเองก่อนนั่นแหละนะเป็นคนโมโหโทโสเป็นคนเอาจะได้เห็นไหมกิเลสมันไม่พอนะท่านว่ามันไม่พอนะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเราก็ต้องอบรมจิตเอาความเมตตาเอาความเฉลี่ยเผื่อแผ่นะแบ่งปันนะอยู่ด้วยกันนะด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนะไม่เบียดเบียนไม่ลักขโมยไม่พูดปดนะอยู่ก็เป็นสุขแล้วนะสังคมประเทศชาตินะการปกครองก็ง่ายนะท่านบอกว่าพระพุทธเจ้านะองค์ต่อไปท่านบอกงั้นนะคนมีศีลห้าเหมือนกันหมดเลยนะเป็นยุคที่เป็นคนมีศีลมีธรรมนะยุคของเราเนี่ยยังพระพุทธเจ้านิพพานแล้วยังแต่ยังบางศาสนาไว้นะคนเขาอายุน้อยนะไม่ถึงร้อยอายุร้อยปีนะอายุของพวกเรามนุษย์พวกเราสมัยของพวกเราเนี่ยร้อยปีแต่ไม่มีใครถึงนะเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลนะเดี๋ยวก็ปวดหัวตัวร้อนนะเห็นไหมนะท่านบอกว่าอายุขัยร้อยปียุคของพวกเรานะมาได้ครึ่งแล้วนะ 2,100 กว่าปีนะแต่ก็ไม่ถึงร้อยปีสักคนนะ90ปีนะยายพันนี90เท่าไหร่93เหรอนะ96เห็นไหม56เอาให้ถึง100นะ120ไม่รู้จะไปคุยกับใครงั้นเนาะอยู่120นะอ้าวการพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรจะเวลานะต่อไปจะให้พรให้สุขภาพแข็งแรงนะกินได้นอนหลับอยู่สบาย ยะโท
ถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนราโสยถามณีโชติระโสยถา

เชิญทานข้าวกันกูหน่อยกูหน่อยตอนนี้ไปเห็นเราเนี่ยอืม

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกทั้งสองพระพุทธภาษิตอุตติเทนัปปมัชเชยะธรรมังสุจริตังเจเรธรรมาจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรัมหิจะธรรมันเจเรสุจริตังนาตังดุจริตังเจเรธรรมาจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรัมหิจะแปลความว่าบรรพชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอธิบายความในวรรคแรกแห่งพระพุทธภาษิตนี้ทรงหมายเอาอาหารบิณฑบาตคือทรงสอนให้ภิกษุสาวกของพระองค์พอใจในอาหารที่ได้มาโดยบิณฑบาตไม่ให้ประมาทหรือดูหมิ่นอาหารนั้นพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าภิกษุที่ละทิ้งการบิณฑบาตอันเป็นธรรมเนียมของภิกษุเสียแล้วเที่ยวแสวงหาโภชนะอันประณีตอย่างอื่นชื่อว่าประมาทในก้อน

้าอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับเมื่อเที่ยวไปตามลำดับตรอกวงเล็บเปิดคือออกบิณฑบาตตามมีตามได้วงเล็บปิดชื่อว่าไม่ประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเมื่อเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกก็เสด็จออกบิณฑบาตทำให้พระเจ้าสุทโธทนะเดือดร้อนพระทัยว่าพระพุทธองค์ทรงทำลายเกียรติแห่งสากยวงศ์แต่พระศาสดาตรัสว่าบัดนี้พระองค์ไม่ได้เป็นสากยวงศ์แล้ววงของพระองค์คือพุทธวงศ์พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงกระทำกันอย่างนี้ทุกพระองค์เมื่อภิกษุเข้ามาบูชในธรรมวินัยนี้พอเสร็จพิธีอุปสมบทเท่านั้นพระอุปัชฌายะก็ให้อนุสาสีในท่ามกลางสงฆ์ว่าการบรรพชาอาศัยโภชนะคือก้อนข้าวที่ได้มาจากบิณฑบาตเธอพึงมีอุตสาหะในการบิณฑบาตนั้นตลอดชีวิตในวงเล็บที่ครองเพศภิกษุอยู่ในที่อื่นอีกพระอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าอาหารที่ภิกษุได้มาโดยบิณฑบาตนั้นเป็นอาหารบริสุทธิ์ชั้นที่หนึ่งการบิณฑบาตคือการไปขออาหารจากชาวบ้านมาเลี้ยงชีพเพื่อให้การประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปโดยเรียบร้อยไม่ต้องกังวลด้วยการหุงหาเองชาวบ้านเข้าใจเรื่องนี้จึงตั้งใจอนุเคราะห์สงเคราะห์ด้วยความเต็มใจนอกจากนี้การบิณฑบาตยังเป็นทางลดทิฏฐิมานะลงได้มากได้รู้จักสภาพอันแท้จริงของตนทุกๆเช้าเป็นการออกกำลังกายและได้อากาศบริสุทธิ์ในตอนเช้าอีกด้วยส่วนท่านที่ไม่ออกบิณฑบาตนั้นอาจมีเหตุผลส่วนตัวของท่านและเป็นเหตุผลที่ฟังได้อย่างไรก็ตามพระเถระผู้ยิ่งใหญ่ที่ออกบิณฑบาตอยู่ประจำก็มีท่านมักจะอายุยืนนี้ขอแทรกคำอธิบายของผู้เขียนไว้บ้างคือพระเถระผู้ใหญ่ส่วนมากทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยนิยมออกบิณฑบาตบางท่านเพราะยุ่งด้วยธุระอื่นบางท่านกล่าวว่าการบิณฑบาตก็เพื่อได้อาหารมาขบฉันเมื่อมีผู้นำมาถวายแล้วก็ควรจะพอใจไม่ต้องแสวงหาอีกอันหนึ่งการไม่ออกบิณฑบาตของท่านเป็นการอนุเคราะห์พระผู้น้อยผู้ขัดสนไปในตัวเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้อาหารบิณฑบาตมาถึงพระผู้น้อยมากขึ้นเป็นการสละลาภที่ตนควรจะได้เพื่อผู้ขัดสนซึ่งควรจะได้มากกว่าผู้เขียนข้อว่าควรประพฤติธรรมให้สุจริตไม่ควรประพฤติธรรมให้อธิบายควรตั้งตนอยู่ในสุจริตธรรมเว้นทุจริตธรรมไม่ควรประพฤติธรรมด้วยอาการแห่งผู้หลอกลวงแต่ควรประพฤติธรรมด้วยความสุจริตใจมีความซื่อตรงไม่คดในข้องอในกระดูกไม่มีอาการสับหลับอันหนึ่งไม่ควรเป็นผู้มีแผลประพฤติธรรมธรรมเมนะนวณีจเรคือประพฤติธรรมเพียงเพื่อปกปิดบางอย่างอันแฝงอยู่เบื้องหลังแห่งการประพฤติธรรมนั้นถือเอาเพศแห่งผู้ประพฤติธรรมบางหน้าเหมือนคนมีแผลหาผ้าเนื้อดีมาปิดแผลไว้การประพฤติธรรมด้วยมีบางอย่างแฝงอยู่เบื้องหลังนี้ท่านเรียกว่ามีแผลประพฤติธรรมธรรมนั้นไม่สุจริตอันนี้มีมาในพระพุทธภาษิตในพระไตรปิฎกเล่ม25หน้า179พระศาสดาตรัสแก่พระเจ้าประเสนที่โกศลด้วยทรงทราบว่าพระเจ้าประเสนทิต้องการทดลองพระสัพพัญญุตยานโดยการทำความเคารพแก่นักบวชปลอม35คนที่แท้คือราชบุรุษซึ่งพระองค์ให้ปลอมเป็นนักพรต5นิกายนิกายละ7คนเพื่อไปสอดแนมเหตุการณ์ในแคว้นอื่นและกำลังกลับมาผู้เขียนผู้ประพฤติธรรมย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอยู่เป็นสุขในโลกนี้ด้วยไม่ต้องเดือดร้อนว่าจะถูกทำโทษในความผิดต่างๆจะยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ต้องสะดุ้งหวาดเสียวต่อภัยมีราชภัยเป็นต้นเมื่อมันสั่งสมกรรมดีความดีนั่นก็เป็นน้ำหล่อเลี้ยงดวงใจให้ชุ่มชื่นมีกำลังใจในการทำความดีต่อไปธรรมชาติของความดีเป็นอย่างนี้สำหรับโลกหน้านั้นผู้ได้ประพฤติธรรมไว้ไม่ต้องหวาดหวั่นต่อภัยในโลกหน้าเพราะโลกหน้าเป็นที่รองรับความสุขแห่งผู้ประพฤติธรรมและเป็นเรือนทุกข์ของผู้ประพฤติทุจริตผู้ประพฤติธรรมย่อมสบายใจในโลกทั้งสองมีความสุขในโลกทั้งสองดังพรรณนามาชนีเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่นิโครธารามเมืองกบิลพัสดุ์ทรงปรารภพระราชบิดามีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระเจ้าสุทโธทนะเมื่อพระศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกพระญาติทรงต้อนรับที่นิโครธารามเพราะญาติทรงต้อนรับที่นิโครธ

ถวายบังคมฝนโบกครพัดตกลงในสมาคมแห่งพระญาตินั้นมหาชนสนทนากันเรื่องฝนนั้นพระศาสดาตรัสว่าฝนโบกครพัดตกในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็เคยตกในสมาคมแห่งพระญาติแล้วเหมือนกันทรงปรารภเหตุนั้นแล้วแสดงเวสสันดรชาดกพระญาติทั้งปวงฟังพระธรรมเทศนาแล้วหลีกไปแม้เพียงองค์หนึ่งก็มิได้อาราธนาพระศาสดาเพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าสุทโธทนะเองก็มิได้ทูลอาราธนาเพราะทรงดำริว่าบุตรของเราไม่มาสู่เรือนของเราจากไปไหนเมื่อเสด็จถึงพระราชนิเวศรับสั่งให้ราชบุตรตกแต่งอาสนะและอาหารไว้ต้อนรับพระศาสดาและภิกษุสงฆ์บริวารด้วยแน่พระทัยว่าพระศาสดาต้องเสด็จมาเสวยที่พระราชวังอย่างไม่ต้องสงสัยร่วงขึ้นพระตถาคตเจ้าทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเมื่อเสด็จมายังเมืองของพระญาติเมื่อออกบิณฑบาตเสด็จไปยังเรือนแห่งพระญาติเลยทีเดียวหรือเสด็จไปโดยลำดับทรงเห็นว่าพระพุทธเจ้าในอดีตได้เสด็จไปโดยลำดับเรือนพระศาสดาจึงเสด็จออกบิณฑบาตอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตพระมารดาแห่งพระราหุลนางเล็บพระนางยโสธราทอดพระเนตรเห็นขณะที่พระพุทธองค์ทรงรับบิณฑบาตจากคนสามัญที่เรือนหลังหนึ่งจึงรีบกราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะพระราชารีบเสด็จลงไปถวายบังคมและทูลว่าลูกทำให้พ่อเสื่อมเสียเกียรติยศเสียแล้วที่ทำอย่างนี้พ่อละอายเหลือเกินลูกควรเที่ยวไปด้วยวอทองไม่ใช่มาเที่ยวเดินขอทานนั่นไม่ใช่วงของพระองค์แต่เป็นวงของอาตมาภาพอาตมาภาพเป็นพุทธวงศ์แล้วไม่ใช่สากยะวงศ์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงทำอย่างนี้ทั้งนั้นพระโลกนาถตรัสต่อไปว่าบรรพชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อจบเทศนาพระเจ้าสุทโธทนะได้บรรลุโสดาปัตติผลลำดับที่3เห็นโลกเหมือนพยับแดดพระพุทธภาษิตยะถาบุรกังปัสเซยะถาปัสเซมรีจิกังเอวังโลกังอเวคขันตังมจุรายานปัสสติแปลความว่ามจุราชคือความตายย่อมมองไม่เห็นซึ่งบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกเหมือนฟองน้ำและเหมือนพยับแดดพระพุทธภาษิตนี้เล็งในทางปฏิบัติคือให้มองเห็นโลกไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วแตกดับไปนงเล็บเหมือนฟองน้ำมันเป็นมายาเพราะมีท่าทางอาการเหมือนว่าจะจับฉวยได้ยึดมั่นได้แต่พอจริงจังเข้าก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนมีแต่ความว่างเปล่านงเล็บเหมือนพยับแดดจริงอย่างนั้นพยับแดดในเที่ยงวันมองดูแต่ที่ไกลเหมือนจะจับฉวยได้แต่พอเข้าใกล้พยับแดดนั้นก็หายไปโลกก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าโลกหรือวัตถุต่างๆอันอยู่ในโลกล้วนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่ตามความยึดมั่นถือมั่นมาคือความทุกข์บุคคลยังยึดมั่นโลกและอารมณ์ของโลกอยู่เพียงใดก็ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตราบนั้นยังทำตนให้เป็นเป้าสายตาของมัจจุราชคือความตายอยู่ตราบนั้นเมื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นโลกและอารมณ์ของโลกได้แล้วย่อมล่วงพ้นจากชรามรณะมัจจุราชจึงมิอาจมองเห็นบุคคลเช่นนั้นได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสแก้ปัญหาพระโมคคราชว่าดูก่อนโมคคราชท่านจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาเห็นโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่าถอนอัตตานุทิฏฐิคือการตามเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเสียท่านย่อมข้ามพ้นมัจจุเสียได้โดยอาการอย่างนี้เพราะว่ามัจจุราชย่อมแลไม่เห็นซึ่งบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้ปรัชญาทางพระพุทธศาสนาทั้งสายมัธยมิกและโยคาจารย์หรือสุญญวาตและวิญญาณวาตมีความเห็นพ้องกันในเรื่องนี้คือเห็นว่าโลกเป็นมายาว่างเปล่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสุญญวาตวิจารณ์โลกว่าเรื่องโลกนั้นไม่สามารถอธิบายได้เพราะมันมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่สัจจะอันสูงสุดก็อธิบายไม่ได้เพราะมันเป็นโลกุตระ

เหนือสมมติโวหารที่จะนำมาอธิบายได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่ามันว่างแม้จากตัวของมันเองปรากฏการทั้งหลายนั้นไม่มีความจริงขออภัยปรากฏการทั้งหลายนั้นไม่มีความจริงอันสูงสุดและความจริงอันสูงสุดก็ไม่มีความเป็นสองโพลาริตี้คือมีหนึ่งเดียวเท่านั้นสุญญะจึงใช้ในความหมายสองอย่างคือในความหมายที่เป็นโลกิยะเรลาทีฟและโลกุตระแอบโซลูทเป็นทั้งสังสาระและนิพพานบุคคลผู้ยึดถือว่าโลกมีอยู่ชื่อว่าถือผิดเพราะเมื่อพิจารณาเข้าอย่างจริงจังก็จะพบว่าโลกนี้ประกอบด้วยความมากมายหลายหลากมันประกอบกันขึ้นจึงไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงอย่างสูงสุดผู้ที่ถือว่าโลกนี้ไม่มีก็ชื่อว่าถือผิดเหมือนกันเพราะปฏิเสธปรากฏการณ์ทั้งหลายที่มีอยู่จริงของโลกพวกที่ถือว่าโลกมีอยู่ก็ผิดเพราะเป็นสัสตวาทะพวกที่ถือว่าไม่มีก็ผิดเพราะเป็นอุเฉทวาทะไม่สามารถพบความจริงได้เพราะความจริงที่แท้จริงจะต้องพ้นจากจตุโกฏเท่ากับส่วนสุดทั้ง4คือมีอยู่ไม่มีอยู่มีอยู่ด้วยไม่มีอยู่ด้วยมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่สัจจะอันแท้จริงจะต้องพ้นจากสภาพทั้ง4ดังกล่าวนี้และรู้ไม่ได้ด้วยสติปัญญาที่คิดเอาหาเหตุผลเอาแต่ไม่รู้ด้วยประสบการณ์ทางจิตโดยตรงคือรู้ได้ด้วยญาณเท่านั้นมาทยมิกกล่าวว่าผู้ที่รู้ว่าโลกิยธรรมทั้งปวงเป็นสิ่งว่างเปล่าคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงชื่อว่าได้รู้พระปัญญาอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งรู้ว่าโลกิยธรรมทั้งมวลเป็นคล้ายภาพลวงและความฝันชื่อว่าได้รู้ความจริงและบรรลุถึงอมตะนิพพานอันเป็นที่บรมสุขเพราะโดยความเป็นจริงแล้วโลกิยอารมณ์ทั้งปวงหาแก่นสารอะไรไม่ได้เหมือนต้นกล้วยไม่มีแก่นมันเป็นเพียงเสียงสะท้อนของความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงมายาปรากฏการต่างๆเป็นเพียงชื่อเป็นภาพลวงเหมือนฝันเหมือนภาพหลอนมันมีจริงเป็นจริงไม่ได้เหมือนเขากระต่ายบุตรของหญิงหมันเมืองมายาเหมือนดอกไม้ในอากาศล้วนเป็นจริงไม่ได้ทั้งนั้นฝ่ายโยคาจารย์หรือวิญญาณวาทะคือว่าวิญญาณ consciousness อย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นความจริงอันสูงสุดนอกนั้นไม่จริงโลกเป็นมายาปรากฏการต่างๆเป็นเพียงความฝันอันยืดยาวเท่านั้นวิญญาณวาทะไม่ยอมรับว่าโลกภายนอกมีอยู่จริงมันเป็นเพียงการแสดงออกของวิญญาณอารยะวิญญาณสิ่งที่มีอยู่จริง reality นั้นคือวิญญาณอันบริสุทธิ์pure consciousness พระพุทธภาษิตดังกล่าวนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุผู้เจริญวิปัสสนามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุ500รูปภิกษุ500รูปเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าพยายามทำความเพียรแต่ไม่อาจบรรลุคุณวิเศษได้จึงพากันกลับมาด้วยตั้งใจว่าจะให้พระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปขณะกำลังเดินทางกลับมานั่นเองได้เห็นพยับแดดในระหว่างทางเจริญกรรมฐานมีพยับแดดเป็นอารมณ์ต้นตกเหล่านั้นเข้าไปสู่วิหารพวกเธอยืนที่หน้ามุกนั้นเห็นฟองน้ำซึ่งตั้งขึ้นแล้วแตกไปเพราะความเร็วแห่งสายน้ำยึดเอาฟองน้ำนั้นเป็นอารมณ์ว่าอัตภาพนี้เหมือนฟองน้ำเพราะตั้งขึ้นแล้วดับไปแตกไปพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงแลดูภิกษุเหล่านั้นแล้วทรงแผ่พระโอภาสไปเหมือนตรัสอยู่เบื้องหน้าของภิกษุเหล่านั้นว่ามัจจุราชคือความตายย่อมมองไม่เห็นซึ่งบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกเหมือนฟองน้ำและเหมือนพยับแดดจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลณที่นั้นนั่นเองจงมาดูโลกนี้พระสภาสิทธิเอทะปัสสะทิมังโลกังจิตตังราชะระทูปะมังยัตถะพาลาวิสีดันตินาทิสังโกวิชานตังแปลความว่าท่านจงมาดูโลกนี้อันตรการดังเล็บสวยงามดุจราชรถที่คนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่อธิบายความในทางธรรมได้แบ่งโลกไว้เป็น3คือ1สังขารโลก2สัตวโลก3

0: โอกาสโลกที่แบ่งโลกเป็น3นี้ยังไม่พบในพระไตรปิฎกแต่ปรากฏในวิสุทธิมรรคเล่ม1หน้า262ตอนอธิบายพระพุทธคุณข้อว่าโลกวิทูทรงรู้จักโลกคำอธิบายในวิสุทธิมรรคนั้นค่อนข้างเข้าใจยากโอกาสโลกท่านหมายเอาพื้นแผ่นดินและจักรวาลทั้งปวงส่วนสัตวโลกนั้นท่านอธิบายว่าหมายถึงอัธยาศัยของสัตว์ซึ่งหยาบบ้างประณีตบ้างสังขารโลกนั้นท่านยกตัวอย่างโลกหนึ่งคือสัตว์ทั้งปวงมีชีวิตอยู่ได้โดยอาหารโลกสองคือนามและรูปโลกสามคือเวทนาสามปยัญญาตลอดจนถึงโลก18คือธาตุ18รวมความว่าสังขารโลกหมายถึงธรรมเครื่องปรุงแต่งตรงกับสังขารในขันธ์5และสังขารในปัจจยาการนี่เป็นคำอธิบายในวิสุทธิมรรคซึ่งค่อนข้างจะเข้าใจยากสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสทรงอธิบายไว้ในธรรมวิภาคปริเฉทที่2หน้า28ว่าสังขารโลกท่านหมายเอาสภาวะธรรมอันเป็นไปตามคติแห่งธรรมมีเบญจขันธ์เป็นตัวอย่างสัตวโลกได้แก่สังขารมีวิญญาณหนึ่งเล็บอุปาทินกะสังขารสงเคราะห์ทั้งมนุษย์และสัตว์โอกาสโลกได้แก่แผ่นดินอันเป็นที่อาศัยแห่งหมู่สัตว์ทรงพิจารณาว่าไม่ปรงพระทัยในสังขารโลกคือไม่ทรงแน่พระทัยว่าคำอธิบายนั้นจะถูกต้องเพราะคำว่าสังขารในที่อื่นๆหมายเอาทั้งสิ่งที่มีวิญญาณครองหนึ่งเล็บสัตว์และไม่มีวิญญาณครองหนึ่งเล็บเปิดพืชและสิ่งอันหาชีวิตไม่ได้อื่นๆเช่นบ้านเรือนภูเขาเป็นต้นวงเล็บปิดไม่ได้หมายเอาสภาวะธรรมที่แยกกระจายออกไปทรงเห็นว่าเมื่อแยกสัตว์ออกเป็นสัตวโลกแล้วสังขารโลกน่าจะได้แก่พวกพืชต่างๆแปลกจากสัตว์โดยไม่มีใจครองและแปลกจากโอกาสโลกโดยที่มันรู้จักเป็นรู้จักตายรวมความตามพระวิจารณ์ของสมเด็จว่าสังขารโลกคืออาณาจักรพืช Plant Kingdomสัตวโลกคืออาณาจักรสัตว์ Animal Kingdom ส่วนโอกาสโลกคือโลกที่เราอาศัยอยู่ Earth ในวิสุทธิมรรคได้กล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามโลกวิทูเพราะทรงรู้โลกและจักรวาลทั้งปวงในวงเล็บโอกาสโลกทรงรู้ธรรมทั้งปวงในวงเล็บสังขารโลกทรงรู้ปณิสัยอัธยาศัยต่างๆของสัตว์ทั้งปวงในวงเล็บสัตวโลกคำว่าโลกในภาษาบาลีมีความหมายกว้างแปรผันไปตามอาคตสถานต่างๆในวงเล็บที่มาในที่หนึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งในไปอีกที่หนึ่งมีความหมายไปอีกอย่างหนึ่งคำว่าโลกในพระพุทธภาษิตข้างต้นที่ว่าท่านจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถนั้นพระอรรถกถาจารย์ว่าทรงหมายเอาอัตภาพนี้คือกายนี้ตระการสวยงามด้วยเสื้อผ้าอภรรต่างๆและด้วยการประดับตกแต่งรูปไล้ด้วยเครื่องหอมเครื่องย้อมเครื่องทาเป็นต้นอัตภาพคือกายนี้เป็นที่ที่คนเขาข้องอยู่ติดอยู่จมอยู่ส่วนท่านผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ท่านผู้รู้ในที่นี้หมายถึงพระอริยเจ้าชั้นพระอนาคามีขึ้นไปผู้ตัดกิเลสเครื่องข้องคือกามราคะได้แล้วไม่ติดอยู่ในโลกคือกายนี้ส่วนปุถุชนคนธรรมดามีการติดในร่างกายทั้งของตนและของคนอื่นรุนแรงบ้างเบาบางบ้างเป็นรายๆไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวลุวนารามทรงปรารภอภัยราชกุมารมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องอภัยราชกุมารอภัยราชกุมารทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารแห่งนครราชคฤห์แคว้นมคธคราวหนึ่งทรงปราบปัดจันตะชนบทที่กำเริบได้พระเจ้าพิมพิสารทรงพอพระทัยมากถึงกับพระราชทานราชสมบัติให้ครอง7วันพระราชทานหญิงนักฟ้อนผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องคนหนึ่งให้อภัยราชกุมารมิได้เสด็จออกภายนอกพระราชมณฑลเลยเสวยสิริแห่งความเป็นพระราชาสิ้น7วันในวันที่8เสด็จออกไปสงสนานที่แม่น้ำยังเล็บศักดิ์สิทธิ์แล้วเสด็จเข้าไปยังราชอุทยานประทับชมการฟ้อนรำของหญิงนักฟ้อนอยู่ขณะนั้นเองนางนักฟ้อนได้ทำการกิริยาเพราะลมในท้องอันแรงกล้าประดุจสตราเหมือนหญิงนักฟ้อนของสันตติมหาอมาตย์เพราะอดอาหารมาหลายวัน พื่อให้ร่างกายอ่อนแอดูอ่อนช้อยขณะร่ายรำอภัยราชกุมารเศร้าโศกมากในเรื่องนี้ทรงดำริว่าผู้อื่นนอกจากพระศาสดาคงไม่มีใครสามารถดับความโศกของพระองค์ได้จึงไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงปลอบพระกุมารว่าที่ทรงเศร้าโศกอยู่ในสังสารวัฏนี้เป็นเวลาเกินที่จะคำนวณน้ำพระเนตรได้ขออย่าได้ทรงเศร้าโศกต่อไปอีกเลยเพราะความเศร้าโศกถึงกายนี้เป็นที่จมลงของคนเขลาทั้งหลายพระศาสดาตรัสต่อไปว่าท่านจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่คนเขลาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่เมื่อจบเทศนาอภัยราชกุมารได้บรรลุโสดาปัตติผลผู้ยังโลกนี้ให้สว่างวงเล็บ1พระพุทธภาษิตโยจะปุบเบปมัชชิตวาปัชชาโซนัปมัชชติโซมังโลกังปภาเซติอัพพามุตโตวะจันดิมาแปลความว่าผู้ใดประมาทมาก่อนภายหลังกลับไม่ประมาทผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นอธิบายความประมาทคืออาการวางใจนอนใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือยังก่อนบางคนประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาวยังไม่เป็นไรเวลายังมีอีกมากคุณความดีที่จะทำเอาไว้ก็ค่อยทำตอนแก่ตอนนี้ยังหนุ่มสาวสนุกไปก่อนบางทีบางคนสนุกก็ได้ไม่กี่ปีก็ตายไปแล้วยังไม่ทันแก่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันข้ามลำดับได้บางคนประมาทในความไม่มีโรคว่าร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่โรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ไม่มีกิจที่ควรทำหรือความดีใดๆเอาไว้ก่อนตอนนี้หาความสนุกและความเพลิดเพลินใส่ตัวเสียก่อนให้เต็มที่แต่ก็ไม่แน่สบายอยู่วันนี้พรุ่งนี้ตายซะแล้วก็มีดูนางนักฟ้อนของอภัยราชกุมารในเรื่องที่4ดังกล่าวมาแล้วนี่เถิดร่ายรำอยู่ดีๆตายไปเลยโรคปัจจุบันมันมีบางคนประมาทในชีวิตว่าชีวิตเป็นของยืนยาวกำหนดเอาได้ว่าจะตายเมื่อนั้นเมื่อนี้แต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นว่าตามความเป็นจริงแล้วชีวิตเป็นของสั้นนิดเดียวกิจที่ควรทำยังทำให้เสร็จความตายมาคร่าเอาชีวิตไปเสียแล้วคนยิ่งอายุมากขึ้นก็มีเวลาน้อยลงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ไม่ประมาทในวัยในความไม่มีโรคและในชีวิตไม่ประมาทในการละทุจริตประพฤติสุจริตไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกอันหนึ่งทรงสอนไม่ให้ประมาทในการระวังจิตคือระวังจิตมิให้กำหนัดในอารมณ์ที่แม้จะน่ากำหนัดมิให้ขัดเคืองในอารมณ์ที่น่าขัดเคืองไม่ให้หลงในอารมณ์ที่น่าหลงและมิให้มัวเมาในอารมณ์ที่น่ามัวเมาท่านว่าบรรพชิตที่มัววุ่นอยู่กับกิจการงานต่างๆจนไม่มีเวลาศึกษาธรรมสาธยายธรรมและเจริญสมณธรรมชื่อว่าผู้ประมาทเช่นพระสัมมัชชนะเถระมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระสัมมัชชนะเถระเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีมีพระเถระรูปหนึ่งเป็นผู้ขยันในการกวาดลานวัดมากใครๆจึงเรียกท่านว่าพระสัมมัชชนะเถระกวาดหรือผู้กวาดวงเล็บปิดท่านกวาดลานวัดแทบทั้งวันวันหนึ่งพระสัมมัชชนะกวาดลานวัดไปเรื่อยๆไปพบพระเรวัตเถระนั่งพักกลางวันอยู่ในที่แห่งหนึ่งจึงกล่าวว่าท่านเกลียดคร้านมากบริโภคของที่ชาวบ้านถวายด้วยศรัทธาแล้วมานั่งนอนอยู่อย่างนี้ท่านควรจะกวาดวัดบ้างพูดเท่านั้นแล้วเดินเลยไปพระเรวัตเถระต้องการจะให้โอวาทเธอจึงเรียกให้กลับมาอะไรครับท่านพระสัมมัชชนะถามไปก่อนเถิดอาบน้ำเสร็จแล้วค่อยมาพระเรวัตบอกเมื่อพระสัมมัชชนะอาบน้ำเสร็จแล้วมาพระเรวัตจึงกล่าวว่านี่เนี่ยคุณการที่เป็นพระแล้วเที่ยวกวาดลานวัดอยู่ทั้งวันนั้นไม่ควรถ้าจะกวาดก็ควรกวาดตอนเช้าก่อนออกบิณฑบาตและเวลาเย็นก่อนค่ำเวลานอกนั้นควรใช้ไปในการสาธยายอาการ32ในการเจริญสมณธรรมในที่นั่งพักกลางวันหรือกลางคืนควรให้โอกาสแก่ตนในการประกอบอธิจิตกวาดกิเลสภายในเสียบ้างพระสัมมัชชนะทำตามโอวาทของพระเรวัตเถระไม่นานนักได้บรรลุพระอรหัตผลที่ท่านเคยกวาดกลับรกไปภิกษุหลายรูปถามท่านว่า เวลานี้ไม่เห็นกวาดลานวัดลานวัดรกไปหมดแล้วท่านตอบว่าเมื่อก่อนนี้ประมาทอยู่เวลานี้ไม่ประมาทแล้วภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสัมมัชชนะอวดมรรคอวดผลพระศาสดาทรงรับรองคำของพระสัมมัชชนะว่าคือเวลานี้ท่านสัมมัชชนะมิได้ประมาทแล้วเมื่อก่อนนี้ประมาทอยู่ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าผู้ใดประมาทมาก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นผู้ยังโลกนี้ให้สว่างหนึ่งเล็บสองพระพุทธภาษิตยสะปาปังกะตังคัมมังกุสะเลนะปะหิยติโซมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวะจันดิมาแปลความว่าบุคคลใดละบาปที่ตนทำไว้แล้วด้วยกุศลบุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นอธิบายความก่อนอื่นพึงทราบว่าบุคคลทำบาปเพราะยังมีกิเลสยิ่งมีกิเลสมากเท่าใดก็ทำบาปมากเท่านั้นเมื่อมีกิเลสย่อมมีกรรมและมีวิบากอันท่านเรียกว่ากิเลสวัฏกรรมวัฏและวิปากวัฏคือกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมที่ทำแล้วย่อมบังเกิดผลกรรมดีให้บังเกิดผลดีกรรมชั่วให้บังเกิดผลชั่วกิเลสนั้นมี3ชั้นคือชั้นที่1เป็นชั้นหยาบเรียกวีติกมกิเลสออกมาทางกายวาจาเช่นการฆ่าการลักทรัพย์ปล้นสะดมการเบียดเบียนทางกายอื่นๆการพูดเท็จพูดส่อเสียดรวมความว่ากายทุจริตและวจีทุจริตเป็นวีติกมกิเลสวีติกมกิเลสนี้ละได้ด้วยธรรมคือศีลเพราะศีลเป็นสิ่งควบคุมกายวาจาชั้นที่2เป็นชั้นกลางเรียกปริยุทธานกิเลสกลุ่มรุมอยู่ในใจเช่นความโลภอยากได้ของผู้อื่นความพยาบาทความเห็นผิดเป็นชอบความขนาดพอใจในกามนองเล็บกามฉันทะรวมนิวรณ์อื่นๆอีก4ข้อกิเลสนี้อยู่ในใจมีขึ้นเป็นขึ้นเจ้าตัวก็รู้ว่ามีกิเลสระดับนี้ละได้ด้วยธรรมคือสมาธิชั้นที่3เป็นชั้นละเอียดเรียกอนุสัยคือกิเลสที่หลบซ่อนอยู่ภาษาธรรมะลึกๆท่านเรียกว่ากิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานต้องถูกกวนแรงๆจึงแสดงออกมารวมกว่าว่ามันอยู่ลึกไม่ค่อยแสดงอาการมันเป็นประดุจว่าไม่มีกิเลสอย่างนี้ท่านให้ละด้วยปัญญาถ้าจะเปรียบด้วยโรควีติกมกิเลสเหมือนโรคผิวหนังเห็นง่ายและชัดปริยุทธานกิเลสเหมือนโรคภายในที่ปรากฏอาการแก่ตนเองเช่นปวดหัวปวดท้องเจ็บหน้าอกหัวใจสั่นอะไรทำนองนี้แม้คนอื่นจะไม่รู้ถ้าไม่บอกถึงบอกเขาก็ไม่เห็นแต่ตนของตนย่อมรู้เพราะอาการโรคปรากฏชัดส่วนอนุสัยกิเลสนั้นเหมือนโรคซึ่งหลบอยู่ในไม่ปรากฏอาการนักเสมือนไม่มีแต่มีสังเกตได้ว่ามีต่อเมื่อลองกินของแสลงเข้าไปมันจะปรากฏตัวออกมาเมื่อกินยามันหลบเข้าไปอีกแต่ยังไม่หายขาดจนกว่าจะได้ยาที่ดีจริงปราบจนสิ้นเชื้ออนุสัยกิเลสนี้ท่านแสดงไว้7อย่างคือ1กามราคะความกำหนัดในกาม2ปฏิฆะความหงุดหงิด3ทิฏฐิความเห็นผิด4วิจิกิจฉาความลังเล5มานะความทะนงตน6ภวะราคะความยินดีในภพ7อวิชชาความไม่รู้จริงภิกษุหรือนักพรตบางท่านทำความเพียรบำเพ็ญสมณธรรมจนกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางสงบระงับไปแล้วเข้าใจว่ากิเลสสิ้นแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลให้ทรงทราบถึงผลแห่งการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าอนุสัยยังอยู่จึงรับสั่งให้ไปพักที่ป่าช้าซะก่อนคืนหนึ่งบ้างวันหนึ่งบ้างภิกษุพวกนั้นไปเห็นศพหญิงสาวที่ตายใหม่ๆยังสดอยู่เกิดกามราคะขึ้นบางท่านเมื่อพักที่ป่าช้าในราตรีเกิดอาการกลัวขึ้นจึงได้รู้ว่ากิเลสของตนยังไม่สิ้นลักษณะของอนุสัยกิเลสเป็นอย่างนี้แหละดังได้กล่าวแล้วว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำบาปบาปนั้นบุคคลย่อมละมันเสียได้ด้วยกุศลคือศีลสมาธิปัญญาศีลสำหรับละกิเลสอย่างหยาบสมาธิสำหรับอย่างกลางและปัญญาสำหรับอย่างละเอียดในสัพพาสวัสสังวรสูตร มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพระไตรปิฎกเล่ม12พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีละกิเลสไว้6ประการคือ1ทัศนะคือได้ดูได้เห็นอะไรให้มีโยนิโสมนสิการได้แก่พิจารณาอย่างแยบคายพิจารณาโดยตลอดถึงต้นตอถึงเหตุเกิดเหตุดับไม่เพียงแต่ดูหรือเห็นเฉยๆมีผลในทางทำให้คลายความติด2วระคือการสำรวมอินทรีย์6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายหรือไม่ให้เกิดอภิชฌาโทมนัสเมื่อเห็นรูปโดยตาเป็นต้นวางใจอยู่ในอุเบกขาให้สักแต่ว่าเห็นหรือได้ยินไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานอานิสงส์ของการสำรวมอินทรีย์คือทำให้ใจสบายไม่ต้องเป็นทาสของอินทรีย์นั้น 3. ปฏิเสวนะการพิจารณาปัจจัย4ก่อนบริโภคใช้สอยหรือกำลังบริโภคหรือบริโภคแล้วปัจจัย4คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคท่านสอนให้พิจารณาว่าเราบริโภคไม่ใช่เพื่อเล่นแต่เพื่อให้ใช้เพื่อป้องกันหนาวร้อนหิวกระหายป้องกันเหลือบยุงเป็นต้น 4. อธิวาสนะคือความอดทนทนต่อความตรากตรำความเจ็บปวดและความเจ็บใจตลอดถึงทนต่ออารมณ์อันยั่วให้โลภโกรธหลงรักหรือชัง 5. วิโนทนะคือบรรเทาได้แก่บรรเทาความตรึกในกามตรึกในพยาบาทตรึกในความเบียดเบียนการที่จะเลิกละอะไรนั้นท่านสอนว่าต้องเริ่มต้นมาจากการพิจารณาเห็นโทษก่อนแล้วค่อยแล้วบรรเทาละไม่ทำให้เกิดอีกจะทำสิ่งใดก็เหมือนกันค่อยๆเริ่มทำทีละน้อยไม่หักโหมเกินไปพระพุทธจริยาในการอดอาหารและเริ่มเสวยพระกยาหารเป็นตัวอย่างอันดีในเรื่องนี้ 6. ภาวนาคือการเจริญโพชฌงค์7ได้แก่สติความระลึกได้ธรรมวิจัยการเลือกเฟ้นธรรมวิริยะความเพียรปิติความอิ่มใจปัสสัทธิความสงบกายสงบใจสมาธิความตั้งมั่นความตั้งใจมั่นอุเบกขาความวางเฉยในอารมณ์ทั้ง6คือรูปเสียงเป็นต้นบาปหรืออกุศลเป็นข้าศึกกับบุญหรือกุศลเมื่อกุศลเกิดขึ้นอกุศลก็ถอยไปเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดย่อมหายไปท่านจึงว่าบาปที่ทำแล้วละได้ด้วยกุศลผู้เช่นนั้นย่อมยังโลกในวงเล็บคือใจของตนเองให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นกุศลนั้นท่านแบ่งเป็น2ระดับคือโลกียกุศล1โลกุตรกุศล1โลกียกุศลหรือวัตคามีกุศลนั้นหมายถึงกุศลขั้นสามัญเช่นการรักษาศีลให้ทานยังอำนวยผลให้ต้องเกิดในโลกอีกส่วนโลกุตรกุศลหรือวิวัตคามีกุศลนั้นอำนวยผลให้พ้นจากโลกข้ามจากโลกได้แก่อรหัตมรรคดังที่ท่านหมายเอาในพระคาถานี้เรื่องนี้พระศาสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภพระอังคุลิมาลเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระอังคุลิมาลเถระชื่อเสียงและประวัติของพระอังคุลิมาลรู้กันอยู่แล้วเป็นส่วนมากจึงไม่ต้องเล่าอีกให้พิสดารในที่นี้เล่าตามที่ปรากฏอยู่ในอรรถกถาพระธรรมบทเท่านั้นเรื่องพระอังคุลิมาลมีพิสดารในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสพระไตรปิฎกเล่ม13หน้า477เรื่องย่อในที่นี้มีดังนี้เมื่อพระเถระบวชในสำนักพระศาสดาแล้วและได้บรรลุอรหัตผลแล้วท่านได้หลีกเร้นไปอยู่ในที่สงัดแห่งหนึ่งเสวยวิมุตติสุขเปล่งอุทานว่าผู้ใดประมาทมาก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นครั้นเปล่งอุทานแล้วก็ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุนุ่งเล็บดับอย่างไม่มีเชื้อเหลือภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมในโรงธรรมว่าพระอังคุลิมาลเถระเกิดแล้วณที่ไหนหนอพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าพระอังคุลิมาลปรินิพานแล้วพระเจ้าค่ะพระอังคุลิมาลฆ่ามนุษย์มากมายและเกินปรินิพานแล้วหรืออย่างนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนนี้อังคุลิมาลไม่ได้กัลยาณมิตรเลยแม้คนเดียวจึงต้องทำกรรมหนักถึงเพียงนั้นแต่ภายหลังเธอได้เราเป็นกัลยาณมิตรจึงเป็นผู้ไม่ประมาทบรรลุอรหัตผลปรินิพานแล้วบาปกรรมที่เธอทำแล้วนั้นเธอละได้ด้วยกุศลพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่า ผู้ใดละบาปกรรมที่ทำไว้แล้วด้วยกุศลผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นสัตว์โลกมืดบอด
1: ครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: เอานี่เนี่ยนี่มาเอานี่ขึ้นบ้านไหมโอ้โดนระวังคุยกันเข้าใจมั้ยบ่นิมนต์พระเรียบร้อยบ่ได้จักองค์ลงกราบหรือยังกราบสวยๆหรือยังกราบสวยๆหรือยังโชคๆนะสุขภาพแข็งแรงโชคมีสุขๆสุขภาพเอานี่ไปใส่ซองให้เลี่ยมนะใส่ซองให้เลี่ยมเขียนชื่อนั่งบักสบายเลยเนาะนั่งบักสบายเลยกราบเลยนะมาเอารางวัลเอารางวัลนี่มาเอารางวัลนี่มารางวัลมานี่คนเก่งด้วยนี่เอาโตไปนี่ก้อนบาทนี่เอาไปไปสารผู้กองเขามายืมผู้กองพวกก่อนนี่มายืมของนี่มายืมของนี่ยืมของไปจัดงานนี่มาเออมาของอาสนะกระทนยุคคงมันยุคคงข้างวัดยุคคงหลังวัด

0: อ๋อภาษาเนี่ยมายืมของไปงานไปงานขึ้นบ้านทำมันบอกนิมพลพาเลยนิมนต์วัดเฮานี่ล่ะนิมนต์แล้ววัดเฮาหาองค์ออกจากนิมนต์พระแล้ววัดเฮาหาองค์มื้ออื่นมื้ออื่นบ่มื้ออื่นท่านเด็ดเลยมันก็มีบาทไปโยงเพิ่นมีบาทโยงเพราะข้องมองน้ำข้องมองน้ำไหลบ่ข้องมองน้ำล้นบ่ฮะถนนมันก็ต่ำๆอยู่ทั้งนั้นมันหล่นไปทั้งนั้นเก้งพระเพิ่นมีบาทโยงเขาก็เฮ็ดข้าวหม้อแกงหม้อปกติจักใส่บาทเฮ็ดข้าวหลายๆหม้อขนมหลายหม้อข้าวหลายๆหม้อแกงผัดต้มออมบ้านเพื่อนเลยฮะเราจะย่อมเราจะย่อมมันมีบาทไปโยนั่นแหละแล้วอันนั้นมันแล้วแต่ศรัทธาย่อมพระมีไอ้ชั้นจังใดกับชั้นแนวนั้นล่ะพระก็ก็นั่นน่ะตามย่อมน่ะตามศรัทธาน่ะมีนี่ทำท่ายกผู้กองนี่เอาว่าผู้ไหว้พระมาพระปริตนี่เอาวอนี่บอกจะไหว้พระพระปริตนาราธนาพระปริตรัตนาพระปริตก็มีสายศีลก็มีหมอน้ำมนต์ก็มีโต๊ะโมมีพุทธรูปหมอน้ำมนต์บ่ยากเราเอาขันก็ได้ขันเท่าแล้วก็มีขึ้นบ้านเขาสวดมนต์แล้วเนาะ เออจะเริ่นพุทธมนต์ขึ้นบ้านใหม่เออเอาขันเท่าก็ได้มีขันมีเทียนมันสงสัยยังบ่มันละบ่ก็มีสายก็มีสายศีลก็มีขันธมนต์ก็มีบ่อ้อมดอกก็อาสนะอาสนะน้อยว่าเป็นอย่างน้อยว่าเป็นอย่างได้น้อยว่าเป็นอย่างได้พระตบมูชุดใหญ่ได้เหมือนน่ะชุดหน่อยก็ดีตัวอยู่บ้านดอกไม้ทูบเทียนพระสายศีลมันน้อยบ่ฮึยอหันมันถ้าบ่มีผู้อาราธนาพระปริตรกันนี่ฮะนิมนต์จอต่อนั่นล่ะนิมนต์แล้วนิมนต์แล้วจอต่อจอต่อฮะบ่ฮะ เอาก็เจ้านิมนต์เราดิไปบ่ได้เรามื้ออื่นมีงานอยู่มื้ออื่นมีพิธีอยู่มื้ออื่นทั้งพิธีทั้งไอ้คณะนักเรียนผู้ใหญ่น่ะสูงอายุน่ะ80คนกลับมาแต่ว่าล้มคอกับอยู่แต่ว่ามีพิธีมื้ออื่นมาจากพุ่นกาฬสินธุ์พุ่นสารคามอยู่มื้ออื่นอยู่มีพิธีอยู่ฮะเจ้ามาพิธี80คนเนี่ยนักเรียนผู้สูงอายุเสร็จแล้วก็ให้พรแล้วก็พิพิธภัณฑ์นักเรียน80ปีเพิ่น80คนบ่เป็น80ปีผู้สูงอายุเฮ้ยนักเรียนผู้สูงอายุเขาก็บ่ได้ใส่ชุดนักเรียนหรอกฮะบ่มานี่มานี่สิใส่อยู่บ่มานี่ต้องให้พรนะบางๆพุ่นละค่อยว่าบางๆรับพรนะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวัชสันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีนิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะนัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

บลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาแนวนอนหรือเอชค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีลายทางการหลวงตามหาบัว line id@luangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนอกจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

เมื่อสมัยข้าพเจ้ายังเป็นเด็กอยู่จำได้ว่าเคยชอบเขียนหนังสือเหมือนกันแต่ถ้านำมาอ่านในเวลานี้แล้วคงจะน่าขันมากถึงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าได้ลองพยายามเขียนขึ้นอีกตามเหตุการณ์และความทรงจำเมื่อคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนประเทศต่างๆเป็นทางราชการคงจะให้ความเพลิดเพลินและเป็นประโยชน์บ้างในด้านที่เกี่ยวกับประเพณีของชาติต่างๆที่ได้ผ่านพบมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงบอกเล่าถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถด้านวรรณศิลป์ได้ทรงใช้ภาษาที่เรียบง่ายบรรยายให้เห็นภาพรวมถึงความรู้สึกในพระราชฤทัยซึ่งแฝงด้วยพระอารมณ์ขันครั้งแรกที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้นักหนังสือพิมพ์เฝ้าข้าพเจ้ายังจำได้ไม่มีวันลืมว่าข้าพเจ้านั่งนิ่งไม่กระดุกกระดิกอยู่ข้างที่ประทับมือเย็นเฉียบด้วยความกลัวเครื่องขยายเสียงเครื่องอัดเสียงเต็มไปหมดไฟฉายตั้งส่องมาสว่างจ้าจนตาพร่าทั้งมีแสงวับแวบวับแวบอยู่ไม่ขาดระยะผู้คนช่างมากันมากมายเหลือเกินยิ่งกว่านั้นเนื้อหาของพระราชนิพนธ์นี้ยังถ่ายทอดให้เห็นถึงพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นบุญเหลือเกินที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งได้คล่องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสทำให้ทรงปฏิสันถารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนสำคัญสำคัญของแคนาดาอย่างดีทรงบอกเล่าถึงบทเรียนที่ทรงเรียนรู้จากพระราชดำรัสอันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ดีใจที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีโอกาสเล่าให้ชาวต่างประเทศรู้ว่าความเป็นผู้เจริญแล้วความสว่างในด้านจิตใจของคนไทยเรานั้นมีมาช้านานแล้วข้าพเจ้าจึงได้นำแนวพระราชดำรัสนี้มาใช้บ้างเมื่อคราวไปแจกอนุปริญญาบัตรที่โรงพยาบาลสิริราชโดยหวังที่จะกระตุ้นเตือนให้คนไทยในปัจจุบันนี้มีเวลานึกถึงความเจริญทางจิตใจกันบ้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นแบบอย่างจากพระราชจริยวัตรอันสงบนิ่งสง่างามและการทรงปฏิบัติพระราชกิจด้วยความเข้มแข็งอดทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ในระหว่างทรงพระประชวรเห็นพระพักพระเจ้าอยู่หัวซีเซียวพระเนตรปรือพระพิษไข้ข้าพเจ้าก็ยิ่งกลุ้มใจแต่ก็สุดปัญญาไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรข้าพเจ้าทราบดีว่าท่านจะทรงอดทนจนถึงที่สุดทีเดียวไม่มีวันทรงยอมแพ้เป็นอันขาดที่สำคัญพระประสบการณ์และบทเรียนที่ทรงได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้หล่อหลอมเป็นหลักการทรงงานของพระองค์ข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจำต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่ง

0: ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสาละวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อกันเทศว่าสมาธิในชีวิตประจำวันตอนที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโอกาสต่อไปนี้จะได้นำธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังท่านทั้งหลายมีความสนใจในการฟังธรรมนอกจากจะสนใจในการฟังแล้วยังสนใจในการทำคือการปฏิบัติด้วยเท่าที่สังเกตในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามีผู้ฟังและมีผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นทุกทีทุกทีตามสถิติโดยเฉลี่ยที่วัดป่าสารวันก็มีผู้ไปศึกษาธรรมไม่น้อยกว่าวันละ50คนแต่ละท่านที่ไปศึกษาก็ยังเป็นพวกประเภทที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวส่วนคนแก่ๆก็มีบ้างประปรายไม่ค่อยมากเหมือนหนุ่มๆสาวๆและพวกหนุ่มสาวทั้งหลายที่สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมส่วนมากจะเป็นชนชั้นปัญญาชนและผ่านการศึกษาอย่างน้อยระดับอนุปริญญาตั้งแต่อนุปริญญาจนถึงปริญญาเอกที่ในถ้าพูดถึงตำแหน่งหน้าที่ของท่านเหล่านั้นก็ตั้งแต่ระดับเสมียนจนกระทั่งถึงข้าราชการชั้นพิเศษเจ้ากรมถึงรัฐมนตรีนี่ก็สอแสดงว่าธรรมะกำลังเฟื่องฟูหรือกำลังถูกเฟื่องฟูขึ้นมาทางนี้ก็เห็นจะเป็นเพราะว่าประชาชนพุทธบริษัทมีความเข้าใจของคำว่าธรรมะมีความเข้าใจในคำว่าธรรมะใกล้ต่อชีวิตประจำวันมากเข้าทุกทีทุกทีจนรู้สึกว่าเราอาจจะได้คำตอบเมื่อมีผู้ถามว่าธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือชีวิตประจำวันหรืออีกอย่างหนึ่งธรรมะก็คือการงานการงานก็คือชีวิตประจำวันนั่นเองคนเราทุกคนนี่เป็นอยู่ด้วยการทำงานเราจะทำงานทั้งหลับทั้งเวลาหลับทั้งเวลาตื่นเวลาตื่นเราทำงานทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจแต่เวลานอนหลับเราทำงานโดยอัตโนมัติจิตของเราก็ยังต้องคิดหัวใจก็ยังเต้นปอดก็ยังสูดลมหายใจอันนี้คือการทำงานเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือการทำงานงานก็คือชีวิตและสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องว่าสิ่งเหล่านั้นคือธรรมและมันเป็นธรรมได้อย่างไรในข้อที่ว่าธรรมะคือชีวิตชีวิตก็คือธรรมะอะไรในทํานองนี้ที่เรียกว่าธรรมะก็เพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติและเป็นพื้นฐานที่ให้ที่เป็นเหตุให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอยู่และมีความเปลี่ยนแปลงและแสดงความจริงให้ปรากฏตลอดเวลาแม้แต่ลมหายใจของเราเนี่ยมันก็แสดงความจริงให้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาการสูดลมออกสูดลมเข้าตราบใดที่เรายังมีการสูดลมออกลมเข้าความจริงมันก็ปรากฏคือเราต้องมีชีวิตอยู่ถ้าเราหยุดหายใจเมื่อไหร่หยุดสูดลมออกลมเข้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็หมายถึงความสิ้นสูญแห่งชีวิตคือตายนั่นเองเพราะฉะนั้น ในคำตอบที่ปัญหาข้อที่ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือชีวิตนี่ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ผิดแน่นอนอีกในหนึ่งการที่เรามาศึกษาธรรมะนี่ที่ว่าศึกษาให้รู้ความจริงของชีวิตเราควรจะได้ทราบคำว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในจักรวาลนี่ตั้งแต่อนุปรมาณูหรือมวลสารที่เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โตจนหาประมาณมิได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นคือธรรมะด้านสภาวะธรรมธรรมะด้านสภาวะธรรมนี่เขาย่อมมีปรากฏการแสดงความจริงให้เรารู้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราจะสามารถกำหนดรู้ทันหรือเปล่าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีปรากฏการเกิดขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัวอันนี้คือกฎธรรมชาติที่เราจะต้องศึกษาให้รู้ทีนี้ภายในตัวของเราเนี่ยเราก็มีกายกับใจกายกับใจเนี่ยในเมื่อมีความสัมพันธ์กันอยู่ตราบใดเราก็ยังมีชีวิตเป็นอยู่ตราบนั้นเมื่อมีกายมีเราต้องมีส่วนประกอบคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจตาหูจมูกลิ้นกายและใจบางครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าอินทรีย์หกบางทีก็ว่าประตูซึ่งสุดแท้แต่บูหารของพระองค์ท่านจะรับสั่งมาเป็นประการใดทีนี้ทำมุ่งถึงความเป็นใหญ่ก็เรียกว่าอินทรีย์หกตาหูจมูกเล่นกายและใจเขาต่างมีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของเขาแต่ละอย่างละอย่างจะก้าวกายกันไม่ได้ไม่เหมือนมนุษย์เราธรรมดาธรรมดาซึ่งบางทีอาจจะก้าวกายหน้าที่ของกันและกันได้ทีนี้ตาหูจมูกเล่นกายหน้าตัวถ้าไอ้เจ้าหูนี่จะอุตริไปดูแทนตาเชิญเลยไม่มีทางทีนี้ตาจะทำบุตริมาฟังแทนหูเพราะไม่มีทางที่จะทำได้เพราะอาศัยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสมมติบัญญัติว่าอันนี้คืออินทรีย์คือความเป็นใหญ่เฉพาะตัวในบางครั้งท่านก็กล่าวว่ามันเป็นประตูประตูในเมื่อสิ่งนั้นเป็นประตูตาหูจมูกเล่นกายในใจที่เรียกว่าประตูเพราะมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้าโรคผ่านเข้ามาทางตาเสียงผ่านเข้าทางหูกลิ่นผ่านเข้าทางจมูกรสผ่านเข้ามาทางลิ้นสัมผัสผ่านเข้ามาทางกายธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาทางจิตใจที่ในสิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาเนี่ยถ้าเรากำหนดดูให้มันดีๆแล้วที่เรารู้ว่ามันผ่านออกผ่านเข้าอยู่เนี่ยผู้รู้ก็จิตใจของเรานั่นเองแหละเป็นผู้รู้สิ่งที่รู้ทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นสภาวะธรรมกายใจเป็นสภาวะธรรมตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็เป็นสภาวะธรรมสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็เป็นสภาวะธรรมโดยที่สุดแม้ว่าใจผู้รู้ก็เป็นสภาวะธรรมอีกสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมนั้นหมายถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ดังที่ปรากฏให้เรารู้เห็นอยู่นี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะธรรมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสตินักปฏิบัติธรรมนักศึกษาธรรมเอาใจมารู้กับสิ่งเหล่านี้ทำสติกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเราก็ได้ชื่อว่ามีการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลามาตอนนี้มาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมอยากจะขอตัดเรื่องราววิธีการปฏิบัติธรรมซึ่งเราเคยได้ยินได้ฟังกันมามากต่อมากแล้วเช่นบริกรรมภาวนาบ้างหรือการพิจารณาอะไรซึ่งเกี่ยวกับร่างกายสังขารบ้างซึ่งเป็นส่วนภายในอยากจะตีความหมายแห่งสภาภาวะธรรมให้มันกว้างกว้างออกไปเพื่อเราจะได้มีทางปฏิบัติธรรมให้กว้างขวางออกไปยิ่งกว่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเข้าใจว่าสิ่งใดที่เราสามารถรู้ด้วยจิต หรือสิ่งใดที่เราสัมผัสด้วยตาหูกายและใจดังที่กล่าวมาแล้วนั้น

้าใจว่าจะเป็นอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ควรจะเอามาเป็นอารมณ์ปฏิบัติกรรมฐานได้เอาถ้าอย่างสมมติว่าใครสักท่านหนึ่งอาจจะโดดถามขึ้นมาว่าข้าพเจ้าเรียนมาทางหมอมีความรู้ทางแพทย์จะเอาวิชาทางแพทย์มาเป็นอารมณ์ภาวนากรรมฐานเนี่ยไม่ต้องเอาพุทโธหรือยุบหนอพองหนอจะใช่ได้ไหมคำตอบก็คือว่าได้ทำไมจึงต้องได้เพราะวิชาหมอวิชาแพทย์ที่เราเรียนมานั่นมันผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจในเมื่อความรู้อันใดที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจกายใจเป็นสภาวะธรรมสิ่งที่กายรู้ใจรู้หรือสัมผัสรู้มันก็เป็นสภาวะธรรมมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องวิตกเอามาเป็นอารมณ์ปฏิบัติกรรมฐานได้แม้ว่าใครจะเรียนมาในศาสตร์ไหนอย่างไรก็ตามจะเป็นวิทยาศาสตร์แพทยศาสตร์นิติศาสตร์หรือศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เราตกเอาเรานึกวิตกเอาหัวข้อวิชาการที่เราเรียนมานั้นแล้วเอามาเป็นเครื่องพิจารณาของจิตซึ่งมันเป็นวิชาที่เราเรียนมารู้มาก่อนแล้วมันคล่องตัวง่ายดีเช่นอย่างเราอาจจะนึกว่าวิชาแพทย์คืออะไรและมีความสัมพันธ์กับชีวิตของเราอย่างไรเวลาเราจะรักษาคนไข้จะรักษาอย่างไรวางแผนไปอย่างไรอะไรในทํานองนี้ซึ่งเรายกเป็นหัวข้อตั้งเป็นปัญหาแล้วก็คิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะคิดจนกระทั่งจิตของเรามันสงบเพราะการคิดอันนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้เราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธก็ความคิดเหมือนกันยบหนอพองหนอก็ความคิดเหมือนกันสัมมาอรหังก็ความคิดเหมือนกันแต่ถ้าเราจะเอาเรื่องความคิดที่เราเรียนมาเนี่ยเอาวิชาที่เราเรียนมาทุกอย่างมาเป็นความคิดเนี่ยมันก็เป็นความคิดในเมื่อสิ่งนั้นเป็นความคิดสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติทำไมเราจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่บางทีบางท่านอาจจะสงสัยว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีคำว่าธรรมะเจือปนอยู่เลยแล้วเราจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้อย่างไรในสมัยที่อาตมาเป็นสามเณรน้อยเรียนธรรมบทแปลภาษาบาลีไปแปลพบเรื่องหนึ่งว่าช่างไม้นั่งถากไม้อยู่เอาการถากไม้เป็นอารมณ์กรรมฐานลงปัญญาลงสู่พระไตรลักษณ์พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้สำเร็จพระอรหันต์เหมือนกันการถากไม้มีคำว่าธรรมะเจือปนอยู่ด้วยไหมมีคนหนึ่งนั่งทอหูกอยู่ก็มาพิจารณาชีวิตของตัวเองเปรียบเทียบกับการทอหูกการทอหูกนี่มันโหดสั้นเข้าไปเรื่อยชั้นใดชีวิตของเราก็สั้นเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วก็ได้ความสลดสังเวชได้สำเร็จพระอรหันต์การทอหูกมีคำว่าธรรมะหรือเปล่ามีท่านผู้หนึ่งเดินทางไปเห็นพยับแดดเตือนเมษามันร้อนมองเห็นพยับแดดมันเกิดความระยิบระยับขึ้นมาก็ไปปลงปัญญาว่าอ้อพยับแดดนี้มันก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนาะจิตก็ได้ความสังเวชได้สำเร็จพระอรหันต์พยับแดดนี่นะมีคำว่าธรรมะเจือปนอยู่ด้วยหรือเปล่าที่นำเรื่องต่างๆที่มาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังเนี่ยอาตมาภาพอยากจะแก้ไขข้อข้องใจบรรดาสังคมนักศึกษาธรรมะทั้งหลายเช่นอย่างบางทีว่าสมถะกับวิปัสสนามีในต่างกันอย่างไรเมื่อตะกี้นี่ก็ได้ยินคำถามคำตอบในเทปคำว่าสมถะวิปัสสนามีความต่างกันอย่างไรถ้าจะให้คำตอบตรงตามความหมายกันจริงๆสมถะกับวิปัสสนาต่างกันแต่วิธีการแต่จุดมุ่งหมายก็คือความสงบ
่านจะสังเกตดูความข้อเท็จจริงเท่าที่ท่านปฏิบัติผ่านมาก็ได้ถ้าอยากจะรู้ข้อเท็จจริงที่เราไม่ต้องสงสัยให้สลัดแบบทิ้งเอาไว้ซะก่อนการปฏิบัติสมถกรรมฐานตามความเข้าใจโดยทั่วไปคือบริกรรมภาวนาและการเพ่งกสิณหรือนึกอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเพียงเรื่องเป็นเพียงสิ่งเดียวหรือนึกถึงลมหายใจนึกถึงโครงกระดูกเป็นต้นแล้วเป็นการนึกอยู่เฉพาะจำกัดในวงจำกัดเฉพาะสิ่งหนึ่งเช่นอย่างพุทโธพุทโธพุทโธก็นึกอยู่ที่พุทโธพุทโธอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติแบบสมถะแต่ถ้าท่านผู้ใดมีความคิดมากสามารถที่จะคิดมากๆวิตกถึงวิชาความรู้ที่เรียนมาอย่างที่เสนอแนะไปเมื่อสักครู่นี้เช่นอย่างเรียนวิชาอวิชาวิทยาศาสตร์มาก็นึกถึงหัวข้อวิทยาศาสตร์แล้วก็ตั้งคำถามตัวเองตอบตัวเองไปเรื่อยว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรในเมื่อตอบไปได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์อย่างไรตอบไปข้อไหนก็เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรถามตัวเองตอบตัวเองเรื่อยไปหรือเราจะนึกน้อมเอาร่างกายของเรามาวิตกขึ้นมาว่าร่างกายของเรานี่มันประกอบด้วยขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็มาใช้ความคิดว่ารูปังรูปไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาเกี่ยวกับเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรื่อยไปการปฏิบัติแบบใช้ความคิดพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานหรือปฏิบัติแบบวิปัสสนากรรมฐานถ้าจะจำกัดความให้มันเข้าใจอย่างชัดเจนก็คือว่าบริกรรมภาวนาคือปฏิบัติแบบสมถะการปฏิบัติด้วยการใช้ปัญญาค้นคิดพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อเป็นอุบายให้จิตสงบเป็นการปฏิบัติแบบวิปัสสนาทั้งสองอย่างนี้แหละการนึกอยู่สิ่งเดียวก็ดีหรือการพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวก็ดีมุ่งสู่จุดแห่งความสงบตั้งมั่นของจิตในแนวแห่งสมาธิเพราะทั้งนี้ถ้าปฏิบัติแล้วจะทำให้จิตสงบเหมือนกันไม่เชื่อทดลองดูก็ได้เพราะฉะนั้นข้อแตกต่างกันเนี่ยแตกต่างกันเฉพาะวิธีการแต่ถ้าจะถามว่าการปฏิบัติด้วยบริกรรมภาวนาเนี่ยกับการใช้สติปัญญาพิจารณาเมื่อผลเกิดขึ้นแล้วจะมีในแตกต่างกันบ้างไหมอันนี้มีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างการบริกรรมภาวนาบางทีจิตสงบลงไปแล้วก็เป็นนิ่งติดแงกอยู่ที่สมถกรรมฐานที่ท่านว่าบริกรรมภาวนานี่ได้แค่สมถกรรมฐานถูกต้องตามที่ท่านว่าจะเป็นแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ใช้สติปัญญาเริ่มต้นพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยไม่ต้องบริกรรมภาวนาเมื่อจิตสงบลงทำให้เกิดมีปีติมีความสุขแล้วก็มีสมาธิอย่างเดียวกันกับบริกรรมภาวนาผู้ที่ใช้ความคิดนั้นในเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตจะเดินวิปัสสนาได้เร็วกว่าผู้ที่บริกรรมภาวนาเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้อย่าข้องใจใครจะบริกรรมภาวนาก็ได้จะใช้สติปัญญาพิจารณาก็ได้แต่ว่าขอเตือนไว้อีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ออกจะเป็นเรื่องนอกตำราไปสักหน่อยหนึ่งการทำสมาธิการปฏิบัติสมาธิต้องพยายามให้สัมพันธ์กับงานในชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเช่นอย่างสมมติว่าท่านขับรถท่านภาวนาพุทโธในขณะที่ขับรถภาวนาพุทโธถ้าต่างว่าจิตสงบลงไปแล้วมันไปอยู่กับพุทโธไม่สนใจกับการขับรถท่านลองหลับตานึกดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ต้องขับรถไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางถ้าร้ายไปหน่อยถ้ารถสวนมากๆบางทีอาจชนก็
เกิดอุบัติเหตุอันนี้ลองพิจารณาดูเป็นประสบการณ์ที่ได้ยินได้ฟังและเคยได้พบเห็นมาแล้วด้วยตนเองเพราะฉะนั้นการทำสมาธินี่ถ้าพยายามทำสมาธิฝึกสมาธิให้มันมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอันเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันได้เนี่ยจะดีที่สุดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้กล่าวแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติการปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้เราทำสติรู้อย่างเดียวขอบอกว่าไม่มีพิธีรีตองอะไรทำสติรู้อย่างเดียวเรื่องพิธีรีตองนั่นตัดออกไว้ซะก่อนถ้าเราจะทำให้เป็นพิธีนั่นเอาไว้ทำตอนเช้าตอนเย็นที่เรามีไหว้พระสวดมนต์ประจำวันแต่ถ้าเราจะทำในขณะนี้ขณะนี้ท่านฟังเทศท่านอาจจะทำสติกับการฟังเทศเอาเสียงเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติถ้าท่านก็จ้องฟังอยู่แม้ว่าท่านจะจำคำพูดไม่ได้ทุกคำท่านอาจจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาว่าเสียงนี่มันก็มีสูงสูงต่ำต่ำมีหนักมีเบาแล้วก็มีสั้นมียาวประเดี๋ยวท่านก็รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาด้วยการกำหนดรู้ปัจจุบันหรือแม้โดยที่สุดท่านอาจจะกำหนดรู้ความเป็นอยู่ในปัจจุบันของท่านท่านนั่งนานๆแล้วมันปวดหลังนั่งนานๆแล้วมันเมื่อยนั่งนานๆแล้วมันง่วงในเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมามีสติแล้วท่านอาจจะได้รู้ธรรมขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้เลยย่อมมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ตลอดเวลาพอเข้ามาในห้องนี้ในตอนแรกก็เกิดอากาศเย็นเฉียบพอฤทธิ์ของแอร์ตักๆเข้าความอบอ้าวมันเกิดขึ้นจากกลิ่นไอของกันและกันบางทีอาจจะเกิดความร้อนทีนี้บางทีพระที่พูดที่เทศอยู่นี่บางทีตอนแรกๆก็จะรู้สึกว่าน่าฟังฟังไปฟังมามันเหน็ดเหนื่อยแล้วอาจจะเกิดรำคาญขึ้นมาก็ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คือเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มันจะเกิดขึ้นส่อแสดงให้เรารู้ธรรมะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำสมาธิให้มันมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเราที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้มันใกล้ที่สุดอย่าให้มันห่างกันในมหาสติปัฏฐานท่านก็ให้กำหนดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำสติอย่างเดียวทีนี้ในสิ่งอื่นๆที่เราทำอยู่เวลาเราต้องการใช้ความคิดเกี่ยวกับงานเราก็เอาเรื่องงานมาคิดทำสติคิดให้มันจดจ้องลงให้มันชัดๆเวลาทำสติอยู่กับงานเวลาเขียนหนังสือก็ทำสติอยู่กับสิ่งนั้นทำอะไรก็ทำสติกับสิ่งนั้นทำสติลูกเดียวอันนี้คือการปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เกิดพลังจิตมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันในงานที่เราทำอยู่โดยเอาเรื่องของชีวิตประจำวันเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเพราะฉะนั้นจึงใคร่ที่จะขอประมวลหลักการที่จะพึงยึดเป็นแบบฉบับในการปฏิบัติไว้3อย่าง 1. บริกรรมภาวนาอย่างที่เราปฏิบัติมาแล้วอะไรก็ได้ 2. การใช้สติปัญญาพิจารณาโดยวิตกเอาความรู้ที่เราเรียนมาหรือถ้าหากว่าใครรู้เรื่องกายเรื่องใจมากๆเรื่องอภิธรรมมากๆจะวิตกเอาเรื่องอภิธรรมมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติก็ได้ถ้าท่านผู้ใดไม่คล่องต่อเรื่องของธรรมะ ก็เอาวิชาการที่เราเรียนมาที่เรารู้มาที่คล่องแล้วนั่นมาเป็นอารมณ์พิจารณาในเบื้องต้นมันจะช่วยให้การพิจารณาของเราคล่องตัวขึ้นอันนี้เป็นขั้นแห่งการพิจารณาจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ก็ได้ประการที่3
การกำหนดรู้โดยที่เราตั้งใจกำหนดรู้ลงที่จิตทำจิตให้ว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งโดยธรรมดาของจิตเมื่อเราตั้งใจกำหนดลงความว่างในเมื่อเกิดความว่างขึ้นมาแล้วเราก็กำหนดดูที่ความว่างในเมื่อจิตว่างอยู่สักพักหนึ่งความคิดย่อมเกิดขึ้นเมื่อความคิดเกิดขึ้นทำสติตามรู้ความคิดนั้นเพียงแต่สักว่ารู้อย่าไปช่วยมันคิดความคิดอะไรเกิดขึ้นกำหนดรู้ความคิดอะไรเกิดขึ้นกำหนดรู้ยกตัวอย่างเช่นคิดถึงสีแดงก็เพียงแต่ว่ารู้ว่าสีแดงไม่ต้องไปคิดว่าสีแดงคืออะไรถ้าหากว่าจิตมันคิดไปโดยอัตโนมัติของมันเราทำสติตามรู้ทุกระยะอย่าเผลอในทํานองนี้จะเป็นอุบายทำให้จิตของเรารู้เท่าทันอารมณ์สติตัวนี้จะกลายเป็นมหาสติถ้าสติกลายเป็นมหาสติจะสามารถประคับประคองจิตให้ดำรงอยู่ในสภาพปกติไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ได้ง่ายเมื่อสติตัวนี้เป็นมหาสติแล้วเพิ่มพลังขึ้นด้วยการฝึกฝนอบรมกลายเป็นสตินทรีย์เมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสตินทรีย์แล้วพอกระทบอะไรพับจิตจะค้นคว้าพิจารณาไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทีนี้เมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสตินทรีย์เป็นใหญ่ในอารมณ์ทั้งปวงซึ่งมีลักษณะใกล้ๆกับว่าจิตของเราสามารถเหนี่ยวเอาอารมณ์มาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ได้หรือเอากิเลสมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ได้เพราะสติตัวนี้เป็นใหญ่ย่อมมีอำนาจเหนืออารมณ์และสามารถใช้อารมณ์ให้เกิดประโยชน์ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นสติตัวนี้จะกลายเป็นสตินทรีย์จะกลายเป็นสติวินโยในเมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสติวินโยสมาธิสติปัญญาของผู้ปฏิบัติมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้นวิชวงจะมีสัมปชัญญะเป็นสายสัมพันธ์สืบต่อกันตลอดเวลาแม้หลับลงไปแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองนอนไม่หลับเพราะสติไม่ขาดตอนสติตัวรู้หรือสติตัวรู้สึกสำนึกหรือสติอันเป็นตัวการซึ่งเป็นสติวิริยโยเนี่ยมันจะคอยจดจ้องอยู่ที่จิตตลอดเวลาพออะไรเข้ามาพับมันจะฉกออกไปเหมือนกับงูเห่าฉกเหยื่ออย่างนั้นถ้าสิ่งใดที่มันยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงมันจะยึดเอามาแล้วก็พิจารณาค้นคว้าจนรู้ความจริงถ้ามันรู้แล้วพอสัมผัสรู้พับมันก็มันนิ่งเวลาเราจะทำงานทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดสติตัวนี้มันจะคล้ายๆกับว่าเป็นตัวรู้ปรากฏอยู่ในท่ามกลางแห่งทรงอกส่วนที่ส่งกระแสออกไปทำงานมันก็ทำงานของมันอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราสามารถที่จะเอาพลังแห่งสมาธิไปใช้ในงานทุกประเภทได้การทำสมาธิอันใดทำให้ท่านเบื่อต่อโลกต่อครอบครัวมันยังไม่ถูกต้องหรอกถ้าทำสมาธิมีสติปัญญารู้จะเห็นจริงดีแล้วต้องสามารถเอาพลังของสมาธิไปสนับสนุนงานการที่เราทำอยู่ได้นักศึกษาก็ต้องเอาพลังแห่งสมาธิไปสนับสนุนการศึกษาเคยให้คำแนะนำแก่นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ว่าวันแต่ละวันละวันเราไปเรียนหนังสือวันนี้อาจารย์ท่านสอนอะไรมาพอกลับมาถึงที่พักเสร็จธุระแล้วให้วิตกถึงวิชาที่เราเรียนมาในวันนั้นมาคิดทบทวนเป็นการทวนความจำคิดไปคิดมานึกไปนึกมาอยู่อย่างนั้นด้วยความตั้งใจผลปรากฏว่าทำให้นักศึกษาทั้งหลายที่มีความสนใจปฏิบัติอย่างนี้มีสมาธิแล้วก็สามารถเรียนหนังสือเก่งสามารถที่จะเอาสมาธิไปสนับสนุนการศึกษาและงานการที่เราทำอยู่บางท่านถึงกับเอาพลังของสมาธิไปช่วยสร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็ได้อันนี้ถ้าศึกษาอยู่นี่ลองพิจารณาดูลองปฏิบัติดูวันหนึ่งไปเรียนอะไรมาวิตกถึงความรู้อันนั้นค้นคว้าพิจารณาเป็นการทวนความจำทีนี้อย่างพ่อบ้านแม่เรือนทั้งหลา

0: ไหวถ้าท่านผู้ใดเกิดมีปัญหาครอบครัวเช่นอย่างพ่อบ้านแม่บ้านไม่ค่อยจะลงรอยกันมีมติขัดแย้งกันอยู่ก็ให้พยายามตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเรามีความบกพร่องอะไรยกตัวอย่างเช่นบางครั้งท่านอาจจะเผลอไปเที่ยวดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองกลับมาแม่บ้านทักโบโหบิดหัวท่านอย่าเพิ่งไปโกรธถ้าโดนเขาบิดหัวแล้วท่านอย่าเพิ่งไปโกรธให้ตั้งปัญหาถามตัวเองก่อนว่าเราผิดอะไรถ้าเรามีสติยับยั้งถามตัวเองสักพักหนึ่งเราจะได้ความรู้ได้ความรู้สึกว่าเราผิดผิดเพราะเราไปเที่ยวดึกเกินไปอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งสำหรับการแก้ปัญหาครอบครัวและชีวิตประจำวันการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องการความรู้ความเห็นมาคุยอวดกันให้เสียเวลาเราต้องการธรรมะอันที่สามารถจะมาแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้สามารถแก้ไขปัญหาหัวใจได้สามารถแก้ไขปัญหางานการได้สามารถใช้พลังสมาธิไปสนับสนุนกิจการงานที่เราทำอยู่ได้ทุกประเภทจึงจะเชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิแล้วได้ผลคุ้มค่าแก่การเสียเวลาวันนี้ได้กล่าวธรรมะเบ็ดเสร็จพอเป็นเครื่องเตือนใจของท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งความตั้งใจดีในการที่จะศึกษาธรรมะปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันขอทุกท่านจงสำเร็จความปรารถนาตามที่ตั้งไว้โดยทั่วกันทุกท่านเทอญมี เป็นเวลาตอบปัญหานิดหน่อยที่ว่านิดหน่อยก็เพราะว่าท่านผู้ฟังเสียงพูดแล้วก็พอจะสังเกตได้ว่าขณะนี้สุขภาพอยู่ในระดับไหนจึงขอใช้คำว่านิดหน่อยเวลาปฏิบัติอยู่มีความรู้สึกว่ามือที่วางอยู่บนตักนั้นเก่งอยากทราบว่าปฏิบัติถูกหรือไม่การปฏิบัตินั้นถูกต้องแต่ว่าการตั้งใจแรงเกินไปเกิดมีการข่มประสาทหรือเก่งกล้ามเนื้อส่วนต่างๆซึ่งเป็นธรรมดาเมื่อจิตสงบลงไปสักนิดหน่อยไอ้ความตั้งเพราะอาศัยความตั้งใจแรงจนเกินไปนั่นจะทำให้มือไม้มันเก่งไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ทางแก้ก็คือว่าถอนใจใหญ่สักครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปแล้วก็ตั้งต้นปฏิบัติใหม่อันนี้มันเป็นเหตุการณ์นอกเป็นประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอันนี้มีปัญหาอีกว่า การปฏิบัติที่ใช้คำว่าภาวนาว่าพุทโธจะใช้พร้อมกับการเพ่งกสิณเช่นสีเขียวเป็นต้นได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่ความถนัดหรือความคล่องตัวของท่านผู้ใดการภาวนาเป็นการนึกถึงคำพูดคำหนึ่งคือพุทโธแต่การมองสีเขียวเพ่งสีเขียวเป็นเรื่องของตาเป็นเรื่องของสายตาจะใช้พร้อมกันกับพุทโธพุทโธไปด้วยก็ได้ไม่ขัดข้องแต่ว่าถ้าจะภาวนาพุทโธแล้วลมหายใจควรจะคู่กับพุทโธเป็นเหมาะที่สุดเพราะว่าเมื่อภาวนาพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกโดยปกตินักภาวนาเมื่อจิตสงบลงไปบ้างแล้วคำภาวนาจะหายไปเมื่อคำภาวนาหายไปแล้วจิตจะได้ยึดลมหายใจเป็นเครื่องรู้จะได้ตามลมเข้าไปสู่ความสงบอย่างละเอียดนิ่งจนถึงอัปปนาสมาธิจะใช้ลมหายใจพร้อมนะพร้อมกับนึกกำหนดอนาปานสติลมหายใจกับอนาปานสติลมปราณลมปราณคือลมหายใจอนาปานสติก็คือลมหายใจเป็นอันเดียวกันข้อที่สองนักปฏิบัติถ้าไปโกรธใครเขาเข้าและไปตำหนิเขาไปเพ่งโทษเขาไปนึกว่าเขาเลวและทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมเหล่านี้จะมีโทษหรือไม่ถ้าการว่าการตำหนิถ้าเป็นการติเพื่อก่อไม่มีโทษ ถ้าตำหนิด้วยความหวังดีแต่ถ้าไปกล่าวติเตียนยกโทษให้เสียชื่อเสียงเป็นการทำลายแล้วก็มีโทษข้อที่3คนแก่เวลาปฏิบัติไม่สามารถนั่งคู่บัลลังก์ได้นานๆต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ สมาธิเป็นกิริยาของใจกำหนดจิตในท่าไหนได้ถ้านั่งนานมันเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถเสียอย่าไปทรมานร่างกาย เราจะทำสมาธิในท่ายืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นกายนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรฝืนถ้าฝืนมากนักให้โทษถ้ารู้ปวดเมื่อยก็เปลี่ยนซะไม่ผิดปัญหาต่อไปเมื่อรับศีลจากพระไปแล้วไปกระทำผิดศีลเข้ามีทั้งเจตนาบ้างและไม่เจตนาบ้างอย่างนี้จะเป็นบาปกรรมมากกว่าการที่ไม่ได้มารับศีลจากพระไปแล้วกระทำผิดศีลหรือไม่การรับศีลไปแล้วทำผิดบ้างถูกบ้างแต่ว่าไม่ได้เจตนาเป็นแต่เพียงขาดการสำรวมขาดสติทำให้ศีลเศร้าหมองนิดหน่อยทีนี้การที่มารับศีลแล้วรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ได้มีขาดตกบกพร่องบ้างถ้าข้อเปรียบเทียบก็เหมือนกันกับว่าผู้ที่มีเสื้อใส่แต่เป็นเสื้อขาดก็ยังดีกว่าผู้ที่ไม่มีเสื้อจะใส่เสียเลยการสมาทานศีลนี่ถึงแม้ว่าจะขาดตกบกพร่องบ้างก็ยังดีอันนั้นเป็นเรื่องวิสัยธรรมดาของปุถุชนก็ย่อมมีการบกพร่องบ้างในเมื่อเราฝึกไปจนคล่องตัวแล้วมันก็สมบูรณ์ไปเองดีกว่าไม่ทำเลยข้อที่สองผู้ที่สมาทานศีล8แล้วไปต่อไข่ทำกับข้าวจะผิดศีลหรือไม่อันนี้เขาว่าไข่สมัยนี้ไข่ที่ฟักเป็นตัวก็มีไม่เป็นตัวก็มีแต่ไข่ที่เขาทำลายโดยหลักวิทยาศาสตร์ของเขาแล้วซึ่งมันจะไม่ฟักออกมาเป็นตัวก็ไม่ผิดศีลแต่ถ้าไข่นั้นมันยังจะเป็นตัวอยู่ไปต่อยเข้ามันก็ผิดศีลข้อ3คำว่าศีลลัพพตปรมาสนั้นหมายความว่าอย่างไรกรุณาอธิบายศีลัพพตปรามาสคัมภีร์ท่านบางแห่งท่านเขียนไว้ว่าการปฏิบัติอะไรรูปๆคำๆไม่แน่นอนท่านว่าอย่างนั้นศีลัพพตปรามาสหมายตามความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปหมายถึงการปฏิบัติอะไรแล้วมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นถือว่าสิ่งนั้นดีวิเศษเช่นอย่างผู้ที่ปฏิบัติข้อวัดบางอย่างเช่นธุดงควัดก็ไปเคร่งตั้งแต่ธุดงควัดเคร่งจนเป็นอุปาทานสมาทานศีลก็จนเป็นอุปาทานทำบุญให้ทานก็จนเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งนั้นทำความเข้าใจเอาอย่างนี้ดีกว่า สิ่งใดที่เราทำด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเอาจริงเอาจังจนกระทั่งเป็นข้อผูกมัดตัวเองจนกระดิกตัวไม่ได้กระดิกไปทางไหนก็กลัวแต่จะผิดศีลผิดธรรมอะไรทำนองนี้อันนี้อยู่ในลักษณะแห่งศีลัพพตปรมาสข้อ4คำว่าเทวบุตรมารเป็นอย่างไรมีบางท่านว่าเป็นเทวดาที่คอยแกล้งผู้ที่ทำความดีจริงหรือไม่ถ้าจะว่ากันโดยบุคลาธิฐานแล้วก็เทวบุตรมารก็หมายถึงเทวดาที่คอยมาหลอกหลอนเอาในปัจจุบันนี้นะเทวบุตรมารนี่มีเยอะเช่นอย่างนักภาวนาไปแล้วพอจิตจะเข้าที่รวมเป็นสมาธิที่ถูกต้องแล้วประเดี๋ยวก็มีพระบังละมีผู้ยิ่งใหญ่บ้างละมีเจ้าโน่นเจ้านี่บ้างละเป็นวิญญาณมาบอกการทำอย่างนั้นไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกจะทำเลยอะไรทำนองนี้อันนี้แหละคือเทวบุตรมารทีนี้ถ้าจะว่าโดยกิเลสที่มันมีอยู่ในตัวของเราเนี่ยเช่นเราตั้งใจว่าจะทำสมาธิภาวนาในวันนี้แหละพอทำไปพอจะได้สบายแล้วความคิดอันหนึ่งมันเกิดขึ้นมาว่าหยุดดีกว่าไม่ต้องทำ
1: อะไรทำนองนี้หมายถึงความคิดที่คอยกระตุ้นเตือนให้เราหยุดพักการกระทำนั้นในลักษณะแห่งความขี้เกียจท้อแท้เป็นเรื่องของเทวบุตรมันเครื่องรางของขลังในวัตถุมงคลการพรมน้ำมนต์การเป่าหัวการเจิมหรือการสักยันต์สิริมงคลในศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีความจริงหรือไม่เพราะเหตุใดเรื่องที่คำถามที่ถามมานี่เป็นเรื่องของไสยศาสตร์ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์นี่มันเป็นสิ่งที่แฝงมาด้วยกันความจริงของไสยศาสตร์เขาก็มีอยู่ตามขั้นตอนของเขาแต่มันเป็นความจริงไม่ขั้นอมตะความเป็นจริงของสิ่งที่เป็นมงคลหรือน้ำมนต์หรือของขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มันจะขลังศักดิ์สิทธิ์อยู่ได้ชั่วระยะเวลาที่เรามีความเชื่อมั่นถ้าผู้ใช้ขาดความเชื่อมั่นมงไม่มีความหมายอะไรและถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ขลังศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้มันก็เป็นบางครั้งบางคราวไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบละชั่วประพฤติดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดนี่เป็นมงคลอันอมตะไม่มีความเปลี่ยนแปลงถ้าใครทำได้ทีนี้มงคลอันเช่นน้ำมนต์เป่าหัวทั้งหลายเหล่านี้เจิมอะไรหมู่นี้มันเป็นมงคลชนิดที่เราต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นในเมื่อผู้อื่นเขาใจเขาไม่พอใจแล้วเขาไม่ช่วยเราก็หมดท่าเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะได้แสวงหาที่พึ่งกับตัวเองด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทีนี้การทำสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ถามเนี่ยเช่นอย่างการทำมงคลหรืออะไรต่างที่ว่าเนี่ยเป็นการผิดไหมเป็นการงมงายไหมอันนี้สิ่งใดที่เรายังยึดถืออยู่สิ่งนั้นเป็นเรื่องงมงายหมดแม้แต่การปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าปฏิบัติด้วยอุปาทานด้วยความยึดมั่นถือมั่นอยากเป็นผู้ดีวิเศษอะไรทำนองนี้เป็นเรื่องของความงมงายหมดทีนี้เรื่องวัตถุมงคลต่างๆการพรมน้ำมนต์การเป่าหัวการอะไรเหล่านี้มันเป็นการให้กำลังใจกันตามความนิยมของสังคมแต่ถ้าถึงขั้นปรมัตถ์แล้วไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะนี่เราต้องเข้าใจเป็นสองขั้นตอนขั้นโลกียธรรมขั้นโลกุตตรธรรมขั้นโลกียธรรมนี่ย่อมมีอัตตาตัวตนมีสมมติบัญญัติมีผู้ชายมีผู้หญิงมีเรามีเขามีทรัพย์สมบัติมีผู้ถือกรรมสิทธิ์อันนี้เรื่องของโลกีเราปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าถ้าจิตของเราขึ้นไปอยู่ขั้นโลกุตระไปถึงในระดับเพียงแค่ว่ามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแต่ความเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเฉยๆเนี่ยอย่างในท้ายธรรมจักรปวัตตนสูตรที่ท่านัญญาโกณฑัญญะรู้ธรรมเห็นธรรมถ้าภูมิจิตไปสัมผัสถึงขั้นนี้แล้วธรรมะอัตตาตัวตนผู้ชายผู้หญิงไม่มีสมมติไม่มีบัญญัติไม่มีเราไม่มีเขามีแต่สัจธรรมความจริงปรากฏอยู่เท่านั้นทีนี้ในขณะที่ท่านัญญาโกณฑัญญะรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาในขณะนั้นจิตอยู่ในสมาธิอย่างแน่วแน่ในขณะนั้นท่านอัญญาโกณฑัญญะไม่ติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกมีความรู้สึกเฉพาะภายในจิตอย่างเดียวและสิ่งที่ท่านรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดานั้นเป็นการรู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติมีแต่สัจธรรมความจริงแต่เมื่อท่านอัญญาโกณฑัญญะได้บวชแล้วก็ปรากฏว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะต้องถือบาตรไปบิณฑบาตกับญาติโยมนี่สอดแสดงให้เห็นว่าในขณะที่จิตอยู่ในขั้นภูมิของโลกุตระท่านไม่สัมผัสกับใครเลยแต่เมื่อจะทำธุรกิจกับชาวโลกนี่เอาเรื่องของชาวโลกทันทีเพราะอะไรเพราะเบญจขันธ์ของท่านก็เป็นของโลกยังจะต้องอาศัยปัจจัย4จากญาติจากโยมเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านหวนกลับมาสัมผัสกับโลกแล้วจึงมีสมมติบัญญัติยอมรับว่าฉันอัญญาโกณฑัญญะนะฉันหนึ่งในจำนวนภิกษุเบญจวัคคีย์นะฉันเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะอันนี้คือสมมติบัญญัติที่ท่านจะยอมรับเพราะฉะนั้นการรู้ธรรมนี่ต้องรู้สองฝั่ง

ั่งโลกีกับฝั่งโลกุตระทำความเข้าใจให้ดีสัมภเวสีหมายถึงผู้แสวงหาที่เกิดสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปมาไปเข้าฝันคนโน้นฝันคนนี้นั่นพวกนั้นไปหาที่เกิดเรียกว่าสัมภเวสีทีนี้ภูมิหนึ่งในบรรดา31ภูมิไอ้สัมภเวสีนี่ก็เป็นภูมิอันหนึ่งในบรรดาที่หลายหลายภูมิซึ่งหลายกว่า31ภูมิอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับภพภูมิของวิญญาณที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะอันนี้ขอหยุดหนึ่ง10นาทีไม่ขอหยุดจะขอตอบปัญหาอันนี้เสร็จแล้วก็จะขอยุติเลยทีเดียวก็รู้สึกว่าเพลียแล้วที่ว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนั้นหมายความว่าอย่างไรอันนี้เป็นความรู้เรื่องมหาสติปัฏฐาน4เกี่ยวกับการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเห็นกายในกายเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมคือว่าเห็นว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าไปเห็นกายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ไม่ใช่เห็นกายในกายไปเห็นกายในสัตว์ในบุคคลทีนี้ผลลัพธ์ของการพิจารณาากายเนี่ยท่านสอนให้พิจารณากายให้เห็นสักแต่ว่าเป็นกายไม่ใช่สัตว์บุคคลเขาเมื่อจิตเห็นจริงลงไปและยอมรับสภาพความจริงว่ากายสักแต่ว่ากายเรียกว่าเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาก็เหมือนกันเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตก็เป็นแต่เพียงสักแต่ว่าจิตคือความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาธรรมก็สักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมทีนี้ ข้อที่สองเมื่อจิตคิดอยู่ปีติเลยความสุขมีอยู่บ่อยๆครั้งจนไม่อยากถอนออกจากสมาธิจะไม่อุบายแก้ไขอย่างไรในขั้นนี้ยังไม่ต้องการอยากจะให้ใช้อุบายแก้ไขเพราะจิตที่มีปีติและมีความสุขตามที่ท่านว่านี้ยังไม่มั่นคงเพียงพอให้พยายามฝึกให้มีปีติมีความสุขให้มันอยู่ในขั้นที่เรียกว่าได้ฌานสมาบัติอันนี้เป็นความรู้สึกสัมผัสเพียงนิดหน่อยแล้วก็อยากจะเปลี่ยนอะไรทำนองนี้ดำเนินให้จิตมันมีความสงบมีปีติมีความสุขบ่อยๆเข้ามันจะได้เกิดความในการเข้าออกสมาธิแล้วถ้าจะอยากจะให้จิตมันมีสภาพเปลี่ยนแปลงให้คอยจ้องเวลาจิตถอนออกจากสมาธิในเมื่อหมดปีติหมดความสุขในสมาธิแล้วเกิดความคิดขึ้นมาทำสติตามรู้ความคิดนั้นหรือจะหาอะไรมาพิจารณาก็ได้เพื่อเป็นการฝึกจิตให้มันรู้จากการพิจารณาสามเวลานั่งสมาธิในเดินจงกรมจะลงสู่ความสงบแล้วมีนิมิตเสียงดังมากเช่นดังเปรี้ยงเหมือนฟ้าผ่าหรือดังก้องมาแต่ก็มีสติรู้ไม่ตกใจถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นขอให้ถือว่าสิ่งนั้นคือเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติจะเป็นสีแสงเสียงหรือรูปนิมิตอะไรต่างๆก็ตามให้ถือเป็นเพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติประคองจิตทำสติไว้ให้ดีแล้วผลดีจะเกิดขึ้นอย่าไปตกใจหรืออย่าไปแปลกใจกับสิ่งเหล่านั้นข้อ4เวลานั่งสมาธิก็ใช้คำบริกรรมคือสมถะตลอดแต่เวลาเดินจงกรมใช้พิจารณากายที่เดินกำหนดสติกับการเดินทั้งสองควบคู่กันไปจะสมควรหรือไม่อันนี้สมควรแล้วแต่อุบายของท่านผู้ใดบางทีถ้าหากว่าจิตมันต้องการบริกรรมภาวนาก็บริกรรมถ้าต้องการจะกำหนดรู้อิริยาบถก็กำหนดรู้อิริยาบถถ้ามันต้องการจะค้นคิดพิจารณาก็ให้มันค้นคิดพิจารณาอย่าไปขัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาบางทีมันอาจจะเกิดสงบขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจอย่าไปฝืนบางทีมันอาจเกิดความรู้ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดความรู้ก็อย่าไปฝืนปล่อยมันให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันหน้าที่ของเรามีแต่ทำสติกำหนดตามรู้เท่านั้นข้อ5เมื่อทำสมาธิแล้วจิตไม่ค่อยสงบข้อ5เมื่อทำสมาธิแล้ว

0: ชายผู้หนึ่งบิณฑบาตเดินตามหลังพระเขาก็ใส่บาตรจนเต็มเหมือนกันข้อ7การสวดการสวดเพื่อต่ออายุหรือทำพิธีต่ออายุนั้นทำแล้วสามารถจะต่ออายุได้จริงหรือไม่อันนี้ทำแล้วก็สามารถต่ออายุได้จริงบางทีคนเป็นลมมาเกิดจะช็อกตายในขณะนั้นมีใครสักคนหนึ่งไปปลอบใจแล้วใจดีขึ้นมาก็ต่ออายุไปได้เป็นอุบายพิธีให้กำลังใจกันแต่ว่าการต่ออายุเคยมีตัวอย่างนี่อายุวัฒนคุมารที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกที่เราเอาบทสวดมาสวดในสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะเนี่ยเกิดจากเรื่องอายุวัฒนคุมารทีนี้มีใครพระพุทธเจ้าพิจารณารู้ว่าอายุวัฒนคุมารจะสิ้นชีวิตโดยยักษ์จะมาจับไปกินภายใน7วันพระองค์ทรงเมตตาเมตตาก็พาพระภิกษุสงฆ์ไปสวดมนต์ป้องกันยักษ์เสร็จแล้วยักษ์ก็ไม่มีโอกาสที่จะมาจับกุมารน้อยไปกินเป็นอาหารเมื่อสิ้นกำหนดแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะมาจับกุมารไปกินเป็นอาหารก็เป็นว่ากุมารพ้นจากความตายจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าอายุวัฒนกุมารอันนี้เป็นวิธีการต่ออายุเราก็ได้ตัวอย่างมาจากนั่นแหละก็เลยมาถือกันผู้เฒ่าผู้แก่เจ็บป่วยก็ทำพิธีต่ออายุเพื่อให้อายุมั่นขวัญยืนเป็นการปลอบใจกันส่วนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั่นเอาไปพิจารณาดูเอาเองอาตมายืนยันแต่ว่าสำเร็จในทางการให้กำลังใจกันนี่สำเร็จแน่คือทำให้ใจดีขึ้นพอสมควรแก่กาลเวลาแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อกันเทศว่าสมาธิในชีวิตประจำวันตอนที่2ในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่30เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518มีชื่อกันเรียกว่าหัดตายขอเชิญรับฟังครับ
1: การปฏิบัติถึงคราวเด็ดมันต้องได้เด็ดถึงคราวเฉียบขาดต้องเฉียบขาดมันเป็นไปในจิตเองถึงคราวจะอารมณ์ก็ต้องอารมณ์ถึงคราวจะผ่อนผันท่านยาไปตามเหตุตามการตามชาติตามขันมันก็มีถึงคราวที่จะหมุนติ้วไปตามอัตตามธรรมโดยไถ่เดียวมันก็มีอะไรอะไรจะสลายไปสลายก็ไปเถอะว่างั้นจิตกับธรรมจะสลายกันไม่ได้อย่างนี้มันก็มีการฝึกปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเราจะเอาแบบเดียวมาใช้มันก็ไม่ได้เพราะธรรมไม่ใช่แบบเดียวกิเลสไม่ใช่ประเภทเดียวประเภทที่ควรจะลงอย่างหนักมือก็มีประเภทที่ควรจะผ่อนผันทุ่นยาวไปตามมันก็มีตามการตามสมัยเลือดตามเกี่ยวเรื่องชาติเรื่องขันเรื่องกำลังวังชาของตัวมันก็มีถึงคราวที่จะทุ่มลงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมันก็มีเมื่อถึงคราวฉะนั้นแล้วอะไรจะเหลืออยู่ไม่ได้มันทั้งบอกในจิตเองเอาทุ่มลงให้หมดน่ะให้ลงหมด

แม้ที่สุดจนกระทั่งว่าจิตเอาจิตจะดับไปด้วยการด้วยการพิจารณาในสิ่งขณะที่เห็นว่าดับไปดับไปก็ให้รู้ว่าจิตนี้มันดับจนไม่มีอะไรเหลือเป็นความรู้อยู่เลยในร่างของเรานี้ก็ให้มันรู้นั่นนี่ถึงคราวที่จิตมันจะล้างโลกออกจากใจเนี่ยโลกคือกิเลสสมมติทั้งปวงที่มันแทรกสิงอยู่ภายในจิตใจหรือว่ามันเป็นกองยิ่งกว่าภูเขานี่ก็ตามอยู่ภายในจิตเรียกว่าสงครามล้างโลกถึงคราวที่จะล้างให้หมดเอาจนขนาดนั้นเลยจนล้างไปจนกระทั่งจิตจะไม่มีอะไรเหลือเลยอ้าวมันไปด้วยกันเสียกิเลสมันก็ดับไปจิตที่รู้นี้มันก็จะดับไปด้วยเพราะถูกทำลายด้วยสติปัญญาก็เอาให้มันเห็นว่าไม่ต้องเสียดายเราหาความจริงอ้าวมันดับลงไปให้รู้ว่าเป็นความจริงอันหนึ่งถ้าว่าความรู้ยังมีอยู่ถ้าไม่มีก็ให้มันเห็นว่าทำไมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ได้ดับไปธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทำไมยังเหลืออยู่ในโลกสาวกอรหันต์ท่านบำเพ็ญได้บรรลุธรรมอะไรๆสิ้นสุดดับศูนย์ไปหมดภายในจิตใจแต่ทำไมคำว่าบริสุทธิ์จึงไม่ดับเหตุใดที่นี้เราถึงจะมาดับทั้งจิตของเราด้วยหาความบริสุทธิ์ไม่เจอเลยเพราะได้ทำลายจิตใจลงไปจนกระทั่งดับไปทั้งหมดทั้งจิตก็ดับไปด้วยนี่ก็ให้มันเห็นฮะถ้ามันจะแหวกแนวจากหลักธรรมพุทธเจ้าจิตก็ให้มันเห็นแต่จะไม่แหวกถ้าลงขนาดนั้นแล้วจะไม่แหวกมันจะเห็นอย่างชัดเจนอะไรจะเป็นหนักยิ่งกว่าการสู้รบกับกิเลสและอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่ากิเลสทับจิตใจมันไม่มีในโลกนี้ความโกรธก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งความโลภความหลงเป็นกิเลสแต่ละประเภทมันทับถมจิตใจมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาใจเราไม่มีอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่านี้ด้วยการแก้ความโกรธด้วยอุบายต่างๆการแก้ความหลงด้วยอุบายต่างๆมันก็ต้องได้ทำหนักมือต้องเป็นทุกข์ด้วยการกระทำเหมือนกันกิเลสทับถมเราเป็นทุกข์แต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราสู้กับกิเลสเป็นทุกข์แต่ได้รับผลประโยชน์คือกิเลสสลายตัวลงไปโดยลำดับสุดท้ายจนกิเลสไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากการทุกข์การทับสู้กับกิเลสคือเป็นทุกข์หรือเราเป็นทุกข์เพราะการสู้กับกิเลสผลปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขอย่างไม่ขาดไม่ฝันเนี่ยเราต้องเทียบเคียงเหตุผลอย่างนั้นจิตใจเป็นสิ่งที่สอบแสวงหาเหตุก่อควรตนเองอยู่เสมอไม่ว่าจิตของใครๆก็ตามเรื่องของกิเลสจะเป็นอย่างนั้นเรื่องของสติปัญญาเราต้องตามสอดส่องอันไหนที่เห็นว่าเป็นภัยต้องได้ระงับต้องฝืนกันไม่ฝืนไม่เรียกว่าต่อสู้เพื่อป้องกันตัวหรือเพื่อเอาตัวรอดหรือเพื่อแก้ความทุกข์นั้นออกจากตัวเองที่เรียกว่าการสู้ทั้งนั้นจะลำบากก็ต้องสู้ฝืนจะคิดไปมากๆก็ยิ่งปล่อยไฟให้เผาเราทั้งหมดในดวงใจหาความสุขไม่ได้เลยอุบายวิธีแก้จะของต้องแก้อย่างนั้นปกติของจิตถ้าเราเสริมเท่าไหร่คล้อยไปตามเท่าไหร่มันยิ่งจะคิดจะปรุงตั้งแต่เรื่องที่จะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ตนเรื่อยๆนั่งอยู่ก็เป็นทุกข์นอนอยู่ก็เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เพราะจิตเป็นไฟทั้งกองเพราะฉะนั้นการแก้จึงแก้ลงที่จุดนี้การระงับการแก้ไขการเพิ่มวายปัญญาถึงหนักบ้างเบาบ้างทุกบ้างลำบากขนาดไหนก็ตามยอมสู้เพื่อให้จิตได้พ้นจากภัยคือความทุกข์ความเดือดร้อนความคิดประเภทที่ไม่ดีนั้นและจะรับความสุขขึ้นมาโดยลำดับเราต้องยอมเราต้องสู้ยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้นั้นๆนี่เกี่ยวกันเป็นผู้รัก

ไม่ปล่อยอะไรให้เข้ามาเผารนเลยปล่อยเอาวันนั่งค่ำคืนนั่งลุงแล้วแต่จะเป็นยังไงเป็นตามยถากรรมมันก็เป็นเรื่องยถากรรมไปเลยหาสาระภายในจิตใจเลยไม่มีสุดท้ายก็หาความหมายในตัวไม่มีการแก้ตัวเองนั้นเพื่อหาสาระเพื่อหาความหมายเพื่อพบความหมายภายในตัวเองเพราะเราทั้งคนมีความหมายเต็มตัวเราจะปล่อยให้สิ่งที่มาทำลายความหมายมาทำลายสาระภายในจิตใจของเราโดยไม่มีการต้านทานไม่มีการแก้ไขไม่มีการต่อสู้กันนั้นไม่สมควรถ้าเราแพ้ในวันนี้วันหลังเราก็แพ้อีกถ้าเราไม่สู้สิ่งนั้นเพียงเราไม่สู้แล้วเขาจะถอยเขาไม่ได้ถอยยื่นเหยียบย่ำทำลายลงหนักมือเขาโดยลำดับถ้าเรามีทางต่อสู้มีทางแก้ไขแล้วอันนั้นมันก็เบาลงอะไรที่เกิดขึ้นคิดขึ้นมาเห็นว่าเป็นทางไม่ดีแล้วรีบแก้มันก็มีทางกำเริบต่อไปได้เพราะมีสิ่งระงับมีสิ่งดับอยู่ภายของจิตใจก็คือเรื่องของกิเลสความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันเป็นภัยเราให้รู้มันเราแก้มันถึงเราจะพ้นไปไม่ได้ก็ตามการมีสิ่งแก้ไขกันมันก็พอใช้งานกันไปให้ได้อันนี้เป็นพิษอันนี้เป็นยาแก้เป็นยาถอนพิษเนี่ยมันก็พอสู้กันไปได้ถ้ามีแต่พิษไม่มียาเลยมันก็แย่สะสมแต่พิษขึ้นภายในจิตใจหาอุบายแก้ไขไม่มีเลยอันนี้มันก็แย่เราจะตำหนิเรามากน้อยเป็นไรความตำหนิก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าตำหนิไม่แก้มันไม่เกิดประโยชน์เราต้องแก้เพราะเราเป็นคนทั้งคนจิตทั้งดวงมีสาระเต็มตัวเราจะปล่อยให้สิ่งอื่นมาเหยียบย่ำทำลายโดยไม่มีการแก้ไขไม่มีการต่อสู้กันเลยนั้นไม่สมควรกับเราเป็นเจ้าของของจิตใจเราต้องคิดอย่างนี้เสมอสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากหาอุบายคิดแก้ไขตัวเองในขณะการภาวนาในขั้นเริ่มแรกมันก็ต้องลำบากการกระทำทางกายมันก็ไม่ถนัดถึงการนั่งไม่เคยนั่งแต่อย่างนี้เราจะฝืนไปนั่งอย่างนั้นในเบื้องต้นมันก็ต้องลำบากแต่ต่อไปมันก็ค่อยเป็นไปเพราะการฝึกการเดินก็เหมือนกันย่นเข้าไปการฝึกจิตนี่สำคัญเพราะจิตเราไม่เคยฝึกเคยปล่อยตามยถากรรมมันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันเกิดพูดง่ายๆแล้วเราจะมาหักห้ามเอาให้ได้อย่างใจเราในวันหนึ่งขณะเดียวอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้เราเริ่มฝึกก็คือเริ่มหักห้ามจิตใจได้บ้างเสียบ้างก็ถือว่าเป็นการเริ่มแดกเพื่อยังไม่สามารถเราปล่อยไปครับเมื่อมันหนักเข้ามาจริงๆเราก็ปล่อยอันลมไปตามก่อนแต่หาทางที่จะแก้ไขมันอยู่เสมอภายในจิตใจเพราะกำลังเรายังไม่พอจะไม่ปล่อยก็จะสู้เขาได้ยังไงก็ต้องยอมก่อนโดยความทำความเข้าใจเอาไว้แล้วค่อยขยับเข้าไปเรื่อยๆฝึกเข้าไปเรื่อยๆวิธีการต่างๆทุกบ้างทนเอาบ้างเป็นไรไปเราเคยทนทำไมในโลกนี้เกิดขึ้นมาใครต้องเจอทุกคนเรื่องทุกข์เขาทนได้เราก็พอทนได้แต่เวลาเราจะทนบ้างในเกี่ยวกับเรื่องการฝึกจิตฝึกใจที่รับความทุกข์ต่างๆนั้นเราทำไมจะทนไม่ได้สิ่งที่ควรจะทนได้มันยังมีพอทนได้เราก็ต้องทนโลกนี้ไม่ใช่โลกสุขล้วนๆมันมีทุกข์เกี่ยวปนอยู่ด้วยกันทุกคนและไม่ว่างานใดมันมีทุกข์เกี่ยวปนอยู่ด้วยกันทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าทำงานเนี่ยงานทางโลกก็ต้องมีทุกข์เพราะการทำงานงานทางธรรมก็ต้องมีทุกข์เพราะการทำงานจะอยู่เฉยๆไ
ไม่ให้มีทุกข์ทั้งที่เราทำงานอยู่ให้มันเฉยอยู่มันไม่มีทุกข์มันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีทุกข์เราก็ยอมรับว่ามันมีเพราะการทำงานแต่ทุกข์เพราะการทำงานนี้มันเกิดผลมันจะทุกข์เฉยโรคเกิดขึ้นภายในกายของเราเป็นความทุกข์ความลำบากมันก็ไม่เกิดผลอะไรถ้าเราไม่พิจารณาให้เกิดผลถ้าเราพิจารณาให้เกิดผลด้วยอุบายปัญญาต่างๆทุกนี้มันก็เป็นเครื่องหนุนปัญญาของเราให้แหลมคมได้แล้วเกิดผลเป็นความสงบสุขเป็นความรู้เท่าทันกันปล่อยความกังวลกันได้เลยลำดับเพราะทราบความจริงด้วยการพิจารณานี่ก็เป็นผลเราจะทำให้เกิดผลมันเกิดได้อย่างนั้นทำไมทำมันเกิดไม่ได้แหละในเรื่องที่ว่าจะทำอะไรลงไปกลัวแต่ลำบากกลัวแต่ทุกข์หาแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ตัวเองนี้มันเคยเป็นมาแล้วขออย่าให้มารบกวนเรามากมายนักเลยไม่ว่าอะไรถ้าเป็นของดีแล้วมันจะมีอะไรมาต้านทานมาฝืนเราไม่อยากจะให้ทำนี่คืออุบายของเรื่องของอิทธิเลสที่เคยเหนือหัวใจเรามานานแล้วให้เราทราบมันจะบ้างว่านี้คือเรื่องฝ่ายต่ำมันจะมาเหยียบย่ำทำลายเราจะมาอยู่เหนือจิตใจของเราควรจะผลักมันออกไปก็ผลักบ้างควรจะต่อสู้ด้วยวิธีใดก็ต่อสู้บ้างเอาแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรเมื่อมีการต่อสู้อยู่แสดงว่ายังไม่ตายใจกับเขาทีเดียวต้องฝืนกันบ้างอย่างนี้ฝืนไปฝืนมาความฝืนก็ค่อยเคยชินขึ้นมาอุบายแห่งการฝืนที่จะสนับสนุนในการฝืนมันก็มีขึ้นมาต่อไปมันก็ทันกันไปเองอย่าลืมคำว่าพุทธังสนังกฉามิที่เคยแสดงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ล้างมือควายเปิบฮะสลบสลายทั้งนู้นคนไม่ทุกข์จะสลบสลายหรือมีความลำบากลำบนแค่ไหนนั่นล่ะการทำงานเป็นอย่างนั้นเป็นคติตัวอย่างได้ทุกพระอาการที่พระองค์แสดงออกมาเราในฐานะพุทธบริษัทไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าทุกกระเบียดก็ตามได้แบบศิษย์มีครูก็ยังดีถือท่านเป็นคติตัวอย่างทั้งการบำเพ็ญทั้งการยึดถือฝากเป็นฝากตายในองค์พุทธะคือพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์เราดีไม่ได้เอากิเลสเป็นครูซะอย่างดีท่าเดียวยังเห็นกิเลสเป็นภัยบ้างผู้นั้นยังมีทางที่จะพ้นไปได้ถ้าเห็นว่ากิเลสกับเราเป็นอันเดียวกันด้วยเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของกิเลสเป็นเรื่องเราจะต้องมันก็หาทางแก้ไม่ได้เพราะมันจะกระเทือนคำว่าเราสิ่งที่มันเป็นข้าศึกต่อเราที่จะให้รับความทุกข์ความลำบากนั้นเราเห็นว่าเป็นกิเลสเรากับกิเลสก็เป็นข้าศึกกันก็ต้องต่อสู้กันถ้ามีการต่อสู้กันก็แสดงว่าเป็นคนละคนไม่ใช่เป็นอันเดียวกันเสียจนหมดเนื้อหมดตัวเรายังพอมีสติบ้างนี่แหละความที่พอมีสตินี่แหละเป็นเหตุที่จะให้เราได้ต่อสู้ความคิดในแง่ต่างๆที่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือจะเป็นโทษแก่เราอุบายปัญญาคิดขึ้นมาเพื่อแก้สิ่งเหล่านั้นนี่คืออุบายของสติปัญญาท่านคิดกันอย่างนี้ทุกข์ก็ยอมรับการทำงานต้องทุกเพื่อผลอันดีไม่เป็นไรขนาดที่เราสู้ได้ขนาดไหนเราสู้กันไปกันไปทำกันไปฝ่าฝืนกันไปบึกบึนกันไปสมกับเราหรือเข้าเหมาะสมกับผู้ตะเกียกตะกายเพื่อความพ้นจากทุกข์เพื่อความเห็นทุกข์นี่เป็นทางเดินของนักปราชญ์ท่านเคยตะเกียกตะกายมาแล้วก่อนที่ท่านจะหลุดพ้นว่วนแน่แต่เป็นผู้ตะเกียกตะกายมาด้วยกันทั้งนั้นเหตุใดจะมาล้างมือเปลือกเฉพาะเราคนเดียวซึ่งเป็นลูกศิษย์ของตถาคตแล้วแหวกแนวยิ่งกว่าครูมีอย่างเหลือนั่นครูมีความทุกข์ลูกศิษย์เราก็ลูกศิษย์ก็ต้องมีความทุกข์บ้างไม่มากก็น้อยต้องเดินตามครูร่องรอยท่านเดินอย่างนั้นเราจะหนีจากร่องรอยท่านไม่ได้เราต้องยอมรับในเรื่องทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยชอบธรรมทุกข์เพราะการงานยังไม่สำคัญเท่าไหร่นะทุกข์บนเวลามันจะตายนี่สิ

0: ใครจะช่วยเราได
1: ้
0: ทุกในเวลาทำงานท่านมันทุกข์มากๆเรายังพักผ่อนงานได้ความทุกข์นั้นก็ระงับไปนะใครจะสู้ไม่ไหวความทุกข์อันนี้มันหนักมากเกินไปเราผ่อนงานลงบ้างความทุกข์มันก็ผ่อนลงนะเราหยุดความทุกข์มันก็ดับขึ้นเรานั่งนานมันเป็นทุกข์นะเราหยุดซะก่อนทักนี้ทุกข์นั้นมันก็ดับไปนี่อันนี้มันพอระงับได้แต่ทุกเวลาจะตายนั่นแหละมันระงับได้ไหมล่ะนี่สมมติว่าเรานอนอยู่มันทุกข์ทุกข์หมดทั้งตัวเลยขณะนอนเราลุกขึ้นนั่งมันจะหายไหมมันก็ไม่หายเดินมันจะเดินมันจะหายไหมมันก็ไม่หายอาการใดมันก็ไม่หายฉะนั้นเอียบททั้งสี่เอามาต่อสู้หรือเอามาใช้กับความทุกข์ในขณะที่จะตายนั้นไม่ได้ผลทั้งนั้นนั่นเราเอานี่มาเทียบบ้างเนี่ยนี่เวลาเรานั่งเรานั่งนานยืนนานเดินนานหรือต่อสู้กับทุกขเวทนาในขณะที่มันเจ็บมันปวดขึ้นตอนที่เรานั่งหนูเหนื่อยเนี่ยทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราพิจารณานี่จะเกิดขึ้นมากน้อยถ้าสู้ไม่ไหวเราถอยได้นี่อันหนึ่งเป็นข้อเทียบเทียงในขณะที่เราจะตายทุกเวทนามันเผาเราหมดทั้งตัวเราถอยไม่ได้ถอยหาอิริยาบถใดก็เป็นไฟไปด้วยกันอันไหนยังมีน้ำหนักมากกว่ากันในสองอย่างนี้มาเทียบกันดูเรายังจะทนคิดดูขนาดที่ว่าสู้ไม่ไหวยังทนจนกระทั่งตายนะอันนี้ยังพอสู้ไหวอยู่นี่แล้วยังพอถอยได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ให้ดูนะเรามาเทียบตรงนี้ความขยันความบึกบึนความมีแก่ใจความอาถรรพ์มันก็เกิดขึ้นได้นี่แหละเรียกว่าอุบายปัญญาอันหนึ่งเวลาจิตมันท้อถอยเอาอุบายปัญญานี้มาใช้มันก็หนุนขึ้นมาให้เกิดความกล้าหาญไม่สะทกสะท้านต่อสู้กันได้ชัยชนะเป็นลำดับๆในขณะนั้นก็มีนายมีละอุท่านเรียกว่าอุบายปัญญาคิดดูให้ดีเรื่องเวลาจะตายนั่นมันเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกรายไม่มีใครข้อยกเว้นในยาบททั้งสี่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการผ่อนคลายถึงเรื่องความทุกขเวทนาซึ่งจะแสดงขึ้นในเวลาตายนั้นมันไม่ได้ผลทั้งนั้นเลยมีแต่จะแตกท่าเดียวมีแต่ทุกท่าเดียวจนกระทั่งถึงแตกไปเลยนะเอาขณะที่เราจะสู้นี้ทำไมจะสู้กันไม่ได้มันไม่แตกมันสู้ไม่ได้จริงเราถอยได้นี่อันหนึ่งนี่พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปอุบายปัญญาอย่างนี้ให้เราคิดเอาขณะที่มันจะตายเอาอะไรจะตายก็ตายไปเถอะเรื่องสติปัญญาได้แหลมคมเต็มที่แล้วภายในจิตใจได้รักษาดวงใจนี้ไว้อย่างสมบูรณ์ไม่มีทุกขเวทนาตัวใดที่จะเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจนี้ให้เสียไปได้นี่เรียกว่าแน่ใจเต็มที่ทุกเกิดขึ้นทุกก็ดับไปไม่มีอะไรดับนอกจากทุกที่เกิดขึ้นเท่านั้นดับไปนั่นคือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายมีกายที่เป็นตัวเกิดนี้เท่านั้นเป็นผู้จะดับเป็นผู้จะสลายไม่มีอันใดสลายนอกจากสิ่งที่ผสมกันนี้จะสลายเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่นจิตไม่มีอะไรจะผสมนอกจากกิเลสเท่านั้นมาผสมจิตกิเลสเป็นสิ่งที่ดับไปได้แต่จิตล้วนๆดับไม่ได้จิตจะดับไปไหนอะไรจะสลายก็สลายไปเสียดายมันอะไรความเสียดายเป็นความเยื่อใยเป็นเรื่องกดทวงจิตใจอีกเหมือนกันความเสียดายนั้นคือความฝืนคติธรรมนาแห่งหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เอาทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยก็เรื่องของทุกข์ทุกข์จะตั้งอยู่เป็นเรื่องของทุกข์ทุกข์จะดับไปก็เป็นเรื่องของทุกข์เราเป็นผู้รู้ทั้งที่ทุกข์ตั้งขึ้นทั้งที่ทุกข์เกิดขึ้นทั้งที่ทุกข์ตั้งอยู่ทั้งที่ทุกข์ดับไปธรรมชาตินี้เป็นผู้รู้ไม่ใช่เป็นผู้เกิดผู้ดับแล้วจะกลัวความเกิดความดับกลัวความล่มความจมภายในจิตอย่างไรกันมันจะจมไปไหนเราพิจารณาเหล่านี้พิจารณาเพื่อจะฟื้นฟูจิตใจของเราเพื่อให้จิตใจได้เห็นชัดรู้ชัดตามความจริงนี้ แล้วจิตใจจะล่มจมไปที่ไหนถึงตัวนักหนาในขณะจะตายเนี่ยมันหลอกกันเฉยๆเนี่ยตามความเข้าใจของท่านของเราถ้าพูดถึงว่าหลอกกันนะแต่ไม่มีใครจะเจตนาว่าหลอกว่าตายตายตายเนี่ยโลกของสมมติกันมาอย่างนั้นเมื่อพิจารณาเข้าถึงความจริงแล้วโอ้ยมันหลอกกันนานมันไม่มีอะไรตายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสลายไปแล้วก็ไปอยู่ธาตุเดิมของเขาเนี่ยจิตผู้ที่กลัวตายก็มันยิ่งเด่นมันไม่ได้ตายนี่เห็นชัดๆอย่างนี้มันอะไรมันจะตายอะไรจะสาเหตุที่ให้จิตตายมันไม่มีเห็นชัดๆอยู่ว่าไม่มีเนี่ยมันยิ่งเด่นผู้ที่พิจารณาสิ่งทั้งหลายผู้รู้สิ่งทั้งหลายนั้นยิ่งเด่นฮะนี่แล้วไม่หวงพระจะไปก็ไปถึงคราวแล้วไปตามการตามข่าวผู้ที่รู้กันรู้ตามเหตุตามผลไม่ถอยในเรื่องรู้นะผู้ที่สลายสลายไปไม่อะไรไม่เสียดายไม่หวงหวงทำไมมันหนักยึดไว้ทำไมสิ่งเหล่านี้หนักการรู้ตามเป็นจริงปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันนั่นแหละคือความจริงไม่ต้องกังวลถึงอยู่ไปมันก็จะตายอย่างนี้อยู่เพื่อตายเนี่ยอยู่เพื่อแตกเนี่ยเวลานี้พิจารณาให้เห็นความแตกดับเสียก่อนตั้งแต่ยังไม่แตกนี่เป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้มีปัญญาน่ะนี่แหละคือขั้นสำคัญสำคัญผู้พิจารณาเช่นนี้จะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเห็นชัดตามเป็นจริงทั้งที่ว่าเวทนามันอะไรก็เวทนามันเป็นเราเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นมันดับไปเราทำไมจึงเกิดขึ้นจึงดับไปอยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่งอย่างนั้นถ้าเป็นเราแล้วเอาที่ไหนเป็นความแน่ใจว่าเป็นเราถือสาระอะไรว่าเป็นเราได้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ว่าเราเกิดขึ้นทุกขเวทนาดับไปก็ว่าเราดับไปฮะมีแต่เราเกิดเราดับอยู่วันนั่งค่ำหาความแน่นอนที่ไหนได้ถ้าเราจะไปเอาเรากับทุกขเวทนามันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นแหละเลี้ยวไหลเพราะฉะนั้นเพื่อความจริงเพื่อความไม่เลี้ยวไหลต้องให้ทราบทุกเกิดขึ้นมากน้อยให้ทราบว่าทุกมันเกิดขึ้นมากก็ตามน้อยก็ตามคือเรื่องของทุกนะมันตั้งอยู่ก็คือเรื่องของทุกมันดับไปก็คือเครื่องเรื่องของทุกเราผู้รู้ทั้งเกิดทั้งทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของความรู้นี่เอากายเหมือนกันเวทนาสัญญาจำได้แล้วมันดับจำได้แล้วมันดับเราเห็นไหมมันเกิดมันดับอยู่นั่นเป็นเราได้ยังไงเอาความแน่นอนกับมันที่ไหนท่านจึงเรียกว่าสัญญาอนิจจาสัญญาอนัตตาสังขารปรุงดีปรุงชั่วปรุงเท่าไรมันดับเพราะไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราจะเอาเราเข้าไปสู่สังขารเราเกิดดับวันยังค่ำหาความสุขไม่ได้เลยนั่นวิญญาณมันกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกระทบเมื่อไรมันรู้ดับดับดับดับดับไปพร้อมๆกันทั้งขณะที่เกิดที่ดับมันขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะเกิดดับเกิดดับดับอยู่อย่างนั้นเราหาความแน่นอนเที่ยงตรงได้อย่างไรนั่นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละคือใจอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนเป็นสิ่งที่ตายตัวขอให้รู้สิ่งภายนอกอันจำปลอมทั้งหลายนี้ว่าเป็นสภาพอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นจิตนี้จะตั้งตัวได้อย่างตรงแนวไม่หวั่นไหวอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวไม่เกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวจะดับไปก็ไม่มีอะไรหวั่นไหวเพราะจิตรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาอาการที่อาศัยกันอยู่และรู้ทั้งตัวจริงคือธรรมชาติของจิตแท้ว่าเป็นตัวของตัวแท้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยปัญญาที่ซักว่าด้วยดีแล้วผู้นี้เป็นผู้แน่นอนนี่ละท่านผู้แน่นอนคือท่านผู้รู้ธรรมชาติที่แน่นอนและรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหลายตามความเป็นจริงปล่อยวางสลัดปัดทิ้งออกตามส่วนของมันส่วนไหนที่จริงให้อยู่ตามธรรมชาติของความจริงของตนมีจิตเป็นต้นนี่หลักความจริงนี่หลักวิชาที่เรียนมาเพื่อป้องกันตัวเพื่อรักษาตัวเพื่อความพ้นภัยเพื่อปลดเปลื้องทุกข์ทั้งหลายออกจากตัวนี่คือหลักวิชาแท้เรียนธรรมะเรียนอย่างนี้เรียนเรื่องของตัวเองเรียนเรื่องความรู้ความคิดต่างๆเรียนเรื่องกายเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นอาการทั้ง5อย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตนถึงกับว่าเป็นตนของตนนี้ให้รู้ตามเป็นจริงของมันทุกนามสภาพอาการของมันนี่เรียกว่าเรียนเรียกว่าปฏิบัติเรียกว่ารู้

0: รู้กันละกันถอนเนี่ยถ้ารู้จริงแล้วต้องละต้องถอนเมื่อละถอนแล้วความหนักที่มันเคยเกิดท่วมจิตใจของเราเนื่องมาจากอุปทานมันก็หมดไปเรียกว่าจิตพ้นแล้วจากโทษคือความจองจำตนเองจากความสัมพันธ์ทั้งหลายที่เป็นเหตุให้จองจำเป็นผู้พ้นอย่างนี้แหละที่ว่าจิตหลุดพ้นไม่ได้โดดหัวเหินเดินฟ้าเป็นไปที่ไหนพ้นที่มันจองที่มันคล้องนั่นแหละที่มันถูกจองจำนั่นแหละไม่ได้พ้นที่ไหนรู้ที่มันหลงนั่นแหละสว่างที่มันมืดนั่นเองนี่จิตสว่างที่ตรงที่มืดคือมืดมนอนตการมืดอยู่ภายในตัวเองเวลาพิจารณาปฏิบัติไปปฏิบัติไปปัญญาสติปัญญาเกิดขึ้นสองแสงสองแสงสองแสงสว่างให้เห็นตามความจริงในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนทราบว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยลำดับเนี่ยสลัดออกได้โดยลำดับความสว่างรอบตัวปล่อยได้หมดทำโมปฏิโปจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงจิตดวงที่สว่างรอบตัวไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวปนเลยนี่จะหมายถึงอะไรนี่แหละท่านเรียกว่าธรรมแท้ธรรมแท้ที่เป็นสมบัติแท้ของเราหมายถึงนี้เป็นสมบัติของเราแท้เรียนในคัมภีร์เรียนมากเท่าไหร่ก็เป็นความจำเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้ตามตำรับตำราเราเรียนจำเท่าไหร่ก็มีแต่ความจำไม่ใช่เป็นตัวของตัวแท้เอาความจำนั้นน้อมเข้ามาปฏิบัติให้เป็นความจริงจนปรากฏขึ้นเป็นธรรมโมปฏิปูเฉพาะภายในจิตใจของเรานี้เป็นสมบัติของเราแท้นี่แหละคือสมบัติของผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์อย่างนี้ที่ประทานศาสนาไว้ให้รู้จริงเห็นจริงตามนี้สันทิฏฐิโกไม่ได้ผูกขาดผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองปัจจตังเวริตบุรินยูนีท่านผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้จำเพาะตนคือหมายถึงว่ารู้อย่างนี้แหละนี่เป็นผลของการปฏิบัติเมื่อได้เกิดผลเต็มที่แล้วอยู่ไหนก็อยู่เธอแสนสมัยหมดกังวลโลกจะมีมากมีน้อยเพียงไรวุ่นวายขนาดไหนก็ตามผู้นี้ไม่วุ่นเพราะผู้นี้ไม่เป็นโลกผู้นี้ไม่หลงเรื่องโลกมันยิ่งเป็นอาการกว้างขวางมากมายไกลจากตัวของเราไปเฉพาะอย่างยิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็คือขันห้ากับจิตนี่แหละมันเกี่ยวข้องกันจนจะแยกกันไม่ออกแต่นี่เรายังสามารถแยกออกทำไมเราจะไปหลงเรื่องของโลกไกลๆโน้นเนี่ยการปฏิบัติผลเห็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอื่นให้ผลิตขึ้นมาพิจารณาขึ้นมาปัญญาหุงต้มจริงไม่ได้ใช้ที่จะแก้ที่เหลือใช้ที่จะแก้ความงงเจ้าของเท่านั้นให้พิจารณากันเรียนตรงนี้เรียนธรรมอย่าไปเรียนที่อื่นให้มากมายก่ายกองเพราะทุกข์อยู่ตรงนี้โทษภัยมันอยู่ตรงนี้แก้ตรงนี้แล้วคุณค่าอันสำคัญก็เกิดขึ้นที่นี่เอาละการแสดงธรรมเห็นว่าสมควร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่30เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518มีชื่อกันเรียกว่าหัดตายในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสมณโณเมื่อวันที่28เดือนกันยายนพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าจะเป็นประโยชน์แก่โลกแบบใดให้ธรรมขอเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้วันอะไรวันนี้
2: ศุกร์ที่28ครับ
1: ศุกร์ที่28เห็นคนมาบ้างไหมมีพระเท่าไหร่วันนี้ครับ
3: 33ครับผม
1: ฮะ
3: 33ครับ
1: 33ครับพระทั้งหมด58
3: คร
1: ับ
3: ครับ
1: ขาดไปเท่าไหร
3: ่25ครับผม
1: ค่ะเห็นไหมที่ขาดไปเลยไม่ใช่ท่านจะเป็นทุกข์นะท่านมีความยากความหิวโหยเหมือนกับเราท่านแต่ท่านมุ่งต่อธรรมท่านถือธรรมเป็นเลิศประเสริฐอาหารนี่ไม่ประเสริฐอะไรพอเลี้ยงอัตภาพร่างกายให้เป็นไปในวันใดวันหนึ่งถึงอายุขัยเท่านั้นอาหารส่วนธรรมนี่ลึกซึ้งมากถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้ก็จะถือได้ว่านั่นคือความฝึกความทรมานตัวเองอดอยากขาดแย้ขาดใดๆต้องทนเราต้องคิดคาดไว้เสมออย่าเห็นแก่ลิบปากแก่ท้อไม่ดีเลยนะต้องเห็นแก่ธรรมที่ทำโลกให้รุ่งเรืองและพ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงก็เพราะธรรมกิเลสไม่ได้พาพ้นจนหิวโหยก็มากินอิ่มเสียตอนนี้สบายนิดหน่อยพอตอนบ่ายมาหิวอีกแล้วหิวอีกแล้วกลัวตลอดไม่เหมือนธรรมธรรมไม่หิวนะอะไรจะอดอยากขาดแคลนแต่ธรรมกับใจชุ่มเย็นต่อกันตลอดนะเอาตรงนั้นนะใจเป็นหลักใหญ่พวกปากพวกท้องไม่ได้หลักใจอะไรเป็นแต่เพียงว่าหาวิทยายาตามความจำเป็นที่จะเป็นแท้ควรจะคำนึงถึงจิตใจดีชั่วบาปบุญคนเรามีแต่ตื่นนอนขึ้นมาหากินพอตื่นแล้วหลับก็หลับไปไม่มีหลักมีเกณฑ์นะคือจิตไม่มีหลักมีเกณฑ์จิตที่ไม่มีธรรมกลายเป็นจิตสัตว์เดรัจฉานไปหมดโลกเจริญรุ่งเรืองเจริญด้วยวิชาสัตว์เดรัจฉานนะไม่ได้เจริญด้วยวิชาธรรมพอจะทำโลกให้โลกเย็นวิชาธรรมมีอยู่ที่ใดเย็นนะเย็นบ้านนั้นไปเจริญบ้านนี้ไปเจริญมีแต่มันเจริญด้วยกิเลสตัณหาพอกปวดหัวใจแล้วขนกอกทุกว่าเผาตัวเองนั่นเท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรเจริญนะถ้าว่าเจริญให้มีธรรมสิถ้ามีธรรมอยู่ที่ไหนเจริญหมดถ้าไม่มีธรรมแล้วเอาเจริญขนาดไหนก็เจริญเพื่อฟืนเพื่อไฟแล้วเกิดประโยชน์อะไรขอให้ท่านทั้งหลายคิดนะท่านทั้งหลายมาอบรมศีลธรรมภายในวัดที่เป็นที่อบรมศีลธรรมโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นมีใครมาเพี้ยนพลาดเลยพลาดผิดไปแล้วเวลาเราจึงไล่เลยทีเดียวนะรถบัสสามคันสี่คันมาเต็มอยู่หน้าวัดเขาจะเข้ามาเที่ยวในวัดพอดีเราออกมาไล่เดียวนั่นเลยเห็นไหมอะไรเลิศกว่าธรรมไม่มีอะไรเลิศกว่าธรรมนี่ครองอยู่ในหัวใจนี่ครอบโลกธาตุอันนี้มันมีอะไรมีแต่พวกขี่บูขี่บาสเต็มรถมากี่คันรถมีพวกเซ่อเซ่อซ่าซ่าเลอะๆๆนี่จ้าอยู่นี่พูดให้มันชัดซะนะมันตัวจะตายแล้วนี่นะมาก็ว่าบ้างไม่ใช่ว่าแต่บอกว่าไล่เดียวนั่นเลยถ้าเราได้ออกไปนั้นเอาละมาอะไรไล่ละข้าพิเศษนี่คือหาเหตุหาผลเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความชุ่มเย็นแก่เจ้าของถ้ามาแบบเซ่อซ่าไล่เลยเราไม่มีคำว่าได้อินหน้าผมหน้าผมไม่มีทำเหนือโลกเราทำออกไปอยู่ก็อยู่ด้วยธรรมไปด้วยธรรมเคลื่อนไหวไปมาด้วยธรรมไม่ใช่ด้วยกิเลสตถาผู้ฟูเพ้อพวกส่วนพวกฐานดังที่เป็นมาเนี่ยเยอะแยะเยอะแยะวัดเลยวัดเลยไม่ทราบมาอะไรหาหลักหาเกณฑ์อะไรนี่คือขาดการอบรมทางด้านศีลธรรมปีติกิเลสครอบหัวว่าครอบหัวว่ามาในวัดก็มาขวางวัดขวางว่ามันดูไม่ได้นะ ถ้าเราออกมาแล้วไม่มีอะไรละจะมาขวางทำได้นะขาดสะบั้นไปเลยรถบัส3คัน4คันมาจอดอยู่หน้าวัดจะเข้ามานี่มาอะไรอะไรมาเที่ยวดูวัดดูว่าไล่เลยไล่เอากี่ๆนะนี่ได้อยู่หน้าผมไม่มีอะไรเหลือทำทำเราที่ที่ว่านี้ยังครองอยู่ในหัวใจเราด้วยนะจ้าอยู่ที่กระพูดกับคูดท่วมฐานกับอันนี้มันเข้ากันได้ไหมปัดออกปัดออกเลยนี่แหละเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมให้มันเห็นในหัวใจดูสินะโลกอันนี้มันเหมือนซั่วเหมือนฐานนี่นะมันว่าบรรดุบรรดากับว่ากันไปตามพระกษัตริย์ที่ว่าชื่อว่าบรรดุกษัตริย์เหมือนกันหมดสัตตะผู้ว่าจักติดยังคล้องคำว่าสัตตะแปลว่าผู้ยังติดยังคล้องยังถูกขัวพันโยแปลแล้วว่ามาวัดมาว่าให้พากันพิจารณาแล้วพี่น้องทลายเลอะจริงๆในเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธมันดูไม่ได้เข้าไปในวัดแต่ว่าก็มีแต่ส้วมแต่ฐานมีแต่พูดแต่ขูดส้วมฐานคืออะไรก็พระฐานที่อยู่ของพระผู้เลอะเทอะส้วมฐานก็คือพระเป็นตัวเลอะเทอะเองทั้งท่านทั้งเราไม่ได้ตำหนิใครเอาธรรมมาสอนโลกเราก็เต็มไปด้วยส้วมด้วยฐานเหมือนกันแต่เพราะต้องการความดีงามก็เอาธรรมมาปฏิบัติแล้วก็สั่งสอนโลกไปอย่างนี้เราไม่ได้ยกตนของท่านเราธรรมมาสอนโลกต่างหากโลกธรรมนี่โลกกราบไหว้ตลอดมาธรรมอะโลกกราบไหว้ตลอดมาให้เอาธรรมเข้ามาสู่จิตใจบ้างการมาวัดมาว่าการแตกเรือแตกตัวเหมือนข้ามันดูไม่ได้นะมาขวางราต่อวัดต่อว่าใครบ้างไม่ดูหน้าดูหลังบ้างไม่ดูศีลดูธรรมดูแต่กิเลสตัณหาแล้วอยากเข้ามาวัดป่าประสาทนะเราไม่ได้หวังเราหวังรวยจากพี่น้องทลายเราหวังความสุขความเจริญจากธรรมจากหาถ้าเข้ามาขอการของธรรมอย่าเข้ามามาวันนี้อดตายให้มันตายสักทีหนึ่งตายด้วยการปฏิบัติธรรมแล้วอดตายให้มันเห็นสักทีละเห็นแต่ฟุ้งเฟ้อเหิมเลอะเทอะมาที่ไหนดูแล้วดูไม่ได้ละมันทนไม่ไหวก็เอาซะบ้างเอาซะบ้างพอจะรู้สึกตัวบ้างหรือไม่ก็ไม่รู้นะการสอนไม่ได้ทำความชิบหายให้แก่ท่านผู้ใดสอนให้รู้จักดีชั่วเราเป็นมนุษย์นะเฮ้ยไม่ได้นะเธอโอ้ยแตกเนื้อแตกตัวจนจะดูไม่ได้นะมันเอาวิชาสัตว์วิชาบัตรสวมใส่แล้วมันด้านด้านเขาเข้ามาในวัดไม่อายพระนะไม่ได้อายศีลอายธรรมเลยนะเวลามันด้านพอพวกเปรตเห็นมนุษย์เป็นเปรตให้ดูการแตกเนื้อแตกตัวมันพวกนี้พวกเปรตนั่นแหละเพราะว่ามาอวดกันนะโก้เก๋โก้ขี้หมาอะไรโก้อย่างนั้นโก้เปรตโก้ผีโก้ส้วมโก้ชาติให้โก้อัดโก้ทำดูลาฟูฟ้าสง่างามในหัวใจสินะเราจะให้เห็นอย่างนั้นนี่นะการพูดอย่างนี้จ้าอยู่ในหัวใจนะนี่เราตัวจะตายแล้วเราพูดให้ท่านทั้งหลายฟังจิตใจนี้ไม่ได้มีคำว่ามัวหมองตั้งแต่วันกิเลสพังขาดลงไปจากหัวใจสนัดจ้าขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้นมานี่ผ่านเที่ยงไม่ต้องถามมันรู้อยู่ที่หัวใจชัดนี่ก็ถ้าตลาดก็มาเกี่ยวข้องกับวัดก็ว่าก็เมตตาสงสารสั่งสอนอย่างนี้แหละแล้วจะว่าหลวงตาดูด่าว่ากล่าวดูที่เสียหายอะไรท่านทั้งหลายที่ดุกันในบ้านในเรือนทะเลาะเบาะแว้งเป็นหมากัดกันในบ้านในเมืองนั้นดียังไงบ้างพิจารณาสิการพูดอย่างนี้เป็นความเสียหายอะไรมันน่าสงสารนะเลยเจ้าอี้หลักอิเกศศาสนาพูดมีแต่ชื่อเข้าไปในวัดก็มีแต่ส้วมแต่ฐานมีแต่พูดแต่คูดส้วมฐานคือความเลอะเทอะของพระอยู่ในวัดนั้นพูดคูดก็คือพระเสียเองเป็นผู้ปฏิบัติตัวพูดคูดมันมองหาอัตถะธรรมอะไรหัวโลดๆขึ้นมาตั้งยศตั้งลาภให้เป็นชั้นนั้นชั้นนี้เป็นบ้าไปหมดเลยพระกำลังเป็นบ้าบ้ายศบ้าลาภบ้าสรรเสริญเยี่ยงยอโอ้ยพี่ดูกี่กี่นะโออาดูเจ้าของขี้เหร่ดูขี้เหร่มันโกโออาแต่ถ้ามันดูไม่ได้นะผู้รักษาธรรมมีอยู่นะไม่ใช่ผู้มาทำลายด้วยกันหมดพอจะโอ้อาว่าเป็นบ้าไปด้วยกันนะมันดูไม่ได้เลยเลวเลวลงทุกวันมันจะไม่มีใครรักษาธรรมของศาสดาองค์เอกไว้พอประดับโลกบ้างเหลือบางทีอดชีพไม่ได้นะจึงได้พูดออกมาเนี่ยอาจารย์สาระไปคิดไปพิจารณานะเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่คนมานานแล้ววันนี้เป็นเด็กซะบ้างเอ้าปัดฟังเสียงฟังเสียงเหมือนฟ้าดินสลบเป็นยังไงเหรอ ป็นคติอะไรบ้างไหม
2: ได้เจ้าค
1: ่ะเวลาพูดเนี่ยเหมือนกับจะกัดจะขี้หัวใจทำท่าเลยไม่งั้นไม่ได้หมาก็เบื่อถือไม้ทำท่ามันก็วิ่งไปได้เลยถ้าคนไปวิ่งก็ฟาดอยู่ที่สู้หมาไม่ได้หมาพอเอาไม้เรียวมามันวิ่งเลยคนเอาไม้เรียวมามันยังไม่วิ่งฟาดเลย
2: วัดบ้านตาเราแขกอย่างนึงเจ
1: ้
2: าค่ะคือวัดอื่นเขาจะเรียกคนเข้าวัดใช่ไหมคะแต่ของหลวงตานี่ไม่ดีก็ต้องมา

0: ใช่ก็บ้าก็เอาขี้บ้าใครจะอยากให้บ้าไล่หนีที่ขี้จะได้แล้วก็เต็มตัวอยู่แล้วเขาจะให้บ้าล่ะเขาก็ขี้แล้วก็ขี้มาโผล่กันสบายเออนี่ก็พอแล้วไปไปกันวัน
1: ขอดูตาพี่ตารักษาหลานฉันหายมากๆอยู่ว่าน
0: ี่รักษาขันด้วยไม่ขัน
1: ไม่ได้มีแรง
0: ข้าวเต็มบาทอยู่รักษาเรื่องรักษาเห็นไหม
1: เฮ้ยลูกตาเป็นตังตาเปียเปียแล้วมันไม่ค่อยสบายใจอ
0: ย่ามาสอนอันนี้เราชำนาญพอแล้วคนเขาไม่เคยเห็นเขาก็จะปวดหัวเราไม่ได้ลูกตาที่สบายได้เหมือนใครนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้แหละค่ะอันนี้แหละของจริงด้วยค่ะ
0: อย่ามาย่อเลยเดี๋ยวตีปากมันนะคนกำลังหิวข้าวมันฆ่าคนได้ง่ายนะฟังฟังทองคำที่มอบครอบครองหลวงแล้ว11ตัน37กิโลครึ่งทองคำที่มอบครอบครองหลวงแล้วเวลานี้เป็น11ตัน37กิโลครึ่งเรียกว่า 11,000 ตัน 37 กิโลครึ่งก็ได้แล้วได้เยอะอย่างเลยหาสมบัติเข้าคำหลวงก็ได้เยอะนี่ตั้ง 11,000 ตัน
1: กิโล
0: 11,000 กิโลได้ 11,000 กิโลกับ37กิโลอีกเข้าคำหลวงแล้วเป็น 11,000 กิโลกับ11,037กิโลครึ่งมอบเรียบร้อยแล้วหลังจากมอบแล้วได้ทองคำน้ำไหลซึมเพิ่มถึงวันที่27กันยายนนี้541กิโล42บาท30ตังค์นั่นรวมทองคำทั้งหมดที่มอบแล้วและยังไม่ได้มอบเป็น11,579กิโล9บาท42ตังค์ผมว่าภาพนี้นะนับเป็นประเภทน้ำเลยสิ่ง547กิโล42บาท30ตังค์การที่มอบแล้วระยะบริบอบทั้งหมดเป็น 11,579กิโล9บาท42ตังค
2: ์หลวงพ่อเจ้าคะพระมอสทิตาจาโรพระอุปถากหลวงปู่สังวาลเขมโกน้อมถวายทองคำ2บาทแด่องค์หลวงตามหาบัว
0: พอใจชื่อว่าไงพระ
2: 2บาทเจ้าค่ะพระออส
0: ฮะ
2: พระออสเป็นพระอุปถากของหลวงปู่สังวาลเจ
0: ้
2: าค
0: ่
2: ะ
0: พอใจพอใจแล้วพอใจอ
2: ันนี้เรื่องสำคัญเจ้าค่ะ
0: ฮะ
2: เขาขอทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของนางสาวคาบูรณพาณิชย์ภรรยาผู้กับนะคะซึ่งป่วยอยู่โรงพยาบาลนนทเวศขอหลวงตาเมตตาด้วยสาวพานี่เขาเป็นรุ่นน้องของลูกเจ้าค่ะเลยร่วมถวายให้เขาด้วยเจ้าค่ะเขาเป็นรุ่นน้องเรียนปริญญาตรีด้วยกันเขารุ่นน้องลูกปีนึงเจ้าค่ะภรรยาผู้กับเจ้าค่ะแล้วก็กุ้งเขาร่วมด้วยเจ้าค่
0: ะ
2: กุ้งเขาร่วมด้วยพันร่วมเกี่ยวกับภรรยาผู้กับที่ป่วยหนักอยู่นนทเวศ
0: นี่ก็ป่วยหนักแล้วนี่ก็ดีนะ
2: ป่วยหนักก็เข้าโรงพยาบาลเลยค่ะเขาเลยต้องไปค่ะโคศกค่ะ
0: ไปโรงไหนไม่รู้นะโรงพยาบาลอะไรนนทเวศ
2: นนทเวศเจ้าค่ะนนทเวศที่เมืองนนท์เจ้าค่ะอ
0: ยู่ที่เมืองนน
2: ท์แล้วก็มีลูกชายของคนนี้ค่ะเขาถวายเช็คเข้าบัญชีกฐินเพื่อชาติจำนวน 35,000 บาทเจ้าค่ะ
0: แต่ว่าดีเราก็เข้าบัญชีไปเลยให้มาเข้าบัญชีออกจากบัญชีช่วยโลกออกจากบัญชีช่วยโลกเช้าหมด
2: แม่ชีเจ้าค่ะถวายวัดถ้ำ
0: ฮะ
2: ตกแล้วถวายปัจจัย500พร้อมทั้งสองคำหนึ่งบาทเจ้าค่ะแล้วก็มีผู้ถวายที่ดินเจ้าค่
0: ะ
2: มีผู้ถวายที่ดินเจ้าค่ะชื่อนางมณีจันทรวิจิตรมีความ

0: ประสงค์จะยกที่ดินจำนวน11ไร่2งานถวายแด่พระอาจารย์หลวงตามหาบัวมีความประสงค์เพื่อขอให้พระหลวงตาตั้งสถานีวิทยุควรไม่ควรแล้วแต่องค์หลวงตาจะกรุณาดิฉันอาศัยอยู่จังหวัดประจวบเขาอยู่จังหวัดประจวบค่ะฟังสถานีของหลวงตาอยู่เป็นประจำแต่พอเลยประจวบไป10กิโลเมตรจะไม่มีสัญญาณเขาอยู่ประจวบค่ะพอถ้าเลยประจวบไป10กิโลเมตรสัญญาณวิทยุจะฟังไม่ได้ค่ะแล้วเขาก็ถวายที่11ไร่2งานค่ะที่ดิฉันจะถวายให้ตั้งอยู่ที่ตำบล3กระทายอำเภอกุยบุรีก่อนถึงหัวหินประมาณ50กิโลเมตรดิฉันอยากให้ทุกคนได้ฟังธรรมของหลวงตาเพราะธรรมะของหลวงตามีประโยชน์ต่อผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งดิฉันฟังธรรมของหลวงตาเป็นประจำไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็จะเปิดฟังตลอดเวลาที่ดินที่ดิฉันถวายแด่องค์หลวงตาแล้วแต่หลวงตาจะพิจารณาว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรแล้วแต่หลวงตาจะกรุณาดิฉันจบป.4ไม่ทราบว่าจะเขียนผิดหรือไม่ถ้าผิดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยความเคารพอย่างสูงนางมณีจันทรวิจิตรโทรศัพท์0814501120เจ้าค่ะแล้วก็มีสำเนาโฉนดมาด้วยเจ้าค่ะ
1: จังหวัด
0: 11ไร่เจ้าค่ะกว่าอยู่หัวหินเจ้าค่ะกุยบุรีจังหวัดประจวบเจ้าค่ะ
1: กุยบุรีประจวบ
0: เจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วว่าไงคำว่าว่าไงมาดูเอาไปพิจารณาก็เอาไปยกมาพิจารณาอยู่ไปเลย
2: ก็จะให้พระที่เกี่ยวข้องท่านพิจารณาครับผมให้พระพิจารณาที่ตั้งสถานีวิทยุครับผม
1: เขาถวายที่อื่นเนี่ยเ
2: รา
1: จะตั้งสถานีวิทยุก็ดีเนี่ยเราเอาพิจารณาไปเสร็จที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมเราพอใจเสมอประโยชน์เพื่อแผ่นดินอยู่แล้วเพื่อโลกไม่ใช่เพื่อแผ่นดินอย่างเดียวเพื่อโลกพิธีใหญ่ได้แล้วเขาถวายที่ดีแล้วก็แยกออกแยกออกเพื่อโลกเท่านั้นแหละถ้าเราขายก็ไปอยู่แต่เราขายแยกไปอำเภอเพ็ญดีแค่ตัว25ไร่เลยที่ขายพระพิจารณาเถอะเราเท่าแก่แล้วอย่าให้เราไปยุ่งเลยจะว่าอย่างนี้ถ้าพิจารณาจะเป็นประโยชน์แก่โลกแบบใดให้เอาทำนะอย่างได้แล้วแต่บ่ห้างคือ
0: หลวงพ่อจะพามีคนบูชาธรรมเจ้าค่ะคือคุณหมอสานิต 1,000 บาทแล้วพ่อสมนึกและแม่บังออน 2,000 บาทเจ้าค่ะ
1: พ่อพอใจพอใจแม่ว่าขอผู้กับเข้าห้องไอซียูเหรอฮะ
0: เ
1: จ้า
0: ค่ะเห็นว่าเป็นเบาหวานเจ้าค่ะเป็นเยอะเลยจ้ะเอาเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะเขาเป็นมากค่ะผู้กับไม่ต้องบินกลับค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอยู่ที่โรงพยาบาล
0: นนทเวศ
1: ค่ะนนทเวศเมืองนนทบ้างเหรอถ้าว่าอยู่ในบ้านเราอาจจะเยียบก็ได้ถ้าอยู่โรงพยาบาลเราก็ไม่ไปถ้าเราไปเป็นประโยชน์ใหญ่เนี่ยเพราะว่าหลวงตามหาบัวมันใหญ่เลยไอ้เราตัวเราเท่าอื่นไอ้หลวงตามหาบัวมันใหญ่เหลือเกินนะจะไปที่ไหนต้องคิดอ่านซะก่อนค่อยไปไอ้ยี่กันยั่วหนักมากนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้หญิงโยกที่บ้านต้นสมุน
0: นนทบุรีนนทเวศค
1: ่
0: ะจังหว
1: ั
0: ดนนทบ
1: ุ
0: ร
1: ี
0: เจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะ
1: นนทเวศแล้วนี่ก็สั่งเสียไปแล้วทางใจปั๊มให้คอยติดตามดูแลเรื่องอาการไข้อาการป่วยของในบ้านภูมิกับเราได้สั่งไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างให้ความสะดวก ให้ใช้ปราบเป็นคนไปคอยกับปราบคอยดูแลขัดข้อขัดเขินอะไรให้จัดการไปเลยบอกเราสั่งรวบไปเลยรวมไปขัดข้ออะไรให้จัดการให้เรียบร้อยไปเลยว่าคนนี้ก็คนของวัดว่าข้าวขังคือบ้าข้าวขังเหลืองแล้ว11ตัน37กิโลครึ่งมีบ้าข้าวขังเหลืองแล้วนะแล้วก็หลังจากบ้าแล้วได้สองคำประเภทน้ำไหลซึมเพิ่มเข้าอีกถึงวันที่27กันยาเป็น541กิโลสี่สองวัน31ตันรวมสองคำทั้งหมดทั้งวันแล้วเรายังไม่ได้บอกเป็นสองคำเกือบ 11,579 กิโลแต่เยอะนะขนสมบัติเข้าความร้อนคราวนี้จะเยอะอยู่ที่เราพาที่เราสลายขนสมบัติเข้าความร้อนไม่ขนออกจะขนเข้าเท่านั้นเขาก็ทันทีที่เขาจะรวมบัญชีตอนนั้นเรากำลังขนเงินเข้าความร้อนเขาจะมารวมบัญชีเดี๋ยวเขาจะมาลากเอาไปเดี๋ยวน้ำการนี้ไปแล้วขู่ไปเลยเขาก็หยุดตอนนั้นเขาเรียกว่าเขายอมรับเราเราพูดอย่างมีเหตุผลด้วยเมื่อรวมบัญชีแล้วมันจะไปไหนมันก็ไปได้หมดเลยว่าเราว่าไม่รวมเราว่าเรื่องไปหาอะไรมาเพื่อฟังข้าวขาดเสียว่าถึงรวมบัญชีเขาก็มาพูดมาถึงเรื่องของเราเรียกว่าเรื่องของเราไปแตะเขาว่างั้นเงินจำนวนอะไรสมบัติที่เราเข้าเข้าหัวเราเขาไม่แตะเขาบอกนะเพราะเราเข้าเรามุ่งหวังต่อหัวใจของข้าโดยตรงจะมาแยกแยะไปเราก็ยื้อมันก็ยื้อชุนแฉกไปหมดใช่ไหมเนี่ยเราจะตามอย่างนั้นอารวาสชุกแฉกอารวาสจะทุกแห่งนะแต่อารวาสตรงไหนคาดเราไม่ได้นะคือเราเอาหลักธรรมเข้าคัดค้านนิยอมรับกันจะมาทำสุตติภาคของเราไม่ได้เมื่อของเราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเราเพื่อสาระสำคัญของชาติไทยเราต่างหากเนี่ยจะไปทำนี่ดูแจกกับเราไม่ได้เราบอกนี่เลยนี่เขาก็ไม่เอาเขาก็คงเส้นคงวาไว้สำหรับเราเขาไม่แตะเขาบอกเลยก็แตะก็เรื่องใหญ่แล้วเราก็เราบุกหวังต่อส่วนรวมหัวใจของชาติก็อยู่ที่ครังหลวงนั่นจะว่าทำสุขีผ้ากับเราไม่ได้แล้วถ้าเราไปเกี่ยวข้องอยู่นั่นเอาเลยล่ะเราได้ทำประโยชน์ให้โลกเต็มกำลังของเราทุกด้านทุกทางขนเข้าขนเข้ามีแต่ขนเข้าทุกประเภทของสมบัติตั้งแต่ทองคำขึ้นมาเรื่อยมาจนกระทั่งป่านนี้ขนเข้าขนเข้าเพราะฉะนั้นเราที่เกี่ยวกับเราแล้วไม่ควรเข้ามายุ่งนะวะเราเพื่อให้เป็นหัวใจของชาติไทยเราให้แบบอิ่มฉุยแฉกไปเนี่ยแปดโมงครึ่งแล้วก็แล้วให้พรนะให้พรให้พรแล้วก็เลิกกันนะไปอยู่ที่ห้องไอซียูเนาะแม่บ้านผู้กำกับนะหรือว่าไปอยู่บ้านแล้วอาจจะไปเยี่ยมก็ได้นะแต่นี่เมื่อไปอยู่โรงพยาบาลแล้วไปเข้าไปอยู่ให้พรอิจิตังวัติตังตุมหังทิพย์แม่วสมิจโตสัพเพปูเรงตุสังกปาจันทโธพันนารโสยถาโชติรโสยถาสัพพีติโยนิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีฆายุโกภาวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปัจจายโนยัตตาโรธรรมาวะทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
3: สาธ
1: ุเสร็จแล้วเสร็จแล้วที่อะไรว่าไอ้เนี่ยก็ทีแรกทีแรกนั่นพอใจพอใจพอใจพอใจ

0: 500,000 บาทไปมอบให้สำรองไว้ส่วนค่าที่อยู่ที่ต้องจ่ายทุกวันวันละ 20,000 ให้แยกต่างหาก
1: เรารับหมดได้
0: ครับครับ
1: อันนี้นะ
0: ครับ
1: ให้จัดอย่างนี้อันนี้ก็ว่าอยู่แล้วดิ
2: หลวงพ่อเจ้าค่ะเช็คใบสุดท้ายนั่นนางนวลมณีปานเชียงวงถวายเจ้าค
1: ่
2: ะ
1: ไหนว่ากัน
2: เช็คใบสุดท้ายที่หลวงพ่อบอกอ่านไม่ออกอะค่ะนางนวลมณีปานเชียงวงค่ะถวายค่ะมีชื่อเขาค่ะ
1: นี่ก็เข้ามาชีเลย
2: เข้ามาฝากกับยา
1: คาค่ะเออทั้งเราเข้ามาชีบ่อย
2: ค
1: ่ะตอนนี้เราเข้ามาชีหมดช่วยโลกหมดเลยละแต่ถ้าหาเราไม่ไปไหนแล้วออกหมด
2: หลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าอาวาสวัดป่ากิติพรค่ะอยู่อำเภอนาแกเจ้าค่ะจังหวัดนครพนมเจ้าค่ะถวายน้ำผึ้งเดือน5เจ้าค่ะ
1: แล้วเอ๊ะนี่เราเคยไปวัดป่าโพนาแกในวัดนี้เคยไปอยู่บ้าน
3: เราลงมาจากภูเขาค่ะอ
1: ยู่บ้านอะไรนะ
2: บ้านนาคอยค่ะบ้านนาคอยเจ้าค่ะวัดหนองชี
3: ว
2: ั
3: ดก
2: ิ
3: ตวัดป่ากิติพรพุทธารามค่ะ
2: วัดป่ากิติพรพุทธารามค่ะอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมค่ะ
1: เดี๋ยวบ้านนาคอย
3: ค่ะอาจารย์สามารถ
2: ค่ะอาจารย์สามารถเจ้าอาวาสเจ้าค่ะ
1: เราเคยไปอยู่ในวัดนครนะพักภาวนาอยู่ที่นั่นไปนครไปเราไปภาวนาอยู่ที่ไหนท่านดูบ้านนครบ้านอะไรบ้างติดกัน
3: บ้าน
1: ติดกันเป็นบ้านอะไรบ้าง
3: บ้านวังยางค่ะ
2: บ้านวังยางเจ้าค่ะจริงอำเภอว
1: ัง
2: ยางเจ้าค่ะ
1: แล้วเคยไปพักอยู่ที่ท่าคอยไปพักภาวนาไปอยู่ในโคกกับรุ่นไก่กับท่าละคอยไปภาวนาแล้วไปบดแล้วไปละเอาเลิกไปไปละเลิกเอา
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่28เดือนกันยายนพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าจะเป็นประโยชน์แก่โลกแบบใดให้ธรรมในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรนุกุลเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: คืนนี้ทั้งน้องรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเคธโถวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดผู่ทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเทศว่าพระศรีธรรมาโศกราชตอนที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: นี่เป็นม่วนที่สองต่อจากพวดที่หนึ่งประวัติของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชโปรดตั้งใจฟังต่อไปตามลำดับให้จบประวัติของท่านเมื่อพระมหาเถระผู้ซึ่งเคยเป็นสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชในชาติก่อนและมาบัดนี้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ชำนาญอภิญญาก็ด้วยอนาคตังสยานสามารถที่จะทราบชัดถึงเหตุการณ์ในอนาคตภายหน้าท่านมีเถระบัญชาแก่พระสงฆ์ทั้งปวงในสันนิบาตนั้นว่าดังนี้แล้ว

พระผู้เป็นเจ้าก็ตั้งจิตอธิษฐานในการบัดนั้นว่าขอปฏิหารจงบังเกิดมีแก่เราคือว่าเมื่ออาตมะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วกูตาคารคือที่ตั้งศพแห่งอาตมะนี้จงลอยขึ้นไปเบื้องบนนภาอากาศจากบริเวณมงคลวิหารนี้ไปจนถึงถูปารามเมื่อถึงถูปารามแล้วให้กูตาคารยอดที่ตั้งศพแห่งอาตมะนี้จงกระทำประทักษิณเวียนรอบถูปารามทั้งสามรอบเสร็จแล้วจงเหาะลอยไปที่พระศิลาเจดีและขอให้พระศิลาเจดีนั้นจงปาฏิหาริย์รันลอยขึ้นจากพื้นปฐพีไปตั้งอยู่เหนือเรือนยอดที่ตั้งศพแห่งอาตมะตั้งลอยบนอากาศเป็นอัศจรรย์อยู่อย่างนั้นการใดสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิตราชาธิบดีแห่งกรุงอนุราชบุรีทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสหาอำนาจราชบริพารทั้งหลายมากระทำสักการะบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วการนั้นพระศิลาเจดีย์และเรือนยอดที่ตั้งศพแห่งอาตมะนี้จงลงมาจากณภาอากาศประดิษฐานอยู่เหนือภูมิภาคปฐพีพื้นครั้นองค์อรหันต์ท่านคุณพลภุชุติสะมหาเถระสำรวมจิตอธิษฐานให้เกิดมีปาฏิหาริย์เป็นอัศจรรย์จะนี้แล้วพระผู้เป็นเจ้าก็มีจิตผ่องแผ้วเริ่มกระทำปรินิพพานกรรมโดยเข้าสารสมบัติเวียนไปเวียนมาตามธรรมดาแห่งพระอรหันต์ทรงคุณวิเศษในพระบวรพุทธศาสนาแล้วก็ดับขันเข้าสู่ปรินิพพานล่วงรับไปโดยมีกรรมมัชรูปและวิบากขันอันสิ้นสุดมิได้เหลือฝ่ายพระสงฆ์ในมงคลวิหารซึ่งประชุมพร้อมกันอยู่ที่นั่นเมื่อเห็นมหาเถระเจ้าองค์อรหันต์ท่านดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปเป็นปัจจุบันเช่นนั้นก็พากันจัดแจงการศพตามเถระบัญชาโดยกระทำที่ตั้งศพให้เป็นกูตาคารตั้งบรรลังไว้สองบรรลังเรียงคู่กันปูราชอาสนะอย่างเรียบร้อยเป็นอันดีแล้วก็พากันกระทำสักการะบูชาศพพระมหาเถระเป็นครั้งสุดท้ายพอควรแก่การแล้วก็ยกเอาศพของพระกุณฑลอุชุติสะผู้เป็นเจ้าเข้าไปประดิษฐานไว้บนบรรลังหนึ่งอีกบรรลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่เคียงคู่กันเป็นก็ปล่อยให้ว่างไว้มิได้เอาสิ่งใดเข้าไปบรรจุประดิษฐานทางนี้ก็เพราะพระมหาเถระองค์อรหันต์ท่านสั่งไว้อย่างนั้นก่อนที่ท่านจะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็บังเกิดมีอันเป็นอัศจรรย์ขึ้นทันใดด้วยเดชะอำนาจอธิษฐานของพระคุณทนอุสุติสะอรหันต์องค์สำคัญกูตาคารเรือนยอดอันปราศจากจิตวิญญาณก็สำแดงอาการประดุจดังว่ามีจิตมีวิญญาณค่อยลอยขึ้นไปสู่อากาศวิหารเหาะไปเบื้องบนตามแนวมัคคาที่จะไปถูปารามไกลประมาณโยชน์มนุษย์และเทวดาทั้งหลายบรรดาที่ได้เห็นปาฏิหาริย์อธิษฐานฤทธิ์ต่างก็มีจิตโสมนัสศรัทธาพากันมาสักการะบูชาด้วยภูผาสุมาลัยธงชายและธงปากาธงปะตากถูกยกขึ้นเป็นทิวแถวพฤกษาทุมาไม้แต่บรรดาที่มีลำต้นใหญ่พอที่จะทรงคันฉัดคันธงได้นั้นแต่ร่วนแล้วไปด้วยธงหลากสีหลายชนิดชัดน้อยชัดใหญ่ร่วนห้อยย่อยหอมตลบอบอวนไปด้วยราดอกไม้และของหอมเสียงสาธุชนบรรลือรั่นสนั่นก้องไปตลอดสองข้างมัคคาที่กูตา

ผ่านเลื่อนไปในเบื้องบนนั้นคันค่อยเลื่อนร้อยแวกอากาศเวหามาจนถึงถูปารามแล้วเรือนยอดที่ประดิษฐานศพพระคุณพลอุสุติมหาเถระที่สมเด็จพระบรมกษัตริย์ทรงเข้าพระทัยสำคัญหมายว่าเป็นปุถุชนนั้นก็พระรันกระทำประทักษิณเวียนรอบถูปารามสิ้นตติวาระสามรอบแล้วก็ค่อยๆเหาะลอยไปสู่สถานที่อันเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ทีละแล้วปฏิหารอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ก็พรันบังเกิดมีขึ้นในบัดดลด้วยว่าฝูงชนทั้งหลายได้แลเห็นพระศิลาเจดีย์ซึ่งไม่มีจิตไม่มีวิญญาณได้กระทำปฏิหารเหาะลอยขึ้นไปทั้งองค์จากภูมิภาคพื้นดินแล้วไปประดิษฐานสุดหยุดอยู่เหนือภูตะคานนั้นสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นอัศจรรย์ขณะนั้นพระสงฆ์ทั้งปวงกำลังสอนพระไตรปิฎกทำกันอยู่ณเบื้องชั้นที่เจ็ดแห่งโลหะปราสาทซึ่งตั้งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระศิลาเจดีย์นั้นเท่าใดนักพระอาจารย์ผู้สอนไตรปิฎกแก่พระภิกษุทั้งหลายในโลหะปราสาทท่านหาใช่พระอาจารย์ภิกษุธรรมดาสามัญไม่โดยที่แท้ท่านเป็นพระอรหันต์สำคัญรูปหนึ่งซึ่งมีเกียรติคุณเกลือกล้องเกียงไกรทรงไว้ซึ่งสารอภิญญาและจตุปฏิสัมภิทาญาณปรากฏนามในพระพุทธศาสนาว่าพระมหาพยัคฆเถระท่านพระมหาพยัคฆเถระนี้ก็คือสมเด็จพระนาราธิบดีเทวานำปิยดิษฐ์ซึ่งทรงเป็นอาทิตถสหายได้เคยบำเพ็ญพระราชกุศลด้วยกันมากับสมเด็จพระราชาธิบดีศรีธรรมาโศกราชในการอันเป็นอดีตชาตินั่นเองโดยมีสังเขปประวัติซึ่งควรจักพรรณนาไว้ในที่นี้ว่าสมเด็จพระราชาธิบดีเทวานำปิยดิษฐ์ซึ่งทรงมีพระราชอำนาจยิ่งใหญ่ในลังกาทวีปนั้นพระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มากไปด้วยปุญญาธิการและทรงมีพระสติปัญญาล้ำมนุษย์จำเดิมแต่พระองค์ทรงมีพระทัยเรื่องใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยการแนะนำของสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชซึ่งทรงเป็นอทิตถสหายแห่งเมืองปาตลีบุตรแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระทัยผ่องแผ้วบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นอเนกประการทรงสถาปนาพระสังฆารามสถูปวิหารน้อยใหญ่เกือบทั่วขอบพระราชสีมาอาณาเขตที่จัดว่าเป็นประเทศที่สำคัญก็มีมหาวิหารเจดีย์ทวีวิหารถูปารามเวสคิรีวิหารเป็นต้นเสาะแสวงหาพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดามาบรรจุไว้ในพระสถูปเจดีย์ที่ทรงสร้างไว้เป็นอันมากเป็นส่วนพระธาตุเจดีย์แล้วทรงประดิษฐานไม้มหาโพไว้ในลังกาทวีเป็นส่วนพระบริโภคเจดีย์ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสามเณรด้วยปัจจัยลาภอันควรแก่สมณะทรงบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมให้รุ่งเรืองพัฒนากว้างขวางออกไปเพื่อให้คุณบุตรทั้งหลายได้เล่าเรียนบอกสอนแก่กันและกันเป็นการสืบต่ออายุพระบวรพุทธศาสนาให้มั่นคงสถิตสถาพรไปตลอดกาลนานปุญญาธิการอันยิ่งใหญ่ที่องค์สมเด็จพระนาราธิบดีเทวานำปิยดิษฐ์ได้ทรงบำเพ็ญไว้ก็คือพระองค์ทรงเป็นพระศาสนปถัมภ์ให้การกสงฆ์ทั้งปวงซึ่งมีท่านพระมหินเถระองค์อรหันต์ผู้ปิโยรสขององค์สมเด็จพระธรรมาพระอาทิตถสหายเป็นประธานดำเนินการกระทำพระจตุ
ทะสังคายนาจนสำเร็จเรียบร้อยลงไปด้วยดีอันเป็นเหตุยังพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นยั่งยืนมาจนตราบเท่าทุกวันนี้สมเด็จพระบรมราชาเทวานำปิยดิษฐ์ทรงพระราชอุตสาหะสั่งสมพระราชกุศลมีพระการเป็นอันมากชะนี้เสด็จสถิตอยู่ในราชสมบัติโดยสวัสดีตราบเท่าจนถึงแก่พีชีตักไซสวรรคตตามธรรมดาสังขารแล้วก็เคลื่อนแคล่วไปทรงอุบัติเกิดเป็นเทพบุตรจุดประเสริฐมีมหิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่เปรียบการได้กับสีธรรมาสุขราชเทพบุตรสถิตสวยทิพย์สมบัติเป็นสุขอยู่ณดาวดึงพิภพซึ่งเป็นแดนแห่งสมเด็จท้าวโคสีพระมรินทราธิราชสเสวยทิพย์สมบัติเป็นสุขอยู่ในสวงสวรรค์ไม่นานเท่าใดพระอรหันต์พระอรหัตตูนิพปนิสัยอันรุ่งเรืองแก่กล้าอยู่ในขันธสันดานก็เข้าตักเตือนบันดาลให้เทวานำปิยดิษฐ์เทพบุตรนั้นรันจุติจากดาวดึงสวรรค์ทั้งที่ยังไม่ถึงอายุไขการลงมาอุบัติในมนุษย์โลกเป็นกุมารงามโสภาที่ตระกูลมั่งคั่งมหาศาลแห่งหนึ่งณลังกาทวีปที่เคยเป็นบรมกษัตริย์มีอำนาจยิ่งใหญ่มาแล้วนั้นขั้นการเจริญวัยมีชนมายุได้7ขวบก็เกิดศรัทธาบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาอุสาหะเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธฎีกาไม่ช้าไม่นานก็สามารถยังพระวิปัสสนาญาณให้อุบัติขึ้นในขันธสันดานตามลำดับจนกระทั่งได้บรรลุพระอรหัตตมัคคญาณสำเร็จเป็นพระอรหัตประเภทที่ทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาด้วยว่าในขณะที่พระอรหัตตมัคคญาณจักอุบัติขึ้นนั้นสารสมบัติและจตุปฏิสัมภิทาญาณก็อุบัติขึ้นพร้อมกับพระอรหัตตมัคคญาณนั้นด้วยอำนาจอุปภาธิการที่ท่านได้สั่งสมไว้แต่ปางบักเทพบุตรจากดาวดึงโลกสวรรค์นามว่าเทวานำปิยดิษฐ์เทพบุตรที่จุติมาเกิดเป็นกุมารในตระกูลไม่ทรัพย์มหาศาลที่ลังกาทวีปแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีเกียรติคุณวิเศษรุ่งเรืองคู่กันกับพระคุณพลกุสุติสะมหาชระเจ้านี้มีนามปรากฏให้เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปในหมู่พุทธบริษัทและสังฆมณฑลว่าพระมหาพยัคฆเถระผู้ทรงสารอภิญญาและจตุปฏิสัมภิทาญาณทั้งเชี่ยวชาญฉลาดปราดเปรื่องในพระไตรปิฎกธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจอมมุนีบัดนี้องค์อรหันต์ท่านพระมหาพยัคฆเถระซึ่งเคยเป็นสมเด็จพระเจ้าเทวานัมปิยดิษฐ์มาแต่อดีตชาติท่านกำลังสั่งนั่งสอนพระไตรปิฎกธรรมบอกส่วนวินัยกรรมแก่ภิกษุทั้งหลายที่เป็นศิษย์อยู่ณโลหะประชาตสั้นที่7เมื่อได้สดับเสียงเอ็ดอึงเอกเริกสาธุการซึ่งเกิดจากปาฏิหาริย์อธิษฐานแห่งพระคุณพลอุสุติสะมหาเถระเจ้าตามที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ให้มีความสงสัยจึงมีเถระวาจาไต่ถามขึ้นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรเหตุไฉนจึงได้อื้องโกราหนนักกล่าวภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ของท่านและทราบประพฤติเหตุนั้นเป็นอย่างดียังกาเรียนท่านขึ้นว่าข้าแต่พระเดชพระคุณได้ทราบว่าท่านพระคุณทนอุสุติจะมหาเถระเจ้าซึ่งสถิตอยู่ยังมงคลวิหารท่านดับขันเข้าสู่ปรินิพพานเสียแล้วและบัดนี้
กูตาคารอันเป็นที่ประดิษฐานซากศพของท่านเกิดปาฏิหาริย์เหาะลอยจากมงคลวิหารมายังถูปารามพระธรรมปทักษิณเวียนถูปารามสิ้น3รอบแล้วเหาะลอยมายังพระศิลาเจดีย์แล้วก็บังเกิดมหัศจรรย์เพราะพระศิลาเจดีย์นั้นได้ปฏิหาริย์จากพื้นภูมิจากพื้นภูมิภาคปฏิพีเหาะขึ้นไปประดิษฐานอยู่ที่เบื้องบนอันเป็นที่ประดิษฐานบัลลังก์ตั้งศพขององค์อรหันต์ท่านคุณทนอุจุติตอีกชั้นหนึ่งเป็นอัศจรรย์เสียงอื้องเอิกเกริกโกราหลนั้นเป็นเสียงแห่งมหาชนที่ได้เห็นปาฏิหาริย์อันแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่ตนไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลยนะขอรับพระเดชพระคุณ ข้าแต่พระเดชพระคุณขอพระเดชพระคุณจงละการบอกพระไตรปิฎกทำไว้สักหน่อยชั่วครู่ชั่วยามเถิดเป็นไรแล้วพวกเราจงพากันไปดูปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่อันนั้นเถิดกันเถิดนั้นอย่างไรพวกเราและดูที่หน้าต่างโลหะประสาทชั้นที่7นี้ก็สามารถที่จะเห็นปาฏิหาริย์นั้นชัดเจนดีขอรับกระผมอย่างนั้นหรือถ้าเช่นนั้นเราจะละการสอนพระไตรปิฎกทำไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วจะขอดูปาฏิหาริย์นั้นสักหน่อยเถิดพระมหาชระองค์อรหันต์ท่านพระมหาพยัคฆ์ผู้เป็นพระสังฆาธิบดีอยู่ในสถานที่นั้นกล่าวดังนี้แล้วก็มีบัญชาให้พักการศึกษาพระไตรปิฎกธรรมแล้วค่อยเดินไปดูปาฏิหาริย์ที่หน้าต่างตามคำบอกเล่าของเจ้าภิกษุหนุ่มผู้เป็นศิษย์นักศึกษาขั้นได้ทัศนาเห็นปาฏิหาริย์นั้นอย่างถนัดพระมหาเถระเจ้าก็บังเกิดความเลื่อมใสโสมนัสในคุณแห่งพระอรหันตสาวกมหาขีณาสกทอดสายตาและดูไปพลางก็รำพึงจินตนาไปว่าอโหกุณฑละติดสัทเถโรโออันว่าท่านพระกุณฑลดิษะมหาชระผู้เคยเป็นสมเด็จพระเจ้าสรีธรรมาโสกราชซึ่งเป็นอาทิตะสหายได้เคยร่วมกัลยาณธรรมการกุศลด้วยกันกับอาตมะมาในอามาแต่ในอดีตพบบัดนี้ท่านจบชีวิตสังขารเข้าสู่ปฏินิพพานแล้วลอยมาโดยนภากาศจนอาตมะได้ทัศนาการแลเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นการดีประเสริฐนักเป็นการประกาศความศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์แห่งพระสาวกนิพพานอาตมะขอชื่นชมกับท่านด้วยอย่างใจจริงก็ในเมื่อท่านพระคุณทนอุสุจิตสะผู้เคยเป็นสมเด็จพระเจ้าสรีธรรมาโสกราชท่านดับขันเข้าสู่พระนิพพานย่อมปรากฏมีอิทธิปาฏิหาริย์เห็นปานชนีแล้วในการที่ตัวอาตมะผู้เคยเป็นสมเด็จพระบรมราชาเทวานำปิยดิตจะดับขันเข้าสู่พระนิพพานนั้นปาฏิหาริย์จักมีเป็นประการใดหรือไม่และอาตมะนี้จักอยู่ไปได้นานอีกสักเท่าใดหนอจึงจะสิ้นอายุสังขารดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปจินตนาการรำพึงมาถึงตรงนี้ท่านพระมหาพยัคฆ์ผู้มีอายุพรรษาทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาก็ให้พรันบังเกิดความอัศจรรย์ใจด้วยได้เห็นว่าชีวิตความเป็นไปแห่งตนถึงการที่จะขาดสูญสิ้นชนดับขันลงไปบัดนั้นเสียแล้ว
ไม่สามารถ

ที่จะยืนยงอยู่ต่อไปอีกได้เจิงสาวกแห่งองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถก็อาวัชนาการใคร่ควรอยู่ต่อไปอีกว่าในเมื่ออายุสังขารแห่งอาตมะมาถึงการสิ้นสุดลงดังนี้ก็เป็นการสมควรที่อาตมะจะอาศัยท่านพระคุณทนอุสุติผู้ไม่บุญญาธิการนิพพานไปยังจะเป็นการดีอันหนึ่งบัลลังก์ที่ว่างเปล่าซึ่งประดิษฐานอยู่ในกูตาคารเคียงข้างบัลลังก์ที่ตั้งศพแห่งพระคุณทนอุสุติตนั้นเขาทำไว้เพื่อประโยชน์อันใดไม่ใช่แน่แล้วบัลลังก์อันว่างเปล่านั้นองค์อรหันต์คุณทนอุสุติตผู้ชำนาญในอนาคตังสยานรู้แจ้งในการอันเป็นอนาคตท่านกำหนดทราบชัดว่าเมื่ออาตมะได้ทอดทัศนาเห็นปาฏิหาริย์ในครั้งนี้แล้วก็จักสิ้นอายุสังขารและดับขันเข้าสู่พระปรินิพพานอันเป็นสุภะอรหันต์วิเศษคู่กันกับท่านดังนั้นจึงมีเทระบัญชาให้ตั้งเพียงคู่บัลลังก์ที่ตั้งศพของท่านไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่อาตมะเป็นแม่นมั่นถ้าเช่นนั้นอาตมะจะขึ้นไปดับขันปรินิพพานอันว่างเปล่านั้นเพื่อให้สมกับเจตนาเจตจำนงของท่านผู้เป็นกัลยาณสหายร่วมก่อสร้างกองการกุศลด้วยกันมาแต่ปางบับท่านพระมหาพยัคฆ์เถระผู้อภิญญาลาภีดำริจิตคิดเห็นดีโดยตลอดชนีแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็มีจิตผ่องแผ้วโสมนัสปรีดามีเถระบัญชาให้ภิกษุทั้งหลายซึ่งประชุมดูปฏิหารอยู่ที่หน้าต่างให้มานั่งประชุมกันเป็นมหาสันนิบาตที่โลหะปราสาทชั้นที่7นั้นแล้วองค์พระอรหันตสาวกสำคัญในพระพุทธศาสนาจึงกล่าวประกาศขึ้นในท่ามกลางมหาสันนิบาตนั้นว่าข้าแต่พระสงฆ์ทั้งปวงบัดนี้ข้าพระเจ้าผู้มีนามว่าพระมหาพยัคฆะเถระจะขอลาท่านทั้งปวงล่วงดับขันเข้าสู่ปรินิพพานในการนี้ขอสาธุโทษสิ่งใดที่ข้าพระเจ้าได้เคยพลั้งพลาดประมาทด้วยกายวาจาใจอันเป็นโทษผิดต่อท่านทั้งหลายหากว่าจะพึงมีแล้วชายขอท่านทั้งหลายจงกรุณาอดโทษทั้งปวงนั้นให้กับข้าพเจ้าเสียในการบัดนี้ด้วยเถิดข้าแต่พระสงฆ์ทั้งปวงข้าพเจ้าจะขอลาท่านทั้งปวงล่วงลับดับขันเข้าสู่ปรินิพพานบนบัลลังก์อันว่างเปล่าซึ่งตั้งอยู่ข้างบัลลังก์ตั้งศพพระคุณทนอุสุติสะมหาเถระผู้มีศักดิ์ดาใหญ่ภายในกูตาคารที่คอยอยู่เบื้องบนณภาอากาศเป็นอัศจรรย์นั้นในการบัดนี้ขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงคอยดูจงคอยอยู่ดีเถิดกล่าวคำอำลาชนีแล้วสาวกแห่งองค์สมเด็จพระปฏิพแก้วจอมมุนีก็นั่งคุกเข่าอัญชลีก่อนพระนมเหนืออุตตมังคสิโรธยังพระสงฆ์ทั้งปวงให้อดโทษเป็นอันดีตามประเพณีอันพระอริยะเจ้าผู้จะเข้าสู่ปรินิพพานแล้วองค์อรหันต์ท่านพระมหาพยัคฆะผู้ทรงพระไตรปิฎกธรรมชำนาญในอภิญญาก็เข้าสั้นอธิษฐานจิตคอยเหาะรอยออกจากหน้าต่างชั้นที่7แห่งโลหะประสาทไปในอากาศวิถีด้วยอริยฤทธิ์ขั้นถึงกูตาคารนั้นแล้วก็เข้าไปสถิตอยู่ณบันลังอันว่างเปล่าซึ่งประดิษฐานอยู่เคียงข้างกับบันลังที่ตั้งศพพระคุณคนอุสุติตอุสุดิต2อรหันต์แล้วก็กระทำปรินิพพานก
กรรมดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปโดยมีกรรมชรูปและวิบากขันอันสูญสิ้นเป็นอัศจรรย์ในการข้างนั้นท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดของมหาชนซึ่งพากันแหนคอและดูอยู่ที่นั้นเป็นอันมากการข้างนั้นปรากฏว่ามีราชบุรุษหลายคนได้ทัศนาการเห็นปาฏิหาริย์นั่นแล้วยังเข้าไปกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิษราชาธิบดีซึ่งกำลังเสด็จออกปาราชการณพระแท่นที่ประทับในพระบรมมหาราชวังให้ทรงทราบถึงปาฏิหาริย์แห่งพระสาวกนิพพานอันแปลกประหลาดมหัศจรรย์อันไม่เคยปรากฏมาก่อนในลังกาทวีปเมื่อแรกที่เราราชบุรุษมากราบบังคมทูลโดยอเนกโดยออกนามว่าเป็นปาฏิหาริย์ท่านพระคุณพลอุสุดิษฐ์แห่งมงคลวิหารแดนไกลสมเด็จพระราชาธิบดีหาได้ทรงมีความเชื่อไม่เพราะพระองค์ทรงเข้าพระทัยว่าพระมหาจระเจ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่วันที่ได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาเถระนอนอยู่บนเตียงที่พักกลางวันด้วยยกมือซ้ายขวาขีดไปขีดมาเป็นวิปการกิริยาอันเป็นการขนองมือขนองเท้าธรรมดาของปุถุชนหาใช่วิสัยของพระอรหันต์ผู้มีสติอันไพบูลย์แต่อย่างใดไม่พวกเจ้าเอาอะไรมาว่าปาฏิหาริย์จะเกิดมีขึ้นได้อย่างไรกันเพราะท่านคุณทนอุสุติสะผู้สรานั้นยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงวิเศษอะไรยังเป็นปุถุชนอยู่อันธรรมดาว่าปาฏิหาริย์จบในดับขันเข้าสู่นิพพานจะปรากฏมีขึ้นได้ก็แต่เฉพาะแต่ท่านที่เป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเท่านั้นในการนี้เราหามีความเชื่อถือในถ้อยคำของพวกเจ้าใหม่ไปกลับไปเถิดเราไม่เชื่อสมเด็จพระบรมกษัตริย์ทาดิตผู้ทรงเป็นใหญ่ในลังกาทวีปตรัชนีแล้วก็ทรงกระทำราชกิจต่อไปโดยไม่สนพระทัยในข่าวปฏิหารแต่อย่างใดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเชิญเสด็จพระองค์ไปทอดพระเนตรดูเถิดพระพุทธเจ้าค่ะบัดนี้กูตาคารที่ประดิษฐานศพของท่านพระคุณผลอุสุติดอุสุดิษฐ์แห่งมงคลวิหารกำลังลอยอยู่บนเบื้องบนอากาศเป็นอัศจรรย์ที่บริเวณพระศรีลาเจดีย์ขอเชิญพระองค์รีบเสด็จไปในบัดนี้เร็วๆเถิดพระเจ้าค่ะหากมิเป็นความจริงตามที่กราบบังคมทูลมานี่แล้วข้าพระบาททั้งหลายขอถวายชีวิตพระเจ้าค่ะเราราชบุรุษซึ่งมีความจงรักในองค์พระมหากษัตริย์แห่งตนและมีความปรารถนาที่จะให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริย์นั้นเป็นอย่างยิ่งจึงกราบทูลขึ้นอีกด้วยความร้อนใจครั้นทรงเห็นราชบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นพากันกราบทูลอ้อนวอนรบราวอยู่เป็นนักเป็นหนาชะนีสมเด็จพระเจ้าสิทธัตถะดิษฐราชาธิบดีซึ่งทรงเคยได้รับความผิดหวังในองค์พระมหาเถระเจ้ามาแล้วครั้งหนึ่งจึงต้องทรงจำพระทัยพระราชกิจให้ข้างไว้ชั่วคราวแล้วเสด็จออกไปพร้อมกับหมู่เสนามาตรราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประชุมพร้อมกันอยู่ในที่นั้นครั้นเสด็จมาถึงบริเวณพระศิลามหาเจดีย์ซึ่งมีหมู่มหาชนชุมนุมกันอยู่อย่างหนาแน่นล้วนแล้วแต่แงนหน้าขึ้นไปเบื้องบนอากาศทั้งสิ้นพระองค์ผู้ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินจึงทรงแงนพระพักทอดพระเนตรขึ้นไปเบื้องบนอากาศบ้างก็ได้ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริย์แห่งสาวกนิพพานอันน่าอัศจรรย์ในพระทัยจึงทรงมีพระประสาทเลื่อมใสเป็นร่นพรหรือประมาณยกพระหัตถ์ขึ้นถวายนมัสการอยู่หลายครั้งหลายหน
เราเชื่อแล้วล่ะว่าพระกุณฑลอุสุดิต

มหาเถระท่านเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่หากว่าเจ้าผู้มิได้เป็นพระอรหันต์วิเศษแล้วใช่ไหนเลยปาฏิหาริย์อันแสนมหัศจรรย์เช่นนี้จักบังเกิดมีขึ้นได้และพระอรหันต์องค์ใดเล่านั่นที่ท่านดับขันปรินิพพานบนบัลลังก์ซึ่งตั้งอยู่เคียงข้างกับองค์อรหันต์ท่านพระคุณพลอุสุติดมหาเถระนั้นพวกท่านทั้งหลายจะพอรู้บ้างหรือไม่พระองค์ผู้เพิ่งเสด็จมาใหม่ยังไม่ทรงทราบความเป็นไปทรงชี้พระหัตถ์ทางเมพระดำรัสถามด้วยความสงสัยเป็นปันลังที่ประดิษฐานศพองค์พระอรหันต์ท่านพระมหาพยัคฆ์ผู้ชำนาญในพระไตรปิฎกธรรมพระเจ้าค่ะราชบุรุษเหล่านั้นพากันกราบบังคมทูลฮึพระมหาพยัคฆ์เถระเจ้าของอรหันต์ท่านเข้าสู่นิพพานแล้วหรือน่าแปลกใจนักท่านเข้าสู่นิพพานที่ไหนและท่านเข้านิพพานเมื่อไหร่เหตุไฉนเราจึงไม่รู้เรื่องเลยล่ะสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิษฐ์ผู้ทรงฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาตรัสถามขึ้นด้วยความแปลกพระทัยทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านพระมหาพยัคฆ์เถระเจ้านั้นเป็นที่ทรงรู้จักคุ้นเคยและทรงเคารพเลื่อมใสเป็นอันมากพระผู้เป็นเจ้ามหาพยัคฆ์เถระท่านดับขันเข้าสู่ปรินิพพานเมื่อสักครู่ไม่นานมานี้และที่นี้เองพระเจ้าค่ะราชบุรุษผู้หนึ่งซึ่งรู้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดกราบบังคมทูลแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นถวายให้ทรงทราบโดยละเอียดสมเด็จพระบรมกษัตริย์สัทธาดิษฐ์ได้ทรงสดับเรื่องที่ราชบุรุษผู้นั้นเล่าถวายจบลงแล้วก็ทรงมีพระมนัสเต็มตื้นไปด้วยประสาทะเรื่มใสในคุณแห่งพระอรหันต์ยิ่งจึงทรงมีพระราชดำรัสให้จัดหาเครื่องสักการะบูชามาโดยไวแล้วทรงกระทำสักการะบูชาศพพระอรหันต์ทั้งคู่ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่กูตาคารบนนภากาศนั้นแล้วก็บังเกิดอัศจรรย์บันดาลให้เห็นกันทั่วบริเวณนั้นอีกคือเมื่อสมเด็จบรมกษัตริย์ทรงถวายสักการะบูชาเสร็จแล้วไม่ทันนานพระศีลาเจตฐานบูตาคารเมืองอากาศนั้นก็มีอาการขยับขยื่นแล้วค่อยเคลื่อนค่อยต่ำลงมาจนถึงพื้นปฐุทาแล้วก็ประดิษฐานอยู่ณที่เดิมส่วนกูตาคารเรือนยอดซึ่งเป็นที่ตั้งศพพระอรหันต์ทั้งสองนั้นก็พลันขยับขยื่นแล้วค่อยๆเคลื่อนค่อยลอยตามศีลาเจดีย์ลงมาจากณภากาศแล้วไปประดิษฐานอยู่ณภูมิภาคพื้นปฐพีข้างเคียงกับพระศิลาเจดีย์เป็นมหัศจรรย์โดยเป็นไปตามคำอธิษฐานขององค์อรหันต์ท่านคุณพลอุสุติสสะมหาเถระทุกประการแล้วจึงมีพระบรมราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสัทธาดิษสะมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีการศพบรรพชิตองค์อรหันต์สำคัญในพระพุทธศาสนาทั้งสองรูปนั้นเป็นการพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่รับสั่งให้ปวงพุทธบริษัทและพระสงฆ์ทั้งหลายบรรดาที่มีใจเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถ้าการกระทำการสักการะบูชาเป็นอันมากแล้วพอถึงกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระราชาธิบดีสัทธาดิษฐ์ผู้ทรงเป็นใหญ่ก็เสด็จเข้าไปถวายนมัสการแล้วพระราชทานเพลิงก่อนชนทั้งปวงครั้นเสร็จการพระราชทานพระราชพิธีถวายเพลิงศพพระมหาเถระเจ้าทั้งสองแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระราชดำรัสสั่งให้ก่อพระเจดีย์บรรจุพระธาตุขององค์อรหันต์ซึ่งทรงคุณอันประเสริฐทั้งสองณบริเวณที่กูตาคารรอยลงมาจากนภาอากาศและสถิตประดิษฐานอยู่ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับพระศิลาเจดีย์นั่นเองแล้วก็ทรงจัดให้มีงานฉลองพระเจดีย์ที่สร้างใหม่ทรงบูชาด้วยเครื่องสักการะพันนานาวราม

0: ็นมโหฬารจักรวิธีแล้วก็รับสั่งให้เราราชบุรุษดูแลรักษาพระเจดีย์นั้นไม่ให้เป็นอันตรายโดยมีพระราชประสงค์จัดให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์โสดที่ผลแก่ปวงชนชาวลังกาที่พากันมาสักการบูชาด้วยประการฉะนี้ในการที่เป็นอาวสานแห่งบทอันว่าด้วยประวัติของพระเจ้าสีธรรมสุกราชก็เห็นว่าพอสมควรแล้วขอยุติแต่เพียงนี้แต่นี่จะอธิบายในบทอันว่าด้วยปฏิปัสสัทธิวิมุตตินี้ใครที่จะกล่าวสรุปความสำคัญเพื่อให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายกำหนดจดจำได้ง่ายว่าปฏิปัสสัทธิวิมุตตินี้หมายถึงการหลุดพ้นโดยความสงบเย็นเป็นอย่างยิ่งตัวปฏิปัสสัทธิวิมุตติที่แท้จริงก็ได้แก่พระอริยผลญาณอันประเสริฐในพระบวรพุทธศาสนากล่าวคือพระโสดาปัตติผลญาณพระสกทาคามิผลญาณพระอนาคามิผลญาณพระอรหัตตผลญาณพระอริยผลญาณอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้แหละเป็นตัวแท้ของปฏิปัสสัทธิวิมุตติในพระบวรพุทธศาสนาสมจริงตามหลักฐานอันปรากฏมีในคัมภีร์สุมังคระวิรานสินีอัฏฐกถาทีฆานิกายโดยอัดบรรณนาว่าจัตตาริสามัญญะปรานิมัคคานุภาเวนะกิเลสานังปฏิปัสสทันเตอุปัตนัตตาปฏิปัสสัทธิวิมุตติติสังขยังกัจฉันติสามัญผลสามัญญผลคือพระอริยผลญาณทั้ง4ย่อมถึงการนับว่าเป็นปฏิสัทธิวิมุตติเพราะเหตุที่เป็นคุณวิเศษซึ่งอุบัติผุดขึ้นหลังจากที่บรรดากิเลสทั้งหลายสงบนิ่งไปโดยอนุภาพแห่งพระอริยมรรคญาณวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุถึงปฏิปัสสัทธิวิมุตตินี้ก็คือต้องเป็นผู้มีโชคดีเกิดมาพบพระศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีใจกอบด้วยเลื่อมใสศรัทธาอุตสาห์จำเริญวิปัสสนากรรมฐานสามารถจังวิปัสสนาญาณให้บังเกิดขึ้นในคันธสันดานแห่งตนจนได้บรรลุถึงพระอริยมรรคญาณอันเป็นสมุจเฉดวิมุตติแล้วต่อจากนั้นพระอริยผลญาณอันเป็นปฏิปัสสัทธิวิมุตตินี้จึงจักอุบัติมีขึ้นตามลำดับนับตั้งแต่ปฏิปัสสัทธิวิมุตติขั้นที่1จนถึงปฏิสัทธิวิมุตติขั้นที่4อันเป็นขั้นสุดท้ายเมื่อพระอริยผลญาณอันเป็นปฏิปัสสัทธิวิมุตติขั้นสุดท้ายอุบัติมีขึ้นในคันธสันดานท่านผู้จะเริ่มวิปัสสนากรรมฐานก็ย่อมจักได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อริยบุคคลอริยอันสูงสุดในพระบวรพุทธศาสนาเป็นผู้ควรแก่การตักระบูชาของปวงเทพดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นพระมหาคีนาศพเจ้าผู้หมดจิตอยู่จบพรหมจรรย์ครั้นถึงวาระกำหนดอายุไขการแล้วก็จักดับขันเคลื่อนแคล้วเข้าสู่ปรินิพพานบรมสุขเป็นการล่วงพ้นจากมุขมนทนแห่งพญามัจจุราชคือความตายไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดให้ได้รับทุกข์ภัยในวัฏสงสารอีกต่อไปพรรณนาในประวัติของพระเจ้าสีธรรมสุกราชและพรรณนาในวิมุตติธรรมลำดับที่4แต่ย่อคือปฏิปัสสัทธิวิมุตติความหลุดพ้นโดยสงบเย็นเป็นอย่างยิ่งสมควรที่จะยุติลงได้แล้วต่อไปจะได้แสดงนิสรณะวิมุตติหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปวิมุตติธรรมลำดับที่5ซึ่งบัญญัติไว้ในศาสนาพรหมจรรย์ แห่งองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งปวงนี้มีชื่อเรียกว่านิสรณวิมุตติคือความหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปนิสรณวิมุตติความหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปนี้ขอให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายพึงทำความเข้าใจว่าหมายถึงความหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปของพระอรหันต์อริยบุคคลซึ่งเป็นไปในการทั้งสองคือในการปัจจุบันหนึ่งในการอนาคตหนึ่งจริงอยู่เมื่อบุคคลผู้มีวาสนาบารมีอันสังสมมาแต่ปางบักโดยมีพระอรหัตตคุณรุ่งเรืองแก่กล้าอยู่ในขันธสันดานอุตสาหะจำเริญวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธฎีกาสามารถยังวิปัสสนาญาณให้บังเกิดขึ้นตามลำดับจนกระทั่งได้บรรลุพระอรหัตตมรรคญาณเป็นอันเป็นสมุจเฉทวิมุตติและพระอรหัตอริยผลญาณอันเป็นปฏิปัสสัทธิวิมุตติแล้วท่านยอมได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเพราะสิ้นกิเลสสังโยชน์ทั้งหลายไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไปการได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าหลังจากพระอรหันต์อริยมรรคญาณพระอรหันต์อริยผลญาณบังเกิดขึ้นแล้วนี้จัดเป็นนิสรณวิมุตติในการปัจจุบันเพราะเป็นการหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปจากกิเลสสังโยชน์โดยประการทั้งปวงการดับขันเข้าสู่ปรินิพพานหลังจากที่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าแล้วของพระอรหันต์อริยบุคคลทั้งหลายซึ่งจะต้องปรากฏมีขึ้นอย่างแน่นอนในการต่อมาจัดเป็นนิสรณวิมุตติในการอนาคตเพราะเป็นการหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปจากภพชาติโดยสิ้นเชิงอธิบายเช่นนี้ยังไม่เป็นที่เข้าใจต้องการที่จะให้ชี้ลงไปอย่างชัดเจนที่สุดบ้างตัวนิสรณวิมุตติแท้ๆนั้นได้แก่อะไรตัวนิสรณวิมุตติแท้ๆได้แก่ยอดธรรมทางพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นยอดธรรมแล้วก็ต้องมีไม่มากคือต้องมีอยู่อย่างเดียวเป็นยอดธรรมขอจงกำหนดจดจำให้ดีอยากทราบนักหรือว่ายอดธรรมทางพระพุทธศาสนานี่คืออะไรจะเปิดชมหน้าให้เห็นในการบัดนี้ยอดธรรมทางพระพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานอันว่าพระนิพพานนี่แหละเป็นตัวนิสรณะวิมุตติที่แท้จริงนะอย่าได้สงสัยอะไรเลยพระนิพพานเมื่อกล่าวถึงพระนิพพานอันเป็นตัวนิสรณวิมุตติเราท่านผู้เป็นพุทธศาสนิกชนก็ควรจะได้ทำความเข้าใจให้เด็ดขาดลงไปว่าพระนิพพานอันเป็นนิสรณวิมุตตินี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของพระอรหันต์อริยบุคคลประเภทเดียวเท่านั้นแต่การได้รู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะแห่งพระนิพพานพร้อมทั้งการได้ลิ้มรสแห่งพระนิพพานและการได้เสวยอมตะสุขอันเกิดจากความบันดาลแห่งพระนิพพานนั้นย่อมปรากฏมีขึ้นได้โดยแท้แก่พระอริยบุคคลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลพระสกทาคามีอริยบุคคลหรือพระอนาคามีอริยบุคคลก็ตามหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันอริยบุคคลเป็นต้นแม้ว่าจะเป็นพระอริยบุคคลชั้นต่ำกว่ายังไม่สามารถที่จะบรรลุถึงนิสรณวิมุตติอันเป็นคุณสมบัติพิเศษของพระอรหันต์ถึงกระนั้นท่านก็ถึงกระนั้นท่านก็ย่อมมีปัญญาวิเศษสามารถที่จะเห็นตัวพระนิพพานได้อย่างเด่นในขณะที่พระอริยมรรคอริยผลบังเกิดขึ้นในขณะที่ท่านอธิษฐานเข้าผลสมบัติตามอำนาจแห่งพระอริยมรรคอริยผลที่ตนได้บรรลุนั้นหากจะมีปัญหาสอดแทรกเข้ามาในการบัดนี้ว่าในฐานะที่เราท่านเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและปฏิ ญาณตนเป็นพุทธศาสนิกชนก็ย่อมได้ยินได้ฟังคำสอนทางศาสนาถึงเรื่องพระนิพพานอยู่เนืองๆว่าพระนิพพานเป็นธรรมวิเศษพระนิพพานเป็นธรรมประเสริฐพระนิพพานเป็นธรรมสูงสุดพระนิพพานเป็นยอดของพระพุทธศาสนาดังนี้แล้วก็พรรณนาคุณวิเศษของพระนิพพานไปต่างๆนานาสุดแต่ปัญญาและบริหารของท่านผู้สอนจักพาไปซึ่งเมื่อฟังแล้วก็ให้มีใจเลื่อมใสเกิดอยากจะได้เห็นพระนิพพานขึ้นมาคือว่าอยากจะรู้จักตัวพระนิพพานเป็นกำลังดังนั้นขณะนี้ก็ได้โอกาสดีแล้วเพราะว่าท่านกำลังอธิบายเรื่องพระนิพพานอันเป็นนิตรณะปิมุตอยู่พอดียังใครที่จะขอร้องให้กรุณาชี้ให้เห็นตัวพระนิพพานอย่างชัดแจ้งสักหน่อยเถิดเป็นไรโดยชี้ให้เห็นชัดตรงไปทีเดียวจะได้หรือไม่ได้ล่ะวิสัชนาว่าไม่ได้ถึงจะอ้อนวอนขอร้องด้วยประการใดๆก็ไม่มีใครสามารถที่จะชี้แจงให้เห็นตัวพระนิพพานอย่างชัดแจ้งได้ขอบอกตรงๆว่าไม่มีใครในโลกนี้หรือโลกไหนที่จะสามารถพาใครต่อใครให้ไปดูตัวพระนิพพานหรือสามารถทำให้เกิดความเข้าใจซาบซึ้งและรู้รสชาติแห่งพระนิพพานได้อย่างแน่นอนยิ่งอยู่ในโลกปัจจุบันทุกวันนี้ถึงแม้จะมีผู้พยายามกล่าวถึงเรื่องพระนิพพานกันอยู่มากมายอธิบายกันถึงลักษณะและพระนิพพานว่ามีลักษณะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปอย่างนั้นเองคือว่ากันไปตามสติปัญญาและจินตนาการของผู้ว่าและโดยมากก็ปรากฏว่าตนของผู้อธิบายเรื่องพระนิพพานนั่นแหละจะได้มีสติปัญญารู้จักตัวพระนิพพานอันแท้จริงในพระพุทธศาสนาแม้แต่สักนิดหนึ่งก็หาไม่ได้คิดค้นด้นเดาแล้วก็กล่าวออกไปตามอัตโนมัติวิสัยเมื่อเป็นเช่นนี้ต่อให้มีเวลาพูดและฟังเรื่องพระนิพพานกันไปจนสิ้นลมปราณก็ไม่สามารถที่จะเห็นตัวพระนิพพานอันแท้จริงได้บัดนี้ขอให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายจงพากันเข้าใจไว้โดยตระหนักเถิดว่าการที่บุคคลจะมีโอกาสเห็นตัวพระนิพพานอันแท้จริงได้อย่างแจ้งชัดนั้นจะเป็นแต่เพียงอาศัยสุตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการสดับตรับฟังหรืออาศัยจินตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากจินตนาการไปตามปัญญาอาศัยนั่นไม่ได้โดยที่แท้ต้องอาศัยภาวนามยปัญญาคือปัญญาพิเศษที่เกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นด้วยเหตุนี้เมื่อท่านผู้มีปัญญาเกิดความปรารถนาใคร่จักได้ยนต์ชมหน้าพระนิพพานอยากเห็นตัวพระนิพพานอย่างชัดเจนและใคร่จักได้รู้ได้เห็นว่าพระนิพพานมีลักษณะหรือมีรสชาติเป็นอย่างไรบ้างอย่างนี้แล้วก็จะนิ่งเฉยอยู่ทำไมล่ะวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นหลักการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงตัวพระนิพพานที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ทรงพระมหากรุณาประทานไว้ให้พวกเราโดยเฉพาะเวลานี้ก็ยังปรากฏมีอยู่ในโลกยังไม่เสื่อมสูญสิ้นหมดไปเรียบลุกขึ้นขวนขวายปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นหลักการให้เข้าถึงตัวพระนิพพานกันเถิดเป็นไรหากไม่ใช่เป็นผู้อาภัพอัปปาทนาจริงๆแล้วรับรองว่าเป็นต้องได้เห็นพระนิพพานด้วยตัวของตัวเองอย่างแน่นอนเพราะพระนิพพานอันบวรนี้แม้ผู้มีวาสนาเพียงแค่พระโสดาบันก็สามารถที่จะเห็นได้อย่างเด่นชัดทีเดียวเมื่อได้เห็นพระนิพพานอย่างเด่นชัดด้วยตนเองเช่นนี้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความสงสัยหรือเที่ยวไตร่ถามใครต่อใครในเรื่องพระนิพพานนี้ให้เนื้อยากกันอีกต่อไปและถ้าจะมีใครอวดวิเศษว่าตูข้าเป็นผู้มีปัญญาผ่องใสสามารถที่จะอธิบายลักษณะพระนิพพานได้แล้วก็พรรณนาพระนิพพานไปว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ที่ได้เห็นพระนิพพานมาแล้วคือพระโสดาบัน ท่านก็อาจที่จะมีสติปัญญาตัดสินได้เลยว่าคนที่อวดวิเศษกล่าวถึงพระนิพพานนั้นเขามีปัญญาพรรณาลักษณะพระนิพพานได้อย่างถูกต้องท่องแท้หรือว่าเขาเป็นแต่เพียงคนโง่แต่อุตส่าห์กล่าวถึงพระนิพพานโดยวหารเป็นอัตโนมัติตามภาษาของคนอวดฉลาดที่ไม่มีความรู้แต่อยากพระนิพพานอันเป็นยอดธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นธรรมวิเศษที่มีค่าควรแก่การที่จะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนมากกว่าที่ควรจะอธิบายให้ฟังดังกล่าวมาฉะนั้นในการบรรยายเรื่องพระนิพพานอันเป็นนิสรณะวิมุตตินี้จึงจะของดไว้ไม่อธิบายลักษณะพระนิพพานว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นที่น่ารำคาญแก่ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายแต่จะขอรวบรัดไปอธิบายถึงประเภทแห่งพระนิพพานเลยทีเดียวว่าพระนิพพานอันเป็นตัวนิสรณวิมุตตินี้เมื่อแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆก็ได้สองประเภทคือสุปาทิเสสนิพพานอันได้แก่นิสรณวิมุตติในการปัจจุบันประเภทหนึ่งและอนุปาทิเสสนิพพานอันได้แก่นิสรณวิมุตติในการอนาคตประเภทหนึ่งซึ่งมีอรรถอธิบายตามลำดับคือสุปาทิเสสนิพพานหนึ่งอนุปาทิเสสนิพพานหนึ่งสุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่มีเบญจขันธ์มีชีวิตยังอยู่เพิ่งเข้าใจอนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่ดับเบญจขันธ์ดับชีวิตแล้วนี่เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานเพิ่งเข้าใจสุปาทิเสสนิพพานส่วนระยะเวลาเร็วยิ่งกว่าเสี้ยวหนึ่งแห่งวินาทีในขณะที่พระอรหัตตมรรคญาณอันเป็นสมุจเฉทวิมุตติและพระอรหัตตผลญาณอันเป็นปฏิสัทธิวิมุตติอุบัติขึ้นในขันธสันดานแห่งท่านผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธฎีกานั้นท่านก็ยอมได้สำเร็จพระอรหันต์อริยบุคคลซึ่งเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นพระมหาขีณาสพผู้สิ้นอาสวะสังโยชน์สมควรแก่สักการบูชาของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในขณะที่ท่านผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหากินาศกนี่แลนับว่าท่านได้เข้าถึงสุปาทิเสสนิพพานอันเป็นนิสรณวิมุตติในการปัจจุบันสุปาทิเสสนิพพานอันเป็นนิสรณวิมุตติในการปัจจุบันแน่หมายถึงพระนิพพานที่ยังไม่อุปทานขันธ์ 5เหลืออยู่คือพระนิพพานของพระอรหันต์อริยบุคคลที่ยังเป็นไปกับด้วยขันธ์ 5เพราะคำว่าสัพพุปาทิเสสนิพพานนี้แปลว่าพระนิพพานที่มีอุปทานขันธ์ 5เหลืออยู่กล่าวให้รู้ง่ายๆก็ว่าเป็นพระนิพพานของพระอรหันต์ที่ยังชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองคือองค์ท่านเองนะยังมีชีวิตอยู่ยังไม่นิพพานแต่ว่ากิเลสสังโยชน์ของท่านนิพพานดับหายไปหมดแล้วดังนั้นจึงมีวหารเรียกพระนิพพานประเภทนี้เรียกวหารหนึ่งว่ากิเลสนิพพานพระอรหันต์อริยบุคคลผู้มีจิตผ่องแผ้วปราศจากกิเลสทุรีซึ่งได้บรรลุนิสรณวิมุตติในการปัจจุบันคือสัพพุปาทิเสสนิพพานหรือกิเลสนิพพานนี้ขอให้ท่านผู้มีปัญญาพึงทำความเข้าใจไว้จงดีว่ากิเลสสังโยชน์ทั้งหลายของท่านเท่านั้นที่ดับสนิทตลอดกาลทุกวันเวลาแต่ว่าองค์ท่านเองไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่ใช่ว่าองค์ท่านจะดับคือไม่ใช่ว่าองค์ท่านจะเข้านิพพานดับสนิทอยู่ตลอดกาลหรือยึดหน่วงเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์อยู่เสมอไปทุกเวลานาทีโดยที่แท้โลกิยารมทั้งหลายกล่าวคือการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรู้รสการสัมผัสหรือการนึกคิดอารมณ์อื่นนอกจากพระนิพพานขอยุติแต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดโพทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาโพทอกอำเภอศรี

ักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.radio.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนมกราคมพุทธศักราช2550ในโอกาสเทศนาพระพาช่วยชาติณเรือนอีสานเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ลมไม้เย็นดีลมไม้นี่เย็นดีเขาเรียกต้นอะไรช้ำช้าเลยต้นเขาเรียกต้นอะไรช้ำช้าหรือก้ามปูเขาเรียกต้นก้ามปูพูดติดปากว่าก้ามเรียกง่ายดีนี่เขาชำนาญนะเขาชำนาญเขียนหนังสือเอามือซ้ายเขียนก็ได้นี่แสดงว่าชำนาญมากเขียนหนังสือเอามือซ้ายเขียนก็ได้เอามือซ้ายเขียนก็ได้ยังไม่ถึงสาม
2: การ
1: ใน
2: ทราบไปถึงประเทศไทยครับผม
1: นายไกรศรีวรรณสูตรผู้ว่าการฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มาอยู่ที่มาที่นี่ด้วยใช่ไหม
3: มาครับนั่งด้วยครับ
1: เออเหรอ
3: ฟ
1: ัง
3: เทศด้วยครับ
1: เ
3: หรอนั่งฟังเทศคร
1: ับ เออนั่นแล้วจำไม่ได้ครับเหรอนั่นเหรอผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ไม่มีอะไรนะ
3: คร
1: ับ เตรียมพูดได้เลย
3: ครับ
1: โอ้รถเยอะนั่นรถเต็มไปหมดเลย
3: ครั้งนี้มาที่นี่ครั้งที่3มาแล้ว2ครั้งหลวงตามาเนี่ย2ครั้งครั้งนี้ครั้งที่3
1: อ๋อครั้งที่3
3: ครับ
1: เริ่มเลยแล้วนะจะเริ่มเลยวันนี้เป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องชาวเขื่อนอุบลรัตน์เราพี่น้องทั้งหลายมาสร้างกองการมหากุศลในครั้งนี้เพื่อเป็นความสงบร่มเย็นทางด้านจิตใจงานภายนอกเป็นงานต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวกับธาตุกับขันธ์ถ้ามีกิเลสก็เกี่ยวกับความทะเยอทะยานดีดดิ้นกลายเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเรียกว่างานภายนอก

0: มักจะเป็นงานที่เต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟหาความสงบร่มเย็นไม่ค่อยได้แต่งานภายในจิตใจนี่เป็นงานที่ทำความสงบร่มเย็นแก่จิตใจของเราดังพี่น้องทั้งหลายมีท่านผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตท่านมาเป็นประธานในงานนี้รู้สึกว่าเป็นมหามงคลแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมาก ที่ได้รวมกายรวมใจรวมเวล่ำเวลาสละทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติเงินทองเข้าของแม้ชีวิตจิตใจตั้งใจว่าจะมาที่นี่แล้วยอมเสียสละได้เลยเอาตายก็ตายเป็นก็เป็นเราจะไปบำเพ็ญกุศลในวันนี้ที่เขื่อนอุบลรัตน์นั่นท่านทั้งหลายได้มาด้วยความอุตสาห์พยายามแม้ชีวิตจิตใจก็สละลงได้โดยไม่เสียอะไรเสียดาย นี่รวมทั้งหมดแห่งการเสียสละเหล่านี้เข้าสู่จิตใจเป็นมหากุศลของพี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากัน เพราะการบุญการกุศลนี้เป็นความชุ่มเย็นภายในใจใจนี้เป็นนักท่องเที่ยวไม่ได้อยู่เฉยๆเกิดจากที่นี่แล้วตายที่นี่ไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นไปเกิดที่นี่คือใจใจเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายมากที่สุดเราเห็นแต่หน้าที่การงานภายนอกวุ่นวายแต่จิตใจที่วุ่นวายใส่แต่ไปด้วยหน้าที่การงานผสมกับกิเลสตัณหาเป็นกลายเป็นฟืนเป็นไฟด้วยกันไม่ค่อยได้ชิดกันจึงต้องอาศัยธรรมเป็นน้ำดับไฟระงับดับกันไว้ให้พอมีความสงบเย็นใจสุขหัวนอนได้เวลาจะหลับจะนอนก็ไหว้พระสวดมนต์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่เลิศเลอของโลกโลกยอมรับทั่วหน้ากันหมดไม่มีใครที่จะปฏิเสธพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่เป็นของจริงของดีของเลิศของประเสริฐยอมรับกันทั่วหน้ากันเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกชาวพุทธ เลยรับถือพระพุทธศาสนาพึ่งเป็นพึ่งตายกับท่านการบำเพ็ญกองการกุศลนี้เราก้าวเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ท่านทรงสร้างบารมีมาก่อนที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นท่านวางไว้สามประเภทของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าประเภทที่หนึ่งทรงสร้างพระบารมีมา16อสงไขยแสนมหากัปประเภทที่2 8อสงไขยแสนมหากัปประเภทที่3 4อสงไขยแสนมหากัปจึงได้สมบูรณ์แบบเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาตามประเภทแห่งศาสดาทั้งหลายที่มีพระบารมีมากน้อยต่างกันประเภทที่1เป็นอันดับ1ประเภทที่2อันดับ2ประเภทที่3เป็นอันดับต่อไปคำว่าประเภทที่1ที่2ที่3นี้หมายถึงการแนะนำสั่งสอนหรือขนสัตว์โลกออกได้มากน้อยต่างกันส่วนประเภทที่16อสงไขยแสนมากับนั้นแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายนี้ให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้มากที่สุดจึงเรียกว่าประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองแปดสงไขย ก็แนะนำสั่งสอนสัตว์โลกได้ลองลงมาถึงประเภทที่สามเป็นสามประเภทด้วยกันนี่ล้วนแล้วตั้งแต่สร้างบารมีมาเต็มกำลังความสามารถกว่าจะได้มาเป็นศาสดาคือเป็นครูสอนโลกโลกยอมรับตั้งแต่มนุษย์เทวดาอินทร์พรหมยอมรับธรรมทั้งนั้น เราได้มากราบธรรมได้มาทำบุญให้ทานฟังเสียงอัดเสียงธรรมซึ่งนานๆจะได้ฟังทีหนึ่งนับว่าเป็นบุญญาลาภของเรามากทีเดียว นี่คือขนสมบัติอันอัตตสมบัติคือธรรมสมบัติเข้าสู่จิตใจของเราซึ่งโลกไม่ค่อยจะทำกันอย่างง่ายได้นอกจากเจ้าพุทธเหล่านั้นทำกันมากจึงให้ชื่อให้นามว่าเป็นชาวพุทธคือลูกศิษย์ตถาคตลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตามเสด็จพระพุทธเจ้าที่ทรงพาดำเนินมาอย่างไรเช่นทานบารมีนี่ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้า เรียกว่าเป็นนักเสียสละเป็นก็เป็นตายก็ตายเพื่อเสียสละแก่โลกทั้งหลายจนกระทั่งได้เป็นศาสดาของโลกขึ้นมานี่เราทั้งหลายได้มาทำบุญให้ทานเหล่านี้ สมบัติเงินทองเข้าของที่ได้มามากน้อยได้มาด้วย ความลำบากยากเย็นเฉินใจได้มาแล้วก็เป็นความรักความสงวนไม่มีอะไรจะสงวนยิ่งกว่าสมบัติเงินทองเข้าของของเราแต่เราก็กล้าเสียสละได้เพื่อสมบัติส่วนย่อยนี้ให้เป็นสมบัติส่วนใหญ่มหาศาลยกเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้คือการเสียสละสมบัติเหล่านี้ไปทำบุญให้ทานทางท่านทั้งหลายบริจาคมาอย่างนี้จะไม่ไปไหน สมบัติส่วนหยาบดังที่ท่านทั้งหลายยกมาเป็นผ้าป่าเหล่านี้เป็นส่วนหยาบอันนี้โลกได้เห็นชัดเจนว่ามาทำบุญให้ทานส่วนละเอียดนั้นไหลเข้าสู่จิตใจของพี่น้องทั้งหลายแล้วตั้งแต่เริ่มคิดว่าจะทำบุญให้ทานนี่บุญกุศลอันนี้ไหลเข้าไปฝากเป็นฝากตาได้ตลอดไปนี่เป็น บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่จะทำจิตใจของเราให้มีความสงบร่มเย็นจะยกเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารถึงพระนิพพานได้ก็เพราะการเสียสละมีการทำบุญให้ทานเป็นต้นเป็นสำคัญเหล่านี้แหละที่จะยกเราให้ขึ้นส่วนความตนีที่เหนียวความเห็นแก่ตนความเห็นเอาบ้ายศบ้าลาบบ้าได้ไม่มีเมืองพอบ้ากินบ้ากืนบ้ารีดบ้าถ่ายพวกนี้ขนฟืนขนไฟเผาตนลงในนรกแต่เขาก็พอกันพอใจขนกันเพราะกิเลสตัวหยาบโลนทำให้พอใจทุกข์ก็ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นยังไงศาสดาองค์เอกพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้เขาไม่ยอมฟังเสียงว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปเขาจะมีแต่ความทะเยอทะยานอยากให้ได้อย่างใจอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือพวกที่หนานแน่นที่สุดใน โลกของเรานี้มีสี่ประเภทของบุคคลท่านแสดงไว้ว่า อุคติจันยูประเภทที่หนึ่งที่พร้อมแล้วเหมือนกับวัวอยู่ในคอกปิดประตูคอกไว้ก็ตามแต่วัวเหล่านั้นมาออกันอยู่ปากคอกพอเปิดประตูคอกนี่ก็จะหลั่งไหลออกไปอย่างรวดเร็วก่อนเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันนี่คือประเภทที่หนึ่งเรียกว่าอุคติตันยูจะเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมพ้นจากทุกข์ได้อย่างรวดเร็วกว่าประเภทอื่นๆนี่เรียกว่าอุคติตัญญูนี่มีอุปนิสัยปัจจัยแก่กล้าสามารถที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างรวดเร็วผิดกับพวกเพื่อนเดียวกันที่อยู่ในข้อแห่งวัฏฏะด้วยกัน ประเภทที่สองวิปจิตัญญูรองกันลงมาตามหลังกันออกไปตามหลังกันออกไปเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยการสร้างบารมีมาพอแล้วพอแล้วเนยยะพอแนะนำสั่งสอนฉุดลากกันไปได้นั่นอันนี้ก้ำกึ่งนะถ้าเราอ่อนกิเลสก็ลากเราลงถ้าเราแข็งทางความดีงามฝืนกิเลสก็ผ่านไปได้ผ่านไปได้ท่านเรียกว่าเนยยะเป็นผู้ที่จะควรแนะนำสั่งสอนฉุดลากไปได้นั่นถ้าอ่อนก็กิเลสฉุดลากลงถ้าความดีแข็งธรรมะก็ฉุดลากให้หลุดพ้นไปได้เป็นสามประเภทด้วยกันนี่มีทางที่จะเป็นไปได้โดยลำดับแต่ปทะปรมานั้นเกิดมาเป็นรูปร่างของคนเป็นแต่เพียงว่าไม่มีหางเท่านั้นถ้าจะเรียกว่าหาว่าหมาก็ไม่สนิทใจเพราะส่วนมาก หมาเขา เขามีหางเว้นแต่หมาหางปุดหางปุ้นเท่านั้นแหละนะนอกนั้นเขามีหางกันเท่านั้นประเภทนี้เรียกว่าประเภทปทะปรมะรูปร่างกลางตัวเป็นคนแต่จิตใจนั่นเป็นเหมือนหมาหางกุดหางด้วนไม่สนใจกับการทำบุญให้ทานการกุศลใดๆทั้งสิ้นนี่แหละจิตดวงนี้นะมันต่างกันที่กิเลสตัวหยาบช้าละโมกเข้าหุ้มห่อจิตใจมากน้อยถ้ากิเลสเหล่านี้ได้หุ้มห่อจิตใจมากร้อยแล้วจะไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อบาปบุญนรกสวรรค์อะไรทั้งสิ้นแม้พระพุทธเจ้าจีพระองค์มาตรัสรู้รับสั่งสอนโลกทั้งหลายนี่เป็นสวคารธรรมที่ว่าตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วจะชอบขนาดไหนก็ตามพวกนี้เขาจะไม่ยอมฟังเสียงเลยเขาจะฟังแต่เสียงของเขาเท่านั้นแหละและพวกนี้ก็อยู่สืบลมหายใจไปวันหนึ่งวันหนึ่งหมดคุณค่าหมดราคาเพราะจิตใจหมดค่าหมดราคาแล้วสวมแต่ร่างมนุษย์ไว้เหมือนโลกทั้งหลายกันเท่านั้นเองพอลมหายใจขาดอำนาจแห่งกรรมชั่วชาติละโมกทั้งหลายที่สร้างไว้หนุนนานตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายนี่พลักทีเดียวลงตุ่มเลยนรกนรกสำหรับสัตว์โลกที่มีกรรมชั่วชาติละโมกต่างกันนรกมีหลายขุมมีถึง25หลุมนี่ใครเป็นคนสอนไว้ถ้าไม่เป็นศาสดาโอเอกทรงไว้ซึ่งโลกวิถูรู้แจ้งโลกนอกโลกในโลกผีโลกคนเลวโลกเทวบุตรเทวดาจนถึงนิพพานเรียกว่ารู้รอบขอบคิดไว้หมดควรแก่ความเป็นศาสดามาสอนโลกสอนขนาดนั้นโลกที่มันหนามันแน่นด้วยกิเลสตัณหามันไม่ยอมฟังเสียงแวกแนวลงในนรกไปจมอยู่ในนรกเขาไปสวรรค์นิพพานเสวยความสุขความเจริญอย่างนิพพานนี่เรียกว่าเที่ยงตรงเลยมันไม่ยอมฟังเสียงเพราะอำนาจแห่งความทะเยอทะยานความดีดความดิ้นของใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัวหยาบโลนพาจุดพาลากลงไปให้ไปจมอยู่ในนรกนรกก็มีถึง25หลุมโทษของนรกหนักเบาต่างกันอเวจีมหานรกนั้นเป็นอันดับหนึ่งใครลงได้ตกคนพวกอเวจีมหานรกนี่ที่มีกรรมหนักมากนี่ท่านยกไว้5ประการคือ 1. ฆ่าบิดา 2. ฆ่ามารดา 3. ฆ่าพระอรหันต์ 4. โลหิตุวาททำยุแย่ก่อกวนสงฆ์ที่มีความพร้อมเพียงสามัคคีให้จากกันเป็นสังฆเภทนี่แล้วก็นี่สี่แล้วเหรอลืมแล้วล่ะนี่ละห้าข้อแล้วพูดมานี่ครบแล้วยังไม่รู้นะมันจำไม่ได้แล้วมันแก่แล้วฮะ
1: พระพุทธเจ้าพ่อพระโลหิต
0: ฮะ
1: ทำลาย
0: เออแล้วทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ถึงขั้นตายแต่ทำเพียงพระโลหิตคือห่อเลือดเท่านั้นนะห้าประเภทนี้แหละเป็นประเภทที่จะลงสู่มหานรกอเวจีและตกนรกอยู่นั้นตีกับตีกันเพราะโทษหนักที่สุดท่านเรียกว่าอนันตริยกรรมห้ากรรมที่หาระหว่างแห่งความสุขจะแยบขึ้นมาเท่ากับแสงหิ่งห้อยอย่างนี้หรือฟ้าแลบอันนี้ก็ไม่มีมีแต่เสวยทุกข์มันทุกข์ตลอดตั้งแต่วันตกโลกลงไปหลายกับหลายกันที่จะกว่าจะได้พ้นขึ้นมาเหตุที่จะพ้นขึ้นมาก็ว่ากรรมค่อยหมดอำนาจก็เบาลงไปก็ค่อยแปรสภาพขึ้นมาใจดวงนี้ยอมรับว่าทุกข์มากขนาดไหนยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ยอมชิบหายคือใจไม่มีคำว่าชิบหายแต่ความทุกข์มากน้อยนี่ยอมรับหากไม่ยอมในความว่าตาจิตนี่ชิบหายนี่แหละพอพ้นจากนั้นขึ้นมารู้สึกตัวแก้ไขดัดแปลงตนให้เป็นคนดีขึ้นมาโลกแห่งมนุษย์ก็เป็นสมบัติของคนนั่นขึ้นมาโลกแห่งเทบุตรเทวราก็เป็นสมบัติของคนนั่นขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงโลกแห่งเท้ามหาพรหม ถึงพระนิพพานกลายเป็นมหาสมบัติของคนนั้นที่รู้ตัวกับตัวใหม่แก้ไขดัดแปลงตัวเองเพื่อความเป็นคนดีจนถึงขั้นสุดยอดแห่งความดีขึ้นมาถึงพระนิพพานได้นี่แหละการแก้ไขดัดแปลงตนเองให้ใจตาใจชิบหายนี้ไม่มีถึงนิพพานแล้วก็เป็นธรรมธาตุไปเลยไม่มีคำว่าศูนย์เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้รับผิดชอบในหัวใจของเราทุกดวงอย่าปล่อยเลยตามเลยตามความอยากความทะเยอทะยานของกิเลสถึงเป็นฝ่ายต่ำเรียกว่าอันธพาลคอยฉุดลากเราไปในทางต่ำเสมอถ้าเราเชื่อตามเราจะจมไปเรื่อยๆถ้าเราเชื่ออัดเชื่อทำแล้วเราจะฉุดลากตัวของเราสมกับเรารับผิดชอบตัวของเราแล้วก็ค่อยดีวันดีคืนขึ้นไปโลกทั้งหลายที่เป็นโลกแห่งคนมีบุญมีกุศลจะเป็นสมบัติของพวกเราทั้งหลายผู้เสาะแสวงหาความดีงามรังเกียจความ เลวร้ายทั้งหลายเนี่ยถ้าผู้ใดมีความยินดีกับความเลวร้ายทั้งหลายแล้วผู้นั้นก็จะจมไปเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดนั่นขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดไม่เหนืออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วไปได้กรรมดีกรรมชั่วนี้อยู่เหนือหัวใจสัตว์โลกทุกๆดวงไม่มีเว้นดวงแม้ดวงเดียวเลยท่านว่านัตถิกัมมะสมังพลังไม่มีอนุภาพใดที่จะเหนือกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้สัตว์โลกทำได้ทำกรรมทำดีก็ทำได้ทำชั่วก็ทำได้แต่ผลที่จะพึงได้นั้นห้ามไม่ได้ต้องเป็นไปตามการกระทำของตนทำดีได้ทำดีมากได้ดีมากทำชั่วมากได้ชั่วมากกรรมนี้ไม่ลำเอียงจึงต้องให้ระมัดระวังก่อนที่จะทำกิจการงานใดๆจะเป็นการกระทบกระเทือนตนเองให้เกิดความชั่วช้าหรือเสียหายไปให้ระมัดระวังอย่าทำเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบตัวของเราเองทุกคนเกิดข้างหน้าก็คือตัวของเราจะรับผิดชอบเราในการต่อไปตัวของเรารับผิดชอบเราเคยทำดีหรือทำชั่วล่ะถ้าเราทำชั่วเราก็รับผิดชอบทั้งชั่วไปเสวยกองทุกข์ไปโดยลำดับถ้าเราชอบทำดีเราทำแต่ความดีความดีจะเป็นเครื่องสนับสนุนเราให้ดีไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงคือพระนิพพานเราเป็นลูกชาวพุทธจึงขอให้ท่านทั้งหลายด้วยพิจารณาวันนี้เป็นวันฟังเสียงอัดเสียงธรรมเข้าสู่ใจฟังเสียงโลกเสียงสงสารเสียงฝืนเสียงไฟเสียงทะเลาะเบาแว้งกันมีอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งหาได้ไม่มีคำว่าบกบางโลกสกปรกโลกวุ่นวายหาได้ทั่วไปแต่โลกแห่งความสงบร่มเย็นคือทำภายในใจเข้ากันได้อย่างสนิทผัวกับเมียอยู่กันตั้งแต่วันแต่งงานจนกระทั่งวันตายไม่มีการทะเลาะเบาแว้งซึ่งกันและกันก็เพราะผัวก็มีธรรมเมียก็มีธรรมต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์สุจริตฝากเป็นฝากตายต่อกันไม่มีความระแคะระคายต่อกันระหว่างสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลียนเกิดขึ้นมาก็ถือพ่อแม่เป็นคติตัวอย่างอันดีงามก็กลายเป็นลูกหลานที่ดีมีขื่อมีแปรต่อไปนี่เป็นสกุลที่เด่นมองเข้าของกองเท่าภูเขาสู้ครอบครัวที่มีธรรมสมบัติภายในใจภายในครอบครัวนี้ไม่เลยท่านทั้งหลายอย่ามองเงินล้านเงินแสนเท่าภูเขาให้มากยิ่งกว่าความซื่อสัตย์สุจริตความมีธรรมในใจต่อกันเฉพาะอย่างยิ่งสามีภรรยาให้ฝาก เป็นฝากตายต่อกันทุกข์ยากลำบาก ที่ริ้วที่เลดนะขนาดไหนก็เราเป็นความสมัครใจหญิงคนนี้ก่อนที่จะได้มาเป็นภรรยาของเราเราไม่ได้มาด้วยการบีบบังคับซึ่งมีจำนวนน้อยมากที่มาบีบบังคับส่วนมากถ่อมากจนกลายเป็นประเพณีของสัตว์โลกที่ได้มาเป็นคู่ครองเป็นสามีภรรยากันได้มาด้วยความสมัครรักชอบซึ่งกันและกันเมื่อเป็นฉะนั้นให้จับต้นทางนี้ไว้ให้ดีอย่าให้จืดให้จางวันนี้รักกันวันหน้ารักกันวันนี้ซื่อสัตย์วันหน้าซื่อสัตย์ต่อกัน ตั้งแต่วันได้เป็นคู่ครองของกันและกันซื่อสัตย์ต่อกันจนกระทั่งวันตายผู้นี้ครองสมบัติมหาศาลภายในจิตใจยัง มีเป็นมรดกอันดีงามให้แก่คุณบุตรสุดท้ายภายหลังได้ยืดเป็นคติตัวอย่างนี่แหละความมีธรรมในใจเราจะเอาความสุขใดในโลกนี้มาแข่งความมีธรรมในใจไม่ได้นะเศรษฐีจะมีเงินกองเท่าภูเขาก็ตามเมื่อนำสมบัติเหล่านั้นไปทำความผิดแล้วสมบัติเหล่านั้นก็กลายมาเป็นฟืนไฟเผาตนได้แหลกเหลวไปหมดจมลงในนรกก็เพราะความลืมตนว่าเป็นคนมั่งมีสีสุขนั่นแหละลืมเนื้อลืมตัวแล้วไปทำความชั่วช้าละโมบสมบัติทั้งหลายแทนที่จะมีคุณมีประโยชน์กลับกลายเป็นฟืนไฟมาเผาตนนี่ให้ระวังอย่าลืมตัวคนจนก็อย่าลืมตัวคนมีอย่าลืมตัวให้ดูตัวคือดูใจของตัวเสมอวางตนให้สม่ำเสมอในหน้าที่การงานรับผิดชอบในสิ่งใดๆสิ่งนั้นชอบทำหรือไม่ชอบทำให้พิจารณาตรวจตราดูให้ดีซะก่อนก่อนที่จะลงมือทำซึ่งทำลงไปแล้วผลจะย้อนมาเป็นของเราจึงต้องให้เลือกทำตั้งแต่สิ่งที่ดีงามทั้งหลายท่านทั้งหลายจะได้ครองสมบัติอันชุ่มเย็นภายในจิตใจเกิดมาในชาตินี้เฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสามีภรรยาก็สงบร่มเย็นต่อกันจากกันไปได้เป็นผู้ครองกันข้างหน้าก็ต่างคนต่างดีติดกันได้ง่ายสามีภรรยามองเห็นกันติดปั๊บติดปั๊บเพราะบุพเพนิวาสชาติปางก่อนได้เคยสร้างความดีงามมาต่อกันพอมองเห็นกันเท่านั้นมันซาบซึ้งวิ่งตามกันไปเลยก็มีดังในนิทานที่ท่านแสดงไว้ในตำรา มีเศรษฐีสกุลหนึ่งเราจะยกมาให้เป็นคติแก่พี่น้องทั้งหลาย เศรษฐีคนนี้เขาเป็นคนใจบุญทั้งสองผัวเมียภรรยาเขาสร้างโบสถ์สร้างวิหารก่อนที่เขาจะตายหมวดเงินไปเป็นเขาตะก่อนนิยมชื่อก็ว่าเป็นโกดๆไม่ใช่ว่าเป็นล้านล้านเหมือนสมัยทุกวันนี้หมดเงินไปเป็นโกรธโกรธหลายโกรธและทำบุญให้ทานเป็นพื้นฐานแห่งคนใจบุญทั้งคู่มาโดยลำดับลำดาแต่เวลาจะตายเกิดความ ละหองระแหงกันเพียงนิดเดียวเท่านั้นแหละนะนั่นละความละหองระแหงนั้นเป็นความไม่ดีงามแล้วก็ทางฝ่ายสามีนั่นละเกิดความละหองระแหงและแค่ระคายกับภรรยาของตนทั้งที่ภรรยาก็เป็นคนดีแต่ผัวเข้าใจผิดเสียเวลานั้นรู้สึกมีความหงุดหงิดโกรธแค้นให้ภรรยาแล้วก็ตายไปเวลานั้น ตายแล้วสามีคนนี้เพราะโทษแห่งความและแค่ระคายโกรธแค้นให้ภรรยาของตนมันเป็นโทษเป็นกรรมตายแล้วเลยไปเป็นนายพรานป่าหากินเนื้อกินสัตว์อยู่ในป่ามาเป็นอาหารแล้วก็นำเนื้อสัตว์นั้นเข้าไปขายที่ตลาดไอ้ภรรยานั้นถึงเป็นคนดีไม่ได้ผิดตามคำสามีเข้าใจว่าตนผิดนั้นก็ไปลูกเศรษฐีตายแล้วทั้งสองคนไปไม่ได้ไปสวรรค์นิพพานแต่ไปเป็นมนุษย์เหล่านี้นะภรรยาไปเป็นลูกเศรษฐีมีลูกสาวคนเดียวส่วนสามีนั้นนะเพราะโทษเนี่ยความระแคะระคายโกรธแค้นให้ภรรยาตายแล้วไปเกิดเป็นนายพรานป่าหากินอยู่ในป่าในเขาได้เนื้อได้ปลาอะไรก็นำออกมาขายตลาดที่นี่ภรรยาคนนี้ซึ่งเขาเคย สร้างสมความดีงามมาด้วยกันเช่นสร้างโบสถ์เป็นเงินหลายโกรธนี่อันใหญ่นะแต่เขาเป็นคนใจบุญมาทั้งคู่นั่นแหละทีนี้พอตายแล้วก็ภรรยาก็ไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีมีลูกสาวคนเดียวสามีก็ไปเกิดเป็นนายพรานป่าทีนี้เกิดแล้วนายพรานป่านั้นตอนเช้านำเนื้อที่ป่านั้นเข้ามาขายที่ตลาดมาถูกเช้าผ่านมาหน้าบ้านของเศรษฐีเมียเก่านั่นแหละไอ้เมียเก่ามันก็อยู่ที่บ้านนั่นน่ะมองลงไปนั่น นี่ยเขาทราบได้เมื่อไหร่ว่านี่คือผัวของเขาเขาไม่ทราบมองเห็นถูกชะตากรรมกันถูกชะตา

0: และสุดท้ายต้องมองเช้ามองเย็นไปไหนไม่ไปคอยมองแต่นายพรานคนนั้นที่เขานำเนื้อไปจ่ายขายที่ตลาดแล้วเขากลับไปก็มองตลอดมองอยู่ไปอยู่บ้านเจ็ดชั้นนะทั้งที่มีสาวใช้ทั้งหลายนั่นเป็นบริษัทบริวารรักษาความปลอดภัยทุกด้านเพราะพ่อกับแม่รักมากไม่อยากให้พรากสายตาไปไหนเลยนี่เขาดูทุกวันทุกวันยิ่งดูดยิ่งดื่มไม่ได้ดูอยู่ไม่ได้ตอนเช้าคอยผัวเก่าที่จะเข้ามาขายเนื้อที่ตลาดตอนบ่ายก็คอยดูผัวเก่าที่จะออกไปเข้าในป่าไปหาเนื้อมาขายอีกอยู่เป็นประจำสุดท้ายทนไม่ไหวนี่เมื่อทนไม่ไหวแล้วก็หาอุบายจากบริษัทสาวใช้ทั้งหลายนั้นบอกว่าจะเข้าห้องน้ำแล้วก่อนที่จะเข้าห้องน้ำแกเจาะช่องไว้ก่อนนะเจาะช่องไว้เลยห้องน้ำไปนั้นน่ะเจาะช่องไว้เรียบร้อยโดยไม่มีใครทราบแกทำของแกเองเพราะความรักผัวของแกนั่นน่ะนี่แหละท่านทั้งหลายดูนี่แหละในตำราบอกไว้อย่างนี้พอถึงเวลาแล้วมองไปเห็นสามีเก่านั่นน่ะกำลังออกมาจากตลาดขับล้อขับเกวียนมานะพอมาได้จังหวะแล้วแกก็ปุ๊บปั๊บลงไปบอกว่าจะเข้าห้องน้ำแกไปทางห้องน้ำปั๊บแกออกช่องข้างหลังเลยนู่นไปรออยู่นู่นไปรอสามีเก่าของแกอยู่นอกบ้านออกไปเลยทีนี้เขาก็หากันยุ่งไปหมดแกออกพ้นไปแล้วพอดีสามีเก่ามาผ่านมานั้นก็โดดขึ้นล้อขึ้นเพียนไปเลยแล้วจะไปไหนจะไปด้วยว่างั้นเลยไปด้วยกันนั่นสาไปกับสามีเก่าไปด้วยกันนี่แล้วข้างหน้าจะไปพูดให้ฟังมากนักนะแล้วพูดจะเป็นคติตัวอย่างอันนี้เลยไปอยู่ด้วยกันมีลูกมีเต้าหลายคนนี่ก็เพราะอำนาจความดีทั้งหลายที่เขาสร้างไว้ด้วยกันมองเห็นกันคนหนึ่งก็เป็นนายพรานป่าคนหนึ่งเป็นโลกเศรษฐีถ้าธรรมดาของโลกที่นิยมชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำแล้วจะเข้ากันไม่ได้ลูกเศรษฐีกับคนทุกคนจนขายเรือขายป่านี่เขาเข้ากันได้สนิทปุ๊บเลยนี่คือสายบุพเพนิวาสชาติปรากฏไม่ได้ขึ้นอยู่กับมีความจนขึ้นอยู่กับสายบุญสายกรรมติดตามไปเลย ถ้าไปแล้วก็พอดีพระพุทธเจ้าตามเข้าไปในป่าอีกแหละก็ไปเจอสามีภรรยานั้นพอภรรยา ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็วิ่งเข้าใส่พระพุทธเจ้าเลยเพราะแกสำเร็จเป็นพระโสดาตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่อายุเจ็ดขวบแกสำเร็จเป็นโสดาเชื่อบุญเชื่อกรรมมาตั้งแต่นั้นแล้วเป็นแต่ทนเลือกประเพณีของโลกไม่ไหวได้อยู่ใต้อำนาจของกิเลสมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ไม่ได้ลดละในการเชื่อบุญเชื่อกรรมวิ่งเข้าหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าเทศนาว่าการได้ฟังสำเร็จเป็นพระโสดาขึ้นมาโดยลำดับลำดาลูกพระหลานเหล่านั้นเลยเป็นลูกแห่งชาวพุทธเรื่อยมาขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ นี่ละสายบุญสายกรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำอะไรนะเรื่องสายบุญสายกรรมเป็นสิ่งที่เหนือโลกเหนือสงสารใครทำไว้อย่างไรมันจะเป็นไปตามบุญตามกรรมเพราะฉะนั้นจึงพากันสร้างความดีงามต่อกันไปอยู่ที่ไหนความดีงามนี่เป็นเครื่องประสานกันแม้ที่สุดสามีภรรยาก็ตายจากกันด้วยความห่วงใยไม่มีอย่างอื่นอยากได้แล้วนะนี่คือความดีถ้าเป็นความชั่วมองเห็นกันวิ่งตามแล้วเป็นฟืนเป็นไฟเผากันเป็นหมากัดกันถ้าอยู่ในมนุษย์ก็เป็นหมากัดกันนี่ถ้าตกนรกไปก็เป็นหมานรกกัดกันอยู่หลุมนรกไม่ยอมฟังเสียงโยมบาลตีฆ่าเลยล่ะโยมบาลตีหลังจะแตกจนจะตายสัตว์นรกหลุมนั้นมันก็ไม่ยอมถอยการกัดกันนี่แหละคนหนาเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายจำนะวันนี้เทศนาว่าการพอเป็นคติเครื่องเตือนใจให้พี่น้องทั้งหลายจงพันพากันเชื่อบุญเชื่อกรรมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนเรื่องบุญเรื่องกรรมเป็นแก่นทีเดียวเป็นรากแก้วที่สุดสอนให้เชื่อบุญเชื่อกรรมการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่าประมาทคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเหมือนเหยียบหัวพระพุทธเจ้านั่นแหละให้พยายามประคับประคองตนไปในทางที่ถูกที่ดีตามทางของศาสดาเราจะเป็นลูกศิษย์ที่มีครูสอนแล้วดำเนินตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าตามเสด็จท่าน ท่านถึงไหนเราก็ถึงกันท่านถึงวันนี้เราถึงวันหลังต่อไปไปตามเดียวกันนั้นการเทศนาว่าการให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นคติเครื่องเตือนใจเป็นสิริมงคลในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์แก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายมีท่านผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผิดแห่งประเทศไทยเป็นต้นขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกันเถอะโอ้ยเทพไปจะมากันเหนื่อยได้สักกี่นาที
1: 30นาทีคร
0: ับ เออ
1: 30ครับ
0: โอ้เนี่ยได้มากอยู่เหรอได้ถึง30นะเออเป็นไงล่ะเทพวันนี้เป็นยังไงดีตัวบอก
1: คร
0: ับ เทพวันนี้เป็นยังไงเขาฟังออกมั้ง
1: ออกคร
0: ับ เพราะเราพูดเผลอๆพูดตื้นๆนี่นะให้เข้าใจโดยเช่นว่าเทพตกนรกก็เป็นหมากัดกันนี่ลูกเคยมีที่ไหนงัดออกมาพูดตั้งๆแล้วออกทางนี้ไปทางนี้เหรอตั้งนี้เลยตั้งดีละดีละเอาตั้งแล้วทางนี้แยกทางนี้ส่งทางนี้รับทางว่าแล้วเลยรับให้แล้วเอาไปพรุ่งนี้3 โมงกว่าพรุ่งนี้ใช่3 โมงทำมุกจุ๊บเด็กนี่คือผ่านครั้งเมื่อกลางวันเข้ากลางนี้มาตรงนี้ได้แบบว่าต้องขายเดียวกันมึงต้องไหนไปตรงนี้ไปนี่มาคอยรับทางนี้ด้วยรับไปทางนี้แล้วไปพูดตรงนี้มันก็ใจทั่วถึงมาพูดนะจริงงั้นกองคำได้แล้วพอใจกองคำไม่ครับ1 บาทเออนั่นโอเคมาขึ้นอีกแล้ว2 ผลหรือ3 ผล
2: คร
0: ั้
2: งนี้ครั้งที่3
0: โอ้ครั้งที่3ครับวันนี้ก็เทศคุกครั้งใช่ไหม
2: คร
0: ับ เฮ
2: ้ยครั้ง
0: แ
2: ล้วกัน
0: มา
2: ค
0: ุกครั้งคุกครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3เดี๋ยวมาครั้งที่4อย่างไรอ่ะ
2: เขาเตรียมนิมนต์ครั้งที่4ไว
0: ้
2: แล้ว
0: นะ
2: เขาเตรียมไว้แล้วคร
0: ับ แม่ก็อย่างนั้นเดือดแล้วใช่วันนี้มันหน้าเขาเตรียมไหมล่ะ
2: ก็สมควรให้เขาเตรียมนะครับ
0: เนื้อ
2: ยังติดใจติดใจเต
0: รีย
2: ม
0: ไ
2: ม
0: ่ก่อนคือว่าเขาจะเฉกไม่เฉกเนื้อ
2: เฉกนะครับไฟฟ้าชอบ
0: นะ
2: ไฟฟ้าชอบลูกตาไปมาทุกเขื่อนเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยล
0: ู
2: กตาไปมาทุกเขื่อนไฟฟ้าแล้วนะคร
0: ับ
2: ผมมีคนซีรีส
0: ์ที
2: ่ต่างๆไป
0: ผมจะจำไปฟังทุกแห่งนะ
2: คร
0: ับ นี่เหรอถ้ามาภาคหรือฟังเนี่ยส่วนมากถ้ามีโอกาสมักจะพูดเตลกเขาก็ฟังเขาหัวเราะไปนั่งภาคอีสานเหมือนเด็ก
2: ค
0: ือชอบพูดเล่นชอบอะไรภาคกลางเป็นภาคผู้ใหญ่ภาคอีสานเป็นภาคเด็กนี่เอาหลักธรรมชาติเป็นงั้นนะชอบเล่นกันนี่โอ้ยเหมือนเด็กเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะพูดเรื่องตลกเขากันโอ้ยเขาชอบมากมันเด็กพยายามน้ำภาพตอนออกยังอยู่นะเขื่อนวนยันสามหมื่นฟังว่าของคำหนึ่งบาท3 โมงครึ่งนั่น
3: สามโมงครึ่ง
0: ไปถึงวัดกระดุมจะยังวางเที่ยงแล้วถึงวัดยังไม่ถึงเที่ยงถึงวัดนั่นนะเอามาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเกินวนละ30,000 บาทพอ3,000 บาทเอาไปเลย3,000 บาท
2: เด็ก

0: ันเกิดเด็กชายก้องสุวรรณไตรรัตน์ถวาย500บาทครับนี่ก็ดนายและเพื่อน500บาทครับ
1: อ
0: ันนี้ไม่ประสงค์ออกนามถวายประจำเดือน600บาทครับ
1: ไปเสร็จแล้วนะเดินแล้วใจสูงแน่นอนเอาขึ้นมาเอา
2: บ้านเจ้าค่ะ
1: นะ
2: ดร.เจนนี่อินโดนีเซียเจ้าค่ะ
1: อ๋อ
2: คณะฝากมาน้อมถวาย30,000เจ้าค่ะ
1: เอามา30,000 30,000 30,000
3: จำลางครับ
1: ฮะ
3: พ
1: ี่
3: สำราญ
1: เอาไปหมื่นดร.เจนนี่เนื้อชายอินโดนีเซียมันถวาย30,000บาทเอาวาง
3: ไ
1: ว้
3: สบายคร
1: ับ คนก็มากอยู่นะวันนี้มากคนลมไม้ก็เย็นดีนะดูลมไม้เย็น
4: ด
1: ี
4: ข้าจอดสุดยอด
1: ส่งมาลาไปแยกลาไป
0: ครับ
1: แยกลาไปเฮ้ย
0: นี่เขาชื่อพ่อสมนึกแม่บางออนครับ
1: ถวาย
0: 1,000 บาท
1: ครับไหนบ้าง
0: ไม่รู้เหมือนกันเหรอนี่500ครับ
1: เ
0: หมือนกันนะพ่อสมนึกแม่บางออนนี่500ครับ
1: นั่นไม่แล้วเนี่ย
0: ขึ้นมาครับขึ้นมา
1: เล
0: ย
1: เอาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย
0: ดูหน้าท่านครับวางเลยครับ
1: เอาขึ้นมาเลย
5: ขอกราบขอบพระคุณหลวงตาที่มาเมตตาพวกเราในวันนี้ครับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับจะได้สอนพวกเราไว้เยอะจะจดจำที่มนต์การหน้าต่อไปครับ
1: มีโอกาสจะมาอีกดีละงานวันนี้ลื่นเริงบันเทิงสมบูรณ์พูนผลทุกอย่างวันนี้คนก็มากทุกอย่างมากกันไปหมดแล้วฟังเทศฟังธรรมกันไปฟังทั่วกันก็มีไมค์อยู่ที่นี่ฟังทั่วกันเอาละที่นี่หลวงตาจะได้ลาแล้วนะเอาละอยู่เย็นเป็นสุขเราลืมอะไรไม่ลืมนะเอาละไปละขึ้นไปออกเดินทางห้าโมงก็ถึงวัดแล้วประมาณห้าโมงก็ถึงวัดแล้ว
0: เอาเลยครับวางครับตอนหน้าเลยคร
1: ับ ได้ได้ได้ได้กลับละกลับวันละครับเลยครับเปิดทางเลยครับ ถึงนี่กันแล้วห้าโมงเวลาห้าโมงก็ถึงอย่างนี้ไปเลย
0: คร
1: ับ
0: ไม่แยกเข้าประเทศ
1: ไปแล้วไปถวายได้ครับเราไม่เล่ามาแล้วนะ
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนมกราคมพุทธศักราช2550ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณเรือนอีสานเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ขณะนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตอนกราบคารวะน้อมเล่าประวัติขับร้องโดยคุณเลนพรมแดนครับ

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตตอนกราบคารวะน้อมเล่าประวัติขับร้องโดยคุณเพลินบุญแดนครับเป็นอินิท่านหลวงรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่25เดือนมีนาคมพุทธศักราช2548ครับ
1: อาหารแต่ละชนิดพระเป็นนักปฏิบัติอาหารแต่ละชนิดชนิดเพื่อร่างกายและอัตธรรมภายในใจให้คัดเลือกตัวเองตัวเองคัดเลือกเอาอาหารจะเห็นอะไรๆมาความมับใช้ไม่ได้นะอาหารสัปปายะอาหารเป็นที่สบายคำว่าสบายนี่เป็นได้สองอย่างอาหารเป็นที่สบายแก่ธาตุแก่ขันธ์ด้วยเป็นที่สะดวกแก่การบำเพ็ญสมณธรรมด้วยถ้าอาหารดีจะ

พราะธาตุขันธ์แต่เป็นภัยต่อจิตใจก็ไม่เหมาะเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดเรื่องอาหารนี่ร่างกายของเรานี่มันชอบทั้งนั้นอะไรดีหมดดีหมดแต่เข้าไปเหยียบย่ำทำลายธรรมภายในจิตใจให้บำเพ็ญไม่สะดวกนั่นให้คิดกันนะนักปฏิบัติต้องคิดเรื่องเหล่านี้ไม่คิดไม่ได้นะอะไรเป็นที่สบายท่านว่าอาหารสปายะเนี่ยสำคัญมากอาหารเป็นภัยต่อร่างกายก็มีเป็นคุณต่อร่างกายก็มีและเป็นภัยต่อจิตใจก็มีให้คัดเลือกอาหารที่ดีดีดีนั่นแหละเหมาะสมกับร่างกายแต่เป็นภัยต่อจิตใจเป็นส่วนมากให้ท่านทั้งหลายพิจารณาเองที่กล่าวมาเหล่านี้ท่านแสดงไว้แล้วพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วนี่ก็ได้นำมาปฏิบัติเห็นผลประจักษ์ประจักษ์การคัดเลือกสิ่งเหล่านี้ไม่คัดเลือกไม่ได้นะสุ่มสี่สุ่มห้าอะไรอะไรฉันลงไปภาวนาก็ไม่ได้คิดอ่านใจตรองว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งใดบ้างการภาวนาจึงสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างหรือไม่สะดวกให้คิดดีๆเรื่องเหล่านี้นะไม่งั้นจะตั้งตัวไม่ได้นะนักปฏิบัติเราอะไรมาสุ่มสี่สุ่มห้าอะไรจะละเอียดแล้วยิ่งกว่าศาสนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงมาทุกอย่างละเอียดแล้วสุดขีดเลยนะการปฏิบัติตามนะถึงจะได้เห็นความละเอียดละออของธรรมที่ท่านแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมไปให้กิเลสพาดำเนินแล้วไม่เป็นท่าทั้งนั้นแหละแหลกหมดแหลกหมดเหยียบธรรมเหยียบธรรมพากันพินิจพิจารณาให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเคยพูดเสมอย้ำเสมอคือว่าสตินะการบำเพ็ญภาวนาสำหรับนักปฏิบัติสติติดขับจิตความคิดความปรุงไปเรื่องอะไรนี่ถ้าเผลอสติมันคิดได้ทันทีทันทีถ้าสติจับอยู่จับอยู่เอากิเลสมันจะล้นฟ้ามาก็ตามสติต้านทานได้สบายสบายเอาได้อยู่เลยนะถ้าไม่มีสติที่อย่างเดียวหมดท่าให้พากันตั้งสติใครสติดีเท่าไหร่การภาวนาจะดีมากโดยลำดับนะสติสำคัญมากแล้วให้สังเกตอาหารการควบฉันตัวเองผู้ที่ฉันมากฉันน้อยเป็นผู้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนั่นแหละเหมาะสมนะไม่เห็นแต่ว่าอะไรมาความมาความมาใช่ไม่ได้นะต้องคิดเราคัดเลือกเราเองอีกทีหนึ่งแล้วการภาวนาอดอาหารผ่อนอาหารมีผลอย่างไรบ้างรู้ให้ดีนี่ผ่อนอาหารดีดีดีหนักกว่าผ่อนอาหารเป็นลำดับลำดาไปอิ่มหมีพีหมานี่เหมือนหมูขึ้นเสียงจำได้ไหมล่ะไอ้พวกอิ่มหมีพีหมาเนี่ยมันเหมือนหมูขึ้นเสียงขึ้นแล้วไม่ยอมลงเสียงคืออะไรคือหมอนไปขึ้นหมอนแล้วไม่ยอมลงนี่แหละพวกกินกินมากมากก็นอนมากมากขี้เกียจมากมากพวกนี้พวกหมูขึ้นเสียงจำให้ดีต้องใช้ความพิจารณาทุกอย่างอะไรที่สั่งอะไรแล้วเราให้จับไปพิจารณานะการรับหมู่รับคณะมาไว้ที่วัดนี่ผมรับด้วยเจตนาด้วยการพิจารณาทุกอย่างนะแล้วเวลามาศึกษาเราอบรมอยู่ที่นี่แล้วให้พิจารณาตามคำที่สั่งหรือที่สอนไว้ให้ละเอียดรอนี่จะได้ผลมันจะได้ประโยชน์ไปใช่นะถ้าสักแต่ว่ามาสักแต่ว่าอยู่ไปก็แบบนั้นแล้วก็ใช่ไม่ได้ดีไม่ดีเอาชื่อของครูอาจารย์ไปจำหน่ายขายกินก็ได้มีเยอะนะเวลานี้ศาสนาของเราเลียวแหลมลงเรื่อยๆนะมันเลียวแหลมลงกับผู้ปฏิบัติธรรมถ้าความภาคความเพียรเลียวแหลมลงกว่านั่นละศาสนาเลียวแหลมยิ่งสติเลียวแหลมลงไปแล้วจะไม่เป็นท่านะจำให้ดีเราส่วนกายเราก็ยิ่งมุ่งหวังให้อยากให้พี่น้องชาวไทยเราหันหน้าให้เข้าใกล้ชิดติดพันกับคำเข้าไปเวลานี้ห่างเหินคำมากทีเดียวไม่สมชื่อสมนามว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธนะเพราะถือพุทธศาสนานี่จำนวนมากจำเสียงปากคนจะหัวใจจะถือไม่ถือเลยไม่ค่อยเข้าใจแต่เวลานี้มันออกชัดเจนว่าถ้าถือพุทธก็จริงแต่ถือศีลอย่างนี้ครับนั่นมันมาออกหน้าออกตามากศีลอย่างนี้ครับนั่นมันมาออกหน้าออกตามากทีเดียวนะ

ใหญ่ไว้รวมกุศลทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยมาลงในทิฏฐะภาวนาซึ่งเป็นธรรมยกใหญ่ผู้กุศลทำไปคือหายไม่หายก็เหมือนกับสัตว์ของเราที่เลี้ยงไว้บ้างไม่มีข้อของมันอยู่มันก็ป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ตามรอบบ้านรอบเรือนเราเนี่ยแต่เรื่องของเราเขามีบ้านเขาอยู่มีข้อเขาอยู่แรกก็ข้อครับแบบนี้บุญกุศลเราก็พ่วงเกื้ออยู่กับเจ้าของพอสร้างทิฏฐะภาวนาขึ้นซึ่งเป็นเหมือนธรรมนกใหญ่ที่นี่มาละที่มาบุญกุศลที่ไหนที่ไหนมารวมจุดนั่งหมดเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆไหลลงในธรรมนกใหญ่นั่นแหละมีบุญกุศลก็เหมือนกันนี่เป็นที่ประจักษ์จริงๆทิฏฐะภาวนาเรียกว่าธรรมนบใหญ่สำหรับรวมมหากุศลทั้งหลายเป็นมหากุศลลงในจุดนั้นหมดเลยอ่ะทีนี้พอลงจุดนี้แล้วส่งผึ่งเลยบัดกลางนี้มีร่วมตัวยาวผึ่งเลยจะเกิดยาวเสียมสู้ไม่ได้เร็วกว่านั้นอีกถึงเลยเราต้องอยากให้สร้างทิฏฐะภาวนาเพราะทิฏฐะภาวนานี่เป็นถึงที่ผิดคาดผิดหมายนะความคิดความอ่านยังไงอย่างนี้เวลาไปเจอความจริงตามความมุ่งหมายแล้วนั้นมันไม่เหมือนที่เราคาดเอาไว้นะคิดกันฟากฟ้าแดงจริงว่างั้นเถอะคิดกันขนาดนั้นปรากฏขึ้นที่ใจสิเราไม่เคยคิดเคยอ่านเลยเวลาปรากฏขึ้นมาจนอัศจรรย์โอ้อัศจรรย์ไม่ได้มันที่เรียกว่าผู้สงฆ์มหาผู้สงฆ์รวมตัวแล้วส่งเข้าถึงจุดนั่งเลยบุญกุศลนี่ไม่ไปไหนท่านจึงเรียกว่าสายธรรมสายทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ก็คือกุศลผลทำบุญให้ทานของเราเนี่ยมารวมตัวแล้วส่งเข้ามาหลวงสุดท้ายก็มหาทิฏฐะภาวนามารวมที่นั่นก็ยึดถึงเลยเจ้าก็มันยังสั่งสอนพระอย่างมือเท้าก็สอนเรื่องพระบ้างอะไรบ้างเพราะพระมาจำนวนมากมือเท้าตั้ง40มารวมที่นี่สำหรับวันนี้พระไม่เคยน้อยเราต้องบังคับเอาไว้พระวันนี้ไม่เคยน้อยบังคับเอาไว้ให้อยู่ในระดับพอดีมาทุกเสาร์ลมเล็กน้อยจะออกไปเราเข้ามาออกไปถ่ายเทก็ออกไปเรื่อยๆจะรับมากไม่มีที่รับหรอกมันมากต่อมากเราอยากเห็นเมืองไทยเราเด่นพุทธศาสนาขึ้นในเมืองไทยเราสมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธนะนี่มันไม่มีชาวพูดมันมีแต่ชาวผีน่ะผีโลภผีโกรธผีหลงผีราคะตัณหาผีความฟุ้งเฟ้อเหิมอยู่เต็มตัวมองดูคนคนหนึ่งนี้มีแต่ผีเต็มตัวเข้าใจไหมมองหาคนไม่เห็นผีรอบหมดไม่เห็นคนเลยคนทั้งคนไม่เห็นมองเห็นแต่ผีเดียวเหล่านี้ละรอบเต็มตัวเลยเราอยากให้กำจัดเหล่านี้ออกให้ทำได้สง่าขึ้นมานี่นะพอทำสง่าขึ้นมานี่จะจ้าออกเลยนะจิตดวงนี้คาดไม่ได้นะใครอย่าไปคาดคิดดูที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาเกียรติสงไข่เกียรติสงไข่นี่เป็นความคาดของท่านท่านยังไม่เห็นภูมิของศาสดาเต็มภูมิที่ท่านปรารถนาท่านคาดเอาไว้คาดไว้ถึงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแสนทุกแสนลำบากทีนี้พอมาเป็นพุทธเจ้าเต็มดวงตัดสรุปปึ่งขึ้นมาแล้วมองดูโลกนี่จนท่อพระไถ่นั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละความจริงเป็นอย่างนั้นนะพอเจ้าพระบาทที่มองดูสภาพเหล่านี้เป็นสภาพที่พระองค์เคยผ่านมาแล้วตั้งแต่ยังเป็นคนธรรมดาเหมือนเราก็จมอยู่เหมือนโลกทั่วไปพอจิตดีดผึ่งขึ้นเท่านั้นละมองลงไปสภาพตัวเองที่เคยผ่านมาแล้วจนดูมาได้ทั้งเขาทั้งเราดูไม่ได้ท่อพระไถ่มาอยากสั่งสอนโลกคือธรรมชาตินี่เหมือนว่าเหนือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหมือนเลยแล้วอันนี้ไม่เคยเห็นเวลาตัดสรู้ขึ้นมาว่าตัดสรู้ขึ้นมาอันนี้แหละจึงว่าคาดไม่ได้นะว่าพอตัดสรู้ผึ่งขึ้นมาเนี่ยมองดูสภาพที่เคยผ่านมามันเป็นแดนนรกไปหมดเลยอันนั้นมันเลยแดนสวรรค์เนาะพระนิชิวานิพพานเป็นอย่างนั้นนะยินตรงนี้คาดไม่ได้นะอย่าไปคาดนะบ่าให้เป็นก็ดีใจดีนะที่ใจก็คือการสร้างคุณงามความดีรวมเขาแล้วเข้าไรกิจภาวนาที่ภาวนารวมตัวแล้วที่นี่จ้าออกล่ะที่นี่ออกเลย
ใครมีอำนาจ

0: นามากน้อยเพียงไรจะรู้จะเห็นเต็มภูมิตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครรู้อะไรเห็นอะไรแน่นอนแน่นอนแน่นอนไปเลยแม่นยำตลอดไปเลยนั่นมันต่างกันนะเห็นนี้คาดหมายไม่ได้นะขอให้รู้ความจริงเถอะพอผางขึ้นมาฉะนั้นนะเจ้าของเองก็ไม่เคยคาดหมายแต่เป็นขึ้นมาอย่างจังๆต่อหน้าต่อตาไม่อัศจรรย์ได้ยังไงคนเราที่ดูพระเจ้าประสบเป็นพระพุทธเจ้ามานานสักเท่าไหร่ว่าจะสั่งสอนสัตว์โลกอุตส่าห์พยายามพอได้เป็นพระเจ้าแล้วกลับท้อพระทัยนั่นเพราะธรรมชาตินั้นมันเลิศเลยเหนือสิ่งอะไรทั้งหมดกลับมามองดูสภาพเหล่านี้มันเข้ากันไม่ได้แล้วจะจุดลากแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกตามความปรารถนาก็เลยกลายเป็นท้อพระทัยไปไม่อยากสอนแต่อย่างนั้นมันต่างกันอย่างนั้นนะผิดธรรมชาติจิตที่มันพ้นไปแล้วเป็นอย่างนั้นนะนะกับจิตที่จมอยู่ในกองมูดกองพูดตัวนี้มันต่างกันมากนะให้ฟังเสียงศาสดานะให้ฟังเสียงธรรมอย่าฟังแต่เสียงกิเลสเสียงกิเลสจะขุดลงไปเรื่อยต่ำถ้ายิ่งขุดลงไปลงนรกอเวจีจะยังขุดนรกอเวจีลงไปอีกนะนรกอเวจีก็ลึกพอแล้วมันยังขุดลงไปอีกนะกิเลสมันพาขุดลงไปเรื่อยๆนะส่วนธรรมนี่มีสติขึ้นดีขึ้นจนพ้นผึ่งอะไรนั่นมันต่างกันให้พากันอุตส่าห์พยายามให้ฟังเสียงธรรมอย่าฟังแต่เสียงกิเลสมันหลอกโลกหลอกสารให้จมอยู่ในทั่วโลกดินแดนนี้มีที่ไหนมีแต่กิเลสหลอกเพราะฉะนั้นทำทำไมหลอกมีแต่ฉุดลากขึ้นฉุดลากขึ้นกิเลสพาให้จมทำพาให้ฟื้นจำเอานะวันนี้พูดเพียงเท่านั้นจะมีอะไรว่ามา
1: ปัญหาธรรมครับ
0: ปัญหาธรรมอะไรถามมาควรตอบก็จะตอบ
1: ข้อที่หนึ่งครับลูกใช้คำบริกรรมพุทโธมาตลอดและพิจารณาสังขารของตัวเองและเริ่มพิจารณาสังขารของคนรอบข้างจนจิตนั้นจับติดอยู่ที่สังขารของตัวเองพิจารณาอย่างละเอียดทั้งในยามทำสมาธิและยามใช้ชีวิตตามปกติประจำวันการพิจารณาสังขารของตัวเองนั้นจิตได้สร้างให้ตัวเองได้เสียชีวิตในรูปแบบต่างๆเช่นโดนรถชนบ้างน้ำตายบ้างซึ่งแต่ละครั้งร่างกายจะได้รับทุกขเวทนายิ่งเจ็บปวดมากเท่าไหร่พุทโธกับสตินั้นติดแน่นพิจารณาถึงความเจ็บปวดไปตามๆกันจนกระทั่งลูกได้เห็นตัวเองร่างกายว่างเปล่าอยู่ในกองเพลิงกายปวดแสบปวดร้อนอันนั้นเป็นสิ่งที่กายรู้สึกแต่ใจนั้นเย็นช่ำมีภาษาธรรมได้ยินเป็นระยะจนร่างกายของตัวเองหายไปธรรมชาติทั้งปวงกลายเป็นความว่างเปล่าคือไม่มีจิตใจลูกสงบมากมีพลังพุ่งออกจากในอกและร่างกายรู้สึกเบาหวิวลูกเป็นสุขมากกับตรงนั้นจนไม่อยากจะออกจากสมาธิแต่ผู้รู้ได้เตือนว่าให้พอก่อนถอนกำลังออกมาก่อนต้องมีอะไรเรียนรู้มากกว่านี้แต่เมื่อลูกได้ออกจากสมาธิแล้วกลับไปทำสมาธิรู้สึกกำลังถดถอยพิจารณาแล้วจิตใจสงบดีอยู่แต่ผู้รู้กลับนิ่งเฉยไม่แสดงปล่อยให้ใจสงบอยู่ไปตามนั้นเป็นระยะเวลานานมากแล้วค่ะสิ่งที่จะต้องเรียนรู้กลับไม่ได้รู้แต่ตัวลูกรู้ว่าผู้รู้ยังไม่อิ่มเหมือนผู้รู้หนีไปซ่อนตัวลูกจึงใช้อุบายวิธีพิจารณาสังขารอีกครั้งแต่การพิจารณาเหมือนตั้งคำถามปุ๊บก็ตอบกลับได้ทันควันการพิจารณาถามปุ๊บตอบกลับได้ทันควันแล้วผู้รู้ก็บอกว่ารู้แล้วได้คำตอบมานานแล้วทำไมต้องถามหรือสงสัยอีกทุกวันนี้หลังจากลูกปฏิบัติภาวนาทีไรสตินิ่งแน่วแน่สงบร่มเย็นแต่ผู้รู้กลับไม่ทำงานไม่ทราบว่าลูกจะแก้ปัญหาอย่างไรดีเจ้าคะ
0: เท่าที่พูดมานี่ถูกต้องแล้วล่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ทำงานก็มันรู้อยู่นั่นมันทำงานอยู่นั่นล่ะโดยหลักธรรมชาติของจิต
1: ครับ
0: จิตไม่ทำงานมีเหลือจิตรู้นั่นแหละคืองานของจิตมีรู้อย่างเดียวแล้วกิริยาการแสดงออกไปแล้วเมื่อเข้าถึงที่แล้วก็เรียกว่าเป็นธรรมธาตุงานไม่งานไม่ปรากฏแล้วพอได้จะพอเท่านั้นถูกต้องแล้ว
1: ครับ
0: ให้ดำเนินไปอย่างนั้นแล้วนะ
1: ครับ
0: ถูกต้องแล้วล่ะไม่มีที่ค้าน
1: ครับ
0: ไม่มีที่ต้องติให้พิจารณาไปตามนั้นล่ะ

0: มันเป็นนักรู้มันจะสอดจะแทรกมันจะรู้จะเห็นมันเรียนตัวเองแต่ก่อนเรียนไปข้างนอกลุกลามไปเรื่อยเพลิดเพลินเป็นบ้าไปเรื่อยนี่เวลาเรียนเรื่องของตัวเองแล้วมันจะรู้นั้นประมวลเข้ามาประมวลเข้ามาละ
1: เอาไปคนที่สองครับเวลาผมนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการหมุนครับทำสมาธิแล้วเกิดอาการหมุนแต่ร่างกายไม่ได้หมุนนะครับเหมือนเป็นความรู้สึกครับอยากจะทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปครับ
0: ไหนว่าไงเอาพูดอีกทีนึงนะ
1: เวลานั่งสมาธิแล้วเกิดอาการหมุนครับแต่ร่างกายไม่ได้หมุนนะครับเหมือนเป็นความรู้สึกครับอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรต่อไปครับ
0: แล้วภาวนาแล้วภาวนายังไง
1: บอกบรรทัดเดียวนี่แหละครับ
0: นั่นเองเขาภาวนายังไง
1: ไม่บอกครับ
0: เพราะว่าจิตมันหมุนของมันมันจะหมุนไปไหนกันหมุนไปเถอะแต่หลักของการภาวนาหรืออะไรเป็นหลัก
1: ครับ
0: นี่ที่มาบกพร่องตรงนี้ให้ถือหลักนี่หลักภาวนาจับหลักอันไม่นะ
1: คร
0: ับ อันนี้มันจะหมุนก็หมุนไปละหมุนก็เป็นอาการของจิตอาการของจิตสงบเข้าไปจิตก็ไม่หมุนตัวจิตเองจริงจริงไม่หมุนแต่อาการของจิตมันหมุนเท่านั้นแหละ
1: คนที่สามครับขณะที่อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายในสังคมเมืองจิตกับสงบเย็นอยู่ท่ามกลางอกมีความระแวดระวังในสติมากขึ้นคิดอ่านเรื่องใดจะรอบคอบในกรอบของธรรมมากขึ้นซึ่งต่างกับเมื่อก่อนที่แม้อยู่ในสถานที่สงบแต่ใจพุ่งสร้างเมื่อได้เร่งพุทโธไม่ให้เผลอสติแม้กายอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายแต่จิตกับสงบเย็นอย่างนี้เรียกว่าจิตมีกำลังเนื่องจากความระวังไม่เผลอสติหรือเปล่าเจ้าคะ
0: ใช่ใช่แล้วถูกต้องตั้งสติให้ดีนะสติเป็นพื้นฐานสำคัญมากทีเดียวเอาละได้ความสติตั้งให้ดีตั้งเป็นพื้นฐานเอา
1: ครับคนที่สี่ครับหนูนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานเห็นว่าจิตไม่ค่อยสงบและไม่ค่อยได้คำตอบที่ชัดเจนนักให้กับชีวิตของตนจึงหันมาศึกษาพุทธเถรวาทอย่างจริงจังหลังจากนั้นรวมทั้งการฝึกนั่งสมาธิตามแนวสติปัฏฐาน4เนื่องจากนิกายชิเซนโชซิลที่เคยนับถือนั้นให้มุ่งสวดมนต์มากๆเมื่อก่อนนี้เขาเอาแต่สวดมนต์นะครับแต่หลังมาทำพุทโธครับเป็นการทำตนแบบพระโพธิสัตว์บนพื้นโลกเพื่อมุ่งหวังบรรลุพุทธภาวะในชาตินี้เขาสอนว่าการทำตัวเช่นนี้เป็นหนทางใหญ่เป็นการช่วยคนอื่นอย่างกว้างขวางเพราะได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นอย่างกว้างขวางไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วได้เฉพาะตนที่หนูสงสัยคือต่างกันระหว่างการมุ่งบรรลุต่างกันระหว่างการมุ่งบรรลุพุทธภาวะในชาตินี้ของนิกายที่เคยนับถือกับการมุ่งอรหันตผลเพื่อการหลุดพ้นที่กำลังดำเนินอยู่ในใจขณะนี้สำหรับปุถุชนคนธรรมดาแล้วอย่างไหนจึงจะถูกต้องเพื่อดำเนินชีวิตครับ นิกายชิเชนโชชิวยึดพระสูตร
0: นิกาย
1: นี่แหละครับเขาบอกมหายานนี่แหละครับยึดพระสูตรสัจธรรมคุณทิกสูตรท่องซ้ำเป็นล้านล้านคำต่อวันจะได้บุญมากเขาแนะนำไว้เช่นนั้นค่ะกราบนมัสการหลวงตาโปรดเมตตาตัดโลกผู้
0: ยังเขาภาวนาพุทโธอยู่หรือเปล่านี่
1: เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มาพุทโธแล้วครับ
0: เอาพุทโธนี่แหละนะ
1: ครับ
0: เอาพุทโธนี่แหละนิกายไหนก็ลงพุทโธนี่หมดพุทโธนี่เป็นที่รวมนิกายทั้งหลายนิกายแปลว่าหมู่ว่าพวกเข้าใจไหมมันหมู่มากพวกมากเรียกว่านิกายเป็นธรรมยุทธ์ที่การนิกายมหานิกายเนี่ยพวกมากพวกมากเอาว่าไปนี่เป็นพวก
1: อันนี้เขาอันนี้ย่อมาเอาใจความสาระสำคัญลักษณะเหมือนว่าปฏิบัติแบบพระโพธิสัตว์หวังสำเร็จพุทธภูมิกับให้เป็นสาวกภูมิเนี่ยเพราะว่าอย่างไหนจะกว้างขวางดีกว่ากันล่ะครับ
0: เอาพุทโธนี่ละนะ
1: ครับ
0: เอาลงนี่ละอย่าไปหมายโน่นหมายนี่มากนักนะ
1: ครับ
0: เอาคอยพุทโธนี่รวมตัวเข้าไปพุทโธจะเบิกเองเข้าใจนะ
1: ครับ
0: คาดอย่างนั้นคาดอย่างนี้เอาพุทโธจับพึ่งไปนี่มันจะกระจายไปหมดเข้าใจเหรอ
1: ครับ
0: เอาไปว้าเอาไปละ

0: หลวงตาก็จะไปแล้วที่ไ
1: ปแล้วครับครับ
0: ไม่เอาอะไรละไม่มีอะไรไปเลยที่นี่
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่25เดือนมีนาคมพุทธศักราช2548ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนธันวาคมพุทธศักราช2544มีชื่อกันเทศว่าพระธาตุลูกศิษย์หลวงปู่มั่นขอเชิญท่านฟังครับ
1: เมื่อวานต้องคำไม่ได้เลยนะเมื่อวานนี่ดูไม่ได้ท่องคำเลยตอนล่าง20ยอดเมื่อวานนะท่องคำไม่ได้เมื่อวานเขาบอกมาว่างที่วันคืนนี้นะเขาบอกเรื่องไอ้คือของน้องผู้ชอบกลายเป็นแก้วไปเลยว่าถ้าเป็นแก้วว่าแต่เรายังไม่ได้ดูถ้าว่ามีโอกาสพอดูได้เราจะไปดูเองคือถ้าดูแล้วถ้าเราได้ดูของเราแล้วเรียกว่า 100% เลยได้ดูได้เห็นด้วยตาของเราอย่างนี้ 100%ถ้ายังไม่นั้นยังไม่ดูสักก็ยังไม่เต็มไปเลยนะแต่ผู้ที่ควรเชื่อถือได้ด้วยการรู้เรื่องเหล่านี้ได้ดีเราก็เชื่อเช่นเดียวกันกับเราไปถึงเองนะแล้วผู้ชาติก็ชื่อท่านก็ชอบแล้วข้างเงียบเงียบธรรมดาช่างเศร้าจริงในป่าเนี่ยเขามากนะเพิ่งจะออกมาตอนนี้ตอนเป็นอัมพาตท่านเป็นโรคอัมพาตเคยเจอกับหมอกับอะไรนอกจากเจอกับหมอเลยยุ่งไปหมดเลยไอ้โรคอัมพาตเป็นเหตุนี่ไงท่านออกมาเกี่ยวกับประชาชนนะทุกทีทุกหาก็ลากท่านไปทำไมไปก็ลากท่านไปเยอะๆเท่าๆไปหมดไม่ใช่ท่านเยอะๆนะเรื่องราวมันเกี่ยวกับท่านมันรั่วเยอะๆเลยเสียไปนะกันครอบองค์ท่านเองไม่มีอะไรลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วมันสบายเอาไปหาหมอเอาไปหาหมอหาครั้งก็เยอะเยอะเกินเลยหามท่านไปที่นั่นที่นี่ไปเยอะเกินไหมล่ะเหมือนปลาเน่าหามไปประกาศเวลาคุยกับเราคุยดีนะคุยกับเราคือสนิทกันมากหลวงปู่ชอบเราก็ค่อยๆเกี่ยวนักตอนที่คนยุ่งท่านท่านเองไปยุ่งท่านทำให้ท่านไม่สบายใจด้วยแล้วเรื่องราวก็เยอะๆเชอะๆไปด้วยเราเริ่มไม่เข้าไปเกี่ยวไม่จะมาอยู่กับพระองค์อย่างนี้มากับท่านชี้หน้าเลยท่านเราอย่างนั้นต่อหน้าท่านท่านมาเยี่ยมเราอยู่บนกุฏิบนทะยานพอเราได้ทราบข่าวเยอะๆเชอะๆมาพระองค์นี้เขาบอกชื่อบอกนามมาผมมาก็ถามองค์นี้ชื่อว่าไงองค์นี้ชื่อว่าไงพอถึงองค์นี้ชื่อว่างั้นก็เปี้ยมทันทีเลยทั้งการชอบทั้งนิ่งไม่พูดอะไรเราเอาจริงๆเพราะว่าเปี้ยมเปี้ยมต่อหน้าท่านการชอบท่านศึกท่านยังไม่อยู่ให้มันวัดหนักศาสนาเอาขนาดนี้นะท่านมาทำครูบาอาจารย์ให้เยอะๆให้เสียเลยท่านไม่เสียท่านครูบาอาจารย์ไม่เสียท่านกำลังเสียเป็นเพื่อนมันถามเลยทั้งเหมือนคู่กันหมดท่านรู้ไหมว่าเอาวิธีต่อหน้าท่านนะยังไม่เงียบหลงตาไม่ไว้ใครเนี่ยพวกเนี่ยพวกทำให้ท่านเสียท่านยังเสียมันก็เยอะๆไปกับพวกเหล่านี้ไม่เสียไปมันเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชอบครูบาอาจารย์องค์ใหญ่มักจะมีถ้าไปทำเหม็นคุ้งเหม็นคุ้งอ่ะมึงเป็นไงไม่รู้นะผ ไม่ปรากฏเลยแต่พ่อแม่คือการมั่นมั่นปรากฏเลยนอกจากนั้นหนึ่งท่านไม่มีอะไรแต่พวกข้าเองที่ไปทำเยอะเถอะมันก็เหมือนคุ้มขั้วกันไปหมดนั่นว่าไงครูอาจารย์องค์ไหนก็มีพระตัวสำคัญสำคัญไปแทรกเป็นเปรตเป็นผีอยู่นั่นไงเมื่อถึงเอาพระผมนี่เดี๋ยวนี้มันก็สึกไปแล้วล่ะมึงพูดยังไม่สึกไล่เบี้ยกับนั่นเลยฉันอยู่ให้นักศาสนาทำไมเอาขนาดนั้นนะต่อหน้าผมกูชอบเนื้อข้างบนพอหันมาที่นี่ก็ถามเยอะเพราะจะเรื่องมานานแล้วเต็มหัวอกแล้วถามมาไปเพราะองค์ที่คงเป็นกับที่เขาบอกก็เพี้ยงเลยฉันเอาเลยดังนั้นเยอะเธอไม่มีใครพูดนะครูบาอาจารย์ท่านขี้เกียจพูดช่างปล่อยมันอยู่ง่ายๆตัวมันนั่นก็เยอะเธอครูบาอาจารย์องค์ไหนก็แบบเดียวกันท่านขี้เกียจยุ่งท่านไม่ยุ่งแล้วก็สนุกสร้างความสกปรกแล้วผมลองเข้าใส่ครูบาอาจารย์เข้าใส่วงคณะแล้วก็ศาสนาไปเลยไปอย่างนั้นนะ มันไม่ถึงจนได้นะครูบาอาจารย์องค์ไหนมักจะมีเสมอมันไม่ปรากฏเลยก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งฮะเรื่องเอาเจียกระลาบก็มือสำหรับหลวงปู่มั่นไม่ต้องถามสำหรับท่านเองท่านไม่เคยเกี่ยวแต่นี่เราคู่อยู่ใกล้ชิดอยู่ที่มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เอาจริงเราเครื่องบริหารเราควบคุมหมดเลยนั่นเห็นไหมอ่ะใครมายุ่งมาได้ว่างั้นเลยเราเป็นคนสั่งทีเดียวเลยสั่งนี้ไปนั่นสั่งนั่นแยกแยกแยกแยกแยกเรียบฟุบหมดบริสุทธิ์เต็มที่นั่นเห็นไหมอ่ะเราเป็นคนจัดเองพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจึงไม่ปรากฏเลยแม้นิดหนึ่งไม่มีเพราะงั้นตอนนั้นจะว่าเราควบคุมนั่นก็สุขใจเราไม่ตั้งใจควบคุมอย่างนี้แหละนะเราตั้งใจครูอาจารย์จะเวลาสิ่งเหล่านี้มีมามันก็มาเกี่ยวโยงที่จะรับผิดชอบนั่นเองที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเรียกว่าคุ้มง่ายเลยก็ได้สั่งทั้งทีเลยก็เรียกไปเจ้าหลานเขาเป็นคนจัดบริหารอะไรที่เขามาถวายท่านมากน้อยเนี่ยสั่งเขาทั้งทีเลยนะเอาบอกตำรวจมาบอกมาเสร็จแล้วเป็นคนสั่งแยกแยกอันนี้แยกไปทั้งนั้นแยกไปทั้งนั้นแยกไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นอย่างนั้นเราจัดเรียบไปอย่างนั้นไม่ถึงมืออะไรวะครูบาอาจารย์นั่งทำไม่ค่อยฟูหรอกมันสงบเยอะๆเสอะๆผ้าหน้าด้านมันเยอะๆถึงไม่หน้าด้านกับเราไม่ได้นะหน้าผากแตกทันทีเลยไม่ว่าองค์ไหนก็มาถึงเชื่ออยู่สิฟาดต่อหน้าหลวงปู่ชอบเห็นไหมท่านก็ย่ำเฉยเลยก็เราเก็บไว้หมดแล้วเรื่องราวทุกอย่างมันจะรอจะออกซะงั้นเองพอได้จังหวะปั๊บพุ่งทันทีว่าให้ศึกท่านยังอยู่ให้นักศาสนาเอาขนาดนั้นนะให้มันอยู่นักศาสนาเนี่ยคนทั้งโลกเขารู้กันหมดท่านทำไมรู้ท่านว่าขนาดนั้นนะเอาขนาดนั้นต่อหน้าหลวงปู่ชอบท่านไม่ว่าอะไรเลยก็ท่านรู้ยิ่งกว่าเราทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของพระตรงนี้เนี่ยเรามาเก็บมาจับคนนั่นคนนี้เข้ามาแล้วก็สายเยี่ยมเลยท่านจะว่าอะไรเราเพราะเราพูดตามหลักความจริงทำไมว่าท่านก็เฉยท่านแต่ก่อนโว้ท่านนี้จะอยู่ในป่าในเขาไงหลวงปู่ชอบนะท่านก็มาเกี่ยวกับท่านเป็นอาวาสเนี่ยแล้วแห่ไปนั่งถามไปนี่สุดท้ายก็เลยเอาสินค้าท่านถามประกาศขายจริงไปที่พระเยอะเถอะพวกเยอะเถอะอะไรอย่างใครเยอะเถอะประการมันก็ยุ่งกับจำกลางกันหมดเหม็นคุ้มไปหมดนะเพราะงั้นเราก็ไม่ค่อยไปเกี่ยวข้องกับท่านไปมันก็จะไปเจออีกก็จะเอาอีกนี่นะเจอองค์ไหนมันเอาองค์นั้นนี่ไม่เหมือนใครเนี่ยผิดจะได้มาเหยียบหน้าผากอยู่ได้ยังไงก็รู้อยู่ว่าผิดต่างคนต่างมาชำระความผิดแท้ๆทำไมจะพูดกันไม่ได้ชำระกันไม่ได้นั่นที่มันออกตรงนั้นอะเพี้ยงเลยแหละเราต้องฝึกฟันส่วนมากครูบาอาจารย์มักจะมีแต่เราเป็นคนน้อยกว่าท่านนะแต่ถ้าพูดแบบโลกมักจะเป็นเรื่องเราโจมตีท่านเสมอแหละท่านไม่ค่อยได้ว่าอะไรเราก็เห็นพระบ้า มันไม่ถอยใครนี่พระองค์นี้นะไปที่ไหนก็ใส่เปี้ยงใส่ครูบาอาจารย์อะไรที่หายคนแล้วหน่อยที่ก็ใส่กันนะเปี้ยงที่นี่ท่านก็ไม่ทราบจะเถียงเราว่าไงเปี้ยงจะว่าไงฮะยิ่งหลวงปู่ฟันไปแล้วโอ้ยเข้าท่าดีนะหลวงปู่ฟันฝ่ายเราโจมตีท่านนิสัยก็โอ้ยน่ารักน่าเคารพเลื่อมใสเราเทิดทูนท่านตลอดนะหลวงปู่ฟันนิสัยอาชีพใส่ใจคอทุกสิ่งอย่างเรียบหมดเลยนะหลวงปู่ว่านถึงขนาดนั้นยังถูกเราโจมตีใจบางที่พระบ้าอูนี่มันถอยไปเมื่อไรอยู่ๆก็บ้านี่แหละมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นมานะรวมหัวกันนะแต่มีในครัวของท่านด้วยเยี่ยมๆพระก็มีตรงไหนไปกะแต่ต้องนะมันจะตั้งโครงการขึ้นใหญ่โตด้วยจะพระนิมนต์พระมันตั้ง200-300จะทำบุญใหญ่โตถวายอายุท่านครบรอบปีเท่าไหร่นะเขาไม่มาปรึกษาท่านเขาประชุมกันเรียบร้อยแล้วตกลงกันคนนั้นเอาอย่างนั้นคนนี้เอาอย่างนี้ไปหมดแล้วมีแต่เขาโค้งๆอ่ะนะไอ้เราไม่โค้งละแค่นี้ใส่เปี้ยงหลงทิศไปเลยคนนี้พระก็ไม่กล้าพูดว่าอย่างไรไม่กล้ากลับเรียนท่านเดี๋ยวพระก็จะไปข้อมูลทุกข์ก็เถื่อนไปด้วยคงอย่างนั้นแหละพระไม่มีทางไปก็วิ่งมาเราเลยทีนั่นแหละเรื่องมันนะตั้งหน้ามาเลยเดียวมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังต่างๆแล้วนะเหตุการณ์เหล่านี้มีแต่เรื่องเสียหายทั้งนั้นรวมกรรมฐานไม่มีขี้หนีเลยเสียหายหมดตั้งอะไรๆขึ้นมาไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยเราพูดจริงๆเรื่องเหตุเรื่องผลต้องไปกับเหตุกับผลเขาก็มาเล่าให้ฟังอะไรที่เวลากับพระเนี่ยเราไม่ตอบอะไรเลยเฉยนะท่านมาเล่าให้ฟังอะไรแล้วนั่นเล่าให้ฟังหมดเรื่องราวในวัดฟังหมดเราไม่ตอบสักคำเดียวเลยเฉยเหมือนไม่รู้ไปที่นะท่านตามมาเล่าให้ฟังอย่างนั้นนะเฉยฟังมีเฉยอย่างนั้นก็มีไม่ตอบไม่ถามคำไหนเพราะพระที่เล่าให้ฟังมันแจ่มแจ้งหมดแล้วไม่ทราบจะไปถามอะไรเลยเพราะนั้นพระท่านก็กลับไปอีก2วันมั้งเพราะมันจวนวันเข้าไปแล้วเราก็ไปเลยเจ้าไปก็บึ่งเข้าหาท่านเลยโอ้ยเด็กโจมตีผู้ใหญ่เข้าท่าดีนะฮะท่านเจ้าผู้ใหญ่ท่านใจดีเรามันอย่างนี้แหละอย่างที่เห็นนะใส่กันเลยยกเหตุยกผลมาอย่างนั้นพอรวมลงมาแล้วนี่วงกรรมฐานจะเสียทุนนี่มีแต่ครูอาจารย์เท่านั้นที่จะห้ามทับนี้ได้วะนอกนั้นไม่มีใครไม่มีใครพระมาบอกเราก็ไม่กลับเรียนท่านนะกลัวจะกระทบกระเทือนท่านเราเป็นเรื่องของเราล้วนๆเก็บเรื่องทั้งหมดแล้วก็ขึ้นกลับเรียนท่านเลยไม่บอกว่าใครมาบอกเราอย่างนั้นไม่บอกเอาความจริงเขาใส่เพียงพอเสร็จแล้วนี่ครูอาจารย์จะว่ายังไงล่ะเรื่องเราก็เป็นอย่างนี้ล่ะครูอาจารย์จะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้หรือครูอาจารย์จะพิจารณาก็มีแต่ครูอาจารย์เท่านั้นจะชี้ขาดได้เรื่องของนี้นอกนั้นไม่มีในวัดนี้ว่างั้นผมในฐานะเป็นลูกศิษย์ก็มากราบเรียนมาทราบด้วยความรักสงวนครูอาจารย์คณะกรรมฐานของเราอะไรว่าไว้ไม่ได้ครูอาจารย์ต้องเป็นผู้ห้ามเองนะจะได้เลยไม่ได้ขึ้นเลยทันที

้องเป็นเรื่องครูอาจารย์ผมมากราบเรียนนี่ถือเรื่องราวเป็นความจริงอย่างนี้อย่างนี้นะพอเรามาแล้วก็ท่านก็คงจะเอาใหญ่ละท่านนะเลยเงียบเรื่องนั้นเลยเงียบเลยหายเงียบไปเลยนั่นก็มีแต่ท่านองค์เดียวนั้นท่านสั่งคำเดียวมันก็หมดเลยทีนี้ท่านไม่รู้ทีเขาตั้งทัพอยู่ด้านหลังด้านหลังรอบด้านไม่ให้ท่านรู้เนี่ยพาท่านฟังท่านรู้หมดแล้วมาหาเราเราถึงไปเองเพราะสงวนครูอาจารย์วงหมู่คณะมันจะเลิกเทอะไปหมดพอหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ทำได้ผู้น้อยต้องทำได้หมดนั่นนะตรงนั้นนะตรงมันจะเสียทีเดียวยังไงวันเกิดวันแก่นะวันเกิดตรงนั้นวันเกิดตรงนี้ใครก็เกิดยังไอหยองมันก็เกิดทำไมไปเห็นทำบุญวันเกิดมันไอหยองไอบุกี้นะคนมันฮะทำบุญวันเกิดตรงนั้นทำบุญวันเกิดตรงนี้โอ้ยเราโมโหนะอันนี้ของเราเราไม่ได้มีนะเรื่องของเราแต่ก่อนไม่ใครมาแตะไม่ได้เลยเรื่องอย่างนี้นะอันนี้มีชาติบ้านเมืองขึ้นช่วยชาติเมืองเราก็เลยเฉยๆไปเฉยๆนะเราเพื่อชาติบ้านเมืองเราไม่ได้เพื่อเราเรื่องของเรามีอะไรแม่ก็ไม่รู้จักเองเขาไม่เคยมีจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปไม่เคยมีวันเกิดวันตายอะไรเลยพวกท่านที่จะดำริขึ้นมาหรือพูดขึ้นมาแยบไม่เคยมีเราก็ไม่เคยมีนี่ก็มามีเอาอันนี้แหละตอนนี้แหละเรื่องก็รู้กันอยู่แล้วยุ่งหาอะไรสำหรับวัดป่าบรรดานี้งานอะไรๆไม่มีได้เด็ดขาดเลยเจ้านะไม่มีห้ามเด็ดขาดไม่ให้มายุ่งเลยแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นตลอดมาไม่ให้ยุ่งให้มีแต่ชาวภาวนาอย่างเดียวเท่าไหนไม่นั้นเลยควรไล่จะว่าไล่ทันทีเลยนี่มันเลอะเทอะมาพอแล้วหูหนวกตาบอดไปงั้นนะอยู่ทุกวันนี้นะของดีเหรอแบบดูแบบคุณหลวงตาบอดเอาตรงไหนเลยก็เราไม่เคยทำมาเนี่ยว่ามันเลอะเทอะจนแหลกหมดไม่ว่าที่ไหนตัวที่ไหนเลอะเทอะตามๆกันหมดนะอันนี้พระก็ต้องเลยเอาอีกแบบหนึ่งคราวนี้เด็ดขาดเลยไม่ต้องถามเราสั่งให้ไปทันทีทันทีไม่ต้องวิจัยถ้าอะไรเราเห็นด้วยตาของเราแล้วให้ออกจากวัดได้ไล่ทันทีเลยไม่ต้องมาถามไม่เสียเวลาเวลาเอาอย่างนั้นจริงๆไม่เด็ดอย่างนั้นไม่ได้นะจะชิบหายหมดศาสนาก็ไม่มีอะไรเหลือถ้าเดินเข้ามาเลอะๆเถอะๆมามองเห็นยืนข้างกลางเอาแล้วเปี้ยงไล่หนีทันทีเลยไม่ให้อยู่มันหนักว่าผู้รักษาอยู่ผู้ทำลายเข้ามาทำลายหาอะไรนั่นตรงนั่นที่ผู้รักษาแทบล้มแทบตายรักษาอยู่ผู้นั้นไม่ได้ร่ายหลังอะไรเข้ามาเหยียบมาทำมาถีบมาเตะมายันให้มันแหลกมันก็เสียหมดทั้งวัดเลยสินี่แหละถึงไม่มีใช้แต่เจอด้วยตาแล้วเอาเลยไล่เลยทันทีแล้วอยู่พูดถึงเรื่องหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบในตะกอนโอ้ยท่านอยู่ในป่าในเขาทั้งนั้นเลยนะตอนที่ท่านมาอันนี้ก็มาเกี่ยวกับโลกก็มาพาท่านนะถึงได้ถูกแห่หามไปโน่นหามไปนี่นะเลยกลายเป็นพระเลยเถอะไปตามจริยาของโลกที่มองเห็นเป็นอย่างนั้นแต่ท่านเองท่านไม่เป็นอะไรท่านจะเป็นอะไรเรื่องภาวนาเนี่ยเล่าให้ฟังสู่กันฟังโอ้น่าฟังท่านเก่งนะกับพวกเทวบุตรเทวดาเก่งมากเฉพาะสัตว์นี่คือเสือกับงูงูมันมาคอเคลียร์อยู่หัวท่านท่านว่างูไม่ใช่งูธรรมดางูเห่าซะด้วยท่านนอนพักอยู่กลางวันมันมาอะไรก็ไม่รู้ท่านว่ามันก็ขึ้นมานี่แหละท่านนอนอยู่กลางวันมาเนี่ยมันมาถูกเรานี่มันว่าคอเคลียร์อยู่หัวเนี่ยเนื้องูเห่าเอ้ามันอะไรนี่ท่านว่างั้นนะก็ไม่ได้นึกว่าเป็นงูงูมันมาเที่ยวธรรมดาละท่านนอนอยู่แคร่ท่านว่ามันมามันมาได้ยังไงมันมาขึ้นมาแค่นะรู้ว่ามีของอะไรเกี่ยวโยงกันมามันก็มาแล้วเขามาภาษาของมันกลางวันมันมาอยู่บ่าท่านนี่ท่านว่าเขาเคี้ยวหัวมันอยู่คงปวดหัวงูเห่าโอ้ยตัวใหญ่ท่านว่าแม่อะไรนี่ว่าแล้วเห็นมันมาคอเคี้ยวก็เลยปัดไปเงี้ยมาปัดไปโทษเนี่ยมันงูเห่ามันก็ทำอย่างที่อยู่แล้วมันก็ดีมันไม่ทราบจะทำอะไร

มาอะไรที่นี่ล่ะไปไล่มันไปมันก็เลยไปท่านว่านะท่านเขี่ยไปเฉยท่านไม่รู้ว่าเป็นงูมันมาคอเขี่ยท่านเลยมือเขี่ยไปตกแอะไปงูเห่าอย่างนั้นแล้วท่านเล่าให้ฟังตกไปแล้วมันก็ทำอย่างนี้อยู่มันทำอย่างนี้อยู่ท่านว่ามึงมาอะไรเนี่ยไปว่าท่านว่าแล้วมันไม่ค่อยเลื่อยไปท่านว่ามันก็ไม่ทำอะไรแล้วมันก็มาตามภาษาของมันมันไม่รู้ว่าคนนั่นนะไม่รู้มันจะเข้ามาหาอะไรมันมาคอเคียอยู่บนหัวแต่ว่าท่านนอนอยู่นี่งูเห่าแล้วหลายอยู่งูเรื่องงูนะท่านกับงูเนี่ยรู้สึกจะมีนิสัยเกี่ยวโยงกันกับหมานี่โอ้ยเหมือนกันกับหลวงตาบัวเลยนะกับหมานะวันนั้นไปด้วยกันเดินไปด้วยกันบิณฑบาตไปด้วยกันนั่นแหละคนเราคุ้นกันได้พูดอย่างนั้นนะเดินเราเดินไปท่านถือไม้เท้านั้นปลายมันแตกถือใส่ไปจับไปท่านถือไปอย่างนั้นละไปคุยกันไปพาเดินไปก่อนแล้วเราไปกับท่านสององค์เพราะมันมีเวลาเท่านั้นเลยคุยไปว่าเจ้าธรรมะเห็นว่าอันไหนล่ะว่าขอเงิน3,000เลยนะจะเอาไปไหนพระบวชมาบวชมาบวชมาหาเงินหาธรรมต่างหากเนี่ยโยเวลามันมีเงินมันก็จะได้เงินได้หรอกเวลามันจำเป็นกับเงินมันก็มีอยู่เนี่ยท่านว่างั้นนะแล้วเทียนไหนล่ะขน่อยบ้างด้วยเอาเทียนนั่นหน้าสั่งเอาให้เลยว่าให้เลย3,000แล้วก็ไม่ลืมเลยธรรมะท่านว่าเนี่ยขอกันหนัก3,000ในหน้าไว้เราบอกว่าลืมเดียวอย่าไปหยั่งเราเงิน2,000-3,000หรอบวชมาอาถรรพ์ธรรมมาหาเงินช่องยาวห่วยเวลาไม่มีเงินมันก็จะเลยเงินไว้เอาไปทำอะไรแล้วเที่ยวไปเห็นนั่นนั่นหน้าเอ้าถวายเลยเนี่ยถึงได้เลยไม่ยากอย่างนี้พอเดินไปพอไปถึงนั่นพวกญาติโยมเขายืนเป็นแถวยืนเป็นแถวรอใส่บาตรท่านพอไปถึงนั่นก็มีหมานี่แหละที่มันเข้ากันได้กับหลวงตาบัวนะเดินไปพอดีเขากำลังยืนเป็นแถวสะบัดพวกเขารู้นิสัยท่านแน่ละเขาเฉยเขาไม่สนใจนะเขารู้นิสัยท่านแล้วเราก็จับนิสัยได้เข้ากันได้กับเราสนิทพอไปปั๊บไปใกล้ๆแล้วมีหมาตัวหนึ่งมาเดินป้วนเปี้ยนเปี้ยนอย่างนี้ไม่เท้านั้นเวลาท่านเดินรับบาตรท่านก็วางทิ้งไปแล้วท่านเข้าลำบากกำลังจะไปถึงที่ทิ้งไม่เท่าเนี่ยหมามันมาเปลี่ยนท่านก็จับอันนี้เราใส่แล้วหมาเปี้ยเลยต้องเสียงหมาร้องแงะอันนี้ดังแคกเลยพอหมาร้องแงะหมาวิ่งมันท่านก็ทิ้งพวกเราก็ขบขันดีแต่เราก็ไม่พูดนะเฉยส่วนโยมเขารู้นิสัยท่านก็เข้าลำบากไอ้หมาเสือกเอาถูกไม้ตีหลังมันใส่หลังหมาปั้วแล้วหมาก็แงะก็วิ่งเลยจนกระทิ้งไม้เข้าลำบากท่านก็หมาเอาดีเลยนะนี่อันหนึ่งตามปกติท่านชอบเล่นกับหมาไอ้นี่อยู่ในวัดอยู่ดีๆนี่นะในวัดท่านมันมีคลองข้ามวัดคลองข้ามผ่านวัดไปนั่นน้ำเต็มอยู่นั่นที่เวลาหมามานั่นท่านบอกพระเนรร้านพระเนรไปไหนหมดมาร้านวิ่งมาพระเนรมาอะไรเนี่ยหมาตัวเนี่ยไอ้รัดหมาก็มัดให้ตรงนั้นรัดตรงนั้นตรงนั้นรัดตรงนั้นรัดตรงนี้นี่ไล่หมาลงคลองเขาจะไม่ใช่อะไรนะไล่หมาไล่ลงจนกระทั่งมันไม่มีที่ไปก็หมาพระวิ่งมาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวท่านสั่งมาให้มาแล้วเดียววิ่งมาที่ไหนได้มาลักหมาตัวนี้นี่ไล่ทางนั้นก็ไล่ทางนี้ก็ไล่ท่านก็ไล่ทางนี้ไล่มันกระโดดลงคลองโดดลงคลองมันก็ว่ายน้ำไปข้างมึงเห็นไหมมึงสู้พระได้หรือไปสู้กับหมามึงเห็นไหมมึงสู้พระได้หรือมันกระโดดลงน้ำทั้งนี้เลยนะไม่มีอะไรเท่านั้นแหละท่านชอบหมาเห็นหมาไล่จนกระทั่งมันไม่มีที่ไปมันก็ลงคลองมันก็ว่ายน้ำนั่นมึงเห็นไหมมึงเก่งกว่าพระหรือพระเก่งกว่าหมาไล่หมาลงของจนนั่นเองมันเล่าขบขันท่านชอบหมาท่านอาจารย์ชอบนิสัยท่านชอบหมา อยู่ได้ป่าได้เขาโหเวลาท่านพูดถึงเรื่องเทวดาไอ้เสือนี่มาบ่อยแล้ว
มหาท่านนะแปลกอยู่นะมันขึ้นมาบางทีกลางคืนบางทีตอนเช้ามันก็มาตอนวางนะเสืออันอยู่ถ้ำมันร้องวูบวูบขึ้นมาเนี่ยกำลังจะบินทบาทท่านว่าสว่างแล้วแหละแล้วท่านกำลังเดินโยกมจะลงบินทบาทตอนนี้ท่านอยู่ไหนไม่ทราบแต่อยู่ถ้ำเอาเดียวมันเสียงมันร้องโก้โก้ขึ้นมาโก้โก้โก้ขึ้นมาเสือเดี๋ยวนี้มันขึ้นมาอะไรขึ้นมาตามทางตามทางคนขึ้นมาท่านก็เดินโยกมอยู่มันก็โก้โก้โก้ขึ้นมาทำภาษาขึ้นมามากจริงมาถึงที่ท่านเดินโยกมพอมาเห็นท่านมันก็ยืนจ่ออยู่มึงมาอะไรล่ะมันว่างั้นมันก็เฉยท่านเดินไปพอมันมาอย่างนั้นนะแทนที่ท่านจะหนีท่านไม่หนีนะมึงมาอะไรเนี่ยท่านว่างั้นมันก็ยืนจ่อดูอยู่ดูท่าทางคนพอไปแล้วท่านก็จับผ้าจีวรเอาบาแล้วนี่มันก็ฟอกเสียงเท่านั้นแหละนะมันไม่ท่านไม่กลัวมันนะมันก็โคกทีเดียวมันก็เปิดเลยท่านว่านะตอนเช้าบินตบาทกลางคืนมันก็มาดีมาเล่นกันเรื่อยกับเสือท่านว่างั้นนะแต่มันไม่เคยทำไมนะดูลักษณะท่านไม่กลัวเสือนะไม่ว่าจะมาหาท่านกลางคืนตอนไหนก็ตามท่านเล่นกับมันได้อย่างสบายไม่มีลักษณะกลัวนะดูกิริยาท่านพูดท่านอะไรมึงมาอะไรมึงภาวนาเป็นไหมหนุ่ยกูภาวนามันขึ้นมายุ่งทำไมเห็นว่าแล้วเดียวก็เดินไปหามันเดินไปหามันก็ไปทำผ้าจีวรใส่ผู้ว่ามันก็โป๊กมันก็หนีเสียเห็นว่างั้นนะนั่นลักษณะท่านกลัวท่านไม่กลัวนะเจอบ่อยนะครับเสือหลวงปู่ชอบมันนิสัยมันต่างกันนะงูหนึ่งเสือหนึ่งน้องผู้ชอบกับพวกไอ้เรื่องไอ้พวกเทวุตรเทวดานี่มันเกี่ยวข้องอยู่เสมอแหละนี่แหละที่ท่านพูดถึงเรื่องท่านฝากมาจากพม่าเนี่ยโอ้ยมาเรียกว่าเสียงเป็นเสียงตายมาท่านว่างั้นนะก็เรียกว่าสมท่านเป็นกรรมฐานกล้าหาญนั่นเองนี่ตอนนั้นเป็นสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยที่พวกทหารนั่งผิดมาพ่นเพี้ยนอยู่ในเขตพม่าพอดีท่านบินทบาทกำลังนั่งให้พรอยู่พวกทหารนั่งผิดเข้ามาเขาก็เลยมาถามพวกนี้ถามพวกนี้เนี่ยเขาไม่ไว้ใจว่าพระนี่เป็นพระไทยเวลานั้นเหมือนกับว่าทางนู้นเป็นกษัตริย์กับไทยอยู่พวกอังกฤษนะท่านเท่าท่านนี้ก็พูดรับรองยืนยันท่านมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกเกิดท่านมาหลายปีแล้วท่านมาพักอยู่นี่นานท่านไม่มีอะไรเขาก็ยังไม่แน่ใจเขาดูแล้วเขากลับไปวันหลังเขามาอีกมาอีกเขายิ่งถามหนักเข้าเห็นท่ามาเลการเขาจึงมาส่งท่านเห็นท่ามาเลการแล้วกลัวว่าพวกอื่นมันจะหนักยิ่งกว่านี้ดีไม่ดีฆ่าท่านเสียว่างั้นเลยเอาท่านไปส่งใส่ทางนี้กับเมืองไทยเป็นทางที่พวกเขาขายของเถื่อนนั่นแหละพวกสิ่งพวกอะไรเขามีทางพอเป็นด่านๆพอรู้พอไปได้เท่านั้นแหละเขาก็ไปบอกทาง ให้ท่านจับต้นทางนี้ไว้ให้ดีท่านสังเกตให้ดีนะรอยพวกสัตว์พวกเนื้อพวกเสือพวกช้างมันผ่านไปสังเกตให้จับต้นทางให้ดีถ้าท่านผิดนี้แล้วท่านจะไปไหนไม่ได้เลยดงใหญ่มากเดินเป็นวันเป็นคืนหนึ่งจะว่างท่านก็พยายามจับทางนั้นออกมานี่แหละที่นี่ก็มาสำคัญตอนที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าวันนั้นท่านเพียมากจริงๆท่านบอกข้าวก็ไม่ได้ฉันแล้วก็เดินทั้งวันเนี่ยเพียมากเลยท่านเลยลำพึงในใจเนี่ยท่านเล่าให้ฟังเลยนะเนี่ยที่มันถนัดชัดเจนมากนะพอมาถึงที่นั่นเพียเป็นกำลังก้าวขาจะไม่ออกแล้วยังไงกันนี่แต่ละก่อนตั้งแต่เราอยู่เป็นปกติเทวบุตรเทวดาก็มาเกี่ยวข้องกับเราอยู่เสมอท่านนึกในใจนะแต่เวลานี้เรากำลังจะเป็นจะตายเทวดาเทวบุตรเทวดาทำไมใจดำน้ำขุ่นนั่งหนาอย่างนั้นพระกำลังจะตายก็ไม่เหลียวแลกันบ้างเลย

ยังไงกันท่านนึกอย่างนี้นะคือถ้าโหลดอาหารถ้าไม่ฉันอาหารไปอีกโอ้ไม่ถึง3นาทีนะปรากฏว่าถ้าว่าอย่างนางกัลยาณีท่านเดินไปเดินลงเดินไปลงอยู่ข้างล่างมันโล่งๆหน่อยข้างบนมันมืดหนาไปหมดด้วยใบไม้ข้างล่างมองเห็นบนข้างมองไปเห็นบุรุษคนนั้นนั่นนะเขานั่งจบอาหารอยู่หรือมองว่านี่มันคนจะใส่บาตรหน้าสนุกก็ดงอันนี้ก็ดงทั้งดงมันไม่มีผู้มีคนคนคนนี้เขามาจากไหนจะมาใส่บาตรเราหน้าวะท่านก็เดินไปพอเดินไปถึงนั้นเขาก็บอกนิมนต์ท่านพักที่นี่ก่อนว่างั้นนะนิมนต์ท่านพักที่นี่ก่อนขอใส่บาตรท่านว่างั้นนะโยมมาจากไหนท่านถามมาจากนู่นชี้ยืนสูงไม่ได้บอกมาจากบ้านนั่นบ้านนี้มาจากนู่นชี้ยืนสูงเขาก็เตรียมเลยท่านก็เลยปลดเปลื้องอะไรออกเอาบาตรออกรับ เขาแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้ววันนี้ท่านจะถึงเมืองไทยในวันนี้แหละก็ว่างั้นนะนิมนต์ทำบิณฑบาตซะก่อนค่อยไปจะถึงเมืองไทยในวันนี้แหละเขาว่างั้นนะแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวก็เหมือนคนทางคนไทยแล้วแต่งอย่างนั้นนะแต่ดูลักษณะท่าทางโอ้ยเป็นสง่าราศีทุกอย่างคนคนเดียวผู้ชายอายุจะประมาณสัก30เนี่ยก็ว่าประมาณนั้นแล้วทีนี้พอท่านเตรียมบ่าวไปเขาก็มาใส่บาตรคนนั้นแหละมาใส่บาตรพอเข้ามานี่แบบกลิ่นมันไม่ได้กลิ่นธรรมดาท่านว่าอย่างนั้นนะกลิ่นปึ๋งขึ้นมานี่อ๋อนี่มันพวกเทพใส่บาตรแล้วท่านนึกในใจใส่บาตรนั้นของพอดีพอดีนี่อันหนึ่งที่สำคัญมากท่านว่าอาหารท่านบอกมีปลามีอะไรนะมีหลายอย่างไม่ใช่อย่างเดียวนะเขาใส่อย่างละพอดีมาเขาจับใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านเขาให้พรเขาให้พรนะที่นี่ผมจะลากลับบ้านว่างั้นบ้านยอมอยู่ไหนวะอยู่นู้นอีกแล้วชี้ทางนู้นอีกแล้วชี้ขึ้นฟ้าไม่มาชี้อยู่นู้นว่างั้นทีนี้จะจับจ้องแล้วนะที่จะดูเขาจะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนมารับบาตรแล้วเขาก็ป้าเสร็จเรียบร้อยให้พรเขาแล้วเขาก็ไปมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ข้างๆนั้นนะพอไปนี่เขาก็ไปรับต้นไม้ใหญ่ที่นี่ยิ่งจ้องใหญ่เลยเขาจะไปยังไงไปพอถึงต้นไม้ใหญ่แล้วหายเงียบออกทางนี้ดักดูทั้งไหนก็เห็นออกทางนี้ดักดูไม่เห็นหายเงียบเลยโอ้ยเทวดาแล้วแหละท่านว่าไม่เห็นเลยหายเงียบเลยนี่ท่านพูดเองแล้วก็มาฉันนะอันนี้จังหันนี่ก็เอาอีกแหละท่านว่าถ้าจะเกินนั้นไปอีกก็มาได้อิ่มพอดีเลยท่านว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าหมดทุกชิ้นพอดีทุกอันท่านว่านั้นเอ๊ะมันทำไมมันถึงพอเหมาะพอสมไม่ใช่เทวดามันจะมาใส่ได้ยังไงอย่างนี้ว่าเอาอีกแล้วต้องเทวดาแน่ๆวันนั้นรู้สึกว่าปีติยินดีธาตุขันก็มีกำลังเดินมาถึงเมืองไทยในวันนั้นเข้าทางเมืองกาญนะท่านมาทางเมืองกาญมีท่านเล่าให้ฟังเรื่องเทพเนี่ยมันไม่ใช่ใครแล้วท่านว่าไงอาหารการกินหอมหวนอาหารอะไรก็พวกปลาพวกอะไรธรรมดาแต่ทำไมมันเนื้อจะเป็นเพราะเรามันหิวมากเขาไม่ทราบก็ว่าถ้าสมมติเราก็เคยหิวนี่นะไว้นะมันมากินมันก็แปลกๆอะไรก็แปลกๆไปหมดนี่นะท่านว่างั้นนี่ท่านเล่าให้ฟังเป็นกันเองทุกอย่างท่านเล่าโอ้ยน่าฟังนะกับพวกเทพนี่ท่านรู้สึกว่าท่านชำนาญอยู่มากเหมือนกันท่านจันฟั่นหนึ่งท่านจันชอบหนึ่งยกพ่อแม่ครูจันมั่นแล้วเสียนี่รู้สึกเด่นนะท่านจันชอบนี่เองเด่นมากเวลาท่านมาทักหรือทำเชียงใหม่ก็เหมือนกันผู้ที่นั่งพวกเทศพวกอะไรเข้ามาฟังเทศฟังธรรมเข้ามาขับกล่อมท่านก็มีท่านว่านะขับกล่อมแปมตามภาษาของเทพเขาเลยนะขับกล่อมเป็นลักษณะเหมือนเพลงแต่ไม่ใช่เพลงว่างั้นนะเป็นเรื่องของเทพท่านว่านั่นคือเขาไม่มีเรื่องโลกสงสารมาเจือปนกิริยาอาการที่เขาแสดงออกท่านว่าเขาแสดงด้วยความปลื้มปีติในครูบาอาจารย์ในธรรมทั้งหลายของเราต่างหากที่เขาแสดงการอย่างนั้น

0: แต่ถ้าทั้งโลกแล้วก็เขาเรียกแสดงความรื่นเริงกันแบบอะไรมโหสถคบงานไปงั้นน่ะนะแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นว่างั้นท่านเล่าให้ฟังเป็นลักษณะแบบโลกมันทางไม่ใช่โลกว่างั้นมีพูดถึงเรื่องเทพนะมีอธิษฐานท่านทราบว่าเป็นพระธาตุแล้วแล้วเป็นใสเป็นแก้วไปเลยแต่เรายังไม่ไปดูมีโอกาสเราลุ้นจะไปดูพิธีอันนี้อาถิของครูอาจารย์จะไม่เหมือนกันนะอย่างอาถิของหลวงปู่ตื้อนี่โอ้ยนั่นเหมือนทองคำเลยนะเหลืองอร่ามเลยหลวงปู่ตื้อเราไปดูเองตั้งหน้าไปดูเลยฉันหันเสร็จแล้วก็บึ้งเลยเพราะเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นมานานแล้วคือเขาเล่าให้ฟังนานแล้วมาถึงร่างกายประทานแล้วไปก็เป็นจริงๆให้เขาให้พระเอามาให้ดูใส่ตลับสวยงามมากนะตลับมาเปิดให้เราดูโอ้ยสวยงามจริงมีหลายองค์อยู่องค์เล็กๆยิ่งจะเล็กกว่าเมล็ดข้าวโพดเราแต่สวยงามมากนะเป็นสีทองคำเหลืองอร่ามองค์หนึ่งเป็นอย่างองค์หนึ่งเป็นอย่างอาถรรพ์ของครูบาอาจารย์อันนี้มันจะขึ้นอยู่กับความมีฐานของท่านก็ได้ไม่สงสัยเพราะอำนาจของจิตมีมากทีเดียวที่จะครอบครองสิ่งทั้งหลายที่ยิ่งเป็นสมบัติของตนเช่นอดีตเป็นท่านร่างกายของท่านก็เป็นสมบัติของท่านท่านจะตั้งใจสารในเราเลยที่ใจเป็นเจ้าของก็อาจเป็นไปได้ตามนั้นตามนั้นหรือบางองค์ท่านตั้งใจสารว่าอดีตของท่านเนี่ยตายแล้วไม่เป็นพระธาตุจะเป็นอะไรท่านก็แล้วแต่ท่านจะตั้งใจอธิษฐานไม่เป็นพระธาตุอย่างนี้ก็เป็นได้เราแน่ใจเป็นได้เลยเพราะจิตเป็นเจ้าของครองอยู่แล้วตั้งสยายฐานอะไรมีอำนาจเป็นตามนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงกล้าพูดได้เลยว่าอาถรรพ์ครูบาอาจารย์อะไรไม่เหมือนกันนะองค์หนึ่งจะเป็นอย่างหนึ่งองค์หนึ่งจะเป็นอย่างหนึ่งตามแต่แง่อธิษฐานท่านจะอธิษฐานอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นเพราะจิตขั้นนั้นเป็นจิตที่เลิศเลยจิตที่มีอำนาจมากสามารถที่จะตั้งใจอธิษฐานควบคุมสิ่งที่เป็นสมบัติของท่านเช่นธาตุขันธ์ให้เป็นต่างๆก็ได้มันเป็นอย่างนั้นนี่เวลา อธิลูกศิษย์น้องภูมิมั่นในที่การประทานนี่มีทั้งหลายองค์นะลองนับดูสัก
1: สิบกี่องค์นะ11องค์
0: ฮะ
1: 11องค์ครับผม
0: ลองนับไปเลยว่าไปเลยเป็นไรตั้งแต่ความชั่วมันทำเต็มโลกสารนะทำไมจึงกล้าทำกันแล้วทำไมดูกันได้อย่างหน้าด้านไม่สนใจแก้ไขดัดแปลงความดีทำไมพูดไม่ได้วะถ้าความดีพูดไม่ได้ศาสนาจะไม่มีในโลกนะความดีมีเต็มยันเหมือนกันกับความชั่วพูดออกมาได้เต็มยันเหมือนกันมีองค์ไหนบ้างนะที่ตา
1: โอ้ยผู้ขาวผู้แหวน
0: เอานับหนึ่งไปเลย
1: ผู้ขาวผู้แหวนผู้พรมครับตื้อแล้วก็ท่านอาจารย์ฟันฟัน
0: เอาท่านจวนพวกน
1: ี้ท่านจวนท่าน
0: เขามาท่านอาจารย์ทองมาเลยเรื่อย
1: ท่านอาจารย์ทองเก้าแล
0: ้
1: วแล้วก
0: ็
1: หลวงปู่ล่า
0: เก้าหลวงแหวนหลวงว่า
1: แล้วบ้านแล้วครับ
0: เอากี่องค์แล้ว
1: เก้าแล้วครับ
0: ฮะ
1: เก้าแล้ว
0: มาว่าไป
1: แล้วคำดีปู่คำดีสิบ
0: เออหลวงปู่คำดี
1: ปู่คำดีสิบสิบปู่คำดีสิบครับ
0: สิบ
1: ครับ
0: ฮะฮะ
2: ปู่บัวก็เป็น
1: จันทร์วันไม่ใช
0: ่จันทร์วันเป็นเหรอใครว่าเป็นเรายังไม่เชื่อ
2: หลวงพ่อชา
0: ฮะ
2: หลวงพ่อชา
0: หลวงพ่อชาก็เป็นนั่นเป็นฝ่ายนั่นเป็นหลวงพ่อชาเป็น
1: แม่ว่าจะคุณแม่แก้ว
0: ฝ่ายผู้หญิงก็แม่ขี่แก้ว
2: ครับ
0: แล้วใครอีก
1: จันจวนด้วยจันจวน
0: จันจวนก็บอกแล้วจันจวนบอกแล้วแค่เนี้ยจันจวนท่านฟังว่าพูดไปหมดแล้ว
1: หลวงพ่อตันนะ
0: หลวงพ่อตัน
1: หลวงพ่อตัน
0: องค์นั้นนั่นละทีองค์นั้นละเวลานี้น้อยมาไหร่ครับ
1: 13ครับ
0: ฮะ
1: 13ครับผม
0: นั่นน่ะเห็นมั้ยหลวงปู่มั่นเพียงพระองค์เดียวเห็นมั้ยกระจายผลอันเลิศเลยให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันจากการปฏิบัติจริงตามคำสอนเจ้าที่สอนอย่างแม่นยำ เนี่ยผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้แล้วเป็นยังไงมรรคผลนิพพานศาสนาบาปบุญมีหรือไม่มีพิจารณาสิหรือจะไม่ยอมฟังเสียงอะไรเลยหรือฟังเสียงจะมีอะไรว่างั้นมีแต่ความขี้เกียจขี้ค้านว่างั้นเขาออกขวดกันในเต็มตลาดไม่มีที่เก็บมีแต่ตู้ไหนก็มีแต่ตู้ขี้เกียจขี้ค้านเปิดไปเป็นงูเห่างูจงอางเต็มไปหมดแถวนั้นงูเห่างูจงอางตัวขี้เกียจขี้ค้านตัวเก่งๆว่างั้นเถอะมันจะอย่างนั้นนะเอาละวันนี้หนึ่งสายแล้วนะวันระวังให้มากนะ
3: ครับท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนธันวาคมพุทธศักราช2544มีชื่อกันเทศว่าพระธาตุลูกศิษย์หลวงปู่มั่นในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ในนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่5เดือนมกราคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าปฏิบัติกายวาจาใจให้เป็นศีลขอเชิญท่านฟังครับ
1: ใครก็ให้ท่านอกท่านใจ วันนี้ท่านก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในทางศาสนาก็ในโอกาสแก่ฆราวาสญาติโยมที่มีภารกิจเหลือตีนเหลือมืออยู่ทั้งวันทั้งคืนครบ8วันถือว่าเป็นวันที่เฮาจะพยายามสร้างกายวาจาและคิดใจให้เป็นศีลให้เป็นศีลให้เป็นธรรมจะได้เรียกภาษาง่ายๆว่าเป็นวันศีลคือวันปฏิบัติศีลนั่นแหละปฏิบัติกายวาจาใจให้เป็นศีลตามหลักของพันธุ์ละเป็นศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามศีล10ก็ตามหรือศีลของพระเจ้าประสงค์ซึ่งมาในพระปฏิโมกข์227ให้มีการสำรวมนำมาระวังอันใดควรลดอันใดควรละอันใดควรบำเพ็ญสิ่งที่ทำมาแล้วอันใดมันถูกอันใดมันผิดถ้าผิดแล้วก็ต้องแก้ไขใหม่ถ้าถูกแล้วก็พยายามทำให้ถูกยิ่งขึ้นไปนี่เรียกว่าเป็นวันที่สำรวจตรวจตาเบื้องการประพฤติปฏิบัติของตัวเองค่ะแหละถึงแม้ว่าผู้จะไปได้มาร่วมไม่ได้สถานที่เขาเรียกว่าเป็นวัดหรือเป็นสถานที่อบรมศีลธรรมเข้าอยู่บ้านเขาก็กำหนดจดจ่อพินาเบื้องมือนี่ว่าเป็นวันพระเป็นวันศีลเขาก็ประพฤติปฏิบัติอยู่บ้านก็ยังได้สิ่งใดสิเป็นห้ามเขาก็งดกระเว้นเรียกว่าวิราชเจสนาสิ่งใดสิเป็นอนุญาตหรือแนะนำไปในด้านทักษะส่วนสิเป็นประโยชน์แค่ตนและประโยชน์แค่ส่วนใหญ่ส่วนร่วมเขาก็พยายามประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่งเรานี่ก็เรียกว่าเป็นการทำตัวเองให้เป็นศีลเป็นธรรมหรือทำตัวเองให้เป็นพระพระนี่หมายถึงว่าเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยประเสริฐก็คือประเสริฐโดยกายว่าใจใจคือถูกต้องกับศีลธรรมของเราประเสริฐก็มีหลายระดับเป็นไปจนถึงขั้นสูงฉะนั้นแต่ละคนเฮาก็บ่มีอย่างมากมายมีร่างกายคิดใจอันเดียวนี่แหละถ้าแยกแยะออกไปก็มีอาการ32ก็คือเอาธาตุดินน้ำไปก็มีอาการ32

ลงไปนรกก็ไม่เรื่องข้อคิดสิพาไปสวรรค์ก็ไม่เรื่องข้อคิดพาไปจนถึงพระนิพพานอันเลิศเลิศก็ไม่เรื่องข้อคิดฉะนั้นเรื่องข้อคิดนี่เป็นเรื่องใหญ่ในตัวคนเฮาแต่ละคนถ้าหากคิดใจออกจากร่างไปแล้วร่างกายนี่ก็บ่มีความหมายร่มก็ดับบ่เขาบ่ออกไฟก็ดับมีแต่ดินกับน้ำครับขยายเอาไว้เป็นดินเป็นน้ำไปฉะนั้นเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของคิดซึ่งแทรกสิงได้ตัวของเขาก็ได้ยินแต่สื่อเป็นสมมติว่าคิดสิ่งสมมติว่ามโนมานัตเราจะชี้ว่ากันไปหรอกแต่ตามสมาตามภาษาเขาก็เรียกว่าคิดว่าใจจิตกับใจก็เป็นเรียกตามภาษาสมมติแต่ก็คือธรรมชาติรู้อันหนึ่งซึ่งแฝงอยู่ในคิดใจของเขาตัวนี้แหละตัวสิควรฝึกหัดดัดแปลงจะอย่าไปสู้พบไหนพุ่มไหนก็ต้องเอาคิดของเขาเองนี่แหละพยายามประพฤติปฏิบัติเริ่มจะแท้ขนาดาสามารถขี้เกียจขี้คานมาง่ายก็เอาความมันความขยันมาแก่มันสามารถง่วงมันเหงาอะไรก็เอาความบ่ง่วงบ่เหงาความสดชื่นเบิกบานมาแก่มันสามารถเอาสามารถมีความโกรธก็ต้องเอาความเมตตาปานี่สงสารมาแก่มันเนาะเอาความโกรธนั่นหรอกถ้าอันนึงเขาแล้วอันนึงออกมาเองหรอกเราถึงความโลภความหลงต่างๆก็เอาแต่ความโลภ ก็ต้องเอาความมากน้อยสันโดษเมื่อกระตือรือร้นจนเกินไปใส่อยู่ยินดีอยู่แต่ของที่เขาหามาได้มาได้ไปชกชิงวิ่งล่าผลสะดมของผู้อื่นแย่งชิงของเขาแต่ความหลงความหลงตัวนี้เป็นเรื่องลึกลับของใหญ่นี่อันนี้ทำให้หลงไปตามเหตุการณ์ต่างๆซึ่งคิดใจขาดปัญญาก็เลยไปกันบักใหญ่ไอ้โลกโกรธหลงตัวนี้พันถือว่าเป็นมูลเงามูลใหญ่ละจึงพยายามดึงคิดใจให้ลงไปทางต่ำสำหรับผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมะหรือมาฟังธรรมหรือมาบรรพบรรศินช่างพวกเข้าเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้หาทางออกจากความโลภความโกรธความหลงตัวนี้แหละความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นการเปิดประตูแห่งอบายภูมิมันยังมันอบายภูมิขึ้นนรกขึ้นเปรตอสุรกายพวกกำลังเสด็จฉันตัวไปพวกเรานี่มันไม่มีโอกาสเลยก็เป็นปฏิบัติธรรมะวิ่งเต้นแต่หาอยู่หากินเรื่องเนื้อหนังมันสังตัวเองแค่นี้เรียกว่าตกอยู่ในห่วงของของทุกข์โดยมากคิดใจมันโมโหยักเรื่องว่าแต่มันชอบแบบไหนก็ต้องดึงไปละสหะเขาบ่แก่บ่ไขบ่ดัดบ่แปลงบ่พิหน้าบึงอันใดควรมาควรนั่นสักพีหน้าให้หู้ได้ชิดใจของเขาอย่างสีอยู่ในโลกปัจจุบันเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าผู้ใดเป็นโจรเป็นมั่นเป็นขโมยค่อยชกชิงวิ่งล่าพลสะดมเขาค่อยเบียดเบียนคนนั้นคนนี้เอาเราจะเปรียบหน้านับประการแล้วผู้เจริญมันก็มีเมตตาสงสารช่วยเหลือสนับสนุนอยากให้มู้นั้นมีความสุขความเจริญกระจายกับตัวเองมันธรรมะส่วนสิแก่กันมันมีอยู่แล้วนอกจากเข้าสิบว่าแก่แล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องถือว่ามันเป็นนำเรื่องของคิดของใจตัวเองคิดใจนี่นะแก่ได้พระพุทธองค์เพิ่นออกมาเพิ่นปฏิบัติพระมาจันเพิ่นก็ไปแก้คิดใจของพระองค์เองนั่นแหละถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์มีสิงห์ข้านบริวารมากมายกายของครบขั้นบริบูรณ์หมดตลอดถึงได้ทำบำเพ็ญพุทธกรกาธรรมบารมีมาตั้งหลายแสนกับแต่แรกก็ต้องอาศัยกดดันในสิ่งที่บ่ดีมันแทรกเข้ามาในคิดใจพื้นกระแสของจิตเรียกว่าบ่ลุยตามมันพยายามกดดันอยู่ตลอดให้มีสติระลึกรู้อยู่ในคิดใจบ่ปล่อยไปตามยถากรรมเอาค่อยแก้ค่อยไขไปยังไงล่ะสิอยู่มุมใดแก้ใดก็ตามบ่แม่นสิมาจังหวัดจังเดียวอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ในสถานที่แห่งใดไปสมประรบมาได้ดีก็ดีแก้ทันทีเลยล่ะเกิดขึ้นมากกับแก่ด้วยเกิดปุ๊บแก่ปั๊บเลยต้องแก่กันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้อันนี้เรียกว่ามีสติค่อยขอบควบคุมดูแลอยู่ไข่ๆก็ว่าเราพ่ายเรือมันต้องอาศัยไม่พ่ายแต่ค่อยกดดันหัวเรือมันชีวอกแวกไปข้างนั้นข้างนี้ไม่ให้ไปพยายามกดดันไปตรงตามเป้าหมายของเขาสิกำลังด้วยหรือเรื่อยๆกับคือการอะไรจังใส่หางเสืออันนั้นหรือยังรถจังสิก็ต้องใส่พวกมาลัยเครื่องบินนี่ยังจอดได้แน่เพิ่นต้องมีวันบังคับอยู่ในตัวถ้าขาดการบังคับมันก็ไปทั่วเลยเป็นอันตรายเรื่องของคิดใจถ้าว่ามีแนวบังคับมันก็ไปตามเรื่อง

ถ้ามันโกรธก็โกรธขึ้นมาไงได้รับอารมณ์สูงๆต่ำๆหรือโดยเหตุการณ์ที่พอพอใจให้มันก็เดือดร้อนกันหมดไอ้เจ้าเดือดร้อนน่ะก็คือความโกรธมันไปเผาจนจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายบางทีเฮาก็เลื่อยไปตามความโกรธของเฮาโดยบ่ได้พิจารณาเบิ่งเอาไปมันถูกใจตัวเองคนเดินสิเดือดร้อนวุ่นวายสิเป็นโรคใดก็ตามบ่ได้คิดโดยมากมักสิปล่อยไปตามอารมณ์สังคมเฮาเป็นเรื่องว่าอารมณ์สัญญาอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลอกคล้ายๆกับพี่หลอกมันมาต้องวิ่งตามเขาหาทางคนดันตามแบบของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องว่าธรรมะคือความคมใจการกระทำในสิ่งใดสิมันสิเป็นไปในทางดีก็ต้องอาศัยคมเนี่ยคมใจดันใช่คล้ายๆกับว่าเขาทำงานนั่นให้นอกสิ่งใดพ้นสิทุ่มเทกำลังลงใช้ก็ว่ามันจะเต็มแบบสิ่งใดพ้นสิทำในกำลังหน่อยแต่เพียงหน่อยๆสิ่งใหญ่ก็ต้องเอาบางใหญ่สินี่ลักษณะของคิดสิมันจะหันไปได้ด้านฝ่ายทำเราก็หาวิธีการกดดันจังสินนี่เป็นวิธีการขั้นแรกก็ต้องทำจังสินเรื่องของสินหาเนี่ยเป็นเรื่องของกดดันของคิดนี่ว่าให้เป็นไปตามแบบของคนคือให้งดให้เว้นแม้นเท่าต้องการเท่าอยากจะทำก็ตามอย่างว่าปานาอาชินาปานาคือการที่ว่ามีเมตตาบรรดาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายแม่เจ้าตัวเองไม่ขาดสัตว์ทั้งชีวิตขาดสัตว์ทั้งชีวิตทั้งนอกยังให้เมื่อขาดตัวเจ้าของเองก็เป็นขาดสัตว์ขึ้นกันถ้าไปซ้ำสิ่งบ่ดีก็เรียกว่าเอาเจ้าของบ่ดีก็มาทับถมร่างกายคิดใจนี่เช่นสี่วัชริประพฤติปฏิบัติสิ่งทั้งก็เลยเสียหายไปแล้วซ้ำขาดตัวเองอันนี้เขาเรียกว่ามีเมตตาสงสารตัวเองเมตตาสงสารคนอื่นนี่น้อยสินตัวปานาตัวอาชินนาจะกลายเป็นคนมากน้อยสันโดษเพื่อกระตือรือร้นยินดีในของผู้อื่นจนเป็นเหตุจะไปชกชิงวิ่งเล่าผลสลมเขาทั้งสีรับทั้งสีแก่งจะมีคนเห็นไม่มีคนเห็นก็เฮาก็เห็นอยู่คือเฮาหั่นน่ะคันเฮาเป็นคนบ่มีคนเห็นแต่เฮาเป็นเห็นตัวของเฮาอยู่ถ้าเฮางดเว้นได้จังซี่ก็เดี๋ยวสินตัวนี้ก็มันก็บ่ผ่านไปบ่ขาดตัวกามเมฆเยอะนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยกามเมฆในโลกยุ่งเหยิงกันอยู่ทั่วโลกเพราะว่าในประเทศอะไรล่ะจนเกิดเป็นโรคยังขึ้นมาทั้งๆซึ่งหายารักษาบ่มีหมอแพทย์อยู่ทั่วโลกตายไปหลายชุดยังคนบ่ครบอย่างว่าโรคเอดโรคยังมึนก็เรื่องของกามเมฆทั้งนั้นแหละตัวโมสาว่าสัตว์เรียกว่าสุสัตว์สุจริตพูดว่าตามความพูดว่าไปตามความเป็นจริงหาทั้งลบๆเรื่องๆอยู่อันนี้มันก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่งอีกการประพฤติปฏิบัติมันก็หาทางออกอยู่ตลอดสิพัดวันประกันพันพุ่งไปหน้านับประกันไอเรื่องสุราเนี่ยก็ตัวใหญ่มันเลยสำหรับเป็นการทำลายสติเรามีสติเลยแต่สิ่งเหล่านี้เมื่อเขาทำไปแล้วก็มันสะท้อนกลับมาถึงตัวเราเนี่ยสำคัญตัวเขาเมื่อเป็นของทางนอกทางอื่นถ้าเขาไม่ได้ร้อนเขาก็ว่าเป็นอย่างพวกเราเขาไปรักไปสอกเขาสิไปขาไปตีเขาหรือจะทำลายเขาแบบไรวิธีไรรับเงินค่าจ้างผู้นั้นจ้างไปขาผู้นี้ไปขาผู้นั้นผลทั้งหลายแหล่มันสะท้อนกลับมาถึงตัวของเฮาเนี่ยบ่ไปทางอื่นนี่เราเฮาสิสงสารตัวเฮาเองหรือบ่หรือสิเพ่งเรื่องมันจะสิ่งภายนอกเลยแก้ผลประโยชน์ข้างนอกนิดๆน้อยๆของเรานั่นไปหาทางอื่นกันจังได๋หาในทางสิเป็นสิ่งเป็นธรรมบ่หาในทางสร้างบาปสร้างกรรมจังเรื่องอบายภูมินี่เพิ่นโอ้ยเพิ่นให้งดเว้นถ้าผู้ใดตกไปอยู่ในหันโอ้ยหลายครับหลายขันก็สิโผล่ขึ้นมาเป็นคนใดถึงเกิดขึ้นมาเป็นคนบ่สมบูรณ์แบบนี่มีหนทางเพิ่นสิมาเกิดแต่ว่าเฮาสร้างความบ่ดีไว้สร้างความบ่ดีไว้แล้วมันก็ค่อยให้ผลเนื้อบ่หน่อยก็หลายอย่างผู้ที่เกิดขึ้นมาเป็นคนหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดเป็นโรคเป็นไข้หน้านับประการลาแข้งลาขาหาความทางได้ตามตลาดบ้านนี่แต่พวกเรานั้นเขาก็อยากเป็นแต่มันเป็นมาตามธรรมชาติของมันธรรมชาติมาจากสายมาจากว่าผลของการกระทำของตัวเองอาจจะทำได้หลายชาติหลายภพหรือเกิดประชาติได้ภาษาได้กระทำผลของการกระทำของเฮาถึงแท้ผู้เรียกชาติชาติเก่าคนเราหรือบางที่ก็ได้ชาติปัจจุบันก็เกิดเห็นว่าไม่ผู้ใดจะเกิดหรอกผู้ดอกตาบอดเป็นโรคเป็นไข้อย่างต่างๆแต่มันต้องเป็นเองแก่ก็พอหายยาอะไรก็บ่มีตกลงกับปล่อยกันไปตามเรื่องแต่แล้วก็มันเรื่องของตัวเองไม่สิแก่จากของเองว่าแม่นว่าคนนั้นมาใส่คนเทวดาอินพรหมมาดลบันดาลเป็นรูปนั้นวิธีนี้ม
ว่ามีทั้งนั้นอาศัยเหตุคือการกระทำของเขาเนี่ยมันสะท้อนเข้ามาหาตัวของเขาอีกไอ้ข้าเจ้าเขาควงไม้ควงขวานไปเสกำแพงมันก็สะท้อนมาถึงเขาแหละเพราะว่าผู้เสียเหตุที่ทำคือคิดใจของเขาเรียกว่าตัวเจตนาที่มันคิดกันมาในด้านภายในเมื่อกระทำสิ่งไม่ดีมันก็สะท้อนกับมาหาตัวเจ้าของเองเพราะตัวเขาเป็นผู้ทำตาเข้าซ้ำสิ่งที่เป็นศีลเป็นซ้ำซึ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้คนผู้อื่นผลมันก็สะท้อนมาเฮาเหมือนกันจะเป็นของดีแต่เดี๋ยวตัวเฮาเองเป็นผู้ตัดสินเองเป็นผู้ทำเองผลมันก็ต้องสะท้อนกับมาถึงนี่มัดตาเข้าพินิจพิจารณาเบิ่งหัวใจเรื่องไปซ้ำเล่านี่ผู้ใดก็ให้ซ้ำร่วมนำบาลังเมื่อกาเหตุการณ์ซ้ำในสิ่งที่จะเป็นโทษเป็นกรรมแก่คนอื่นเพราะเป็นของคนอื่นหรือว่าเป็นของเฮาเก่าน่ะนี่ก็เป็นการรักษาตัวรักษาคนอื่นกับสำรักษาตัวเจ้าของให้เข้าใจอย่างนี้ฉะนั้นบรรดาผู้ที่มาศึกษาในด้านธรรมะในขั้นต้นๆให้เข้าใจเรื่องไม่แค่นี้ก็ยังดีถ้าหากผู้ที่มีศรัทธาพ่อในประพฤติปฏิบัติแบบนี้ก็เกิดเมตตาสงสารในสรรพสิ่งต่างๆแม้แต่ตัวเองก็รักษาศีลห้าประจำอย่างญาติของพระพุทธเจ้าอยู่ในเมืองกวินาพัทพวกนั้นถือศีลห้าประจำตลอดชีวิตเลยอธิษฐานตลอดชีวิตเลยถึงชีวิตสิตายก็ตามมอย่องรวมศีลห้าตาหน้าศีลขาศีลหน้าการไม่มุสาใช่ไหมถึงขนาดนั้นนี้แต่ผู้จะมาบวชปฏิบัติศีลธรรมอะไรกันสูงเอาศีลห้าเป็นหลักก็จะเกิดเป็นคนในชาติต่อไปถ้าศีลห้าขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่สมบูรณ์แบบถึงเป็นคนก็ไม่สมบูรณ์บางทีอาจจะไม่ได้เกิดเป็นคนอาจจะเป็นสิงสารสัตว์อย่างอื่นก็ได้ฉะนั้นศีลห้าเนี่ยเป็นการที่เป็นเรียกว่ามนุษยธรรมเป็นธรรมะของมนุษย์ผู้ที่ว่าเป็นมนุษย์ต้องมีศีลห้าก็หน่อยก็หลายแต่แล้วเฮาก็เลยลืมไปซะบางคนก็บ่สนใจจิตใจก็ไปสนใจเรื่องการเรื่องงานเรื่องหน่อยอันพันอย่างตามสถานที่ตกลงก็บ่ได้คำนึงถึงว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมก็พลอยไปตามเรื่องยื้อจนเฒ่าจนแก่จนมันบัดอายุสังขารเพิ่นเนี่ยมาแล้วบ่จักมาได้อันไหนหน่อยได้อันไหนหลายบ่จักบาปหลายปานใดหน่อยหลายปานใดบ่มีผู้ประเมินจักเทื่อเด้อเฮาเกิดมาแล้วอายุ50 60 70 80 90ปีได้สร้างบาปมาหลายปานใดได้สร้างบุญมาหลายปานใดได้เทียบเทียงบวกลบคูณหารกันเบิ่งบ่ถ้าบ่จักก็ต้องระมัดระวังเกรงกลัวอยู่นั่นน่ะอันนี้สำหรับผู้เพิ่นจะมีศรัทธากล้าหาญเด็ดเดียวเพื่อสิฝึกหัดเอาคิดใจโดยตรงระเบียบของพระพุทธองค์สอนไว้หมดนั่นแหละจะเป็นฆราวาสเท่ากับฝึกหัดได้เป็นพระเป็นสงฆ์ก็ได้ผู้หญิงผู้ชายได้หมดชาติได้ภาษาได้บ่ได้เกี่ยวเพิ่นมาให้ฝึกหัดคิดใจเอาตัวการสำคัญผู้ที่เป็นศีลก็อยู่ในใจผู้ที่เป็นธรรมก็อยู่ในใจสิเป็นสมาธิเป็นปัญญาชาญญาณมรรคผลนิพพานอยู่ในใจหมดหาวิธีสอนคิดใจแก้คิดใจตัวเองนี่ก็พูดย่อๆจนกลัวจะให้รู้ให้เห็นไปเห็นมันจะได้เริ่มต้นไปล่ะตาหาเขามีสติกำหนดช่อๆคิดใจไม่ได้ปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์กำหนดรู้อยู่ทางนั้นมันต้องเอาหน้าเอาสักมือหนึ่งเท่านี้ก็ยังดีกาบไม่เผลอจะเกิดล่ะให้ใจรู้อยู่ในตัวเจ้าของเองแต่เฮานั่งก็คงจักว่าเฮานั่งเฮานอนก็คงจักว่าเฮานอนเฮาเว้าก็คงจักว่าเฮาเว้าแท้ให้รู้อยู่นี่อันใดก็ให้รู้อยู่ประจําเมื่อเฮาทํางานก็คงจักว่าทํางานอยู่บ่สนใจไปทางอื่นรู้อยู่ทุกระยะทุกฝีก้าวที่ก้าวที่เดินที่นั่งที่นอนทุกอิริยาบถรู้อยู่บ่เผลอสักเทื่อนึงว่าซั่นในมื้อหนึ่งกลางคืนหรือกลางเว้นถ้าหูจักปลาเขาว่าเผลอจักเถื่อจักในมือนั่นทั้งกลางวันกลางคืนบ่ได้ส่งไปซื้ออยู่กับตัวเจ้าของอีกนี่ไปนั่งสมาธิจิตลงหรือนี่คือมันไม่ได้ไปใส่มาใส่สติเขาหลัดไปรู้ตลอดจิตลงพับหมดเป็นสมาธิหมดนี่ขันส่งหน้าส่งหลังวิ่งวุ่นหาแต่เรื่องแต่เล่าเรื่องยกเรื่องนั่นกับนกเรื่องนี่ถึงแลนน้ำเรื่องนั่นเรื่องนี่อยู่กับเจ้าของว่าพ่อหน้าที่ร่างคนบ่พ่อมีหน้าที่ครับส่วนปล่อยไปนะจักสวดไสมงบ่จังหรอกมันมานั่งมันก็บ่ได้ล่ะมันก็วุ่นไปตามเรื่องของการเก่าหาทางสงบได้ยากอันนี้สาผู้ฝึกหัดเพิ่นพยายาม

ให้กำหนดเบื้องตัวเจ้าของเองผู้ศิษย์ว่าฉันดังหันกันนี้เร่งนั่งสมาธิภาวนาเดินเบิดขึ้นเดินเบิดมือสาวคำเดินเบิดขึ้นสามมือสาวหรือนั่งเบิดขึ้นสามมือสาวเพื่อสังเกตเบื้องคิดเอาคิดให้อยู่ในจุดที่เฮาต้องการให้บ่อยากให้มันขยายไปแม่นว่านั่งว่ายังกำหนดอยู่ใส่กับเมื่อมันชำนาญแล้วมันอยู่ยังไงมันก็ได้ได้ไปเพราะสติอยู่กับคิดเท่านั้นคิดมันล่องหล่นอยู่ไปบ่ได้ทำการกับพ่อหมอผูกเครื่องไว้ใช้รักไว้บอกให้ไปก็ว่าไปแต่ว่าเพิ่งหัดแบบง่ายๆซึ่งปล่อยซึ่งไปเยอะอย่างโอ้ยมันก็เรื่องใหญ่ต้องเคยไปจนชินมันตัดไม่นอนรับไปแล้วมันก็ยังไปอยู่ไอ้เจ้าคิดในสหกันมาอยู่ร่วมชุดใดชุดหนึ่งโอ้โหมีพลังนี่ตื่นแล้วเกิดอัศจรรย์ก็ได้ตัวเจ้าของเองท่านเนี่ยเวลาคนมาร่วมอยู่มันนั่งอยู่นานๆมาสิพอคนมาร่วมพับว่างจากสิ่งทั้งหลายแหละมาร่วมได้เฉพาะเรื่องของคิดเองทุกขเวทนาทั้งหลายแหละหายเงียบไปหมดนั่งอยู่บนขึ้นสามมือสองกับสามนั่งอยู่สองมือสามมือกับสามของมันอะไรมันไปเสียหมดคือมันคือคิดมันไปยึดไปมันไม่อยากไปไม่อยากไปเฮากับพ่อย่อมลดละกำหนดจอยได้ชุดเดียวนักเขามันก็ว่างสิ่งทั้งหลายมันก็หดตัวเขามาอยู่แต่มันก็สบายด้วยไปมันไม่ได้เกี่ยวของกับเรื่องอื่นร่างกายก็เบาจิตก็เบาซึ่งสดชื่นเบิกบานเบาคิดเบาใจย่างไปปิวไปปนุ่มสังเกตไปก็มีน่ะนั่นเรื่องคิดว่าจิตเป็นสิ่งนี้มันนอนเยอะก็ได้เห็นนั่งเยอะก็ได้เลยเฮาฝึกหัดว่างฝึกหัดยึดกับว่าเป็นยังไงอยู่นั่นๆเจอมันก็ไปยึดตัวหมายเฮากำหนดให้มันว่างอีกหลายครั้งหลายหนเขามันก็เข้าสู่ความสงบเลือกลงไปเลือกลงไปแหละนักเข้าจนสังเกตเห็นอายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อยู่น้ำกันแต่คิดใจไม่ได้ไปยึดจักรวนมันก็อยู่แต่เรื่องของกิจแล้วไม่มีว่าเมื่อยว่าละว่าหิวว่าเค็บว่าปวดไม่มีหรอกมันเข้าไปยึดทางธุรกิจแต่มันแต่ถ้าเอามาเยอะจะไม่เก็บขึ้นหมดปวดขึ้นหมดเมื่อยขึ้นหมดล้าขึ้นหมดไปอยู่แต่เรื่องเขาคิดสบายใส่แฉวอยู่แต่เรื่องเขาคิดถ้าเขาไปเห็นแค่นี้ก็ตื่นหน่อยดิโอ้เป็นยังสิเป็นได้ไม่ได้คิดได้อ่านไม่ได้ไม่ได้คิดได้อ่านจะเสือว่ามันจะเป็นแบบนี้มันเป็นมาอะไรใช่ไหมจนขั้วสมองจะเรื่องของมันหมดโอ้คนนี้เอามาอยู่แต่คนใดเออเฮาตายแล้วเฮาไปจังซี่ตัวนี้ล่ะมันบ่ได้ไปนําร่างกายมันทั้งก่อนอันนี้ทั้งนอกแห้งบ่ได้ไปไกลแต่เป็นห่วงก็ทั้งนอกก็ยังทั้งนอกจิตตัวนี้มันก็อยู่เป็นโลกของกิจแล้วบัดโลกของวิญญาณอยู่แต่เรื่องของมันเสยอยู่อันนี้เฮาฝึกหัดเข้าฝึกหัดออกให้ชํานิชํานาญในการเข้ากันออกโดยมากกันผู้บ่เคยเป็นก็ยากคือกันแต่หน้าป่วยหาเก็บผ้าทุกขเวทนาหลายๆหาบนอยู่ว่าเลยห้าลบกับไปยุทธกิจว่าหยุดมันเอาแต่มันสิเก็บที่เป็นอย่างเรื่องเขาคิดมันหมายแต่ปล่อยมันใช่มันอยู่ตามเรื่องของมันมาปล่อยกับไม่ได้เรียกขันท้องเพราะคุ้มคิดใจมันชำนาญซะก่อนไปสิอยู่นี่เลยจะไปซะว่าจะไปมันก็ไม่ไปเลยอันนี้ก็สบายเพราะเมื่อหน่อยขึ้นกันนั่นนี่มีโรคมีไข้ห้าสิเป็นอะไรเกิดทุกข์ก็ไม่เวทนาได้หลายโอ้ยหาลบซะก็นั่นแหละกำลังพ่อมันถ้ากำลังพ่อเรามาชี้ซะก็เอาเก็บรถสอนมันสั่งคิดมึงอยากว่านี่มันนั่นมาคอมาเย็บมาหมายได้มันก็เก็บเป็นสิ่งละพอเอาของมาถูของโลกดินน้ำลมไฟเอามาขอเป็นตัวเจ้าของมันจะเป็นห่วงเขาจะไหมเขาก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาตัวหลงเขาซื่อๆมีแต่หายกินมันยังเขาจะเรื่องไหมมันก็อยู่เพราะมันเหนือบ่เก็บบ่ปวดบ่เมื่อยบ่ล่ะแล้วเจ้าอยากสายก็สายซะสิเกิดมาสายจนมันก็หัวชักเรื่องเมื่อมันเลยบ่ตื่นบ่ส่วงนี่มันมันเป็นยังไงมากบ่ตื่นบ่ส่วงว่าผู้นั้นตายผู้นี้ตายเจ้าของสายเจ้าของเก็บยังกระทำจะเป็นเรื่องของธาตุของโลกว่าผู้ได้เสียไปน้ำไหลก็ไว้โลกก็นี่แหละอยู่ชั่วระยะชีวิตสั้นตอนย่างไฟสิไปเขาก็ไปสั้นดินน้ำล้มไผ่เขาก็ไม่ได้หนีไปเขาก็ตายเป็นเขาก็เปรี้ยไปเป็นดินไปน้ำไปล้มไปไผ่ไปตามเรื่องมันเป็นเรื่องของโลกอยู่ชักเท่าไรกับเท่าไรกันมาแหละ

0: มันเป็นมาตั้งแต่เฮาบ่ทันเกิดมาเฮาเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นเท่านี้ไปแล้วมันก็เป็นจังซี่แหละทั้งเรื่องของโลกสอนใจให้มันรู้จักเรื่องใจมันก็อยู่เพราะมันแหลมอยู่สบายนอกจากว่าเฮาจะไปยึดไปหมายตามวิสัยของโลกถ้าอยู่เพราะว่ามันก็อยู่สบายแหละแต่สิคนที่ห้องสิยังก็ตามว่าบ่ได้ยินเสียงน่ะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปอยู่ในใจคนนี้มันมาส่งเอามาทางตาก็เห็นรูปเห็นนั่นเห็นนี่มาส่งเอาไปทางหูก็ได้ยินเสียงนั่นเสียงนี่ก็บ่มีแหละมันก็บ่รู้จักเสียงหยังทางจมูกก็บ่จะกินทางลิ้นก็บ่จะรสทางกายก็บ่จะหอดว่าหนาวสัมผัสถูกต้องตลอดถึงธรรมารมณ์ต่างๆบ่มีมาอยู่ในใจตกลงวิญญาณทั้งหลายแหละได้ไปร่วมอยู่ใจดวงเดียวบ่ได้ส่งออกไปทางนอกแล้วมันจะไปเดือดร้อนหยังมันบริวารยังก็จะสิว่าเนี่ยกันว่าก็แน่ล่ะพี่เสียกันตัวคนเฮาเพราะคนนี้ว่าบ่แม่นแนวแล้วก็ขึ้นทั้งศีลทั้งมือแล้วพักขาฮอดแกงกันเต็มอยู่สร้างบาปสร้างกรรมเต็มโลกเต็มแผ่นดินคือเฮาเห็นนั่นถ้าน้องหัวจักใจเฮาอยู่เพราะเฮาบ่ได้สร้างบาปสร้างกรรมเด้อถ้าไปทําลายผู้อื่นเขาเสียแล้วเขาก็ซ้ำเขาซ้ำทำลายเขาแต่ว่ากล้าเหตุการซ้ำเขาเขาเหตุใดสิหาวิธีการสงเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนเขาได้การเขาสนับสนุนเขาได้ผลมันก็สะท้อนกลับมาเขาเนี่ยคือเขาสิโกรธสิแค้นไปเลยก็อดไปเอาอาศัยการตีจนกลัวแก้คิดใจเลยนี่วิธีสอนเราใจจบเป็นสัตว์ถ้าคิดใจอยู่เพียงแค่คันนี้ก็เลยไม่ได้ขัดข้องกันในคนเขาแล้วมันมีอิจฉาอาฆาตบาดหมางกันมันมีขาดกันทำร้ายกันมันมีเอาระดับเปรียบกันมันมีชกชิงวิ่งเล่าคนสลบกันเมื่อเฮากระทำเชิงอะไรมันก็ขึ้นมาเฮาหมดก็เลยรู้หูจักขยะขยันหูจักบาปอันของเรานี่ควรละซึ่งจะเป็นประโยชน์ควรบำเพ็ญสอนตัวเจ้าของได้แค่นี้ก็ยังดีที่คนเฮาถ้าหากได้มากขันนี้แล้วว่าแล้วมันยังขันต่อไปอีกยังละเอียดไปกว่านี้คนขั่วไปถึงเรื่องของร่างกายมันมากเท่าไหร่เรื่องของจิตมันมากเท่าไหร่ผู้ใดว่ามันคือตามสัญญานี่มันต้องใจมันต้องไปน้ำนี่หรืออย่างหน่อยๆก็ต้องคนขั่วถึงความเป็นมากในชีวิตมันมากแต่ใสเยอะนี่มากยุ่งแต่ความยุ่งใสย้อนหลังไปมันสลายศาสตร์สลายพบไปตายยุ่งมุ่งเลยแก่ไรเนี่ยจะฉิมยุ่งสลายเทียบเพิ่งแล้วผู้หนึ่งนี่ก็เสียรู้สึกตัวนี่กระดูกขันบ่เพี้ยไปดินทอพวกเขาลูกหนึ่งคนจะเสียมาเกิดอยู่ไปเห็นเจ้าของกันท่านหายมาน้ำตาออกรถมันว่าอยากให้มันก็ให้เสียมาเกิดมาตายใช่มันหลงขักนอกหลงเกิดหลงตายไปที่อยากไปเห็นก็เกิดอีกเกิดแม้กระทั่งตายผมเคยเห็นเจ้าอื่นตายเสียใครได้มาสั่งบาปสั่งกรรมทึมมันก็ยังหอบไปนั่นเลยนี่มันก็อยู่กับเรื่องข้องใจทั้งนั้นเรื่องข้องใจนี่ควรแค่ควรไขตาขับผู้ใดสิรักตนเมตตาตนสงสารตนมันจังว่าหังสุกิโตโหมินิโตโคเมวิโรโหมิเพื่อว่าอยากให้มีบาปมีกรรมมีกรรมมีเวรติดไปในตัวเจ้าของเองเกิดมาแล้วสร้างแต่คนงามความดีมันก็ใจมันก็เสียดีๆไปนะถ้าไปทำร้ายคนอื่นมันก็ขึ้นมาหาตัวเจ้าของมดนี่ก็เรียกว่าเป็นการรักษาตนรักษาศีลก็คือรักษาใจนี่แหละพระพุทธปฏิบัติศีลธรรมก็คือปฏิบัติใจนี่แหละมันมาอยู่บนดินนี่นั่นของสุขสิ่งเสร็จมันปรากฏเกิดขึ้นมากับไปเรื่องของใจท่านสมมติคิดใจคล้องแล้วมันจริงว่าเป็นดอกคนเฮาคันว่าคันจิตเราแก่ร่างก็แล้วเฮาก็เอิ้นว่าสมมติว่าคนตายคนหนึ่งเพราะว่าตายเขาก็ยังอยู่หั่นแต่ว่าตัวความรู้ตัวนี้มันดอกไปมันมาอยู่ในรู้กับรู้คือเขารู้อยู่อย่างนี้แล้วคือมีร่างกายแต่มันไม่มีห่วงร่างกายก็เป็นรูปกายคล้ายๆกับเขาทั้งเป็นพวกเราเนี่ยมันเป็นรูปพิเศษรูปคล้ายๆกับรูปนิมิตอยากเป็นอย่างไรก็ได้อยากอยู่ก็ได้อยากไปก็ได้มันเรียกว่าเป็นซ้ำเสียงหน้าซ้ำเฮือนเท่านี้แต่ถ้ามาอยู่ก็ว่ามีเจ้าของเฮือนอยากอยู่นอนมองได้ก็คงยักมึงยักละห้องได้ห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวห้องยังมึงยักไหมแล้วกันอันนี้มันถ้าใช้เข้าออกไปแล้วมันก็เป็นเทียนห่างเรื่องกันร่างกายเข้ากับพ่อกันเป็นว่าเลื่อนล่างของกิจสอนเราจะคิดใจดวงกัน นี่เรียกว่าสอนตัวเองนี่สงสารเมตตาตัวเองแต่ว่ากิจการงานทั้งสร้างซึ่งเกี่ยวกับทั้งโลกเกี่ยวกับทั้งศาสนาซึ่งพวกเขาได้เห็นได้ทำไปเขาก็ทำไปที่เขาขนาดแต่อยากกันนั่นเป็นว่ามีงานส่วนนั่นส่วนนี้ก็พวกไปอะไรก็ไปซอยไปกันอะไรเงี้ยนี่อันไหนซอยไหนพอจะซอยสนับสนุนมู้ก็ซอยไปตามกำลังของเขามันจะของเมื่อไปก็ซ้ำเข้าไปขนาดซอยไปจะสร้างกิจสร้างใจเยอะไก่ก็ซ้ำไก่ก็ซ้ำมันมู้จะไก่จะไก่หรอกพ่อเขามีร่างกายจะไก่ก็ซ้ำไปเองเสียน่ะแค่เพื่อประโยชน์ให้มู้คนประโยชน์ส่วนใหญ่ส่วนร่วมผลมันขึ้นมาหาตัวเจ้าของเองไงเขาจะเองเสียน่ะอะไรแน่นั่มมากเพราะเป็นหน้าท่านอะไรปั่น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ศรีมหาเวโรวัดประชาคุมวนารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่5เดือนมกราคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าปฏิบัติกายวาจาใจให้เป็นศีลในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่19เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านฟังครับ
1: มาเห็นท่านทองมาเดินสวนนั่นสวนนี้เพ่นพ่านตามงานนั่นเลยนะผมไปจนกระทั่งเทศจบแล้วก็ยังไม่เห็นถึงกลางคืนยังไม่เห็นมันเป็นยังไงท่านทองนี่นะวะเราไม่ได้มาในนามบอยนะวะเรามาในนามอาจารย์ท่านทองนะแล้วว่าพอจากนั้นนี่ตอนสุดท้ายก็ที่นี่เขาได้ปัจจัยมาเท่าไหร่นั่นจำนวนทั้งหมดนั้นแล้วให้ชายปั๊มเอาไปมอบให้เป็นให้ไปมอบไปทางนู้นยังสั่งให้ชายปั๊มไปเข้าบัญชีให้อีกนั่นนะนั่นฟังที่น่ะเงินเราไปมอบให้แล้วยังให้เราไปเข้าบัญชีให้อีกมันยังไงก็ใส่เปี้ยงแล้วยาไปเข้านาวะจากนั้นก็เปี้ยงอ่ะนั่นแล้วมันเป็นยังไงมันโง่ขนาดนี้มันเป็นสมภารเขาวัดขนาดนี้ได้ยังไงมันจะว่างั้นนี่นะหรือว่าแล้วก็ไม่รู้นะมันขวางอยู่ตลอดขวางตลอดถ้าขวางถึง3ครั้งเอาละนั่นเป็นยังไงวะนี่เราใส่เปี้ยงเลยห้ามทันทีเด็ดขาดกับซัดกับเปี้ยงท่านนึงสมมุติตอนเช้าคงจะมีใครไปเล่าให้ฟังเห็นมาหาแต่เช้าผมก็เลยไปพูดอะไรเฉยก็พูดไปแล้วก็แล้วไปแล้วนี่นะจะให้เป็นอะไรอีกก็มีเท่านั้นนะศาสนาต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดละออยิ่งกว่าโลกจึงจะสอนโลกสอนประชาชนได้ต้องคิดอย่างนั้นสิพระพุทธเจ้าเลิศโลก มาสอนสัตว์โลกนั่นภาษาโวกท่านไหนก็เหมือนกันเราลำบากมาสอนประชาชนทั้งหลายให้เป็นที่ลงใจลงใจเพราะเราเลิศกว่าเขาทุกอย่างมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบทั้งภายนอกภายในทุกอย่างนั่นสอนโลกถึงจะลงใจได้คนเราถ้าเมื่อเขามันเราว่าเขาสอนกันอะไรมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันต้องเป็นอย่างนั้นที่เรื่องศาสนาเป็นของเล็กน้อยเมื่อไหร่นี่ที่เขาดูถูกศาสนาทุกวันคือพระเนรไปเป็นมูดเป็นคูดอยู่ในวัดในวาวัดวานั่นเลยกลายเป็นส้วมเป็นฐานและพระเนรที่เสื่อมซาปฏิบัติโลเลโลกเลขไม่มีหลักธรรมหรือวินัยเป็นเครื่องประกันตัวแห่งความเป็นพระเลยนี่มันก็เป็นมูดเป็นคูดอยู่ในวัดก็เลยเป็นส้วมเป็นฐานไปทุกวันให้เขาดูถูกผิดอะไรเขาดูถูกเขาไม่อยากเห็นพระประเภทนี้นะงั้นมันก็ดูถูกพี่คนหรือว่าไงนี่เราดูอยู่ตลอดเวลาเรื่องศาสนาอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าศาสนาทุกอย่างละเอียดละออมดนั่นแหละนำสัตว์โลกได้แต่ศาสนาเป็นคนโง่เขลาบาปัญญาไปนำสัตว์โลกได้ไงก็เขาก็โง่อยู่แล้วโง่แต่โง่มันก็จูงกันชนต้นเสาไปหมดเพราะตาบอดจูงตาบอดเป็นยังไงคนตาบอดจูงคนตาบอดก็ไม่แต่ชนต้นไม้ต้นเสาต้องไปคนตาดีจูงคนตาบอดมันเรื่องถูกนี่นะยังอย่างนั้นศาสดาองค์เอกโลกวิถูบอดหรือไม่บอดรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกตลอดทั่วถึงแล้วบรรดาภาษาโลกทั้งหลายก็ลองลำดับลำดากันออกมาย่างง่ายก็ต้องเป็นความเดี๋ยวฉลาดรอบครอบเหนือโลกนั่นแหละท่านเอามาสอนโลกแล้วอยู่แบบง่ามๆต้มเตี้ยมมันก็เหมือนโลกเขาพระกับโยมกับพระความประพฤติปฏิบัติความเสื่อมซ่าๆมันก็เหมือนกันไม่มีความแยบคายเลยจะให้กันลงใจกันได้ยังไงนั่นต้องคิดอย่างนั้นใจเองเรื่องศาสนาเป็นของเล็กน้อยเมื่อไหร่เถอะเราอัศจรรย์จริงๆนะถึงกระทั่งแม้ตัวเองยังเป็นได้นะแต่ก่อนก็เห็นแต่พระพุทธเจ้าที่ว่าในตำราว่าท่านตรัสรู้แล้วท่านทรงท่อพระทัยทั้งที่ปรารถนาเป็นศาสดาเอกสอนโลกมาโดยลำดับลำดาเพราะตอนนั้นเป็นการคาดกันเองการเดาไปก็ไม่ผิดนะเพราะยังมีกิเลสอยู่เวลาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านเวลาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นึกว่าจะสอนศาสนาให้เต็มบัดเต็มคำเป็นความสะดวกสบายพอผางขึ้นมาเราทำผางขึ้นมาแล้วมองดูโลกไม่ได้เลยก็หนึ่งว่าดูกันไม่ได้เลยโถอย่างนี้จะให้สอนได้ยังไงความละเอียดแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งความประเสริฐไม่มีอะไรเกินธรรมที่ท่านทรงไว้ในพระไถ่แล้วก็มองดูโลกมันมีแต่มูดแต่พูดมีแต่ส่วน แต่ฐานแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ทั่วโลกดินแดนโอ้ยนี่จะสอนกันได้ยังไงนั่นนะท่านท่อพระไทยท่อพระไทยเพราะความที่ละเอียดสุดยอดกับความที่หยาบสุดขีดมันเข้ากันไม่ได้ลักษณะที่แรกเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีใครเกินศาสดาคำว่าศาสดาคือพยานอย่างทราบนี่เวลาเจอที่แรกเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ท่านก็พิจารณาโดยพยานค่อยคัดค่อยเลือกเอาถึงว่าภูเขาลุงนี่มันจะมีแต่หินผาหน้าไม้มีแต่สิ่งที่ไร้สาระไปหมดนั่นหรือยังมีสิ่งที่มีสาระอยู่ในภูเขามืดมืดลูกนี้นะทรงพิจารณาแล้วก็แยกได้ธาตุขึ้นมาสี่ธาตุนั่นอุคติจันยูผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วประเภทหนึ่งมีนิพพิตันยูอันดับที่สองหนุนกันไปมียังมีอันที่สามนัยยะผู้แนะนำสั่งสอนควรแนะนำสั่งสอนว่าผู้ประจำประเภทนี้กับประเภทเหมือนกันกับลูกศิษย์เราอยู่ในศาลานี่แหละมันทั้งจะปีนขึ้นศาลามันทั้งจะปีนลงสระน้ำเข้าใจไหมล่ะขึ้นมาบนศาลาเขาขึ้นทั่วโลกมันไม่ขึ้นมันจะปีนลงสระน้ำนี่ท่านลากเข็นขึ้นไปสู่สุคติโลกสวรรค์นิพพานมันก็ปีนลงนรกด้วยความไม่เอาไหนในบางการบางเวลาเข้าใจไหมล่ะมันต้องย้อนเข้ามาสิมันถึงได้เห็นความละเอียดออกของเราว่าลักษณะของเราฐานะของจิตเราที่เคลื่อนขึ้นไปยังไงหรือมันเคลื่อนลงนั่นเป็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นเนยยะประเภทนี้พอแนะนำสั่งสอนได้ถ้าอ่อนก็ลงได้ถ้าท่านหนักมือขึ้นได้ไม่สงสัยอันนี้อยู่กึ่งกลางเนี่ยได้ท่านบอกว่าเนยยะแปลว่าผู้ควรแนะนำสั่งสอนได้ปัทภารมะมืดแปดทิศแปดด้านเหมือนเรียกว่ายังแต่ลมหายใจสอดๆไม่มีคุณค่าอะไรเลยตัวของบุคคลคนนั้นจะเป็นชาติชั้นวรรณะสูงต่ำขนาดไหนก็ตามเป็นอยู่ที่หัวใจถ้าใจมืดมิดปิดตาเสียอย่างเดียวอะไรจะมาเสกสรรพยอให้สูงขนาดไหนมันก็สูงแต่ชื่อแต่นามสูงลำลงแรงๆตัวหัวใจมันมืดมิดปิดตาอยู่นั่นนี่มันจะจมนี่ปัทภารมะไม่เอาไหนเข้าใจไหมไม่สนใจในอารยธรรมดีไม่ดีถือธรรมเป็นข้าศึกศัตรูต่อตัวเองเราเห็นกิเลสตัณหาที่พ่อหูน้อยใจเหม็นคลุ้งอยู่ทั้งตัวเองและผู้อื่นคล้าเข้ากันมีแต่กองขี้เป็นของดีไปเสียนั่นแล้วมันจะได้เรื่องได้ราวแล้วนี่ปัทภารมะไม่เอาไหนถ้าเรื่องอันเรื่องธรรมไม่เอาไหนเลยเป็นข้าศึกต่อตัวเองอีกด้วยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเป็นฝืนไฟนี่ความมาปลิงร้อยตัวสู้ไม่ได้นะลิงเร็วไม่เร็วไม่ลิงโดดกิ่งไม้กิ่งนั้นกิ่งนั้นอย่างนี้เร็วที่สุดอะไรพวกปัทภารมะนี่

จะโดดลงทางต่ำนี่เลวลิงสู้ไม่ได้มันเลวกว่าลิงอีกแล้วนั่นลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาบัวที่อยู่ในศาลาวันนี้มันเรียนวิชาลิงหรือเรียนวิชาไหนเราจะถามเพราะเราสอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วหรือเราก็เป็นปู่ลิงหรือพวกนี้มันถึงเป็นลิงไปด้วยกันหมดนะมันก็น่าถามนะพิจารณานี่แหละเรื่องความละเอียดอ่อนของศาสนาเนี่ยโถมันของง่ายว่าอะไรตัดสรู้แล้วคิดว่าจะสอนโลกท้อพระทัยทันทีเลยเป็นยังไงเอาย้อนเข้ามานี่แหละเราโง่ๆนี่แหละมันเป็นได้นะเป็นโดยเราธรรมชาติทั้งที่ไม่เคยคาดเคยคิดเคยอะไรเลยเคยฝันเคยนึกเลยนะเวลามันเป็นขึ้นมาความจริงกับความคาดคะเนโดนเดามันผิดกันคนละโลกนะแล้วก็ปฏิบัติไปเลยพอธรรมเพศนี้ผางขึ้นมาเท่านั้นนะโอ้โหเหมือนว่าฟ้าดินถล่มเลยความจริงฟ้าดินก็อยู่ในธาตุขันธ์ของเรากับจิตกายไหวจนเหมือนว่าจะล้มทั้งหงายมันสะดุ้งอย่างแรงนะนี่ละขณะที่กิเลสอวิชชาขาดบั้นออกจากใจใจดีดผึ่งออกมานี่ไหวหมดทั้งกายเลยสะดุ้งพึ่งเลยทันทีพอจากนั้นกับความอัศจรรย์จ้านี่ใครคาดไปความอัศจรรย์ประเภทนี้เราเกิดมากี่กันอยู่กันเราไม่เคยเห็นพึ่งมาเจอในขนาดนั้นพอจ้าขึ้นมาเท่านั้นอ่ะอันนี้อัศจรรย์ขนาดไหนแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เคยคุกเข้ากันมากี่พบกี่ชาติชาติใดพบใดบ้างประเภทใดบ้างที่ตกแล้วลกหมกไหม้มาอะไรนั้นกับธรรมชาตินี่มันเข้ากันมาได้แล้วคืออันนี้มันสูงสุดที่สมมุติไปแล้วเลยสมมุติแล้วนี่กองสมมุติมันเป็นกองท่วมกองฐานกองฟืนกองไฟรวมอยู่ด้วยกันหมดเลยนี่แล้วจะทำไงเพราะมันผางกันมาโหนั่นลงขนาดนี้เราจะไปสอนใครได้นี่พูดถ้ามันชัดเจนมันเป็นในหัวใจจะว่าไงเคยคาดเคยคิดเมื่อไหร่นี่จะไปสอนใครได้ไปสอนที่ไหนเขาจะหาว่าบ้ากันทั้งหมดทั้งท่านที่เขาเป็นบ้าอยู่ทั่วโลกแล้วเวลาไปสอนนี่เขาจะหาว่าบ้าเพราะไม่มีใครจะเชื่อไม่มีใครจะรับได้เลยเออทำไงอย่างนี้นะแล้วใครจะรู้ได้เห็นได้ลงขนาดนี้แล้วมันเป็นขนาดนั้นนะไม่คาดไม่คิดเป็นตามหลักธรรมชาติพูดออกมาตามหลักธรรมชาติที่มันเป็นขึ้นมาพอจ้าขึ้นมาจะดีมันไม่ได้ใช่อันนี้นะทีนี้มันเลยสมมติไปแล้วมันก็เห็นทุกอย่างอ่ะสิโหถึงกระดาษดีแล้วจะไปสอนใครได้ในโลกนี้สอนไปใครก็จะว่าหาว่าเป็นบ้าไปหมดทั้งท่านที่เขาเป็นบ้ากันทั้งโลกเอออยู่ไปกินไปวันหนึ่งพอเท่านั้นแหละอยู่ไปกินไปวันหนึ่งก็อยู่ในป่าในเขาพออยากจะพาไปวันหนึ่งพอถึงเวลาแล้วดีดผึ่งไปเลยจะไปสอนใครให้มันหนักเป็นภาระหนักให้เขาหาว่าเป็นบ้าทั่วโลกทั่วสงสารเป็นไปสอนทำไมนั่นมันลงขนาดนั้นนะมันทอดอะไรถึงขนาดนั้นเขามันมองดูอะไรมันดูไม่ได้เลยนั่นนี่ทีนี้อันหนึ่งธรรมะอันหนึ่งเป็นเครื่องกระตุกกันขางขึ้นมาอย่างรุนแรงด้วยนะเราไม่ลืมมันถึงใจจึงมาพูดสดๆร้อนๆพูดกี่ครั้งก็ตามสดๆร้อนไม่มีจืดมีจางนะนี่พูดสดสดร้อนร้อนมาแล้วลงขนาดนี้แล้วใครจะรู้ได้เห็นได้ใครจะรู้ได้เห็นได้นั่นคือเหมือนว่าสุดวิสัยของมนุษย์มนาเทวดาอินพรหมทั้งหลายเสียหมดโดยสิ้นเชิงรู้ได้แต่เราคนเดียวเราก็หมายว่างั้นนะก็ยังมาหากไม่ได้ว่าแต่เราคนเดียวมันต้องมีอันหนึ่งนี่มันต้าอยู่นั่นแล้วจากนั้นมาธรรมะอันหนึ่งก็ผางขึ้นมาเลยแล้วนี่ก็ไม่คาดไม่คิดว่าก็เมื่อว่าสิ่งว่าธรรมที่รู้นี่เป็นธรรมที่สุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้เนี่ยนี่เราเป็นเทวดามาจากไหนเราถึงรู้ได้เห็นได้เราเป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมเรารู้ได้แล้วทำไมคนอื่นเขาจะรู้ไม่ได้นั่นเราเป็นเทวดามาจากไหนจะเป็นพิเศษถึงขนาดเป็นเทวดามารู้ได้มนุษย์รู้ไม่ได้นี่นะว่ารู้ได้เพราะเหตุใดนั่นพอว่าพระเหตุใดที่กระเทือนถึงบารมีคุณงามความดีที่เราสร้างมามันต่อเนื่องขึ้นมาถึงเหมือนบันไดขึ้นมาถึงบนบ้านนี่บันไดนี่เป็นบันไดขึ้นบนบ้านบารมีคุณงามความดีทั้งหลายที่สร้างมามากน้อยนี่คือเป็นบันไดหนุนขึ้นมาหนุนเข้ามาหนุนเข้ามามาถึงที่นี่รู้ได้เพราะเหตุใดดูธรรมชาตินี่กับทางเดินมามันเกี่ยวโยงกัน
มาถึงถึงจุดนี้แล้วก็ขาดเป็นคนละวักอันนี้เป็นสมมุติคุณงามความดีทั้งหลายนี่เป็นบันไดหนุนเข้ามาแล้วก็เป็นสมมุติอันนี้เป็นวิมุตติหลุดแล้วแล้วมาจากบันไดนี้ไม่เป็นอื่นมันเห็นชัดเจนเพราะว่ารู้ได้เพราะเหตุใดเท่านั้นมันก็ยอมรับอ๋อรู้ได้นั่นที่นี่ยอมรับทั้งที่แรกมันปิดตันเลยนะไม่คิดว่าจะสั่งสอนใครเลยจะเรียกว่าเป็นภาระอันหนักสอนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันสุดวิสัยที่โลกมนุษย์ทั้งหลายจะรู้ได้ความหมายว่างั้นวันหนึ่งว่าเราเป็นเทวดาอย่างว่าเลยปฏิตามที่ทำท่านกระตุกขึ้นมานั่นเราก็เป็นมนุษย์รู้แต่เขาก็เป็นมนุษย์ไปลบล้างเขาได้ไงนี่ก็จึงว่าถามเราเป็นมนุษย์รู้ได้เพราะเหตุใดนั่นมันก็วิ่งตามสายทางเข้ามาบุญญาบารมีที่เราสร้างมามากน้อยท่านทั้งหลายอย่าประมาทนะเห็นชัดเจนมากประจักษ์ในหัวใจยันเป็นพยานได้เลยเราไม่สงสัยนะขอให้เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเถิดคุณงามความดีที่สร้างมามากน้อยไม่ว่าที่ไหนจำได้ไม่ได้ก็ตามความดีคือความดีเข้าสู่ใจหมดแล้วโดยลำดับลำดาพอเต็มแล้วก็หนุนใจให้หลุดพ้นผึ่งเลยจะเอาอะไรมาให้หลุดพ้นจากทุกข์เลยไม่มีนอกจากความดีนอกจากธรรมที่เราได้สร้างมานี่เท่านั้นจะพาให้หลุดพ้นได้จากอื่นไม่มีสามเดือนโลกธาตุไม่มีอันใดจะสามารถแข่งบุญแข่งกุศลของเราที่สร้างไว้นี้ได้เลยอันนี้แหละเพราะเหตุรู้ได้เพราะเหตุใดมันเป็นสายทางเข้ามาแล้วเห็นชัดเจนเพราะงั้นจึงยอมรับทันทีอ๋อรู้ได้นั่นรับแล้วนะไม่มากก็ได้ขึ้นเลยที่นี่เป็นการยอมรับนั่นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะวิเศษขนาดไหนทำประเภทนั้นทำพระพุทธเจ้าเลิศเลอขนาดไหนพระพุทธเจ้าผู้ทรงธรรมขนาดผู้ทรงธรรมประเภทนั้นมาสอนด้วยความฉลาดแหลมคมจอมศาสดาเอกสอนโลกนี่พูดง่ายๆว่างั้นสาวกทั้งหลายท่านก็มาสอนโลกด้วยความฉลาดแหลมคมเต็มภูมิของท่านแล้วพวกเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตทำไมจึงมาสั่งสมตั้งแต่ความโง่เง่าเต่าตุ่นไม่รู้ภาษีภาษาเหมือนเต่าอยู่ในกระดองอยู่ในวัดก็อยู่ในกระดองคือไปการมาไม่คิดหาเหตุหาผลดีชั่วประการใดเลยไปเป็นพระครองรัฐครองวาได้ไรครองอัดครองทำได้ยังไงผู้ที่กำลังทำต้องเป็นผู้มีความแยบคายแยบคายแยบคายกิริยาการที่แสดงออกเพื่ออัดเพื่อทำเพื่ออัดเพื่อทำก็เป็นอัดเป็นทำไปเรื่อยๆถ้าผู้ไม่เอาไหนไว้ก็ไม่จะขี้โรคขี้โกรธขี้หลงพอกหัวมันแล้วผ้าเหลืองคุมหัวมันก็มีแต่ผ้าเหลืองเกิดประโยชน์อะไรถ้าผ้าเหลืองเกิดประโยชน์ไปหามาทิ้งในร้านไหนมันโดนอย่างเมื่อไรผ้าเหลืองข้อลงไปให้มันพ้นจากถูกมันไม่ได้พ้นผ้าเหลืองก็เฉยตัวที่จะพ้นคือจิตผู้ดีผู้ดิ้นหาความดีทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยผู้นี้ผู้จะพ้นนี่สังหารนะนั่นแหละเรื่องศาสนาที่ว่าเป็นความแยบคายที่สุดนี่ถึงพระพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยนี่มันก็เป็นอย่างนี้ว่าไงเป็นก็บอกว่าเป็นใครจะว่าโอ้วะโวดไม่วะโวดแล้วแต่ก่อนก็ไม่เคยคิดเวลามันเป็นขึ้นมามันเหนือความคิดไปแล้วนี่เอาความจริงนี้ออกมาพูดจะผิดไปไหนวะพระพุทธเจ้าสอนโลกด้วยความจริงสาวกหน่อยสอนโลกด้วยความจริงทำอันนี้เป็นธรรมปลอมมาจากไหนที่เต็มอยู่หัวใจนี่มันจึงไม่จริงเหมือนธรรมพระพุทธเจ้าวะนั่นเอาตรงนั่นสิศาสนาเป็นของเล่นเมื่อไหร่โถเวลาได้เจอก็ไปแล้วไม่มีอะไรเหมือนเลยนะเลิศเลยสุดยอดแล้วเราเกิดมาในภูมิมนุษย์ได้รับถือพุทธศาสนาเป็นบุญลาภอย่างเอกของเราแล้วนะอย่าปล่อยอย่าวางนะความดีทั้งหลายที่สร้างเอาสร้างไปเถอะศาสดาเวเป็นพยานเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นศาสดาขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งทานศีลภาวนานั่นเพราะอำนาจแห่งความดีทั้งหลายทั้งหลายทั้งนั้นเลยนี่อย่างอื่นพาให้เป็นศาสดาไม่ได้นี่ด้วยความดีงามที่เราพระองค์ได้สร้างมานี่พายกพระองค์ให้เป็นศาสดาได้สาวกทั้งหลายก็เหมือนกันแบบเดียวกันหมดไม่นอกเหนือไปจากทางคือความดีงามทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยนี่ไปได้เลยอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันจึงจะได้รู้เรื่องความดีงามทั้งหลายที่เราสร้างมามันเกี่ยวโยงกันมาเหมือนสายทางดูเหมือนบันไดขึ้นบ้านมองปั๊บลงบันไดปึ๋งนี่มาจากนั้นจากนั้นนั่นแล้วลบล้างได้ยังไงทำบุญไม่ได้บุญไม่ได้บาปมีแต่กิเลสตัวมันจะจมลงในนรกนั่นนะไอ้ผู้ทำบุญเชื่อตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้จะได้ไม่สงสัยเพราะศาสดาอุเบกไม่เคยโกหกใครเอกนามกิมพระวาจาที่รับสั่งอะไรแล้ว1ไม่มี2ไม่มีคำว่าเคลื่อนคลาดผิดเพี้ยนไปได้เลยนั่นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พากัน
ตั้งใจปฏิบัติอย่าเชื่อมันนั้นนะกิเลสมันพาเราจมมากี่กับกี่กันแล้วยังจะไม่เบื่อไม่อิ่มนะอิ่มนายเบื่อพอมันบ้างเหรอให้พิจารณาสิเกิดมานี่มาพบพุทธศาสนาบุญกับลาภไม่มีเกิดไม่พบไม่ได้นะผู้ที่เขาเป็นมโนมนาเหมือนกันเขาไม่สนใจกับศาสนาดีไม่ดีเห็นศาสนาเป็นภัยมีเยอะนะนี่เราเห็นศาสนาเป็นศาสนาเป็นบุญเป็นคุณก็แสดงว่าเรามีคุณค่ามีราคาให้ส่งเสริมความดีของเรานี่ขึ้นให้มากนะไม่อย่างนั้นจะจมเหมือนโลกทั่วไปนะวันนี้ก็พูดเรื่องอะไรอะไรต่อมาดีต่อมาเรื่อยๆเรื่องพระโง่พระฉลาดเราโง่เราจะนำตัวของเราไปได้ยังไงเราต้องผู้ฉลาดพระพุทธเจ้าฉลาดเหนือกิเลสกิเลสเป็นจอมพาคนให้โง่พาสัตว์ให้โง่สาวกทั้งหลายเป็นสาวกที่เลิศเลอเลิศเลอเพราะทำปราบกิเลสตัวโง่พาสัตว์โลกให้โง่พาตัวเองให้โง่นี่ให้ขาดจะบั้นลงไปจากใจนั่นที่เลิศเลอไม่ต้องบอกไม่ต้องเสกสรรบัญญอเป็นหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาไปเองไปในตัวเองสำหรับในภายในใจของตัวเองนั่นมีพากันตั้งใจปฏิบัตินะเลิศเลอสุดยอดแล้วเราหาที่ค้านมาได้ธรรมพระพุทธเจ้าคือพิสูจน์ต้องทำเรื่องศาสนาพิสูจน์ทางภาคปฏิบัติตามจิตทางจิตตภาวนาพิจารณาทางจิตตภาวนาไปยิ่งเบิกกว้างยิ่งเบิกกว้างยิ่งละเอียดรอมันตามสายทางพระเจ้าทรงแสดงมาแล้วอย่างไรมันจะวิ่งตามกันวิ่งตามกันพระเจ้าทรงดำเนินยังไงรู้เห็นยังไงมันตามกันไปหมดนะเป็นโดยหลักธรรมชาติในจิตที่กิเลสตัวมัวหมองมืดตื่นมันปิดแล้วเปิดออกด้วยธรรมด้วยธรรมคือจิตตภาวนาหรือความดีทั้งหลายเหล่านี้แหละมันจะค่อยช่วยกันเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปมันก็เห็นก็ที่เมื่อเห็นแล้วจะว่าไปเห็นได้ยังไงก็รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้เราเห็นนี่เนี่ยใครปฏิเสธได้ยังไงนี่ใครจะมาปฏิเสธร้อยพันคนก็ตามเราเชื่อถือตาของเรานี่หรือเชื่อถือคนตาบอดมันมาปฏิเสธว่าไม่มีอันนี้ไม่มีก็อย่างนั้นที่ท่านพระพุทธเจ้าจ้าขึ้นภายในพระทัยไม่ต้องถามใครเลยโลกวิถูทันทีเลยนั่นพระจิตเป็นนักรู้เมื่อปฏิบัติตามให้รู้ตามความสัตย์ความจริงแล้วไม่มีอะไรคัดค้านได้เลยนั่นพากันจำทุกคนจำเอาวันนี้เริ่มต้นเทศมาตั้งแต่ความโง่ความฉลาดนั่นแหละมาผู้ปฏิบัติธรรมต้องยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งต้องฉลาดแหลมคมกิริยาการของพระต้องเป็นกิริยาที่จะมีเต็มไปด้วยสติด้วยปัญญาที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ที่จะผ่านพ้นจากทุกข์ไปทุกระยะระยะนั่นไม่ใช่พูดถึงนอนจมอยู่เอาผ้าเหลืองคลุมหัวแล้วอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากทำอะไรทำตามความสะดวกสบายนั่นวิชาหมูขึ้นเขียงไม่ใช่วิชาธรรมไม่ใช่วิชาพระผู้จะหลุดพ้นจากทุกข์วิชาพระศาสดาสอนยังไงเอาเร่งลงไปเฉพาะวิชาพระที่พระพุทธเจ้าสอนย่อๆก็คืออัปปนกะปฏิปทาที่ปฏิบัติไม่ผิดถึงทางพ้นทุกข์โดยฉายเดียวบอกขนาดนั้นบอกเวลาประกอบความภาคเพียรเนี่ยท่านบอกผู้นี้แน่นอนอัปปนกะปฏิปทาปฏิบัติไม่ผิดคือเดินไม่ผิดจะคงแน่เข้าถึงนิพพานไหมโดยไม่สงสัยให้มีสติสตังการอยู่การหลับการนอนท่านบอกเวลาไว้หมดให้เดินตามนี้นะจะไงก้าวถึงไปเลยการช้ากว่านี้ถ้าเพี้ยนไปนิดหนึ่งก็เพี้ยนไปนิดหนึ่งทางเดินให้คงตามนี้เสมอเวลาจะนอนบอกพระมีแต่เดินโยกมนะแต่ก่อนเวลากลางวี่กลางวันเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหากมีความเหน็ดเหนื่อยเวลาจะพักบ้างก็ได้นั่นท่านบอกให้พักกลางวันพักนอนกลางวันก็ได้ให้ปิดประตูให้มีรักษามารยาทของพระให้ดีนั่นฟังดีนี่สอนตามธรรมนะให้ปิดประตูที่เปิดเผยตรงไหนอย่าไปนอนนั่นท่านบอกขนาดกิริยาของพระนี่เหมือนกิริยาของราชสีห์กิริยาของเสือจะไม่ไปนอนทิ้งตัวในที่เกื่อนกลและใกล้ต่อฟืนต่อไฟใกล้ต่ออันตรายจะเผาตัวเองตายนั่นให้เนาะหลบจิตนอนในที่ปลอดภัยนี่ให้นอนในที่สงบแล้วถ้าว่ากุฏิก็มีหน้าต่างก็ให้ปิดประตูนอนให้ระมัดระวังนี่
การนอนของพระกลางวันจะพักนอนก็ได้

0: ทีนี้กลางคืนตั้งแต่ปฐมยามตั้งแต่ย่ำค่ำนี้ไปจนกระทั่งถึง4ทุ่มปฐมยามนี่ให้ประกอบความภาคเพียรไปเรื่อยๆพอมัชฌิมยามให้พักนั่นต้องกำหนดไว้นี่ในอัปปนกปฏิปทาแปลว่าปฏิบัติไม่ผิดตรงแนวต่อมรรคผลนิพพานไม่สงสัยท่านว่าพอสี่ทุ่มขึ้นไปจะพักให้พักพักด้วยความมีสตินี่ฟังสินะนอนตะแคงข้างขวาเป็นราชสีห์หาสยาตนอนแบบราชสีห์ราชสีห์มีสติสตังเวลาจะหลับจะนอนราชสีห์แต่ก่อนว่าราชสีห์คงจะเป็นสิงโตทุกวันนี้หรือไงไม่รู้นะเวลาจะนอนกำหนดสติสตังไว้ให้ดีพวกหางวางว่าอะไรขาไว้ยังไงแล้วให้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ดีด้วยความเป็นสีแล้วหลับไปนี่สติถ้าจะสีนอนมันมีสติพอตื่นขึ้นมาแล้วอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนวางไว้ตามเดิมอยู่ตามเดิมแล้วลุกขึ้นด้วยความภูมิใจตัวเองว่ามีสติรักษาตัวตลอดพระให้ปฏิบัติตามนั้นท่านว่างั้นนะเวลาจะหลับจะนอนนอนตะแคงข้างขวาแล้วให้มีสติอยู่กับบทธรรมตลอดหลับท่านฟังที่นะอยู่กับบทธรรมด้วยสติจนกระทั่งหลับท่านเวลามี4ชั่วโมง4ทุ่มหลับแล้วก็พอตี3ตื่น8ทุ่มตื่นตี2ตื่นนี่เวลาหลับก็หลับด้วยความมีสติอย่างนี้พอตื่นขึ้นมาแล้วก็ลงเดินจงกรมเจ้าเดินอยู่กองนั่งสมาธิจนตลอดรุ่งนี่อัปปนิปปาปฏิปทาคือมัชฌิมยามตอน1ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นเวลาประกอบความภาคเพียรเพราะตั้งแต่4ทุ่มลงไปแล้วให้พักเสียพักด้วยความมีสติสตังระมัดระวังตนมีสติจนกระทั่งหลับนั่นแล้วจากนั้นก็ปัจฉิมยามพอตี2ผ่านไปแล้วนั่นแหละเป็นปัจฉิมยามไปแล้วแล้วลุกขึ้นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจนกระทั่งสว่างแล้วกลางวันหากจะพักตอนกลางวันก็ให้พักได้ดังที่ว่าให้มีสติสตังระมัดระวังการพักการนอนของตัวเองให้เป็นเหมือนกับราชสีห์เสือโคร่งพักเก็บตัวด้วยความมีสตินั่นไม่เป็นภัยนี่อันนี้ก็เป็นนี่เรียกว่าเป็นทางเดินของผู้ที่อยู่พ้นจากทุกข์อัปปนกะถึงที่พ้นความพ้นทุกข์แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอันเรียกอัปปนกะปฏิปทามีสติเนี่ยชาคริยานุโยคประกอบความเพียรอยู่ตลอดเวลาท่านก็บอกนี่ให้สังรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายระมัดระวังตลอดเวลานี่ตัวเป็นภัยนั่นบอกไว้หมดนั่นนี่อัปปนกะปฏิปทาท่านสอนให้พระระมัดระวังตามนี้แล้วจิตใจก็จะราบรื่นไม่ถูกกิเลสตัณหาเข้ามาเป็นภัยรบกวนและทำลายได้นี่การประกอบพระองค์ทรงสอนไว้หมดวิธีการต่างๆที่จะแก้ไขดัดแปลงตัวเองนี่เดี๋ยวพระหน้าในการที่รบกับกิเลสทั้งหลายเป็นแนวหน้าไปเลยเพราะฉะนั้นพระในครั้งบุตรญาณจึงสำเร็จมรรคผลนิพพานติดต่อเนื่องกันมาเรื่อยเพราะท่านบำเพ็ญอย่างนี้อันนี้เวลามันจางไปอย่างไปกิเลสหนาเขาหน้าเข้าไม่เห็นกระทั่งทางจงกรมเดินจงกรมมาเป็นยังไงไม่รู้เลยนั่งสมาธิภาวนาเป็นยังไงไม่รู้นั่นเนี่ยให้มันปิดตันไปหมดแล้วนะทางนี้ทางเพื่อมรรคผลทางแก้กิเลสให้สิ้นจากทุกข์แล้วถึงมรรคผลนิพพานมันปิดตันไปหมดทางจงกรมก็มีที่นั่งสมาธิภาวนาก็มีสติสตังสังวรระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนก็ไม่มีก็มีแต่ความมืดบอดมืดบอดมืดบอดกินแล้วนอนก่อนแล้วนิ่งพอไปวันหนึ่งเหมือนหมูขึ้นเขียงประเภทนี้เพื่อประเทศตายจมพระก็ตายจมไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เราพูดตามแบบฉบับที่พระองค์ทรงสอนไว้อย่างนี้ถ้าปฏิบัติตามนั้นธรรมะไปที่ไหนอากาลิโกอะไรจะมาแข่งทำได้อากาลิโกได้ผลตลอดเวลาไม่มีการเวลาเวลาอะไรที่จะมาทำลายได้ถ้าเจ้าของไม่ทำลายตัวเองนั่นและความชั่วของมันกันเป็นอากาลิโกทำชั่วแล้วก็เป็นชั่วตลอดเวลาไม่มีอะไรมากั้นกลางห่วงห้ามได้ว่าทำชั่วแล้วไม่เป็นชั่วไม่มี ทำชั่วเป็นชั่วทีรับทีแจ้งไม่สำคัญสำคัญที่ตัวทำเปิดเผยด้วยความรู้ตนผู้ลงมือทำทั้งทางดีทางชั่วนี่เป็นอาการที่โกเป็นผลตลอดไปนี่พระพุทธเจ้าสอนไว้ละเอียดละออขนาดไหนนี่เราทำพระพุทธเจ้าเวลาปรากฏขึ้นมาแล้วจึงเป็นผู้ฉลาดแหลมคมจอมปราดก็คือศาสดาองค์เอกจากนั้นมากับสังฆังแสดงการสามีรองพระพุทธเจ้าลงมามาท่านประคับประคองท่านเรียบร้อยอยู่ที่ไหนไม่มีภัยมีเวรกิเลสตัวเป็นภัยสิ้นไปจากใจหมดแล้วมีแต่ความ ร่มเย็นเป็นสุขเหนือโลกเหนือสงสารแล้วสั่งสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนๆไม่มีอะไรมาเจือปนเป็นธรรมล้วนๆไปเลยนี่สรณังคัจฉามิของพวกเราพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นแบบเดียวกันให้ความสุขความเจริญแก่โลกร่มเย็นแก่โลกแบบเดียวกันหมดนี่พากันจบกันจำมานะเทศไปเทมาไปเลยไปใหญ่หมุนใหญ่ไปเลยแล้วพากันจบจำวันนี้ได้แยกแยกออกปฏิบัติปฏิการปฏิบัติของพระตามกันนะกับญาติโยมท่านให้เป็นเหมือนราชสีห์ให้มีสติสตังค์ระมัดระวังตัวเองตลอดเวลาสำรวจระวังตาหูจมูกลิ้นกายจิตมันจะสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆจะเป็นข้าศึกเมื่อจิตโง่ถ้าจิตฉลาดเปื้องออกเปื้องออกเปื้องออกนั่นฉลาดก็มีสติมีปัญญาก็ปัดได้ปัดได้ถ้าโง่มันก็จมไปจมไปเท่านั้นเองเราก็จดจำทุกคนที่มาศึกษาวันนี้นะวันนี้เทศปฏิปทาของพระให้ฟังเราก็ไม่เคยเทศถ้าไม่มีเกี่ยวโยงกับพระเราก็ไม่เทศเพราะเรื่องของพระเราก็รู้อยู่แล้วปฏิบัติตัวของเราอยู่แล้วอันนี้มีพระเข้ามาเกี่ยวข้องก็เทศเตือนกันเพื่อให้รู้เรื่องรู้ราวถ้าโยมจะเอาไปปฏิบัติในอะไรที่อยู่ในเพศและกำลังบังคับตนก็ปฏิบัติได้ผิดไปที่ไหนวะนอกจากนอนตายเฉยเข้าใจหรือนั่งหรือนอนตายไม่นอนตายมันนั่งตายเฉยพูดง่ายๆย่นกลับมาเอาละพอแท้จะหยุดโอ้ไม่ว่าไงมันเทศเร่งๆไม่นานแต่มันเหนื่อยการเรื่อยเรื่อยไปถ้าเทศเร่งเร่งแล้วมันใช่ลงเทศนี้มันก็ออกเทปก็ออกวิทยุแล้วนะเออวันนี้มีเข้มข้นบ้างนะมันมีนี่มาถ้ามีแต่พวกอันนั้นอีกก็ไปอีกแบบหนึ่งอย่างเรียกว่าแต่งหม้อใหญ่หม้อเล็กหม้อผิวเพราะว่าอย่างนี้เราถึงตั้งแต่สมัยที่เรามีแต่พระล้วนๆเทศพระบนสลับไม่มีแต่แต่งหม้อเล็กหม้อผิวทางด้านบุญติ้วเลยอย่างนี้ไปก็ไปดูเสือน่ารักนะตัวแยกมีสี่ตัวมันหยอกเล่นกันอยู่ในกรงโหทั้งยังหาตัวแยกก็เสียงมันเสียงเสือนะตัวแยกลูกเสือเสียงมันเหมือนพ่อแม่มันหาหามันแย่งกันนะไก่กันพวกผ้าพวกผ้าตบกันหูเหวี่ยงแกเขาหยอกกันเขาไม่ใช่แยกใช่กัดอะไรกัดแย่แย่แบบเลี้ยงเสือเลยไปเข้าไปข้างในที่เขาทำทำเบให้เสืออยู่แต่ก็มางานนู้นประมาณสักชั่วโมงก็กลับมาเนื้อมันข้างในจะเก่ากับแย่ไม่เหนื่อยอะไรว่าจะเก่ากับแย่พักก็ถือข้าวล่าเสือ
1: ประมาณร้อยยี่สิบ
0: ฮะ
1: คะแนนร้อยยี่สิบ
0: แล้วดีก็มากอยู่ว่าก็ถือว่าการเป็นทางผ่านเขากรุงเทพเลยไม่ค่อยจะแวะนะมันอยู่ห่างกันอยู่ไม่ค่อยจะแวะว่าไปถือมาข้างเปิดทางให้เปิดทางให้มันไม่เป็นข้าเนี่ยมันจะเหยียดไอ้มันไม่เป็นอันเป็นไม่เป็นข้าเนี่ยมันจะเหยียดออกอวดนะออกแล้วเนี่ยเนี่ยปวดแล้วมันมีอะไรไปเรื่องเสียเฉยต้องจำแล้วก็ถามไถ่เรื่องพวกสัตว์ทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องโอ้เนี่ยก็นิสัยนะมันเป็นนิสัยวัฒนามันเกี่ยวโยงกันทั้งขั้นกันคือขั้นกันนี่เป็นพระวัดป่าวังกลางต้องก็บวชแล้วเข้าไปอยู่นั่นหลายปีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า6 ปีจากนั้นก็ออกมาเที่ยวแล้วก็เลยเข้าไปทางเมืองกลางมันก็อยู่ไปอยู่กลางมันก็อยู่

ตอนนี้โขหลายร้อยนกยูงก็เป็นร้อยร้อยหมูนี่เป็นหลายร้อยสามสี่ร้อยมากินเป็นประจำตอนเช้าลงมาเต็มหมดเหมือนจากบ้านทั้งนกยูงทั้งหมูพออาหารเรื่องพออยู่นะถามท่านพอไหมพอว่าไงให้ทำให้เขายังไงให้อย่างนั้นอย่างนั้นนะเราสู้ท่านไม่ได้ละถามท่านไปพ่อเขากินอิ่มแล้วเขาไม่ยุ่งกับเราเนี่ยเขากินอิ่มแล้วผึ่งเนี่ยไปเลยพวกหมูมันยกตัวก็ไปเลยไม่กลัวนะไม่กลัวคนพวกหมูก็ไม่กลัวยกตัวก็ไม่กลัวเขากินอิ่มแล้วไปแล้วตอนห้าโมงเย็นลงมาอีกเขาก็มาซ้ำอยู่เป็นวันละสองมื้อแล้วก็ไปเป็นประจำอย่างนั้นอ่ะหมูจึงมากมายนะหมูเป็นโอ้ยหลายร้อยตัวเป็นอย่างว่าไม่มาซุ่มซ่านเพราะอิ่มแล้วขึ้นไปทันทีเต็มข้างบนแล้วข้างบนมีผู้อาสาไหมล่ะมีนะมีพวกตำรวจพวกตชดผ่านไปผ่านมาเสมอระวังเขามาตระเวนรักษาแล้วผมลงก็ขึ้นไปอยู่นั่นเขาไม่มากวนเราพวกสัตว์ที่อยู่บนพื้นในวัดนั่นแหละอยู่บนพื้นเต็มวัดมาแล้วสัตว์กับพวกสัตว์ที่กับเสือเราเป็นยังไงกันนะกลัวกันไหมเดี๋ยวนี้มันกลัวแล้วมันคุ้นกันแล้วจะก่อนกลัวมากว่างั้นเดี๋ยวนี้ไม่กลัวคือเสือมันไม่ทำงานของเสือนะมันเป็นงานเพื่อนสัตว์ไปด้วยกันเขาก็เลยไม่กลัวอย่างนี้อยู่ด้วยกันได้พวกเสือพวกสัตว์เนี่ยก็ดีอย่างนึงนะนี่ก็เป็นนิสัยของท่านเองเป็นนิสัยวัฒนาของใครของเราแล้วพอพูดอย่างนี้แหละก็ระลึกถึงอาจารย์จิตนานะคือเขียนจดหมายไปหาเราขอฝากลูกชายบวชแล้วไปอยู่วัดป่าบ้านตาดอย่างนี้แต่ขอมามันโหดอยู่เรื่อยคือกลัวแต่ท่านจะไม่รับอย่างเดียวเลยจะไม่มีกำลังใจแต่ความอยากให้ลูกชายไปอยู่นั่นอยากเต็มหัวใจเลยท่านจะเขียนทีไรเนี่ยมันอ่อนใจว่ากลัวจะท่านจะตอบมารับไม่ได้ว่างั้นนะทีนี้แกก็เขียนมาหาเราพอเขียนมาเสร็จแล้วเราก็ตอบไปนี่พ่อก็ส่งจดหมายรู้เลยว่าเป็นจดหมายเรามารู้สึกใจอ่อนไม่อยากเปิดอ่านนะกูจะเสียอะไรเส้นไปในใจแล้วก็ทนไม่ได้เพราะยังไงก็ท่านก็ตอบมาละนี่เราไม่อยากฟังเลยที่ว่าตอบว่ารับไม่ได้ว่างั้นเพราะพระท่านแน่นอยู่ตลอดเวลาพอมาเปิดอ่านแล้วโอ้คึกคักเลยแน่ก็อย่างนั้นล่ะพออ่านจบลงคึกคักเลยมารับให้ไปบวชให้ไปจึงได้ไปบวชพร้อมกันกับท่านจันทร์เนี่ยวันนี้ศึกไปแล้วพรุ่งนี้ยังอยู่ที่นกคือเด็กคนนี้ชื่อนกแต่มันเป็นเด็กๆจนกระทั่งมันบวชแล้วมันมีครอบครัวย่อเรือนทีนี้ไม่ได้พบมันแหละมันก็มีครอบครัวแล้วปุ๊บนานๆแล้วไปเยี่ยมแม่คนหนึ่งสงสารไปเราตั้งใจไปเยี่ยมนะโอ้มันเป็นอะไรเป็นอัมพาตหรืออะไรเลยพยุงกันมาดังนั้นมาก็ไม่ได้ไปอีกนะวันนี้เทศรู้สึกจะมีเข้มข้นไปทางพระจะมากนะวันนี้นะมันอยู่เฉยๆมันก็เหนื่อยนี่เขาวันนี้ให้เอายาของหมวยนั่นมาประคบลองดูตอนกลับมาจากเมืองการแล้วก็มาประคบดูชั่วโมงพอดีไม่ค่อยดูมันจะเป็นยังไงคือมันปวดมากนะจนกระทั่งจะเดินไม่ได้นะไม่ใช่ธรรมดาปวดมากเขาทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะนวดก็นวดอะไรก็นวดก็ไม่เห็นมีผลอะไรนักนะแต่ทางนี้รู้สึกว่าหนักขึ้นไปเรื่อยนี่มันจะเดินไม่ได้เนี่ยนี่เลยแยกหมวยแล้วเอายามาเพราะเราเบื่อยาพอแล้วอะไรมีแต่ยาเต็มเนื้อเต็มตัวมองหาตัวไม่เห็นมีแต่ยาเต็มแล้วก็เบื่อพอแล้วพอดีหมวยมันจะบรรทุกรถไฟมาไม่รู้ละบรรทุกยามาปาโมโหดุไล่กลับเดี๋ยวนั้นเลยเนื้อวันหลังมันมาออดมาหาท่านั้นท่านี้แล้วฟัง

ฟังจึงให้ออกมาทดลองดูเมื่อคืนนี้ประคบดูไม่นานดู4 นาทีเพราะมันเด็กแล้ววันนี้เลยเอาตอนบ่ายเลยชั่วโมงจะคอยสังเกตดูจะเป็นยังไงเนี่ยนี่ท่านชอบนิสัยท่านชอบหมานะเล่นกับหมานี่โถของเล่นมาแต่ชาวบ้านเขารู้นิสัยจนแล้วเขาเฉยนะแต่เรารู้อ๋อท่านจะชอบหมาเหมือนกันนะไปเดินบิณฑบาตไปเพราะนานๆจะได้พบกันตามธรรมดาบิณฑบาตไม่เคยคุยกันนะแต่วันนั้นท่านกับเราเลยคุยกันตามทางไปเลยเพราะมีโอกาสเล็กน้อยคุยกันสนุกไปตามทางท่านถือไม้เท้าไปไม้เท้านั้นดูว่ามันสับอันนี้แหละแป๊กๆไปแป๊กๆไปพอไปถึงเขามายืนเป็นแถวรออยู่แล้วแล้วก็ไปพอไปถึงนั้นปั๊บแล้วที่นี่หมามันเคยมาหาเก็บอาหารเศษเหลืออะไรนี่มันก็ป่วนเปี้ยนๆมานี่ท่านเอาไม้นี่ใส่หลังหมาเปี้ยหมาร้องแง๊กท่านก็ทิ้งไม้แล้วก็เข้ารับบาตรพวกโยมเขาเฉยนะเขารู้นิสัยท่านแล้วแต่เราก็รู้ทันทีว่าอ๋อนิสัยท่านชอบหมาเนี่ยทีนี้เวลามาสืบถามพระเป็นยังไงท่านกับหมาเป็นยังไงโอ้ยเก่งมากเลยอยู่เฉยๆก็ตามถ้าเห็นหมาผ่านมาในวัดนี่เป็นมาได้เรียกพระในมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไล่หมาคือในวัดนั้นมันมีคลองมีน้ำอันนี้หมามานี่ไล่หมาให้ตกคลองให้ดูเท่านั้นเองไม่ใช่อะไรนะมามาลัดลัดช่วยกันลัดให้พาลัดลัดแล้วไล่แล้วตกคลองอันนี้มันว่ายน้ำไปทางนั้นเท่านั้นก็เอาละพอไปเลยนิสัยท่านเป็นอย่างนั้นกับหมานี่วิเก่งมากนะเมื่อคืนนี้ประหลอดลง19นะเมื่อเช้านี้ลง19ประหลอดคือตอนเช้าเป็นตอนที่หนาวเพิ่มขึ้นอีกนะยังลงได้อีกนะสว่างแล้วยังลงได้จะจวนสว่างยังลงนะยังหนาวอยู่เห็นมันคืนนี้ผ้า2 ผืนจีวรผืนนี้แหละกับผืนนี้ซ้อนกันห่มยังหนาวอยู่นั่นจะขอเพิ่มผ้าอีกไม่ให้แล้วว่าก็ไม่ให้จริงๆนะมันจะขออีกสักผืนเราก็ตัดบทอันเดียวไม่ให้นะตลอดรุ่งเลยจึงมาดูประหลอดเดินโยกมล่างพอ4-5แล้วลงทุกวันมันเป็นนิสัยยังไงมันเคยกับธาตุกันลงเดินโยกมตอนเช้าแต่เช้าแต่เช้า4-5แล้วลงแล้วมาดูอันนี้มันลง19เป็นไงเข้าท่าไหมเนี่ยฉันอยู่ลูกมาพอหวานอยู่อันนี้ใครจะไปถวายผ้าให้หน่อยนะนี่นะอันนี้ดีก็คิดถึงผ้าเราก็ดีถวายผ้าหน่อยผ้าอยู่ในวัดนี้เยอะเนาะเอานั่นแหละคนนั่นแหละรับใช้พระดีเนี่ยเอาไปเลยบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่ไม่มีที่นั่นเลยก็คือพ่อแม่อาจารย์มั่นจับไม่ได้เลยนะจะชอบเล่นกับสัตว์กับอะไรลื่นมีนิสัยไปยังไงไม่มีเลยจับไม่ได้นะครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี้มักจะมีองค์หนึ่งเด่นทางหนึ่งองค์หนึ่งเด่นทางหนึ่งกับสัตว์นะแต่เรานี่เด่นทางหมา กับหมาเอาดีนะเราจะเดินไปนี่เห็นหมานี่ยังจ่อใส่กันแล้วเป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์พันท่านมีแมวใหญ่ตัวหนึ่งแต่ท่านก็ไม่เล่นเนี่ยแต่หางมีแมวใหญ่ตัวหนึ่งมันเคารพท่านนะแปลกอยู่นะเคารพท่านเวลาอาหารท่านเป็นผู้เอาอาหารจานอาหารยื่นให้แมวแมวมันคอยตัวใหญ่นะตัวอุ้ยตัวใหญ่มากพอนั้นแล้วท่านมีอาหารท่านก็จัดใส่จานนะพอเสร็จแล้วยื่นออกไปเอาไปวางพระอย่างแมวฉันมันจะรู้ภาษาแมวรู้ภาษาคนเหมือนกันนะพอไปวางไว้นั่นเขาก็มาเขาก็ฟัดเลยก็ใจไม่ได้ก็แมวจะรู้ภาษาอะไรมามีอะไรมันก็ฟัดนี่ท่านยังไม่ได้ฉันเฮ้ยว่างั้นนะมันยังไงกันนี่วะเราเป็นลูกศิษย์พระท่านยังไม่ได้ฉันทำไมจึงกินแล้วนี่นาวะก็มองดูแล้วกินก่อนผ้าอะไรถอยนะ
ถอยนิดหนึ่งไปอยู่เป้าอยู่นั่นทีนี้จนกระทั่งพระท่านเริ่มลงมือฉันเสร็จแล้วก็เขาก็ยังนั่งอยู่นั่นแหละนี่พอฉันเสร็จแล้วเอานั่งทำไมทำไมอีกแล้วนั่งเฝ้าทำไมทำไมเหม็นกินอะไรบ้างนะท่านบ้านมันนั่งหมอบนะมันนั่งทำไมไม่เห็นกินนะเอากินได้ที่เอากินปุ๊บเขามากินเลยตั้งแต่วันนั้นนะเอาอาหารยื่นให้เขาจะมาเฝ้าอยู่นี่พอเฝ้าแล้วเขาก็มองดูปากพระมันแปลกอยู่นะแมวตัวนี้นะเขาก็มองถ้าพระยังไม่ฉันเขายังไม่กินนะเขามองของเขาตั้งหิวกระหายแล้วก็มองดูปากพอท่านเริ่มฉันนะพอท่านเริ่มฉันพระก็ใส่พวกแล้วกันนี่แม่ตัวนี้แหละพอดียังท่านยิงทองไปเห็นนะท่านยิงทองชอบเล่นนี่นะท่านยิงทองฉันยังหันอยู่นั่นแหละวัดท่านอาจารย์ฟันวัดอุดมสมพรที่นี่แมวตัวนี้มันแมวใหญ่นะตัวเดียวเท่านั้นแหละอยู่นั่นนะแล้วที่นี่เขาพวกพ่อค้าเขามาเที่ยวขายน้ำย้อมน้ำสีเขามาในวัดเขามีลิงตัวหนึ่งขี่คอเขามาพอเขามาเห็นแล้วเขาคือมารับทานอาหารเสร็จเหลือพระนั่นแหละเขามาเขาก็ปล่อยลิงทิ้งไว้นั่นแล้วเขาก็ขึ้นไปศาลาเพราะศาลาก็ไม่สูงไม่ใช่ศาลาหลังนี้นะศาลาหลังเก่าท่านี้ไอแมวตัวนี้มันหมอบอยู่นี่มันใหญ่หมอบนิ่งที่นี่ลิงมาปล่อยลิงไม่เห็นแมวลิงก็ไม่เห็นแมวมันก็ลองพอกทดลองดูอย่างเสียงต้อนรับแขกจะต้อนรับแบบจะต้อนรับแขกจะต้อนรับแบบไหนนะลองทดลองดูจะท่าทายประสานกับแขกเนี่ยแขกหมอบอยู่นี่นะแมวใหญ่นะเขาก็เดินอ้อมนั้นที่แรกเขาซอกพอกว่าก่อนนะนี่ก็เอินอ้อมนั้นอ้อมตอนนี้ใกล้เข้ามาตอนนี้ก็เฉยแมวเฉยทางนั้นก็เดินอ้อมทางโน้นอ้อมทางนี้มาก็ใกล้เข้ามานี่มาจนถึงตัวทางนี้ก็เฉยอยู่มันแมวมันต้องโอ้ลิงมันเป็นอย่างนั้นล่ะพอเห็นทางนี้เฉยก็ทะลึ่งสิก็มาก็มาลูบเขานะเพราะมาลูบจมูกแมวเนี่ยหมดเวลาจะเจอของดีเอาดูกันมามันก็แมวทีเดียวมันก็ฟาดกระผางนะฟาดกระผางดีเลยนะก็มันมองคือมันก็น่าดูว่ามันบทลายหลายแบบนะดูจังว่าตอนนี้นั่งฉันยังหันดูว่ากันนะนอนอ้อมนอนอ้อมกันนี่มันจะท้าทายโอ้จะทำจะเข้ากันแบบไหนติดต่อสื่อสารกันแบบไหนอ้อมโน้นอ้อมนี่แมวก็เฉยอยู่กันนี่อ้อมไปมาเห็นตรงนี้ไม่เห็นอะไรใกล้เข้าไปก็ยังเฉยอยู่มันก็เลยไปรูปนี่มาพอไปรูปนี่มาแมวที่พอแมวที่มันก็บางเสียงดีจ้าก็เดินขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้นะพอมันแมวที่มันตบลิงตัวนี้แล้วมันก็บินรอดใต้ถุนไปอยู่ทางนู้นตอนนี้ก็มันเจ็บมันตบมันมีเล็บมีนะมันไม่ใช่หรอกนะมันแมวที่เดี๋ยวมันก็ใส่พวกนี้แล้วนั่นก็ก้าวโดดขึ้นต้นไม้โดดขึ้นโดดลงอะไรดีมันเครียดนะมันเครียดไอ้แมวตัวนี้มันไปแล้วแหละไปทางนู้นเพราะไม่นานละลงจากนี่ไปหากันคือไปแก้แค้นมันคบกันนี่นะไปที่นี่ไปที่นี่ไม่กอกไม่แก้นะไปเขานี่ไปดูนั่นแมวมันหมอบมันหันหน้าเนี่ยท่านี่ด้อมด้อมไปข้างหลังนะไปข้างหลังด้อมด้อมข้างหลังไปจับหางแมวไปพอไปถึงนั่นจับหางกระตุกนี่ทั้งแมวกับแมวที่เปิดเลยท่านี่เดือดขึ้นตรงนั้นนั่นเห็นไหมที่ว่ากันนะที่ว่าเห็นไหมกูปลุกแก้แค้นได้แล้วคงว่าก็ไปจับหางมันไม่ได้เก็บเหมือนแมวตีหน่อยอันนั้นมันก็เล็บมันว่างไอ้ฟันต้องก็เก็บเพราะว่ามันถึงเจี๊ยดแจ้นมากอย่างนี้แล้วต้องไปตามไปแก้แค้นกัน
ไปจับหางแมวไปด้อมเขาไปข้างหลังไม่ให้แมวไม่ไปข้างหน้านะด้อมไปจับหางกระโดดขึ้นแมวก็แมวทีเดียวเปิดเลยท่านี้มือโดดขึ้นต้นไม้เท่านั้นก็พอว่างั้นแก้แค้นกันเท่านั้นก็พอแมวที่นี่แมวใหญ่คือนั่นอะตั้งแต่วันนั้นมาพอเอาจานอาหารไปให้แล้วเขามาคอยอยู่นี่แหละพออาหารมาแล้วเขาก็หมอเฝ้าอยู่นั่นนะเขาไม่กินนะตั้งแต่วันท่านไหว้วันนั้นแล้วไหว้แล้ววันหลังเขาไม่กินเขาก็ดูอาหารใส่เรียบร้อยแล้วเขาก็ดูอาหารแล้วเขาก็ดูปากดูปากพระแล้วดูนี่นะเขาเคารพท่านเขาต้อนรับเรียกว่าแมวไหว้แมวตัวนี้ใหญ่มากมีตัวเดียวที่วัดอุดมสมบัติมีแมวตัวเดียวแมวใหญ่โตมากแล้ววัดป่ามันตายไม่มีแต่มันเข้ามาเรื่อยนะโอ้ยเข้ามาเก็บแมวจับแมวไปปล่อยนี่ดูมันเป็นร้อยละมั้งคือเข้ามาข้างในนี่สัตว์ภายในนี่ตายหมดพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะพวกกระจ้อนกระแตพวกหนูเหล่านี้กินหมดแต่ไก่เขาไม่กินนะเพราะเขาออกมาจากบ้านก็มีไก่เต็มบ้านอยู่แล้วเขาออกมาเขาไม่สนใจกับไก่นะเพราะในบ้านเขาสันแล้วพอแล้วไม่ออกเลยนะต้องเลยดักจับไล่กันหรือกระทึกเอาไปปล่อยไม่ปล่อยใกล้ๆนะปล่อยแบบในประเทศเลยเพราะศรัทธาญาติโยมเข้ามาจากที่ต่างๆทั้งไก่ทั้งไก่เนี่ยแล้วเขาจะมาเวลาเขาจะไปก็ฝากแมวเขาไปให้ไปปล่อยบางตัวก็สกลนครบางตัวก็หนองคายบางตัวอุบลนู่นนี่ไม่ปล่อยไม่ได้กลับแหละปล่อยในประเทศเลยจ้ะนั่นเป็นร้อยนึงนะไม่ใช่ธรรมดามันมาเรื่อยนะจับเรื่อยเอาไปปล่อยเรื่อยแล้วมาเรื่อยในวัดเราไม่เลี้ยงก็เพราะสงวนสัตว์ของแมวนี่มันกินสัตว์กัดสัตว์กินไม่อิ่มนะเจอก็เป็นดำสกัดทันทีจะอิ่มขนาดไหนก็ตามเขาจะไม่นะพอเห็นอาหารเขากัดเลยละอิ่มหิวไม่หิวก็ตามนิสัยแมวบ้านจึงไม่อยู่ในวัดเอาไปปล่อยมันเป็นร้อยขึ้นไปละมากต่อมากแล้วช่างที่ไอ้ทองคำได้เลยนี่ไหนเอามาดูทองคำวันนี้ก็ได้เยอะ8.30 บาทนะวันนี้ทองคำได้ถึง8.30 บาทนี้ต่อไปก็เป็นกิโลเดี๋ยวก็จวนจะถึง200 กิโลแล้ว196นั่น196 กิโลแล้วที่ประเภทน้ำไหลซึมนะ196ต่อไปก็200 กิโลแล้วก็เพิ่มเข้าคลังหลวงเราเราคิดทุกแง่ทุกมุมนะการช่วยชาติบ้านเมืองเราวิธีการใดที่จะเป็นไปเพื่อความแน่นามั่นคงแห่งชาติไทยของเราเราได้คิดทุกแง่ทุกมุมว่าจึงพาพี่น้องทั้งหลายดำเนินตามนั้นโดยเฉพาะทองคำนี้สำคัญมากทีเดียวเอาจริงสงวนแล้วสอดแสวงหาให้ได้พอประมาณจนดอลลาร์ไม่มีหวังอะไรเดี๋ยวนี้คือเงินไทยเงินสดเรามันไม่พอใช้เนื่องจากคนที่มาขอร้องความช่วยเหลือนี่มันมากต่อมากนะคือเราอยู่การเทศนาว่าการช่วยชาติแล้วแทนที่เขาจะหยุดที่เขามาขอไม่หยุดเราหยุดแล้วการเงินการทองที่เคยนำมาช่วยชาติมันก็หยุดไปตามๆกันแต่พวกที่มาขอร้องความช่วยเหลือนี่โอ้ไม่ขาดนะไหลมาอยู่งั้นนี่ดิเงินไทยมันก็ไม่พอพอได้มาธรรมดาช่วยธรรมดาสุดท้ายก็มีดอลลาร์เท่าไหร่ก็เอาเข้ามาช่วยกันเป็นแปลเป็นเงินไทยแล้วออกช่วยถึงอย่างนั้นก็ยังไม่พอมันไม่ใช่ขอธรรมดาเนี่ยเขาไม่ได้คำหนึ่งถึงเรื่องได้เรื่องมีของเราก็คงดังไปแล้วชื่อดังไปรวมๆแรงๆวัดป่าวันตาเคยช่วยเหลือคนเขาก็เป็นคนคนหนึ่งเขาก็มาได้แล้วสินั่นคนนั้นมาคนนี้มาไม่หยุดไม่ถอยนะนี่เงินมันก็ไม่มีใน196 กิโลทองคำเวลานี้196ก็เหลือก็ยังเหลือ4 กิโลจะถึง2

ร้อยมันจะค่อยได้ไปเรื่อยๆไปที่เงินเข้ามาในจุดนี้มันแยกไปหลายทางนะทางเจดีย์ก็ไม่น้อยนะบางชาตินี่ก็เลย200,000เลยมาถวายเอาเชียงมาถวาย200,000แล้วก็200,000เข้าบัญชีเอาเงินส่วนนี้ให้แทนไปเพื่อเจดีย์แล้วนี้มันมารวมกับเราหมดแบกภาระนะเจดีย์ก็มารวมอย่างนี้เราต้องได้ช่วยเต็มเหนี่ยวแล้วก็เลยสั่งท่านทองไว้ด้วยว่างานนี้อย่าให้หยุดชะงักนะว่าให้ทำไปเอาขายแล้วจะอะไรเราจะช่วยเต็มกำลังความสามารถนั่นแหละเพราะเราเคารพครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่จะถูกอาราธนามาประดิษฐานอยู่ที่เจดีย์สมัยปัจจุบันเราไม่เคยเห็นพระอรหันต์ก็ได้เห็นในคราวนี้คือจะเอาแต่เพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเข้ามาเลยนับแต่ท่านจันเสาลงมาเรื่อยๆท่านจันเสาท่านจันมั่นลงมาเรื่อยๆครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านดวงรับไปแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุเราจะไปสอบแสวงหามาเข้านิจุดนี้ให้เจดีย์นี้เป็นเจดีย์บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันอยู่จุดศูนย์กลางตรงนี้แหละได้เห็นได้ยินแต่ครั้งพุทธกาลว่าพระธาตุพระอรหันต์พระอรหันต์พระธาตุทุกวันก็เป็นพระอรหันต์แบบเดียวกันเลยให้ได้มีถ้าพูดเราได้กราบไหว้บูชาในจุดศูนย์กลางคือเจดีย์นี่เราจะได้อุตสาห์พยายามนะอุตสาห์เต็มกำลังเราจะได้แค่ไหนเอาเลยในบรรดาพระกรรมฐานมีน้อยวันในป่าในเขาส่วนมากมีแต่สายหลวงปู่มั่นเราท่านมีอยู่เงียบๆของท่านคือธรรมะนี่เป็นธรรมสงวนนั่นมันนักเป็นอยู่ในจิตของท่านของเราแหละมีอยู่ที่แสดงอย่างนั้นอย่างนี้มันขัดกับธรรมชาตินี่นะท่านก็เก็บของท่านแต่ทราบกันในวงของพวกเดียวกันพวกพระกรรมฐานท่านทราบด้วยกันเรื่องคุณธรรมของพระแต่ละองค์ละองค์ที่ท่านปฏิบัติรู้เห็นประเภทใดนี้ในวงของกรรมฐานด้วยกันทราบแต่ออกไปข้างนอกก็ไปดีกันนะเหมือนว่าเป็นธรรมะในครอบครัวออกนอกครอบครัวไปแล้วท่านก็ไม่พูดเฉยอย่างนั้นแหละที่มาเปิดขึ้นนี่ก็คือเราได้ออกช่วยชาตินี่เองที่เราได้มาเปิดบรรดาทั้งหลายท่านไม่เปิดอันเงียบๆของท่านเวลาถึงการเวลาที่จะเปิดแล้วตามเหตุตามผลของอาจทำเราไม่ได้มีคำว่าโอ้อวดเราไม่มีเรื่องความเมตตานี้ล้นพ้นวางอันเลยนะแล้วก็พูดไปตามอาจตามธรรมแต่เมื่อมันสัมผัสตรงไหนที่ควรจะแยกที่ควรจะแยบก็แยบออกมาแยบออกมาไปเรื่อยๆก็เราเป็นผู้ประกาศจะว่าประกาศก็ได้เกี่ยวกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายในคุณธรรมของท่านที่ส่งไว้เวลาท่านล่วงลับไปแล้วอาทิตย์ท่านกลายเป็นพระธาตุประธานมีเยอะเดี๋ยวนี้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีไม่ใช่น้อยนะยังเงียบอยู่ในป่าในเขาเรื่องการปฏิบัติธรรมคือเรียกว่าอากาลิโกขอให้บำเพ็ญเถอะบาปบุญเป็นอากาลิโกทำเมื่อไรได้ทั้งนั้นไม่มีสีรับสีแก้มทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปตลอดไปเลยนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีแต่พระพุทธเจ้าลงพระองค์เดียวนะมีอย่างนี้ด้วยกันหมดท่านเห็นด้วยกันรู้ด้วยกันประจักษ์มาด้วยกันพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดคนส่วนมากครูบาอาจารย์หลายที่ออกมาเวลาท่านมรณภาพท่านไปนี่อาถิของท่านกายไปข้าวไปท่านบรรดาลูกศิษย์ของท่านทราบก่อนหน้าแล้วงานนั้นทราบแล้วคือทราบจากธรรมของท่านที่แสดงออกไปยังไงทราบชัดเจนแล้วนี่ก็รอจะดูเป็นพยานขนาดนั้นคืออาถิกายเป็นพระธาตุเรียกว่าเป็นพยานแห่งความบริสุทธิ์สุดส่วนของท่านส่วนที่รู้จริงๆตั้งแต่ท่านยังไม่ตายว่างั้นเถอะบรรดาลูกศิษย์ของหลายรู้หมดรู้แล้วเพราะลูกอาจารย์กับลูกศิษย์สอนให้ถึงพิษถึงอะไรเงี้ยแล้วก็ถือแก้ปัญหากันลูกศิษย์ติดข้องอยู่ตรงไหนอาจารย์แก้ปั๊บมัน

ไปเห็นภูมิมาไปดูแบบอาจารย์ไม่เหนือแก้ไม่ได้นะเพราะงั้นพอรับปั๊บหมอบปุ๊บหมอบปุ๊บนะเนี่ยผู้ที่รู้เหนือกันแล้วแก้กันยากที่ไหนไม่ยากนะอันนี้อันหนึ่งเวลาหลวงพ่อท่านแสดงธรรมกลางๆก็จะธรรมะพื้นพื้นฟาดจนกระทั่งทะลุถึงนิพพานถึงความบริสุทธิ์ไอ้ฮะแต่หันนี่ก็ทราบไงท่านแสดงท่านสอนออกใจจากใจของท่านแสดงถ้ามาไปคว้าเอาคำผีรุ่นคำผีนี้มาแสดงนะไม่วงกรรมฐานนี้ท่านจะไม่เอาออกเรื่องคำผีพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือว่ามันไม่ขยับใจไม่ชันใจเหมือนที่ถอดออกจากนี้ไปเลยมันต่างกันนะพอเพิ่งชั้นนี้ออกแล้วออกแล้วอยู่กับนี้อยู่กับนี้ออกแล้วออกแล้วถ้าอยู่ในคำผีก็ต้องไปอยู่คำผีความไม่แน่ใจมันก็มีมาพร้อมมาพร้อมถ้าออกกันนี้แน่ใจแล้วค่อยออกแน่ใจแล้วค่อยออกมันต่างกันอย่างนี้นะเหมือนอย่างที่เราเคยพูดก่อนจำนวนวาหารที่เราเคยเจอในอาวาการก็เหมือนพระทั่วไปในประเทศไทยเคยไปเหมือนข้างเหมือนเราเพราะเกี่ยวกับยามปริยัติจะให้เชื่อท่านอยากให้แง่ของนั่งก็ไม่ได้เพราะเป็นความจำมาในกำลับกำลาข้างว่างไงเราก็ว่าไปตามกำลับกำลาไม่มีสมบัติเป็นของตกอาศัยทางปริยัติกำลับกำลามาเป็นความจำแต่ว่ามาเป็นสมบัติของตนก็เป็นไม่ได้นะความจำเป็นความจำค่าเกิดไม่ได้แต่ว่าเป็นสมบัติของตนได้อย่างไรเป็นความจำมาทีนี้เวลามาภาคปฏิบัติมันเปลี่ยนของมันโดยธรรมชาติก็เองเป็นต้องพูดจะสงัดชัดเจนได้ยังไงแล้วก็คือว่ามันยังไม่รู้ทางธรรมะภายในจิตจะไม่ปรากฏจะไม่เกิดก็ไม่มีอะไรจะมารู้มาเห็นเราพูดได้ก็ต้องอาศัยปริยัติพูดไปตามปริยัติตำแบบตำราท่านว่าอะไรก็ว่าไปตามนั้นตามนั้นถึงเวลาภาคปฏิบัติผลค่อยเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาคือภาคปริยัติหกเข้ามานะมันก็ขึ้นจากนี้จากนี้จากนี้ไปเลยไม่ออกฟังภาคปริยัติไม่ออกเลยวันนี้เมื่อวานมันเต็มส่วนไปไกลแล้วอยู่นี่หมดเลยปริยัติชื่อเข้ามาที่นี่เนี่ยปริยัติชื่อไปไหนท่านก็ชื่อเข้ามาที่นี่ฉันนี่เป็นอยากเตือนแล้วมันก็เป็นอันนี้เป็นธรรมล้วนๆไปออกเลยออกเลยเรื่องการแสดงธรรมจึงไม่เหมือนกันเวลาแต่ก่อนยังไม่รู้จะเห็นธรรมภายในจิตใจจากภาคปฏิบัติก็เทศไปเหมือนเราทำทั้งธรรมดาตำแบบตำราว่าอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆไปธรรมดานี่พอมาเป็นคุณภายในใจธรรมที่รู้ที่เห็นมันไม่เหมือนความจำเราไงรู้เห็นก็มันเป็นธรรมแท่งเป็นกงแง่เลยเราจะแยกไปพูดนั้นผิดจากความจริงพูดไม่ได้ต้องพูดไปตามหลักความจริงมือยังไงเป็นยังไงว่าไปตามความจริงความจริงเพราะฉะนั้นคำละจากภาคปฏิบัติเชื่อจะเปลี่ยนตำรวจทหารก็เปลี่ยนอย่างเราทุกวันอยู่เชื่อจากโกงไปโกงมาอย่างที่เราที่น้องเราเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นนะถ้าโกงไปโกงมาคือพูดตามความจริงผิดก็ผิดถูกก็ถูกโกงเง่าเลยนะมันไม่อ้อมค้อมนะคือกรรมมาภาคปฏิบัติเพื่อสำรวมเราที่เคยเชื่อภาคปฏิบัติกรรมมาเชื่อภาคปฏิบัติเป็นคนละคนไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่เลยตั้งภาคปฏิบัติไม่ใช่เลยออกภาคปฏิบัติเรื่องนี่ครับทำเพื่อมาเปิดใจใจอะไรทำเกิดทำเกิดไม่ปฏิบัติมันไม่รู้นะทำเกิดที่เกิดส่วนมากมีที่เกิดว่ายังทำเออจะเวลาใครอยู่ที่ไหนเกิดหมดเกิดมากพวกนี้พวกขังเกิดนี่จะเกิดเกิดทำไม่มีก็ใจไม่ได้ถึงเวลาปฏิบัติทำนี่ทำเรื่องเกิดเรื่องเกิดจากนั้นทำเกิดด้วยที่ร้อยลงทำเกิดด้วยที่มันจะทำออกเป็นทางเดินไปเรื่อยเบียดหัวเกิดไปเรื่อยมันเนี่ยทำเกิดที่ใจรู้ที่ใจเห็นที่ใจฆ่าเกิดก็เลยกลัวเลยกลัวมันต่างกันเรื่องไม่ได้เห็นประจักษ์ในใจแล้วมันไม่เคยหวั่นนะ
คือไม่

0: ค่อยสนใจจะไปเอาใครมาเป็นพยานแม่นยำจากนี้แล้วออกเลยเรื่องการเทศของเราเราพูดจริงๆเราไม่สงสัยในการเทศไม่ว่าทำขั้นใดมันจริงจากนี้แล้วออกไปก็จริงไปหมดนั่นไม่ว่าทำขั้นใดภูมิใดทะลุถึงนิพพานก็ตามถอดอย่างนี้ไปไม่สงสัยยังที่เขาว่าจะมาปรับอบัติปาราชิกเราว่าอวดอุตริมนุษยธรรมเขามาว่าให้เราไอ้พวกปากองค์ขี้แหละปากองค์ธรรมพูดออกไปนี่ปากองค์ขี้มันก็มาชะเข้าไปที่มันไม่ใช่ชะล่างมาชะความสงบเข้ามาชะเข้ามาชะเข้ามาแต่เรามันไม่เคยสนใจเขาหาว่าเราอวดอุตริมนุษยธรรมเขาจะปรับอบัติปาราชิกเขาจะมาฟ้องปรับอบัติปาราชิกเราก็บอกให้ยกโคตรมาเลยแล้วว่างั้นนี่เราก็เทศของเราไปเรื่อยก็ไม่เห็นมาฟ้องจนกระทั่งวันนี้ลิขิตกายบทต้องโคตรแล้วก็ไม่รู้หายเยี่ยมก็แล้วไม่สนใจอันหนึ่งปากอมขี้อันหนึ่งปากอมทำออกจากทำล้วนผิดไปไหนนั่นอันนั้นมันถูกดีว่าไปด้วยอำนาจของกิเลสไปว่าต่างหากตัวมันเดี๋ยวมันจะรู้อะไรว่าอวดอุตริอวดอุตริอวดยังไงยังไงอวดอุตริไม่อวดอุตริว่าเป็นยังไงจึงว่าไม่อวดนั่นมันก็ไม่รู้นะนี่รู้หมดเข้าใจไหมล่ะเนี่ยมันว่าเฉยๆเอาละนะพอแล้ววันนี้ควรจะจบวันนี้มันเทศไปหลายกันนะมั้งเหรอที่แรกก็30กว่านาทีคราวนี้มันไปกี่นาทีเหรอ
1: 10นาทีคร
0: ับ เ
1: หรอกันหลังนี่10นาทีคร
0: ับ เหรอนั่นคือมันไปเรื่อยเทศไปเรื่อยจบแล้วจะขึ้นเมื่อไรขึ้นไปเลยอยากจบเมื่อไรก็จบไปเลยอย่างนั้นถ้ามึงกู้ก็เคยไปอยู่กับเรานะถ้ามึงกู้ที่นั่นเคยไปอยู่จำพรรษาวัดป่าพรรษากับเราท่านมึงกู้เนี่ยเอาละที่นี่เลิกแล้วนะเอาพากันเลิกแล้วสิเอาเลิกแล้วเลิกแล้วเอาเลิกนั่นมาเรื่อยมากันอยู่บอกให้เลิกก่อนบอกให้เลิกไปเรื่อย
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่19เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนมีนาคมพุทธศักราช2549มีชื่อกันเทศว่าฐานที่ตั้งแห่งความสุขขอเชิญท่านฟังครับ
1: นี่เราก็ไม่ได้ไปมาแค่นี้โอ้ไม่ทราบกี่ปีถ้าว่าไปหนหนึ่งก็พอดีแต่ว่าไม่ได้ไปนานมันนานอะไรไม่ได้นาแห้วถึงนาแห้วแล้วยังไม่แล้วนะอำเภอนาแห้วไปอยู่ลึกนะเข้าไปเยอะลึกพวกนายทหารเขาอยู่แถวนั้นเขาอยากได้พระไปเป็นที่อบอุ่นอย่างนั้นมาติดต่อเราเราจึงได้ไปดูพร้อมกับนายทหารนะเขาไปพร้อมเลยไปดูจนไปถึงจุดนี้นะไปดูทำเลก็ดีทุกอย่างดีดังนั้นว่าเลยไม่มีพระเลยเขาอยากได้พระไปดูแถวนั้นจะเป็นที่โอ้โหทหารนายทหารแล้วมาติดต่อเราขอให้เราไปดูเขาไปด้วยเลยนายทหารใจไปดูก็เห็นสถานที่เหมาะสมอยู่สำหรับการบำเพ็ญธรรมเหมาะเพื่อให้กับหมูไปอยู่ให้อยู่ที่นั่นเขาจะวายที่ร้ายแห่งจะรับไม่ได้ยกให้ทางวัดถ้ำพระปู่ไปอยู่ให้ท่านสีทนละไปอยู่ที่นี่แล้วมอบให้ท่านสีทนอยู่แถวนั้นแหละใกล้ไม่ห่างกันนักให้ท่านสีทนเป็นคนดูแลแถวนั้นทั้งนี้ให้เจ้าหมูอยู่แล้วเขาว่างั้นเลยอยู่มาเรื่อยจนกระทั่งทุกวันมันจะแถวนั้นเป็นที่อุ่นดีมีวงมีพระกรรมฐานดูหลายแห่งอยู่ที่เรามอบให้ท่านสีทนนั้นอันหนึ่งที่เจ้าหมูเราอยู่ด้วยแห่งแล้วมีที่ไหนอีกนะจากนั้นแห่ไปมันโอ้มันจะถึง40กิโลกว่าแล้วมันมีอำเภอหน้าแห่ผ่านไปลึกๆน้องออกจากนั้นเรายังขึ้นเขาอีกเลยเห็นว่าเหมาะสมเป็นที่ภาวนาก็ดีด้วยและเป็นที่อบอุ่นของประชาชนแถวนั้นพวกทหารด้วยแล้วก็เลยอยู่ให้จมูกอยู่ตลอดมาพอดีนี่คนได้ไปหนหนึ่งหรือสองคนกันตั้งแต่เอาจมูกไปมัดไว้นั่นแหละไม่ได้ไปอีกจมูกอดทนดีนะทนดีตั้งแต่ร่นมาจนป่านนี้หลายปีเราได้ไปหนหรือสองคนนี่แหละก็ว่าถ้าไปแต่ละครั้งก็ได้เอาของไปเต็มไอ้นี่ไอ้รถท่อมปั้นเราอยากให้เอารถตู้เราไปเลยอ้าวจริงแล้วถ้าจะกลับมาตอนนี้เราอยากให้เอารถตู้เราไปสักคันใส่ของเต็มเอียดเลยนะ
2: เขาขับรถเต็ม
1: นั่นแหละขับรถเป็นด้วยยกยอกันดีนะเขาขับรถเป็นด้วยแล้วความพอใจของเราเราอยากเป็นอย่างนี้ตั้งนานเราไม่ได้ไปที่ควรจะได้รถตู้นี่ของเต็มเลยเป็นรถตู้เพราะรถเรามันกำลังดีด้วยนั่นของบรรทุกของเลยมากด้วยเราพิจารณาถ้าตรวจลงเจ้ารถตู้ไปเราให้รถตู้ทั้งพันแล้วเอาของในโกดังไปเลยจ้ะอย่าเอาอันไหนขับอันไหนมันสะดวกสบายไอ้เรื่องสบายก็ไอ้รถเอาไทยเท่ากำปั้นนั่นแหละมันสะดวก ข้าใจไหมจะได้ของไปแข่งเราไปสบายสบายละเอารถของเราไปสบายเอารถตู้กันมันหนักมันกดมันถ่วงตลอดเวลาจนกระทั่งถึงมาแห้ว4ชั่วโมงทางนี้ถึงมาแห้วนะไม่ใช่เล่นนะไปขึ้นทางของจังหวัดเลยนี่ตั้ง4ชั่วโมงถังไปตามสบายเราไม่ไปควรเรียกว่าหลวงตามาหัวอะไรดีกว่า
3: เ
1: งินได้คิดฮะ
3: ทองคำหนึ่งบาทครับที่ชื่อน้อยอยู่อำเภอศรีเชียงใหม่นะฮะ
1: เออศรีเชียงใหม
3: ่เนี่ยฮะเขาถวายทองคำหนึ่งบาท
1: เ
3: ขาขอเมตตาให้หายป่วยด้วยนะครับ
1: ที่เขามาวันนั้นกำลังอยู่เก้าอี้
3: ครับครับ
1: นี่เราที่ที่ของเขาคนนี้แหละอยู่ก็ในตลาดที่แล้วก็ว่ามี4ไร่ที่เราจะซื้อให้โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ไปพอดีติดต่อเขายังไม่ทราบว่าคนนี้คือใครคือเจ้าของที่คือใครเวลาติดต่อให้เจ้าของมาเป็นคนคนนี้มันจะไม่เอาเงินอะไรเลยโหไม่ได้นะวะขู่เงินให้ไล่ละ1ล้านล้าน4ล้านนี่แหละเด็กคนนี้แหละไปบ้านเขาเขาป่วยด้วยจะมีเป็นมะเร็งเนี่ยที่เชียงใหม่ได้ที่ขึ้นมาที่ของเขาเราไปเห็นมาเป็นที่ของเขาเลยเรากุมอำนาจเลยเอามาทั้งสีอะไรจะเอาหมดนะนะก็จะว่าเขาเป็นลูกศิษย์เนี่ยเห็นไหมโรงพยาบาลแค่พระกำปั้นนี่นะระวังนะก็จะขยายให้พอได้โรงพยาบาลนี้ได้หายใจเป็นมากเราสื่อแค่แรกทราบตามนั้นว่าเขาขายกันไล่ละ1 ล้าน 1 ล้านเราก็เลยไม่ถามมันเราให้ละ1 ล้าน 1 ล้านคือเราสื่อถามแถวนั้นราคามันอยู่แค่นั้นแหละว่าเอาให้เลย4 ล้านให้เลยแล้วทำกำแพงให้พร้อมถมดินให้พร้อมโอ้หมดไปหลายล้านนะเดี๋ยวนี้กำลังสร้างอะไรเขาจะเสร็จให้ตรงหน้าที่พักที่นั่นเป็นไงเนื้อไปไหนไปยังไงเราไปไหนทำอย่างนั้นทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าที่ก็ซื้อให้อย่างผู้เลี้ยงยังแคบอยู่ก็ขยายไม่ได้เพราะคือเขาไม่ขายคือมันติดกันถ้าขายเราจะซื้อให้ก็ติดต่อกันแล้วว่าเขาไม่ขายก็หมดสัญญาปูยองตรงนี้ไม่กว้างนะ
3: ภูเก็ตครับภูเก็ตถวาย 1,000 บาทครับ
1: ใช
3: ่ชื่อคุณกิติบุญอุดมกาศมาจากจังหวัดภูเก็ต 1,000 บาทครับ1,000 บาทครับ
4: นี่ก็สวายประจำเดือน700บาท 7,000 บาท
1: ใครก็ไร
4: นี่เหร
1: อก็หลวงโชคชัยทีร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแถวหน้าเท้าคุณเทพเอาจดหมายฉบับนี้ร้านและครอบครัวขอถวายจากใจประจำเดือนกันยายน2548กันยานะมีนาก็มีนา49ยายหลวงตาเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาทคงจะนั้นเอาราคาแล้วฝากมาเหร
4: อฝากมาครับผมฝากมาครับผม
1: ไหนไหนว่าไง
5: ก็ฝากมาใช่ไหม
1: โอ้ฝากมา

0: ชั่วโมงครึ่งไปอย่างเงี้ย
1: ไป
0: มาทำยาเมื่อวานเขาว่าบ่ายสองโมงเท่าเดี๋ยวก็ว่าออกเที่ยงครึ่งพอดีอะไรไปเลยพอดีจริงชั่วโมงครึ่งถึงวัดพอดีเลยเป็นเวลาสองบ่ายสองโมงเราไปเป็นชั่วโมงครึ่ง

คนก็มากอยู่เมื่อวานนี่ก็อยู่ก็45นาทีพออยู่เมื่อวานนับว่านับว่านานที่สุดได้45นาทีในปัจจุบันนี้สำหรับท่าขันมันธรรมดาจะชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าที่เทศในชีวิตทั่วไปในการช่วยชาติเรียกว่าเทศชั่วโมง23นาที

0: ไปดูว่างั้นนะ
1: ครับ
0: ชั่วโมงสนามหลวง
1: 23ครับ
0: เออเส้น23นาที
1: สูงเนิน29ครับ
0: ฮะ
1: สูงเนิน29ครับ
0: สูงเนินชั่วโมง29นาทีมากกว่าเพื่อนเพื่อนช่วยช่วยชาติเขามีอำเภอสูงเนินชั่วโมง29นาทีนอกนั้นจะชั่วโมง23นี่ทั้งนั้นจะลดลง20 14 15นาทีทุกวันนี้เทศเต็มเหนี่ยวเมื่อวานเนี่ยได้4 5นาทีโอ้กูเทศเกือบตายคุณเรียกว่าได้3ชั่วโมงมันไม่ได้4 5นาทีนั่นเห็นไหมท่านครับมันเหนื่อยยัง4 5นาทีเพราะนั้นเราอยากให้พี่น้องชาวไทยเราพวกชาวฝนนี่สนใจหันหน้าเข้าสู่ธรรมก็จะมีความสงบร่มเย็นธรรมเป็นฐานที่ตั้งแห่งความสุขไม่ใช่สมบัติเงินทองจะเป็นฐานที่ตั้งแห่งความสุขนะธรรมต่างหากเป็นฐานที่ตั้งแห่งความสงบสุขเย็นใจตั้งแต่วงแคบถึงวงกว้างครอบโลกธาตุธรรมเท่านั้นที่จะทำโลกให้เย็นสิ่งภายนอกไม่ได้ทำให้เย็นถ้าไม่มีธรรมสิ่งภายนอกกลายเป็นไฟมาเผาตัวเองแล้วเผาโลกได้ใครอยากดีอยากดิ้นจนเกินเหตุเกินผล เรื่องวัตถุนี่ส่วนมากเป็นเรื่องของเกี่ยวโยงกับกิเลสกิเลสมักเป็นหัวหน้าและเป็นหัวหน้าเสมอโลกถึงจะอะไรสมบูรณ์ฝูนฝนมากน้อยอย่างไรก็ตามเรื่องหาความสุขไม่ได้หาความสุขไม่ค่อยได้ไม่อยากพูดว่าหาความสุขไม่ได้นี่เหมาะไปถามสิไปถามปากไหนปากไหนตอบมามีแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากลำบนไปถามเศรษฐีก็ลืมดูที่หน้าเอาทำตับมันเห็นหมดให้ว่าไงทำกับโลกเพราะงั้นทำจะสอนโลกได้ยังไงเมื่อมองโลกรู้ไม่เห็นโลกสอนโลกได้ยังไงแต่โลกไม่มองทำมันหลับตาชนดับไปเลยมันจึงมีแต่ฟืนแต่ไฟเผากันตลอดเวลาการทำนี่มันมีเหตุมีผลทุกอย่างดูจริงๆเรียกประมวลความสุขแล้วทำเท่านั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งความสงบสุขของโลกให้พออยู่พอเป็นพอไปและเป็นความสุขสุดยอดนอกนั้นไม่มีเรื่องที่เป็นสิ่งที่จะก่อกวนทำลายตลอดเวลามีเหยื่อล่อไปข้างหน้าเหยื่อล่อให้สร้างความหวังขึ้นในใจหวังอย่างนั้นหวังว่านี้เออมันสร้างขึ้นในใจเจ้าของก็ดิ้นไปตามความหวังไอ้มีความสมหวังมันเลยมีมันมักจะมีน้อยนะไอ้ความผิดหวังนี่มีมากสิยอไอ้ที่ติดนี่ติดสินเขาพลุงพลังไม่ใช่อะไรออกไปจากความหยิ่งความยิ่งอยากมั่งอยากมีอยากดีอยากเด่นนั่นอันนี้แหละตัวหลอกนี่ก็คืบคลานไปพอเวลานี้สมัยก็เออดอกว่ามีเราไม่มีเงินไปยืมเงินกู้เงินเข้ามาก่อนเอาเงินนี่เป็นพื้นฐานเพื่อจะสร้างกำไรมหาศาลว่างั้นเถอะนี่เป็นวาดภาพในใจนะแล้วก็ไปกู้เงินเข้ามาเอาไปกู้เงินเข้ามาแล้วมาทำมันไม่ได้อย่างใจที่มันคาดมันซื่อๆมันแทนที่จะได้กำไรมหาศาลเนี่ยมันกลับเป็นความทุกข์ติดหนี้เขามหาศาลขึ้นทุกวันทุกวันนี่โลกนี่มองไปสินะมันหลวงตาบัวอุตริหรือไม่ว่าโลกอันนี้เป็นตาข่ายแห่งความติดหนี้ติดสินพลุงพลังเต็มไปด้วยความทุกข์ปรับกันอยู่ในตาข่ายมีแห่งสินแห่งความติดดิ้นของโลกนั่นแหละหมู่โลกจึงหาเท่าไรก็หาเจอถ้ามันมีธรรมแล้วหาจนวันตายก็ไม่เจอความสุขถ้ามีธรรมเจอนี่เดี๋ยวนี้กำลังโลกเหยียบธรรมตลอดนะ ดีดิ้นกันเหล่านี้มีแต่รังกิเลสออกสนามทางนั้นแล้วออกสนามก็คือเอาฟืนเอาไฟออกไปพร้อมๆกันเลยจะหาความสงบร่มเย็นจากกิเลสนี่ไม่มีบอกโกงๆเลยบอกไม่มีต้องหาจากธรรมธรรมต้องได้ฟัดกับกิเลสกันอย่างหนักเพราะกิเลสมันหนานี่มันดิบมันดิ้นโถเราลืมเมื่อไหร่ที่ไปนั่งน้ำตาร่วงอยู่บนภูเขาไม่ลืมนะอะไรถ้าเราลงได้ถึงใจแล้วเป็นไม่ถอนนะทุกข์ที่สุดตั้งใจจะไปสู้กับกิเลสขึ้นไปยังไม่ได้ยกขู่แล้วมันแตะทีเดียวตกฟากนู่นมันเลยเวทีไปแล้วกระแสหรืออำนาจของกิเลสมันตีสติตั้งปั๊บล้มพร้อมเลยล้มต่อหน้าต่อตาให้เห็นชัดๆตั้งไม่อยู่เลยถึงขนาดนั้นนะถึงได้น้ำตาร่วงโถเวลามันรุนแรงจริงนะกิเลสพุ่งทีเดียวสติตั้งปั๊บล้มทันทีอ้าวมาประกอบความเพียรยังไงจึงเป็นอย่างนี้แล้วอะไรเป็นความเพียรก็คือสติตั้งมาอยู่เอาความเพียรมาจากไหนก็มีแต่เรื่องกิเลสเหยียบหัวใจตลอดเวลาน้ำตาร่วงเดี๋ยวไม่ลืมนะออกอุทานในใจโถมึงเอากูขนาดนี้เถอะเหรอนี่นะออกในใจนะนี่ถึงใจแล้วนั่นเทียบแช่ให้กิเลสเป็นธรรมนะเราได้เทียบแช่แล้วที่น้ำตาร่วงเราเทียบแช่สุดหัวใจเราเลยโถมึงเอากูขนาดนี้เถอะเหรอเป็นในใจนะเอาละว่างั้นเลยนะอย่างไรมึงต้องพังวันหนึ่งนะนี่เรียกว่าผูกโกรธผูกแค้นกันกับกิเลสเป็นธรรมถ้าผูกโกรธผูกแค้นเป็นแบบโลกๆนั้นเป็นภัยต่อตัวเองและเป็นกรรมเป็นเวรต่อกันเรื่อยไปแต่ผูกโกรธผูกแค้นกับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อตัวเองที่จะฟาดมันให้แหลกลงไปเพื่อครองความสุขนี้เป็นธรรมนี่แหละเราได้เอามาเป็นคติเพราะเราเองเป็นผู้เป็นน้ำตาร่วงบนภูเขาไม่ได้ลืมเลยนะตั้งมาอยู่ขนาดนั้นนะฟังดูตั้งพักล้มทันทีเลยตั้งเฉยล้มต่อหน้าต่อตานี่แหละกระแสของกิเลสเวลามันรุนแรงถึงสุดท้ายกันเลยน้ำตาร่วงแล้วก็ออกอุทานขึ้นมาว่าโถมึงเอากูขนาดนี้เท่าเลยมาเอาละยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งให้กูถอยกูไม่ถอยละว่างั้นนี่ถึงใจแล้วนั่นยังไงจะเอาให้มันพังจริงถึงจะล้มก็ล้มเถอะนะหัวใจไม่ได้ล้มนี่นะความมุ่งมั่นความมุ่งมานะที่จะฟัดกับกิเลสเต็มหัวใจโรงงานใหญ่ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรามันไปไม่รอดกลับมาหาท่านรับการอบรมเต็มเหนียวอบรมฟังมันฟังจริงๆนะฟังอุบายวิธีการต่างๆที่จะไปฟัดกับกิเลสที่มันเอาเราหงายหงายนั่นกลับไปสู้มันไม่ได้อีกขับมาอีกไปอีกสู้ไม่ถอยต่อไปก็เอาได้แล้วทีนี้พอได้คือขยับใหญ่เลยเนี่ยตั้งตัวได้ตั้งแต่นั้นมานั่นน้ำตาร่วงตั้งตัวได้นี่เรียกว่าความโกรธความแค้นให้กิเลสซึ่งเป็นภัยต่อหัวใจนี้เป็นธรรมความโกรธความแค้นอันนี้สร้างความมุมานะขึ้นทุกอย่างไม่จืดไม่จางหมุนติ้วติ้วพอได้กำลังเท่านั้นที่นี้เอากันใหญ่เลยนะให้สมความแค้นที่น้ำตาร่วงเพราะมันซัดกันเลยทีเดียวเอากันจนเหนียวจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าไปถึงขั้นนี่ขั้นมันว่างแล้วนั่นมันผ่านไปหมดแล้วกองทุกข์มหันต์ทุกข์มันผ่านไปถึงขั้นจิตว่างเลยที่นี่เราสรุปความเอาเลยนะผ่านอุปสรรคทั้งหลายก็ไปจนถึงขั้นว่างถึงขั้นว่างว่างจนอัศจรรย์เจ้าของจากนั้นแล้วก็ทินาหากิเลสตัวไหนไม่ปรากฏหมดไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาเนี่ยนี่มันก็เป็นในใจเองถึงเอามาพูดเต็มปากนี่มันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาหรือเนี่ยกิเลสมันไปไหนหมดแต่ก่อนมันเก่งนักหนาเนี่ยนะทีนี้มันไปไหนหมดตอนนั้นกิเลสมันหมอบคุ้ยเสียไปเดี๋ยวเจอก็ซัดกันเลยตอนนั้นกิเลสไม่มีแล้วคำว่าชนะไม่มีมีแต่ขาดสะบั้นถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติเป็นสติปัญญาเรียกว่านิวเคลียร์นิวตรอนเลยเอาละกับกิเลสล้อมกิเลสขาดไปหมดเลยถึงขั้นนั้นแล้วถ้าจากนั้นแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงมหาสติมหาปัญญา กิเลสโผล่ไม่ได้เลยตั้งแต่สติปัญญาสมาธิขึ้นไปกิเลสเกิดไม่ได้แต่มันชัดอย่างนี้ที่หัวใจจนกระทั่งถึงบางตอนนะเฮ้มันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาแล้วเหรอมันกิเลสมันไปไหนหมดแต่ก่อนมันเก่งๆนะกำหนดที่ไหนหาที่ไหนก็ไม่มีเงียบเลยนี่อย่างที่ว่าเป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาเลยคือไม่ใช่สำคัญตนว่าเป็นอรหันต์นะมันยังมีอยู่แล้วแหละแต่มันค้นหาไม่เห็นก็ว่าตอนนั้นเฉยความสำคัญไม่มีสำคัญว่าสำเร็จเป็นอรหันต์นะรู้อยู่ว่ากิเลสมีอยู่แต่มันหมอบทำมีอำนาจเพราะโผล่ขึ้นมาก็ขาดสะบั้นขาดสะบั้นนี่แหละสติปัญญาอัตโนมัติถ้าหลงได้เริ่มขึ้นแล้วกิเลสเกิดไม่ได้ละที่เกิดมีมากมีน้อยมีแต่คอยจะระงับดับสูญไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วจะให้เกิดใหม่ไม่มีจงนั้นขึ้นไปหามาขั้นมหาทิพนาละเอียดสุดแล้วนั่นละเอียดสุดเป็นน้ำไหลซึมเลยสติปัญญาซึมกิเลสมันละเอียดมันก็แบบซึมเหมือนกันครั้งนี้ก็ซึมต่อซึมจากการขาดสะบั้นเหมือนกันหมดนะนั่นนี่ตั้งแต่ล้มทั้งหายน้ำตาร่วงจนถึงขั้นที่ว่ามันเป็นพระอรหันต์ได้รับขึ้นมาเลยไม่ล่ะนี่คนเก่าเนี่ยใจดวงเก่าเนี่ยเพราะอาศัยการฝึกการทรมานไม่หยุดไม่ถอยมุมานะสุดขีดกินน้ำตาร่วงผูกโกรธผูกแค้นกับกิเลสเรียกว่าไม่จืดไม่จางจนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่ลืมนะมันกันนี่แหละมันถึงแก้กันตกความเครียดแช่งเป็นธรรมจะแช่งแบบนี้เป็นธรรมจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่ากิเลสมันหมอบค้นที่ไหนก็ไม่มีที่ไหนก็ไม่มีเงียบหมดเลยในหัวใจก็หนึ่งว่าสิ้นไปสุดแล้วแต่จิตไม่เคยสำคัญว่าสิ้นนะเป็นแต่เพียงว่าพูดขู่เฉยๆแล้วเนอะไม่ใช่เป็นปัญหาน้อยขึ้นมาหรือกิเลสมันไปไหนหมดนะว่าสักเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาภาพขาดสะบั้นขาดสะบั้นเลยเชื่อมโยงกับมหาสติมหาปัญญาน้ำไหลสูงสุดท้ายก็พังเลยขาดสะบั้นเป็นฟ้าดินถล่มคือฟ้าดินเขาก็อยู่ของเขาระหว่างกายกับจิตที่มันกระเทือนกันมากเหมือนฟ้าดินถล่มผางขึ้นมาตรงนี้กายไหวทีเดียวนะกายนี่ไหวทีเดียวไหวอย่างแรงซะด้วยนะกระดุมปึ๋งเลยจ้ะนั่นแหละระหว่างกิเลสกับธรรมกับใจนี่ขาดสะบั้นจากกันรุนแรงขนาดนั้นนะผึ๋งเลยร่างกายไหวไปเหมือนว่าฟ้าดินถล่มเราเรียกว่าฟ้าดินถล่มหมายถึงกายกับจิตที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปมันดีดอย่างรุนแรงนั่นแหละดินฟ้าอากาศเขาก็อยู่ธรรมดาของเขาเนี่ยเขาไม่มีอะไรแต่มันเป็นอย่างรุนแรงในกายกับจิตเราเรียกที่ว่าฟ้าดินถล่มให้หมายเอาตรงนี้นะเราไม่ได้หมายถึงฟ้าดินข้างนอกถล่มหมายถึงกายกับจิตที่มันขาดจากกันมันรุนแรงมากถึงร่างกายนี้เหมือนประหนึ่งว่ากระเด็นเลยเจ้ามันกระเทือนมากทีเดียวนี่แหละตั้งแต่น้ำตาร่วงน้ำตาร่วงที่ได้โกรธถูกโกรธถูกแค้นกับกิเลสนี่ถึงใจจนไม่ลืมทุกวันนี้ไม่ลืมเลยเพราะนี่ถึงกันอย่างหนักน้ำตาร่วงถึงขนาดอุทานนะเหอะมึงทำมึงเอากูขนาดนี้เฉลอวะจากนั้นมาก็ท้าทายกันอยู่นะทั้งที่เรานอนหงายให้กิเลสเหยียบคออยู่นะดังนั้นยังออกท้าทายกันอยู่เหอะมึงเอากูขนาดนี้เฉลอกิเลสเหยียบคออยู่นั่นน่ะเหอะมึงเอากูขนาดนี้เฉลอเอาละนั่นเห็นไหมยังไงมึงต้องพังมาหนึ่งคือที่ตอนนั้นกิเลสเหยียบคอมึงต้องพังมาหนึ่งให้กูถอยกูไม่ถอยนั่นแหละที่จากนั้นก็ฟาดกันเลยนี่ก็เหยียบคอที่เล็กพูดมันชัดเจนเลยมันมีข้อตลกขบขันอยู่ในตัวเวลาเหยียบคอที่เล็กนี่ฟาดดินถล่มนั่นเห็นไหมล่ะมึงเอากูไม่เห็นในฟาดดินถล่มว่ากูเอามึงฟาดดินถล่มเอากันนะแก้กันนะมึงเห็นไหมล่ะตั้งแต่ฟาดดินถล่มแล้วเงียบเลยหายเงียบแล้วทันทีที่โกขั้นสุดท้ายก็ประกาศป้างขึ้นมาเลยที่ว่าญาณัญจะปรเมรัสสังวุตตปาดี

เจ้าประธานโทวาทเป็นการท้าทายให้เป็นสักขีพยานอันใหญ่หลวงแก่เป็นจวักขีทั้งห้านนี่แหละจากนั้นมาก็อาจารย์โตคนนัญญาสาวิรตังวิจามลังธรรมจะคุ้งอุดปาดีพระญาโกระยะได้ดวงตาเห็นธรรมเปล่งอุทานขึ้นมาว่า ในปริยัติท่านว่ายังกิจสมุไรธรรมังสัมบันตังนิโรธธรรมังนี่เป็นธรรมดาที่ท่านเขียนไว้ผู้อ่านก็อ่านธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาแต่ธรรมที่เกิดขึ้นจากใจไม่เป็นอย่างนั้นนะสิ่งใดก็ตามนั่นเห็นไหมมันกระเทือนแรงไหมล่ะสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนั่นคืออันนี้ไม่ดับนั่นมันเป็นเครื่องพยานกันนะคือธรรมชาติที่รู้ในปัจจุบันนี้ไม่ดับสิ่งนั้นดับหมดความหมายว่างั้นที่ว่ายังยิ่งกี่สมุทรธรรมะท่านพูดตามปริยัติก็เป็นความสวยงามธรรมดาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาท่านว่าอย่างนี้แต่เวลามันเป็นขึ้นในใจมันไม่เป็นอย่างนั้นมันหลุนแรงนะมันประจักษ์ใจและเป็นสมบัติของตัวเองท้าทายได้ด้วยนะสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นแล้วดับทั้งนั้นอะไรไม่ดับล่ะนั่นอันนี้แหละอันลู่จ้าอยู่นี่ไม่ดับนี่มันเป็นขยานกันจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเปล่งอุทานรับพระอัญญาโกณยะอัญญาสีวัตโภคุณัญโญอัญญาสีวัตโภคุณัญโญพระญาโกณยะได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอนานรับกันมันจึงเข้ากันได้ก็ว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นมันรับกันได้ถึงเลยมันรุนแรงความรู้ความเห็นที่เป็นขึ้นประจักษ์ใจนี้รุนแรงมากนะไม่ได้เหมือนเราอ่านตามปริยัติอ่านปริยัติเป็นธรรมดาไม่มีอะไรรุนแรงแต่ที่มันเป็นขึ้นจากจิตนี้รุนแรงถึงใจถึงใจที่เราทำเขาลงได้ถึงใจแล้วรุนแรงมากนะหายสงสัยที่โกข้างข้างขึ้นมาพร้อมกันเลยขั้นสุดท้ายก็รู้ผลงานของตัวเองขั้นสุดท้ายก็ขั้นสุดยอดก็รู้ประจักษ์สุดยอดรวมมาหมดเว้ยญาณาจะปัญญาสังโฆตุอกุปาเมวิมุติแล้วนี่อายมันติมาชาตินัตถิดานิพุทธะโภคขึ้นพร้อมกันเลยจ้ะนะท่านแยกออกไป4 บท 4 บทต่างหากมันขึ้นพร้อมกันหมดเลยล่ะนี่แหละฉันทิฏฐิโกประกาศป้างขึ้นมาภายในใจแล้วจะไปถามใครล่ะที่นี่ก็ทำเป็นอันเดียวกันความรู้ที่รับทำก็เป็นความรู้ประเภทเดียวกันพระเจ้าก็อย่างเดียวกันเป็นปัจจุบันรสนร้อนเหมือนกันหมดแล้วใครจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าล่ะฉันที่กบประทานให้แล้วนั่นไปถามมาพุทธเจ้าหาอะไรนั่นแหละทำแท้เป็นอย่างไรมันอดชิมแล้วจวนจะตายเท่าไหร่แทนที่จะมาห่วงใยเจ้าของไม่ห่วงนะห่วงโลกที่ถูกกิเลสย่ำยีตีแหลกอะไรออกมาสนามไหนมีแต่เรื่องกิเลสเหยียบหัวสัตว์โลกทางนั้นนะใครก็เก่งใครก็กล้าสามารถมีแต่พวกหมากัดกันนะมันน่าทุเรศนะใครนั้นก็เก่งอันนี้ก็เก่งออกมาท้าทายกันมีแต่เรื่องของกิเลสตัณหาซึ่งเป็นมือไฟจะมาเผาไหม้กันทั้งนั้นนะไม่ได้มีน้ำดับไฟเข้ามาเจือปนเลยถ้ามันมีธรรมแทรกเข้ามานี่มันจะเรื่องใหญ่ขนาดไหนก็ตามเถอะไม่เหนือธรรมถ้านำธรรมมาปฏิบัติเรื่องจะสงบเรียบร้อยไปยิ่งคนไทยทั้งประเทศเป็นชาวพุทธมากต่อมาเหตุใดจะตกลงกันไม่ได้ถึงเรื่องราวต่างๆที่ขัดที่แย่งกันเพราะความจกกระปุกนรกจกเปรตเรื่องกินเรื่องกืนเรื่องรีดเรื่องไถมันเป็นมาจังไงยังไงเป็นผู้ใครเป็นผู้ทำก็ผู้นั้นรู้ตัวเองแล้วปิดหรือเปิดโล่งออกไปไม่ทำเท่านั้นก็พอแล้วนะแล้วยอมรับฮะจะว่าไงผิดถูกประการใดก็ยอมรับมันก็อยู่กันได้คนเราถ้าไม่ยอมรับนี่มีแต่ไฟระเผากันหาความสงบไม่มีเพราะไม่ใช่ธรรมถ้ายอมรับแล้วเป็นธรรมอยู่กันได้ทั้งนั้นแหละมีเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นนะนี่มันไม่มีนะเดี๋ยวนี้มีแต่อวดเก่งอวดดีด้วยความเลวทรามของตัวเองทั้งนั้นนะต่างใครก็ว่าต่างคนต่างว่าดีว่าดีต่างคนต่างเลวทรามนั่นแหละมันจึงเอาไฟเผากันจึงเรียกว่าสนามหมากัดกันคือพวกทนงตนว่าเรียนรู้เฉลียวฉลาดรู้อะไรมันมีแต่รู้เรื่องวิชาหมากัดกันไม่ได้รู้เพื่อความสงบร่มเย็นต่อกันเลยถ้าเป็นความรู้ทางด้านธรรมะสงบรู้มากรู้น้อยสงบโดยลำดับถ้ารู้แบบที่เรียนแล้วเป็นหมากัดกันทางนั้นนะนี่นั่งไปนั่งไปก็เป็นอย่างนี้ละเหยียดเหยียดไปเหยียดไปปวดขาเอาละพระนิพพานพูดเท่านั้นแหละนะพูดมากอะไรมันมากพอแล้วแหละเอาละพอ

0: ทราบหรือยังว่าพ่อยังจะขออะไรอีกมันจะตายเลยนะผู้เทศน์นะแล้วเท่านี้พอจำได้หรือยังล่ะ
1: จิตตละพร1บาทครับ
0: ฮะ
1: ทองคำา1บาทครับจิตตละพร
0: พอใจ
1: วันเกิดครับ
0: เออวันเกิด
1: ครับ
0: นั่นวันเกิดได้ทองคำมา1บาทเราผู้ที่รับนี่มันยังไม่พอใจนั่นนี่บอกให้ไปเกิดอีกเอามาอีกเข้าใจไหมให้ไปเกิดอีกเอาทองคำไปเราจะรับวันยังค่ำจากความเกิดของลูกสิทธิ์ดวงขานั่นแหละ
1: นะครับ
0: ฮะ
1: มีผู้ลืมแว่นครับ
0: ใครไปลืมแว่นตามันเป็นบ้ามาจากไหนนี่มาลืมแว่นตาเนี่ยเขาทั้งโลกเขาไม่ลืมแว่นตาอันนี้ใครมาลืมแว่นตาไว้นี่นะให้นี่มาเอานะมันยังไงคิดดอกสูงขึ้นเลยนะเนี่ยใครมาลืมแว่นตาดีล่ะไปเอาไปจะไปนานไม่ได้เดี๋ยวคิดดอกสูงลิบเลย
2: อันนี้แก้วกระแทมครับผม
0: เนี่ยมันเอามาเลยเด็กสองตัวนี่นะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ของคุณบุษบาครับ
0: เนี่ยบุษบามันมาจากไหนเมื่อตัวมันไม่อยู่มันมาเรื่อยเนี่ยนะแล้วที่นี่ให้บอลนะ
1: หมดนักกองห้าร้อยครับ
0: ฮะ
1: นักกองห้าร้อย
0: ห้าให้บอลนี่อะไรอยู่นี่มาอ่านอะไรอยู่นี่อ่
2: านแล้วครับผม
0: หรืออ่านแล้วนะโออ่านแล้วอ่านแล้วให้บอลนี่เก้าโมงกว่าแล้วอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังแล้วของแม่เอาไปมากละเหมือนจะนั่นระเบียงว่าน้ำตาลให้ได้นะให้ได้น้ำตาลแล้วก็พวกน้ำปลาพวกอะไรมันคือถ้าเป็นลังมันใส่มันเจกาแค่ลังทิ้งก็ป่าเอาขวดใส่ไปเข้าใจไหมมันต้องใช่อย่างนั้นที่อยากได้มากไงลังมันลังนั่นลังนี่สองลังเต็มโดนแล้วขวดแต่ลังเอาให้หมดฟาดขวดเต็มโดนไปเลยนั่นมันต้องงั้นที่ปัญญาคนมาเห็นท่านจะให้รถตู้ไปมันจะพลุพลังมากเอาไปตามภาษีภาษาเถอะนะไปตามภาษีภาษาก็แล้วกันเสร็จแล้วทองปั้นก็เอาไปทองปั้นนี่แหละนะเพราะทางโน้นเข้าไปก็ว่าทางโน้นวาสนาน้อยหลวงตาท่านจะให้รถตู้มาทางนี้รับมาไม่ไหวเพราะทางด้านโน้นก็มีวาสนาน้อยเอาแค่นี้ท่านสั่งว่างั้นว่างั้นเข้าใจไหมท่านสั่งมาว่างั้นเอาตามวาสนาว่างเอ้าอะไรกันนี่นะเอ้าหมาก็พ่อหมาคนก็พ่อคนเออเจอกันนะนะไม่มีอะไร
2: ครับผม
0: ฮะ
2: ต้องทำวันนี้ได้1บาท94สตางค์ครับ
0: พอใจพอใจถ้าบอกว่าน้ำไหลซึมเนี่ยค่อยซึมมาวันไหนไม่ได้ผมไม่เอาเนี่ยเท่านั้นเนี่ยโอ้ยหมาโยกน่าฟังนะเฮ้ยเยอะกันเลยให้พออย่างเงี้ยเหมือนให้ความมีสิทธิ์ไปใกล้ถึงหน้าประจำโรงพยาบาลไปด้วยความสงสารอย่างนี้เลยเป็นพื้นเทเลยโรงละ20,000-20,000ให้แล้วอย่างนี้เขาจ่ายค่าคนไข้เราทำเพียง2รายก็พอจับมาที่สัญญาได้ผู้หลวงเดือนละ10,000เขาจ่ายหารใกล้ไปผู้พานเดือนละ18,000เราเลยให้ครอบไปให้เดือนละ20,000-20,000นึกว่าครอบแล้วมันก็ไม่แล้วที่นี่ไปสีอะไรวันนั้นนะไปสีอะไรเอาของลงเรียบร้อยแล้วมอบเงินเขา20,000แล้วก็หมอเขาก็มานั่งอยู่ประตูรอบเนี่ยเพราะเราไม่ลงแล้วมีคนไข้มาวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่เขาก็บอกประมาณเท่านั้นแล้วค่าอาหารคนไข้ละ เดือนหนึ่งจ่ายประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าเดือนละ 30,000 โทษตายก็ให้ก็ไปได้ 20,000 แล้วสุดท้ายแล้วมีรถคันเดียวถ้าจะขายรถนี่ให้แล้วเราจะไม่กลับบ้านนะลองคว้าดูที่ในกระเป๋าเราจะพอมีบ้างไหมเขาก็งัดออกมา 10,000 ให้อีกเป็น 30,000 โรงพยาบาลสีอะไรเป็นให้ 30,000 เนี่ยว่าโรงพยาบาล 20,000 มัน 2 นามันน่าจะเหตุการณ์ว่าจะ 30,000 วันนี้ก็ส่วนมากก็ไปโรงพยาบาลสงขลาถ้าวันเช้าที่จะไปอีกแห่งถ้าวันธรรมดาก็ไปโรงพยาบาลเจอเรื่องพวกนี้เจอเรื่องนั่งนับอยู่เดี๋ยวค่อยฟังก่อนไหนบ้างได้ของทำได้หนึ่ง
2: บาทเก้าสี่สตางค์ครับผม
0: หนึ่งบาทเก้าสี่
2: ครับผม
0: เอาละพอใจใกล้ทุกวันเอาละไปเยอะอันนี้ก็ก่อนเจ็บไปเอาเก็บกันเก็บกันไปเอาข้าวหอมขึ้นนะ
1: ข
0: ้าวหอมขึ้นข้าวหอมขึ้นเดี๋ยวค่อยยกแล้วก็หอมข้าวหอมไปเลยเขาอ่อนมันไม่มีแรงถ้ามันจะหายแน่จะแล้วก็เฉยมันไปไม่ได้แล้วก็จะคานถอยเมื่อไหร่มันเดินไม่ได้หรือจะไม่คานเอาแน่มันมีทางจะไปอยู่ว่าสู้ไปถอย
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนมีนาคมพุทธศักราช2549มีชื่อกันเทศว่าฐานที่ตั้งแห่งความสุขในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนดำเนินต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติพระธรรมพระมัลลบุตรเถระพระด้านจัดเสนาสนะวันนี้นำเสนอเป็นตอนจบครับ
4: พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามอีกเป็นครั้งที่สองและที่3ก็ได้ทรงสดับคำกราบทูลจากพระทัพพระมัลลบุตรเถระเหมือนครั้งแรกนั้นพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนทัพพระบัณฑิตทั้งหลายไม่แก้คำกล่าวหาอย่างนี้ถ้าเธอจะกระทำจงบอกว่ากระทำถ้าเธอไม่ได้กระทำก็บอกว่าไม่ได้กระทำท่านพระทัพพระมัลลบุตรเถระกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านับตั้งแต่ข้าพระองค์เกิดมาไม่เคยรู้สึกว่าได้ส่องเสพเมถุนธรรมคือการมีเพศสัมพันธ์แม้ด้วยแต่ความฝันอย่าพูดถึงเมื่อเวลาตื่นอยู่เลยพระเจ้าข้าลำดับต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นสงฆ์จงคว่ำบาตรเจ้าวัฏฐลิชวีคืออย่าให้คบหากับสงฆ์องค์แห่งการคว่ำบาตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงฆ์พึงคว่ำบาตรแก่อุบาสกผู้ประกอบด้วยองค์8คือ 1. ขวนขวายเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายเสื่อมลาภ 2. ขวนขวายเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายเสียหาย 3. ขวนขวายเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่ได้ 4. ด่าว่าเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย 5. ยุโยงภิกษุทั้งหลายให้แตกกัน 6. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า 7. กล่าวติเตียนพระธรรม 8. กล่าวติเตียนพระสงฆ์ภิกษุทั้งหลายสงฆ์พึงคว่ำบาตรอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงสวดประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติคือติยกรรมคือกรรมมีบัญญัติเป็นที่สองดังนี้ท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าเจ้าวัฏฐริจวีโจทพระทัพพระมรบุตรเพื่อสิ่งวิบัติอันไม่มีมูลถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้วสงฆ์พึงคว่ำบาตรแก่เจ้าวัฏฐริจวีคืออย่าให้คบกับสงฆ์นี้เป็นบัญญัติท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าเจ้าวัฏฐริจวีโจพระทัพพระมรบุตรด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูลสงฆ์ได้ความบาปแก่เจ้าวัฏฐริจวีคือไม่คบกับสงฆ์การความบาปแก่เจ้าวัฏฐริจวีคือไม่คบกับสงฆ์ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงนิ่งเฉยไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดเถิดเป็นอันว่าสงฆ์คว่ำบาตรแก่เจ้าวัฏฐริจวีคือไม่ให้คบกับสงฆ์สงฆ์ก็เห็นชอบแล้วเพราะฉะนั้นสงฆ์จึงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าขอจำเรื่องนี้ไว้อย่างนี้ครั้นเวลาเช้าพระอานนท์เถระได้ไปแจ้งให้เจ้าวัฏฐริจวีทราบว่าบัดนี้สงฆ์ได้ความบาปคือไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วยเช่นไม่รับบาตรรับนิมนต์เป็นต้นแก่ท่านแล้วท่านคบกับสงฆ์ไม่ได้พอเจ้าวัฏฐริจวีทราบข่าวว่าสงฆ์ความบาปแก่เราแล้วเราคบกับสงฆ์ไม่ได้แล้วก็สลบลงณที่นั้นนั่นเองมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตของเจ้าวัฏฐริจวีจึงกล่าวขึ้นว่าอย่าเลยท่านวัฏฐะท่านอย่าเสียใจอย่าคร่ำครวญไปนักเลยพวกเราจะทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์ทรงเลื่อมใสให้ได้เจ้าวัฏฐริจวีพร้อมด้วยบุตรและภรรยาตลอดทั้งมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตมีผ้าเปียกมีผมเปียกไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าซบศีรษะลงแทบพระยุคลบาทขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสุดข้าพระองค์ได้กระทำผิดด้วยความโง่เขลาด้วยอกุศลข้าพระองค์ได้โจทย์แท้พระทัพพระมรบุตรด้วยสิ่งวิบัติอันไม่มีมูลได้มีความผิดไปแล้วขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระกรุณาโปรดรับโทษของข้าพระองค์เพื่อความระวังต่อไปเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเจ้าวัฏฐะท่านได้กระทำผิดด้วยความโง่เขลาด้วยอกุศลในการที่ท่านได้กล่าวโทษพระทัพพระมรบุตรเถระด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูลแต่เพราะท่านได้เห็นว่าเป็นความผิดแล้วมายอมรับผิดตถาคตจึงรับของเธอไว้การที่ท่านเห็นความผิดทำคืนแก้ไขตามธรรมแล้วความระวังต่อไปนี้จัดเป็นวุฒิธรรมคือธรรมเป็นเครื่องเจริญในพระวินัยของพระอริยะต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งพระภิกษุทั้งหลายให้สงฆ์หงายบาตรแก่เจ้าวัฏฐริจวีโดยให้เจ้าวัฏฐริจวีห่มผ้าเฉลียงบาตรเข้าไปกราบเท้าพระสงฆ์ ขอให้สงหงายบาปคือการระงับโทษที่อุบาสกคิดร้ายต่อพระรัตนตรัยให้สงคบค้าสมาคมได้เช่นรับบาตรรับนิมนต์ได้แล้วให้สงสวดประกาศหงายบาตรและได้ตรัสถึงองค์แห่งการหงายบาตรแก่อุบาสกไว้แปลประการที่มีข้อความตรงข้ามกับองค์แห่งการคว่ำบาตรนั้นครั้นพระทัพพระมนบุตรเถระชนะอธิกรณ์แล้วท่านประสงค์จะประกาศคุณธรรมของท่านเพื่อความเอ็นดูชาวโลกจึงกล่าวคาถาซึ่งมีปรากฏอยู่ในบาลีคัมภีร์พุทธกนิกายเถรคถาว่าโยคุทธมโยทะเมทันโตทัพโพสันตุสิโตวิตินะกังโขวิชิตาวีอเปตะเทระโวหิทัพโพโสปรินิพุโตหิตัตโตแปลว่าตนที่ฝึกหัดได้ยากอย่างไรผู้มีปัญญาก็ได้ฝึกหัดด้วยการฝึกหัดอย่างดีผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความสันโดษเป็นผู้ข้ามความสงสัยเสียได้เป็นผู้ชนะคือชนะกิเลสเป็นผู้ปราศจากความกลัวไม่มีภัยพระทัพพระนั้นเป็นผู้มีตนอันตั้งมั่นแล้วคือใจไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมได้ปรินิพพานแล้วนอกจากพระทัพพระมนบุตรเถระจะกล่าวคาถาที่มีสาระประโยชน์ไว้แล้วท่านยังได้เล่าถึงอัตชีวประวัติในคัมภีร์ต่างๆเช่นคัมภีร์พุทธกนิกายอัปปทานในอรรถกถาคัมภีร์มโนรสปูรณีและในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีที่ขยายความบาลีทัพพระมนบุตรเถรคถาคัมภีร์พุทธกนิกายเถรคถาว่าใน 100,000 กับนับถอยหลังไปจากพัทรกับนี้พระปฐมุตตระพุทธเจ้ามีพระกายสูงได้58ศอกมีพระชนมายุได้100,000ปีเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงมีพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นยศบริวารทรงประกาศสัจธรรมทำให้เทวดาและมนุษย์หลุดพ้นจากวัฏฏะทุกข์ได้เป็นจำนวนมากมายสุดที่จะนับได้ในพุทธกาลนั้นพระทัพพระมนบุตรเถระได้เกิดเป็นบุตรเศรษฐีอยู่ในเมืองหงสาวดีวันหนึ่งได้ไปฟังพระธรรมเทศนาอันทำให้เกิดแสงสว่างแก่ชาวโลกของพระปฐมมุตระพุทธเจ้าและได้เห็นพระองค์ทรงแต่งตั้งพระสาวกองค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าพระสาวกทั้งหลายฝ่ายจัดแจงแต่งตั้งเสนาสนะให้แก่พระภิกษุทั้งหลายก็มีใจยินดีต้องการจะเป็นเช่นพระสาวกนั้นบ้างจึงจัดการถวายมหาทานแด่พระภิกษุทั้งหลายมีพระปฐมมุตระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานอยู่7วันเมื่อทำบุญครบกำหนดแล้วได้หมอบลงแท่พระยุคลบาทของพระปฐมมุตระพุทธเจ้าและตั้งความปรารถนาตำแหน่งอันเลิศนั้นในอนาคตกาลโน้นพระปฐมมุตระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเรื่องอนาคตังสยานคือปรีชากำหนดรู้ส่วนที่ยังมาไม่ถึงทรงเห็นว่าความปรารถนาของกุลบุตรนั้นไม่ไร้ผลจึงทรงพยากรณ์ว่ากุลบุตรนี้จะสำเร็จสมตามความปรารถนาในเวลา 100,000 กับข้างหน้าจะได้เป็นพระสาวกของพระสมณโคดมพุทธเจ้าผู้เกิดในตระกูลของพระเจ้าโอกากราชกุลบุตรนี้จะปรากฏชื่อว่าทัพพระและจะได้รับหน้าที่จัดแจงแต่งตั้งเสนาสนะถัดจากชาตินั้นมาท่านพระทัพพระมรบุตรเถระได้ขึ้นไปเกิดเป็นเทวราชอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนานถึง300ชาติต่อมาได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือ100ชาติและเป็นพระราชาเฉพาะประเทศหนึ่งๆ นับจำนวนไม่ถ้วนทั้งหมดนี้ เป็นผลแห่งความดีที่ได้เคยถวายมหาทานไว้ตกลงมาถึงกับที่91นับถอยหลังจากพัทรกับนี้ไปพระวิปัสสีจอมไตรศาสดาจารย์เสด็จมาเกิดขึ้นในโลกทรงสว่างในพระธรรมทัพพระกุลบุตรได้กลับมาเกิดขึ้นในพุทธกาลนี้และได้ถวายสลักพัดนมสดแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันตสาวกทั้งหลายครั้นมาถึงพัทรกับนี้เป็นการแห่งพระกัสสปะพุทธเจ้าพระองค์เสด็จมาบังเกิดขึ้นทรงครอบงำย่ำยีพวกเดรัจฉีทั้งหลายเสด็จเที่ยวประกาศศาสนธรรมอยู่จนสมควรแก่การทรงดำรงพระชนมายุสังขารแล้วพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปพร้อมทั้งพระอรหันตสาวกของพระองค์ก็นิพพานไปเช่นเดียวกันเทพยดาและมนุษย์หลายผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาก็พากันร้องไห้เสียดายว่าพวกเราจะไม่ได้พบเห็นท่านผู้มีความประพฤติดีจักไม่ได้ฟังธรรมะของท่านผู้มีความประพฤติปฏิบัติดีอีกแล้วพวกเราเป็นผู้มีบุญน้อยนักต่อไปนี้พวกเราขาดผู้สั่งสอนและการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของหาได้ยากที่สุดในโลกในตอนปลายพระศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าพระศาสนาใกล้จะถึงจุดดับมีพระภิกษุ7รูปพิจารณาเห็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเหมือนนิมิตบอกลางร้ายให้ทราบว่าพระพุทธศาสนาจวนเสื่อมสิ้นเต็มทีแล้วจึงปรึกษาหารือกันระหว่างท่านทั้ง7รูปนั้นว่าพวกเราเมื่อไม่มีพระศาสนาก็ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเลยพวกเราพากันเข้าไปสู่ป่าใหญ่เพื่อจะปฏิบัติสมณธรรมเพื่อช่วยพยุงพระพุทธศาสนานี้ไว้ให้คงสภาพที่ดีต่อไปคราวนั้นท่านทั้ง7รูปจึงพากันเข้าป่าได้เห็นภูเขาศิลาที่สูงตระหง่านอยู่ในป่าใหญ่แล้วช่วยกันพาดพระองค์ที่ภูเขานั้นและเมื่อขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ผลักพระองค์ทิ้งไปเพื่อไม่ให้ลงจากภูเขาได้พระเถระผู้เป็นหัวหน้าได้สั่งสอนก่อนจะลงมือปฏิบัติสมณธรรมว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของหาได้ยากศรัทธาก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากพระศาสนายังเหลืออยู่น้อยแล้วผู้ปล่อยให้ขณะโอกาสล่วงไปเสียย่อมตกอยู่ในวัฏสงสารคือการท่องเที่ยวในโลกที่หมุนเวียนอยู่ได้แก่การเวียนว่ายตายเกิดอันประกอบด้วยทุกข์ด้วยหาที่สุดไม่ได้แล้วในที่สุดท่านทั้ง7รูปจึงตกลงกระทำกติกากันว่าถ้าไม่ได้บรรลุคุณธรรมอันพิเศษตราบใดจะไม่ยอมฉันอาหารตราบนั้นและยังบอกแก่กันและกันว่าผู้ที่มีความอาลัยในชีวิตจงลงไปจากภูเขานี้อย่าให้มาเกิดเสียใจในภายหลังแต่ก็ไม่มีท่านผู้ใดลงจากภูเขานั้นหลังจากนั้นท่านก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติสมณธรรมพอเวลาผ่านมาถึงวันที่5พระเถระองค์หนึ่งได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไปบิณฑบาตอย่างอุตรกุรุทวีปด้วยอริยฤทธิ์แล้วนำอาหารมาแจกจ่ายแก่เพื่อนพระภิกษุทั้งหลายแต่พระภิกษุทั้งหลายไม่ยอมฉันคือถือว่าไม่ได้กระทำกติกากันไว้ในเรื่องเช่นนี้ครั้นล่วงมาถึงวันที่7พระเถระอีกรูปหนึ่งได้สำเร็จพระอนาคามีผลแล้วท่านได้ไปบิณฑบาตนำอาหารมาแบ่งให้แก่พระเพื่อนๆแต่ก็ถูกเพื่อนๆพูดปฏิเสธอีกเช่นกันส่วนพระภิกษุอีก5รูปที่ยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลอย่างใดอย่างหนึ่งเลยถึงอย่างนั้นพวกท่านก็ไม่เลิกละจากการปฏิบัติสมณธรรมบรรปลายชีวิตของท่านทั้ง7รูปนี้พระเถระที่เป็นพระอรหันต์ก็ดับขันธ์ก็สู่พระนิพพานพระเถระผู้บรรลุพระอนาคามิผลมรณภาพไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุดท้ายว่า คือที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์คือที่เกิดของพระอนาคามีคือท่านผู้จะไม่มาเกิดอีกได้แก่พรหม5ชั้นที่สูงสุดในชั้นรูปาวจรคืออวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฏฐากว่าพระภิกษุอีก5รูปที่เหลือเมื่ออดอาหารอยู่ไม่นานร่างกายก็สุขผอมและมรณภาพไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์จนกระทั่งเวลาผ่านพ้นไปในพุทธันดรรูปหนึ่งได้กลับมาเกิดเป็นพระเจ้าภุกกะกุสาติอยู่ในเมืองปกาศิลารูปหนึ่งกลับมาเกิดเป็นพระสัพพยเถระผู้เป็นบุตรของนางปริภาชิกาอยู่ในแว่นแคว้นปัปปะเตยะหรือปัญจันติยะรูปหนึ่งกลับมาเกิดเป็นพระพาหิยะทารุจิริยะเถระอยู่ในแว่นแคว้นพาหิยะรูปหนึ่งเป็นกุมารกัสสปะเถระอยู่ในเมืองราชครึกส่วนอีกรูปหนึ่งได้มาเกิดเป็นรัฐพะมรบุตรเถระผู้เป็นโอรสของมรกษัตริย์ในแว่นแคว้นมัลละเมืองกุสินาราพระทัพพะมรบุตรเถระได้รับภาระธุระหน้าที่พัตตุเทศมาโดยลำดับอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งซึ่งนับเป็นวันแห่งการตัดสินใจดับขันเข้าสู่นิพพานเห็นจะได้เพราะท่านมาพิจารณาดูอายุสังขารเห็นสมควรว่าจากปรินิพพานแล้วดังมีเรื่องเล่าไว้ในทัพพสูตรที่1ปาตะนิคามิยวรรคแห่งคัมภีร์พุทธกนิกายอุทานว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานใกล้พระนครราชครึกครั้งนั้นท่านพระทัพพะมรบุตรเถระเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการแห่งปรินิพพานของข้าพระองค์พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนทัพพะเธอจงพิจารณาดูเวลาอันสมควรณบัดนี้เถิดพระทัพพะมรบุตรเถระฟังพระพุทธานุญาตแล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าประทำปทักษิณคือเดินเวียนขวารอบพระผู้มีพระภาคเจ้า3รอบเป็นการแสดงความเคารพเป็นวาระสุดท้ายที่ไม่มีโอกาสจะได้กลับมาแสดงความเคารพอีกแล้วเพื่อละอำลาจากไปแล้วเหาะขึ้นไปสู่เวหาท้องฟ้านั่งขัดสมาธิเข้าสมาบัติมีเตโชธาตุเป็นอารมณ์อยู่ในกลางนภากาศครั้นออกจากสมาบัติก็ดับขันธปรินิพพานเมื่อท่านพระทัพพะมรบุตรเถระเหาะขึ้นไปในเวหานั่งขัดสมาธิเข้าสมาบัติอยู่ในอากาศนั้นพอท่านออกจากสมาบัติก็นิพพานสรีระของท่านถูกไฟเผามาอยู่เท่าไม่ปรากฏเลยขม่าวก็ไม่ปรากฏเหมือนกับเท่าของเนยใสหรือน้ำมันที่ถูกไฟเผาอยู่ไม่ปรากฏเลยขม่าวก็ไม่ปรากฏฉะนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องนี้แล้วได้ทรงเปล่งพระอุทธานธรรมขึ้นในเวลานั้นว่ารูปกายได้สลายแล้วสัญญาความจำได้หมายรู้การกำหนดหมายดับแล้วเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งปวงเป็นธรรมชาติเย็นแล้วสังขารทั้งหลายสงบแล้ววิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์ก็ตั้งอยู่ไม่ได้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งพระอุทานหลังจากที่ทรงทราบเรื่องนิพพานของพระทัพพะมรบุตรเถระดังปรากฏในทัพพสูตรที่2ว่าคติของพระขีณาสกคือพระผู้สิ้นอาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในสันดานทั้งหลายผู้หลุดพ้นแล้วโดยชอบข้ามเครื่องผูกคือกามและโอคะคือกิเลสที่ท่วมทับหมู่สัตว์ได้แล้วเท ถึงซึ่งความสุขที่ไม่มีความหวั่นไหวไม่มีเพื่อจะบัญญัติเหมือนสติ

ไฟลุกโตงอยู่ที่ภาชนะสำริดเป็นต้นการนิพพานของพระทัพพระมรบุตรเถระผู้เลิศในด้านจัดแจงเสนาสนะเป็นการจากพุทธบริษัท4ไปแต่เพียงสังขารร่างกายเท่านั้นส่วนคุณความดีหาได้จากไปไม่ความดียังสถิตเป็นอนุสาวรีย์อยู่ในโลกนี้ตรัสชั่วนิรันดร

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติพระทัพพมัลละบุตรเถระเอตัตคะด้านจัดเสนาสนะซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนจบในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่านิวรณ์ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: การนั่งขัดสมาธินั้นมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านั่งแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใต้ล้มไม้โพนับว่าเป็นการดีอย่างไม่ใช่นั่งเพื่อง่วงเหงาเหานอนขี้เศร้าเหงานอนใช่ไม่ได้นั่งแล้วให้จิตใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาเบิกบานจิตใจเบิกบานเหมือนดอกบัวตอนเช้าเช้าบานใหม่ๆอย่างนั้นแหละไม่ให้จิตใจเศร้าหมองด้วยอารมณ์กิเลสผู้นั่งสมาธิภาวนาง่วงเหงาเหานอนก็เรียกว่าปล่อยให้นิวรณ์ทั้งห้าทับถมจนตัวเองไม่มีอิสระธรรมกามฉันท์ความรักใคร่พอใจยังมีอยู่ในใจแม้มันจะมีอย่างไรชั่วระยะหนึ่งที่เรานั่งภาวนาไล่ให้มันออกไปจากโลกนี้อย่าให้มาอยู่ในกายวาจาจิตของคนเราของเราเองพยาบาทความอาฆาตจองเวรแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผูกกรรมผูกเวรไว้อันนี้ก็ให้ชำระไล่ให้มันออกนอกโลกไปไม่ให้มาอยู่ในกายวาจาจิตนี้ทีนมิทะความง่วงเหงาเหานอนตัวนี้เป็นมันตัวร้ายกาจถ้ามันครอบงำภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาชื่อว่ามืด8ด้านมืด4ด้านมืด10ทิศมองไม่เห็นอะไรอันนั้นอย่าให้มันมาทับถมได้นั่งตั้งตัวให้เที่ยงตรงยืดเอวขึ้นไปให้มันหายง่วงหายเหงาอย่าไปก้มนักเหมือนหอยนาหน้าต่ำอย่าไปเอียงข้างซ้ายอย่าไปเอียงข้างขวาอย่าไปเงยหน้าไปทางหลังเหมือนนกกระแต่ชีวิตนอนหงายใช่ไม่ได้ตั้งตัวให้ตรงที่ท่านให้ตั้งตัวตรงต้องการจิตตรงไปตรงมาโสสมาธิภาวนาไม่ให้วกวนเวียนตามอารมณ์กิเลสเรียกว่านิวรณ์เหล่านี้แหละต้องชำระก่อนทั้งห้าอย่างไม่ให้มีอยู่ในใจกามฉันท์พยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะอุคคุจจะ

อันนี้คือว่าความฟุ้งซ่านลำคาญสิ่งใดยังไม่มาถึงมันก็เอามาคิดมานึกไว้เรียกว่าฟุ้งซ่านลำคาญเลอสิ่งใดมันล่วงเลยมาแล้วผ่านมาแล้วก็เอามาคิดมานึกอีกนี่แหละคือว่าความฟุ้งซ่านลำคาญในจิตต้องเลิกให้หมดละให้ได้ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะไม่ภาวนานั่นเองเวจิกิจฉาตัวนี้ก็ตัวสำคัญอะไรนิดอะไรหน่อยก็สงสัยแล้วจะระงับมันได้อย่างไรรวมจิตลงไปให้เป็นดวงหนึ่งให้จิตมันนิ่งสงบได้เหมือนพระพุทธรูปท่านนั่งสงบเข้าก็ไม่กินดินก็ไม่เดินนั่งภาวนาลูกเดียวยืนภาวนาลูกเดียวนั่นท่านนิ่งท่านไม่สงสัยไม่สงสัยในทานไม่สงสัยในศีลไม่สงสัยในสมาธิไม่สงสัยในปัญญาไม่สงสัยในญาณอันวิเศษที่จะตัดละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปไปมัวสงสัยอยู่ไม่ภาวนาทำจิตให้นิ่งเป็นดวงเดียวก็วุ่นวายอยู่อย่างนั้นแหละฉะนั้นนิวรณ์ทั้ง5ให้จดจำเอาไว้เป็นหัวข้อธรรมได้แก่กามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาสิ่งเหล่านี้เป็นนิวรณ์คำว่านิวรณ์นั่นเป็นเครื่องกั้นถ้าใครมีนิวรณ์อัน5อย่างนี้อยู่ในใจภาวนารวมใจไม่ลงไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นดวงเดียวเอกังจิตตังพระพุทธเจ้าสอนว่าตรัสว่าให้เป็นจิตดวงเดียวก็เป็นดวงเดียวไม่ได้สมาธิตั้งจิตให้มั่นสมาธิไม่บั้นก็เพราะนิวรณ์ทั้ง5นั่นแหละมันรบกวนอยู่สติปัญญาผู้ภาวนาก็ไม่เท่าทันเวลามันหลอกลวงนิวรณ์ทั้งหลายมารทั้งหลายกิเลสทั้งหลายนั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเสียก่อนไม่ทันเพราะว่ามันมีเล่เหลี่ยมมันยาสาไถมากมายจนอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านกล่าวว่ากิเลสมันมีตั้ง 1,500 ตัณหามีตั้ง108อย่างเวลาคนโบราณท่านทำลูกมักนับจึงทำเป็น108ลูก108ลูกสำหรับนับเวลาเจริญอย่างว่าจะเจริญพุทธคุณอิติปิโสให้ได้108ก็ต้องได้จบหนึ่งจบหนึ่งก็เลื่อนไปจบหนึ่งก็เลื่อนไปจะให้เดินจำกนให้ได้กี่หลบมันเกิดได้กี่หลบที่เราก็เลื่อนไปอะไรเรียกว่าลูกมักคำลูกมักนับกิเลส 1,500 ตัณหา108มากมาย108อย่างมันก็ไปจากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานั่นแหละมันมีอยู่ในใจมนุษย์คนเรามันดองอยู่ในสันดานเวลาภาวนาเมื่อถึงที่นั่งภาวนาแล้ว
ไม่ว่าเราจะนั่งคนเดียวไม่ได้ยินฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ก็ตามก็ใจเรานั่นแหละเป็นครูเป็นอาจารย์สติความระลึกได้ได้เวลาเราก็ตั้งใจบริกรรมภาวนาเข้าให้มันแน่วแน่มั่นคงลงไปสมาธิคือคนใจมั่นคงไม่ว่าจะทำสิ่งใดตั้งใจทำไม่ว่าจะพูดสิ่งใดตั้งใจพูดไม่ว่าจะคิดสิ่งใดตั้งใจคิดภาวนาพุทโธในใจให้ได้จิตใจจึงจะเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้แล้วคนทั้งหลายคนทั่วไปก็มักจะถามบ่อยๆว่าจะใช้อุบายอะไรวิธีไหนที่จะมาทำให้จิตใจข้าพเจ้านี้สงบระงับได้ง่ายที่สุดจะเอาง่ายที่สุดยากไม่เอาจะเอาสบายที่สุดนั่นแหละยากไม่เอาก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่เข้าใจว่านึกพุทโธอยู่ภาวนาอยู่มันก็ลักไปว่าอย่างนั้นก็นั่นแหละคือว่าเราทำยังไม่พอเจริญยังไม่มากพระพุทธองค์ท่านจึงใช้อุบายว่าภาวิตาบะหุลีกตาท่านว่านึกให้มากเจริญให้มากเจริญบ่อยๆภาวิตาบะหุลีกตาคือว่าให้ทำให้มากมากนะนึกให้มากมากไม่ใช่นึกไปโน้นไปนี่นึกภาวนาพุทโธในใจนึกภาวนาเตือนใจของเราว่าเราจะต้องตายภายในร้อยปีนี้ตัวเราไม่ถึงร้อยปีเตือนจิตอันนี้ให้มันรู้สึกขึ้นมาเดี๋ยววันนึกบ่อยๆเจริญบ่อยๆภาวิตาบาโหลีกตาเมื่อนึกบ่อยๆเจริญบ่อยๆจนกระทั่งมันรู้เท่าทันรู้เท่าทันกิเลสในใจมันก็ไม่ไปไหนภาษาง่ายๆโลกๆเขาว่าเวลาคนไล่สุนัขไล่ไปมันไม่จนซะก่อนมันไม่ยอมคนไล่มันไม่ทันทีนี้มันไล่ไปไม่ท้อถอยไปติดลั่วติดที่ไปไม่ได้มันก็หันหน้ามายอมแหละมันขอบกระต่ายว่าข้าพเจ้าหนีท่านไม่พ้นแล้วจะเคี่ยนจะตีก็ขอให้ตีเบาๆหน่อยร้องแง่งๆแล้วอันนี้เรียกว่ามันจนกรอกเขาเรียกว่าหมาจนกรอกกิเลสในใจของเราทุกคนนั่นแหละต้องไล่มันจนกรอกจนกรอกไปไม่ได้ไม่ใช่คำพูดไล่เอาจิตใจภาวนาเพียรเพ่งไล่ให้มันทันนั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนานอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาตื่นรู้สึกตัวขึ้นมาก็ภาวนาอะไรภาวนาได้ทั้งนั้นเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดานะก็เอามาเตือนจิตถ้าเอาคำเดียวเท่านั้นแล้วก็ไปทางอื่นมันก็ไม่ทันมันอยู่นั้นนึกอะไรมันก็เอาให้มันเต็มที่เรียกว่านึกเจริญบ่อยๆภาวิตาบาหุลีกตานึกให้มากเจริญให้มากพิจารณาให้มากเอาจนมันทั่วถึงทั่วถึงแหลกลานจนไม่มีกลับมาหลงอีกในกิเลสทุกอย่าง
พิจารณาดูแยกแยะดูให้ดีที่จิตมันหลงยึดหลงถืออยู่นะเพราะความไม่รู้ความไม่พิจารณาความเป็นผู้ขาดสติเมื่อขาดสติไม่มีสติความระลึกได้เมื่อไหร่สมาธิมันก็ขาดไปปัญญาก็ขาดอะไรมันขาดหมดนั่นแหละพุทธโธพระพุทธเจ้าจึงเป็นหลักปฏิบัติอันสำคัญยิ่งที่ผู้ปฏิบัติพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายท่านนึกท่านเจริญท่านกราบไหว้บูชาเรียกว่าไหว้ในใจกราบในใจสักการะในใจเทิดทูนไว้ในหัวใจในบนศีรษะเรียกว่าเสียงเกล้าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าไหว้บนศีรษะคือบนหัวใจไม่ใช่หัวนอกหัวนอกนี้มันใช่ไม่ได้เท่าไหร่นึกเจริญอยู่ติดต่อทุกลมหายใจท่านว่าดูลมหายใจที่เข้าที่ออกเขาไม่ได้หยุดคนเราถ้าเกิดมาแล้วเกิดมีลมหายใจหยุดเวลาใดตายเวลานั้นคนที่นอนอยู่แล้วก็ตายไปเลยคือว่ามันหมดลมหายใจในเวลานอนนั่งอยู่ดีๆถ้าหมดลมหายใจสูดเข้าไปไม่ได้หายใจออกแล้วก็ได้แต่ออกสูดเข้าไปไม่ได้ตายทีนี้ถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกไม่ได้ก็ตายเหมือนกันมรณะกรรมฐานนี่ไม่ใช่ว่ามันจะหยุดไม่ได้หยุดมันรอท่าอยู่รอจังหวะมันจะเอาให้เราตายในทุกเวลาถ้าสูดลมหายใจเข้าไปไม่สะดวกเอาละมันจะเอาละนะให้รีบเร่งเขาจะไปร้องใครให้ช่วยไม่ได้ไม่มีใครจะช่วยได้ช่วยก็คือช่วยในเมื่อเวลาอยู่ดีสบายเราฟังธรรมก็ช่วยในเวลาฟังธรรมจดจำธรรมะคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เตือนไว้จำไว้เราก็จำไว้ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเมื่อจำได้แล้วต้องนำไปปฏิบัติภาคปฏิบัติการกระทำภาคปฏิบัติการกระทำต้องทำให้มากเจริญให้มากพิจารณาให้มากจนกระทั่งมันเกิดปัญญาวิชาความรู้ขึ้นมาไม่หลงไหลไปตามกิเลสกามวัตถุกามจนได้สติได้สมาธิมีปัญญาเกิดญาณอันวิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะในตัวในกายวาจาจิตของตัวเราได้นั่นจึงได้ชื่อว่าเข้าใจเข้าในอุบายธรรมเข้าอยู่ในหัวใจก็ว่าได้ไม่อยู่นอกหัวใจเข้าอยู่ในในกับนอกมันต่างกันนอกก็ออกไปไกลไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่านอกทั้งนั้นในก็ปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดดอกมีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดดอกภายในหนังหุ้มเข้าไปนี่เรียกว่าภายในดูกายภายในดูใจภายในภาวนาภายในภายนอกจะเป็นอะไรอะไรมันเป็นเรื่องของภายนอกบางอย่างมันแก้ไม่ได้มาจากผลของกรรมคนเราทำไว้อย่างใดก็ได้รับผลอย่างนั้น
ใครจะไปแก้ได้แก้ไม่ได้แก้ใจนั่นแหละไม่ให้ไปทุกข์ไปร้อนกับความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีอะไรต่อมิอะไรคนไม่ดีคนไม่หวังดีให้แก่เราอย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับมันเฉยเสียดีกว่าส่วนว่าพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาสอนไว้อย่างไรเราต้องเอามานึกมาเจริญไว้ให้เพียงพอจนสู้ได้ชนะได้ในใจของตัวเองชยันโตนะพระพุทธเจ้าชนะพระองค์ชนะจริงๆพระองค์ไม่ยอมแพ้พระองค์ท่านกว่าจะชนะได้ก็เรียกว่าเอาชีวิตแลกเอาตายสู้อ้าวถ้าสู้กิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจนี่ไม่ได้เราก็จะไม่ลุกจากที่นี้พระองค์นั่งภาวนาอยู่นี่ให้มันตายแห้งเหมือนกับกบย่างเหมือนปลาย่างเขาเรียกว่าเอาตายสู้แต่ยังไม่ตายเราก็จะภาวนานั่งภาวนาอยู่นี้จะไม่เสียดายชีวิตไม่ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงมาเลี้ยงแกละแปลว่างั้นแกหมายถึงธาตุดินน้ำไฟลมข้าเลี้ยงมาตั้งแต่อเนกชาติยังจะให้ข้ามาเลี้ยงต่อไปอีกไม่เอาแล้วเลิกกันเสียทีแล้วว่าปล่อยวางลอยวางได้ใจก็สงบเย็นสบายอันนี้มันเรื่องคำพูดคำพูดมันแล้วง่ายแต่ว่าการทำมันอีกเรื่องหนึ่งต้องทำอยู่เจริญอยู่พิจารณาอยู่ทำเพียรพยายามอยู่ทุกอย่างทุกวิถีทางว่านึกอย่างไรเจริญอย่างไรรู้เห็นอย่างไรจิตใจมันจึงสงบระงับได้ต้องนึกต้องเจริญภาวนาอยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนตราบใดยังมีชีวิตลมหายใจอยู่พระองค์สอนว่าอย่าได้ประมาทผู้ใดประมาทก็เหมือนคนตายแล้วนะคนตายแล้วเป็นอย่างไรทำอะไรไม่ได้มีมือก็เคลื่อนไหวไม่ได้มีตาก็ดูไม่เห็นมีหูก็ฟังธรรมไม่ได้คนตายตายแล้วเป็นตายแล้วมันก็เน่าพองขึ้นตายทีแรกก็เรียกว่าแข็งซะก่อนไปจับดูเถิดคนตายมันจะแข็งกึ่งหมดแข็งมันไม่ใช่แข็งนานแข็งไปพักหนึ่งทีนี้ก็ขึ้นอืดขึ้นบวมแล้วมันไม่ใช่แข็งอยู่เน่าข้างในเป็นสีดำสีเน่าขึ้นมาพองขึ้นมันไม่ใช่แข็งกระด้างอย่างเดียวพองเป็นตึงเข้าตึงเข้าตึงเข้าจนกระทั่งหนังที่หุ้มห่ออยู่นี่ก็ทานไม่ไหวน้ำเลือดน้ำเหลืองมันพองขึ้นแตกแล้วมันน้ำเหลืองไหลน้ำเลือดไหลเละออกมาถ้าผู้ภาวนาง่วงเหงาหานอนไปได้ดมน้ำเลือดผีตายแล้วก็น้ำหนองผีตายหายง่วงเอ๊ะมันเน่าเหม็นด้วยแต่มันไม่ใส่หอมด้วยที่ว่านี่แหละอสุพังอสุพังมรณังสติอสุภะความตายมาถึงเข้ามันเปื่อยเน่าผุพังถ้าไม่มีใครช่วยมีตัวคนเดียวตายที่ไหนมันก็เน่าอยู่นั้นเน่าหมดขีดแล้วก็เปื่อยลงไป

0: ไปที่ไหนแล้วบ่ฮู้หมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดใครทำบาปหยาบช้าทารุณก็ไปตกนรกใครทำบุญกุศลไม่ประมาทไปสู่เทวโลกพรหมโลกใครละกิเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดไม่มีกิเลสอยู่ในกายในตัวนั้นจิตนั้นก็จะไปสู่นิพพานที่ว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขถ้าละกิเลสยังไม่หมดก็มาเกิดอีกเกิดมาอีกก็แก่ไปอีกแก่ไปอีกก็เจ็บไข้ได้ป่วยไปอีกเจ็บไข้ได้ป่วยหนักเข้าก็ตายไปอีกวนอยู่อย่างเก่านั่นแหละฉะนั้นมรณังเมภาวิสติเตือนจิตของตัวเองให้ได้ทุกคนย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดความตายนั้นมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาท่านเปรียบให้เห็นว่าความตายเหมือนกับเราจุดธูปจุดเทียนจุดที่แรกเทียนก็เล่มยาวนานไปมันก็สั้นลงสั้นลงหมดเทียนก็ไฟดับธูปก็เหมือนกันจุดที่แรกมันยาวไหม้ลงไปผลที่สุดธูปก็ดับไฟก็ดับก็เหมือนคนเราเกิดมาทีแรกเล็กแต่ก่อนต่อมาก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปเมื่อใหญ่หมดขีดแล้วทีนี้ก็อยู่แล้วทีนี้ก็ลดลงมาเหี่ยวแห้งชำรุดทรุดโทรมผลที่สุดเด็กก็ตายได้นมก็ตายได้คนแก่คนชรายิ่งตายเร็วตายดีแต่มัวเล่นอยู่บ่ได้พุทโธในใจเอาให้มันแน่วแน่มั่นคงอย่าปล่อยให้หลงไหลทุกลมเข้าไปทุกลมออกมาสติรับรู้รับเห็นอยู่ไม่ให้หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายยังดวงจิตดวงใจให้ผ่องใสสะอาดหนักแน่นในธรรมะปฏิบัติเนี่ยว่าตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตหลงไหลแกว่งไปมาในที่ใดๆรวมเข้าไปสงบเข้าไปในปัจจุบันคือในเดี๋ยวนี้เวลานี้อยู่ตลอดเวลาอดีตมันล่วงเลยไปแล้วจะไปแก้ไขก็ไม่ได้อนาคตการมันยังไม่มาถึงจะไปก็ไม่ได้อยู่ในปัจจุบันอดีตก็มันล่วงไปจากปัจจุบันอนาคตข้างหน้ามันก็ไปมาถึงปัจจุบันนี่แหละเหมือนกันหมดทุกตัวสัตว์ทุกตัวคนที่เกิดมาแล้วย่อมเป็นอย่างนี้เวลาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจฉะนั้นบัดนี้เป็นเวลาที่เราทุกคนทุกดวงใจได้ฟังธรรมเทศนาอุบายธรรมเตือนใจแล้วเราก็ให้พากันประกอบกระทำเรื่อยไปจนเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตใจของตัวเองก็จะยุติลงไปได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวง

0: สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่านิวรณ์ในรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองครับคณะนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปรับฟังท่าพระตุดงคกรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่4ครับ
1: ตามธรรมดาจิตย่อมเปลี่ยนความรู้สึกไปกับสิ่งเกี่ยวข้องเป็นอย่างๆไปไม่มีสิ้นสุดคืออยู่ในบ้านในเมืองกับผู้คนหญิงชายมากๆจิตมีความรู้สึกอย่างหนึ่งเข้าไปอยู่ในป่าในเขาอันรกชัดหรือในที่เปลี่ยวๆเช่นป่าช้าป่าที่มีเสือชุกชุมมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นอุบายวิธีฝึกทรมานจิตจำต้องมีหลายวิธีเพื่อให้ทันกับกลมารยาของกิเลสหลายชนิดที่มีอยู่กับจิตซึ่งแสดงตัวออกอยู่ทุกระยะตามชนิดของมันถ้าเป็นนักสังเกตอยู่บ้างจะเห็นว่าจิตเป็นสถานที่ชุมนุมแห่งเรื่องทั้งปวงและก่อกวนตัวเองไม่มีเวลาสงบอยู่เฉยๆได้แม้เวลาหนึ่งเลยซึ่งโดยมากก็เป็นเรื่องต่ำทรามที่จะคอยฉุดลากความประพฤติให้เป็นไปตามทั้งนั้นไม่ค่อยมีเรื่องอัดธรรมแฝงอยู่พอให้เกิดความสงบเย็นใจได้บ้างผู้ประสงค์ทราบข้อเท็จจริงทั้งหลายจำต้องเป็นนักสังเกตจิตและฝึกฝนทรมานจิตด้วยวิธีต่างๆดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นตัวอย่างอันดีเลิศแก่หมู่ชนท่านที่ชอบอยู่ในป่าจนเป็นนิสัยนั้นความจริงแล้วความรู้สึกของคนเราย่อมเหมือนกันไม่มีใครคิดชอบขึ้นมาโดยลำพังว่าอยากอยู่ในป่าในเขาในที่เปลี่ยวๆอันใครๆไม่พึงปรารถนาในโลกแต่ที่จำต้องคิดต้องทำอย่างนั้นก็เพื่อความเป็นคนดีมีคุณค่าเป็นสง่าราศีแก่ตัวเองด้วยการคิดและทำที่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจึงได้ฝืนใจทำดังงานต่างๆที่ชาวโลกทำกันมาประจำแผ่นดินความจริงไม่มีใครอยากทำให้ลำบากกายลำบากใจเลยที่ต้องทำก็เพราะความจำเป็นบังคับจึงต้องวิ่งวุ่นกันทั่วไปในโลกที่มีการกินอยู่หลับนอนเป็นนิสัยยิ่งการฝึกจิตใจด้วยแล้วถ้าท่านที่ยังไม่เคยทดลองดูจึงไม่ควรยกงานอื่นใดในโลกมาพูดว่าเป็นงานยากเผื่อเวลามาเจองานฝึกจิตเข้าแล้วจะฝืนทำงานนี้ต่อไปไม่ได้และอาจพูดว่าเป็นงานเพชฌฆาตหรืองานดัดสันดานไปก็ได้แล้วไม่อยากสนใจคิดจะทำงานนี้ต่อไปโดยไม่คำนึงผลที่จะเกิดจากงานนี้ว่าเป็นความวิเศษอัศจรรย์เพียงไรเมื่อพูดตอนนี้เราพอจะเห็นความรุนแรงเหนียวแน่นของกิเลสที่เป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจว่ามีความเหนียวแน่นแก่นนักสู้นักทรมานสัตว์โลกเพียงไรขึ้นมาบ้างเพราะการฝึกจิตก็คือการกำจัดหรือขับไล่กิเลสออกจากใจนั่นเองผู้ขับไล่ก็ไม่อยากขับไล่ผู้เคยเป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจคนและสัตว์มานานก็ไม่อยากออกเพราะไปอยู่ที่อื่นมันไม่สบายเหมือนอยู่บนหัวใจคนซึ่งได้รับความทนุถนอมปรนปรืออยู่ตลอดเวลาไม่ยอมให้อดอยากขาดแคลนอะไรได้ต้องการชมรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและอารมณ์ชนิดใดผู้รับใช้เป็นวิ่งเต้นหามาให้ชมทันทีไม่ชักช้าราคาค่างวดเท่าไรเสวยสุขเป็นที่พอกับความต้องการแล้วค่อยคิดบัญชีกันการคิดและการจ่ายค่าอะไรเท่าไรก็เป็นธุระหน้าที่ของผู้รับรองทั้งสิ้นเจ้าอำนาจไม่ได้อุทธรร้อนใจอะไรเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ใครจะเป็นคนใจเหล็กใจเพชรมาจากไหนที่จะมีแก่ใจฝึกจิตคิดขับไล่กิเลสเจ้าแสนคารมให้ออกจากใจได้ฉะนั้นการฝึกจิตเพื่อความรู้ความเห็นด้วยสติปัญญาอย่างแท้จริงว่ากิเลสเป็นข้าศึกแก่ใจจึงเป็นการฝึกยากเห็นได้ยากอย่างยิ่งควรเรียกว่างานฝึกจิตทรมานกิเลสเป็นงานยากฝากตายจริงๆไม่ใช่งานทำเล่นอย่างสนุกสนานดังเขาเล่นกีฬากันตามสนามบรรดาท่านที่สามารถรู้หน้าฆ่ากิเลสให้ตายจากใจมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงเป็นบุคคลพิเศษถ้าเป็นสามัญเราเกิดมีความสามารถฆ่ากิเลสให้ตายจากใจได้แม้จะไม่เป็นบุคคลพิเศษดังพระองค์ก็ต้องเป็นบุคคลพิเศษในวงกิเลสทั้งมวลความอัศจรรย์แห่งความสามารถฆ่ากิเลสให้ตายและความอัศจรรย์ของจิตที่อยู่เหนืออำนาจของกิเลสแล้วมีอยู่ในท่านผู้ใดท่านผู้นั้นคือผู้เหนือโลกฉะนั้นการทำความพยายามทุกประโยคเพื่อการคว่ำวัฏฏะบนหัวใจ

จึงเป็นงานที่เต็มไปด้วยความลำบากทรมานทุกด้านพระกรรมฐานที่ท่านฝืนใจอยู่ในที่ทรมานเช่นในป่าในเขาเป็นต้นจึงเป็นเหมือนอยู่ในที่คุมขังกว่าจะพ้นโทษเครื่องจำจองจากกิเลสออกมาได้แต่ละรายก็แทบไปแทบอยู่นี่แหละการฝึกจิตเพื่ออัดธรรมจริงๆเป็นของยากอย่างนี้นอกจากอยู่ด้วยการทรมานตนแล้วการขบฉันก็ทรมานไปตามๆกันเพราะเป็นประโยคแห่งความเพียรด้วยกันที่ผู้หวังผ่านพ้นดงหนาป่าทึบคือความมืดมนจะขวนขวายทรมานเพื่อเป็นความดีอีกทางหนึ่งการฉันแม้หิวมากอยากฉันให้มากๆตามใจชอบแต่เมื่อคำนึงถึงทำแล้วก็จำต้องอดต้องทนฉันแต่น้อยเพื่อแบ่งให้ทางธาตุขันบ้างแบ่งให้ทางจิตใจบ้างพอพยุงกันไปตามสมควรพยายามฉันแต่น้อยอันเป็นปฏิปทาที่เหมาะสมกับจริตของตนไปโดยสม่ำเสมอหากจะเพิ่มให้ยิ่งการทำความรู้สึกไว้เสมอไม่ลืมตัวมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวสลับกันไปธาตุขันก็ทรงตัวไปได้ไม่อ่อนเพลียจนเกินไปและไม่ถึงกับเกิดโรคภัยไข้เจ็บทำให้เสียการจิตอย่างน้อยก็ทรงตัวและเจริญขึ้นตามลำดับแห่งความเพียรที่สนับสนุนอยู่โดยสม่ำเสมอถ้าความสามารถพอวาสนาบารมีสมบูรณ์ก็ผ่านพ้นไปได้ดังใจหมายเพราะอุบายวิธีทางความเพียรแต่ละประเภทช่วยส่งเสริมท่านที่ชอบอดอาหารตามนิสัยก็พยายามอดบ้างอิ่มบ้างผ่อนไปบ้างระยะสั้นบ้างระยะยาวบ้างตามแต่เห็นควรทางจิตก็ขยับความเพียรเข้าทุกทีเวลามีโอกาสทางธาตุขันธ์ก็ผ่อนลงเพื่อความเพียรได้ดำเนินโดยสะดวกจิตจะได้ราบรื่นแจ่มใสขึ้นไปเป็นระยะทางสมาธิก็เร่งในเวลาที่ควรทางปัญญาก็ขวนขวายไปตามโอกาสสลับกันไปท่านที่อยู่ในป่าในเขาในเงื่อมผาหรือในสถานที่ต่างๆก็ดีท่านที่ผ่อนอาหารก็ดีที่อดอาหารก็ดีซึ่งมีจิตมุ่งมั่นต่อธรรมด้วยกันต่างก็อยู่ด้วยความเพียรทางสมาธิภาวนาในอิริยาบถต่างๆกันคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของใจที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆอยู่โดยสม่ำเสมอใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยถูกทางและสม่ำเสมอย่อมเจริญขึ้นโดยลำดับสมาธิก็เจริญมั่นคงปัญญาก็แยบคายกว้างขวางออกไปทุกระยะสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นไม่เคยเป็นก็เป็นขึ้นมาที่ใจดวงกำลังแสวงหาความจริงอยู่อย่างเต็มใจความเกียจคร้านอ่อนแอความวอกแวกคลอนแคลนความวุ่นวายสายแสความมืดมนอนธการที่เคยมีประจำสามัญจิตก็ค่อยๆจางหายไปวันละเล็กละน้อยจนเห็นได้ชัดว่าหายไปมากเพียงไรเฉพาะผู้ทรมานใจเกี่ยวกับความกลัวกับผู้อดอาหารไปหลายๆวันตามจริตชอบและการทรมานตนด้วยการนั่งนานๆโดยพิจารณาทุกขเวทนาเป็นอารมณ์ทั้ง3อย่างนี้ผลรู้สึกอัศจรรย์ผิดกับการทรมานอย่างอื่นๆอยู่มากแต่จะอธิบายข้างหน้าเมื่อมีโอกาสตอนนี้จะอธิบายไปตามแนวที่ส่วนมากท่านดำเนินกันวิธีท่านฝึกทรมานใจด้วยอุบายต่างๆกันนั้นเป็นเทคนิคของแต่ละท่านที่จะคิดหาอุบายฝึกฝนตัวเองซึ่งแปลกต่างกันไปเป็นรายๆบางท่านนอกจากไปอยู่ในป่าในเขาเป็นที่น่ากลัวแล้วท่านยังคิดอุบายพิเศษเพื่อเหมาะแก่การสถานที่และเหตุการณ์ยิ่งขึ้นไปอีกเช่นขณะไปอยู่ในที่เช่นนั้นแล้วเวลาจิตเกิดความกลัวขึ้นมาในเวลากลางคืนท่านยังออกเดินเข้าไปในป่าอื่นๆได้อีกเพื่อทรมานความกลัวที่กำลังกำเริบโดยไปเที่ยวนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตามก้อนหินบนเขาบ้างนั่งอยู่หินดานกลางแจ้งบ้างเที่ยวเดินจงกรมไปตามที่ต่างๆอันเป็นทำเลที่เสือโคร่งใหญ่เคยเดินผ่านไปมาบ้างเป็นเวลานานๆส่วนจิตก็พิจารณาความกลัวความตายและพิจารณาเสือที่จิตสำคัญว่าเป็นของน่ากลัวบ้างพิจารณาตัวเองบ้างว่ามีอะไรแตกต่างกันถึงได้กลัวกันพิจารณาแยกขยายไปตามส่วนที่จิตสำคัญไปต่างๆเช่นเสือมีอะไรน่ากลัวบ้างถ้าพูดถึงฟันเสือฟันเราก็มีพูดถึงเล็บเสือเล็บเราก็มีพูดถึงขนเสือขนเราก็มีพูดถึงหัวเสือหัวเราก็มีพูดถึงตัวเสือตัวเราก็มีพูดถึงตาเสือตาเราก็มีพูดถึงลายเสือลายที่สักตามแขนขาหรือฝีไฝเราก็ยังมีพูดถึงหางเสือแม้ตัวมันเองมันยังไม่เห็นกลัว
ส่วนเราจะกลัวหาประโยชน์อะไรพูดถึงใจเสือกับใจเราก็เป็นใจเหมือนกันยิ่งใจเราเป็นใจของคนของพระก็ยิ่งมีคุณภาพสูงกว่ามันเป็นไหนแม้อวัยวะส่วนต่างๆของเสือกับของเราก็มีสิ่งต่างๆแห่งธาตุเป็นส่วนผสมเหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกและยิ่งหย่อนกว่ากันพอจะให้กลัวกันเลยใจเสือเป็นใจสัตว์ส่วนใจเราเป็นใจพระและมีธรรมในใจจึงมีคุณภาพและอำนาจสูงกว่าเสือจนเทียบกันไม่ได้แต่เหตุไฉนจึงกลับลดคุณภาพและศักดิ์ศรีของพระลงไปกลัวเสือซึ่งเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งเท่านั้นได้มิเป็นการขายตัวซึ่งเป็นพระทั้งองค์ไปหรืออีกประการหนึ่งพระศาสนาซึ่งมีความวิเศษอัศจรรย์ครอบโลกทั้งสามแต่อาศัยพระขี้คลาดหวาดกลัวพายเกิดมลทินก็จะพลอยมัวหมองและเสื่อมเสียไปด้วยความเสื่อมเสียพระศาสนาอันเป็นสมบัติล้นค่าของโลกทั้งสามเพราะความเห็นแก่ชีวิตมากกว่าธรรมนั้นไม่เป็นการสมควรเลยถ้าตายก็จัดว่าตายด้วยความอับเฉาเขลาปัญญาไม่มีความสง่างามในตัวและวงพระศาสนาเลยแม้แต่น้อยพระกรรมฐานตายแบบนี้เรียกว่าตายแบบขายตัวและขายพระศาสนาตลอดวงปฏิบัติทั่วๆไปมิใช่ตายแบบนักรบในสงครามซึ่งเต็มไปด้วยความเชื่อกรรมและอาถรรพ์ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราเป็นพระกรรมฐานทั้งองค์จึงไม่ควรตายแบบนี้แต่ควรตายแบบนักรบจบชีวิตในสงครามด้วยความกล้าหาญชาญชัยจะเป็นการทรงเกียรติของตัวและพระศาสนาไว้ประดับโลกให้รับสืบทอดต่อไปตลอดกาลนานเราจงพิจารณาให้เห็นแจ้งทั้งตัวเสือตัวเราทั้งส่วนของเสือของเราทั้งความกลัวตายที่แทรกสิงอยู่ภายในอย่างชัดเจนด้วยปัญญาไม่ยอมให้ความกลัวเหยียบย่ำรูปคลำจมูกเล่นและผ่านไปเปล่าจะเสียลวดลายของลูกผู้ชายที่เป็นพระกรรมฐานทั้งองค์อย่างไรต้องรบให้ถึงที่ถึงฐานจนเห็นความแพ้ความชนะและความเป็นความตายกันวันนี้ฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายที่มีอำนาจเทิดเกียรติตนและพระศาสนาให้มีความสง่างามต่อไปหรือฝ่ายไหนจะเป็นผู้ทำลายตนและพระศาสนาเพราะความกลัวก็ทราบกันในคืนวันนี้และเดี๋ยวนี้จงพิจารณาจนถึงขั้นแตกหักกันณบัดนี้ขณะที่พิจารณาวินิจฉัยกันอยู่อย่างวุ่นวายและแยกธาตุแยกขันธ์แยกความกล้าความกลัวออกหามูลความจริงอยู่ด้วยความพิถีพิถันมั่นใจนั้นใจเกิดความรู้ความเห็นไปตามปัญญาที่พร่ำสอนไม่ขาดพักขาดตอนจนเกิดความสงบเย็นใจและหายกังวลในเวลานั้นผลเป็นความสงบสุขขึ้นมาสัญญาอารมณ์ที่เคยสำคัญมั่นหมายไปต่างๆได้หายไปหมดมีแต่ความสงบสุขของจิตปรากฏอยู่อย่างสง่าผ่าเผยจิตเกิดความเชื่อในเหตุคือการพิจารณาว่าเป็นทางให้หายความวุ่นวายสายแสและความหวาดกลัวได้จริงและเชื่อต่อผลที่เกิดขึ้นในขณะนั้นว่าเป็นความสงบสุขอย่างแปลกประหลาดที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนที่ยังไม่เคยพิจารณาโดยถือเอาความกลัวเป็นสาเหตุนี่เป็นวิธีหนึ่งที่ท่านใช้กำจัดความหวาดกลัวจนเห็นผลประจักษ์แต่ในขั้นเริ่มแรกหัดทำกรรมฐานท่านใช้บริกรรมภาวนาด้วยทำบทใดบทหนึ่งเช่นพุทโธเป็นต้นเวลาที่ความกลัวเกิดขึ้นมากกว่าใช้วิธีพิจารณาและได้ผลเป็นความสงบหายกลัวได้เช่นกันเป็นแต่ไม่ได้อุบายแยบคายต่างๆจากการพิจารณาเท่านั้นบางท่านเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาทั้งที่กำลังนั่งอยู่ในมุ้งท่านก็เลิกมุ้งขึ้นเสียแล้วนั่งอยู่เพียงตัวเปล่าแม้มีเหลือบยุงมากัดบ้างก็ทนเอามีแต่ตั้งหน้าภาวนาด้วยวิธีต่างๆที่จะเอาชนะความกลัวในเวลานั้นให้ได้จนชนะได้จริงๆถึงจะหยุดพักผ่อนจิตที่สงบลงด้วยการฝึกทรมานเพราะความกลัวเป็นเหตุรู้สึกว่าสงบได้ละเอียดและนานกว่าการภาวนาธรรมดาอยู่มากขณะที่จิตสงบอย่างละเอียดเต็มที่ในเวลานั้นกายหายจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกระงับจากการสัมผัสกันจนกว่าจิตถอนขึ้นมาจึงจะทำงานต่อไปความเป็นอยู่ของจิตที่ระงับจากการใช้อายตนะคล้ายคลึงกับขณะหลับแต่ไม่ใช่หลับขณะหลับมิได้มีความแปลกประหลาดใดๆแสดงออกในเวลานั้นแต่ขณะจิตสงบเต็มที่มีความแปลกประหลาดแสดงออกอย่างเต็มตัวและมีความสักแต่ว่ารู้ประจำความสงบอยู่ในขณะนั้นความหลับธรรมดาที่ทั่วไปยอมรับผลของมันนั้นต่างกับความสงบจิตอย่างละเอียดที่ผู้นั้นยอมรับผลจากสมาธิภาวนาของตน
ผลนั้นทำให้ติดใจอะไรอาวรณ์อยู่เสมอไม่จืดจางผลนี่แหละที่ทำให้ผู้เคยได้รับเกิดความมั่นใจและกล้าหาญต่อวิธีฝึกทรมานตัวตามแบบนี้ในวาระต่อไปผู้ที่เคยประสบผลมาแล้วแม้ความกลัวจะเกิดขึ้นมากมายเพียงไรก็ไม่มีความย่อท้อและยังถือความกลัวเป็นเครื่องเตือนใจที่จะทรมานทั้งความกลัวและคว้าเอาชัยชนะมาครองอย่างองอาจดังที่เคยประสบมาอีกด้วยนี่แลเป็นสาเหตุให้ท่านเสาะแสวงหาแต่ที่กลัวเป็นที่บำเพ็ญที่กลัวมากเพียงไรท่านยิ่งมุ่งหน้าไปพักบำเพ็ญอยู่ที่นั้นเพราะการฝึกทั้งที่ใจกำลังแสดงความผาดโผนอยู่ด้วยความกลัวจนเกิดความกล้าหาญประจักษ์ขึ้นมาด้วยอุบายสติปัญญาที่ทันต่อเล่ห์เหลี่ยมของใจเป็นสิ่งที่ท่านปรารถนาอยู่แล้วอย่างเต็มใจที่ว่าสถานที่น่ากลัวนั้นน่ากลัวจริงๆเพราะเป็นป่าเสืออาศัยอยู่เป็นประจำและชอบเดินเที่ยวหากินผ่านไปมาอยู่เสมอบางแห่งแม้กลางวันแสกเสือยังเที่ยวไปมาก็ยังมียิ่งกลางคืนไว้แล้วก็เป็นทำเลเที่ยวของมันโดยสะดวกและไม่ค่อยกลัวคนด้วยผิดกับเวลากลางวันอยู่มากเป็นเพียงมันไม่ค่อยสนใจกับคนนักเท่ากับสัตว์ที่เคยถือเป็นอาหารของมันจึงแม้เดินผ่านไปมาแถวบริเวณที่พักอยู่ก็เป็นเหมือนไม่มีถ้ามันไม่ร้องครางขึ้นให้ได้ยินแต่สัญชาตญาณที่เคยมีประจำนิสัยมนุษย์มาดั้งเดิมว่าเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายก็ยอมอดคิดและกลัวไม่ได้เพราะขณะที่ก้าวเข้าไปอยู่ในที่เช่นนั้นก็รู้สึกตัวดีอยู่แล้วว่าไปอยู่ดงเสือใครจะหาญทำตัวเฉยๆเหมือนอยู่ในตลาดได้ก็จำต้องคิดระแวงและกลัวมันอยู่โดยดีพระธุดงค์ที่ท่านเก่งท่านก็เก่งจริงน่าเคารพเลื่อมใสมากคือขณะเสือกระหึ่มกระหึ่มอยู่รอบๆ บริเวณที่พักท่านยังเดินจงกรมเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อถูกถามท่านก็ตอบอย่างสบายและมีเหตุผลน่าฟังมากเช่นถามว่าเสือเป็นสัตว์ดุร้ายกัดได้กินได้ทั้งสัตว์ทั้งคนเคยได้ยินเสือกัดและกินคนอยู่เสมอแต่ทำไมท่านจึงเดินจงกรมเฉยอยู่ได้ท่านมีคาถาอาคมใส่กุญแจปากเสือให้อ้าปากกัดกินคนไม่ได้อย่างนั้นหรือถ้ามีก็ขอเรียนบ้างเผื่อเวลาเข้าป่าเข้าเขากลัวเสือกลัวหมีมากัดมากินจะได้ภาวนาสบายหายกลัวเสียบ้างเท่าที่ไปอยู่ป่าเขาด้วยความลำบากอยู่เวลานี้ก็เพราะความกลัวอย่างเดียวเท่านั้นถ้าไม่กลัวเพราะมีคาถาปิดปากป้องกันไม่ให้เสืออ้าปากกัดกินได้ก็แสนจะสะดวกสบายท่านก็ตอบอย่างสบายว่าเสือมันก็ร้องอยู่โน่นส่วนเราก็เดินจงกรมอยู่นี่ซึ่งห่างไกลกันเป็นเส้นๆหรือเป็นกิโลเมตรก็ไม่ทราบจะกลัวหาประโยชน์อะไรถ้ามันเข้ามาร้องครางและทำท่าจะตะครุบเรากินเป็นอาหารจริงๆก็พอจะคิดน่ากลัวมันบ้างเราไปอยู่ที่ไหนก็ได้ยินแต่เสียงมันร้องไปตามภาษาสัตว์ที่มีปากไม่เห็นมาทำท่าอะไรใส่เราพอจะน่ากลัวพูดถึงคาถาต่างๆใครก็มีอยู่ด้วยกันถ้าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่คนแบบท่านแม้จะไปเรียนคาถามาจากท้าวเวสสุวรรณบนสวรรค์ก็เถอะพอเข้าไปป่าได้ยินเสียงเสือกระหึ่มเท่านั้นก็จะพาคาถาวิ่งอ้าวแบบไม่คิดชีวิตเลยนั่นแหละคาถาจะเก่งขนาดไหนก็ต้องถูกคนขี้ขลาดกลัวตายพาวิ่งจนสบงจีวรหลุดขาดคาถาอาคมหลุดหายไปไหนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยแน่นอนผมแม้มีคาถาป้องกันอยู่บ้างก็ไม่คิดจะให้คนแบบท่านกลัวจะเอาคาถาผมไปฉิบหายป่นปี้ไม่มีเหลือคาถาจะดีขนาดไหนถ้าคนไม่เป็นท่าคาถาก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนคนมีปืนอยู่บนบ่าเวลามีเหตุอันตรายแต่ไม่รู้จักใช้ปืนก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉะนั้นนี่เพียงพูดเรื่องเสือเรื่องผีกันเล็กน้อยเท่านั้นก็เริ่มกลัวแทบตัวสั่นอยู่แล้วจะไปมีสติสตังระลึกถึงคาถาอาคมเพื่อป้องกันได้อย่างไรนอกจากจะคิดเพ่นท่าเดียวซึ่งเป็นเรื่องขายขี้หน้าชนิดไม่มีอะไรมาลบล้างได้ตลอดวันตายผมนะไม่ได้คิดแบบท่านถ้าคิดแบบท่านก็ต้องไปเที่ยวเรียนวิชาคาถาอาคมมาข่มขู่เสือสัตว์เสือต่างๆแต่จะไม่สนใจคิดข่มขู่ความกลัวอันเป็นภัยอยู่ภายในด้วยอุบายต่างๆให้หายไปได้สุดท้ายก็เป็นคนไม่เป็นท่าเชื่อตัวเองไม่ได้ตลอดวันตายคิดแล้วน่าอับอายเสือที่มีอำนาจกว่าคนนอนหรือร้องครางไปตามภาษาความสนุกคึกขนองของตน
ก็มีคนคอยกลัวอำนาจนับว่าเสือดีมีอำนาจกว่าคนไม่เป็นท่าหลายเท่าเวลาถามและขอเรียนคาถากับท่านแต่กลับได้รับคำตอบที่น่าคิดเป็นคติไปนานท่านที่ฝึกจิตดวงเคยผาดโผนโลดเต้นเพ่นพยองลำพองตัวไม่มีขอบเขตด้วยความพยายามไม่ลดละจนยอมตนและกลายเป็นจิตที่เชื่องชินต่อเหตุผลอัตธรรมด้วยดีแล้วท่านไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์ต่างๆที่ใครๆจำต้องเผชิญอยู่เสมอ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่ 1 บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่0.3880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่3000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ทางเว็บไซต์hluangta.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันhluangta.com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบเลยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีอุปถัมภ์ธานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธัมมทานังชินาติการให้ทำเป็นทาน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: แล้วเป็นนี่ตะกี้นี้พอมองไปป้ามันเห็นไอ้หมีมันมองเห็นเขาพวกเพื่อนมันอยู่ข้างนอกมันวิ่งจะเขาวิ่งจะเขาไปลื่นทลายไอ้หมีโอ้ยสี่ขาฟังที่น่ะสี่ขาไม่มีความหมายล้มไปด้วยกันหมดเลยเข้าใจไหมเออเดี๋ยวไอ้หมีมันล้มไปเห็นเอาหมามาสอนคนมันวิ่งเห็นมันอดหัวเราไม่ได้นะตามันมองดูแต่เขาหนักมันไม่ได้มองดูที่มันจะลื่นวิ่งว้าวลื่นมากไอ้หนีลื่นวิ่งลุกไปเลยเขาท่าดีว่าไอ้หนีเราก็เขาท่าดีนะครับไอ้หนีเนี่ยเวลาล้มแล้วลุกได้เร็วเนี่ยไอ้หนีก็ใจไหมไอ้หนีเรานี่เวลาล้มในลุกได้เร็วแต่พวกนี้ล้มยังไม่มีทางเออพวกนี้ล้มไม่มีทางลุกสู้ไอ้หมีไม่ได
2: ้ก็ได้แล้วว่าสู้ไอ้หมีไม่ได้ให้จำนะให้เตรียมพ่อแม่ให้สู้ไอ้หมีให้ระวังนี่เดี๋ยวแพ
0: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: อันนี้พระอาจารย
3: ์30พอดีครับผม
1: 30
3: ครับผม
1: อันนี้อากาศมืดๆนะหนาวกับหนาวอากาศฝนก็อยู่ท้องฟ้าดึกด้วยเมฆวันนี้ไปถึงวันที่5วันที่6ก็ไปเทศอะไรธรรมศาสตร์รู้จะอยู่รังสิตแล้วมั้งหรือ
4: ธรรมศาสตร์ร
1: ัง
4: ส
1: ิ
4: ต
1: แค่เคยเราเคยไปเทศรังสิตอะไรธรรมศาสตร์เก่า
4: ค่ะ
1: ยื้อไปแล้วนะ
4: ไม่ร
1: ู้
4: จะ
1: มา
4: เป็น
1: เขาย้ายแยกกันบ้างอะไรธรรมศาสตร์ที่อะไรไม่ใช่อะไรฮะเออข้าพเจ้ารู้ยังไม่เคยไปแช่เท่าไหร่เคยอยู่เหรอแน่แต่ว่าชวนเราสิจำได้ว่าเคยไปแล้วพอเราโทรศัพท์เราสิเคยไปชวนที่นี่รู้ไม่เคย
4: เ
1: นอะ
4: เคยจ
1: ัง
4: หว
1: ั
4: ด
1: เคยจังหวัดต่างๆไปจำได้กรุงเทพก็ทั่วกรุงเทพใช่ว่าอะไรที่ไหนกบฏนับจากสนามหลวงลงมาเขตที่สนามหลวงคนบ้าจริงแต่ส่วนมากมีพวกแกงบ่อใหญ่ถ้าว่าขั้นสูงขึ้นไม่ได้จะไปตามแกงบ่อใหญ่ตามพุ่มไม้เข้าใจไหมมันไปหาต้นไม้ใหญ่ได้แกมาอะไรโอ้ยที่สนามหลวงแกที่อะไรแกติดตามพุ่มไม้นะแกตามพุ่มไม้ถ้ามาสูงไม่มีเลยแล้วไอ้เราก็ยัดได้อยู่ที่พระมีพระไปฟังเป็นพันๆนะแต่ดูพระก็เอาอยู่แล้วก็จะประเภทพูดไม้แบบเดียวกันเราไม่ได้พูดเหยียบย่ำชาวไร่เอาทำออกพูดทำที่จะออกนี่จะออกตามอะไรคนเรามากมายร้อยจะเรียนถึงผลประโยชน์แก่ผู้มาฟังทำจริงเองไปตามอุทาระของผู้ฟังอย่างเช่นจะนำสามหยวนละนี่ก็มีจะเช่นตามพุ่มไม้มันจะสูงขนาดไหนก็ตามจะที่มาที่นั่นรวมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ว่าเต็มเลยนะแต่ภูมิธรรมที่จะรับธรรมได้นี้มันกลายเป็นพุ่มไม้ไปหมดมันไม่เป็นต้นไม้เดียว ที่นี่เทศสามารถจะให้ขึ้นอย่างได้ก็ไม่เทศก็บอกบอกบอกอย่างไรก็ต้องเทศไปตามนะที่พูดจริงๆตามาลูกชาไม่เหยียบย่ำทำลายใครนะเราพูดตามความจริงเวลาจะเทศนี่มันจะมอไปก่อนธรรมะกับประเภทนี้มันจะเข้ากันได้ขนาดใดก็ได้มันจะบอกบอกฐานะจิตใจของผู้มาฟังจะพูดให้ชัดเจนตามหลักความเป็นจริงสำหรับผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับอัตถธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมโดยแท้แล้วเทศนักปฏิบัติอัตถธรรมเทศสะดวกมากนะพุ่งพุ่งเลยเทศครับแกงบ่อใหญ่ยังไม่ลำบากถ้าจะเอาพริกใส่บ้างเด็กก็จะเผ็ดเลยถ้าไปใส่คนแก่ที่เป็นปอบพริกก็ไม่เข้าลิ้นเข้าปากเข้าใจไหมคนแก่มันปอบพริกเด็กมันจีดพริกไปได้แล้วก็ลำบากจัดอาหารให้คนจำนวนมากรับทานมันมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เป็นปอบพริกแล้วก็ไม่เป็นไรนะไอ้เด็กมันกินพริกไม่ได้จะแยกยังไงต่อไรดีนะยากธรรมะประเภทเด็กและประเภทผู้ใหญ่มีว่าพูดอย่างนี้ก็เราเคยเล่าให้ฟังอย่างนั้นเวลาจะออกนะเขาเอารถโอ้รถพิการนะใส่นั่นแหละกระป๋อบสมองมาเต็มกระสอบกระสอบมาเขาก็มาตามนิสัยของเขาทีนี้เราจะเป็นนิสัยอะไรก็ตามเราจะตอบตามนิสัยของเขาที่มาเกี่ยวข้องเข้าใจไหมนิสัยไหนมาอย่างไรมันจะออกรับกันตามนั้นตามนั้นทีนี้เขาว่าเขาก็ใส่เขาปอบสบอบัดเต็มถุงเต็มถือเลยจอดตึ๊กเลยเขาก็มาตามภาษาเขานั่นแหละแล้วก็เวลาจะช่วยภาษาเขาเข้าให้เข้ากันได้เราก็มาตามภาษาหลวงตาเข้าใจไหมพอออกวันนี้ปั๊บเราก็เดินผ่านวันนี้เราจะลงไปดูเขาพูดลักษณะคือคักนะนี่เขาปอบสมอนี่จะเอาลงไหนเขาว่างั้นนะเขาก็พูดตามภาษาเขาเราก็เอาเครื่องตอบรับอันนี้ออกมารับกันทันทีนู่นเอาไว้ดูปอบระวังเรื่องของเราลูกปอบแหลมจุดเพราะว่าเราก็เดินเขาก็มองตามหลังเรานี่เวลาจะใช้แบบนี้เข้าใจก็ต้องใช้แบบนี้ใช้แบบสังคมใช้แบบใดๆไม่มีอะไรเกินธรรมที่จะควรปฏิบัติต่อใครที่เอาธรรมออกปฏิบัติธรรมนั่นหมายถึงว่าธรรมผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจในธรรมรู้อรู้ธรรมไม่ใช่เป็นหนอนแทะกระดาษแบบพูดนะตอนแรกกระดาษโลกกับธรรมคารวะกับพระไม่ค่อยผิดแปลกกันถ้าเป็นเรื่องธรรมของนักปฏิบัติผู้ทรงอัตโนธรรมจริงจะรู้รอบความคิดควรจะออกแง่ไหนอะไรท่านจะรู้ทันทีนี่เราต่างกันละธรรมภาคปฏิบัติธรรมภาคปฏิบัติเป็นสมบัติของท่านธรรมภาคปริยัติความรู้อยู่ในกระดาษเราเป็นตัวที่เหลวเต็มหัวใจเวลาเทศออกไปไว้ก็เป็นแบบคารวะถ้าโยพระก็ตามเพราะจิตใจมันมีแต่กิเลสก็เป็นแบบเขาแบบเราพอๆกันถ้าเป็นแบบธรรมของท่านผู้ปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วออกมาจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชิ้นเป็นดานสำหรับผู้ฟังเพราะก่อนที่จะเทศถ้าดูปั๊บเห็นสรู้แล้วนั่นเป็นอย่างไรเราได้พูดอย่างดั้มทำลายใครแล้วเอาธรรมออกพูดถ้ามีอยู่ในหัวใจทุกคนเป็นที่เดี๋ยวก็เขาก็มีเราก็มีตามขั้นอย่างธรรมพูดถึงเรื่องเทศแจกหม้อใหญ่ละห้าเทศสังคมนี่จะแจกหม้อใหญ่แบ่งรุ่นแบ่งนี่พอจะเข้าใจเทศสารหลวงมีธรรมะขั้นสูงที่ไหนไม่มีมันขึ้นไม่ได้มีแต่แบบแจกหม้อใหญ่เรื่อยๆโลกเขาถือว่าเทศสนามหลวงเป็นเทศที่สำคัญมากเข้าใจไหมล่ะแต่ธรรมะนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะที่สำคัญมากสำคัญกับอะไรเนี่ยคนที่มาฟังนี้เป็นคนสำคัญอย่างไรบ้างนั่นธรรมะเขาออกไปรับอย่างนั้นนะพูดธรรมะจริงแล้วก็พูดเทศที่สำคัญมากคือรักปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติในศีลในธรรม จิตใจเริ่มจากความสมาธิสมาธิปัญญาดีเช่นสำคัญผู้ฟังถ้าชาวบ้านฟังสมาธิเรียกว่าหูสูงและเทศสมาธิไม่อยากฟังท่านเหล่านี้นะถ้าเทศเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพุ่งเลยทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟังเข้าใจกันได้ได้ง่ายง่ายนะมีใครแช่ไหมมีใครพูดจะพูดอย่างหลวงตาบัวพูดดิไม่ค่อยมีและไม่มีนะแต่นี่เราพูดดิโศกทานกับอะไรเราไม่โศกทานอะไรเรากลัวแต่ทำมอบแต่ทำกิเลสเราไม่มอบและผู้ที่มาเกี่ยวข้องแล้วมีแต่กิเลสจะให้ทำมอบกิเลสได้ยังไงก็ทำเป็นน้ำดับไฟโปรดโปรยความรุ่มร้อนของจักรโลกด้วยสะอาดด้วยธรรมทำให้เย็นแล้วจะเป็นความสงบทำกลัวความสงบใช่ไหมได้น้ำที่สะอาดต้องเป็นเครื่องชาล้างของสงบทำเป็นธรรมชาติที่ชาล้างสีที่สงบคือกิเลสหัวใจสัตว์พระพุทธเจ้าจะกลัวโลกอะไรพระสาวกอรหันต์ท่านจะขยะขยะโลกอะไรนอกจากขยะขยะมันไม่อยากเทศมันเอื้อมละอาไปอย่างนั้นที่จะให้ท่านมีไม่มีภูมิสอนโลกอย่างนี้โอยไม่มีอย่างที่เราเทศเหล่านี้ไม่ค่อยมีใครเทศนะแต่เราเทศนั่นแหละเป็นอย่างนั้นนะเทศแบบไม่สงฆ์ทานด้วยเทศตามหลักของอัตของธรรมไปเรื่อยๆขั้นสูงขั้นต่ำเทศไปเรื่อยตามแต่ผู้มารับจะรับผลประโยชน์มากร้อยเสียอะไรโอ้คำพระพุทธเจ้าคอยเข้าถึงใจเสียใจดวงไหนจิตเต็มไปด้วยบุญด้วยคู่กันตามพอธรรมเข้าไปสู่ใจคือน้ำเข้าชำระใจใจจะเริ่มใสสะอาดขึ้นมาเห็นเหตุเห็นผลเห็นผิดเห็นถูกเห็นบาปเห็นบุญไปเรื่อยเห็นสูงเห็นต่ำนั่นแหละว่าธรรมเข้าตรงไหนสวยงามหมดนะชาติเกียรติเข้าไปที่ไหนแล้วดิ่งดิ่งพวกเกียรติธรรมะความรู้สูงสูงก็เยี่ยมความรู้สูงมีจะสูงสูงของเกียรติพวกความรู้พวกเสื่อมพวกฐานจะความรู้ที่เกียรติเอามาใช้ในสังคมมีจะความรู้สูงสูงต่างต่างผู้มีธรรมถ้าจึงระบบอยู่ดีถ้าไม่เพี้ยนด้วยก็สูงสูงทั้งฐานระบบอยู่เอามาเกี่ยวข้องกันไว้วิจัยระบบอยู่เข้าก็เข้าแล้วเข้ากันง่ายๆปั๊บเลยท่านจะร้ายเคยฟังไหมธรรมะประเภทเหล่านี้ไม่เคยฟังจะทั่วประเทศไทยเดี๋ยวการพูดที่ไม่มีการโทรทัศน์ในการพูดทุกจักทุกส่วนของอัตของธรรมเราได้เคยผ่านมาแล้วตั้งแต่เราอยู่กูคามไปนั่งน้ำกระร่วงกับภูเขาก็เลยเล่าให้พี่น้องได้ฟังคือสู้กี้ไปได้กี้ตัวกับสร้างเท่าไรมาโชว์กับโกรธอยากปีกำลังมากเกินกว่าคำของเราซึ่งเท่ากับฝ่ามือกั้นน้ำมาถูกน้ำมาถูกคือความโชว์กับโกรธของโลกคำมาเท่ากับฝ่ามือกั้นจะไม่อยู่อำนาจของกิเลสกับความเพียรของเรากิเลสมันหนาแน่นกว่าเรามันฟาดกับล้มสลายสลายน้ำการั่วนะเมื่อคำไม่มีกำลังพอคำเท่ากับฝ่ามือเกลือกับสมุกเข้ากับขึ้นมาสมุกมันใส่ซีเรียลฝ่ามือขาดสะบั้นไปเพื่อจะไปทำการร่วงบนภูเขาไม่ลืมนะอันนี้เป็นขั้นตื่นชาวแม่หญิงนะคือการโกรธก็ไม่โกรธถึงใจคือโกรธเจ้าของนะไม่ใช่โกรธใครการโกรธแบบโลกเขาโกรธเขาเครียดแค้นกันเป็นบาปเป็นกรรมก่อกรรมก่อเวรนะแต่โกรธเขาเจ้าของเกลียดมีอยู่กับเจ้าของตัวเป็นไฟอยู่กับเจ้าของธรรมะที่จะแก้ไม่มีกำลังพอไม่มีกำลังพอเป็นแต่เสียเครียดแช่ใช้ที่ตัวมีอำนาจมากเท่านั้นเองแต่ว่ากูจะเอามึงนะเห็นไหมล่ะเราขนาดอยู่ในใจกูชาติมาจากความเสียใจเราชอมึงเอากูขนาดนี้เสียเลยไม่ลืมนะจีนะตอนนั้นสู้ไม่ได้น้ำตาร่วงอยู่บนภูเขาอำนาจของกิเลสรุนแรงมากนะอำนาจของธรรมไม่เรียกเกือบจะพูดเราไม่

มันตีเราแล้วสติคือว่ามันจริงจริงนะเราตั้งสติไว้อยู่อย่างน้อยว่าหน้าที่การงานทุกอย่างผลงานการงานทั้งหลายก็เรียบร้อยเรียบร้อยชาวโลกไว้กันชาวชาติไว้กันต้องเอาสติไปใช้เอาชาวโลกนี่แหละไปที่ไหนกระทบกระเทือนเป็นหมากัดกันทำลงไปทำจะอยู่กับผู้ใดที่เป็นคนดีท่านก็นิ่งท่านสงบทำส่งใจมันมีสติออกรวดลายต่อกันนะแต่ว่าทีต้องพิจารณาใช้ความอดความทนใช้ความรู้สึกทุกแย่ทุกวันไม่ใช่จะออกฝืนออกฝืนทีเดียวนะต้องฟังให้ดีถึงการเวลาจะออกพอควรจะเป็นประโยชน์แล้วก็ออกว่าออกน้อยออกละทีถ้าไม่เป็นประโยชน์รู้ว่าไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นนั่นเราทำไปอย่างไรนี่พูดเปิดเลยจิตใจเรื่องมันเจ้าข้อมันก็ท่าดีนะพูดธรรมชาติเจนมันจวนจะตายนะปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เริ่มเจ็ดพรรษาออกมาเข้าไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็ใส่ให้เต็มเดี่ยวเลยตามความต้องการของเราถึงใจเข้าไปหาท่านต่อเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อรับผลยุพานใช่ใช่ผู้ตัดสินเราผลยุพานได้พอเข้าไปท่านก็ใส่ขาไว้เลยความต้องใส่บุคคลยุพานขังหมดเลยมีสักอย่างความเชื่อแล้วผลยุพานมีทั้งที่มีกิเลสเต็มตัวนะกิเลสนี่มันเป็นเครื่องกีดขวางบุคคลยุพานแต่เวลาฟังธรรมท่านแล้วธรรมของท่านมาตีกิเลสเอานี่ทั้งที่มีกิเลสเต็มหัวใจแต่มันไม่สงสัยบุคคลยุพานท่านนี่แล้วนี่แหละแต่เราก็ซัดกันเลยมีพูดถึงเรื่องการประกอบความภาคเรียนเอาเต็มตัวต้องขออภัยนะพูดไปหลงลืมไปไม่สืบต่อกันนะคือพอไปฟังท่านเทศแล้วเรื่องสงสัยว่าผลจะผ่านขาดสะบั้นไปหมดทั้งที่หัวใจก็มีกิเลสตัวเป็นข้าศึกขอว่าผลจะผ่านคือไม่ไปเชื่อง่ายๆนะแต่ไปฟังเทศพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าแล้วไต่ออกหมดกิเลสมีเต็มตัวก็ตามตัวที่สงสัยว่าผลจะผ่านล้มไปหมดเชื่อได้ว่าผลจะผ่านมีได้ที่นี่กำลังของธรรมขึ้นแล้วเนี่ยเอาก็ได้ละคือข้าถึงตั้งแต่ภาษาเกิดเข้าหาพ่อแม่ครูอาจารย์บ้างภาษาเกิดหยุดเรียนหนังสือภาษาเกิดนั่นแหละหยุดเรียนธรรมะทุกประเภทกีโซเอกมหาไปเรียนในพระไตรปิฎกอะไรก็ตามโคตรควรในระยะนี้นะต่างที่ไปกับผู้เขาโคตรขั้วทำภายในโคตรขั้วกิเลสมันอยู่ที่ไหนเรียนในคัมภีร์ไม่ลาดกระดาษก็เป็นกระดาษแต่ที่นี่มันอยู่หัวใจคนทำอยู่หัวใจคนมันอยู่ที่ไหนที่นี่เข้าไปโคตรขั้วอาศัยครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านเป็นต้นรัดเข้าไปแล้วก็ฮัตไตโยตีเราที่เต็มหัวใจแต่ความสงสัยก็คนที่ขาดสมัครไปหมดเอาแล้วที่นี่ดังเห็นไหมอ่ะนี่แหละการได้ยินมาจากครูบาอาจารย์เป็นของเรียกร้อยไปเลยเป็นของสำคัญมากจอมปราชญ์เกิดขึ้นด้วย มหาจอมปราชญ์พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายได้จากพระพุทธเจ้าตลอดประชาชนคนในเมืองดีโสดาสีชาคาราหัดอรหันต์ไปจากความจอมนักปราชญ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นการได้ยินฟังจึงเป็นของสำคัญมากนะหรือพูดเรื่องอะไรก็จะออก7ปีว่าเลยลืมไปแล้วมันไม่สอยต่อกันเจ็ดปีถึง16ปีเนี่ยฟาดกันอย่างตกนรกทั้งเป็นนะเพราะความเชื่อว่าผลนิพพานมีแน่แล้วจะให้ได้ได้ละตกนั่นนะแต่ก่อนนี้นะลังเลสงสัยคาราคาสั่งมันจะไม่ลงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะได้รับอานรับสารจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหมือนผลมรรคผลนิพพานเหมือนกันนี่เหมือนกับผลไม่นี่นะเห็นไหมว่างั้นนะเนี่ยพระโพธิพานเห็นไหมมันตาบอดหรือมึงจะไปเห็นนั่นละพอได้ยินจากท่านมาแล้วความสงสัยว่าโพธิพานบดแม้กิเลสจะไม่บดก็ตายความสงสัยว่าโพธิพานที่เราเคยสงสัยมาแต่ก่อนหมดทีนี้ก็มีแต่ความเชื่อได้แต่พระโพธิพานมีก็ซัดกันเลยแล้วก็ปรากฏขึ้นมาค่อยมีตั้งแต่เริ่มความสงบเป็นสมถะธรรมเป็นสมาธิธรรมเป็นวิปัสสนาธรรมพุทธะฝ่ายวิมุตติธรรมอยู่ในหัวศาสนาธรรมพุท

0: หาบาปหาบุญหาที่ไหนมันก็ตัวหัวใจนี่เมื่อใจพอทุกอย่างแล้วบาปก็ไปรับบุญก็ไปรับเพราะเป็นสมบูรณ์ทั้งมวลที่ว่าธรรมชาติพอแล้วนั่นจะว่ารับหรือไม่รับที่นี่ธรรมชาติแต่ละนิพพานเที่ยงเที่ยงอยู่นั้นพูดว่าจะหัวใจนะมันพูดเล่นๆเหรอสอนโลกสอนมาเต็มเม็ดเต็มรวยแล้ว มันตั้งอยู่ในหัวใจเรื่องกิริยามารยาทการแสดงออกของร่างกายสังขารมันอยู่ในท่ามกลางแห่งโลกธรรมเราไม่ทำดีเขาติได้เราติได้เขาชมได้เราชมได้อันนี้เป็นเรื่องสมมติเนี่ยส่วนวิมุตติธรรมที่เรียกว่าธรรมธาตุนอกไปหมดแล้วใครจะได้ติเตียนอะไรไม่เกิดผลทั้งหมดส่วนธาตุขันธ์นี่มันเป็นสมมติด้วยกันเราได้ติเตียนชมเชยกันได้เรายอมรับอะไรแต่ธรรมชาตินั้นรับหรือไม่รับก็ตามอาจารย์ว่ามาชมเชยสูงกันอะไรไม่สูงเท่ากับธรรมชาติที่พอแล้วด้วยก็มาสัจจันทร์อารัตตสัจจันทร์ใครจะโยกขึ้นไปส่งเสริมอะไรก็ไม่เป็นผลเขาจะดินทาอะไรไม่เปลี่ยนหัวตกออกหมดธรรมชาตินั้นสูงก่อนอัศจรรย์กว่านานละท่านผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นข้าจะมาชมเชยสรรเสริญท่านอยู่ในวงสมบูรณ์ฉะนั้นไม่ขึ้นถึงนั่นพระอาจารย์ริยาพวกบ้าลูกสาวลูกศิษย์ลูกตบวันเดชลาเนี่ยมันมีคนดีแฝงมาไหมเนี่ยหรือมีแต่บ้าแต่บ้าก็ลูกศิษย์ลูกตบวันไม่มีคนดีมีแต่บ้าเพราะเหตุใดเพราะหลวงตามันกำลังพาเป็นบ้าเดี๋ยวนี้ใส่เปี้ยงเปี้ยงเข้าใจเอาละพอเอาละพอรู้ว่าเลยป่ะวันนี้ก็จะลงกรุงเทพแล้ว
1: ลูกชายขอน้อมถวายทองคำและปัจจัยหลวงตาคร
0: ับ เอาละที่อะไรเอามาเอาละมาเตรียม
1: พร้อมชื่อลูกด้วยครับ
0: เดี๋ยวว่างๆดูก่อนเด็กชายถ้าลงสากโอนาโรงจากก่อนพัดริมผู้ถวายลูกขอรับถวายทองคำ1บาทและปัจจัยจำนวน 1,000 บาทพอใจอะไรว่าต้อนรับตอนนี้ให้จับ
2: สาธุ
0: อันนี้อันนี้สูงมากท่านอันนี้ต่ำนิดเออไปเอาของสูงสูงมากไปเปลี่ยนกันเอาของต่ำไปบ้างหลวงตารับเอาของสูงไปให้ลูกศิษย์
2: หลวงตา
0: ฮะอะไร
2: พระพานวกะซึ่งบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนามศาลยุติธรรมที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่1ธันวาคม2550ร่วมกันถวายปัจจัยแด่องค์หลวงตาจำนวน 23,000 บาทครับ
0: ไอ้ที่ไหนยังไม่เข้าใจท่านเอาว่าวันนี้ล่ะตั้งได้ไว้ตั้งคำพูดใหม่เราจะตั้งหูใหม่แต่ว่า
2: พระนวกะซึ่งบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนามศาลยุติธรรมที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่1ธันวาคม2550ร่วมกันถวายปัจจัยแด่องค์หลวงตาจำนวน 23,000 บาทครับ
0: เออละเข้าใจครับเข้าใจแล้ว
2: นี่คุณพ่อมานะชูตระกูลและลูกๆขอถวายหลวงตาจำนวน 10,000 บาทคร
0: ับ พอใจนี่อะไร
3: พระบาทราชลา
0: พระบาทราชลาวันที่5ธันวาคมได้ 13,575 บาทครับเรียนราชลาพระบาทถวายองค์หลวงตาหนึ่งอะไรเนี่ยวีจีดี
3: เฮ้ออันนี้นะจะทำพระหลวงตา
2: วีวีซีดี
0: ฮะเฮ
2: ้อวีซีดี
0: วีซีดี
3: ครับ
0: นี่หลวงตาวีซีดีโอ้ยอ่านไม่ออกเอาละวีซีดีชีวิตชีวิตวัดป่าวัดตาสามหมื่นบาทด้วยอะไร
3: สามหมื่นแผ่นเจ้าค่ะ
2: สามหมื่น
0: สามหมื่นอะไร
2: MP3
0: MP3
2: ปี09
0: ปี09 10,000 แล้วเอื้อ 10,000 5 6 2กองใบถังสังฆทาน5ถังและร่วมถ่ายทอดสดที่ช่องอะไรไม่รู้
3: ถ่ายทอดสด

0: 罗大特替我讲场，你忘了？干嘛忘了？干嘛忘了？
1: ถวาย
0: เขาจะออกการรูดเนี่ยเหรอ
2: ถวาย
0: ใน
2: สิ่งที่
0: พ
2: ระหลวงตา
1: ถวายถ่ายทอดสดนะ
0: ฮะ
1: ถ่ายทอดสดที่ช่องของสนธิฮะเวลาหลวงตาเทศที่สวนแ
0: จกจะเอาอันนี
2: ้ทองแจกเอามาแจก
1: เอามาแจก
2: หลวงตา
0: เอาแจกแจกนี่เหรอ
2: เจ้าค่ะ
0: เอาไปแจกไปเลย
1: หลวงปู่ลีฮะ
0: ฮะ
1: หลวงปู่ลี
0: หลวงปู่ลี
1: ฟังเลยฟัง
0: เลยหลวงปู่ลีวัดท่าผาแดงถวายทองคำ2กิโล13บาท80ตังค์เงินสด 162,000 บาทเช็ค 130,650 บาทรวมเป็นเงิน 292,650 บาทนี่ของธรรมรีวัดท่าผาแดงมาลูกศิษย์ถวายบ้านนะทองคำรักสัก2กิโลได้เลย2กิโล13บาท80ตังค์เดินสด 162,000 เช็ค 130,650 บาทรวมเป็นเงิน 292,650 บาทนี่ธรรมรีผาแดงส่งมาถวายเอาละแล้วมีอะไรที่ต่อข่าเราจะไปทราบเหตุผลกฎไก่ฮะต่อข่าเราดีเราจะไปทราบเหตุผลกฎไก่ว่าเขาจะมาถวายนี่ใช่ไหม
3: คร
0: ับ
3: ผมของหลวงปู่ลีกับ
1: หลวงปู่ลีเนี่ยฮะ
3: หลวงปู่ลีที่พระองค์ลงตาอ่านนะคร
0: ับ
3: ผม
0: หลวงปู่ลีที่เราอ่านนะ
3: ครับผม
0: ธรรมรีวัดท่าผาแดงถวายทองคำ2กิโล13บาท80ตังค์เงินสด 162,000 บาทเช็ค 130,650 บาทรวมเป็นเงิน 292,650 บาทของธรรมรีดูไปละธรรมรีธรรมรีแล้วพูดย่อๆธรรมรีนั่นคือเศรษฐีธรรมนั่นเข้าใจเหรอถ้าพูดมาได้แล้วก็บอกแต่ว่าเศรษฐีธรรมนั่นโอ้เลยไปเศรษฐีธรรมขับไปรัดกูสาวโคนี่คือลูกศิษย์ของเราพูดให้ชัดเจนท่านเรานี่เป็นเศรษฐีธรรมนะวัดท่าผาแดงวัดกูสาวโคเศรษฐีธรรมธรรมเต็มหัวส่วนเงินสาวโคแล้วแต่ท่านศาสนาจะไปให้ท่านให้น้อยท่านก็ได้น้อยใครว่าท่านก็จะโกใหญ่เลยเข้าใจเข้าใจไหมที่พูดดีล่ะเศรษฐีธรรมท่านพอท่านไปหาอะไรแม้ที่สุดธรรมท่านก็ไปหาคือธรรมเป็นองค์ท่านท่านเป็นองค์ธรรมแล้วหาอะไรธรรมกับใจเป็นเดียวกันแล้วไม่ต้องหาถ้ายังหาอยู่เดียวว่าไม่พอเข้าใจไหมล่ะเนี่ย
2: หาแต่ทองให้พ่อแม่ครูอาจารย์เจ้าค่ะ
4: หลวงปู่ลีหาแต่ทองให้หลวงตาครับผม
1: อันนี้ไปเยอะ
0: หาทองให้หลวงตาท่านท่านเต็มแล้วจดทองข้างหลวงยังไม่เต็มท่านหาให้ข้างหลวงท่านไปหาท่านนะท่านหาให้ข้างหลวง
2: หาให้พ่อแม่คร
0: ู
2: อาจารย
0: ์หาให้
2: หาให้พ่อแม่
0: หาท่านท่านรู้หาก็เราไปพูดได้เราถวายท่านเราก็ได้แ
2: หละหล
0: ว
2: งพ่อเจ้าขาหลวงพ่อเจ้าขานิมนต์ตอนนี้ค่ะคุณเอกเมืองถวายทอง1บาททำบุญให้หลวงพ่อค่ะคณะผู้ร่วมบุญบูชาทำวันนี้ 10,000 บาทเจ้าค่ะได้เช็คบุญทั้งหลายที่คณะร่วมบุญทำวันนี้ถวายเป็นพระราชกุศลกับองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าค่ะและก็ให้รักษาธาตุขันธ์หลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะ
0: ค่
2: ะเจ
0: ้
2: าค
0: ่
2: ะ
0: แต่ค่ะเอาเรื่องท้อเรา
1: เรื่องโรงพยาบาลแว่งน้อยฮะ
0: ฮะ
1: โรงพยาบาลแว่งน้อยพรมด้วยการถวายเช็ค 8,000 กับ 8,000
0: เอาเรื่อง
1: อ
0: ะไร
1: โรงพยาบาลแว่งน้อย
0: โอ้โหแว่งน้อยแว่งน้อยถวาย 8,000 80บาท
1: ครับ
0: แว่งน้อยเราก็จะช่วยอะไร
4: เช็คลงบุรีครับผม
0: เช็ค
4: ลงบุรี
0: นะมีผ้าแดง
4: ครับผม
5: หลวงตาเจ้าคะหลวงตาเจ้าคะของคุณประไพพรน่ะ
2: พระไพบอลฝากบุญให้กับคุณอภิชัยนะเจ้าค่ะหลวงตา
0: สามีเขา
2: เจ้าค่ะ
0: สามีเขาเสียเอาแล้วเราก็ไปเราก็ไปมีอะไรบ้างเอาใส่เดียวกันสี่ห้าเลยที่ข้าวข้าวโอ้ยเยอะนะก็ดีอะวันนี้ข้าวข้าวเราจะเอาลงกรุงเทพนะให้คนสำคัญมารับไปพูดทั่วๆไปไม่ได้ราคาแพงเป็นไปอย่างคือบ้านธนาคารถ้าขนไปจากบ้านตาดบ้านป่าบ้านตาดนี่ไปอย่างนี้มีสสด.ติดตามเลยข้าวข้าวไม่ทราบว่ากี่กิโลกิโลไปธนาคารนะไปอย่างเงียบนะที่เวลาได้เราไปเองอยู่ตัดตัดท่านจะเข้าข้างหรอโอ้เราขนสมบัติกับพี่น้องทั้งหลายช่วยกันขนสมบัติเข้าข้างหลวงมาด้วยกันเข้าข้ามเป็นบึ้งบึ้งเดี๋ยวนี้ทำหนักกำลังก่อนเนาะก่อนตายให้สมบัติเข้าข้างหลวงอย่างน้อยเข้าข้างนี่เลยแล้วเราพูดซ้ำไทยเขียนพี่นายกามีนะนี่เวลาหลวงตาตายท่านบอกไว้แล้วนะแล้วเขียนพี่นายกามีแล้วใส่ตู้ไว้แล้วบอกไว้แล้วเวลาเราตายแล้วถึงการเวลาที่ควรจะจัดการสมบัติที่กบฏถอยเราให้นำหนังสือเรามาอ่านเนี่ยคือหนังสือที่บอกว่าพิธีกรรมนี้เราเขียนให้ทางนักกฎหมายว่ากันเถอะตรวจทานเรียบร้อยหมดแล้วนักกฎหมายอ่านว่าคือเจ้าบัตรกระถอก็ขอที่พี่เราสลายมาบริจาคเพื่อเผาศพของเราเงินเหล่านี้จะไม่ให้แตะเราจะตั้งกรรมการขึ้นเก็บรักษาให้หมดส่วนไอ้เรื่องโกโดโกโสจะมาสร้างแล้วใส่ศพของหลวงตาบัวที่เราแต่หีบก็พอแล้วไม่จำเป็นที่จะซ่อมสร้างอะไรให้ยุ่งแล้วเงินทั้งหลายที่มานี้จะตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาอยู่พอได้เต็มที่แล้วเอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อทองคำเข้าสู่ข้าวหลวงหมดเข้าใจไหมนี่เป็นพิธีกรรมของเรานะสำหรับเราจะเผาด้วยไฟหรือไม่เผาด้วยไฟใครจะโยนน้ำลงศพใหญ่หลวงตาแม่ไม่หวงอาจารย์แม่หัวจะเกิดจำนวนดีไว้เพื่อชาติของเราที่มีชีวิตอยู่ให้เราอยู่ยงคงถาวรต่อไปเวลาหลวงตาบัวตายแล้วพี่น้องทั้งหลายยังไม่ตายเข้าใจเลยนี่ลงแล้วพิธีกรรมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วเอามาอ่านปุ๊บปุ๊บต้องปฏิบัติตามนั้นแล้วมีอะไรเอาแค่นี้เราก็จะเดินทางไปกรุงเทพฮะคือเอาอยู่มาวันนี้ไปถึงวันพรุ่งนี้ก็จะต้องไปแก้บาอะไรธรรมศาสตร์น่าจะเป็นลักษณ์นะธรรมศาสตร์ลักษณ์ไม่ใช่ธรรมศาสตร์ท่าประจันนะก็ใช่ธรรมศาสตร์ลักษณ์เข้าใจแล้วจำได้ที่มันแก้บาอะไรก็ธรรมศาสตร์ลักษณ์เราเข้าใจแล้วมันไม่มีแต่คณะมหาลัยนะคนประชาชนภายนอกมากยิ่งกว่าคนในมหาลัยซะอีกนะประชาชนทั้งหลายที่เขามาฟังเราไปเต็มหมดเลยเจ้าของที่ว่าเป็นอะไรเป็นเจ้าของสู้คนไปเราไม่ได้จำนวนคนเต็มหมดเลยนี่เขาคงจะไปเต็มวันพรุ่งนี้วันนี้ไปถึงวันพรุ่งนี้ไปเต็มคือก็ออกก็ที่พอเราได้แล้วก็ออกเดินทางไปโอเครถคันไหนอยู่ในวัดอยู่ในวัดที่จะไปกับเรารถอยู่ในวัดที่จะไปกับเราให้มาเติมน้ำมันที่ปั๊มของเราทั้งหมดปั๊มในวัดรถทุกคันให้มาเติมน้ำมันที่ปั๊มในวัดของเราให้หมดเขากลับไปไปยุ่งกับเราเป็นหัวหน้าเลยพอไปเจอแล้วแต่ก็ปุ๊บเรารับผิดชอบตัวเราเลยถึงพวกแกไปต้องเสียต่างๆเรารับผิดชอบหมดเลยตามนี้ก่อนเป็นต้นอย่างนี้ไปก้าวข้ามคนอื่นก็ถึงเชื่อที่ก็ให้เจอสมบัติเรารับผิดชอบเพราะผ้าแล้วอะไรนี่เขาอยู่สมัยจับคืออะไรก็รู้จักแต่คู่ถูกยาก็จับเก่าๆแล้วก็ถูกแต่คู่เก่าๆยื่นจับไปยาอย่างนี้มันคุ้มจะถูกยาจับเยอะรับตาจับเวลาอยู่ตามอยู่มันไม่ใช่ยาก็เป็นใจคู่ เราไปถามพุทธุไรข้อสารไปเรียกว่าหูก็ขอมาป่ะแล้วแค่เลยเขาเย็นเลยนะ
5: หู
0: ก็ได้ไปถาม
6: เป
0: ้
6: าอะไรไปเจ้าค่ะ
0: เป้
6: าอะไรไปด้วยเจ
0: ้
6: าค
0: ่
6: ะไปกร
0: ุ
6: งเทพด้วยเจ้าค
0: ่
6: ะ
0: ยาอะไรที่หมอเขาจัดให้ต้องติดตัวไปด้วยถ้าอยากไปยาต้องติดตัวไปด้วยไปเฉยไม่ได้
6: มาแล้ว
0: เ
6: จ
0: ้
6: าค่ะ
0: ไปได้แล้วเอายา
7: ไปรถกั้งเจ้าค
0: ่
7: ะไปรถกั้งเจ
8: ้
7: าค
8: ่
7: ะ
8: รถก
7: ั
0: ้
8: งคร
0: ับ
7: รถก
0: ั้
7: ง
0: รถกั้งแล้วแล้วยาติดตัวไปเปล่า
7: ไปจ้ะ
0: เรื่องตั้งคู่ไว้ตั้งมาเขาจะเกิดประโยชน์ถ้าไม่ยาติดตัวไปเข้าใจเหรอนะเอามาตั้งมาอวดทำไมต้องเอายามาอวด
7: เอายาไปด้วยจ
0: ้ะต้องตั้งตั้งทำยังไงเอาตั้งมาอวดแล้วมันไม่ดีเพราะมาตั้งนะไม่ดีเพราะยาเข้าใจไปแต่ละยาแต่ตั้งคนนี้เราขับไปชื่อไปอะไรอย่างเงี้ยให้มันยากเราเราเป็นคนขับไปชื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็ยากพอสมควรมันขับแล้วก็ดีพอสมควรไอ้เรียกเป็นจริงไอ้กล้างแล้วเราฝึกสองคนนะไอ้กล้างเรื่องแบบว่าไอ้ขับก็ใช่ไอ้เรียกขับก็ใช่เราจะเรียกได้ส่วนแล้วกล้างขับก็ที่เราฝึกกันเรื่อยไปก็ค่อยก็คงว่าถึงไหนอ่ะเรื่อยก็ไปไหนเลยก็ออกนี่ไงโอ้วาสนาดีนะเรื่อยแล้วตาใจเราคงเสียเลยอ่ะใครถึงวันยี่วันพุธก็มาเสียมาอะไรธรรมศาสตร์การละกันเรื่อยเขามีโปรแกรมไว้หมดแต่เราผู้เชิดยังไม่รู้ตัวนะต้องไม่รู้โปรแกรมเขามีไว้หมดแล้วนะเราได้เชิดได้เราได้เชิดสิได้เขาจัดตัวไว้หมดแล้วแต่เรายังหาตัดยากเขาผ่านหอมผ่านกระเทียมเรียบร้อยเทียมเอาเสียงมาไว้แล้วแต่เราจะหาตัดยากเข้าใจยังไม่รู้เลยโปรแกรมเขาออกหมดแล้วเขาอ่านกันทั่วเรายังไม่รู้เลยตัดยากเหลือเลยเขาเกี่ยวหอมก็เสียไปแล้วไปไหนไม่ได้เชื่อใจว่าเลยรู้ประวัติรวดสี่โล
9: พระยาครับผมวันนี้ทองคำได้2กิโลกับ28บาทครับผม
8: สาธุ
0: เรื่องมารับของขอบปั๊บขึ้นก็กันอยู่ปั๊บต่อสะดอติดแยกกันไปยังเรื่องศาสนาสุขศาสนาไม่มีอะไรอย่างนั้นศาสนาเครื่องไหว้ทำมือขยับตายเข้ามาความหมายก็ว่ายื่นท่องไทยแล้วไปเรื่องศาสนารอบข้างไปอย่างเยอะๆก็ขยับตายเข้ามาความหมายก็ว่ากันจะมาสองคำแล้วฆ่าพวกที่ไปตายจะไม่ได้ของเขาก็เป็นอย่างนั้นตลอดที่เราสงวนว่าพระสมบัติของชาติบ้านเราเรื่องส่วนรวมเราต้องหัวบ้างนะขนเข้าหาข้าวหัวข้าวหัวข้าวหัวเราไม่เคยแตะของข้าวหัวอะไรในส่วนใดมีจะขนเข้าขนเข้าเวลาเราตายแล้วตอนแรกลูกหลานตายแล้วเราอาศัยต่อไปเราคิดอย่างนั้นนะเราเป็นห่วงเวลาลูกหลานถ้าใครเขาไหลถ้าไม่มีอันนี้เป็นหลักก็น้อยหน้าเขาชี้หน้าเขาได้ใช่ไหมเมื่ออันนี้ก็มีอันนี้ก็มีหน้าเขาก็หน้าเราเท่ากันเข้าใจไหมถ้าเข้าใจอยากพูดดีอะนั่นแหละเราไปห่วงขนาดนั้นไปห่วงชาติไทยของเราอะไรขนเข้าขนไปใครไม่เห็นร้อนมากกว่าเขาเราก็ดีอยู่ลงตาที่วอกวอกแต่ขนจังหวัดเข้าส่วนรวมที่จะวอกวอกวอกมาละไม่กี่วันวะได้เท่าไรนี่ได้เท่าไรถึงจะไปข้อของเขาเข้าขับไปเหรอแกแล้วก็บอกเป็นไรแล้วก็ช้าไปหลังจากทำไปให้ลูกขัดเจียวแล้วเออ เคียวอะไรนะเอาไว้ก่อนครับจะให้ขวานก่อนครับพอจับลูกก็ออกทางเลยไม่มีอะไรออกเลยครับ
2: เขาบอกว่าเขาโชคด
0: ี
2: มาก
0: ที่พบพระออสเตรียว่าไว้ว่า
2: เขามาจากออสเตรียกันสี่คนค่ะเขามาก
0: ราบเขาเป็นคนไทยทุกคนออสเตรีย
2: ออสเตรียค่ะ
0: ออสเตรียนี่เป็นคนออสเตรียแชร์อยู่สุพิไทยเฮ้ยแชร์อยู่สุพิไทยเอาละครับพอเอาละครับเขาเรียกเอาไปเอาไปกูเกิลให้มีไฟฉายแบบอันนี้ก็อุไรแล้วยืมมาให้เป็นประจำคือให้พอแล้ว
2: ยังไม่ได้พอ
0: เนี่ยรถทุกคันเราต้องการที่จะไปกรุงเทพกับเราห้ามไปเจอรัฐบาลที่ปั๊มช่วยให้เต็มบทุกการแล้วออกเราจะรู้กลางๆรัฐบาลบทก็ปั๊มอยู่นี่เข้าใจไหมเยอะในเวลานี้ปั๊มอยู่นั่นให้จะไปแล้วให้เจอรัฐบาลให้เต็มทุกการที่ปั๊มนั้นพอมาถึงกลางทางปั๊มนี้ออกเองมันเป็นชั้นๆนะเพราะความรับผิดชอบอยู่กับเราหมดไปที่ไหนความรับผิดชอบอยู่กับเราของเราความเป็นความตายมีเรื่องมีเราอะไรมาเราจะต้องออกรับเข้าใจไหมล่ะหรือตำรวจทหารหรือใครจะมาทำอะไรอะไรนี่เราจะโผล่ร่างไปเลยเห็นบ้างไงลูกมาอะไรลูกจะว่ากันเพราะเราเป็นปู่ตำรวจเข้าใจไหมประชาพมรอบเป็นลูกชายของเราประชาพมรอบเป็นพ่อตำรวจใช่ไหมล่ะอันนี้เราเป็นพ่อประชาพูดจะมันชัดเจนถ้าเราโผล่หน้าออกมานี่พ่อรับชาบ้านแล้วได้ดีกว่าประชาเป็นลูกบุตรธรรมนะประชากับฝ่ายฝ่ายหญิงเป็นลูกบุตรธรรมไล่เลี่ยกันจะถึงเที่ยงก็ไม่ค่ำเพราะเราไปสบายสบายบีรถอย่างบ้าไปเลย115ถ้าเราไปแต่ละพังเราถึง120 130ทางดีดีนี่เราดูท่าแล้วก็ดูเข็มไม้เขาวิ่งเรียบๆเปิดให้เขาไปถ้าไปยั่วเยี่ยๆนี่ต้องไม่ได้มองหน้ามองหลังต้องให้เหยียบแค่115ไม่สูงกว่านั้นให้พรนะยังไม่ได้พรอิชิตะปฏิตะต้องหางหิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังคัปปาจันโทปนารโสยถาวิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตบาตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวัฏฐานติอายุวโนสุขังภาลัง
5: ปล่อยบาปล่อยบาปล่อยบา
10: อยู่กับท่านเ
0: หร
10: อครับวันนี้จะไป
0: เดี๋ยว
10: ไปว
0: ั
10: ดถ้ำสหาย
0: กับ
10: ว
0: ั
10: ดถ
0: ้
10: ำสหาย
0: วัด
10: ถ
0: ้
10: ำสหาย
0: ถ้ำสหายเอาเอาเลยไปโยนไปจังเลยไม่จีเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเบ็ดอะไรนี่เบ็ดที่บาคีนี่เป็นเบ็ดอะไร
11: เม็ดคร
0: ับ
11: ผม
0: อ๋อโดเบ็ด
11: ครับผม
0: นั่นที่เห็นบาคีถูกปะ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือเศรษฐกิจชายแดนการค้าและความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติ9โครงการลงทุนใหญ่มูลค่ากว่า 6.6 หมื่นล้านบาทพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกลั่นกรองโครงการเพื่อรองรับ Data Center กองทัพอิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในบาเรนและคูเวตตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
13: รัฐมนตรีจะเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือเศรษฐกิจชายแดนการค้าและความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนางรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้ณเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์พบหารือกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในการเยือนครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขาทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนตลอดจนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีอยู่และผลักดันความร่วมมือใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเยือนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศเท่านั้นแต่ยังมีผู้แทนระดับสูงจากหลายหน่วยงานร่วมคณะเพื่อหารือกับหน่วยงานคู่เจรจาของมาเลเซียในประเด็นที่รับผิดชอบด้วยซึ่งจะช่วยให้สามารถเร่งรัดการเจรจาและหาข้อสรุปร่วมกันรวมทั้งผลักดันความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทีมไทยแลนด์เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย EU รอบที่10ปลายเดือนกันยายนนี้และจะเร่งรัดกระบวนการเจรจาให้ได้ข้อสรุปและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
14: นายวีรพงษ์ประภาผู้แทนการค้าไทยเปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ว่าการเจรจาในรอบที่9สามารถปิดประเด็นการเจรจาได้ทั้งหมด8เรื่องซึ่งคิดเป็นสัดส่วน2ใน3ของการเจรจาในภาพรวมทั้งหมดถือว่ามีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีมากสำหรับการเจรจารอบที่10ซึ่งประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ทางทีมเจรจาตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดความคืบหน้ามากที่สุดโดยปัจจุบันยังเหลือประเด็นหลักที่ต้องหารืออีก6กลุ่มใหญ่ได้แก่สินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมการค้าดิจิทัลกฎกติกาและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างนี้ฝ่ายไทยจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมระหว่างรอบร่วมกับทางสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่องเพื่อหาจุดร่วมหรือพื้นที่ที่ลงตัวสำหรับการหารือในหมวดที่เหลืออยู่โดยเป็นการทำงานสานต่อเพื่อไม่ให้ขาดตอนก่อนที่จะถึงกำหนดการเจรจารอบใหญ่ในเดือนกันยายนยืนยันว่าจะพยายามเร่งรัดกระบวนการเจรจาให้เร็วที่สุดควบคู่ไปกับคุณภาพของการเจรจาเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยประชาชนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยรวมถึงเกษตรกรจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำความตกลงในครั้งนี้
15: อะไรที่เราให้ได้อะไรที่เราให้ไม่ได้เป็นจุดที่เป็นผลประโยชน์อันนี้เป็นการบ้านที่ต้องทำอันที่สองเราต้องทำการบ้านร่วมกันกับฝ่าย EU นะครับว่าแล้วจุดร่วมคืออะไรนะภาษาเจรจาเราเรียกว่า landing zone เราคืออะไรนะครับในชัปเตอร์ที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราก็ต้องพร้อมครับแล้วก็เอาผลประโยชน์ของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ตั้งครับเราจะพยายามให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะพยายามเร่งการเจรจาให้เร็วที่สุดครับแต่แน่นอนครับผมจะพูดตลอดว่าเราจะต้องให้ความเร็วและคุณภาพของการเจรจาเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับเราจะต้องเจรจาให้ประเทศไทยคนไทย SME ไทยเกษตรกรไทยเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดจากการเจรจาครั้งนี
14: ้ผู้แทนการค้าไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าทีมเจรจาจะต้องพิจารณารายละเอียดเชิงลึกอย่างรัดกุมเพื่อวางกระบวนการไม่ให้ไทยเสียผลประโยชน์ต่อคู่ค้าโดยกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่จะเกิดขึ้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายภายในของไทยและต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากลยกตัวอย่างเช่นมาตรฐานด้านยาตลอดจนมาตรฐานการดูแลพืชและสัตว์ ซึ่งไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนและหนักแน่นในการมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของชาติและเกษตรกรไทยให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

0: ลสถาประมารายงาน
1: การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในทุกด้านยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องเงินเยียวยาค้างจ่าย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ว่าการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาและภาคใต้ได้ทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนและเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งแผนเผชิญเหตุการสนับสนุนการช่วยเหลือการเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงรวมถึงเรื่องอาหารและการสนับสนุนสินเชื่อด้านธุรกิจแม้จะไม่สามารถเอาชนะภัยธรรมชาติได้แต่ในเรื่องการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดได้มีข้อตกลงกันแล้วว่าจะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ
3: เราเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งแผนเผชิญเหตุทั้งเรื่องการสนับสนุนความช่วยเหลือการเตรียมพร้อมเรื่องศูนย์พักพิงนะครับความพร้อมเรื่องอาหารความพร้อมเรื่องการสนับสนุนด้านสินเชื่อด้านธุรกิจด้านอะไรต่างๆนะแต่เราสิ่งเดียวที่เรายังเอาชนะไม่ได้ก็คือธรรมชาตินะครับแต่ว่าในเรื่องของการไปเตรียมความพร้อมระบบการระบายน้ำการชำรุดต่างๆของโครงสร้างพื้นฐานแรงต่างเราได้มีข้อตกลงกันแล้วว่ารัฐบาลก็จะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ
2: สำหรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีปัญหาเงินเยียวยาค้างจ่ายโดยรัฐบาลยึดหลักการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้ที่ขึ้นทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการดูแลทุกคนพร้อมระบุว่าตนเองได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยอย่างต่อเนื่องคริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติ9โครงการลงทุนใหญ่มูลค่ากว่า 66,000 ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกลั่นกรองโครงการเพื่อรองรับ Data Centerนายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่จำนวน9โครงการมูลค่ารวม 66,320 ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญได้แก่อุตสาหกรรมอาหารขนส่งทางอากาศวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเพื่อรองรับการผลิต PCB การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลหรือ Data Hosting และพลังงานหมุนเวียนนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนและกลั่นกรองโครงการ Data Center โดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเพื่อทำหน้าที่บูรณาการและกลั่นกรองโครงการอย่างรอบด้านเตรียมพร้อมรองรับเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล AI และเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีแนวโน้มเติบโตและมีความต้องการใช้ทรัพยากรสูงทั้งมิติด้านการจัดหาพลังงานทรัพยากรน้ำสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยให้ประเทศสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยไทยต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือสถานการณ์โลกที่ผันผวนรุนแรงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวนจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเลขเงินเฟ้อและภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้นแม้ในบางช่วงราคาน้ำมันอาจมีการปรับลดลงบ้างแต่ถือเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวไทยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปิดจุดอ่อนดังกล่าวเพื่อปกป้องเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวที่มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเร่งผลักดันการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดจนการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกในภาคการคมนาคมขนส่ง ดยเฉพาะการนำผลผลิตทางการเกษตรในประเทศอย่างน้ำมันปาล์มและเอทานอลมาผสมเพื่อใช้งานให้มากยิ่งขึ้น
4: แต่ว่าถ้าราคาน้ำมันลงมันอาจจะไม่ได้บวกเยอะแต่ที่กระทรวงพาณิชย์แถลงแล้วคือค่าครองชีพมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็สะท้อนว่าคนที่กระทบก็คือในเรื่องของปากท้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเรามีความจำเป็นเร่งด่วนที่เราจะต้องแก้ปัญหาจุดอ่อนของไทยคือพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันตลาดโลกนะครับ
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมออกกฎกระทรวงคุมเข้มผู้รับเหมาทิ้งงานบังคับทำประกันภัยคุ้มครองบุคคลภายนอกนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดบทลงโทษผู้รับเหมาทิ้งงานก่อสร้างของภาครัฐให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยจะนำปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจและต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นมาประกอบการพิจารณาถึงสาเหตุของการทิ้งงานอย่างรอบคอบกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัยโดยกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดทำแผนความปลอดภัยที่ชัดเจนและบังคับให้มีการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองทั้งผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยดังเช่นกรณีอุบัติเหตุบนถนนพระราม2หรือเหตุการณ์ดินสไลด์ภายในอุโมงค์ก่อสร้างที่จังหวัดเชียงราย
5: การที่คุณจะรับงานมาเนี่ยในความปลอดภัยคุณมีการเตรียมแผนในเรื่องของความปลอดภัยไว้ขนาดไหนนะครับและโดยเฉพาะการประกันภัยเนี่ยของผู้ทำงานหรือคนที่จะมามีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ควรจะมีเรื่องของคำว่าหลักประกันให้กับคนที่ต้องเสี่ยงภัยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ต้องมองในภาพกว้างในส่วนนั้นด้วย
1: ขณะที่โครงการแลนบริดจ์กระทรวงคมนาคมจะหารือคณะกรรมการ3ฝ่ายวางแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้และรูปแบบโครงการก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแลนบริดจ์ว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมยังไม่ได้ยกเลิกโครงการแต่จะชะลอการนำเสนอเรื่องโครงการแลนพระราชบัญญัติภาคใต้หรือ SEC เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อรอผลการหารือของคณะกรรมการ3ฝ่ายที่จัดตั้งขึ้นประกอบด้วยภาครัฐฝ่ายบริหารและภาคประชาชนโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้รวมถึงรูปแบบการดำเนินโครงการแลนบริดจ์โดยจะนำผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.มาใช้เป็นข้อมูลประกอบพร้อมรับฟังข้อเสนอเพิ่มเติมจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมและรอบด้านมากขึ้นทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้และรูปแบบโครงการที่เหมาะสม
7: เอาแนวทางสนค.มาแล้วก็ฟังภาคประชาชนว่าเป็นยังไงตรงไหนเอาตรงไหนไม่เอาตรงไหนจะปรับปรุง SEC ไม่นำเสนอครม. Land Bridge ไม่นำเสนอครม.จนกว่าจะมีการพูดคุยกับกรรมการเนี่ยแล้วดูรูปแบบว่าเป็นแบบไหนมันมีหลายส่วนมากอย่างแรกคือเขาคิดว่าบริบทของการพัฒนาภาคใต้เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนมันจะกระทบกับชีวิตเขาหรือไม่จุดที่เป็นท่าเรือจุดไหนที่จะเหมาะสม
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวเพิ่มเติมว่าภายหลังรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายคณะกรรมการจะพิจารณาทางที่เหมาะสมทั้งแนวทางการเดินหน้าโครงการการปรับรูปแบบการดำเนินงานหรือแนวทางอื่นตามข้อสรุปก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเร่งรณรงค์เชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนเลือกตั้งผู้แทนเป็นบอร์ดประกันสังคมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารกองทุน
8: นาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมที่ตลาดละลายทรัพย์ซอยรัชดาภิเษก4กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นย่านสำนักงานและแหล่งรวมพนักงานบริษัทจำนวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกัน

0: สังคมโดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าขณะนี้อยู่ในช่วงการเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนและจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้เช่นเดียวกับการรับสมัครผู้แทนเป็นกรรมการบอร์ดประกันสังคมซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ทุกคนเร่งลงทะเบียนก่อนหมดเขตและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายน2569โดยล่าสุดมีผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วกว่า 700,000 คนและในจ้างกว่า 6,000 คน
1: ซึ่งช่วงนี้ก็อยากจะรณรงค์ให้มาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนนะคะอย่าลืมนะคะลงสิทธิ์ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ถึงวันที่15กรกฎาคมแต่ถ้าสมัครรับเป็นผู้เลือกตั้งก็ไม่เกิน15กรกฎาคมแต่ท่านอยากเปลี่ยนสิทธิ์ก็ตามก็สามารถดำเนินการมาที่สำนักงานเพื่อแก้ไขสิทธิ์ได้ในช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมเราจะลงไปเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่27กันยายน2569
0: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดลงทะเบียนสำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์ทั้งผ่านสื่อออนไลน์และการลงพื้นที่ทั่วประเทศระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมโดยเน้นพื้นที่ที่มีผู้ประกันตนการจำนวนมากเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ดิตยาคุณสิมรายงาน
2: เลขาธิการกอรมน.ยืนยันยังจำเป็นต้องมีกอรมน.เพื่อเป็นแกนกลางบูรณาการความร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนในมิติความมั่นคงให้ประชาชนพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขพลเอกชยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เฉพาะในมิติของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นทั้งนี้ขอขอบคุณในคำชี้แนะจากทุกฝ่ายกอรมน.ก็ยินดีที่จะแก้ไขพร้อมย้ำว่ากอรมน.ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยได้พัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถบุคลากรให้พร้อมรองรับภัยคุกคามต่างๆส่วนกรณีเรื่องกำลังพลที่มีชื่อในหน่วยแต่ไม่มีตัวตนหรือทหารผีเลขาธิการกอรมน.กล่าวว่าได้ส่งเจรทหารบกไปตรวจสอบทั้งในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยผู้บัญชาการทหารบกเน้นย้ำว่าถ้าพบก็ต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนกระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลยกระดับหมอพร้อมซูเปอร์แอปดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงครอบให้คนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับระบบบริการสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงโดยกระทรวงสาธารณสุขเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบหมอพร้อมซูเปอร์แอปและดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มพร้อมผลักดันดิจิทัลเฮลท์วอลเล็ตเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลเป็น1ใน7นโยบายเสาหลักสาธารณสุขไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญามุ่งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายบริการปฐมภูมิและสถานพยาบาลได้อย่างไร้รอยต่อลดขั้นตอนการรับบริการลดการใช้เอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนระบบสาธารณสุขในทุกมิติทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ทางไกลและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียม
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTaM Next กับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรเพื่อรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งวงเล็บกัญชาหรือแบบพ.จุดท.จุด32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสมกว่า 2,000 ล้านบาทและมีปริมาณการส่งออกสะสมกว่า 200,000 กิโลกรัม

0: สะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุมทั้งนี้เมื่อเชื่อมโยงระบบแล้วเสร็จผู้ประกอบการจะสามารถยื่นคำขอแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งผ่านระบบ DTAM Next ได้อย่างครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 19:23 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารที่สำคัญของกองทัพสหรัฐหลายจุดในบาเรนและคูเวตในวันนี้ซึ่งรวมถึงฐานทัพสหรัฐในบันดาซัลมานเขตนาวิกโยธินที่5ของบาเรนและฐานทัพอากาศอาลีอันซาเลมของคูเวตนอกจากนี้ยังยิงโดรนของสหรัฐไปที่ที่พยายามแทรกแซงปฏิบัติการของอิหร่านการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายกว่า80จุดตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเป็นอันตรายและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ระหว่างการเยือนกรุงอังการาประเทศตุรกีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยระบุว่าเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กควรอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐไม่ใช่เดนมาร์กขณะที่นางเมตเต้เฟรดเดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กกล่าวว่าจุดยืนของสหรัฐในประเด็นกรีนแลนด์นั้นชัดเจนมากแต่น่าเสียดายที่จุดยืนของเดนมาร์กก็มีความชัดเจนเช่นเดียวกับที่ผ่านมาคือกรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายทั้งนี้ประเด็นที่สหรัฐต้องการควบคุมเกาะกรีนแลนด์จุดยุทธศาสตร์สำคัญในมหาสมุทรอาร์กติกด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงจนก่อให้เกิดความตึงเครียดในหมู่เกาะพันธมิตรในหมู่พันธมิตรนาโต้ทั้ง32ประเทศอย่างไรก็ตามทางการกรีนแลนด์ยืนยันว่าอนาคตของกรีนแลนด์ควรต้องตัดสินโดยประชาชนชาวกรีนแลนด์ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569ฉบับที่1ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคม2569 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันซึ่งขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นาที
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าว กฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่านักรบนักหลบขอเชิญท่านฟังครับ
7: จากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าเป็นส่วนมากจากนั้นก็เรียนจากสาวกซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ถอดเอาของจริงออกมาล้วนๆไม่มีปลอมเลยสาวกแสดงก็ตามพระพุทธเจ้าแสดงก็ตามเพราะเป็นธรรมของจริงด้วยกันรู้จักออกมาจากใจถอดออกมาจากใจการแสดงธรรมลึกตื้นหยาบละเอียดมากน้อยเพียงไรจึงมีแต่ของจริงล้วนๆผู้ฟังจึงดูดดื่มขณะที่ฟังก็เป็นภาคปฏิบัติไปในตัวจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นในขณะที่ฟังและได้อุบายแปลกๆต่างๆในขณะที่ฟังจิตใจเพลิดเพลินต่อการสดับจับฟังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้มีความมุ่งหวังต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมและการถอดถอนกิเลสอยู่อย่างเต็มใจแล้วจึงถือการฟังเป็นสำคัญและมีความพอใจในการฟังแม้สมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นอย่างคราวที่ท่านอาจารย์มั่นท่านยังมีชีวิตอยู่พอถึงวันประชุมพระรู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าวันนี้จะได้ฟังธรรมจากท่านนะดูอากัปกิริยาองค์ไหนๆก็มีความกระหยิ่มยิ้มย่องทั่วถึงกันหมดเพราะท่านเคยได้อุบายจากการฟังการฟังธรรมในผู้ที่มาฟังธรรมนั้นมีภูมิจิตภูมิใจต่างกันเป็นลำดับลำดาตั้งแต่พื้นผู้ที่ฝึกหัดใหม่และมีหลักฐานทางด้านจิตใจไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงธรรมส่วนละเอียดการแสดงธรรมท่านจะเริ่มตั้งแต่พื้นหมายถึงว่าพื้นแห่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็อธิบายถึงของสมาธิตามขั้นแห่งสมาธิตามขั้นของปัญญาตะเลิดจนกระทั่งถึงสุดที่สุดแห่งธรรมท่านถึงจะสรุปลงสู่ความพยายามของผู้ปฏิบัติธรรมให้ต่างคนต่างมีแก่จิตแก่ใจได้อบรมมีสมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นยิ่งผู้ปฏิบัติได้พลากจากท่านไปสู่สถานที่ต่างๆบางทีเดือนหนึ่งก็มี2เดือนก็มีกลับมาฟังธรรมจากท่านนั่นละยิ่งได้ฟังธรรมเผ็ดร้อนซึ่งทรงรสทรงชาติอย่างสมบูรณ์เต็มที่เนื่องจากพระที่ท่านมาจากที่ต่างๆเป็นเหตุคือเวลามาถึงก็เล่าธรรมะถวายท่านทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติบำเพ็ญคือสถานที่นั้นการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเล่าถวายท่านแล้วท่านเริ่มเทศคือส่วนที่เล่านั้นไม่ได้มาเล่านะที่ชุมนุมชนเวลามาถึงแล้วก็ไปหาท่านโดยเฉพาะท่านก็แก้ซะตอนนั้นตอนหนึ่งในจุดที่ควรแก้ในระยะนั้นจุดไหนที่จะควรเป็นประโยชน์แก่สาธารณะทั่วๆไปท่านก็อธิบายตอนประชุมเนี่ยตอนที่น่าฟังมากบรรดาผู้ที่ได้รับการลมศึกษาจากท่านในขณะนั้นจึงรู้สึกว่าได้ผลได้ประโยชน์เป็นที่พึงพอใจมากทีเดียวส่วนครั้งพุทธกาลเราก็ทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานพระโอวาทเองโอวาเดอะที่พิคุโอวาดัง ดังที่พูดมาแล้วนั้นมันก็ลืมที่อบรมพระ

ธรรมเทศนาที่ประทานมานั้นก็ล่วงไหลเข้าสู่จิตใจโดยเฉพาะตามขั้นตามปุ่มของตนพอเหมาะพอสมพอดีพอดิบพอดีเรื่อยไปองค์นี้ที่อยู่ในระยะนี้พอได้สนับธรรมจากท่านแล้วมีข้อข้องใจอยู่ในจุดใดในขณะที่บำเพ็ญพอได้ฟังจากท่านเท่านั้นซึ่งกำลังสงสัยอยู่ก็พอดีธรรมะท่านก็เปิดทางให้แล้วขยับตัวไปได้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนก็สำเร็จเนี่ยที่ว่าบรรดาพุทธบริษัทฟังธรรมของท่านได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากเป็นอย่างนี้ประการหนึ่งข้างพุทธการก็รู้สึกว่าคนผิดกันอยู่มากกับสมัยปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นเครื่องกวนใจเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสมีธรรมชาติที่อาศัยกันอยู่เท่านั้นเหมือนกับจดหมายของหลวงพ่อที่มีมาวันนี้เองมีเรื่องกิเลสก็ไม่มากคนก็โกงไปโกงมาธรรมก็เป็นธรรมของจริงเมื่อแสดงออกไปมากน้อยเพียงไรก็เป็นที่ทราบซึ้งสำหรับผู้ฟังโดยลำดับลำดาเมื่อฟังแล้วก็ออกไปประพฤติปฏิบัติตามสถานที่ต่างๆที่เห็นว่าเหมาะสมแก่การบำเพ็ญของตนตามจริตนิสัยเมื่อเกิดมาก็ถามพระองค์ก็ทรงชี้แจงให้ทราบและประทานโอวาทให้ทั่วถึงกันนี่เป็นประเพณีในครั้งพุทธกาลท่านดำเนินอย่างนั้นมาโดยลำดับลำดาถือการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในวงพระศาสนาผิดกับสมัยปัจจุบันนี้มากสมัยนี้เราทุกคนก็พอจะทราบกันได้ว่าเป็นอย่างไรความเคลื่อนไหวของศาสนาและผู้ประพฤติธรรมมีผิดแปลกกันอยู่มากครั้งนั้นมีหลักเกณฑ์อยู่สำคัญคือการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆการแสดงออกแห่งธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นสิ่งที่แจ่มแจ้งชัดเจนตามเหตุตามผลตามความจัดความจริงไม่มีค่าเคลื่อนเลื่อนลอยผู้ฟังจึงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีความสงสัยในการแสดงว่าแสดงไปอย่างนี้เห็นจะถูกหรือน่าจะถูกน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ไม่มีสำหรับท่านผู้รู้จริงเห็นจริงท่านแสดงอย่างตรงไปตรงมาเลยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นมาอยู่กับท่านก็เป็นเวลานานปีไม่เคยได้ยินเลยคำว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นที่ไม่ปรากฏมีแต่ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเรื่อยแล้วแนบลงไปเรื่อยอย่างเข้มข้นทีเดียวเทศอย่างถึงใจเพราะท่านเทศของท่านออกมาอย่างถึงใจผู้ฟังก็ถึงใจจิตใจมันพองขึ้นเหมือนกับว่าพระนิพพานเอื้อมถึงอยู่ในขณะนั้นในขณะท่านเทศท่านเปิดทางให้มองเห็นนี่แต่มันไปไม่ได้เหมือนกับเอื้อมมือถึงอยู่แต่จับไม่ได้เป็นลักษณะนั้นเนี่ยการเทศออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงผลจึงมีความต่างกันอยู่มากพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองก็เป็นอย่างนั้นบรรดาสาวกแสดงก็เป็นอย่างนั้นเพราะท่านก็รู้จริงเห็นจริงเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตามภูมิของท่านแต่เรื่องสัจธรรมนั้นเป็นความแจ่มแจ้งสมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจถึงกับขั้นพระอรหันต์นั้นต้องเป็นผู้สมบูรณ์เต็มที่การแสดงธรรมออกจากความจริงทั้งหลายดังกล่าวนี้จึงแสดงได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมเต็มใจไม่มีสงสัยไม่มีสะทกสะท้านว่าอันนั้นน่าจะถูกอันนี้น่าจะผิดไม่มีในจิตของพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงอย่างแจ่มแจ้งไม่มีอะไรสงสัยการแสดงออกจะเป็นประเภทใดก็ตามแห่งธรรมทั้งหลายสมาธิก็แจ้งได้อย่างละเอียดละออคือแสดงให้ถึงฐานของสมาธิปัญญาทุกขั้นแสดงให้ถึงฐานของปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงขั้นนิมิตหลุดพ้นแสดงออกมาจากใจจริงที่รู้จริงเห็นจริงแล้วจึงแสดงออกมาผู้ฟังก็สามารถจะเข้าใจได้แม้จะยังไม่ละถอนยังไม่ได้ก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสหรือความตั้งมั่นภายในจิตใจให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นโดยลำดับลำดับถึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานกันเรื่อยนั่นสมัยนั่นเป็นสมัยตักตวงเอามรรคผลนิพพานเป็นสมัยตักตวงข้อวัดปฏิบัติการบำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังผลที่จะพึงได้ครับจึงเป็นเช่นนั้นสมัยของพวกเรานี่เป็นสมัยลูกครั่ง

0: รูปนั้นคำนี้คำไปคำมาก็ได้แต่เครื่องสกปรกโสมมเต็มหัวใจสิ่งที่จะเป็นอัดเป็นธรรมพอเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสไม่มีมีแต่เครื่องพอกพูนกิเลสเดือนมากน้อยก็ตามจะอะไรก็ตามมีแต่เรื่องพอกพูนกิเลสทั้งนั้นมันตรงกันข้ามกับสมัยพุทธกาลเราจะว่าธรรมไม่มีผลในสมัยนี้ก็ถูกเพราะคนไร้ผลคือไร้เหตุเหตุที่จะพึงเป็นไปเพื่อผลนั้นๆไร้เสียหมดไม่สนใจไม่ประพฤติปฏิบัติผลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะผลเกิดขึ้นจากเหตุตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเหตุดีผลดีเหตุเต็มที่ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเหตุไม่มีผลจะเอามาจากไหนธรรมะก็สักแต่ว่าธรรมจะมีอยู่ในตู้ในหีบคัมภีร์บาลานท่านแสดงไว้ท่ายก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าคนไม่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปเรื่องของกิเลสก็อยู่กับหัวใจของคนไม่อยู่กับตำรับตำราอันนั้นมีแต่ชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะชื่อของมรรคผลนิพพานตัวกิเลสอาสวะจริงๆและตัวมรรคผลนิพพานจริงก็คือใจอยู่กับบุคคลเมื่อเราตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจถอดตั้งใจถอนกิเลสอาสวะต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี้ทำไมจะถอนไม่ได้ทำเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วพร้อมที่จะถอนเสมอถ้าเรานำเครื่องมือถูกต้องอันถูกต้องไปถอดถอนดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสั่งสอนไว้และท่านดำเนินมาเพราะฉะนั้นสมัยโน้นกับสมัยนี้จึงไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยมันอยู่ที่ใจของเราด้วยกันพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติคำว่ากิเลสถ้าเมื่อมันเป็นตัวของเราเราเป็นกิเลสกิเลสเป็นเราแล้วมันก็ไม่น่ากลัวไม่น่าขยะขยแยงแต่ถ้าแยกกิเลสเป็นประเภทอันหนึ่งขึ้นมาเช่นเป็นข้าศึกต่อเราเอาเราชำระกิเลสหรือเราฆ่ากิเลสเอากิเลสตัวนี้ก็ตายความโลภตัวนี้ตายออกมารูปลักษณะถ้าเอาเป็นรูปเป็นร่างนะความโลภเป็นกิเลสชนิดหนึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากประกาศโลกเข้ามาดูใครก็ดูไม่ได้ที่แลมันพาทำโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายทุกวันนี้นี่ได้ฆ่ามันซะแล้วเนี่ยเหมือนกับเสือร้ายตัวหนึ่งมันเที่ยวกัดผู้กัดคนไม่ได้เว้นแต่ละวันละวันกัดวันละจำนวนมากๆด้วยคนที่หายไปปวงไปเพราะอำนาจแห่งเสือร้ายคือความโลภนี่มันกัดคนเวลานี้จะตายเนี่ยมีลวดลายของมันเป็นนี้รูปลักษณะของมันเป็นนี้ประกาศให้โลกมาดูใครต้องกลัวกันทั้งนั้นทีเดียวถามว่ามันเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นเอาความโกรธความโกรธนี่คือไฟทั้งกองทีเดียวแล้วรูปร่างของความโกรธนี่มันเป็นอย่างนั้นตัวมันเป็นอย่างนั้นเราหูหางกลางตัวมันเป็นนี้เขี้ยวมันเป็นนั้นลวดลายมันเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เวลานี้ตายแล้วนี่หามาทิ้งไว้นี่เอาประกาศโลกให้มาดูตัวนี้ตัวร้ายกาจที่สุดโลกที่น่าทิ้งหายได้เพราะตัวโกรธนี่เวลานี้ได้ฆ่าแล้วใครต้องการจะฆ่าให้ฆ่าตัวนี้มันร้ายกาจมากถ้าต่างคนต่างมาเห็นแล้วก็จะเห็นเป็นภัยขึ้นมามีอยู่ภายในจิตใจของตนก็กลัวก็ขยะแขยงและมีทางที่มีแต่ใจพอใจที่จะถอดจะถอนจะฆ่ามันความโลภความโกรธความหลงทั้ง3อย่างนี้เป็นอาสระพิษตัวร้ายกาจที่สุดในโลกทั้ง3เมื่อแยกออกมาเป็นตนเป็นตัวแล้วเรียกว่าเป็นจอมโลกผู้บังคับบัญชาผู้ทำคนให้รบราฆ่าฟันกันทำความพินาศที่หมายแก่โลกก็คือตัวภัย3กองพลนี่แหละว่าใครก็ต้องกลัวกันทั้งนั้นถ้าเราแยกตัวของกิเลสออกมาได้อย่างนี้แต่เมื่อกิเลสเป็นตัวของเราแล้วเป็นเราเป็นของเราเราไม่สามารถจะแยกได้เราก็กิเลสก็อยู่ด้วยกันได้สนิทสบายโลกวันนั่งค่ำจะให้ตายกับความโลภ ก็ได้พอใจกับโลภโกรธก็ตาดำตาแดงก็โกรธได้ทั้งนั้นน่ะพอใจจะโกรธหลงจะไม่มีวันตื่นเลยมันก็หลงได้เพราะมันเป็นเรื่องของเราเสียเองเรายึดว่าเป็นเราเสียเองมันก็เห็นมีอะไรเป็นภัยทั้งๆที่มันเป็นภัยแก่ตัวอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเราขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วมันเป็นภัยด้วยกันก็ตามแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นภัยก็อยู่ด้วยกันได้นี่นะเกิดก็เกิดจะวางไงทุกข์ก็ทุกข์เสียใจก็เสียใจเพราะหน้าของกิเลสพาให้เสียก็กิเลสเป็นเราเสียใจว่าก็พอเสียใจถึงขนาดจึงว่าจะสลบสลายก็ยังพอใจสลบสลายเสียใจขนาดจะตั้งสติไม่ได้มันก็พอใจเสียใจคนเราร้องไห้ก็พอใจร้องไห้เพราะถือว่าเราเป็นเราถ้าว่าเราแยกอันนี้ออกมาเป็นอันหนึ่งแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ ต้องมีท่าต่อสู้กันเมื่อมีท่าต่อสู้กันก็ต้องมีความแพ้ความชนะกันจนได้แล้วเห็นภัยของกันอย่างชัดเจนทีเดียวนี่ให้เราแยกอย่างนี้การประพฤติปฏิบัติตนเองความคิดในแง่ใดที่จะเป็นไปเพื่อความนอนใจเป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนแก่ตนเป็นไปเพื่อความล่าช้าให้เราถือว่ามันเป็นภัยเช่นเดียวกันหมดนี่คือลูกนี่คือหลานคือเหลนของกิเลสทั้งนั้นถ้ามันแค่เป็นกิเลสตัวจริงก็คือลูกเต้าของมันมันเป็นลูกของเสือทั้งนั้นแหละแม่มันไปพาเป็นเสือลูกพ่อพาเป็นเสือลูกมันจะเป็นอะไรถ้าเป็นเสือฆ่ามันไปเรื่อยๆนี่ให้เราเห็นโทษของมันอย่างนี้แยกกันออกนี่อุบายของสติปัญญาจะแยกเรื่องกิเลสกับตัวออกต้องแยกอย่างนี้หาอุบายคลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายแง่หลายกระทงมันก็ทันกันเองถ้าเราไม่หาอุบายอะไรเลยเรากิเลสก็กอดคอกันตายตลอดกับตลอดกันไม่มีท่านว่าอนมัตตโคหมายถึงว่าไม่มีต้นไม่มีปลายไม่ทราบต้นทางอยู่ที่ไหนปลายทางที่ไหนวนเวียนกันอยู่เหมือนกับมดตายขอบดงวนไปเวียนมาไต่ไปไต่มาหาทางออกไม่ได้เรื่องวัฏฏะสงสารกับหัวใจของเรามันก็วกไปเวียนมาอย่างนั้นมาเรื่อยก็มาตื่นแต่ของเก่าละเกิดเท่าไรก็ว่าตนไม่ได้เกิดตายเรื่อยก็ยังไม่เข้าใจว่าตนเคยตายเคยทุกข์เคยลำบากเรื่องของตัวแท้ๆมันก็ไม่ทราบเรื่องของตัวก็คือเรื่องของกิเลสเนี่ยเป็นตัวไผ่เมื่อเราได้พยายามแก้ไขแยกแยะกันอยู่เช่นนี้วันหนึ่งจนได้ที่เราจะทราบหน้าทราบตามันอย่างชัดเจนแยกกันออกแยกกันออกเมื่อแยกกันออกตัวนี้ก็เห็นชัดตัวนั้นก็เห็นชัดตัวนี้ก็เป็นภัยตัวนั้นก็เป็นภัยอันไหนก็เป็นภัยสิ่งที่ยังแก้ไม่ได้มันก็ยังเป็นภัยมันก็พยายามเข้าไปเหมือนอย่างเราถอดเสี้ยนถอดหนามออกจากเท้าของเราเนี่ยอันนี้ถอนออกมาได้แล้วนี่ก็คือหนามที่ยังถอนไม่ได้ก็คือหนามเนี่ยแล้วจะนอนใจได้ไงมันต้องพยายามถอนออกมาถอนออกมาจนได้เอาจนหมดไม่มีอะไรติดอยู่ที่ฝ่าเท้าหายามาพอกมาใส่แย่มันหายไปปกตินั่นส่วนกิเลสที่เห็นแล้วก็เป็นอันว่าเห็นฆ่าตายแล้วก็เป็นอันเข้าใจว่าตายแล้วส่วนที่ยังอยู่มันก็คือกิเลสประเภทเดียวกันมันจะต้องเสียบแทงจิตใจของเราอยู่ตลอดไปถ้าหากว่าแก้ไม่ได้หรือถอดถอนมันไม่ได้นี่เป็นความมุ่งมั่นหนึ่งที่จะแก้มีมานะภายในจิตใจที่จะแก้มันก็แก้ไปได้โดยลำดับลำดับต้องมีความเข้มแข็งพระพุทธเจ้าเป็นแนวหน้าแห่งนักรบสาวกอรหันต์อรหันต์เป็นแนวหน้าเป็นลูกนักรบผู้หนึ่งเราก็เป็นพุทธบริษัทก็ลูกของนักรบเราจะให้เป็นนักรบให้เป็นนักรบไปเรื่อยสู้กันไปเรื่อยไม่ถอยเราสู้เพื่อชัยชนะยกเราเพื่อขึ้นจากหลุมลึกจะยากลำบากยกจนขึ้นเราไม่ยกใครจะยกเราไม่ถอนใครจะถอนหนามยอกเท้าเราไม่ถอนออกใครจะมาถอนให้ความเจ็บเป็นของเราเป็นเราผู้เจ็บมันต้องเป็นเรื่องของที่เดือดเกิดการจิตใจก็คือจิตใจเราถูกเสียดแทงอยู่วันนั่งค่ำคืนยังรุ่งเป็นของดีเมื่อไหร่เราต้องพยายามถอดถอนออกโดยลำดับสติปัญญาผลิตขึ้นหาอุบายพลิกแปลงสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดได้พิจารณาได้ต้องพิจารณาขึ้นมาค้นขึ้นมาให้เกิดอุบายปัญญาต่างๆแตกแขนงไปวันยั่งค่ำครูบาอาจารย์จะเป็นแต่เพียงผู้แนะให้หรือท่านยื่นให้ปัญญาก็ยื่นให้ทั้งดุ้นเราจึงเอาปัญญาที่ท่านแสดงให้นั่นไปแจงออกโดยลำดับลำดาแตกแขนงไปนั่นเป็นอุบายของเราแล้วกินวันยั่งค่ำไม่หมดกินตลอดไปก็ไม่หมดถ้าสิ่งใดที่เราผิดขึ้นได้เองส่วนที่ไปหยิบยืมเข้ามาถ้าแล้วมันหมดบางทีหลุดตีนหลุดมือแต่เสียหายกระจายไปก็มีถ้าเราผิดขึ้นมาได้เนี่ยไม่เป็นไรอันนี้หมดเอาผิดขึ้นมาอันนี้แตกไปผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อคนมีปัญญาแล้วไม่จนกรอบวิเลศพาให้คนจนกรอบจนมุมปัญญาไม่พาให้จนกรอบมุมเป็นพุทธแทงทะลุปูพรมไปได้เพราะหน้าของปัญญาท่านจึงชมนัตติปัญญาสมาอาภานานภาษิตท่านก็ว่าแสงสว่างจำเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญานี้แทงทะลุเข้าไปหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างอดีตอนาคตปัจจุบันข้างในข้างนอกหยาบละเอียดของกิเลสความมืดดำอยู่ที่ไหนคือกิเลสอยู่ที่นั่นปัญญาแทงเข้าไปจนทะลุปุโปร่งกิเลสหาที่หลบซ่อนไม่ได้ถูกฆ่าทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่สั่งสมมันขึ้นมามีแต่ค้นคุ้ยเฉียหามาฆ่ามันตลอดแต่นี่เลยก็มอบลงไป เอาฆ่าลงไปค้นขึ้นมาฆ่าเรื่อยๆฆ่าด้วยตปธรรมเผาด้วยตปธรรมตปธรรมคือความเพียรเครื่องแผดเผากิเลสเอาให้มันคิดหาแต่โดยลำดับลำดับกิเลสมันจะตั้งบ้านตั้งเมืองที่ไหนอีกมันจะเอาลูกท่าเราก็มาที่ไหนเมื่อถูกฆ่าวันหนึ่งมันหลายๆตัวหลายๆชนิดแล้วมันก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็สว่างกระจ่างแจ้งตามธรรมชาติของตนฉายแสงมาอย่างน่าอัศจรรย์นี่อำนาจแห่งธรรมแสดงเต็มที่แล้วอำนาจของกิเลสแสดงความมืดดำเราเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกภพทุกชาติได้รับความทุกข์ทรมานไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกิเลสเท่านั้นการชำระกิเลสแม้จะหนักหรือลำบากเพียงใดจึงเป็นงานที่ควรอย่างยิ่งซึ่งเราจะต้องทำเพื่อยกตนของเราเพราะเรามีคุณค่ามีน้ำหนักมากยิ่งกว่าความลำบากในการถอดถอนกิเลสอีกเราก็ต้องพยายามถากขันพิจารณาให้ดีแยกแยะให้ละเอียดตะออจะกี่ครั้งกี่หนกี่ตลบทบทวนก็ตามแยกให้มันเห็นชัดเจนเอาจนทำนิทำนานเอาทำนิทำนานแล้วยังไม่แล้วเอาจนกระทั่งรู้จนกระทั่งปล่อยวางเมื่อรู้จริงจริงแล้วมันปล่อยเองวางเองไม่ต้องบอกก็ปล่อยถ้ารู้แล้วเช่นเดียวเราก็จับอาสารพิษขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นอาหารพอทราบอาสารพิษเท่านั้นมันสลัดทันทีเลยเนี่ยปัญญาเมื่อได้เห็นจริงในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแล้วมันก็สลัดปล่อยเองจิตใจปัญญาผู้เบิกทางให้เป็นผู้ชี้แจงว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกพอใจทราบแล้วมันก็ปล่อยเองปล่อยเองปล่อยเองโดยลำดับลำดับการปล่อยอุปทานก็คือการปล่อยภูเขาทั้งโลกที่มันทับหัวใจอยู่ของเราอยู่นั่นเองภูเขานี้ได้แก่ที่ไหนมากหรือน้อยแต่เท่าตัวของเรานี่แหละถอดถอนหมดแล้วก็หมดภัยในใจของเรานี่นั่นท่านว่าบรมสุขคือมันเป็นบรมไม่ได้ครับคือเรื่องของกิเลสเท่านั้นเองเป็นเครื่องกดถ่วงลดราคาลดคุณค่าของใจใจทั้งดวงแล้วไม่มีคุณค่าพอเอาสิ่งที่ไม่มีคุณค่าซึ่งครอบอยู่หัวใจนี้ออกหมดด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราแล้วสิ่งที่มีคุณค่าก็แสดงตัวอย่างเต็มที่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐที่จุดนี้เองสาวกอรหันต์ท่านประเสริฐที่จุดนี้เองพ้นที่จุดนี้ไม่พ้นที่ไหนเพราะผู้นี้เป็นผู้ติดผู้คล้องผู้คาผู้ล่มผู้จมอยู่ที่นี่เมื่อถอดถอนสิ่งที่กดทวงออกหมดแล้วก็ดีดขึ้นที่นี่ผ่านไปที่นี่พ้นไปที่นี่นี่พ้นทุกพ้นที่ใจไม่ได้พ้นที่ไหนพ้นที่ใจร่างกายมีอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อจิตใจผ่านพ้นไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคต่อใจแล้วร่างกายจะเจ็บจะปวดหรือจะเป็นจะตายก็ทราบว่ามันเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันนี่กฎของธรรมชาติร่างกายทั้งหมดนี้มันเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกนั่นแหละที่มีการตั้งขึ้นและสลายตัวลงไปอันนี้มันตั้งขึ้นก่อนเราก็เห็นแล้วตั้งอยู่เราก็เห็นแล้วมันค่อยแปลงมันไปโดยลำดับๆเราก็เห็นเราก็รู้อยู่ทุกวันเพราะเราดูอยู่เป็นของเรายิ่งเราพิจารณาด้วยทางปัญญาทางด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นชัดแห่งความแปรสภาพของธาตุของขันธ์มันแปรไปถึงวาระสุดท้ายก็กระจายออกจากกันไปหมดมันก็กระจายให้มันเองขันธ์มันกระจายให้มันเองมันแตกของมันเองเพราะมันตั้งของมันเองแล้วมันก็แตกมันไปเองใจของเราผู้รู้ก็รู้มันชัดๆถึงความจริงของมันมันก็ยิ่งจะเป็นเรื่องขาดปัญญาของเราให้ขาดจิตใจของเราให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นด้วยอำนาจของปัญญาที่แทงทะลุปลุกปลงตามความจริงทั้งหลายที่มันแสดงตัวอยู่รอบตัวของเรานี่นะแล้วอะไรจะคิดหายที่นี่เห็นจริงต่างอันต่างจริงด้วยกันแล้วไม่มีอะไรคิดหายเอาธาตุลงไปอยากลงไปดินก็เป็นส่วนที่ดินไม่ต้องบอกมันก็เป็นของมันส่วนที่เป็นลมเป็นไฟมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ต้องบอกมันก็เป็นมันเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งมันว่าให้มันเป็นอันนั้นทำเป็นนี่มันเป็นของมันเองเมื่อเข้าถึงความจริงกันแล้วส่วนจิตก็จริงของจิตเองนะต้องมาเสกสรรว่าจริงหรือไม่จริงเพียงแต่ว่าให้รู้สิ่งเหล่านี้ตามความจริงเท่านั้นเองจิตมันก็จริงของมันเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันไม่มีความมาได้ว่าเสียจากกันนั่นปกติจริงเสมอตัวหมดเรื่องหมดราวเอาขันก็ไปเสียจิตก็ผ่านไปเสียนี่เป็นวาระสุดท้ายสิ้นสุดกันเสียทีเรื่องความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธาราหาเวปัญจขันธาธาระห้าโลจะปุกโร หมดกันเสียทีอย่างพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วหมดความกังวลโดยประการทั้งปวงผู้ที่ยังครองขันอยู่แม้จิตบริสุทธิ์ก็ยังต้องได้รับผิดชอบในธาตุในขันจึงไม่ใช่ของดีความรับผิดชอบรับภาระการเดินการเดินการนั่งการนอนประคับกันประคองกันด้วยอิริยาบถต่างๆด้วยวิธีด้วยอาการต่างๆมันเป็นความกังวลมันยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่อยมันสลัดออกไปทั้งหมดจิตก็บริสุทธิ์เต็มที่กายธาตุขันก็ออกจากกายก็ลงเป็นธาตุเดิมของเขาเนี่ยต่างงานต่างจริงเนี่ยจิตก็ผ่านไปเลยหมดตั้งหมดอันนาลโยอย่างเต็มภูมินี่เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานสนัดสมมุติไว้ให้เต็มภูมิของสมมุติวิมุตติไปเต็มภูมิของวิมุตติไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกเหมือนอย่างเวลาที่ครองธาตุขันธ์อยู่นี่แหละการปฏิบัติธรรมผลที่จะพึงได้รับขั้นสุดยอดเป็นอย่างนี้ความลำบากลำบนมากน้อยเพียงไรนั้นเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจให้ก้าวขึ้นมาสู่ระดับจนกระทั่งถึงระดับสุดยอดเพราะฉะนั้นความลำบากลำบนอะไรจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควรอิจฉาละอาใจเพราะเป็นเครื่องหนุนลำบากก็ลำบากเพื่อหนุนมันจะเป็นอะไรไปเอาให้หนักมือที่เกียรติตายเกิดกุศลธรรมมาคนนี้มาหยุดไม่ยั้งเอาสร้างกุศลภายในจิตใจให้พอกุศลธรรมมาแปลว่าความฉลาดหาอุบายความฉลาดแก้จิตใจตัวเองได้เป็นพอตายแล้วใครจะกุศลาไม่กุศลาไม่เห็นมีปัญหาอะไรเราสร้างกุศลารอบจิตใจของเราแล้วเป็นพอถามว่าจิตนี้มันยังโง่อยู่ยังไม่รู้หน้ารู้หลังอะไรเลยกุศลาธรรมมาอะไรก็เท่าเดิมมันนะถ้าเราสร้างกุศลาธรรมมาอกุศลาธรรมมาอันไหนไม่ดีอกุศลาธรรมมาความโง่กำจัดออกไปความโง่คือกิเลสกุศลธรรมมาคือความฉลาดปัญญาขัดกันลงไปถูกันจนมันผ่องใสด้วยบริสุทธิ์เต็มที่นั่นแต่ว่าอัปยากตาธรรมมาก็ได้มันหมดแล้วเรื่องบุญเรื่องบาปภายในจิตใจเราแยกก็ได้ถึงปรมัตถธรรมคำว่าอัปยากตาธรรมมาเป็นสิ่งกลางๆธรรมดาไม่ปรุงบาปในบรรดาสมมุติทั้งหลายก็ได้แล้วจะแยกไปเป็นอัปยากตาจิตคือจิตที่พ้นแล้วจากบุญจากบาปโดยประการทั้งปวงเป็นจิตของปาปะปัญญาบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วเป็นอัปยากตาจิตก็ถูกถึงขั้นนี้แล้วไม่เถียงใครใครจะให้ชื่อให้นามก็ได้ไม่ให้ชื่อให้นามก็มีปัญหาเพราะธรรมชาตินั้นอยู่กับตัวตัวผู้ทรงไว้ตัวผู้รู้ตัวผู้เห็นตัวผู้บริสุทธิ์จำเป็นเราจะต้องไปหิวโหยกับชื่อกับนามของมันอีกล่ะเนี่ยนั่นถึงว่าหมดปัญหาทุกข์เพราะความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสมันเป็นความทุกข์ที่เพลินเพราะสิ่งที่ได้มาทำให้เพลิดเพลินให้รื่นเริงหมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ความลำบากในการบำเพ็ญเกิดขึ้นมาเป็นความเบาอกเบาใจถอดถอนกิเลสตัวนั้นได้กิเลสตัวนี้ได้เป็นลำดับลำดับเป็นความเพลิดความเพลินยิ่งถึงทำขั้นสูงท่านเรียกว่าอุทัจจะความฟุ้งคือเพลินไม่ใช่นั่นหรอกจิตมันไม่ใช่มันฟุ้งไปแบบโลกแบบสงสารนะคือมันเพลินต่อการพินิจพิจารณาเพลินต่อการถอดถอนกิเลสชนิดต่างๆด้วยปัญญาลืมหลับลืมนอนลืมเข้าที่สมาธิภาวนามีแต่ปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่นะเป็นความเพลินถ้าเรียกอุทธัจจะพอพ้นจากนั้นแล้วมันก็หมดปัญหามันหมดเรื่องแล้วก็สบายเอาละยุติเพียงเท่านี
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
2: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมหาเถรสมาคมร่วมกับ14หน่วยงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพสงฆ์พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์เฝ้าระวังสุขภาวะพระสงฆ์ไทยอย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศทีมฟุตบอลทีมชาติไทยประกาศ25รายชื่อลงสู้ศึก AFF ุนไดคัพ2026

0: ผสมดาวรุ่งตัวเก๋าผลักดันติดชุดใหญ่ครั้งแรกอีก5คนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:36 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนราชประภาต่อจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่ง358เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือใบ THA48 เพื่อทรงเรือใบดังกล่าวร่วมในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักกีฬาที่เรือใบ THA48 ซึ่งเป็นนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นจำนวน68ลำประกอบด้วยเรือใบประเภทออฟทิมิสกับประเภทอิลกา4และอิลกา6ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำหน้าที่บังคับหางเสือเรือควบคุมทิศทางเรือใบด้วยพระองค์เองร่วมไปกับขบวนนักกีฬาเรือใบเยาวชนดังกล่าวทรงใส่พระราชหฤทัยและทอดพระเนตรการแล่นเรือใบของนักกีฬาเรือใบเยาวชนอย่างใกล้ชิดมีรูปแบบการแล่นเรือใบเป็นเส้นตรงมีเรือใบผู้นำอยู่ด้านหน้าแล้วเรือใบทุกลำแล่นตามตลอดเส้นทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่แนวสันเขื่อนราชประภาต่อจากนั้นขบวนเรือใบทั้ง68ลำจัดขบวนเรือเป็นเส้นตรงที่ด้านหน้าแนวสันเขื่อนและแปรขบวนเรือใบเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้มีความหมายขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานซึ่งมีประชาชนในพื้นที่และประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโบกธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสทร่วมชื่นชมพระบารมีเป็นจำนวนมากเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่สืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบและการต่อเรือใบด้วยพระองค์เองและนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากโครงการทั้ง68ลำที่ร่วมในการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เป็นเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่รอบเขื่อนราชประภาอายุระหว่าง 7-15 ปีที่เข้าร่วมโครงการและมีโอกาสเรียนรู้ถึงกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตอีกด้วยเวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีณที่นั้นนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปภายในอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำพระราชทานพระราชบรุกาศให้นายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนราชประภาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจิมป้ายทรงคล้องพวงมาลัยและทรงกดปุ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งนี้เมื่อวันที่30กันยายน2530 ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนราชประภาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายใน6นาทีหลังจากที่ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติอำเภอบางกรวยกรุงเทพมหานครสั่งการผ่านระบบสื่อสารทางไกลมีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนประเทศและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนราชประภาไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนราชประภาเมื่อวันที่30กันยายน2530ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่รวม 195,000 ไร่เริ่มก่อสร้างโครงการตามแผนพัฒนาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2525แล้วเสร็จปีพุทธศักราช2530โดยเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของภาคใต้ตั้งอยู่บนแม่น้ำพุมดวงมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวสูง94เมตรความยาวสันเขื่อน761เมตรพื้นที่อ่างเก็บน้ำ185ตารางกิโลเมตรโรงไฟฟ้ามีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยสามารถส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดันจากสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนราชประภาไปยังสถานีลานไกไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่จังหวัดข้างเคียงได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและผาสุกในวันเดียวกันนี้เวลา 16:41 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังอาคารพลับพลาเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีณที่นั้นนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จเข้าอาคารพลับพลาทอดพระเนตรนิทรรศการ 48,000สาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับนิทรรศการเขื่อนราชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเขื่อนและประโยชน์ของเขื่อนในด้านต่างเสร็จแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569จำนวน5ประเภทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้ประเภทออพติมิสบอยเด็กชายอิทธิชัยเตียธงชัยประเภทออพติมิสเกินเด็กหญิงปริยาพรจันทรวงศ์ประเภทออพติมิสอายุต่ำกว่า12ปีเด็กชายชนันชัยเตียธงชัยประเภทอิลก้า4นายพัชรพลรุ่มวิสัยและประเภทอิลก้า6นางสาวปารณีม่วงงามกับผู้เข้าร่วมการแล่นเรือใบทางไกลเฉลิมพระเกียรติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญที่ระลึกและพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เพื่อติดตั้งบนอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลและรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในภารกิจด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน12โรงเรียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต่อจากนั้นเสด็จออกจากอาคารพระพลาไปทรงปลูกต้นเขี้ยมซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึกแล้วทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าราชการและประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณบริเวณด้านหน้าอาคารพระพลาสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่7กรกฎาคม2569เวลา 12:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีพุทธศักราช2568ณโรงเรียนวัดโยธีราชศรัทธาธรรมอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2491ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน129คนนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยมีความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ความภาคภูมิใจของโรงเรียนคือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช2568ระดับภาคกลางในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดงานศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชศรัทธาธรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในศูนย์ต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆเช่นกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพการพับเหรียญโปรยทานการทำดอกไม้จันทร์การทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวซึ่งมีปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยซายน์โชว์เรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและชุมชนมาสอนให้นักเรียนแปรรูปอาทิฟักเชื่อมแหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบต่างๆกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตรและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทฟาร์มการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์แก่นักเรียนเป็นต้นในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกฝ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการในพื้นที่จังหวัดนครนายกร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่างนำสิ่งของและผลผลิตทางการเกษตรมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: บุญญาปัสสตังอิทาสัมเปปิอันตรายามิมาเหสุงตัสเตยัสสะ
1: อายะนวาจายวจิรสาวะบุตเถกุมะปะกะตังยายะบุตโตปะติระนังปัสยัตตังกาลันตะเรสังวะริตุมะบุตเถ
2: อันนมยังธรรมานุสติในยังกโรมเส
0: วะคะโตภะคะวะตา

ธัมมยังสังฆานุสติใน

0: สาธิเมตุสัมมาสัมพุทธัสสะยังนัมโคตติคันธัสสะเจตังอารัมภะเวสังวะริโกสัมปิ
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมากัสสวาทัสสะปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวเดวาหิริโก

ความขี้เกียจความไม่อดทนความท้อแท้อ่อนแอความเห็นแก่ตัวเหล่านี้เป็นส่วนกลางๆยังไม่เท่าไหร่นักเมื่อเขาสวมกับบุคคลให้กลายเป็นคนขี้เกียจคนท้อแท้อ่อนแอคนไม่อดทนคนเห็นแก่ตัวเขาแล้วย่อมกลายเป็นบุคคลที่ลามกแปดเปื้อนพระศาสนาซึ่งเป็นของสะอาดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นมลทินเมื่อเข้าครอบกับจิตใจของบุคคลแล้วจึงกลายเป็นคนสกปรกไปด้วยสิ่งเหล่านี้พระทัยของพระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่บริสุทธิ์อยู่ตราบใดพระองค์ท่านก็ไม่ตรัสพระสัทธรรมซึ่งเป็นของสะอาดออกมาเมื่อพระทัยเป็นของสะอาดบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วจึงได้ประกาศศาสนธรรมออกมาให้โลกได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นศาสนธรรมทุกบททุกบาทที่ทรงแสดงไว้แล้วตั้งแต่ธรรมะขั้นต่ำคือธรรมะพื้นพื้นจนกระทั่งธรรมะอันสูงสุดจึงเต็มไปด้วยหลักเหตุผลควรแก่ผู้สดับจับฟังจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายไม่มีข้อใดจะบกพร่องโดยเหตุผลไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นคุณสมบัติอันเป็นที่รับรองได้อย่างแน่นอนเหมือนอย่างศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเราต่างท่านต่างได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์พิเศษหรือและความแม่นยำของศาสนธรรมเมื่อตรัสไว้ชอบแล้วจึงไม่น้อมกายถวายชีวิตเพื่ออุทิศตนต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วปฏิบัติตามเต็มกำลังความสามารถโดยอาศัยหลักธรรมเป็นแนวทางดำเนินเหตุใดการปฏิบัติจึงเป็นรุ่มรุ่มดอนดอนไม่เป็นไปด้วยความราบรื่นตามหลักศาสนธรรมนี่เข้าใจว่าการก้าวเดินของผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่จะเป็นไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องนั้นจะมีน้อยมากทีเดียวแต่การที่จะดำเนินให้นอกลู่นอกทางไปโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกหรือโดยความดื้อด้านของตัวเองพาให้เป็นไปนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีคุณค่ามีจำนวนน้อยกับสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้มีจำนวนมากและมีน้ำหนักมากจึงไม่พอกับความต้านทานของกันและกันเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับให้เป็นความสุขกายสบายใจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมะจึงรู้สึกว่ามีน้อยมากหรืออาจจะพูดได้ว่าไม่ปรากฏเลยก็มีเพราะความดีไม่สามารถจะเอาชนะความชั่วที่มีจำนวนมากได้การเรียนธรรมะก็ดีโดยการดูตามตำรับตำราการเรียนด้วยการศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนก็ถ้าพยายามสังเกตไปตามเหตุผลแห่งธรรมะที่ท่านแสดงไว้แล้วทั้งที่เป็นปริยัติและครูบาอาจารย์แสดงนี่เข้าใจว่าจะพอทรงตัวได้อย่างน้อยมากกว่านั้นก็จะได้ปรากฏเห็นผลเป็นที่พึงพอใจขึ้นไปเป็นชั้นๆเพราะหลักเหตุผลไม่เคยมีแห่งธรรมะไม่เคยมีบทใดบกพร่องนอกจากจะบกพร่องอยู่กับผู้มาปฏิบัติหรือศึกษาอบรมนี้เท่านั้นเพราะความไม่สนใจหรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเพราะทำลามก
อันเป็นเครื่องขีดขวางทางเดินดังอธิได้อธิบายไว้เบื้องต้นนั้นเป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อหรือกั้นกลางทางเดินไว้เสียอย่างมิชิดไม่สามารถที่จะรู้เรื่องแห่งจิตของตนที่คิดไปในแง่ใดการดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันดับแรกต้องดำเนินโดยทางวิถีจิตคิดก็ต้องพยายามคิดให้ถูกและคอยสังเกตสอดรู้ความคิดของตนว่าเป็นไปในทางผิดหรือถูกเพื่อจะได้เป็นทางระบายออกที่ถูกต้องแห่งกายวาจาของเราหากไม่สังเกตความรู้สึกซึ่งเป็นเครื่องรับธรรมะแล้วความรู้สึกนั้นจะไม่มีเวลาหันหน้าเข้าสู่ธรรมะอันเป็นความจริงได้แต่จะกลายเป็นความผิดขึ้นมาจากความคิดของตนโดยลำดับทั้งวันทั้งคืนและยืนเดินนั่งนอนอีกด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับเราจะเอาอะไรจากนอกจากเหตุผลไปเหตุก็คือการคิดผิดผลจะต้องแสดงความเป็นผิดขึ้นมาเหตุกับผลเกี่ยวเนื่องกันไปในทางที่ถูกตามหลักของมันอยู่เสมอถ้าคิดไปในทางที่ถูกผลจะพึงแสดงขึ้นก็ต้องเป็นความสุขความสบายจะแยกกันไม่ได้บรรดาเหตุกับผลทั้งที่เป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วท่านที่มาศึกษาเฉพาะอย่างยิ่งที่ก้าวเข้ามาสู่วัดนี้ผมได้พยายามแนะนำสั่งสอนทุกท่านจนสุดกำลังความสามารถทั้งที่สอนในทำนองที่ว่าแสดงธรรมให้ฟังทั้งที่สอนโดยอุบายต่างๆเพื่อให้เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจแล้วยึดไว้เป็นหลักฐานต่อไปทั้งพูดเรียบเรียบเคียงเคียงทั้งต่อไปทั้งพูดเรียบเรียบเคียงเคียงเป็นอุบายขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายได้ยึด

จะเป็นเครื่องสะดุดตาสะดุดหูสะดุดใจเลยเราจะเห็นได้ในสิ่งที่เราเคยแสดงให้ฟังแล้วเพราะอุบายวิธีที่ทำให้ดูนั้นหลายครั้งหลายหนไม่สามารถจะยึดเอาได้แล้วก็นำเรื่องเช่นนั้นมาอธิบายให้ฟังเพื่อจะได้สังเกตในแง่อื่นซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่เขาไม่ค่อยปรากฏว่าได้ยึดไม่ได้ว่านี้เป็นอุบายที่เราได้จากอุบายของท่านสอนโดยวิธีต่างๆนอกจากจะมาบอกเอาซึ่งหน้าซึ่งไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่นักอุบายวิธีที่เกิดขึ้นจากความคิดของตนเองกับอุบายวิธีที่ท่านสอนให้หรือยื่นให้นี้ผิดกันความฉลาดที่เกิดขึ้นจากการสอนของท่านกับความฉลาดที่เรานำไปคิดพินิจพิจารณาเองมีน้ำหนักและกว้างขวางต่างกันอุบายที่ได้จากท่านสั่งสอนเรานั้นมีน้ำหนักน้อยและอาจจะหลุดลอยไปได้แต่อุบายวิธีที่เราพยายามค้นคิดขึ้นมาโดยลำพังของเรานี่เป็นสมบัติของเราแท้และยังจะแตกกิ่งแขนงออกไปอีกเป็นจำนวนไม่น้อยเพราะนิสัยเป็นคนช่างคิดการถอดถอนความชั่วทุกประเภทอย่าเข้าใจว่าไม่มีปัญญาเข้าแฝงต้องมีปัญญาเข้าแฝงทุกประเภทของกิเลสไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะเว้นจากปัญญานี้ไปไม่ได้โปรดทราบไว้ทุกท่านด้วยว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ศาสนาของคนโง่ธรรมะไม่ใช่ธรรมะของคนโง่ที่ประกาศสอนไว้และไม่ใช่ธรรมะแบบมืดดำกำตาผู้สอนก็ไม่ใช่ผู้มืดแปดทิศแปดด้านคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สว่างกระจ่างแจ้งแล้วด้วยปัญญาสอนธรรมะทุกบททุกบาทพระองค์ท่านสอนด้วยปัญญาเท่านั้นธรรมะที่มีในแบบในแผนตำรับตำรามากน้อยจึงเป็นธรรมะที่พร้อมแล้วด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสออกมาโดยชอบธรรมรันกรองแล้วด้วยพระปัญญาไม่มีสิ่งใดที่จะคัดค้านได้แม้แต่บทหนึ่งบาทหนึ่งในบรรดาที่เป็นสวักขาตธรรมซึ่งพระองค์ท่านได้กล่าวไว้แล้วอย่าเข้าใจว่าศาสนาเป็นธรรมชาติที่งกโดยปราศจากปัญญาและศาสดาผู้สอนก็อย่าเข้าใจว่าเป็นคนโง่คนทึบฉลาดเหนือโลกจึงได้เป็นครูสอนโลกธรรมะเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใสเหนือโลกจึงกราบไหว้สาวกของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติจนสามารถข้ามโลกได้โลกจึงได้ถือเป็นชนะทั้งสามตลอดมาเราอย่าปฏิบัติแบบหลับตาปิดหูหรืออุดหูใจให้คิดตาให้ดูหูให้ฟังอย่างลงด้วยปัญญาทุกสิ่งที่ได้เห็นได้ยินไม่ว่าจากครูจากอาจารย์ไม่ว่าจากท่านผู้เกี่ยวข้องหรือสภาพใดที่มาเกี่ยวข้องกับตนซึ่งมีทางที่จะให้เกิดความดีความชั่วได้เราพิจารณาให้เป็นธรรมะนี่เรื่องของปัญญาเมื่อเป็นนักคิดค้นจะต้องแตกแขนงออกมีทางเดินอันกว้างขวางต่อไปไม่จนมุมแต่ความโง่นั้นจะทำตนให้จนมุมทุกระยะไม่ว่าจะสัมผัสกับสิ่งหยาบกลางละเอียดประเภทใดมีแต่ทางจนมุมเพราะสิ่งที่มาสัมผัสมัดตัวอย่างหาทางแก้ไม่ได้แต่ผู้มีความฉลาดสามารถที่จะรอดพ้นออกได้ไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและเกิดขึ้นในทางจิตใจเองโปรดได้ทราบไว้ทุกท่านว่าศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาของคนโง่พอเราจะมานั่งหลับหูหลับตาไม่คิดไม่อ่านไม่ไตร่ไม่ตรองในเรื่องอะไรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้สมกับเพศนักบวชซึ่งเป็นเพศที่ใคร่ครวญและเป็นเพศที่นักต่อสู้ในทางความดีไม่ลดละความเพียรศาสนาที่ยังมาอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ยังเหลือมาด้วยความเกียจคร้านด้วยความท้อแท้อ่อนแอไม่ได้มีมาด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาของผู้ปฏิบัติแต่สืบทอดกันมาด้วยความรู้ความฉลาดสามารถในทางด้านปฏิบัติการศึกษาศาสนาไม่ศึกษาเกี่ยวข้องกับความผิดถูกของตนเพื่อเทียบกับหลักธรรมะแล้วเราจะถืออะไรเป็นเครื่องหมายว่าเป็นผู้ปฏิบัติรักษาศาสนาอะไรที่มีคุณค่ามากจนถึงกับพระศาสนาได้วางลงให้เป็นอุบายหรือแนวทางนอกจากใจแล้วไม่มีศาสนธรรมทั้งหมดสอนใจ

ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในโลกถ้าใจได้รับการอบรมจนเพียงพอตามหลักศาสนธรรมแล้วใจจะไม่จนมุมต่อตนเองทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องหน้าที่การงานไม่ว่าทางโลกทางธรรมต้องอาศัยหลักธรรมะเป็นเครื่องพาเดินจึงจะเป็นไปด้วยความราบรื่นและสำเร็จด้วยตามความมุ่งหวังหากได้ปราศจากธรรมแล้วจะหาทางเดินไปเพื่อความถูกความเจริญไม่ได้ใครจะทำให้ถือศาสนาหลักความจริงอันถูกต้องนั่นคือหลักศาสนาโดยตรงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่เคยได้แย้งหลักความจริงไปแม้แต่นิดหนึ่งนอกจากจะแสดงตามหลักความจริงล้วนๆแล้วรู้ก็รู้ตามหลักความจริงการสอนจึงต้องสอนตามหลักความจริงไม่มีทางฝืนเมื่อคนปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักความจริงไม่ว่าทางโลกและทางธรรมแล้วจะไม่ถูกต้องกับศาสนาอย่างไรแล้วนั่นแหละเรียกว่าหลักศาสนาในธรรมเรียกว่าศาสนาในหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดที่ว่าเราถือศาสนานั้นถือศาสนานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความประกาศให้โลกเขาได้ทราบได้ถึงแต่ขึ้นอยู่กับหลักปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงทั้งหลายนี่แหละคือหลักศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้นอกลู่นอกทางแห่งความจริงไปคือไม่ได้เอาอำนาจวาสนาออกไปสอนไม่ได้สอนอิงอำนาจวาสนาไม่ได้สอนอิงกิเลสอาสวะแต่สอนอิงหลักความจริงไปทั้งนั้นเช่นท่านสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพียงเท่านี้กระเทือนหมดทั้งโลกธาตุดีไม่ว่าดีประเภทใดถ้าผู้นั้นทำมีกำลังแห่งการทำมากน้อยเท่าไหร่ดีจะแสดงผลขึ้นมาตามกำลังแห่งการกระทำของผู้นั้นเรียกว่าผลสนองเหตุเท่าที่ควรชั่วก็เคยมีมาดั้งเดิมดีก็เคยมีมาดั้งเดิมเหตุแห่งการทำดีทำชั่วก็มีมาดั้งเดิมแต่ไม่มีใครสามารถจะทราบชัดทั้งเหตุและผลแห่งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจึงพากันงมทำชั่วจนถึงกับผลแสดงออกมาหาที่ตรงวางจิตใจกายไม่ได้ก็ยังพากันทำเนื่องจากไม่ได้เรียนตามหลักความจริงว่าเหตุที่ความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นก็เพราะการทำความชั่วพยายามถอนตัวให้พ้นจากการกระทำชั่วนั้นเสียเรื่องความทุกข์จะไม่ติดตามดังนี้ไม่ได้สำนึกแต่พระพุทธเจ้าได้ค้นดูเหตุดูผลจนรู้ชัดตามหลักความจริงว่าทุกข์ก็ดีสุขก็ดีต้องมีสาเหตุเป็นแดนเกิดคือการกระทำกะเรื่องการกระทำเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดให้เห็นสุขและทุกข์ขึ้นภายในตนอย่างชัดเจนนี่เป็นหลักใหญ่ของศาสนาทุกๆพระพุทธเจ้าที่สอนมาไม่ได้สอนให้ผิดแปลกต่างกันไปแม้แต่น้อยเพราะหลักความจริงเป็นอันเดียวกันในโลกนี้เป็นความจริงตลอดมาเช่นนี้ผู้รู้ก็จะต้องรู้ตามหลักความจริงที่เป็นมาและสอนตามหลักความจริงนี้เป็นมาด้วยกันทั้งนั้นขอให้พากันนำไปพิจารณาทำไมจึงไม่ได้เหตุได้ผลการปฏิบัติธรรมะซึ่งเป็นของมีอยู่ภายในใจของเราทุกๆท่านนี่ก็รู้สึกว่าอิจฉาละอาใจเป็นบางครั้งบางคราวเหมือนกันในการสอนหมู่เพื่อนนำไปพิจารณาถึงอุบายวิธีที่เราสอนกับหมู่เพื่อนที่จะเอื้อมให้เห็นเงื่อนเห็นทางบ้างสมเรียกว่าตอบรับกันกับการที่เราสอนด้วยความสนใจจริงๆจิตไม่เหนืออำนาจของการฝึกทรมานด้วยหลักธรรมะไปหลักธรรมะเป็นเครื่องมืออันเอกในการที่จะฝึกอบรมจิตใจให้หายพยศเป็นชั้นๆจนหายได้ดังอย่างเด็ดขาดไม่มีเครื่องมือใดที่จะทันสมัยเท่ากับเครื่องมือที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งพระองค์ท่านประทานไว้แล้วรวมแล้วก็มี8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่แหละเป็นเครื่องมือชั้นเอกชิ้นเอกรวมใจความลงแล้วมี8ประการนี้พวกท่านเคยเรียนไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอะไรเป็นตัวสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปปะและเป็นสัมมาสมาธิเป็นต้นพวกท่านเคยเห็นอะไรบ้างแล้วเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจะเทียบกันให้เข้าเรื่องราวกันพวกท่านเห็นอะไรโง่เห็นอะไรทำความผิดถ้า
้าไม่ใช่สัตว์ตัวมีวิญญาณนี้เป็นผู้โง่และเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ทำความผิดและความถูกคนเรามีวิญญาณครองหรือไม่เฉพาะอย่างยิ่งที่เรากำลังฟังอยู่ในเวลานี้มีความรู้สึกประจำอยู่ในร่างนี้หรือไม่เมื่อประจำอยู่นี้มันโง่หรือมันฉลาดเวลานี้ได้สอบถามตนบ้างหรือไม่ถ้าหากได้ทดสอบตนบ้างแล้วจะเห็นความโง่และความฉลาดปรากฏขึ้นในใจดวงเดียวนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความโง่ความฉลาดมีเท่านี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปตลอดถึงสัมมาสมาธิเป็นต้นถ้าเป็นก็เป็นขึ้นจากผู้นี้ด้วยการขุดค้นให้เกิดความฉลาดขึ้นมาความมั่นคงของจิตใจที่จะเป็นไปตามหลักเหตุผลและมั่นคงต่อความเชื่อมั่นของตนก็จะมีความมั่นคงไม่วอกแวกคลอนแคลนไปตามอารมณ์ก็จะปรากฏขึ้นในที่นี้หากจิตเป็นจิตที่ฉลาดพอตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าสัมมาทิฏฐิหากไม่ได้สนใจในนี้เป็นแต่สักว่าเรียนมาเฉยๆไม่นำมาใช้ทำประโยชน์แล้วจนวันตายก็ไม่มีอะไรจะปรากฏขึ้นมานอกจากคำพูดซึ่งเป็นเหมือนกับนกขุนทองเท่านั้นโปรดได้ทราบเสียในวันนี้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่นกขุนทองพอจะเรียนแล้วปล่อยทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ไม่สนใจนำมาประพฤติปฏิบัติตนเองที่ทรงสอนไว้ทุกเนี่ยทุกมุมสอนไว้เพื่อการประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้นั้นเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดที่พระพุทธเจ้าจะทรงมุ่งหวังนอกจากผลที่จะพึงได้รับของผู้ปฏิบัติจากการสนับสนุนของพระธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นการปฏิบัติว่าช้าอะไรช้านอกจากตัวเองจะเป็นผู้กั้นกลางทางเดินตนเองด้วยสิ่งที่เป็นอุปสรรคเท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะเป็นอุปสรรคนอกจากตนเองเป็นอุปสรรคต่อตนเองจะดันทาพิญญาก็ตามทิปาพิญญาก็ตามเป็นเรื่องของความเร็วความช้าซึ่งเกิดขึ้นจากตนเองให้ความสะดวกแก่ตนเองมากน้อยเท่านั้นไม่มีผู้อื่นใดจะมาให้ความสะดวกและขัดข้องแก่ตนพอจะไปหาทางตำหนิลองมัดตัวจิตเข้าดูสิตั้งสติกำหนดดูกระแสของจิตที่คิดอยู่ตลอดเวลามันคิดไปเรื่องอะไรบ้างมีวิธีที่จะรู้เรื่องทั้งฝ่ายผิดและถูกและรู้เรื่องความช้าหรือเร็วแห่งปฏิบัติธรรมเครื่องดำเนินของตนจะรู้ได้ในจุดคือความสังเกตนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีทางรู้บ่นถึงวันตายก็ตายทิ้งเปล่าๆไม่เป็นประโยชน์อะไรในการบ่นวิธีรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วอย่างที่บางท่านถามเราได้ทราบไหมว่าความดีในวันหนึ่งเกิดขึ้นแก่เรากี่ครั้งและความชั่วที่เกิดขึ้นในเราวันหนึ่งกี่ครั้งไม่ได้หมายถึงไปฉกไปลักปล้นสะดมใครล่ะความชั่วมีหลายประเภทความชั่วของนักบวชไม่ใช่จะเป็นผู้ไปปล้นไปสะดมสิ่งที่เป็นกิเลสโสมมท่านก็เรียกว่าความชั่วสิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏขึ้นจากจิตใจของเรากี่ครั้งในวันหนึ่งเรานับได้ไหมถ้าเราไม่สามารถจะรู้ได้เราก็มีทางที่จะรักษาความดีซึ่งเกิดขึ้นให้ยืนยงคงถาวรไปได้นอกจากจะล้มละลายไปตามความชั่วที่มีกำลังมากนี้เท่านั้นถ้าอยากจะรักษาความดีให้คงอยู่และให้เจริญยิ่งขึ้นไปเราก็ควรจะรักษาใจนี่แหละเป็นที่สั่งสมแห่งความดีและชั่วทั้งหลายและเป็นที่ปลดปล่อยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาด้วยอุบายต่างๆมีสติเป็นต้นด้วยมีเท่านี้ทางจะให้เนินช้าทางที่จะรักษาตนได้และความมั่นคงหรือจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปมีเท่านี้ไม่มีทางอื่นการรักษาสติการเพื่อรักษาจิตใจการใช้ปัญญาให้รู้ทางเดินของจิตในทางผิดและถูกไม่มีอาการใดบรรดาการรักษาของเราจะเป็นอาการที่สุดวิสัยของผู้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติเช่นนักบวชเหล่านี้หรือเรายังสงสัยอะไรอีกที่เราจะต้องจัดต้องทำจนเหินห่างจากความเปลี่ยนของเรามีอะไรสถานที่อยู่ก็มีแล้วมีผู้สร้างให้อย่างสมบูรณ์จนเหลือเฟืออาหารการขบฉันก็มีแต่สิ่งที่สำเร็จรูปมาแล้วทั้งนั้นคนทั่วไปจะไม่ได้อยู่ได้อาศัยได้ขบฉันได้ใช้สอยเหมือนอย่างเราที่เป็นนักบวชถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกแล้วนักบวชเป็นที่หนึ่งเป็นความสะดวกเสนาสนะคือกุฏิที่อยู่ที่อาศัยญาติโยมที่มีศรัทธาทั้งหลายและเป็นผู้มุ่งต่อบุญต่อกุศลอยู่แล้วก็สร้างให้อาหารบิณฑบาตไปบิณฑบาตมาวันหนึ่งจนเต็มบาทล้นบาท
สบงจีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอนก็เหลือฝืนยาแก้ไข้ก็เหมือนกันประหนึ่งว่าโรงพยาบาลเพราะต่างคนก็ต่างเมตตาสงสารพระแล้วนำมาถวายแก้หลายประเภทไม่เพียงแต่ยาที่จะแก้โรคแค่นี้เดียวมีจำนวนมากถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกไม่มีใครที่จะสะดวกเท่าพระสะดวกจนลืมตนไม่ได้สนใจคิดถึงเรื่องสถานที่อยู่เกิดมาจากอะไรอาหารปัจจัยเกิดมาจากอะไรเพราะเหตุใดจึงเกิดมามีมาทั้งๆที่ตนไม่ได้เสาะแสวงหาไม่ได้ทำสบงกีวรเครื่องนุ่งห่มเกิดมามีมายาแก้เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆมีมาประจำมีมาเพราะเหตุไรนี่ลืมตนถ้าเป็นผู้สำนึกตนอยู่ด้วยแล้วก็จะมีปัญญาจากสถานที่อาหารเครื่องนุ่งห่มตลอดถึงยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆว่าไม่ควรนอนใจที่จะอาศัยอยู่เฉยๆหากว่ามีสาเหตุเป็นแดนเกิดมาแห่งปัจจัยทั้งสี่นี้แล้วเราก็ควรจะตระหนักในสาเหตุนั้นมาเป็นเครื่องเตือนตนว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นมาจากคุณของพระพุทธเจ้าและเกิดขึ้นมาจากเราเป็นนักบวชเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้มีความอดทนเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่หลักธรรมะเป็นส่วนใหญ่ถ้าทราบอย่างนี้แล้วก็ควรจะตระหนักตนเข้าไปอีกว่าเราจะเป็นคนเช่นไรให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ให้มีความเพียรกล้าให้มีสติมั่นคงกำกับใจของตนด้วยดีมีใจแน่นหนาไม่วอกแวกคอนแคลนเพราะสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมมีปัญญาความรู้ความฉลาดสามารถจะแก้ตนได้ในสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องทุกๆเวลามีความระมัดระวังอยู่เช่นนี้นี่แหละชื่อว่าเป็นผู้ไม่ลืมตนอาศัยอะไรนำสิ่งนั้นมาพิจารณาถึงสาเหตุที่เป็นมาผู้นั้นจะไม่นอนใจคนที่ไม่นอนใจคนที่ระมัดระวังรักษาตัวอยู่นั้นไม่ค่อยจะเกิดอันตรายทางด้านจิตใจได้ง่ายแต่จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเสมอทุกๆใครมาสร้างให้สมาธิแปลว่าอะไรความสงบหรือความมั่นคงใจอยู่เฉยๆจะมั่นคงได้ไหมจะสงบได้ไหมถ้ามาอาศัยการฝึกทรมานเราต้องคำนึงถึงเหตุที่ใช่ความมั่นคงของใจเกิดขึ้นซะก่อนว่าอยู่เฉยๆนอนเฉยๆเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้เป็นวิธีไหนถึงจะได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวิเยนทุกขมัสเจติคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้ทุกๆประเภทไม่ว่าทุกประเภทใดก็เพราะอำนาจแห่งความเพียรเวลานี้เรามีความเพียรแค่ไหนมั้งควรจะพอพ้นไปได้ไหมหรือควรจะนอนอยู่ในทุกนี้เพราะความเกียจคร้านเราต้องคำนึงรู้สึกตัวอยู่เสมอยอกย้อนถามตนเองดีกว่าที่เราจะไปถามคนอื่นนั่นเมื่อมีความรู้สึกตัวฉะนั้นสมาธิเกิดขึ้นมาเองเพราะอุบายวิธีที่ใจคิดค้นหาเหตุผลนั้นเป็นเรื่องของใจชำระตนออกจากสิ่งกังวลหรือมัวหมองทั้งหลายกลายเป็นใจที่มั่นคงขึ้นมาไม่วอกแวกคลอนแคลนไปตามสิ่งที่มาย่อยยวนโดยง่ายได้ปัญญาก็ใช้พินิจพิจารณาหวานล้อมกระแสของจิตอยู่เสมอในเวลาที่มีโอกาสซึ่งควรจะพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายก็พิจารณาให้เห็นชัดตามหลักความจริงแต่ไม่ได้หมายถึงความเห็นชัดเหมือนอย่างตาเนื้อนี่โดยถ่ายเดียวถ้าเห็นชัดด้วยปัญญาตามสภาพของความเป็นอยู่แห่งร่างกายทุกส่วนทุกอาการปกติเขาเป็นอยู่อย่างไรทำไมจะต้องถลอกหนังออกดูถึงจะรู้ว่ามีเลือดมีเนื้อเยิ้มอยู่ถ้าคนมีปัญญาไม่ถึงขนาดนั้นก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่รับประทานและขับถ่ายออกไปเนี่ยเป็นมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้มันมีอาการอย่างไรบ้างซึ่งพอจะทราบตามหลักความจริงได้หากมีปัญญาพิจารณาถ้าไม่พิจารณาถึงวันตายก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับโมฆะบุรุษที่เปล่าจากประโยชน์ทั้งที่มีชีวิตอยู่สิ่งที่สะดวกสบายเป็นผลอันราบรื่นไม่อยากจะเสาะแสวงแต่สิ่งใดที่จะทำความเดือดร้อนเหมือนยาพิษแล้วชอบเสพชอบอารมณ์เช่นนั้นชอบดูชอบฟังชอบคิดชอบอ่านถ้าสิ่งใดจะเป็นคุณแก่ตนเองขี้เกียจหาเรื่องออกตัวเสมอการออกตัวในวงแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นการผูกมัดตัวเองทั้งนั้นไม่ได้เหมือนแบบโลกซึ่งผู้ที่รู้กฎหมายก็เลี่ยงกฎหมายไปแล้วเขาก็รอดพ้นไปได้ตามเรื่องของโลกนิยมเขาฉะนั้น
แต่ส่วนกรรมชั่วที่เขาทำ

นั้นไม่มีใครทราบเขาจะพ้นหรือไม่พ้นนั้นไม่มีใครทางไม่มีใครจะมีทางทราบได้ส่วนหลักธรรมะนี้ไม่มีที่แจ้งที่รับต้องทราบตนอยู่เสมอฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะหาทางออกโดยวิธีที่โลกใช้กันดาดดื้อควรจะหาทางแก้ไขโดยถูกธรรมะการประกอบความเพียรก็ถือว่าเป็นงานชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งทำไมเราจะมีความละอาต่องานของเราแล้วเราก็หวังผลเป็นที่พึงพอใจเราจะเอาผลนั้นมาจากไหนเมื่องานไม่เป็นทางเดินเพื่อผลที่จะไหลเข้ามาสู่ความมุ่งหวังของเราตั้งสติกำหนดโคตรขี่บังคับกันลงไปลองดูสิใจความรู้สึกเช่นเดียวกันหมดชื่อว่าใจแล้วมีความรู้เช่นเดียวกันแล้วมีกิเลสตัณหาอาสวะเช่นเดียวกันแต่ต่างกันอยู่บ้างก็คือมากกับน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับการสั่งสมของผู้เป็นเจ้าของถ้าเราไม่ใช่จะตั้งหน้าเข้ามาสั่งสมกิเลสแต่จะพยายามแก้ไขกิเลสนะควรเห็นความเพียรเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรารักผลเราต้องรักเหตุคือการกระทำด้วยผลที่เป็นสุขขึ้นมาเป็นชั้นๆจะต้องเป็นมาจากเหตุไม่ว่าจะทางด้านสมาธิประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นด้านปัญญาประเภทไหนจะต้องเกิดขึ้นจากการขนขวายของตนเองเท่านั้นแม้ที่สุดนิมุตหลุดพ้นก็ต้องเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความเพียรทุกๆชิ้นซึ่งสืบเนื่องกันเป็นลำดับจนมีกำลังเพียงพอแล้วหลุดพ้นไปได้แล้วความหลุดพ้นเราก็เคยเห็นตำหนักในตำหนักตำลาว่าท่านองค์นั้นหลุดพ้นองค์นี้หลุดพ้นท่านทำยังไงท่านจึงหลุดพ้นนอกเหนือไปจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี่ไหมถ้าไม่นอกเหนือแล้วเราปฏิบัตินี่ปฏิบัตินอกเหนือไปจากหลักธรรมของพระเจ้าไหมเราต้องมาคำนึงถึงหลักถ้านอกเหนือไปแล้วผลก็จะเป็นอย่างอื่นคือสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนานั่นแหละจะเป็นของเราสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าปรารถนาและประสงค์สอนไว้แล้วไม่สนใจเดินข้ามไปข้ามมานอนทับกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ไม่รับประโยชน์อะไรทุกขังอริยสัจจังนี้เป็นของจริงท่านว่ามันปลอมสำหรับเราเข้าใจปลอมจึงต้องตำหนิทุกข์ท่าเดียวแต่ไม่มีทางที่จะหาอุบายรู้เรื่องของทุกข์โดยทางปัญญาจึงมีแต่ทางเดียวที่จะสมุทัยจะเกิดขึ้นวันยั่งค่ำแล้วก็ทำให้บ่นเรื่องของทุกข์ขึ้นยั่งลุ่งไม่มีเวลาจบที่ถ้าเปิดช่องให้มรรคคือทางแก้ไขได้เข้าทำหน้าที่บ้างคงไม่ได้เจอตั้งแต่เมืองบ่นว่าเป็นทุกข์โดยท่านหากจะได้มีความรื่นเริงบันเทิงภายในจิตใจขึ้นเป็นชั้นๆและสามารถที่จะออกอุทานได้ในวันหนึ่งแน่นอนว่าเรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องของสมุทัยก็ดีเราได้รู้เห็นอย่างชัดแจ้งถอดถอนเถิดคำว่านิโรธซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อบัดนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วได้ทำหน้าที่ดับกิเลสตัณหาไปโดยไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์ของใจเวลานี้ไม่มีอะไรขัดจนโลกจะจนจะมีก็ตามเราไม่มีไม่จนเราเป็นคนที่พอดีอยู่ในหลักมัชฌิมาธรรมชาติคือความบริสุทธิ์พอดีนี่จะมีวันอุทานขึ้นมาหากได้เปิดโอกาสให้ทางมรรคคือศีลสมาธิปัญญาได้ดำเนินตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยความเพียรของเราไม่ท้อถอยทางพอดีความสม่ำเสมอจะมีขึ้นในจิตใจดวงนี้พอหมดความหิวความกระหายโดยสิ้นเชิงแล้วเหลือแต่ความพอดีไว้เป็นนิ่งขวัญของใจในเวลาที่ครองร่างนี้อยู่เมื่อถึงการร่างนี้ได้สลายตัวออกไปก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะห่วงใหญ่เพราะสิ่งที่สมบูรณ์ได้สร้างไว้แล้วอย่างข้อมูลภายในจิตใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นไม่มีอะไรที่จะบกพร่องแม้ร่างกายจะแตกไปก็ตามหรือจะยังอยู่ก็ตามเพราะเป็นจิตที่สมบูรณ์แล้วด้วยมรรคปฏิปทาตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสุดยอดแห่งมรรคที่จะเสริมบุคคลให้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงนะท่านที่อธิบายมาก็เห็นว่าพอสมควรขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาอย่าลืมตัวผมขอยุติธรรมเทศนาแผ่นทน

่อแม่เลี้ยงลูกนับตั้งแต่คนหัวปีจนถึงคนสุดท้องเด็กที่รับการเลี้ยงดูอยู่ตลอดเวลาย่อมมีวันเติบโตส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายมีอาหารการบริโภคก็เลี้ยงดูเป็นปกติทุกวันทุกวันและการสั่งสอนก็เมื่อเด็กพอรู้เดียงสาภาวะซึ่งควรจะรับการสั่งสอนได้เท่าที่ควรจะกำลังของตนพ่อแม่ก็พยายามสอดแทรกความรู้วิชาทางจิตบ้านการเรียนเป็นลำดับลำดับเด็กที่รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ทั้งส่วนร่างกายและส่วนความรู้ก็ค่อยเติบโตไปตามๆกันเด็กคนหัวปีก็นับวันเบาใจไปเรื่อยๆคนอันดับต่อมาจนกระทั่งถึงคนสุดท้องยอมได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่เช่นเดียวกันทั้งฝ่ายอาหารการรับทานและความรู้วิชาฝึกสอนกันเป็นลำดับลำดับเด็กก็นับวันเติบโตตามกันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูจากนั้นแล้วก็วางอกวางใจได้นี่เป็นคติของโลกที่เป็นมาตลอดกาลเป็นเช่นนี้ทางด้านธรรมะในแก่ระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์การปฏิบัติต่อกันย่อมเป็นเช่นเดียวกับพ่อแม่เลี้ยงดูเด็กผู้มาอยู่ก่อนก็เช่นเดียวกับลูกคนหัวปีคือลูกศิษย์คนหัวปีผู้มาตามหลังกันไปเรื่อยๆก็เป็นลูกคนกลางคนสุดท้องเป็นลำดับลำดับไปการแนะนำพร่ำสอนครูอาจารย์นั้นเหมือนกับการเลี้ยงดูทางความรู้วิชาทั้งทางธรรมะส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดและทางพระวินัยแนะนำพร่ำสอนกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีการลดละเช่นเดียวกับพ่อแม่เลี้ยงดูเด็กและสั่งสอนเด็กไปเรื่อยๆจนเด็กมีความรู้ความฉลาดถ้าเทียบกับพ่อแม่เลี้ยงดูเด็กเด็กนับวันเติบโตขึ้นเป็นลำดับกับครูอาจารย์เลี้ยงดูบรรดาลูกศิษย์นับแต่ผู้มาอยู่เบื้องต้นจนถึงผู้มาอยู่วาระสุดท้ายย่อมมีการสั่งสอนในลักษณะเดียวกันแล้วบรรดาท่านผู้มาศึกษาทุกท่านทั้งท่านที่มาก่อนและตามหลังกันมาเรื่อยๆจนถึงท่านผู้มาสุดท้ายก็โปรดได้ทำความสนใจพยายามรับการศึกษาอบรมด้วยความสนใจให้ความรู้วิชาเรามีความเจริญก้าวหน้าภายในจิตใจข้อวัดปฏิบัติที่ควรจะทำเป็นประจำวันหรือประจำเพศของเราผู้มาศึกษาก็ขอให้มีความคล่องแคล่วขึ้นไปเป็นลำดับนี่จะเทียบได้ว่ามีความเติบโตขึ้นไปอย่าให้เป็นทำนองที่ว่าเลี้ยงไม่รู้จักโตคือไม่มีวันเติบโตกลายเป็นเด็กอยู่เช่นนั้นนี่ผิดคติธรรมดาของผู้มาศึกษาอบรมมาเบื้องต้นก็เป็นธรรมดายังไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมของหลักธรรมวินัยในวัดนั้นๆท่านพาปฏิบัติอย่างไรแม้จะอยู่ในขอบเขตแห่งหลักธรรมวินัยเช่นเดียวกันก็ตามแต่อาจารย์ซึ่งเป็นผู้นำนั้นย่อมมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันทั้งด้านความประพฤติและด้านความรู้ความฉลาดฉะนั้นแง่แห่งธรรมะที่ท่านจะนำมา

มาสั่งสอนพวกเราจึงมีความต่างกันจะให้เป็นเหมือนกันไม่ได้แม้ตั้งแต่หลักพระวินัยซึ่งเป็นของตายตัวแต่ผู้นำมาปฏิบัติยังมีการยิ่งย่อนกว่ากันไม่ต้องพูดถึงด้านธรรมะซึ่งเป็นของละเอียดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้มาศึกษาจึงควรสำเนียกด้วยดีขนบธรรมเนียมระเบียบแบบแผนท่านพาดำเนินอย่างไรเราให้เป็นเหมือนกับคนในบ้านหน้าที่การงานอันใดที่จะพึงจัดพึงทำในบ้านให้ถือว่าเป็นงานหน้าที่ของเราภายในบ้านเราจะต้องรับภาระผิดชอบทุกสิ่งในหน้าที่การงานอยู่ในขอบเขตแห่งบ้านของเราหรือส่วนสิ่งที่เราเกี่ยวข้องแม้จะอยู่นอกบ้านก็ตามนี่ผู้มาศึกษาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีความสะดวกคล่องแคล่วให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านความประพฤติและความรู้ความฉลาดภายในใจก็ควรจะถือหลักที่ว่านี้เป็นประจำใจเราไม่ถือว่าวัดนี้เป็นวัดของใครไม่ถือว่าพระเป็นพระของผู้ใดข้อวัดปฏิบัติที่เราจะทำตามหน้าที่ของพระสมกับเรามาศึกษาไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของใครเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นหลักธรรมวินัยของเราทั้งนั้นเพราะเราเป็นผู้มุ่งต่อความสุขความเจริญด้วยหลักพระธรรมวินัยเมื่อเป็นเช่นนั้นข้อปฏิบัติทุกด้านที่เราจะควรทำให้มีความสะดวกคล่องแคล่วขึ้นไปโดยลำดับเพราะความชำนาญเนื่องจากการทำอยู่เสมอด้วยความสนใจของเราผู้มาศึกษาก็ขอให้สิ่งเหล่านี้มีความเจริญก้าวหน้าหรือมีความคล่องแคล่วไปเป็นลำดับสมกับว่าเราเป็นพระในวัดนี้เราเป็นพระในพระพุทธศาสนาเราเป็นพระของพระพุทธเจ้าเราเป็นพระของครูของอาจารย์ไม่ใช่เป็นพระของไรของใครและเราเป็นพระของเราเราจงทำความหนักแน่นต่อข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นสมบัติของตนจะพึงได้พึงถึงด้วยการกระทำดีทำชอบของตนและด้วยความขยันหมั่นเพียรของตนที่ได้พยายามอุตส่าห์อยู่ตลอดเวลานี่หลักของผู้มาศึกษาจะต้องทำความเข้มแข็งหรือทำความขยันหมั่นเพียรจนเกิดความชำนิชำนาญในทางหลักธรรมวินัยเป็นชั้นๆขึ้นไปนี่คือว่าถูกต้องกับหลักของผู้มาศึกษาแต่การมาศึกษาเบื้องต้นก็มีความเข้มแข็งมีความสนใจครั้นต่อมาก็คินครูคินอาจารย์คินต่อสถานที่คินต่อหมู่ตัวเพื่อนคินต่อหลักธรรมหลักวินัยคินไปเสียทุกอย่างในสิ่งที่จะเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วกับคลายความเพียรไปเสียหมดปรากฏเป็นคนอ่อนแอปรากฏเป็นคนเกียจคร้านปรากฏเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องปรากฏเป็นคนเห็นแก่หลับแก่นอนปรากฏเป็นคนขี้แย่ปรากฏเป็นคนเลี้ยงยากถ้ากลายลงไปเป็นเช่นนี้ชื่อว่าไม่ใช่หลักของการดำเนินของพระผู้มีความเข้มแข็งเพราะหลักของพระพุทธศาสนานับแต่ธรรมะขั้นต่ำจนกระทั่งถึงธรรมะขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานไม่ได้สอนให้คนมีความขี้เกียจอ่อนแอมีแต่สอนให้มีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนหนักก็เอาเบาก็ทำไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาไม่ต้องถือว่านั้นหนักนี้เบาแต่ถือเป็นกิจจำเป็นที่ตนจะพึงทำเพื่อความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมเท่านั้นนี่หลักของการดำเนินเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งที่เราปฏิบัติอยู่นี้คือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เรียกว่าเจดีย์ของโลกเป็นเข็มทิศทางเดินของทางโลกและทางธรรมได้อย่างเต็มที่ไม่มีธรรมะข้อใดที่จะเป็นข้อขัดแย้งต่อเศรษฐกิจของบ้านเมืองคือการครองชีพการค้าการขายการทำมาหาเลี้ยงชีพทุกๆประเภทเมื่อถูกกับกฎหมายบ้านเมืองและหลักธรรมวินัยแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีการส่งเสริมให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานนั้นๆทุกแผนก
ไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจอ่อนแอในหน้าที่การงานแม้ผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็สอนให้มีความเข้มแข็งร่าเริงที่การซึ่งเป็นนักบวชไม่ให้มีความท้อถอยอ่อนแอเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกเขาจึงได้กราบพระคือลูกศิษย์พระตถาคตเอาเป็นแบบฉบับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาควรจะยึดถือเอาได้เช่นความขยันหมั่นเพียรถ้าเราเป็นคนเกียจคร้านจะไปสอนคนอื่นให้มีความขยันหมั่นเพียรไม่ได้ถ้าเราเป็นคนอ่อนแอจะสอนคนอื่นให้มีความเข้มแข็งก็สอนไม่ได้เราเป็นคนปฏิบัติไม่ดีขี้เกียจจะเป็นสอนคนอื่นให้ปฏิบัติดีและมีความเข้มแข็งขยันหมั่นเพียรก็สอนไม่ได้เนี่ยข้อหลักศาสนาที่สำคัญก็คือส่วนที่พระนำมาประพฤติปฏิบัติถึงนี้เป็นหลักอันใหญ่ที่จะกระจายไปให้โลกได้รับความร่มเย็นโลกมีความเดือดร้อนมีความขัดข้องยุ่งเหยิงด้วยทางครอบครัวหรือเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับประเทศชาติบ้านเมืองต้องเข้ามาศึกษาปรารภกับพระในบางสิ่งที่ควรศึกษาปรารภได้พระจะให้ความร่มเย็นให้ความร่วมมือให้การแก้ไขแก่เขาอย่างไรบ้างนี่เป็นปัญหาสำหรับผู้ทรงศาสนาคือนักบวชนี้จะต้องเป็นผู้ตระหนักใจในสิ่งเหล่านี้สำหรับทำโลกให้มีความร่มเย็นได้ด้วยข้อปฏิบัติและความเฉลียวฉลาดของตนนี่เป็นหลักสำคัญเราก็เป็นคนอ่อนแอหาแบบฉบับตามหลักธรรมวินัยในเพศของพระไม่ได้แล้วเราจะสอนโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองเราจะสอนได้อย่างไรนี่ข้อนี้เป็นหลักสำคัญท่านผู้เป็นนักบวชโปรดได้ตรวจลองดูความประพฤติของเราน้ำใจของเรามีความเอ็นเอียงหนักไปทางไหนหนักไปทางโลกหรือหนักไปทางธรรมหนักไปทางความขี้เกียจหรือหนักไปทางความขยันหมั่นเพียรหนักไปทางความมากมากหรือหนักไปทางความมากน้อยหรือหนักไปในทางความพอดีเรียกว่ามัชฌิมาตามปกติของใจที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามวิถีทางเดินของเขาซึ่งเคยเป็นมาแล้วจะต้องไหลลงสู่ทางต่ำเสมอถ้าทางใดเป็นไปเพื่อความเจริญจิตจะไม่ชอบก้าวเดินในทางนั้นแต่จะถอยหลังกลับมาเดินในทางที่จะเป็นไปทางความเสื่อมซึ่งเป็นทางที่จิตเคยเดินมาแล้วนี่เป็นอย่างนั้นธรรมะเป็นเครื่องฝืนหรือเป็นเครื่องฉุดลากจิตใจที่ต่ำทรามให้ก้าวขึ้นสู่ระดับที่ดีสูงขึ้นเป็นลำดับนี่ธรรมะเป็นอย่างนั้นจะว่าธรรมะเป็นของฝืนโลกก็ใช่ถ้าไม่ฝืนก็ไม่จัดว่าธรรมะเป็นเครื่องแก้กันเช่นเดียวกับยาเป็นของแก้โรคจะต้องฝืนกันกับโรคเสมอไปถ้าหากว่ายาเป็นไปตามแนวของโรคแล้วโรคก็จะมีการกำเริบเสมอไปจนถึงกับผู้เป็นโรคทนตัวอยู่ไม่ได้ต้องตายแต่ยาเป็นเครื่องฝืนกับโรคแก้กันกับโรคโรคต้องบรรเทาลงเมื่อถูกกับยาจนกลายเป็นคนปกติได้หายจากไข้จากป่วยนี่เรื่องธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นนักบวช ด้วยแล้วไม่มีการจะฝืนจิตฝืนใจฝืนตัวเองต่อหน้าที่การงานฝืนตัวเองต่อการหลับการนอนต่อความภาคความเพียรฝืนตัวเองต่อการอยู่การกินการใช้การสอยการไปการมาการประพฤติทุกด้านแล้วไม่มีอันใดจะเป็นเครื่องหมายของสมณะที่ดีงามให้โลกได้กราบไหว้และตัวของเราได้รับความร่มเย็นใจนี่ตอนต้นได้กล่าวถึงเรื่องพ่อแม่เลี้ยงลูกมีวันเติบโตขึ้นได้ในส่วนร่างกายเป็นสำคัญอาจารย์กับลูกศิษย์ที่เลี้ยงดูด้วยอัดด้วยทำตามคติธรรมดาก็ควรจะเป็นเช่นนั้นคือมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับมีความคล่องแคล่วต่อหน้าที่การงานชี้องค์ไหนให้ทำหน้าที่อะไรทำได้อย่างคล่องแคล่วเพราะในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์แล้วจะเป็นเช่นเดียวกับลูกในครอบครัวของพ่อแม่คนนั้นๆจะมีลูกกี่คน
ย่อมถือเป็นลูกของคนของตนโดยสนิทและจะใช้สอยคนไหนก็เป็นที่ไว้อกไว้ใจได้นี่ควรจะเป็นเช่นนั้นลูกศิษย์ที่มาอุตสาอบรมก็เหมือนกันส่วนใดที่ยังไม่เข้าใจก็ให้พยายามสอบถามดูท่านที่มาอยู่ก่อนแล้วประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นเช่นเดียวกับผู้ตั้งใจมาศึกษาจริงๆนี่ชื่อว่าจะเป็นผู้เจริญเติบโตขึ้นด้วยข้อวัดปฏิบัตินี่จะใช้อะไรจะบอกอะไรก็ต้องคิดแล้วคิดเล่าผู้เป็นอาจารย์ว่าคนนั้นจะสมควรทำนั้นได้หรือไม่คนนี้จะสมควรทำหน้าที่นี้ได้หรือไม่กว่าจะได้แต่ละครั้งละครั้งที่จะนำมาใช้งานให้เป็นประโยชน์ภายในวัดหรือภายในพระศาสนาชี้แล้วชี้เล่าเลือกแล้วเลือกเล่ากว่าจะได้ก็กินเวลาตั้งหลายนาทีเนี่ยทุกครั้งที่จะใช้ให้ทำอะไรก็ตามนี่แสดงว่าไม่คล่องแคล่วปฏิบัติศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติชั้นวรรณะความรู้ความฉลาดที่มีมาดั้งเดิมแต่ขึ้นอยู่กับหลักพระธรรมวินัยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านสอนอย่างไรเราที่เป็นหน้าที่ของพระที่จะปฏิบัติเราต้องดำเนินให้ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยนั้นๆจนมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบต่อหน้าที่การงานของตนจับอันใดได้หมดไม่ต้องวิตกวิจารไม่ต้องถือเนื้อถือตัวไม่ต้องขยักขยแยงต่อหน้าที่การงานซึ่งเป็นจิตจำเป็นของเรานี่ให้ถือเป็นความจำเป็นเช่นนี้นี่เป็นหลักทางเดินของพระไม่ว่าพระองค์ใดจะมาจากที่ไหนจะมาจากบ้านใดเรือนใดมาจากประเทศใดมาจากจังหวัดใดเมื่อเข้าสู่ร่มเงาแห่งท่ากาสาวพัดที่เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตเจ้าแล้วด้วยเป็นผู้มุ่งตอนหลักธรรมวินัยอย่างยิ่งด้วยเพราะอำนาจแห่งความเชื่อความเลื่อมใสต้องเป็นผู้ทำด้วยความเต็มอกเต็มใจทุกชิ้นทุกอันเพราะการงานที่เราทำนั้นเราไม่ได้ทำเพื่อใครแต่ทำเพื่อความดีงามสำหรับเราพยายามฝึกใจของเราให้ได้ใจมีความระแคะระคายระคายอยู่กับอันใดซึ่งเป็นของที่ควรอย่างยิ่งแต่จิตเห็นว่าไม่ควรพยายามฝึกฝนจิตลงให้ได้สนิทกับสิ่งที่ควรในธรรมะแต่ตนเห็นว่าไม่ควรตามความเห็นของตนต้องพยายามฝึกพระพุทธเจ้าท่านฝึกมาจนพอตัวเรียกว่ารอดตายจึงได้เป็นศาสดาพวกเรานี้ที่ได้ตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าได้อาศัยพึ่งร่มพึ่งเงาพระบารมีของพระองค์ไม่มีสิ่งใดลำบากยากเย็นเข็นใจสถานที่อยู่ก็มีพออยู่พออาศัยเครื่องใช้ไม้สอยก็พอเป็นไปตามเพศของพระซึ่งไม่ใช่เพศแห่งเศรษฐีอาหารการขบการฉันก็เป็นมาจากศรัทธาญาติโยมของเขาเขาเป็นคนคนหนึ่งเขารับได้เราต้องรับได้เพราะเราเป็นนักฝึกฝนตัวเองฝึกฝนแต่อาหารการฉันไม่ได้ไม่มีทางเดินเพื่อตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้เลยนี่เราต้องคิดอย่างนั้นเราจะให้อ่อนแอลงไปเรามาอยู่นานเท่าไรยิ่งจะทำใจให้อ่อนแอลงไปไม่ใช่ผู้มาศึกษาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความรู้ความฉลาดเพื่อการดัดแปลงตนเองแต่เป็นไปเพื่อความอาภัพเพื่อตนเองเท่านั้นไม่ใช่ทางเดินของพระพุทธเจ้าแม้ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ก็หมดทางที่จะสอนไม่ทราบจะสอนได้ยังไงสอนลงไปไม่เห็นผลไม่เห็นประโยชน์มีแต่ความอ่อนแอลงไปเป็นลำดับลำดับการจะสอนธรรมะแต่ละครั้งละคราวก็ต้องคิดแล้วคิดเล่าเพราะธรรมะไม่ใช่เกิดมาจากการทำเล่นความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้อย่างเล่นเล่นเพราะไม่ได้ปฏิบัติอย่างเล่นเล่นแต่ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังจึงเห็นจริงเห็นจังในธรรมะจริงๆแล้วมาสอนโลกจะสอนอย่างเล่นๆได้ยังไงต้องสอนจริงทีนี้ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติตามหลักของพระพุทธเจ้าตลอดสายมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ท่านก็ปฏิบัติจริงๆเมื่อท่านรู้อย่างไรท่านจะสอนก็ต้องสอนจริงๆไม่ได้สอนเพื่อเล่นเพราะไม่ได้ทำเพื่อเล่นการสอนต้องสอนจริงๆผู้มาศึกษาที่ศึกษาเพื่อเล่นเล่นลูกๆคำๆใช่ไม่ได้การฝึกต่อฝึกตัวของเราเป็นของสำคัญหลักธรรมะไม่มีอันใดที่จะสงสัยแล้วเป็นของบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่าง
นอกจากเราผู้มาปฏิบัติธรรมะเท่านั้นยังไม่บริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจของเราฉะนั้นเราจึงควรจะน้อมจิตใจของเราที่มีทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งรากแก้วรากฝอยเต็มอยู่ในหัวใจนี้เข้าไปสู่ธรรมเพื่อธรรมนั้นจะได้ชำระซักฟอกคือฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับนี่หลักของผู้มาศึกษาถ้าตั้งใจรู้จริงเห็นจริงในธรรมะของพระพุทธเจ้าเราอย่าทำเล่นอย่าปฏิบัติอย่างเล่นเล่นเพราะธรรมะทั้งหมดไม่มีธรรมะเล่นแต่บทใดผู้สอนก็ไม่ได้สอนเล่นแม้แต่บทหนึ่งบาทหนึ่งคาถาหนึ่งเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งถึงสุดท้ายปลายแดนไม่มีธรรมะบทใดที่จะสอนเล่นเล่นกล่าวเล่นเล่นปฏิบัติอย่างเล่นเล่นมีแต่ปฏิธรรมะเป็นของจริงซึ่งออกมาจากการปฏิบัติจริงผู้สอนก็สอนจริงจริงผู้ปฏิบัติจะทำแบบเล่นเล่นใช่ไม่ได้ไม่เข้ากับหลักธรรมะเราจะหาสาระแก่นสารได้อย่างไรวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเรามีความไม่สะดวกกายไม่สบายใจกี่ครั้งมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรถ้าว่าสาเหตุเป็นมาจากการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าจิตจึงมีการกำเริบเช่นนี้แล้วก็ชื่อว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีสาระแก่นสารและไม่เป็นสวัคขาตธรรมแต่นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่จิตใจของเราที่รับความรุ่มร้อนรุ่มร้อนหรือขุ่นมัวยุ่งเหยิงภายในจิตใจเนื่องจากใจไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแต่ใจของนั้นตามอำเภอใจนั่งก็นั่งตามอำเภอใจนอนตามอำเภอใจการขบการฉันก็อยากให้ได้อย่างจิตอย่างใจคิดอะไรก็ให้อยากจะให้ดังอย่างใจแต่หาได้คำหนึ่งถึงเหตุถึงผลไม่ว่าการจะทำให้ได้อย่างใจนั้นจะต้องทำอย่างไรหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างไรนี่เราไม่ได้คำหนึ่งตอนนี้เพราะฉะนั้นจึงได้รับความเดือดร้อนไม่สบายจิตใจไม่เจริญก้าวหน้าเพราะการปรับปรุงจิตใจของเรามีระดับอันต่ำและอ่อนแอในการประพฤติธรรมของตนการปรับปรุงจิตใจต้องมีความเข้มแข็งการนั่งสังเกตใจต้องสังเกตจริงๆวิถีของใจจะเดินอยู่ตลอดสายไม่ว่ากลางวันกลางคืนแม้แต่หลับก็ยังมีฝันนี่ล้วนแล้วตั้งแต่วิถีของจิตที่เดินอยู่ตลอดเวลาทั้งนั้นหากเราเป็นนักปฏิบัตินักจะกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ใจทั้งเป็นนักที่จะรู้เท่าวิถีใจของตนแล้วต้องเป็นนักสังเกตจิตฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดซึ่งจะได้รู้เรื่องวิถีจิตของตนว่ามันเดินไปทางที่ผิดหรือที่ถูกเดินไปแต่ละครั้งละครั้งคิดไปแต่ละหนละหนคิดไปในทางด้านธรรมะหรือคิดไปด้านทางโลกเพื่อการสั่งสมกิเลสตัณหามาพอกพูนหัวใจเราต้องคิดอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ต้องการธรรมะเครื่องซักฟอกจิตใจต้องดูวิถีทางเดินของใจด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเพียรนี่พระพุทธเจ้าท่านเดินมาอย่างนี้สาวกทั้งหลายท่านก็เดินมาอย่างนี้ครูบาอาจารย์ที่ปรากฏชื่อดื่นนามได้มาสั่งสอนพวกเราจนกระทั่งถึงบัดนี้ท่านก็ปฏิบัติหรือสังเกตวิถีทางเดินของท่านมาอย่างนั้นเหมือนกันไม่เช่นนั้นไม่รู้ทางเดินของจิตจะเดินอยู่ทั้งวันทั้งคืนคิดอยู่ตลอดวันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งจะคิดเรื่องราวเรื่องร้อยกี่ปาฐะก็ตามเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าเป็นทางดีหรือชั่วเป็นแต่เพียงว่าปล่อยตามอำเภอใจที่มันคิดไปเท่านั้นทีนี้ผลประโยชน์ที่จะปรากฏขึ้นนั้นมันไม่มีมีตั้งแต่ความรุ่มร้อนนั่งวันนี้ก็แล้ววันหน้าก็แล้ววันนี้มืดไปวันหน้าสว่างมาก็บ่นอยู่เสมอว่าใจของเรานี้มันอ่อนแอใจของเราไม่มีความสุขความสบายก็เพราะการปฏิบัติตัวเองไม่สมภูมิแห่งเหตุที่ควรจะทำให้จิตมีความเจริญรุ่งเรืองหรือสะดวกสบายภายในตัวได้จึงหาความสงบเยือกเย็นไม่ได้นี่ขอให้พากันพิจารณาผู้ปฏิบัติต้องเป็นคนเป็นผู้เข้มแข็งอ่อนโยนในมารยาท
แต่มีความเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานไม่อ่อนแอ

มุ่งหน้าต่อความภาคเพียรเสมอนั่งอยู่ที่ไหนให้มีสติสังเกตสอดรู้วิถีทางเดินของใจความคิดของใจมันคิดไปเรื่องอะไรเราตั้งใจจะมารู้เรื่องของใจเราต้องสังเกตดูความคิดของใจด้วยข้อปฏิบัติคือความเพียรของเราไม่เช่นนั้นเราจะไม่เห็นทางเดินของใจวันยั่งค่ำมันจะต้องคิดอยู่เช่นนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยถ้าเราเป็นนักสังเกตดูเรื่องของเราแล้วเราจะได้เห็นทั้งกลางวันกลางคืนเพราะงานของจิตนั้นไม่มีว่างไม่มีกลางคืนกลางวันไม่มีวันพระวันโยกไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์แต่เป็นวันทำงานของจิตตลอดเวลานี่ล่ะท่านเรียกว่าจิตท่องเที่ยววนไปวนมาท่านก็เรียกว่าวัฏฏวนวนไปหาที่จอดที่ยับยั้งไม่ได้วกกันไปเย็นกันมาอยู่อย่างนั้นแล้วขนทุกข์มากลุ่มลุมเราให้เดือดร้อนอยู่ทั้งวันทั้งวันนี่เพราะความปล่อยใจเกินไปไม่ได้สังเกตตัวเองเรามีราคาเท่าไรที่ได้มาบวชในพระศาสนาใจมีราคาเท่าไรถ้าเราฝึกฝนอบรมได้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้และโลกไหนๆจะมีคุณค่าเท่าจิตของบุคคลผู้ฝึกฝนอบรมได้อย่างเต็มภูมิเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งแก้วสารพัดนึกภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปหาอะไรมาเพิ่มเติมความสุขนั้นก็สมบูรณ์อย่างเต็มที่ท่านจึงให้ชื่อว่านิพพานังปรมังสุขขังไม่มีความสุขอื่นใดในโลกทั้งสามคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกจะเสมอเหมือนกับความบริสุทธิ์ของใจอย่างเต็มที่นี่ท่านเรียกว่าพระนิพพานการที่จะปรากฏจิตประเภทนี้ขึ้นมาไม่ได้ปรากฏขึ้นมาจากความเกียจคร้านอ่อนแอไม่ได้ปรากฏขึ้นมาจากความเห็นแก่ปากแก่ท้องแก่กะแก่หลับแก่นอนแต่ปรากฏขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรของนักรบซึ่งเทียบกันกับนักรบในสงครามสงครามทางโลกยังมีการมีเวลาสงครามภายในจิตนี้ไม่มีเวลาถ้าผู้จะเป็นนักรบแล้วควรจะย้อนจิตเข้ามาสู่จุดที่ความวุ่นวายปรากฏขึ้นความวุ่นวายปรากฏขึ้นที่ไหนนั่นแลวิถีทางเดินของสมุทัยเกิดขึ้นมาจากที่นั่นสมุทัยคือเหตุให้ทุกข์เกิดแดนเกิดแห่งทุกข์ขึ้นมาจากทำไมเกิดขึ้นมาจากใจที่ปล่อยไปตามอำเภอตัวเกิดขึ้นมาจากที่นั่นผู้ปฏิบัติถ้าไม่ย้อนจิตเข้าไปดูสาเหตุที่เกิดแห่งทุกข์จะไม่มีที่แก้ทุกข์ตลอดวันตายถ้าย้อนเข้าไปถึงจุดเป็นสถานที่เกิดแห่งทุกข์นั่นแลจะเป็นสถานที่แก้ทุกข์ได้ด้วยเนื่องจากรู้เรื่องของสมุทัยเขาจะไม่สามารถสั่งสมกำลังขึ้นทำมากบุญอะไรได้นักเนื่องจากความเพียรจดจ่อหรือฟาดฟันกันอยู่ตลอดสายโดยไม่คำนึงถึงกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นก็เราเป็นนักบวชไม่มีหน้าที่การงานอะไรโลกให้อภัยทั่วดินแดนแล้วเวลานี้ทางราชการก็ให้อภัยให้ความสะดวกทุกด้านทางบ้านเมืองทุกชั้นให้อภัยทั้งหมดพระไปไหนเขากราบไหว้เคารพบูชาอาหารการขบการฉันมีอย่างไรนำมาให้ทานอย่างเต็มอกเต็มใจอาหารการบริโภคแต่ละอย่างละอย่างกว่าเขาจะหามาได้แทบล้มแทบตายกลางคืนไม่หยุดกลางวันไม่ได้หย่อนวิ่งเต้นขวนขวายหาอยู่หากินกว่าจะได้มาใส่ปากใส่ท้องและได้มาให้ทานเนี่ยเป็นของที่ยากลำบากที่สุดเขาทำไมจึงมีความเต็มอกเต็มใจให้ทานเราทุกวันไปบิณฑบาตทุกวันนี้รู้สึกจะเต็มบาตรทุกวันทุกวันถ้าอย่างน้อยก็เกือบจะเต็มบาตรอยู่แล้วบิณฑบาตมาวันหนึ่งถ้าเป็นของที่จะสั่งสมไว้ได้ฉันไปได้ตั้ง5วันก็ไม่หมดนี่มันทำไมจึงปรากฏมีมาเช่นนั้นทั้งที่เราไม่ได้ซื้อได้หาคนอื่นๆซึ่งไม่ใช่นักบวชที่ตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปหาขอทานทั้งวันก็ไม่พอปากพอท้องให้เราคิดดูอย่างนี้นี่เรียกว่าเพศของเราเป็นเพศที่สะดวกที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนเขามาสร้างให้อยู่ได้ความสะดวกสบายด้วยศรัทธา

สินเงินทองมีเท่าไรทุ่มเทมาจนให้สำเร็จประโยชน์ตามความต้องการที่วัดจะต้องการแค่ไหนเท่าไรนั่นของที่เขานำมานั้นไม่ใช่ของที่เขาเสกคาถาเป่าพูดแล้วเป็นเงินขึ้นมาเป็นทองขึ้นมาเป็นข้าวเป็นของขึ้นมาเป็นอาหารการบริโภคเป็นกระดานดาดฟ้าขึ้นมาเป็นสังกะสีขึ้นมาเป็นปูนขึ้นมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นหามาแทบล้มแทบตายกว่าจะได้มาทำที่พักที่อยู่ที่อาศัยกว่าจะสำเร็จเป็นสวงจีวรให้ครองนี้เป็นของที่หามาด้วยยากแทบล้มแทบตายกว่าจะนำมาให้เราได้ขบฉันแต่ละวันละวันนี้ก็แทบล้มแทบตายนี่เขายังหามาด้วยความเต็มใจเอาจะตายเขาก็เต็มใจให้ทานไม่ว่าจะให้ทานประเภทไหนมีความยินดีทั้งนั้นถ้ามันผิดจากหลักธรรมวินัยของข้าแล้วเขายินดีที่จะให้ทานฟรีชีพเพื่อเราเสมอเราผู้เป็นนักบวชซึ่งเป็นแนวหน้าของญาติโยมทำไมจะทำใจอ่อนแอให้พิจารณาดูเราได้รับความสะดวกทุกด้านแล้วเวลานี้การไปการมาก็สะดวกเขากราบเขาไหว้ไปที่ไหนไม่อดอยากขาดแคลนมีแต่ผู้นำของทานมาถวายให้ครบให้ฉันให้อยู่ให้พักให้ใช้สอยด้วยความสะดวกสะดวกจนลืมตัวถ้าสะดวกจนลืมตัวแล้วผิดเพศของพระเพราะเพศของพระไม่ใช่เพศที่ลืมตัวแต่เป็นเพศที่รู้เท่ารู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างของจะมีมากอาหารจะมีมากก็ไม่ดีใจจะมีน้อยก็ไม่เสียใจอาหารจะดีหรือไม่ดีเพ่งถึงเจตนาของผู้ให้ทานเขาให้ทานอย่างสุดอกสุดใจสุดใจที่เขาดีเต็มที่แล้วนั่นละให้เรารับทานด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะใจที่เขาให้ทานนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์นี่ถือเอานี้เป็นสำคัญเราอย่าถือด้วยอำนาจกิเลสตัณหาว่าอาหารประเภทนี้พอใจอาหารประเภทนี้ไม่พอใจอาหารประเภทนี้ดีอาหารประเภทนี้ไม่ดีฉันลงไปแล้วเกิดความโลภความโกรธความหลงเป็นความกังวลกระวายนี้ไม่ใช่ทางของพระเป็นทางของผู้นักสั่งสมความโลภความโกรธความหลงนักสั่งสมกิเลสไม่ใช่เป็นผู้ที่มาแก้ไขกิเลสภายในจิตใจไม่ใช่เป็นผู้เลี้ยงง่ายให้เหมาะสมกับเพศของพระเพราะเพศของพระเป็นเพศที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายไปง่ายกินง่ายนอนง่ายไม่ต้องทำความกังวลไม่ต้องทำความรบกวนใครๆทั้งนั้นเขาให้อะไรรับด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นไม่เคยตำหนิผลทานของเขาวัตถุทานของเขาจะเป็นประเภทใดๆแม้ที่สุดนางปุณณทาสีกีข้าวแป้งเขาเรียกว่าข้าวแป้งกีแล้วเน็บพกมาเนี่ยจะนำไปรับทานเวลาเข้าไปตักน้ำเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสอยากจะให้ทานคิดหาอะไรก็ไม่ได้มีแต่ข้าวแป้งกี่นี้จะทำยังไงก็กลัวพระองค์จะรังเกียจพระพุทธเจ้าชำเลืองดูพระอนุนให้พระอนุนนำบาตรมาถวายทันทีแล้วเล่าแล้วเข้ารับเข้าหนมแป้งกี่ของนางปุณณทาสีทันทีเมื่อรับมาแล้วนางปุณณทาสีนั่นก็คิดว่าเท่าที่พระพุทธเจ้าท่านรับของเรานี้ท่านก็รับพอไม่ให้เสียใจเราเท่านั้นออกจากนี้แล้วท่านจะไปฉันบ้านเศรษฐีกรุมพีนบ้านนางวิสาขาบ้านอนาถปณิกาเศรษฐีบ้านไหนๆก็ไม่รู้เพราะสิ่งที่เราถวายไปนี้เป็นของที่เลวเป็นของที่ต่ำช้าสมกับฐานะของเราพอพระพุทธเจ้าท่านทราบอย่างนั้นและทั้งที่พระองค์ก็ตรงพระทัยอยู่หลงเพราะนางปุณณทาสีเพราะเห็นแก่น้ำใจของเขาเป็นน้ำใจที่มีคุณค่ายิ่งแม้วัตถุทานนั้นจะไม่มีเป็นของที่มีคุณค่าอะไรนักก็ตามแต่น้ำใจเป็นของที่มีคุณค่ามากที่สุดเนื่องจากเขาให้ทานด้วยน้ำใจที่บริสุทธิ์และเต็มใจอย่างเต็มที่พระองค์ท่านก็ทรงประทับลงในที่นั่นแล้วฉันของนางขนมของนางปุณณทาสีเสียวันนั้นไม่ต้องทรงเสวยอะไรอีกต่อไปในวันนั้นเป็นอันว่าขึ้นวาระในวันหนึ่งไปด้วยการเสวยขนมแป้งกี่ของนางปุณณทาสีนั้นเช่นเดียวกับเราที่รับฉันจังหันทุกวันนี้ผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งมื้อหนึ่งต่อวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่แหละทางเดินของพระพุทธเจ้าท่านเดินอย่างนี้ขอให้เราทุกท่านซึ่งเป็นนักปฏิบัติจงทำตัวของเราทำใจของเราจงทำ

เป็นผู้ที่เย็นพระแปลว่าประเสริฐการยืนการเดินการนั่งการนอนของพระล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของประเสริฐเพราะใจของพระเป็นใจที่ประเสริฐความประพฤติของพระเป็นความประพฤติที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักธรรมอันประเสริฐหลักวินัยอันประเสริฐนั่นเราเป็นนักบวชเราต้องคิดเช่นนั้นเป็นผู้สะดวกสบายเรื่องทิฏฐิมานะไม่นำเข้ามาเกี่ยวข้องให้เป็นข้าศึกต่อธรรมะทิฏฐิมานะมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าบ้านใดเมืองใดแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีแต่เราผู้เป็นนักบวชแม้จะมีก็ตามเรามาบวชในศาสนาเพื่อจะมาแก้ทิฏฐิมานะของตนเพราะทิฏฐิมานะมันขวางโลกขวางตนด้วยขวางธรรมะด้วยขวางหมู่ขวางเพื่อนด้วยไปอยู่ที่ไหนฟังแต่ว่าขวางมันไม่สะดวกสบายทั้งนั้นแหละไม้ถ้าเราแบกขวางทางไปมันไปไม่ได้มีเรื่องทิฏฐิมานะมันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันหลักธรรมะพระพุทธเจ้าท่านวางไว้อย่างไรเราให้ถือหลักธรรมเป็นศูนย์กลางความรู้ของเราอย่าด่วนเข้าใจว่าเป็นของวิเศษศักดิ์สิทธิ์แต่โปรดได้นับนำเข้าไปเทียบเคียงกับหลักธรรมะว่าถูกหรือไม่ถ้าถูกต้องตามหลักธรรมะแล้วความรู้ของเราก็เป็นธรรมะถ้าว่ามันขัดแย้งกับธรรมะความรู้ของเรานี้เป็นความรู้ที่จอมปลอมต้องพยายามแก้ไขเพราะว่าความรู้ของเรายังไม่มีแบบฉบับเป็นเครื่องรับรองแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสวัคขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเป็นธรรมที่รับรองบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ตรัสรู้จากพระธรรมอันชอบนี้นับกี่พระองค์ไม่ได้และบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็นับไม่ถ้วนล้วนแล้วตั้งแต่ได้ตรัสรู้จากธรรมที่เป็นของจริงนี้เท่านั้นเราผู้เป็นผู้สั่งสมทิฏฐิมานะสั่งสมกิเลสตัณหาสั่งสมความเห็นแก่ตัวได้ตรัสรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนสาวกทั้งหลายหรือไม่ถ้าเราได้ตรัสรู้ด้วยทิฏฐิมานะของเราก็ควรจะนำทิฏฐิมานะนี้ไปสอนโลกให้เขาเจริญทิฏฐิมานะด้วยทิฏฐิมานะนี้เขาจะได้เจริญรุ่งเรืองแต่โดยมากโลกจะมีความกระทบกระเทือนกันเพราะความเห็นไม่ลงกันท่านเรียกว่าทิฏฐิมานะพระที่จะมีความทะเลาะเบาะแว้งกันก็ต้องเนื่องจากทิฏฐิมานะคนจะฆ่าจะตีกันก็เนื่องจากทิฏฐิมานะโลกจะลบจะเลวกันให้พินาศชิบหายปนปี้หรือคอยเป็นตลอดมาก็เนื่องจากทิฏฐิมานะนั่นสัตว์จะกัดกันเช่นสุนัขกัดกันก็เนื่องจากทิฏฐิมานะนี่ดูสิทิฏฐิมานะให้ผลประโยชน์อันดีอย่างไรบ้างหรือไม่เราผู้เป็นนักบวชเป็นนักธรรมะเหตุใดจะมีความจำเป็นซึ่งจะต้องสั่งสมทิฏฐิมานะให้เป็นเครื่องกัดหัวใจเราออกจากกัดหัวใจตนเองแล้วก็กัดหมู่กัดเพื่อนกัดครูกัดอาจารย์กัดไปหมดเรื่องทิฏฐิมานะเป็นเช่นนั้นไม่มีทางดีแม้แต่อยู่ในสัตว์เรามองดูแล้วไม่น่าดูมองกันหนินเขี้ยวหนินฟันคอยจะกัดกันไหนมาเกิดอยู่กับนักบวชแล้วจะเป็นที่น่าดูที่ไหนเพศของพระเพศของนักบวชเป็นเพศที่สวยงามด้วยความเห็นแก่อัตแก่ธรรมด้วยความเห็นโดยสม่ำเสมอมีหลักธรรมเป็นที่ตั้งมีหลักธรรมเป็นแบบฉบับไม่ได้เอาทิฏฐิมานะของตนเป็นแบบฉบับเป็นเครื่องดำเนินพระจึงเป็นที่กราบไหว้ไม่ว่าเป็นแม่ชีแม่ขาวเขาก็กราบไหว้ได้เพราะความถือธรรมะเป็นหลักพิเศษอยู่แล้วนี่คิดอย่างนั้นแต่การกราบทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านทั้งหลายมาสั่งสมทิฏฐิมานะเนื่องจากการสั่งสอนจะต้องสั่งสอนไปทุกแง่ทุกมุมเพราะเราต่างคนก็ต่างไม่รู้ด้วยกันนับแต่ผู้แสดงก็ไม่รับรองตนว่ามีความรู้ความฉลาดสามารถแค่ไหนของเราก็ต่างคนก็ต่างนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนทั้งท่านทั้งผู้แสดงด้วยเพื่อจะต่างองค์ต่างท่านจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่กีดขวางตนเองและกีดขวางโลกที่ให้นามว่าทิฏฐิมานะนี้หมดไปเป็นลำดับจะมีจำนวนมากน้อยอยู่ด้วยกันเท่าไหร่ก็มีความร่มเย็นเรือนไม่มีทิฏฐิมานะขัดแย้งกันครัวเรือนนั้นก็สงบบ้านใดสังคมใดที่อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมไม่มีทิฏฐิมานะขัดแย้งอวดดีอวดฉลาดอวดเด่นอวดยิงต่อกันแล้วสังคมหรือบ้านเมืองนั้นๆก็ร่มเย็นประเทศชาติถ้าต่างคนต่างปรองดองกันด้วยความเห็นแก่อัตแก่ธรรมเห็นแก่ความถูกต้องไม่เอาทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดอวดความสามารถของตนแล้วโลกก็จะไม่พินาศชิบหายจะกลาย

็นโลกที่เจริญรุ่งเรืองร่มเย็นทั้งท่านและเราทั้งใกล้และไกลทั้งประเทศชาติบ้านเมืองทั้งในวงประเทศแต่ละประเทศทั้งในวงบ้านทั้งในวงเมืองทั้งในวงวัดทั้งในวงตัวของเราโดยเฉพาะจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับดับตลอดถึงสัตว์ถ้ามันมีทิฏฐิมานะเป็นเครื่องกระทบกระเทือนกันสัตว์จะไม่รับความเดือดร้อนนี่เรื่องของทิฏฐิมานะจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่จะทำโลกให้พินาศชิบหายได้ด้วยหากว่าเราได้สั่งสมทิฏฐิมานะให้มากขึ้นเท่าไรแล้วก็ยิ่งเป็นของที่มีกำลังไฟบรรยากันมีที่ไหนก็คือไฟบรรยากันตัวทิฏฐิมานะนี่เท่านั้นจะทำโลกให้พินาศชิบหายไม่ว่าท่านว่าเราถ้าใครสั่งสมทิฏฐิมานะไว้มากๆจะเป็นคนมีความเดือดร้อนภายในตัวออกจากนั้นก็ระบาดไปทุกแห่งทุกคนไปที่ไหนเดือดร้อนไปที่นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตำหนิเรื่องทิฏฐิมานะไม่ใช่ของดีแต่หลักธรรมะเท่านั้นที่จะแก้ทิฏฐิมานะซึ่งเป็นตัวสกปรกให้ออกจากจิตใจของเราได้กลายเป็นทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยความเห็นแก่ท่านแก่เราเห็นแก่อาจจะทำเป็นหลักสำคัญหากไม่เห็นแก่อาจจะทำจะไม่เห็นแก่ใครทั้งนั้นโลกจะกลายเป็นหมูเป็นหมาจะกลายเป็นสัตว์ไปหมดเป็นคนแต่เราคนเดียวนี่ถ้าว่าเราก็เทียบเขาเขาก็เทียบเราเราก็เทียบท่านท่านก็เทียบเรามีหัวใจเหมือนกันมีความรักในชีวิตเหมือนกันมีความรักในสมบัติเหมือนกันแล้วคนเราจะมองเห็นกันด้วยความสนิทสนมด้วยความเมตตาสงสารด้วยความเห็นอกเห็นใจกันทั้งวงกว้างวงแคบจะอยู่ด้วยกันด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขสะดวกกายสบายใจเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันได้นี่หลักธรรมะเป็นอย่างนั้นให้ความไว้วางใจแก่โลกได้อย่างนี้ที่จะให้เป็นข้าศึกแก่โลกนั้นไม่ปรากฏว่าธรรมะบทใดของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้มีแต่ให้ความสุขแก่โลกหากว่าโลกได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนแค่ไหนความร่มเย็นเป็นสุขของโลกจะมีเพียงนั้นนี่ได้กล่าวถึงเรื่องทิฏฐิมานะส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดฝังอยู่ภายในใจของเราพยายามแก้ไขให้หมดไปด้วยข้อปฏิบัติความเพียรเป็นสิ่งสำคัญให้มีความสม่ำเสมออย่าอ่อนแอในทางความเพียรของที่มีค่าไม่ต้องไปหาที่ไหนใจดวงนี้เป็นของที่มีค่ายิ่งขอให้พยายามฝึกฝนอบรมให้ได้เวลานี้กำลังกระฟัดกระเฟือดกำลังแสดงอาการแง่งอนทุกเล่ทุกเหลี่ยมทุกแง่ทุกมุมต่อเราจะยอมจำนนได้จากธรรมะเท่านั้นเข้าไปบังคับถ้าธรรมะบังคับเราไม่ได้

คำว่าพระพุทธเจ้าคือท่านผู้ปราบไตรภพเรียนจบในสมมติทั้งปวงโดยสมบูรณ์พระสาวกก็ดำเนินรอยตามพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้เรียนปราบไตรภพภายในจิตให้สิ้นซากไปเช่นเดียวกันกับพระศาสดาคำที่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกกับคำที่ว่าพระธรรมได้อุบัติขึ้นแล้วในโลกนั้นขึ้นมาในขณะเดียวกันจากนั้นก็พระสงฆ์ได้ปรากฏขึ้นแล้วในโลกมีการกล่าวถึงผลความปรากฏของธรรมเมื่อกล่าวถึงเหตุพระพุทธเจ้าท่านทรงดำเนินอย่างไรมีความยากเย็นเข็นใจขนาดไหนพระสาวกที่ว่าสังฆังสนังคัจฉามินั้นท่านลำบากที่ได้รับความทุกข์ทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไรส่วนมากมีแต่แทบเป็นแทบตายด้วยกันมีจำนวนน้อยมากที่เป็นขิปาปัญญาสุขาปฏิปทาขิปาปัญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนี่มีจำนวนน้อยมากทุกขาปฏิปทาขิปาปัญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนี่ก็

ทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญานี้รู้สึกจะมากคือทั้งปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้ามีจำนวนมาก

ั้งรู้ได้เร็วทุกขาปฏิปปัปทาปสุทุกขาปฏิปทาคิดปาพิทันทาพิญญาปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าหรือปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วมีเป็นลำดับลำดาเพราะฉะนั้นท่านผู้นัก

มันนานเราถึงจะได้ฝืนสักนิดนิดหนึ่งฝืนนิดหนึ่งยังไม่พอกับกำลังของกิเลสทั้งหลายด้วยเหตุนี้จึงต้องคำนึงถึงพระพุทธเจ้าและสาวกที่ท่าน

ของธรรมนั่นเลยนั่นเองจิตจึงได้เป็นเช่นนั้นเป็นแต่เพียงว่าผู้ได้ทราบการแนะแนวทางมาแล้วแม้จะยากลำบากการฝืนก็ฝืนไปในทางที่ถูกที่ดีตามหลักธรรมที่ได้รับจากพระพุทธเจ้ามาแล้วเพราะฉะนั้นกิจงานการใดใครจะว่ายากว่าลำบากทุกทรมานเพียงไรเมื่อมาเทียบกับ

ผู้ไม่ทราบผู้ไม่เคยดำเนินผู้ไม่เคยทำงานประเภทนี้อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่จะไม่มีทางทราบได้เลยว่างานนี้เป็นงานที่หนักมากอย่างไรความหนักก็หนักความใช้ความพินิจพิจารณาละเอียดละออก็ต้องพิจารณาละเอียดละออมากเกินกว่ากิเลสจะตามทันหรือเกินกว่ากำลังของกิเลสที่จะต่อสู้ได้กิเลสจึงจะยอมหมอบราบตามปกติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอำนาจเป็นสิ่งที่กล่อมจิตใจให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลไปมาเป็นประจำอยู่แล้วทำไมจะไม่แก้ไม่ถอดถอนยากต้องเป็นของยากแล้วเราก็พึงทราบนิสัยของเราเมื่อการต่อสู้ยากเพียงไรได้ผลมากน้อยเพียงไรที่เป็นเครื่องตอบแทนเราพึงจับเอาผลนั้นแหละเป็นเครื่องพิสูจน์ในการดำเนินเหตุให้หนักมือเข้าไปหากไม่เช่นนั้นจะไม่เข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายเลยแล้วจิตนี้ก็จะไม่พ้นเป็นที่อยู่ที่ฝังจมและที่ขับถ่ายของกิเลสตลอดไปไม่มีเวลาที่ธรรมจะแทรกเข้าไปได้หากไม่ได้ใช้ความพยายามและพิจารณาอย่างเอาจริงเอาจังนี่ดู

กับการประกอบความเพียรของเราบกบกพร่องพร่องจะเข้ากันได้อย่างไรจะนำกำลังที่ไหนมาต่อสู้กับกิเลสให้ยอมจำนนต่อธรรมทั้งหลายได้ถ้าไม่ใช้ความพยายามให้หนักมือขึ้นไปโดยลำดับอย่านำความทุกข์ความลำบากที่เคยประกอบความภาคเพียรมาแล้วในอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตปีอดีตเดือนอดีตวันก็ตามอดีตเวลาเวลาเช่นวันนี้ก็ตามความทุกข์ความลำบากเหล่านั้นมักจะเป็นข้อแก้ตัวของกิเลสเสมอการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสกิเลสจะเห็นว่าเป็นความลำบากลำบนครั้งนั้นก็ลำบากมาแล้วปีนั้นลำบากมาแล้วเดือนนั้นได้รับความลำบากมาแล้วมาเดือนนี้วันปีนี้วันนี้ก็เป็นความลำบากแล้วจะพยายามถูไถไปได้อย่างไรทำให้จิตใจท้อถอยแอลงในขณะที่จิตที่เช่นนี้นั่นแหละคือเพลงของกิเลสกล่อมใจให้พึงทราบเอาไว้ทุกถัดอย่าเข้าใจว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นความคิดที่บริสุทธิ์และถูกธรรมแต่เป็นความคิดที่กิเลสแทรกขึ้นมาโดยลำดับลำดาโดยที่เจ้าตัวไม่รู้นี่แหละกิเลสฉุดลากหัวใจให้อ่อนต่อความภาคเพียรและท้อถอยปล่อยวางในทางความดีทั้งหลายเสียล่มจมไปกับมันจนได้ก็เพราะอุบายเหล่านี้แหละกิเลสนั้นไม่เคยมีความอ่อนข้อย่อหย่อนต่อความเคลื่อนไหวที่จะสั่งสมตัวเองให้มีกำลังมากขึ้นมาแต่ความภาคเพียรของเรามักจะอ้างการอ้างเวลาเวลาอ้างความทุกข์ความลำบากอ้างความโง่ความฉลาดอ้างอำนาจวาสนาอ้างสถานที่การเวลาอ้างไปกี่ประเภทล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องข้อแก้ตัวของกิเลสทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นจะมีช่องทางออกที่ตรงไหนผู้ปฏิบัติมาอ้างเช่นนี้ก็คือเอากิเลส

ไม่ได้ภายในจิตใจเป็นอย่างนี้ขอให้ทุกท่านทราบเอาไว้ครั้งพุทธกาลท่านประกอบความภาคเพียรนี้ท่านทำอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำเป็นจริงเป็นจริง

ตาเสียทั้งนั้นโดยที่เราก็ไม่รู้เลยว่ากิริยาเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสชักจูงหรือผลักดันให้เป็นไปถ้าอยากจะทราบก็เวลานี้ก็สอนอยู่แล้วอุบายวิธีที่จะทราบความเพียรสำคัญก็คือสติอย่างไรสตินี้พ้นไปไม่ได้ปล่อยไม่ได้จากนั้นก็ปัญญาขึ้นเป็นรักเป็นตอนสอดแทรกกันไปในโอกาสหรือเหตุการณ์ที่เหมาะสมซึ่งจะควรใช้ปัญญาต้องใช้ไปอยู่โดยสม่ำเสมออย่าคอยให้ว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นแล้ว

ใครพิจารณาทำบทใดการเริ่มแรกก็เคยพูดเคยสอนแล้วทำอะไรให้จริงให้จำจะบริกรรมก็เหมือนกันเราบริกรรมทำบทใดให้มีแต่ทำบทนั้นกับความรู้สึกที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เท่านั้นสิ่งทั้งหลายที่นอกไปจากงานของเราที่ทำนั้นปล่อยวางเสียโดยสิ้นเชิงเหมือนว่าโลกนี้ไม่มีมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นนั่นคือความเพียรที่ถูกต้องอย่าไปเสียดายเวลาเวลาอย่าไปเสียดายความคิดปรุงสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่จะมาแย่งเอาความคิดปรุงอันเป็นอัตเป็นธรรมนี้ให้กลายเป็นเรื่องความคิดปรุงของกิเลสไปเสียให้มีความรักความสงวนความหึงหวงความคิดความปรุงอันเป็นอัตเป็นธรรมนี้ไว้กับตนเองอย่าให้กิเลสมาแย่งชิงเอาความคิดความปรุงหรือคำบริกรรมนี้ไปทำหน้าที่ของกิเลสแทนทำไปเสียแล้วจะหาความสงบเย็นไม่ได้ถูกกำหนดทำบทใดให้พึงทำแบบนี้ด้วยกันแม้จะกำหนดอนา

ฐานสติตามความถนัดของตนแต่ละหลายๆก็พึงกำหนดดูเฉพาะลมเท่านั้นลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ไม่ต้องเกรงเนื้อเกรงตัวบังคับบัญชาจนเกินไปให้ทำความรู้ไว้โดยเฉพาะเท่านั้นและไม่หวังผลใดที่จะแสดงขึ้นมาในรูปนั้นรูปนี้ไม่ต้องไปหมายการบำเพ็ญเหตุ

ต้องให้กำหนดเฉพาะลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้รู้อยู่เพียงเท่านี้อย่าคาดอย่าหมายความคาดความหมายไม่ยัง

มันเป็นเรื่องของกิเลสทำงานต่างหากไม่ใช่เรื่องของธรรมทำงานจึงไม่ได้ผลบัดนี้จะให้จิตทำงานในด้านธรรมะเช่นคำบริกรรมถ้ามันยังคิดออกไปได้เอาคำบริกรรมให้ถี่ยิบเข้าไปอย่าให้มีช่องว่างเลยต้องทำการต่อสู้กันอย่างนั้นจริงการกำหนดลมก็เช่นเดียวกันเมื่อความรู้อยู่

ไม่ตายแม้ลมจะหายไปในความรู้สึกแต่จิตยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตายไม่ต้องไปกังวลให้อยู่กับความรู้นั้นจะละเอียดขนาดไหนก็ให้อยู่ตามความจริงของความรู้นั้น

อย่าไปนับว่าพิจารณาเท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งไม่สำคัญยิ่งกว่าการพิจารณาให้รู้จริงเห็นจริงนี่คือความจริงแท้เอาให้เห็นเอาให้รู้พิจารณาจนชำนาญหลายครั้งหลายหนก็เด่นขึ้นไปเอง

กิเลสแล้วมันซึ้งไม่ว่ามันจะยับมาหมัดไหนอ่ะมันเปิดให้มันเลยก็จะเปิดให้มันอยู่แล้วตั้งแต่มันยังไม่ต่อยมานู่นหรืออะไรจะไปคิดปัดป้องมันวะกิเลสเหมือนกับว่ากวักมือเอาเนี่ยเอาเข้ามาเลยมาเลยเอาตรงคาง

ไม่ยิ่งนักมันเป็นยังไงไม่หย่อนนักมันเป็นยังไงสายกลางนั่นคือยังไงก็เห็นแต่หมอนเสือกับหมอนมันสายกลางนั่นกิเลสมันมีมัชฌิมาของมันอย่างเหมาะสมโลกถึงได้ติดมันเดินทางสายกลางนี่นะลงตรงเสือกับหมอนกลางกลางนี่นะนั่นถ้าจะทำความภาคเพียรแข็งข้อบ้างโอ้ไม่ได้นะอย่างนั้นนะนั่นกิเลสมันก่อมาล้มหนักระนาวเลยถ้าเป็นมัชฌิมาของธรรมนะเอากิเลสโผล่มาโผล่มาสิว่างั้นเลยก็เหมือนกับข้าศึกมันกองทัพใหญ่มาเครื่องมือของมันเป็นยังไงเราต้องเตรียมของเราให้พร้อมฟาดกันเลยไม่เหนือมันชนะมันได้ยังไงข้าศึกนั่นสติปัญญาซึ่งเป็นมัชฌิมาไม่เหมาะสมกับกิเลสจะปราบกิเลสได้ยังไงเวลากิเลสโผล่มาก็ต้องโผล่ไปนั่นแหละเรียกว่ามัชฌิมาคือเหมาะสมกับการปราบกิเลสประเภทนั้นนั่นเดินทางสายกลางไม่ใช่ว่า

นะคนนิพพานกูเป็นปัญหาผมเห็นแต่คนตายนั้นไม่อยากแล้วไปนิพพานไปเห็นแต่มันขึ้นกองฟอนกองไฟมันจะไปนิพพานไหนเป็นคนตายอยากกับกิเลสพันกันหนุดวันนั่งค่ำมันเป็นยังไงมันไม่เห็นคิดพอจะอยากไปนิพพานพอจะหันหน้าออกจากกิเลสมองดูทางนิพพานโอ้นี่เป็นตัณหานะผมว่าอีเลยความอยากเป็นมรรคก็มีความอยากเป็นกิเลสมันยังมีทำไมความอยากเป็นมรรคมีไม่ได้วะมันจะแก้กันได้ยังไงเอาตรงนั้นเลยนั่นไม่ทันกันนะทำไม่พลิกอย่างนี้ไม่ทันกันกิเลสมันแหลมคมมันอันไหนทำไม่แหลมคมมีสติปัญญาเป็นต้นไม่แหลมคมไม่ได้ต้องพลิกแพงแบบแปลงหลายสันพันคมเลยมันจะทันกันเผ็ดมาเผ็ดไปร้อนมาร้อนไปเอาให้มันทันกันแก้ไม่มวยก็ให้ได้แก้ไม่ได้ตายจริงนะนี่เราเสียท่าเขาด้วยวิธีนี้เราจะแก้วิธีไหนนั่นต้องแก้เลยไม่แก้ก็ถูกนอกจริงนี่เราเห็นคุณค่าของการเด็ดเดี่ยวเวลา

เปิดทิ้งเปิดอะไรที่เฉยไม่เกิดประโยชน์ก็เหมือนกับละลายกระปิเป็นน้ำทะเลอะไรท่านก็ไม่พูดอะไรมันก็อยู่ไปอย่างนั้นแล้วจะเป็นพระเป็นเนรเต็มมัดเต็มลาก็ตามมันก็เหมือนกับหัวไม้หัวตอนั่นแหละอยู่นั่นท่านไปสนใจอะไรมันไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่พวกนี้มันไม่สนใจท่านจะไปพูดอะไรพอไปแย่ท่านปั๊บท่านผางออกมาเลยเจ้าโอ้โหผมยังไม่ลืมนะคนเราคนที่ดื้อดีวะใส่ปั๊บเข้าไปเอาไม่เอาหลายหมัดนะสองหมัดเท่านั้นแหละใส่เป้าไปท่านก็โอ้ยปัดพึ่งเลยเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงจนยังเราไม่ลืมนะสิบนาทีนี่เข้มข้นไปถึง10นาทีแล้วหยุดเงียบเราเข้าใจแล้วท่านพูดทั้งหมดมันหมดที่สงสัยแล้วในจุดนี้ว่างั้นเถอะนะยับเข้าไปอยู่ป้าเนี่ยโหผางมาเลยคราวนี้4-5นาทีไหลมาเสียงโอ้โหท่านไม่ทราบท่านได้เสียงมาจากไหนขึงขังตึงตังคึกคักโอ้พูดไม่ถูกเสียงลั่นถ้าเป็นคนเดินไปตามบริเวณนั้นอะไรที่พระกระเลาะกันยังไงอยู่คงว่านะพอจบลงอ้าวท่านมหาเห็นว่าไม่ถูกตรงไหนอังคารขึ้นมาขึ้นมากับผมไม่ได้ค้านผมหาทำอย่างนี้แหละเราก็ลงนั่นลงท่านแล้วอันนั้นก็เลยถามองค์นั้นน่ะได้คุยกันแล้วยังองค์นั้นน่ะได้คุยแล้วยังกับองค์นั้นน่ะได้คุยกันแล้วยัง

เหมือนกับว่ามันขึ้นพร้อมๆกันหมดเลยพลังของธรรมท่านออกเต็มที่ถ้าเป็นโลกก็เป็นพลังของกิเลสนี่ถ้าเป็นธรรมจิตของท่านบริสุทธิ์ก็เป็นพลังของธรรมออกมาเพราะมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือที่ใช้เอาเครื่องมือของกิเลสมาใช้อวัยวะทุกส่วนเป็น

ของธรรมที่นำเครื่องมือของกิเลสมาใช้มันจึงเป็นเหมือนกับกิเลสนี่แหละที่ว่าคนทั้งหลายว่าท่านอาจารย์ตรงนี้ดุอาจารย์ตรงนี้ดุก็อย่างนั้นเขาไม่เคยเห็นแต่พลังกิเลสถ้ากิริยาแสดงออกมาอย่างนั้นก็คือกิเลสดีๆนี่เขาไม่เคยเห็นเรื่องของธรรมเป็นยังไงจะไปดำหนีเขาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่เคยรู้เคยเห็นท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงนี่โหทั้งไม้ทั้งมือเวลาก็เอาอย่างถึงพลิกถึงชิงนี่โอ้โหนี่ก็มือก็ใส่นี่ก็โดนกระโถนนี่กลิ้งตกกระทักหนึ่งเรายังไม่ลืมนะท่านก็เลยหยุดแหละพอมือโดนกระโถนก็เ

ว่ามาแก้กิเลสมีแต่ชื่อนะไอ้กิเลสมัดคอไม่ได้พูดทั้งที่มันมัดตลอดเวลาเออเรื่องกิเลสมันละเอียดมากนะละเอียดมากจริงๆนี่ที่มันเกินวิสัยของมนุษย์มนาธรรมดาเราจะไปรู้กับมันได้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่เราโทษ

วันหนึ่งวันหนึ่งเออแค่ไหนไม่ได้แค่ไหนไม่ได้เรื่องนะเนี่ยทำบินไปอยู่นู้นไปสร้างอะไรบ้างไม่รู้นะมันมักเป็นนะกรรมฐานเราพอไปอยู่นะสร้างก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาไอ้สิ่งอย่างนั้นไอ้เรื่องหัวใจไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วมันต้องเอาเรื่องนี้เข้าไปเหยียบย่ำทำลายหัวใจจนได้เราไม่เชื่อว่าจะอยู่ธรรมดาธรรมดา

มันสร้างอะไรขึ้นในวันนั้นมีไหมแต่ว่าเลยไม่ตอบเลยนะพวกหมาขี้เรื่อนนี่วะหาแต่เรื่องเกาอยู่นั่นหัวใจที่มันดิ้นมันคันทำไมไม่เกาเกาลงไปตรงนั้นสิฟันลงไปตรงนั้นสิมันหายคันตรงนั้นแล้วอะไรจะมาทำให้คันไม่มีในโลกนี้มีที่เหลืออย่างเดียวเท่านั้นทำให้ดิ้นรนพอนี่มันราบไปเท่านั้นแหละอยู่ไหนอยู่เธอโลกธาตุมันก็เหมือนไม่มีนั่นจิตไม่ไปยุ่งสักอย่างเดียวธาตุขันธ์มันก็ไม่รับรู้อะไรกับเราอยู่นี่ก็เหมือน

ป่าตามเขามันมีบ้านเป็นหย่อมเป็นหย่อมก่อนผมไปเที่ยวตามนั้นเพราะฉะนั้นพอพูดขึ้นแถวนั้นผมจึงรู้หมดเพราะอยู่สกล8ปีทองพรรษาแล้วก็ขึ้นเขาแล้วเนี่ยปีนี้ขึ้นช่องนี้ปีนั้นขึ้นช่องนั้นลงช่องนั้นปีนั้นขึ้นช่องนั้นหลายปีก็หลายปีมันก็รู้หมดก็ไปอยู่กับพวกนี้แหละไปอยู่กับเขาก็พอได้ยังชีวิตได้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะต้องการความเพียรมาก

กับพริกอย่างขนาดที่ว่าบางทีได้พริกมาก็ได้เขาห่อปลาใส่บาตรมาให้ก็ไม่ได้กินเที่ยเขาไม่รู้นี่ปลาถ้าเขาหมกไปมันสุกแล้วมันก็กินได้อันนี้ไม่มีให้ทั้งผักทั้งพริกโอทั้งห่อปลาก็มีนะมาเลยไม่ได้กินทั้งสองก็ไม่มีปลาแล้วผักกินกับข้าวเฉยๆกินได้ยังไงสุดท้ายก็ไม่ได้กินทั้งสองอย่างเจอมหาเจอนั่นนี่นะที่ว่านี่มันจนชินแล้วผมแล้วมันก็ไม่เคยสนใจนะก็แปลว่าเราไปหาอย่างนั้นนี่จิตของเรามันอยู่กับธรรมเนาะไม่ได้มาอยู่กับอาหารการกินก็อาหารยังไงเป็นไงมีหรือไม่มีมากหรือน้อยมันไม่สนใจมันมุ่งอยู่จิตมันอยู่ธรรมเนี่ยพอไปพยุงแล้วชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อความเพียรในธรรมทั้งหลายเท่านั้นเพราะมันไปอยู่ในที่นั้นมันถึงสบายความเพียรนั้นทั้งวันก็ได้มีใครไปกวนกลางคืนกันนั่งจนหลังคดหลังโขนว่างเลยถ้าอยู่ในที่นั้นถ้าเป็นเรื่องของปัญญาแล้วเหมาะที่สุดเลยนะเหมาะที่สุดเดียวมันสนุกหมุนตัวติ้วติ้วติ้วแต่ถ้าจิตจะไม่มีสมาธิก็ต้องมีผู้คอยเนี่ยมีหลักคือมีผู้พาอยู่พาไปแม้งั้นก็ไม่เป็นท่านะถ้าจิตมีสมาธิแล้วก็อยู่กับสมาธิก็เพลินสบายนี่ผมไปอยู่นู่นจิตมีสมาธิแล้วนะที่ว่านี่อยู่ในป่าในเขามันก็ไม่ได้เรื่องจะไปหาท่านอาจารย์มันปีแรกนี่ที่ไปจำพรรษาบ้านโคกมันจะเริ่มก็เกือบจะเริ่มก็เกือบพอปีที่สองมาจำบ้านนามนนี่มันก็ขึ้นของมันได้แล้วนะมันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษาไม่ได้ลืมนะพอเจริญแล้วไม่เสื่อมตั้งเมษามาพอเดือนพฤษภาก็ฟาดกันเลยทีนี้เริ่มนั่งตลอดรุ่งมาตั้งแต่พฤษภาในพรรษาเอาเรื่อยเรื่อยเรื่อยสิบกว่าคืนแต่ไม่ได้นั่งตลอดรุ่งทุกวันนะเว้นไปบางทีสองคืนทีสามคืนบางทีเจ็ดคืนนะเอาทีนึงเอาทีเมื่อที่เราได้เห็นเหตุเห็นผลของการเด็ดเดี่ยวผลของความเด็ดเดี่ยวของความจนกรอกมันได้ผลยังไงบ้างมันก็มารู้ชัดๆตรงนั้นตอนปีไหนก็ตามไม่พูดถึงเรื่องความเพียรทางด้านจิตใจนี่ก็คือปีพรรษาสุดในชีวิตของพระนี่ผมก็ปีนั้นคือวันหนักที่สุดนะคือมันพร้อมทั้งร่างกายทั้งจิตใจที่มันหักโหมด้วยกันฉะนั้นมาแล้วมันก็ค่อยสบายเลยผมก็ลืมตัวไปที่ไม่นั่งตลอดรุ่งเลยไปถึงขั้นปัญญาแล้วมันก็ลืมไปที่ไอ้เรื่องร่างกายนั่นมันก็ไม่ได้หักโหมอย่างนั้นอีกแล้วเพราะอยู่ที่ไหนมันก็เป็นความเพียรอยู่นี่นั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีมันไม่ได้ปราศจากความเพียรแม้ที่สุดเวลาฉันอาหารอย่างนี้มันก็ไม่ได้อยู่กับอาหารมันอยู่กับงานของมันต่างหากหมุนติ้วติ้วนี่เรียกว่ามันเป็นอัตโนมัติ

แม้แต่จะนอนจะให้หลับมันก็ไม่ยอมหลับมันเพลินกับงานของมันอันหนึ่งเขาเรียกว่าอุทจักมันเพลินในการพิจารณาหยุดพักแม้สมาธิมันก็ไม่สนใจนอกจากมันจะตายจริงๆแล้วมันก็เข้าไปหมอบในสมาธิสักตู้นึงอุทจักก็ถูกมันเพลินไม่ใช่อุทจักฟุ้งซ่านรำคาญไปอย่างโลกอย่างทั้งหลายสามัญธรรมดาอุทจักกับวิจักมันเป็นนิวรณ์ห้าในสามัญชนทั่วไปแต่อุทจักนี่มันเป็นธรรมละเอียดความเพลิดเพลินในความเพียรจนลืมพักผ่อนนอนหลับพักสมาธิไม่จะเพี้ยนกับงานแต่เดียวเรียกว่าอุทจักแต่ในเวลาพิจารณามันไม่ได้สนใจว่านี่คืออุทจักนะมันไม่ได้ว่านะมันลืมตัวเครื่องมืออยู่กับตัวมันก็ไม่ออกใช้ก็เรียกว่าเราก็เรียนมาแต่มันก็อะไรอันหนึ่งที่มันหนักกว่าที่มันจะมาสนใจนี่มันมีเหมือนก็คือความเพลินในความเพียรมันหนักกว่าแล้วมันเลยไป

มันถึงกระทั่งมันจะเป็นจะตายจริงมันเพียหมดในหัวใจมาพักสถิตภาวนาพักสมาธินะบังคับเอาไว้เลยเดี๋ยวแหมมันก็เหมือนกับเราเพิ่งฝึกหัดสมาธิอีกนะแต่มันต่างกันก็คือว่ามันมีฐานของมันอยู่แล้วเท่านั้นแหละคือว่ามันเข้าไม่ได้มันไม่เข้ามันเพลินกับงานต่างหากมันไม่ได้เพลินไปแบบโลกมันเพลินอยู่กับงานแล้วบางครั้งนี่คือบังคับออกจากงานต่างหากเนี่ยที่มันต่างกันมันจึงว่าเหมือนกับไม่เคยมีสมาธิมาเลยมันไม่ยอมจะมาเข้ามันไม่ก็หมุนเลยทีนี้พอบังคับให้เข้าก็ฐานสมาธิมันเป็นฐานของมันอยู่แล้วมีปัญหาอะไรมาเข้ามันก็สงบพอสงบมันก็โอ้โหเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำเลยนะเบาลงเบาพุทโธถี่ยิบผมไม่ลืมนะนั่นแหละที่เอาพุทโธมาบริกรรมในขณะนั้นบางครั้งมันออกมันแยบใส่งานเลยทันทีพอมันสงบมันแน่วไปโอ้มันสบายแสนสบายมันก็รู้มันก็น่าจะถ้าหลังถ้ามันลำบากให้รีบมาเข้านี่นะมันน่าจะไปคิดงั้นมันก็ไม่คิดไงพอออกพอปล่อยภาพดึกผึ่งเลยกับงานเอาละพันกันเลยจนจะเป็นจะตายมันต้องจะกลับมาอีกทีนึงนี่พอมันผ่านไปมันถึงทำให้รู้ไปหมดเลยอ๋อตรงนั้นเป็นอย่างนั้นมันโคตรโคกเกินไปอะไรมันเพลินเกินไปตรงนั้นเกินไปมันก็รู้ถึงว่าทัศจักรสมมานะมันก็คืออะไรมันก็คือนั้นคือความรู้จุดที่รู้จุดที่เด่นก็คือจุดรู้พร้อมกับความผ่องใสความสง่าผ่าเผยความอิ่งอ้อยอิ่งอัศจรรย์มันทางมีของมันล่ะที่เห็นนี่โอ้โหละเอียดมากมันเปิดกันออกได้หมดแล้วคือว่าอ้อยอิ่งที่ว่าเพื่อนๆกล้าหาญชันชัยมันกล้าเป็นกองขี้ควายเหลวไปหมดเลยไม่งั้นมันจะโอ้โหโอ้โหเหลือถ้าธรรมชาตินั้นไม่ประเสริฐยิ่งกว่านี้มันจะมาโอ้โหโอ้โหมาหลงกอดกองขี้ควายอยู่นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะแต่ก่อนก็มันอ้อยอิ่งแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นพิจารณาสิมันต่างกันขนาดไหนน้ำตามันพังมาแปลกสลดสังเวชทั้งตัวเองทั้งอะไรพูดไม่ถูกน้ำตาพังมาทั้งสลดสังเวชหาไหนหาทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนแบบกดขึ้นเขาลุงนั่นทำนี่หาทำทำที่ไหนทำที่ไหนอะไรล่ะนี่ก็ถูกที่ว่าแบบนั่นขึ้นภูเขาแต่นี่มาเอาจุดนี้แล้วเหมือนกับนั่นเหลวไปหมดไปนู่นแบกอันนี้ไปทำไมไม่ดูความหมายว่าไงแบกไปทำไมทำไมไม่ดูตรงนี้ก็ดูอยู่นั่นแหละทั้งเรื่องดูก็ดูมันทั้งไม่ดูแต่คือมันไม่กระเทือนใจเหมือนอย่างที่มันเป็นแล้วนี่เลยมันก็จะไปอะไรมันทำให้โอ้ยนี่มันลำพึงลำพึงด้วยความถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างมัน

ขนาดนี้ใครจะรู้ได้ใครจะรู้ได้ถึงขนาดนี้น้ำพึ่งที่เคยใครฟังเขาก็บอกว่าบ้าไปเขาจะหาว่าเป็นบ้าอะไรเขาไม่สนใจกับฟังแล้วก็จะหาว่าบ้าดีใครคนหาว่าบ้ามีเหรอแต่ดูตั้งแต่ตรงนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นเรื่องที่สุดวิสัยใครจะรู้ได้เห็นได้เมื่อมันขนาดนี้แล้วใครจะมารู้ได้เห็นได้ขนาดนี้นะมันเหมือนกับว่าสุดวิสัยทั้งโลกมันก็สุดวิสัยเลยพูดให้ฟังก็จะหาว่าเป็นบ้านี่เป็นบ้ามาไหนมาพูดอะไรไม่พูดถึงก็ดีกว่าที่จะพูดเนี่ยขนาดนั้นมันเป็นอยู่ไปกินไปพอถึงเวลามันแล้วก็ปล่อยทิ้งมันเชื่ออันนี้ไปก็สบายดีกว่าที่มาพูดให้เขาว่าบ้าเนี่ยมันเอาแต่เฉพาะจุดปัจจุบันมาพูดมันก็ทำให้คิดไปอย่างนั้นเองนี่พอกระจายไปอ้าวถ้าเป็นของสุดวิสัยที่ใคร

มันรู้ได้มันรู้ทั้งหลายมันรู้ได้ไม่รู้เสียของโลกตรงไหนจะมารู้ได้ล่ะรู้ได้เพราะอะไรรู้ได้เพราะปฏิปทาข้อปฏิบัติก็เมื่อพูดถึงปฏิปทาข้อปฏิบัติแล้วทำไมจะไม่รู้ได้พระพุทธเจ้าสอนโลกพระพุทธเจ้าแต่รู้แล้วกับเพียงองค์เดียวแล้วท่านเอาอะไรมาสอนโลกก็ปฏิปทาใจมันก็เหมือนกับว่ามันคลายของมันออกมาเกี่ยวกับเรื่องมีความท้อถอยอ่อนในใจอ่อนใจอะไรเกี่ยวกับคนอื่นมันก็ยังมันก็วิ่งไปเองเรื่องอย่างพระพุทธเจ้าท่านว่าในตำราพระองค์ทรงทำมงคลแขวน้อยนะมันก็คงจะเป็นลักษณะนี้เองถ้าดูในวงปัจจุบันนั้นแล้วมันก็ทำให้คนแขวน้อยก็ทำให้ว่าสุดวิสัยสุดวิสัยแต่เมื่อแยกไปปฏิปทาเครื่องดำเนินทำไมถึงรู้ได้เนี่ยพระพิจารณาไหนพิจารณาเนี่ยเมื่อมีทางก็เข้าถึงบ้านสูงขนาดไหนเมื่อมีบันไดมันก็ขึ้นได้ไปได้เนี่ยแต่กายสันกายก็ตามเมื่อมีทางเนี่ยมันก็ไปได้เนี่ยอันนี้เรือขนาดไหนทำเครื่องดำเนินมามีอยู่ปฏิปทาเครื่องดำเนินนี่พออันนี้ออกแล้วมันก็ทำให้จิตใจคลี่คลายออกเกี่ยวกับโลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าเรียกมันไขว้น้อยขั้นตอบมาก็มีแต่พระไทยสั่งสอนจัดยังไงที่ว่าถ้ามาผมมาราชนาเนี่ยพวกเราไปที่ว่าไงฟังกันมาก็จนหูจะฉีกเนี่ยทำมันจะฉีกเพราะการฟังไม่ได้เรื่องในราวอะไรนี่ระยะปีนี้มานี่ผมไม่ค่อยเอาแน่ไม่ได้นะตั้งแต่เดือนไหนมานะตั้งแต่พฤษภาคมมิถุนามาเนี่ยนานๆบางทีสิบกว่าวันที่ประชุมกันสุขภาพแบบหน่อยบ้างการงานดุ่งบ้างอะไรบ้างขาดไปแต่ส่วนมากก็มีแต่พระเก่าๆที่มาอบรมอยู่แล้วหนึ่ง

อาสามิแปดเมนสามยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยเวลาไหนก็ดีเดี๋ยวนี้ว่าเรามันเหลวมากเลยนะผมก็ไม่ได้สอดส่องดูแลเหมือนแต่ก่อนนะคอยตามท่าตามขันไม่อยากเล่นกับอะไรแล้วเวลานี้ก็ยิ่งพาเองก็ยิ่งเป็นพันเป็นพันเหนื่อยแบบหลับหูหลับตาอยู่กับหมู่กับเพื่อนนะไม่ได้มองอะไรเดี๋ยวนี้อยู่ไปเฉยใครเป็นยังไงต่อไงมันก็ไม่ได้ดูเลยปล่อยตามบุญตามกรรมง่ายเพราะต่างก็มาศึกษาหูตามีอยู่แล้วด้วยกันทุกคนตัวเรียนนี่ดีสำคัญพูดเสียงแหบอยู่ตลอดนะต่อไปนี้จะพูดธรรมะคำที่ว่าธรรมนั้นเป็นธรรมชาติมีมาดั้งเดิมมีอยู่แล้วแต่การไหนๆเช่นเดียวกับโลกที่มีเป็นคู่เคียงกันมาแต่อาศัยผู้รื้อฟื้นขึ้นมาเป็นยุคเป็นสมัยเช่นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ธรรมแล้วประกาศสอนโลกมาโดยลำดาไม่ได้แสดงออกตลอดกาลเวลาเหมือนโลกที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลานี้คำว่าโลกคือเศษวัฏที่พาสัตว์จิตวิญญาณของสัตว์ให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายหมุนไปตามนาฏแห่งกรรมของตนด้วยนอกจากหมุนเพราะอำนาจแห่งกิเลสพาให้เกิดแล้วยังหมุนไปตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ตนทำไว้ที่เรียกว่ากรรมวัฏกิเลสนั่นแหละเป็นสาเหตุให้ทำกรรมแล้วก็เป็นวิปากวัฏหมุนกันไปหมุนกันมาเป็นวัฏวนสามท่านเรียกว่าวัฏวนสามเราก็จำไม่ค่อยได้แล้วเวลานี้กิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏนี่หมุนรอบตัวอยู่เหมือนมดไต่ขอบด้งนั่นแหละหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างนี้ทำงานบนหัวใจสัตว์โลกทุกประเภทเรื่อยมาไม่มีเวลาจับยั้งหมุนไปตามหลักธรรมชาติของตัวเองที่เรียกว่าอัตโนมัติส่วนธรรมะนั้นได้ปรากฏขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวระงับดับกงจักรทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้สัตว์โลกให้สงบร่มเย็นไปเป็นวรรคเป็นตอนเป็นเกาะเป็นดอนไม่ใช่จะตลอดตัวถึงไปหมดทุกตัวสัตว์นี่เป็นหลักธรรมชาติที่มีมาดั้งเดิมพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มาตรัสรู้ในหลักธรรมชาติเหล่านี้แหละแก้ก็แก้สิ่งที่เป็นภัยต่อสัตว์อันเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งด้วยธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับน้ำชาติที่มาชะล้างสิ่งสกปรกหรือว่าเป็นน้ำดับไฟเป็นยุคเป็นสมัยก็ได้ธรรมชาตินี้มีมาดั้งเดิมผู้ใดก็ตามถ้าได้ยังเข้าถึงอริยสัจตรัสขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเป็นพระสาวกทั้งหลายบ้างแล้วท่านเหล่านี้แลจะจับเอาจุดแห่งอริยสัจซึ่งเป็นที่อุบัติแห่งท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายนี้กระจายออกไปทั่วโลกดินแดนให้เห็นเรื่องกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏหมุนเวียนไปมาอยู่ตลอดเวลานี้อย่างแจ่มแจ้งตลอดโดยไม่จำเป็นจะต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าก
็ได้ในขั้นพระอรหัตตบุคคลแล้วสามารถทราบได้อย่างชัดเจนในเรื่องความเป็นมาของสัตว์กิเลสวัฏนี้ในสามประเภทนี้อริยสัตว์เท่านั้นเป็นผู้เป็นธรรมชาติที่จะทำลายให้แตกกระจายออกไปให้รู้ให้เห็นในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ทั้งหลายซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นเลยแต่ท่านผู้นี้ท่านเหล่านี้รู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์พระทัยและประจักษ์ใจด้วยกันต่างแต่ภูมิกว้างแคบต่างกันเท่านั้นเช่นภูมิของพระ

พุทธเจ้าแท้พระองค์นี้กว้างขวางสุดสมมุตินิยมครอบอำนาจของกิเลสไปหมดคือรู้ตลอดทั่วถึงทั้งแดนแห่งธรรมและแดนสมมุตินี่คือพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยสามารถรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะฉะนั้นจึงนำธรรมะมาสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายได้ตลอดทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นโลกใดทรงรู้แจ้งเห็นจริงหมดตลอดอุบายต่างๆที่จะนำมาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกที่เหมาะสมแก่ภพใดชาติใดหรือรายใดก็ตามจะทรงแนะนำสั่งสอนตามความเหมาะสมนั้นๆถัดจากนั้นลงมาก็คือพระสาวกท่านที่รู้แจ้งแทงทะลุในอริยสัจผุดขึ้นเป็นอรหัตตบุคคลสามารถรู้แจ้งเรื่องของสัตว์ทั้งหลายได้อย่างเป็นอย่างดีตามวิสัยของสาวกนั้นๆ นี่แหละเครื่องยืนยันเรื่องธรรมเรื่องโลกที่ว่ามีคู่เคียงกันมานี้มีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเราอ่านเพียงตำรับตำราเท่านั้นแง่ไหนตำราไม่มีเราก็ไม่ทราบแง่ไหนที่ตำราแสดงเอาไว้เราก็พอทราบได้บ้างเพราะเราไม่ทราบด้วยตัวเองของเราในจุดกลางแห่งวัฏจักรอันนี้คืออะไรมันอยู่ที่ตรงไหนมันก็อยู่ที่องค์อริยสัจนี้เหมือนกันวัฏจักรนี้อยู่ในอริยสัจคือสมุทัยสัจนั่นแหละที่ว่ากิเลสเป็นเครื่องบังคับให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมจะเป็นอะไรที่ไหนไปเมื่อกรรมทายสัตว์นี่แล้วกับทุกขสัตว์ไปพร้อมๆกันแล้วด้วยอำนาจแห่งมรรคสัตว์จนกลายเป็นผลขึ้นมาเป็นนิโรธแล้วท่านย่อมรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กระจายไปทั่วโลกดินแดนแห่งสัตว์ที่มีวิญญาณครองตลอดทั่วถึงเพราะอันนี้เท่านั้นเป็นผู้หมุนเวียนเป็นธรรมชาติที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในจิตวิญญาณของสัตว์โลกด้วยเหตุนี้โลกจึงมีการเกิดการตายการเกิดการตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงดีชั่วสูงต่ำไม่มีประมาณอยู่ตลอดมาและยังจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปตามวัฏจักรวัฏวนมันพาหมุนไปจนกว่าจะสิ้นสุดวิมุตติด้วยอำนาจแห่งความดีของผู้บำเพ็ญนั่นแหละจึงจะระงับดับลงได้เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ระงับดับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วจึงได้มองดูธรรมชาติอันนี้ด้วยความผ่านมาของพระองค์และของพระสาวกองค์นั้นด้วยด้วยความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่ได้สวยกรรมมากน้อยเพียงไรเพราะอำนาจแห่งกิเลสสวัสดินี้ด้วยจึงรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดนอกจากท่านจะนำมาแสดงเช่นอย่างพระสาวกท่านจะนำมาแสดงอย่างละเอียดทั่วถึงตามสถานที่หรือพบแห่งสัตว์นั้นๆมากน้อยเพียงไรนั้นมันเป็นวิสัยของท่านถ้าไม่ใช่วิสัยที่ควรจะแสดงก็จะแสดงไปหาประโยชน์อะไรเพราะเป็นอาถรรพ์ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับการแสดงเพียงรู้เพียงเห็นในสิ่งทั้งหลายเท่านั้นก็พอกับงานแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงของท่านแล้วปล่อยวางไว้ตามหลักธรรมชาติของมันนี่เป็นพุทธวิสัยและสาวกวิสัยผู้ที่หลุดพ้นแล้วย่อมสามารถทราบจากเรื่องของสัตว์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีท่านจึงนำธรรมทั้งหลายเหล่านี้มาประกาศสอนโลกเริ่มไปตั้งแต่กรรมวัฏเพราะกิเลสวัฏนั้นสัตว์ไม่อาจจะรู้ว่าอาจจะรู้ว่าเป็นยังไงเริ่มกรรมวัฏแล้วก็หมุนมากิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏว่าสัตว์ทั้งหลายได้ทำบาปทำบุญแล้วเป็นผลขึ้นมาให้ลงต่ำบ้างให้ขึ้นสูงบ้างคือให้ดีบ้างให้ชั่วบ้างให้สุขบ้างทุกข์บ้างสุขมากทุกข์มากสุขน้อยทุกข์น้อยตามอำนาจแห่งกรรมของตนเรื่อยมาโดยลำดับลำดาจากนั้นหากท่านผู้ที่มีความสามารถแก่กล้าที่จะรู้ต้นเหตุแห่ง
ิเลสวัฏซึ่งเป็นตัวหมุนนี้ได้มากน้อยเพียงไรแล้วท่านจึงนำมา

ดงให้พอเหมาะพอสมกับภูมิแห่งท่านผู้ที่ควรจะรับไว้ได้และหลุดพ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมอันเป็นความจริงสุดส่วนนี้เช่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5ไม่เกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องอะไรทั้งนั้นนี่ผู้นี้เหมาะแล้วกับกิเลสสวัสดลงในสมุทัยยสัตว์เลยทันทีดังที่เราทราบแล้วในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมีแต่องค์อริยสัจล้วนๆล้วนๆจากนั้นอนัตตลักขณสูตรก็เป็นองค์อริยสัจเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องเหล่านี้เป็นอริยสัจไปอริตะปริยสูตรก็เป็นเรื่องอริยสัจแต่กระจายออกไปองค์อริยสัจแท้คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคกระจายออกไปเป็นกิ่งก้านแขนงแตกออกไม่มีประมาณล้วนแล้วตั้งแต่เป็นมาจากอริยสัจนี้ทั้งนั้นท่านแสดงเรื่องกิเลสสวัสดิ์ขึ้นทันทีเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้สมควรที่จะรื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากใจได้แล้วไม่มีที่สงสัยพระองค์ก็ทรงแสดงอย่างนี้ถ้ายังเป็นไปไม่ได้อันเป็นสาธารณะของโลกทั่วไปท่านก็เริ่มแสดงตั้งแต่เรื่องการกระทำคือศาสนธรรมแสดงลงเรื่องของกรรมเป็นหลักใหญ่ออกมาจากกิเลสสวัสดิ์มาแสดงเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วทำดีทำชั่วทำบาปทำบุญได้เสวยผลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาปเป็นกรรมหนักเบามากน้อยเรื่อยไปให้สัตว์ทั้งหลายได้ทราบให้รู้วิธีละวิธีแก้วิธีถอนและรู้วิธีบำเพ็ญไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เจริญงอกงามภายในจิตใจของตนเพื่อให้เป็นผลของเรียกว่าวิปากวัฏคือผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วผู้นั้นเป็นผู้เสวยจนกระทั่งทุกวันนี้ทรงแสดงมาโดยลำดับไม่พ้นจากหลักแห่งกรรมนี้เลยสั่งสอนสัตว์โลกธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมอย่างไรก็ทรงแสดงการทำความชั่วไปตกนรกนรกก็มีอยู่แล้วดั้งเดิมเหมือนกับบาปกับบุญนี่แหละไม่ผิดจากบาปจากบุญนี่เลยนรกแต่ละหลุมละหลุมละหลุมมีตามขั้นตามภูมิแห่งความชั่วของสัตว์โลกที่จะพึงไปตกในที่เหมาะสมกับกรรมของตนนั้นๆขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติเป็นเปรตเป็นผีเป็นดาเกลื่อนอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีช่องว่างในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เสวยผลอยู่ทั่วๆไปนี้หาช่องว่างไม่ได้เลยนี่พระองค์ทรงก็ทรงแสดงให้ทราบอย่างนี้ตลอดถึงขั้นสูงขึ้นไปนับแต่เทวดาลุกขเทวดาภูมิเทวดาเนี่ยเรียกว่าภูมิเทวดาอากาศาเทวดาขึ้นถึงพวกเทพทั้งหลายในสวรรค์ชั้นนั้นๆขึ้นถึงพรหมโลก16ชั้นที่เกี่ยวกับเท้ามหาพรหมหรือพรหมทั้งหลายก็แสดงไว้โดยถูกต้องแม่นยำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนสิ่งทั้งหลายนั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องคำว่าบาปก็เป็นความจริงบุญก็เป็นความจริงอันหนึ่งที่มีอยู่แล้วทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วด้วยพระจักษุญาณอย่างทราบตลอดทั่วถึงวันนรกก็ดีไม่ว่าหลุมใดสวรรค์ก็ดีไม่ว่าชั้นใดตลอดพรหมโลกถึงนิพพานพระองค์ทรงผ่านทรงรู้ทรงเห็นไว้หมดเรียบร้อยแล้วนำมาสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้เห็นตามนั้นแล้วให้มาประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนด้วยการกระทำคือละบาปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญคุณให้เกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตนเพื่อจะเป็นการส่งเสริมจิตใจซึ่งกิเลสวัฏมันรุมล้อมอยู่นี้ให้ค่อยจืดจางและค่อยหายไปโดยลำดับลำดาและเพื่อบุญกุศลเข้าช่วยสนับสนุนให้จิตใจนี้ได้ไปเกิดในสถานที่ดีหากว่าจะได้เกิดต่อไปอยู่ยังไม่ขาดภพขาดชาติเพราะที่ยังมีอยู่ในจิตสันดานก็ให้ได้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเป็นขั้นๆภูมิขึ้นไปส่วนใดที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงไว้แล้วนั้นไม่มีเลยในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายสามแดนโลกธาตุนี้ทรงแสดงไว้แล้วทั้งนั้น
เบื้องต้นได้กล่าวถึงเรื่องธรรมเรื่องโลกโลกคือเรื่องของมวลแห่งกิเลสทั้งหลายธรรมหมายถึงวิสุทธิธรรมซึ่งธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมแต่ทั้งสองอย่างนี้เป็นข้าศึกซึ่งกันและกันเป็นเครื่องลบล้างกันจึงต้องมีมาด้วยกันประหนึ่งว่าถ้าเป็นภาษาวิญญาณของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เหมือนเป็นคู่เดือดคู่แค้นกันมาคู่ต่อสู้กันมาคู่อริศัตรูต่อกันมาความจริงก็ไม่ผิดอะไรกับความสกปรกกับน้ำที่สะอาดชะล้างกันเท่านั้นแหละนี่แยกออกไปเป็นปุคลาธิฐานเป็นเรื่องของบุคคลจึงเป็นเหมือนหนึ่งว่าเป็นคู่เดือดคู่แค้นนี่เป็นคู่ปรปักษ์กันมาโดยถือหัวใจเป็นสนามรบเป็นเวทีที่อยู่ของธรรมชาติทั้งสองนี้แต่ส่วนมากธรรมชาติฝ่ายต่ำนี้เป็นเจ้าของครองอยู่ภายในนั่นคือมีอำนาจมากหนุนจิตใจดวงแต่ละดวงละดวงให้เป็นไปอย่างไรเป็นไปได้ตามความมุ่งหมายของมันท่านจึงเรียกว่ากิเลสวัฏมันหมุนให้ทำกรรมอันใดก็ทำทำบาปก็ทำก็ทำทำประเภทใดก็ตามความอยากมันเป็นกลิ่นล่อลวงให้สัตว์ทั้งหลายหลงกลของมันแล้วอยากทำอยากพูดอยากคิดอยากไปอยากมาอยากกระดิกพลิกแพงในสิ่งที่เป็นไปตามเพลงของมันนั่นแหละสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีทางที่จะทราบได้เห็นได้รู้ได้จึงต้องหมุนไปตามของมันแล้วก็โกยผลขึ้นมาให้เป็นความทุกข์ความทรมานสิ่งที่ล่อลวงสัตว์โลกก็คือความอยากหมุนไปเรื่อยเรื่องความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้นี่สิ่งล่อลวงเรียกว่ายาเคลือบน้ำตาลมันเคลือบไว้อย่างนั้นเราไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นประเภทใดเป็นยาพิษหรือเป็นอะไรเราก็รู้แต่เพียงว่าเราอยากเช่นเราอยากไปเราก็ไปเราอยากอยู่ก็อยู่ไม่คำนึงว่าไปเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรทำเพื่ออะไรทำดีหรือทำชั่วทำผิดทำถูกประการใดเราไม่สามารถที่จะทราบได้มีแต่ธรรมชาตินี่มันหนุนออกไปเรื่อยๆสัตว์โลกจึงลุ่มหลงไปไม่มีประมาณความโลภจึงไม่เคยเหือดแห้งภายในจิตใจของสัตว์โลกเพราะความอยากมีความโลภต้องมีราคะตัณหาเป็นเครื่องหนุนอยู่ภายในจิตใจตัวนี้รุนแรงเอามากทีเดียวโลภก็โลภเพราะอันนี้เป็นสำคัญนี่แหละที่ว่ากิเลสตัวสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเราล้มละนาวละนาวไปเพราะอันนี้เองเป็นตัวสำคัญมากขอให้ทุกท่านได้นำมาพินิจพิจารณาอย่ามีความสนิทติดจมกับมันเอาให้จริงให้จังนี่พูดถึงเรื่องความหมุนของกิเลสโลกกับธรรมที่หมุนกันไปแล้วแยกเข้ามาถึงราคะตัณหานี่ก็ทำให้อยากยิ่งอยากหนักอยากแน่นอยากไม่คำนึงคำนวณมีแล้วก็อยากมีมากเท่าไรไม่เพียงพอก็คือธรรมชาติอันนี้แล้วผลของมันก็เหมือนกับไฟได้เชื้อส่งเปลวจุดเมฆเพราะฉะนั้นโลกจึงมีความรุ่มร้อนอยู่ทั่วหน้ากันมองโลกเราอย่ามองด้วยความดูถูกเหยียดหยามอย่ามองด้วยความชมเชยสรรเสริญโดยถ่ายเดียวตามที่ตนชอบใจอยากชมเชยสรรเสริญและอยากติดรีทาแต่ให้มองดูตามหลักความจริงมีธรรมเป็นที่ตั้งมีธรรมเป็นจุดศูนย์กลางสรุปลงในธรรมยุติลงในธรรมเป็นที่ยุติได้ก็คือการโลกนี้เราอย่ามองว่าคนนั้นสูงคนนี้ต่ำคนนั้นมั่งมีคนนี่มีฐานะยากจนหรือสัตว์ทั้งหลายต่ำต้อยน้อยหน้าอะไรคนเป็นผู้มียศถาวรศักดิ์สูงต่ำประการใดมีเงินทองเข้าของมากน้อยอย่ามองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งความสุขกิเลสไม่ได้เกิดอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่มันเกิดอยู่ที่ใจโดยอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเสริมไฟเท่านั้นแหละเป็นปุ๋ย มีเงินมากก็ลืมเนื้อลืมตัวนั่นมีสมบัติพัฒฐานมากลืมเนื้อลืมตัวมีบริษัทบริวารมากลืมเนื้อลืมตัวมียศถาบรรดาศักดิ์มากเท่าไรลืมเนื้อลืมตัวความลืมเนื้อลืมตัวนั้นเป็นทางโล่งของกิเลสที่จะสั่งสมความชั่วช้าละมกทุกสิ่งทุกอย่างโกยเข้ามาหาผู้ที่หลงตัวลืมตัวอันเป็นไปกับคนมายาของกิเลสนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นจึง

มองเข้ามาสู่ใจมองเข้ามาสู่ใจนี้จะเป็นฟืนเป็นไฟไปตามๆกันหมดเพราะไม่มีน้ำดับไฟคือธรรมความโลภก็รุนแรงมีอยู่ตลอดเวลาทั้งมหาเศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาจนกระทั่งคนทุกข์ไร้เข็นใจมีฟืนมีไฟธรรมชาตินี้เผาอยู่ราคะตัณหาเผาอยู่ในใจทุกดวงทุกดวงความโกรธความชุนเฉียวหาทางระบายออกมาได้จนเป็นทำลายคนอื่นสัตว์อื่นให้แหลกเหลวไปหมดไม่มีประมาณอย่างนี้ก็เพราะธรรมชาติอันนี้แหละเป็นความเป็นธรรมชาติที่บีบคั้นสัตว์ทั้งหลายให้ทําตามอํานาจของมันแต่เราก็ถือมันมาเป็นเราเชื่อว่าทําตามอํานาจของเราทําไปแล้วเราจะมีความสุขความเจริญและสมใจเราเช่นได้ฆ่าเขานี่สมใจเราได้มาตามความชอบใจก็สมใจเราสมใจเราก็คือสมใจกิเลสนั่นแหละเราอยู่ใต้อำนาจของกิเลสกิเลสมันเคยให้ความสุขแก่เราที่ไหนมันไม่เคยมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงนับวันรุ่มร้อนขึ้นมากมายก่ายกองผิดปกติธรรมดามากมายสิ่งยั่วยวนก็คือวงกงกรรมของมันนั่นแหละหรือวงล้อของมันนั่นแหละหมุนมาเพื่อเป็นการส่งเสริมดอกลวงให้มันมีกำลังทวีรุนแรงมากขึ้นสิ่งยั่วยวนทั้งหลายเราเห็นไหมทุกวันนี้มีมากน้อยเพียงไรเกิดมาตั้งแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายของเราไม่เคยเห็นสิ่งนรกจกเปรตทั้งหลายมันก็ล่วงไหลเข้ามาข้ามฟ้าข้ามเมฆข้ามทวีปดินแดนเข้ามาสู่เมืองไทยของเราจนกระทั่งมาสู่ตัวของเราครอบครัวของเราแต่ละรายละลายสู่บุคคลแต่ละคนละคนแล้วจนเป็นจะชิบหายป่นปี้ไปหมดตามมันเราก็ยังไม่รู้เพราะเราโง่ต่อกลมายาของกิเลสเวลานี้โลกมีความเจริญที่ตรงไหนมองไปเห็นแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายสร้างกันขึ้นจนเป็นบ้าบางคนเป็นบ้าจริงๆนะเพราะความคิดมากความอยากมันเหลือหลายเวลาจะอยากได้อะไรก็อยากได้จนเกินเหตุเกินผลสุดแล้วเป็นติดหนี้ติดสินเขาพลุงพลังคิดหาทางออกมาได้ฆ่าตัวตายก็มีเยอะนี่เพราะอำนาจของกิเลสตัวนี้แหละมันหมุนคนนั้นก็มาล่อแบบนั้นคนนี้มาล่อแบบนี้ได้ตั้งแต่คนมายาของกิเลสทั้งนั้นมาหลอกมาลวงกันคนทั้งคนทั้งเขาทั้งเราจึงเป็นกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟประจำตามกันหมดหาผู้ที่จะสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะมีธรรมความรู้สึกตัวสติธรรมไม่มีในใจพุทโธธัมโมสังโฆไม่มีในใจบาปบุญกรรมดีกรรมชั่วไม่มีในใจนรกสวรรค์นิพพานไม่มีในใจความตายไม่ได้อยู่ข้ามฟ้าไม่มีในใจคนเราจึงลืมเนื้อลืมตัวลืมไปได้ทั้งเขาทั้งเราไม่ตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดเพราะหลักธรรมชาติอันนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนมันต้องหมุนบุคคลไปและสัตว์ทั้งหลายให้เป็นอย่างนี้ทั่วหน้ากันนี่เราอย่าว่ามีแต่เฉพาะมนุษย์นะสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอีกเต็มตามแบบของสัตว์สัตว์แต่ละประเภทเป็นไปตามแบบของสัตว์เป็นฟืนเป็นไฟตามแบบของสัตว์เพราะการขวนขวายนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสพาให้สัตว์ทั้งหลายดิ้นรนทั้งนั้นไม่ใช่อื่นใดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลเทวดาอินทรมีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องเป็นกงจักรหมุนอยู่ภายในจิตใจแต่ไม่มีใครมองรู้มองเห็นมันมันจึงสนุกตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งส้วมมันไม่มีแล้วส้วมซึมถ่ายเลยถ่ายเลยบนหัวใจของสัตว์โลกเต็มไปหมดแต่เรามองดูเผินๆก็เจริญบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญแล้วไปดูแต่ถนนหนทางอันเป็นดินเป็นหญ้ามองดูตั้งแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายตึกรามบ้านช่องว่าหรูหราฟู่ฟ้าก็เป็นของสวยของงามเป็นของที่น่ารื่นรมยินดีความรื่นรมยินดีอันนี้มันก็เป็นเครื่องล่อของกิเลสที่จะหลอกคนให้ยับยั้งตัวไม่ได้หมุนไปจนตายเราก็ไม่รู้ฉากหลังของมันนั่นแหละเครื่องล่อลวงแล้วก็อยากทำได้แค่นี้แล้วไม่พอใจอยากทำอีกเท่านั้นอยากนั้นอยากนั้นอยากไม่หยุดไม่ถอยความอยากนี้จึงเป็นเหมือนเชื้อไฟก็ไปเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงเปลวให้ลูกจดเมฆสูงจดเมฆขึ้นไปความทุกข์ก็ยิ่งวุ่นวายเราไปหาความสุขที่ไหนกับกิเลสมันไม่ได้แหละมีแต่ฟืนแต่ไฟอย่างนั้นใครก็ตามเถอะ
ถ้าไม่มีการยับยั้งตัวให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีมีเมืองพอบ้างตั้งแต่เรารับทานก็มีเมืองพอกันไม่ตั้งบ้านตั้งเมืองขึ้นมามันก็รู้ด้วยกันทุกคนพอรับทานอิ่มแล้วก็หยุดไปเป็นพักๆอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีธรรมในใจแล้วก็มีการพักผ่อนหย่อนตัวหยุดไปเป็นพักๆเข้าวัดเข้าวาจำศีลภาวนาระลึกถึงอัตถึงธรรมเฉพาะอย่างยิ่งมรณะคือความตายเมื่อระลึกไว้อยู่ในใจวันอย่างน้อยก็ให้วันได้วันละ5หนก็ยังดีระลึกถึงความตายจะเป็นการเหยียบเหลี่ยมข้ามล้อไม่ให้มันดิ้นรนกวัดแกว่งเอาซะจนเป็นกงจักรเผาหัวใจเจ้าของตลอดเวลาจนกระทั่งถึงหลับดีไม่ดีหลับไม่ได้เพราะอำนาจแห่งฝ่ายต่ำนี้มันหมุนตัวของมันที่กล่าวมาทั้งมวลนี้นี่คือกิเลสวัฏเรียกว่าวัฏจักรเป็นคู่ศัตรูกับธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ธรรมชาตินี้มีอยู่ตลอดไปยิ่งไม่มีธรรมไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้เป็นสุญญากาศว่างเปล่าจากศาสนาด้วยแล้วสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่ามนุษย์มนาเทวดาอินพรหมมันจะเป็นฟืนเป็นไฟไปตามๆกันเป็นแต่เพียงว่ามากน้อยต่างกันเท่านั้นแต่การแสดงเปลวนี้จะมากขึ้นโดยลำดับเพราะไม่มีน้ำดับไฟในเวลานี้ยังมีพอประมาณก็ยังพอรู้สึกได้บ้างเราเป็นชาวพุทธถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เวลาจะเป็นจะตายก็เข้าห้องพระและเลือกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วกราบลงชั่วขณะหนึ่งก็เย็นใจนั่งภาวนาลำพึงถึงความเป็นความตายความได้ความเสียความเป็นมาของตนตลอดความที่จะเป็นไปข้างหน้าจะได้อะไรติดเนื้อติดตัวของตนไปบ้างเวลานี้มีแต่ความหมุนเป็นไปตามหน้าของกิเลสความหมุนมาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อแก้ตนเองถอดถอนตนเองให้หลุดพ้นไปจากสิ่งพัวพันทั้งหลายเหล่านี้มีหรือไม่มีก็ได้คำนึงในห้องพระบ้างสำหรับชาวพวกเราถ้าไม่ได้คำนึงอย่างนี้แล้วตายทิ้งเหมือนสัตว์นั่นแหละเราอย่าทะนงตัวว่าเราเป็นมนุษย์สูงกว่าสัตว์มันไม่มีอะไรสูงกว่าเขาแหละความรู้ความเห็นความเป็นเรื่องออกมาจากกิเลสด้วยกันกิเลสเป็นผู้ขยี้ขยำตำให้แหลกแตกกระจายไปเช่นเดียวกันแล้วเราจะอวดเนื้ออวดตัวยินอยู่ยังไงว่าเรานี่สูงกว่าสัตว์สิ่งทั้งหลายที่เสวยก็เหมือนกันกับสัตว์สิ่งที่พาให้ทำก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสพาให้ทำจะพาคนห่อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนก็มีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานล้วนๆนั่นแหละเต็มอยู่ภายในจิตใจเนี่ยถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกจิตใจแล้วใครก็ใครเถอะอยู่ไปเป็นวันเป็นวันเท่านั้นพอถึงวันตายความหวังนี่หวังด้วยกันทุกคนเต็มหัวอกหัวใจนั่นแหละแต่มันไม่สมหวังสิ่งที่ไม่สมหวังมันก็เอาความทุกข์ยัดเข้ามาแทงเข้ามาขยำเข้ามาภายในใจของเรานี่แหละและโลกนี้หาความสุขที่ไหนได้มีที่แน่นอนที่ไหนพอที่จะปลงจิตปลงใจฝากเป็นฝากตายลงได้ในสิ่งที่เราหวังทั้งหลายนั้นมันไม่มีมันมีแต่ความผิดหวังทั้งเขาทั้งเราเต็มแผ่นดินแผ่นหญ้าเต็มไปหมดเฉพาะมนุษย์เรานี่ก็เต็มไม่ว่าโลกไหนทวีปใดเราอย่าไปมองข้ามว่าอยู่เมืองนั้นเมืองนี้มีความผาสุกสบายเมืองเขาเจริญเมืองนั้นเจริญทวีปนี้เจริญมันเจริญด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายอยู่ในเรือนจำต่างๆนั่นแหละเรือนจำนั้นเรือนจำนี้จะเป็นอะไรไปบ้านนั้นเมืองนี้ประเทศนั้นประเทศนี้เป็นเรือนจำขังสัตว์โลกกิเลสเป็นนายคุมนักโทษอยู่ในที่นั้นๆทุกตัวสัตว์ทุกบ้านทุกเมืองทุกหัวใจของสัตว์และบุคคลเราจะหาความสุขที่ไหนไปไหนมาไหนก็ตามไปบ้านนี้ไปเมืองนอกไปเมืองนาไปเมืองไหนมันก็เหมือนกันกับนักโทษย้ายเรือนจำนั่นแหละย้ายจากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นย้ายจากเรือนจำนั้นมาสู่เรือนจำนี้ด้วยความทุกข์ความทรมานที่อยู่ใต้อำนาจของนายเหนือหัวนี่ก็อยู่ใต้อำนาจของกิเลสไปไหนมาก็เป็นอย่างเดียวกันแล้วเราจะเอาเรือนจำไหนนักโทษคนใดมาอวดดีบวดดีต่อกันว่าได้เปลี่ยนได้ย้ายจากสถานที่ไปสู่ที่ต่างๆมันไม่ได้เหมือนข้าราชการโยกย้ายไปโน้นไปนี่พอจะมีเกียรติมันนักโทษย้ายดวนจำต่างหากนี่ก็เหมือนการความเคลื่อนไหวไปมาของสัตว์โลกที่มีกิเลสหมุนตัวบีบบังคับอยู่ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเพราะกิเลสนี้เป็นนายคุมนักโทษคือหัวใจเรา
หัวใจท่านนอกจากนี้แล้วยังจะหมุนลงไปอีกในนรกอเวจีที่ไหนไม่มีสงสัยธรรมของพระพุทธเจ้าแตกกระจายไปจากอวิชชาสัตว์นี้ก็สร้างไปหมดเลยนั้นไหนที่จะไม่เห็นอันไหนที่จะไม่รู้พระพุทธเจ้าไม่รู้อวิชชาสัตว์นี้เป็นกุญแจดอกที่เปิดโลกธาตุให้แจ้งขาวดาวกระจ่างไปหมดที่นี่เห็นอยู่ที่นี่ความเป็นมาของตนเป็นยังไงอริยสัจนี้ก็บอกชัดเจนว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขารานั่นความเป็นมาของสัตว์โลกเป็นยังไงก็ชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะเป็นจิตดวงเดียวกิเลสประเภทเดียวนี้มันเป็นสิ่งที่พาให้เกิดให้ตายอยู่ตลอดมาแล้วที่นี่เรื่องกรรมดีกรรมชั่วว่าเป็นยังไงก็วิกิเลสวัฏก็เป็นเหตุให้ทำกรรมก็บอกอยู่แล้วกิเลสวัฏก็คืออะไรอย่างที่พูดตะกี้นี้มันก็กลายเป็นกรรมวัฏกรรมวัฏก็เป็นดีเป็นชั่วสูงต่ำผลก็แสดงออกมาตามความดีความชั่วความสูงความต่ำนั้นเป็นเรื่อยๆไปทั่วโลกดินแดนดูที่ไหนมันก็เหมือนกันนี้ดูที่ไหนก็เหมือนกันนี้นี่แหละอริยสัจแต่กระจายออกไปแล้วจิตที่บริสุทธิ์ผุดขึ้นมานี่มองเห็นอย่างนั้นแหละมองเห็นเต็มทั่วแดนโลกธาตุแต่ท่านจะพูดหรือไม่พูดนั่นเป็นฐานะของควรหรือไม่ควรของท่านต่างหากบรรดาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านกระจ่างแจ้งมากในสิ่งเหล่านี้แต่ท่านไม่เป็นคนมีกิเลสนั่นสิฟังเทวท่านสิ้นแล้วท่านจะเอาความอยากความทะเยอทะยานเหนือเหตุเหนือผลเหนืออัตเหนือธรรมมาจากไหนท่านก็ต้องพูดไปตามเหตุตามผลตามอัตตามธรรมอันใดควรอันใดไม่ควรไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งเห็นจริงเฉลียวฉลาดรอบโลกธาตุเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านย่อมรู้จักวิธีปฏิบัติต่อสัตว์โลกมากน้อยตามกำลังของเขานั่นแหละนี่แหละเรื่องของที่ว่าดูโลกธาตุแจ้งสว่างเมื่ออริยสัจแตกลงไปแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วที่นี่ออกจากนี้เกิดนั้นออกนั้นเกิดนั้นที่ว่ากิเลสมันมาตั้งโรงงานใหญ่ขึ้นมาในหัวใจสัตว์โลกเราอยากจะพูดว่ามันแทบทุกโรงงานว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์นี่คือตัวสำคัญของกิเลสมันไปเอามาจากไหนคำว่าตายแล้วศูนย์สาเหตุในอริยสัจไม่มีคำว่าตายแล้วศูนย์มีแต่คำว่าตายแล้วเกิดทั้งนั้นเปิดออกไปจะเห็นตั้งแต่เรื่องตายเรื่องเกิดของสัตว์ทั้งหลายเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสารเต็มไตรโลกธาตุไม่มีจุดใดว่าตายแล้วศูนย์มีในอริยสัจนี่เลยนี่อริยสัจเป็นเครื่องพิสูจน์ไตรโลกธาตุให้เห็นแจ้งชัดเจนตามเป็นจริงไม่มีสงสัยไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระอรหันต์องค์ใดถ้าลงได้ผุดขึ้นจากอริยสัจนี้แล้วแจ้งกระจ่างหมดทั้งนั้นแหละแต่ไม่เห็นมีตรงไหนว่าตายสัตว์ทั้งหลายตายแล้วศูนย์ไม่มีแล้วกิเลสมันก็มาตบตาเราจนได้ว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์เพราะฉะนั้นสัตว์ใดก็ตามบุคคลใดก็ตามถ้าลงเชื่อแน่ลงแล้วว่าตายแล้วศูนย์แล้วคนนี้ชิบหายทั้งเป็นตายทั้งเป็นยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆเท่านั้นใครจะแก้ต้องรีบแก้ไม่แก้ไม่ได้อันนี้จะจมแน่ๆเพราะมันไม่ศูนย์ละสิกิเลสวัฏนั่นน่ะมันให้ทำกรรมอยู่นั่นน่ะมันเอาอะไรมาศูนย์ทำกรรมก็กรรมอะไรถ้ากรรมด้วยอำนาจของกิเลสมันก็จะบอกให้ทำแต่บาปแต่กรรมชั่วช้าละโมกทั้งหลายแล้วตายลงไปก็ไปจมในนรกมันศูนย์หรือนรกน่ะนรกศูนย์ที่ตรงไหนไม่เคยได้ยินว่าบาปศูนย์บุญศูนย์นรกศูนย์สวรรค์พรหมโลกนิพพานศูนย์ไม่เคยมีแต่กิเลสนั่นแหละมันอุตริมาหลอกโลกว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ถ้าไม่รีบแก้ไขอันนี้ยังไงต้องจมยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆเพราะอันนี้หนักมากทีเดียวในใจของสัตว์โลกใครจะแก้จะไขก็ต้องรีบแก้รีบไขในอันนี้ไม่อย่างนั้นจมจริงๆจมจริงๆพูดแล้วสลดสังเวชนะเราก็ไม่ค่อยจะได้พูดอย่างนี้นี่เท่าแก่มาถ้าพูดเป็นภาษาโลกก็มันคันฟันให้ขอพูดสักหน่อยเถอะว่าอย่างนี้เลยก็ได้นี่นะแต่ไม่คันเราพูดแบบโลกที่เฉยเราไม่ได้คันฟันถ้าคันฟันพูดออกมานานแล้วนี่สิ่งเหล่านี้ทำไมจะพูดไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของจริงมีอยู่พูดไม่ได้มีหรือทำเป็นทำสอนโลกแท้ๆเอามาพูดกับให้โลกฟังพูดไม่ได้มีอย่างหรือจะให้กิเลสมันเย็บปากเย็บดังเล็บจมูกไปหมดนั่นแล้วไม่ให้พูดไม่ให้หายใจไม่ให้ลืมหูลืมตาให้แต่กิเลสมันบีบบังคับไปนั่นหมดกิเลสมันบีบบังคับเรามามากต่อมากนานแสนนานฟาดมันม้วนเสื่อลงไปแล้วตัวไหนมาบีบจะมีอะไรมาบีบนี่คือสนุกดูโคตรดูแท้ของกิเลสสิที่มันมาหลอกลวงสัตว์โลก3แดนโลกธาตุมีตั้งแต่โคตรแท้กิเลสโคตรเดียวนี่แหละไปบีบบังคับสัตว์
ทั้งหลายหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครเช่นบาปไม่มีก็กิเลสเป็นผู้หลอกบุญไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีก็คือตัวกิเลสนี่เองทำท่านเปิดเผยนี่เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทำท่านก็บอกว่ามีอยู่แต่กิเลสไปปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ว่าไม่มีไม่มีตายแล้วศูนย์นี่ยิ่งแล้วเมื่อว่าตายแล้วศูนย์แล้วเป็นยังไงก็มันหมดหวังสิ้นหวังแล้วมีอะไรอยากทำอะไรก็ทำความว่าอยากทำอะไรก็ทำก็คือกิเลสให้อยากนั่นเมื่ออยากทำลงไปก็มีตั้งแต่ความชั่วช้าละมกพอตายลมหายใจฟอดๆขาดสะบั้นลงไปแล้วจิตใจไม่ตายแล้วสิที่นี่ก็ดิ่งลงนรกนั่นจมปิ๋งจมปิ๋งเออถูกขังอนิจจังจะว่ายังไงโลกโง่ขนาดไหนถ้าเรายังแก้อันนี้ไม่ตกแล้วโง่ขนาดไหนโง่อย่างชะมัดสัตว์สู้ไม่ได้ว่างั้นเลยแล้วยิ่งเป็นชาวพุทธเราด้วยแล้วใครจะรีบแก้ไขให้รีบแก้ไขไม่แก้ไขจะสายเกินไปตายแล้วจะจมแน่วหนุ่มแน่วไม่สงสัยไม่มีใครไปช่วยได้นะกิเลสมันไม่ช่วยมันหลอกเฉยมันไม่ได้ช่วยใครละนอกจากธรรมเท่านั้นถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าองค์ทำลายอริยสัจแตกพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกทั้งหลายอริยสัจแตกนี่ธรรมก็โผล่ขึ้นมาเต็มที่แล้วถ้าไม่เชื่อนี่ทางพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายไม่โกหกใครพอถอนเอาหลักความจริงนี่ขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเพราะโลกทั้งหลายนี่ได้รับความทุกข์ความทรมานด้วยอำนาจของกิเลสนี่ไม่เว้นไม่ได้ไว้หน้ากันเลยไม่เว้นแต่ละรายเลยเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินเต็มโลกเต็มสงสารทำไมพระพุทธเจ้าใจบริสุทธิ์พุทโธขนาดนั้นพระอรหันต์ท่านใจบริสุทธิ์พุทโธขนาดนั้นจะเป็นใจดำน้ำขุ่นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นี่แหละที่ทำออกมาสอนโลกเพราะออกมาด้วยพระเมตตาสงสารสัตว์โลกเป็นกำลังนั่นแหละในสัตว์ในสอนสัตว์ทั้งหลายให้รู้จักดีจักชั่วรู้จักบุญจักบาปไม่งั้นก็จะหาบตั้งแต่บาปแต่กรรมว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีไปเต็มกองกันอยู่ในนรกอัดอั้นตันอุทัยอยู่ตันอุราอยู่ในนั้นแล้วถึงจะอัดอั้นขนาดไหนก็ตามนั้นนรกไม่เป็นทุกข์นรกว่าครับเต็มไปหมดว่านรกจะคับแคบติดตันนรกไม่เป็นทุกข์มันเป็นกรรมของสัตว์เองให้ติดให้ตันให้แน่นอยู่ในนั้นนรกหลุมไหนก็แน่นนรกหลุมไหนก็แน่นแต่ตายแล้วศูนย์มันไปแน่นอยู่ในนรกนั้นนั่นสาเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเกิดบอกอยู่ชัดๆไม่ได้มีสาเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายศูนย์ไม่มีในอริยสัจเนี่ยเป็นองค์ขบยานแห่งธรรมทั่วแดนโลกธาตุออกจากอริยสัจนี้อย่างเดียวเท่านั้นว่างั้นเลยไม่มีอะไรทำที่จะผุดขึ้นมาให้ประกาศกลางวานขึ้นภายในจิตใจของท่านผู้บริสุทธิ์ออกจากอริยสัจนี้เท่านั้นพอผ่านอริยสัจนี้ผึ่งขึ้นมาก็ใช่แล้วใช่แล้วนอกนั้นไม่มีที่เกิดของธรรมในอริยสัจนี้เท่านั้นที่อุบัติของท่านผู้รู้ทั้งหลายก็อริยสัจนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาของเราจริงแกนของศาสนาคืออะไรรากเหง้าของรากแก้วของศาสนาคืออะไรคืออริยสัจอ้าวใครทำไมผ่านนี้แล้วไม่หมอบราบต่อหลักความจริงไม่มีนี่แหละแดนแห่งธรรมชาติโรงงานอันใหญ่โตที่จะกระจายดูโลกดูสงสารดูตรงนี้ดูให้ชัดเจนจากอริยสัจนี่แหละเพราะคำอริยสัจก็มีฝ่ายกิเลสมืดมัวกำบังมันปิดไว้มันไม่เห็นนะสิพอเปิดออกแล้วมันจ้านี่ว่าไงนั่นเปิดออกด้วยมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหรือมหาสติมหาปัญญาฟาดจ้าขึ้นมาแล้วกิเลสที่เป็นตัวพาให้มืดให้บอดมันแตกกระจายหมดเหมือนกับเมฆพังทลายลงไปแล้วพระอาทิตย์ก็จ้าขึ้นภายในจิตใจนั่นอันไหนที่นี่อันไหนศูนย์อันไหนไม่ศูนย์เห็นหมดรู้หมดเลยนี่ท่านไม่เห็นท่านแสดงเอาไว้ในอริยสัจบรรดาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่เห็นท่านแสดงเอาไว้ว่าตายแล้วศูนย์มีที่ตรงไหนเนี่ยพิสูจน์กันในอริยสัจนี้มีแต่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเพราะกิเลสสวัสดิ์กิเลสสวัสดิ์บอกจะชัดอยู่อย่างนั้นแล้วนี่กิเลสสวัสดิ์พาสัตว์ทั้งหลายเกิดผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันเมื่อปฏิบัติลงไปในจุดนี้แล้วเอาเธอว่างั้นเลยยังไงก็กิเลสนี่ขนกลัวเรือนหนีไม่ทันนั่นแหละถ้าลงได้เข้าในอริยสัจอันเยี่ยมนี่แล้วเรื่อยสติปัญญาเป็นอัตโนมัตินี่แหละเป็นสติปัญญาที่จะสังหารสิ่งทั้งหลายที่เป็นข้าศึกต่อธรรมมาเป็นเวลานานเป็นข้าศึกต่อใจของเรามาเป็นเวลานานจะสังหารกันที่จุดนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติของเราจึงอย่านอนใจผมนะวิตกวิจารมากเท่าแก่เท่าไรทำงานมาได้เท่าไรยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เท่าแก่

แต่แล้วมันก็หนาเกินไปนะมนุษย์เราต้องเอาให้ตรงนี้ให้ได้เอาตัวเองนะอย่าไปตำหนิใครนะไม่ถูกเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับหัวใจของทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติกำจัดมันให้ได้นะผู้ปฏิบัติอย่านอนใจตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติมันจะเป็นจะตายเพราะการต่อสู้กับกิเลสเอาตายเขาตายไม่มีการต่อสู้กับกิเลสไม่รู้ว่ากิเลสเป็นยังไงนี่เกลื่อนโลกธาตุแล้วแต่เราตายเพราะอำนาจแห่งการต่อสู้กับกิเลสนี่ให้มันเห็นมีชื่อมีเสียงโด่งดังกระเทือนในหัวใจของเราเองว่าเป็นนักรบไม่ใช่นักหลบเอามันจริงมันจังอย่างนั้นสินักปฏิบัติคำมีอยู่ของจริงมีอยู่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนี่ประกาศกลางวันมานานเท่าไหร่แล้ว 2,500 ปีนี่ยังไม่กระเทือนหัวใจของพวกเราชาวพุทธและผู้ปฏิบัติผู้ดงกรรมฐานเราบ้างเหนือกรรมฐานเราเป็นยังไงหรือนอนตายเฉยๆหรือไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นนอนทำไมโลกเขานอนได้นะถ้ามันวิเศษวิโสการหลับการนอนแล้วโลกนี้สำเร็จมรรคสำเร็จผลไปหมดแล้วมันไม่สำเร็จการนอนนั่นเพียงพักผ่อนหย่อนกายที่เวลาหิวโหยลอยแรงมันจะตายจะเป็นจริงๆแล้วก็พักจะพักหนึ่งพักหนึ่งจากนั้นก็ออกเข้าสู่แนวรบฟาดกับกิเลสนั่นถึงถูกต้องเอาให้จริงให้จังสิตลาดแห่งมรรคผลนิพพานจะอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจของเราแต่ละคนละคนพระพุทธเจ้าประทานมาแล้วลงในจุดนี้ทางนั้นอริยสัจอยู่ที่นี่เปิดอริยสัจออกจะเห็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลตั้งแต่โสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตบุคคลจะปรากฏขึ้นที่ในท่ามกลางแห่งอริยสัจนี่แหละไม่เป็นที่อื่นให้มันได้ประดับห้างร้านคือพุทธศาสนาให้สง่างามนี่เวลานี้ศาสนาจะเลื่องเหลือแต่ตำรับตำรานะห้างร้านก็เป็นห้างร้านเปล่าๆกั้นไว้ด้วยผ้าม่านเอาทองคำไปฉาบทาไว้แล้วเปิดเข้าไปนี่มันมีแต่ที่หมาแห้งแล้วนะมันจะมีอะไรเป็นเครื่องประดับห้างร้านใหญ่ๆแห่งพุทธศาสนาคือผู้ทรงมรรคทรงผลผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามอัตตามธรรมเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลนั่นแหละเป็นผู้ที่ประดับห้างร้านใหญ่ๆแห่งพุทธศาสนาให้สง่างามสมพระเกียรติพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยความบริสุทธิ์พระทัยแล้วนำมาสั่งสอนโลกเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามท่านจนได้ทรงมรรคทรงผลเป็นที่พึงพอใจภายในจิตใจของตนนั่นแหละเป็นผู้ประดับศาสนานี่แล้วใครจะเป็นผู้ประดับศาสนาถ้าไม่ใช่เราศาสนาก็อยู่กับเราอีกด้วยในหัวใจของเรานี่สง่าขึ้นที่นี่งามขึ้นที่นี่หลุดพ้นที่นี่เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนพากันตั้งอกตั้งใจอย่าท้ออย่าถอยโลกามิตรเวลานี้กำลังเกลื่อนเรื่องโลกเรื่องสงสารมันไม่เคยสงบมาแต่ไหนแต่ไรละเราจะไปตำหนิมันสิ่งนี้เป็นของเคยมีมาดั้งเดิมแต่สิ่งที่ยั่วยวนกวนใจที่จะทำให้เหลวแหลกแหวกแนวทางอัตตังธรรมนี้มันมีมากขึ้นก็พูดไปตามเรื่องของมันเฉยๆเราจะตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้เป็นของเคยมีมาดั้งเดิมอะไรจะเลิศประเสริฐยิ่งกว่าธรรมภายในจิตใจนี้ไม่มีและอะไรจะเลวร้ายยิ่งกว่าหัวใจของคนมีกิเลสนี้ก็ไม่มีเหมือนกันจงแก้ที่สิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายนี่ให้มันเหือดมันแห้งให้มันหมดไปธรรมจะได้กระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในจิตใจอยู่ที่ไหนอยู่เถอะถ้าลงถ้าทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วมันสนุกถ้าพูดแบบโลกเขาว่าสนุกดูอะไรดูเต็มหูเต็มตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่สะทกสะท้านกลัวว่าจะได้จะเสียอะไรไม่มีดูตามหลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่างรู้ตามหลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่างอันใดควรจะมาเป็นประโยชน์แก่โลกมากน้อยเป็นไรก็นำมาให้เป็นประโยชน์แก่โลกอันใดที่สุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้เป็นไปได้แล้วก็ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงตามเป็นจริงประหนึ่งว่าเข้าลิ้นชักเก็บไว้ในหัวใจเรียบนะดังนั้นพระอรหันต์ท่านไม่ตื่นไม่เต้นกับสิ่งใดล่ะเห็นก็นอกจากความเมตตาสงสารเท่านั้นหลวงพ่อท่านตั้งอกตั้งใจนะธรรมของพระเจ้าสดๆร้อนๆแท้ๆอยู่ที่ใจกายวาจาใจของเราเช่นเดียวกับกิเลสมันสดๆร้อนๆอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละไม่เคยเหินห่างจากจิตใจจึงเรียกว่าอากาลิโกกิเลสก็เป็นอากาลิโกทําให้เกิดกิเลสเมื่อไรเกิดเมื่อนั้นเพราะมันมีอยู่แล้วภายในจิตใจธรรมก็เมื่อบําเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจก็มีได้เช่นเดียวกันกับกิเลสนั่นแหละแต่ยังไงก็เอาให้ได้นะเวลานี้กรรมฐานเรายิ่งกุดยิ่งด้วนเข้าไปทุกวันนี่แหละที่ผมวิตกวิจารณ์นะไม่ใช่อะไรนะการปฏิบัติซึ่งอยู่กับหมู่กับเพื่อนเวลานี้ก็อยู่เฉยๆวันหนึ่งอยู่ไปอย่างนั้นแหละหูตามีก็เหมือนไม่มีหูหมอกตาบอดไม่ค่อยสนใจดูอะไรแล้วดูตั้งแต่ธาตุขันธ์ทั้งเจ้าของแล้วพอเป็นพอไปหรือไม่เพียงไรเท่านั้นไม่ได้ดูอะไรมากมายแหละจิตใจมันหดมันหูเข้ามาคำว่าจิตใจหดหู่หมายถึงขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันมันหดเข้ามาย่นเข้ามาเพราะอันนี้เป็นเครื่องใช้ของใจ
เมื่ออันนี้หดย่นเข้ามาย่นเข้ามาการทำงาน

ก็ไม่สะดวกทำอะไรก็ไม่สะดวกเหมือนรถราของเรานี่แหละเครื่องเก่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีแล้วเข้าโรงซ่อมเรื่อยๆซ่อมไปซ่อมมาเข้าอู่แล้วไม่ยอมออกอันนี้ก็ซ่อมไปซ่อมมาซ่อมหูซ่อมตาซ่อมจมูกซ่อมลิ้นซ่อมกายร่างกายส่วนต่างๆซ่อมไปซ่อมมาสุดท้ายมันก็ซ่อมแล้วมันก็ไม่ออกจากอู่เลยเข้าอู่อะไรเมนนั่นเข้านั่นแหละเป็นที่ยุติของมันเวลานี้มันลดลงขนาดนั้นแล้วแต่เรื่องมรสุมที่มันจะเป็นข้าศึกต่อจิตใจของชาวพุทธเหล่านี้ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าพระนะมากแสนมากจนพรรณนาไม่ได้ทำประหนึ่งว่าเป็นฝ่ามือเท่านั้นที่จะกั้นคลื่นมหาสมุทรไม่ให้มันแสดงคลื่นเป็นไปได้หรือพิจารณาสิมหาสมุทรทะเลหลวงคลื่นมันใหญ่ขนาดไหนเอาฝ่ามือไปกั้นไปกั้นไม่ให้มันมีคลื่นได้หรืออันนี้ก็เหมือนกันทำเดี๋ยวนี้ของความรู้สึกแห่งชาวพุทธของเราจะมีเท่าฝ่ามือฝ่ามือนี่แหละเรื่องคลื่นมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมเป็นบ้ากันนั้นมีมากต่อมากมาทุกซอกทุกหนทุกแห่งทุกตำบลหมู่บ้านไม่ว่าบ้านนอกในเมืองที่ไหนมาหมดมีแต่เครื่องหลอกลวงต้มตุ๋นเป็นระยะระยะระยะสลับซับซ้อนมองไม่ทันเต็มไปหมดแล้วความเสียหายมันจะไม่มีได้ยังไงใครจะมีความเฉลียวฉลาดไปตามทันกับสิ่งเหล่านี้กลอุบายของมันมีมากขนาดไหนอันนี้ที่หน้าวิตกวิจารณ์มากมีอะไรมามีแต่ความมาเผาเจ้าของเผาเจ้าของเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วตื่นกันเฉยๆตื่นลมตื่นแรงว่าอันนั้นเจริญอันนี้เจริญเขาเจริญเราเจริญบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญมันตื่นลมกันเฉยๆตัวหัวใจมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เหมือนกันไปหมดนี่จะว่ายังไงถ้าหากว่าเป็นเปลวเหมือนกองไฟนี่มองไปที่ไหนนี่แดงโล่ไปหมดส่งแสงสว่างไฟเนี่ยจ้าไปหอดเมฆจุดไปถึงอะไรจุดเมฆนู่นไฟแห่งความแห่งราคะราคะคีไฟคือราคะโทสะคีไฟคือโทสะโลภคีไฟคือความโลภมีโมหะอยู่ในจุดศูนย์กลางเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายนี่มันมองเห็นตั้งแต่อย่างนั้นมันไม่ได้มองเห็นความสุขความเจริญความสง่าราศีของบ้านของเมืองของโลกของสารของหัวใจใครๆก็ตามส่วนมากมันมองเห็นตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้อยู่ในหัวใจด้วยความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี่ทั้งนั้นแล้วจะให้ตายใจได้ยังไงถ้าไม่เห็นมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นอยู่นี่ท่านก็ประกาศธรรมสอนอยู่นี่เหมือนอยู่นี่ได้ทำบอกอยู่อย่างนั้นสดๆร้อนๆอย่างนี้จืดจางไปเมื่อไรธรรมของพระพุทธเจ้าต้องพากันตั้งอกตั้งใจนะไม่งั้นจะจมทิ้งเปล่าๆศาสนาจะมีแต่ชื่อแต่นามมีแต่คัมภีร์ใบลานเก็บไว้ในตู้ในหีบแล้วกุญแจไว้แต่กิเลสออกมาเพ่นพ่านเป็นพ่านในประชาชนญาติโยมพระเนนชาวพุทธของเรานี่พากันไปแบบหนึ่งเยอะญาติโยมประชาชนก็ไปอีกแบบหนึ่งล้วนแล้วตั้งแต่แบบทำลายศาสนาไปคนละแบบแล้วฉบับสุดท้ายศาสนาก็เหลือแต่ชื่อแล้วชื่อก็เลยจะไม่มีติดใจด้วยซ้ำนั่นละเป็นเวลาที่จะจมเต็มที่จมที่ตรงนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจการแสดงธรรมมาก็รู้สึกเหนื่อยเอาละพอ

ทุกท่านที่มาศึกษาโดยมากก็มาจากทางไกลๆทั้งนั้นผมก็แน่ในใจโดยไม่ต้องถามท่านผู้มาว่ามาเพื่ออะไรเพราะสถานที่อยู่ทางที่มาและสถานที่เป็นจุดของเราที่มุ่งมารู้สึกว่าห่างไกลกันมากถ้าไม่ตั้งใจเสียสละด้วยน้ำใจอันเป็นธรรมอย่างยิ่งแล้วจะไม่มีท่านผู้ใดยอมเสียเวลาและทรัพย์สมบัติตลอดถึงชีวิตจิตใจร่างกายทุกส่วนให้เสียไปเปล่าโดยไร้ความมุ่งหมายหรือเหตุผลเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นที่แน่ใจว่าต่างท่านต่างมุ่งต่อธรรมะแม้ธรรมะจะมีอยู่ทั่วไปก็ตามแต่ความรู้สึกของเราคงไม่มีผิดแปลกกันจะมุ่งหาสถานที่นั่นที่นี่หรือครูอาจารย์องค์นั้น

ั้นเช่นเดียวกับยาซึ่งมีอยู่ทั่วไปแต่เราก็อดที่จะไปหาหมอไม่ได้มีลักษณะเช่นเดียวกันการก้าวเข้ามาสู่แดนแห่งป่าอันเป็นที่แร้นแค้นกันดารไม่มีความหมายอันใดหรือในทางโลกแต่ก็ยังตากันอุตส่าห์พยายามมาด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ายอมพลีชีพนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้มาเพื่อทำมาเพื่อการศึกษาขณะผมเองที่สมมติว่าเป็นหัวหน้าของหมู่คณะแม้จะมีความรู้น้อยไม่สามารถสละตู้ในธรรมเนี่ยต่างๆที่จะนำมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ถือเอาความเห็นใจกันสำหรับท่านผู้มุ่งมานี่เป็นส่วนหนึ่งก็พยายามขวนขวายตามสติกำลังความสามารถแนะนำสั่งสอนเท่าที่มีการที่ไปเสาะแสวงหาธรรมะจากครูอาจารย์นั้นๆก็เท่ากับว่าคนไข้ไปหาหมอก็เพื่อการรักษาโรคเนื่องจากตนเองไม่สามารถจะรักษาตนเองให้หายได้หากมีความสามารถโดยลำพังตนเองแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาหมอในลำบากและเสียเงินทองเปล่าๆที่คนไข้จำเป็นต้องไปหาหมอไม่ว่าสถานที่ใดหรือหมอจะอยู่ในที่ใดๆก็ตามคนไข้จะเป็นคนไข้ประเภทใดย่อมมีความเชื่อและมั่นใจว่าหมอเป็นผู้สำคัญสามารถที่จะแก้ไขความขัดข้องอันเกิดจากโรคของตนได้มีแม้ว่าผมเองจะมีความสามารถในการแนะนำคำสอนถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะออกจากจิตใจของท่านทั้งหลายได้ก็ตามแต่ความมุ่งมั่นหรือเชื่อถือของบรรดาท่านผู้มาอาจจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับคนไข้ไปหาหมอเช่นนั้นนี่เป็นประโยคแรกที่เราทั้งหลายแม้จะต่างท่านต่างอยู่ในสถานที่ไกลแสนไกลก็ตามแต่ก็ได้มารวมกันอยู่ในสถานที่นี้คงเป็นเพราะความรู้สึกของพวกเรามุ่งในจุดเดียวกันนั้นความรู้สึกหรือความมุ่งหมายเช่นนี้โปรดพยายามบำรุงให้มีกำลังมากขึ้นจะชื่อว่าการสร้างธรรมการสร้างธรรมก็คือสร้างความรู้ความเห็นสร้างความประพฤติความคิดเห็นอันดีงามของตนให้ตรงต่อหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าส่วนใดที่เราไม่สามารถได้ศึกษาเล่าเรียนหรือไม่สามารถจะคิดอ่านโดยลำพังตนเองได้ให้สมกับว่าธรรมมีอยู่ทั่วไปก็ตามก็โปรดได้สังเกตฟังดูและครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนคำว่าจากหมู่คณะนั้นความหมายถึงว่าสิ่งใดที่เรายังไม่เข้าใจแต่หมู่เพื่อนพอเข้าใจและพอจะถือเป็นตัวอย่างได้จากอากัปกิริยาที่แสดงออกนี่เรียกว่าถือเอาคติตัวอย่างจากหมู่เพื่อนซึ่งอยู่ด้วยกันได้การพยายามยึดถือหรือสำเนียงศึกษาจากที่ต่างๆดังที่กล่าวมานี้คือว่าเป็นการสร้างธรรมขึ้นภายในจิตใจหรือทนุบำรุงธรรมที่มีอยู่แล้วภายในตนให้เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับความคิดความเห็นความประพฤติของเราในส่วนใดที่อาจเป็นหรือเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อหลักธรรมวินัยที่ท่านพาดำเนินก็โปรดได้พยายามแก้ไข

ัดแปลงตนให้เป็นไปในรูปรอยเดียวกันอย่าให้เป็นการขัดแย้งในวงของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันจะเป็นที่ไม่สะดวกสบายสำหรับเราเองด้วยมีเพื่อนด้วยความไม่สะดวกไม่สบายเพราะการขัดแย้งนั้นไม่ใช่ทางแห่งความเป็นธรรมอันจะนำมาซึ่งสันติสุขในระหว่างแห่งกันและกันนอกจากนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ระแคะระคายต่อตนเองและหมู่เพื่อนทำให้เกิดความสนิทใจต่อกันไม่ได้โดยปฏิปทาไม่ค่อยจะลงรอยกันทั้งที่ต่างท่านก็ต่างตั้งใจมาฝึกหัดดัดแปลงตนเองการฝึกหัดดัดแปลงก็คือฝึกสิ่งที่ตนยังไม่รู้หรือสิ่งที่ตนเคยทำมาแต่ไม่สนิทกับธรรมะวินัยหรือไม่ถูกกับธรรมะวินัยพยายามฝึกดัดแปลงไปทีละเล็กละน้อยจนสามารถเข้าร่องรอยกันได้ในส่วนหยาบๆคือความประพฤติทางกายวาจาและสามารถเข้ากันได้อย่างสนิทมีสมชื่อสมนามว่าเป็นผู้ตั้งใจมาศึกษาอบรมและดัดแปลงตนเองจริงๆแต่ถ้าเป็นความถือรั้นเข้าใจว่าตนได้เคยทำมาอย่างนี้และทำอย่างนี้ไม่เห็นผิดอะไรโดยเป็นทิฏฐิอันหนึ่งขวางขึ้นมาเช่นนี้แม้จะไม่แสดงออกในทางอากัปกิริยาอย่างไรก็ตามแต่อาศัยทิฏฐินี้เป็นเครื่องเสริมกิจการที่ทำอยู่นั้นเป็นลำดับไปโดยไม่ยอมแก้ไขเช่นนี้ที่ว่าเป็นผู้ขัดข้องต่อตนเองและวงคณะด้วยและไม่จัดว่าเป็นผู้มาดัดแปลงตนเองเพื่อให้เข้าร่องรอยธรรมะและหมู่คณะซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันด้วยนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผมผู้ปกครองถ้าพูดถึงอายุเรียกว่าเหมือนกับลูกของบางท่านก็ได้หลานของบางคนก็ถูกจะเป็นเหมือนกับเพื่อนๆของบรรดาท่านทั้งหลายก็ไม่มีอะไรผิดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเราต่างเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นที่มาบวชและมาปฏิบัติทั้งมาอยู่ร่วมกันนี้ซึ่งควรจะเข้าใจได้ในแง่ธรรมต่างๆและเข้าใจได้ในการประพฤติปฏิบัติของหมู่คณะซึ่งเราก็มองเห็นอยู่ด้วยตาและได้คิดอยู่ด้วยใจหากจะเป็นผู้สนใจเพื่อการแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ขัดข้องของตนถ้าไม่ปล่อยให้เป็นโรคเรื้อรังสำหรับขวางหมู่ขวางคณะแล้วผมผู้นำหมู่คณะปฏิบัติก็จะได้ปรากฏว่าการแสดงธรรมให้หมู่คณะฟังนั้นเป็นธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้หมู่เพื่อนได้รับความลำบากและเป็นธรรมขวางโลกต่อหมู่คณะก็จะเป็นที่พอใจในการที่จะพยายามสอบแสวงหาธรรมะมาสอนหมู่เพื่อนเต็มกำลังความสามารถของตนต่อไปเรื่องปฏิปทาของหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติคือพระกรรมฐานด้วยแล้วเป็นสิ่งจำเป็นมากในความกลมกลืนแห่งปฏิปทามีแยกมีแยกกันไปเล็กๆน้อยๆก็เป็นที่มันสมาเราเป็นผู้พอดีกับวิสัยที่จะฝึกตนทุกด้านในหน้าที่ของความเป็นนักบวชหรือหน้าที่ของเราผู้เป็นนักบวชไม่มีสิ่งใดที่จะผิดวิสัยหรือเหลือวิสัยของเราไปได้ในบรรดาที่หมู่เพื่อนพาทำอยู่นอกจากสิ่งที่กำลังวังชาไม่สามารถนั่นยกไว้ตามท่าตามขันเห็นใจเสมอไปไม่เพียงแต่รายใดรายหนึ่งจ
ะมีจำนวนเท่าไรลายธาตุขันธ์ที่เป็นเช่นนั้นก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ไม่มีความหนักแน่นหรือไม่จำเป็นเช่นนั้นแต่กลับเห็นเป็นความจำเป็นสำหรับตนจะสั่งสมขึ้นให้เป็นการจะติดตะขวางหมู่เพื่อนนี้อันนี้ไม่สมควรอย่างนี้และจะเป็นหลายแง่หลายแขนงผู้นี้ก้าวเข้ามาได้แขนงนี้เข้ามาขวางหมู่เพื่อนผู้นั้นก้าวเข้ามาได้สองแขนงเป็นขวางสองแขนงแล้วผู้นั้นก้าวเข้ามาได้สามแขนงหลายรายเท่าไรที่ก้าวเข้ามาล้วนแต่เป็นแต่ละแขนงสองแขนงทั้งหมดมันก็ขวางกันไปทั้งหมดผู้สั่งสอนก็ไม่ทราบว่าจะยังธรรมะลงที่จิตไหนเพราะมีแต่ฝากแต่น้ำมีแต่ทิฏฐิมานะไม่ยอมฟังเสียงกันถือว่าตัวรู้ตัวฉลาดเมื่อเป็นฉะนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นการมาสั่งสมหรือปลูกธรรมะขึ้นภายในใจแต่จะเป็นการมาสั่งสมทิฏฐิมานะปลูกความรู้ความฉลาดขึ้นโดยทางที่ไม่ชอบทำเรื่องก็ขวางเรื่องก็ไปใหญ่มีโปรดพากันพิจารณาให้ดีสำหรับเราผู้เป็นพ่อคนแม่คนด้วยกันไม่ใช่เป็นเด็กๆเล็กๆพอที่จะต้องพูดกันซ้ำๆซักๆการตำหนิตนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมการสังเกตสอดรู้ตัวเองดีกว่าเรื่องไปสังเกตสอดรู้คนอื่นดีกว่าไปตำหนิคนอื่นวัดก็มีหลายวัดครูอาจารย์ก็มีหลายท่านหลายองค์ซึ่งพอที่เราจะหาเลือกได้ตามความชอบใจของเราเราหาได้ทั้งนั้นแต่เหตุใดเราจึงก้าวเข้ามาสู่สถานและภาวะเช่นนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่เราจะควรพิจารณาเพราะไม่มีใครบังคับหรือเชื้อเชิญเรามาเป็นน้ำใจที่บริสุทธิ์ของเราจริงๆการมาเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองด้วยเจตนาที่มุ่งมาดังกล่าวนี้เหตุใดจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเราจะไม่สามารถเราก็ควรหนีไปเสียอย่างสบายเหมือนอย่างที่เรามาจะไม่เป็นการตะกิดตะขวางหมู่เพื่อนไปนานและเป็นก้างขวางคอไปนานถ้าเราเป็นนักบวชมุ่งต่ออัตตธรรมจริงๆเราต้องสามารถเพียงการแก้ไขตนเองในสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่เป็นเรื่องเรื่องราวอยู่ภายตนเองและไปจิตตะขวางไปถึงหมู่เพื่อนวันนี้พยายามฝึกได้เท่านี้ในอุบายวิธีของตนเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติภายนอกวันนี้ฝึกได้เท่านี้ด้วยอุบายวิธีของตนเกี่ยวกับทางด้านจิตใจอันเป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะเราต้องทำความสังเกตหรือพยายามดัดแปลงตนอย่างนั้นจะชื่อว่าเป็นการมาสร้างธรรมสั่งสมธรรมบำรุงธรรมสถานที่นี้พูดถึงเรื่องความลำบากลำบากอาหารการขบการฉันก็ดังที่ท่านทั้งหลายได้มาเห็นแล้วเพราะเราต่างก็เป็นพระซึ่งอาศัยชาวบ้านเป็นหลักเกิดมีอะไรขึ้นมาก็ตามเกิดตามมีมีเดือดร้อนวุ่นวายยิ่งเกินขวัญขวายสิ่งใดที่เห็นว่าไม่ขัดข้องต่อหลักของพระธรรมวินัยแล้วบริโภคใช้สอยไปในขอบเขตของสมณะมีก็ใช้ไปฉันไปดื่มไปไม่มีก็ไม่กังวลไม่เดือดร้อนวุ่นวายเรื่องข้อวัดปฏิบัติเป็นสิ่งจำกัดอยู่ภายในตัวของแต่ละท่านตอนเช้ามีหน้าที่อย่างไรการลงศาลาลงประมาณเท่าไรพอดีกับเวลาและหน้าที่การงานที่จะต้องจัดต้องทำก่อนบิณฑบาตต่างท่านก็คิดเอาเองในเมื่อได้มาดีเป็นเวลาหลายวันแล้วควรจะทราบไปร่ำเวลาการทำข้อวัดปฏิบัติประเภทใดบ้างซึ่งสมควรแก่ภาวะของตนจะทำได้ไม่นิ่งนอนใจกิริยาที่แสดงออกทางกาย
และคำพูดที่แสดงออกทางวาจาตลอดถึงจิตที่คิดออกมาควรใส่ตรองเสมอก่อนที่จะให้เคลื่อนคลาดออกมาหรือขยายออกตัวออกมาจากตัวของเราควรจะรับการไก่กรองให้ดีแสดงออกไปแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนยึดเป็นกังวลพูดออกไปแล้วเป็นอัตเป็นธรรมไม่ขัดข้องตนเองและผู้ฟังตัวทั่วไปคิดออกไปแล้วตนเย็นใจไม่เกิดความเดือดร้อนคือเป็นการรังแกตัวเองดูนี่นักปฏิบัติธรรมะต้องคิดอ่านใจตรองอย่างนี้ทีเรื่องของทิฏฐิมานะนักบวชคือนักธรรมะล้วนไม่ยอมให้เข้ามาแสงหรือนำออกมาใช้ในวงหน้าที่การงานและหมู่คณะนอกจากจะนำธรรมะล้วนเท่านั้นออกมาใช้และปฏิบัติตนต่อหลักธรรมะอยู่ตลอดเวลานี่คือว่าเป็นการดำเนินเพื่อความราบรื่นสำหรับตนและส่วนรวมการเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ต่อตนเองคือต่อการฝึกฝนอบรมตนเองเป็นทางที่ชอบยิ่งการทรมานหรือขู่เข็นตนเองนี้เป็นการชอบยิ่งกว่าที่เราจะทำข้างนอกคือทำต่อคนภายนอกแม้การแสดงธรรมะเองที่ผมไม่เคยแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมาหนักบ้างเบาบ้างบางทีก็เป็นลักษณะเหมือนกับดุด่าว่ากล่าวมาแต่ถึงอย่างนั้นในความรู้สึกของผมเองที่ได้นำออกแสดงต่อหมู่เพื่อนในบางคราวถ้าคิดดูแล้วก็จะขนาด 40% เท่านั้นแต่กิริยาประเภทนั้นซึ่งนำออกเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองนั้นมีเรื่องหรือมีน้ำหนักหรือมีความรุนแรงมีความโหดร้ายหรือมีความเด็ดขีดเส้นเป็นเส้นตายให้กับตัวเองมากยิ่งกว่าที่สอนหมู่เพื่อนไป 60% และว่าอย่างไรแล้วโดยที่ตนได้ไตร่ตรองแล้วว่าถูกตามหลักธรรมไม่มีผิดแล้วตัดสินใจลงไปต้องอย่างนี้นะแล้วก็ทำอย่างนั้นจริงๆด้วยไม่ยอมให้เคลื่อนคลาดออกไปจะตายก็ยอมพลีที่เพื่อบูชาพระพุทธศาสนานี่เป็นวิธีการที่ตนได้เคยดัดแปลงตนเองมาจะเรียกว่าเป็นการโหดร้ายทารุณก็เรียกไม่ได้เพราะเราฝึกอบรมเราเด็ดเดี่ยวทรหดอดทนต่อเราเพื่อความดีหรือเช่นว่าขีดเส้นตายให้อย่างนี้ก็ขีดเส้นตายให้อยู่เพื่อธรรมะไม่ใช่อยู่เพื่อความชิบหายจะดุด่าว่ากล่าวตนโดยทางความคิดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นการประหัตประหารความชั่วความรู้ความเห็นของตนที่ไม่ถูกทางให้หมดสิ้นไปเป็นลำดับลำดับด้วยวิธีที่เด็ดเดี่ยวหรือวิธีที่เฉียบขาดต่อตนเองในเวลานั้นสรุปความลงแล้วว่าเมื่อได้คิดอย่างไรลงไปเพื่อตนเองอย่างที่มุ่งจริงๆแล้วจะต้องให้ทำอย่างนั้นไม่ยอมให้เคลื่อนคลาดไปถ้าจะเทียบอุปมาก็เหมือนอย่างเราชี้ให้เด็กทำอย่างนี้โดยที่เด็กคนนั้นเป็นคนที่หลบหลีกปีกนานไว้ดีก็ถูกเพื่อทรมานเด็กคนนั้นแต่ต้องทำอย่างนี้นะแต่จะทำให้ผิดจากนี้ไปไม่ได้ฉันจะลงไม้เรียวกับแกเท่านั้นถือเท่านี้ถือนี่เป็นวิธีที่เราดัดสันดานของเด็กเกเรหรือเด็กไว้ดีเกินตัวให้เขารู้โทษของเขาจะบ้างวิธีการที่เรานำมาใช้สำหรับตัวของเรานั้นย่อมเป็นในลักษณะเดียวกันดิร้ายยิ่งกว่านั้นใน
การที่เราจะทำแต่ก็ไม่ได้มุ่งเพื่อความชิบหายแก่ตนเองเช่นเดียวกับเราไม่ได้มุ่งความชิบหายต่อเด็กมีการนำมาสอนหมู่เพื่อนถึงจะมีหนักบ้างเบาบ้างก็ตามเมื่อคิดแล้วเพียง 40% ถึงหมู่เพื่อนจะไม่ทำก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะไปลงธนกรรมหรือทำโทษแก่หมู่เพื่อนไม่เหมือนอย่างตัวของเราทำต่อตัวของเราการทำต่อตัวนี้ทำอย่างนั้นจริงๆยกตัวอย่างเช่นเราจะเดินจงกรมเท่านั้นชั่วโมงจะต้องให้ได้เท่านั้นชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเอาขยับเข้ามาอีกในระยะที่เดินจงกรมนี่กี่ตลบของการเดินจงกรมที่กลับไปกลับมาเราจะกำหนดไว้ประมาณสักกี่ตลบที่ให้ความรู้สึกของเราติดต่อไม่ให้มีเคลื่อนคลาดเลยกำหนดในเหตุที่เรากำหนดนี้จิตของเราจะเคลื่อนคลาดจากความมุ่งหมายของเราไปสักกี่มากน้อยเคลื่อนคลาดไปเท่าไรไม่ยอมต้องนับใหม่ทั้งนั้นสมมุติว่าเราเดินได้5ตลบหรือ5รอบพอถึงรอบที่4นั้นจิตได้เคลื่อนไปจากที่เราตั้งไว้เสียตั้งใหม่ลบล้างทิ้งหมดโดยไม่ยอมนับคะแนนให้เลยทีนี้จะเลยไปสักกี่ชั่วโมงไม่เอาไม่กำหนดกันทั้งนั้นจะกำหนด9หรือเราจะกำหนดรอบของเราจะให้เป็นอย่างนี้ไปเป็นเวลาเท่านั้นชั่วโมงอย่างนี้ก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าโหดร้ายทารุณหรือไม่เราทำกับเราอย่างนี้แล้วเราลองไปทำกับคนอื่นอย่างนี้ใครจะเห็นว่าอย่างไรเป็นสิ่งที่ดูไม่ได้เลยนะแต่ทำกับเราเองนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับภาวะของเราซึ่งกำลังเป็นอยู่ในระยะเช่นนั้นนั่งสมาธิจะนั่งเท่านั้นชั่วโมงในขณะที่นั่งเท่านั้นเราจะปฏิบัติต่อจิตของเราอย่างไรบ้างเอามีกฎเกณฑ์กันอีกครั้งแล้วมีเวล่ำเวลาเป็นขอบเขตอยู่ชั้นหน่อยมีการฝึกหรือจิตขีดเส้นตายให้ตนอยู่ในวงพันธ์นี่เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติแล้วแต่ความยากพายของผู้ใดจะทำไปอาจจะทำอย่างนี้มีจำนวนไม่น้อยแต่สำหรับผมเองแล้วเคยทำมาอย่างนี้จะว่าโหดร้ายหรือทารุณอย่างไรก็แล้วแต่หมู่เพื่อนจะพิจารณาผลที่ปรากฏขึ้นมาโดยมากก็ปรากฏขึ้นมาเพราะวิธีการอย่างนี้เท่านั้นจนถึงขั้นที่ควรจะเป็นที่เบาใจเชื่อถือในหน้าที่การงานสติปัญญาของตนเป็นลำดับลำดับแล้วไอ้เรื่องการบังคับบัญชาเหล่านี้มันก็ค่อยหมดไปหมดไปเช่นเดียวกับเด็กที่กลายเป็นเด็กดีเป็นที่ไว้ใจของผู้ปกครองแล้วพ่อแม่ก็ลดการฝึกทรมานหรือครูทางโรงเรียนก็เช่นเดียวกันก็ลดการฝึกทรมานเด็กลงมีหนามซ้ำยังชมเชยเด็กคนนั้นมาดีซะอีกมีการฝึกตนก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงเวลาที่ควรจะดับให้เต็มที่มันต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมยื้อไปถึงเวลาที่จะลดหย่อนผ่อนผันก็มีในการที่จิตของเราได้รู้เรื่องรู้ราวพอปฏิบัติต่อตนเองได้และทรงตัวได้โดยมาต้องอาศัยการขู่เข็นบังคับเท่าไหร่นะจิตก็รู้หน้าที่การงานของตนเองอย่างนั้นก็เป็นที่เบาใจการฝึกประมาณแบบนั้นก็ค่อยผ่านไปผ่านไปจากนั้นถึงธรรมะขั้นสูงที่เป็นลำดับลำดับขึ้นไปแล้วเรื่องการจะบังคับบัญชาจิตใจอย่างที่เป็นมานี้ไม่มีนอกจากจะระยับยั้งจิตเอาไว้เท่านั้นว่ามีความเพียรกล้าเกินไปต้องกำหนดเวลาเวลาให้บังว่าควรจะพักเวลาไหนโดยทางสมาธิจะออกค้นคว้าพิจารณาให้เป็นหน้าที่การงานของจิตนานประมาณทักเท่าไหร่ถือเอาความรู้สึกของจิตเป็นประมาณ
ถ้าจิตมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะทำงานมากได้จากการคิดการค้นคว้ามากเราก็ต้องพักผ่อนให้จิตโดยทางสมาธิคือพักสงบหยุดหน้าที่การงานในการคิดการปรุงทั้งหมดสงบใจของตัวเองอยู่ในความรู้เป็นอันเดียวปรากฏแต่ความรู้และความสมาธิปล่อยวางหน้าที่การงานคือการคิดการค้นคว้าทุกด้านไปเสียหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเหลือแต่ความสงบและเย็นใจอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นนี่คือว่าเป็นการพักจิตพอถอนออกมาก็เรื่องของจิตที่จะทำงานตามหน้าที่ของตนซึ่งเป็นความเคยชินมาแล้วนั้นจะไม่มีทางบังคับกันนอกจากจะยับยั้งเอาไว้ตนรู้หน้าที่การงานไปเป็นลำดับลำดับที่ต้องจะต้องทำมีความดื่มต่อการคิดการพิจารณาการปลดเปลื้องที่เหลือสาระเพราะเห็นผลเป็นประจักษ์จากอุบายปัญญาที่คิดคนคิดเมื่อถึงขั้นที่ว่านี้แล้วไม่มีการทรมานกันมีแต่คอยจะสังเกตจิตนี้ไปลึกตื้นหยาบละเอียดคิดถูกแค่ไหนคอยสังเกตไปทำและเห็นการอันควรซึ่งควรจะพักแล้วก็พักร่างจิตเข้ามาแม้จิตจะพะวักวนกับหน้าที่การงานคือการค้นคว้าอยู่ก็ตามเมื่อถึงการที่ควรจะพักแล้วก็ต้องร่างจิตเข้ามาให้พักจนพอสมควรแล้วปล่อยจิตออกไปทำหน้าที่การงานตามเดิมจิตที่ทำหน้าที่การงานโดยทางปัญญานั้นคือเป็นการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งฝังอยู่ภายในจิตของตนเป็นลำดับลำดับลำดับการพักจิตนั้นเป็นเรื่องที่จะพักให้จิตมีกำลังเป็นเดียวกับเราทำการงานด้วยร่างกำลังร่างกายของเราเมื่อเหน็ดเหนื่อยแล้วต้องเข้าพักในร่มในเงาหรือที่ไหนก็แล้วแต่รับทานอาหารพักนอนในธาตุขันธ์ได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ทำหน้าที่การงานต่อไปอีกนี่การทำงานกับการพักย่อมเป็นคู่เคียงกันสำหรับธาตุขันธ์เรื่องของจิตใจก็ย่อมมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันนี่เรียกว่าปฏิบัติด้วยความสม่ำเสมอและด้วยความรู้เรื่องภาวะของจิตตนเองการปฏิบัติก็ไม่ขัดข้องย่อมเป็นไปด้วยความราบรื่นจนสามารถถอดถอนกิเลสอาสวะออกได้ทั้งหมดภายในจิตใจไม่มีกิเลสแม้ส่วนใดที่เหลือโดยที่สุดประมันคือความละเอียดยิ่งไม่มีนั่นเรียกว่าหมดทั้งการร่างจิตหมดทั้งการทรมานจิตดูเป็นเอกสิทธิ์โดยลำพังตนเองซึ่งมีธรรมคือความพอดีโดยหลักธรรมชาติเป็นเครื่องคุ้มครองดูที่ไหนก็สมาธิถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยภายในจิตแล้วเหตุก็คือสิ่งที่จะเสริมจิตให้กำเริบคือสิ่งที่ผิดเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมานั่นแหละธรรมชาติปัจจัยก็เหมือนสิ่งที่เป็นของแสลงคอยมาหนุนกันเข้าเลยกำเริบเพราะแผลมีอยู่แล้วและถูกไม้ตำเข้าไปอีกนะตามปกติจิตของเรามันมีกิเลสอยู่แล้วจะอาศัยสิ่งที่มาสัมผัสหรืออาศัยความคิดตรุงขึ้นมาอีกมันก็เป็นเหมือนกับเอาไม้เข้าไปทิ่มแทงบาดแผลก็กำเริบขึ้นใหญ่นะถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยดังที่ว่านี้แล้วไม่มีสิ่งใดจะกำเริบเพราะไม่มีแผลอยู่ภายในใจใจนั้นได้กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์อย่างเต็มที่แล้วในหลักธรรมชาติของตนนั่นจะเรียกว่าจิตเดิมหรือจิตแท้ก็ได้ไม่ขัดแย้งกับใครนั่นละหมดการทรมานตนเองอยู่ที่ไหนก็สบายถ้าฝึกทรมานตนให้ถึงที่แล้วจะไม่มีสิ่งใดมาเป็นข้าศึกต่อตนเองไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเป็นความสงบราบคาบอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนเองผลที่กล่าวที่อธิบายให้ฟังอยู่ณบัดนี้โดยมากจะต้องเกิดขึ้นมาจากวิธีการของผู้บำเพ็ญตนโดยวิธีต่างๆหนักบ้างเบาบ้างคู่เข็นบ้างตอบโยนดังนี้หากจะปล่อยให้เลยตามเลยนิดเป็นตามยถากรรมแล้ว
ทายที่เปล่าๆจะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเป็นเครื่องตอบแทนขอให้ทุกท่านเลยชีวิตที่เกิดมาไว้เพื่อเป็นหลักฐานเพราะเราก็ต่างท่านต่างขออุตส่าห์พยายามมาเป็นสติกำลังความสามารถจะเป็นตายที่ไหนก็ยอมคือไว้สนับสนุน

0: ไตรปิฎกคราบนั่นตอนนั้นเป็นได้แยกกันที่ตรงนั้นออกกันนั่งหนักหน่อยแต่พระไตรปิฎกไม่ได้เป็นกองปราบปรามผูกขาดแล้วผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิที่จะรู้ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เคยรู้มาก่อนพระไตรปิฎกยังไม่อุบัติถ้าจะปลอมก็ปลอมถ้าหากจะจริงก็จริงไปได้ถ้าจะปลอมก็ปลอมมาแล้วตั้งแต่ก่อนพระไตรปิฎกยังไม่มีปัญหาก็มีที่ตอบกันอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นแบบพระไตรปิฎกท่านแสดงไม่พอประมาณนานมานานมาผู้จดจารึกมันก็เป็นคนชนิดใดมันก็ขึ้นอยู่กับคนต้องเป็นคนมีกิเลสจดจารึกมาธรรมะก็ไม่พ้นที่จะแสงกับคนมีกิเลสไปได้ต้องเป็นไปด้วยกันถ้าผู้จดจารึกเป็นพระอรหันต์ธรรมะนั้นก็จะเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามภูมิพระอรหันต์ของนั้นที่มีลึกตื้นในส่วนธรรมะที่จะนำออกมาสู่โลกแต่ความมือถุดเรายกให้ท่านการจะแตกฐานแค่ไหนนั้นเป็นไปตามอุปนิสัยแต่ยังไงก็ได้ธรรมะเป็นเม็ดเป็นหน่วยออกมาเหมือนคนมีกิเลสขึ้นไปลากเอาผลกิเลสตัวของออกมากระจายไปหมดธรรมะเราอยู่เบื้องหลังมองหาธรรมะเราไม่เจอถ้าคนมีกิเลสตัวจะลึกจะเป็นอย่างนั้นสำคัญอยู่ที่ใจนี่ไงอย่างเรื่องของท่านจันมั่นนี่ลองดูดิไม่ใช่คุยนะมาแต่งดูดิถ้าเป็นธรรมะเกิดละเอียดละเอียดมันก็เป็นไปได้แต่งไปได้เขียนไปได้นะธรรมะภายในจิตใจเป็นของละเอียดละออสุขุมมากแม้จะเป็นธรรมะอันเดียวกันก็ตามในกับพระไตรปิฎกเราไม่ได้ประมาทพระไตรปิฎกแต่ละเอียดสุขุมยิ่งกว่าไปกว่านั้นเพราะพระไตรปิฎกนี้มันขึ้นอยู่กับความสนใจเลยมันเลยเอามาถกเถียงกันอยู่ทุกวันหนุ่มคนนี้ที่เรียนไปอ่านพระไตรปิฎกไปเรียนพระไตรปิฎกเช่นอภิธรรมนี่ถกเถียงกันยุ่งไปหมดเห็นไหมเพราะคนนี้ที่เรียนทำในความจริงแค่ไหนมันก็หัวใจไม่ได้จริงมันปลอมมันก็ถกเถียงกันเพราะความปลอมไม่ใช่เพราะความจริงผู้ปฏิบัติแล้วมองดูที่ไหนมันก็รู้หมดเหมือนช้างตัวหนึ่งนั่นอันไหนเป็นหางช้างอันไหนเป็นงวงช้างอะไรเป็นงาอะไรเป็นหูอะไรเป็นสีข้างมันก็รู้หมดคนตาดีคนตาบอดไปคำคำตรงไหนก็ว่าช้างเหมือนนั่นเหมือนนี่ไปก็อย่างนั้นใครยันที่ตรงไหนก็ไปยึดกรรมสิทธิ์อวดอำนาจความรู้ความฉลาดทั้งตนขึ้นจากความจำแฝงความจำผิดเป็นปลอมๆไปมาโต้กันเป็นบ้าน้ำลายไม่รู้สึกปฏิบัติตามให้รู้ตามความจริงของธรรมที่ท่านสอนแล้วกล้าที่ทำทั้งหมดอยู่ที่ไหนคิดเจตสิกรูปนิพพานนอกแล้วไปจากจิตนี้กับกายนี้ได้อย่างไรก็ใครคิดเนี่ยคิดอะไรรู้ๆทุกวันนี้เนี่ยรูปกับรูปอะไรรูปทำนามธรรมอยู่ภายในความสิ้นทุกข์ทิ้งกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งตัวผลคือทุกข์ภายในใจแต่ท่านนั้นจะไปถามใครไปโต้เถียงกันให้เสียเรื่องเวลาทำไมจะตาบอดทำช้างปฏิบัติที่ให้รู้ใครรู้มากน้อยอะไรอาถานทำไมจะไม่อาถานสัมผัสด้วยใจรู้ด้วยใจเพราะปฏิบัติด้วยใจใจผู้ปฏิบัติใจผู้ค้นคว้าในธรรมทั้งหลายในกิเลสทั้งหลายต้องรู้ทั้งกิเลสจากกลางละเอียดรู้ทั้งธรรมอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างละเอียดสุดสิ้นพ้นความละเอียดไปจนถึงความบริสุทธิ์จะไม่รู้ที่ใจจะอะไรเป็นผู้รู้อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาเราพูดด้วยความแน่ใจอย่างนี้เองเราไม่ประมาทปริยัติธรรมเราไม่ประมาทเราถือเรากราบเราไหว้สนิทใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ไม่ใช่ในตำรานั้นและพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านเรากราบสนิทใจด้วยกันเราไม่ได้ประมาทตามทั้งหลายขอให้รู้ที่ใจมันยิ่งสนิทลงไปอีกกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จะสนิทยิ่งกว่าอะไรอีกขอให้จิตมันสนิทตัวเถอะทำอะไรสนิททั้งนั้นถ้าจิตไม่สนิทแล้วทำอะไรมันก็ดิ้นมันไม่จริงไม่จังแต่จิตมันเข้าถึงความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดิ้นไม่ดิ้นมันจริงจังด้วยกันไปทั้งหมดจะจริงยิ่งกว่าธรรมใจเป็นผู้ทรงธรรมธรรมกับใจอยู่ด้วยกันการแสดงออกจะมีรุ่มๆดอนๆมีดีดดิ้นๆหลอกๆลวงๆได้อย่างไร
1: ม
0: ันต้องเป็นจริงออกมาทุกอย่างทุกอย่างพูดออกมาก็อาถรรพ์ถ้าได้รู้ไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิและไม่ว่าสมาธิขั้นใดผู้รู้ต้องอาถรรพ์พอรู้ด้วยตัวเองนี่พูดออกมาด้วยความรู้ความเห็นของตัวเองถอดออกมาจากหัวใจนี่จะกระทบกระทั่งไปไหนความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจนั่นท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกได้เห็นประจักษ์ตัวเองแล้วปัญญาการคิดค้นคว้าหาเหตุหาผลหาเรื่องประเภทต่างๆมันติดมันเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งใดอารมณ์ใดเอานำมาคลี่คลายที่ขยายออกให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลของมัน อย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วมันก็ปล่อยของมันเองไม่บังคับมันก็ปล่อยเมื่อรู้ชัดชันแล้วเหมือนกับคนจับงูนั่นมือควานลงไปในสุ่มเข้าใจว่าปลาจับขึ้นมาเข้าใจว่าปลาไหลอะไรลากคองูขึ้นมาพอรู้ว่างูเท่านั้นมันต้องบ่อมันสลัดปั้วเดียวเลยเห็นโทษขนาดไหนเรื่องความเห็นโทษของกิเลสก็ต้องเหมือนนั้นเห็นด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เห็นแบบรุ่มร้อนๆด้วยความเกิดความจำคาดวาดภาพหลอกตัวเองอยู่วันนั่งคำคืนยังรุ่งคือไม่เห็นความจริงเขาว่าเมื่อเห็นความจริงแล้วภาพไหนที่เคยวาดมามันล้มละลายไปหมดภาพจะเคยหลอกลวงนั่นให้พระคนปฏิบัติอย่าสนใจกับสิ่งอื่นใดว่าจะเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งไปกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์กันและยิ่งกว่าจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่คือความประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอเลยอยู่ไหนก็อยู่เถอะขอให้จิตกับธรรมได้อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่มีเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดตกยึดจางให้เป็นความหนักใจเบาใจกับสิ่งใดซึ่งเป็นเครื่องเขย่าจิตใจให้ผิดจากความปกติอันสมบูรณ์อยู่ดั้งเดิมของตนที่บริสุทธิ์แล้วนั้นมีความสม่ำเสมอตัวอยู่อย่างนั้นตายจะไปเกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่ชัดๆอยู่กับใจนั้นแล้วไม่เกิดที่ไหนไม่เกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่แล้วนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นประจักษ์ความเห็นประจักษ์ก็เลยการประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานจนถึงสมาธิขั้นปัญญาโดยลำดับๆจนกระทั่งถอดถอนเถอะไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่เป็นเครื่องฝังจมเหมือนกับลูกศรทิ่มแทงหัวใจอยู่นี้ออกหมดเลยที่เห็นเนี่ยอะไรจะมาเป็นไผ่กิเลสของเรานั่นแหละเป็นไผ่ต่อเราเราจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันเป็นไผ่นั่นเป็นขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นหยาบผู้ปฏิบัติจะต้องโอปนาจิโกต้องปฏิบัติมันย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงจิตแล้วภัยอะไรๆที่เกิดจากจิตเห็นโทษกันในจิตความคิดความปรุงความสำคัญนั่นหมายใดๆที่เกิดไปเกี่ยวข้องจิตปรุงแต่งขึ้นไปไปสำคัญนั่นหมายกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นเป็นไปจากจิตอาการของจิตที่แสดงออกโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบทางด้านสติปัญญาเพราะสติปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็หลงสิ่งนั้นสิ่งนั้นนี่เมื่อสติปัญญาซึ่งได้รับการอบรมอยู่เสมอมีความแก่กล้าสามารถจะเดินหลับแล้วแม้แต่ขณะจิตที่เรื่องออกปรุงถึงรูปนั่นเสียงนี้กลิ่นนั่นอะไรเหล่านี้มันรู้ทันทีทันทีทีไม่มีอะไรเป็นภัยนี่นะมันมีตั้งแต่เรื่องขันห้านี่เป็นภัยต่อจิตใจอยู่ทั้งนี้รูปก็เป็นรูปมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ยังไม่เกิดเสียงก็มีมาแต่ยังไม่เกิดผัดเปลี่ยนวนเวียนกันไปมาอยู่เช่นนี้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันมันอยู่ตามสภาพของมันแล้วจะว่ามันมีไม่มีจะว่ามันดีไม่ดีมันก็มีความรู้สึกมีความหมายในตัวเองของมันนอกจากจิตเจ้าตัวจอมโง่และจอมมายาสาถายหลอกลวงตัวเองให้กระติกเขาก็มันคันว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้อันนั้นดีนั้นนี้ดีไม่มีอย่างอื่นที่มาหลอกนี่ปัญญาเมื่อเวลาพิจารณาแล้วมันตะล่อมเข้ามามันรู้ตัวเฮ้ยมันจะไปคิดเสียไปทำเวลาอะไรรูปก็รูปแล้วนั่นคิดมันเป็นอะไรปรุงขึ้นมาทำไมเสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิ่นรสก็รสมันมีตามหลักธรรมชาติของมันเวลานอนหลับสนิทไม่เห็นไปกินไม่มีฝันแล้วไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเหมือนกับมันไม่มีมันไปอยู่ไหนเวลาจิตมันดับกิเลสอย่างสนิทแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นก็ไปเกี่ยวข้องใจมันเป็นยังไงเวลานี้มันถึงเกี่ยวข้องนะก็เพราะว่ามันมีสายโยงกันยุ่งอยู่ภายในเราตัดกันยังไม่ขาดปัญญาจึงย้อนเข้ามาพิจารณาเห็นตามความจริงอย่าล้นละความเพียรอย่าเห็นอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่างานคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานเลิศงานประเสริฐงานลื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจคืองานอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรง บำเพ็ญด้วยงานอันนี้มาตลอดจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกพระสาวกก็เหมือนกันไม่มีงานอะไรที่จะทำให้ท่านวิเศษวิโสได้ยิ่งกว่างานเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาเกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดๆจนรู้แจ้งจริงๆและถอดถอนได้โดยลำดับๆจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเพราะงานประเภทนี้นี่จึงมาเป็นงานประเสริฐและยังผลประเสริฐเกิดขึ้นภายในตนทั้งหมดกังวลโลกมันจะมีกี่โลกก็สร้างมันเถอะไม่ต้องไปนับมันเสียเวลาล่ะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านจักรวาลก็ช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของสภาวธรรมแต่ละอย่างอย่างสำคัญที่จิตที่มันกวนตัวเองนี่เท่านั้นก่อใครก็คือเรื่องก่อกวนตัวเองที่ออกจากขันขันนี่มันมีเชื้ออันใหญ่โตเป็นเครื่องหนุนหลังอยู่นี่คืออวิชชาปฏิยาสร้างข้าหลังว่าไงไปหาที่ไหนหาอวิชชามันฝังจมอยู่ภายในใจเพราะฉะนั้นจึงต้องเบิกออกเบิกออกถากถางเข้าไปมันเกี่ยวโยงมาถึงไหนตามพิจารณามันเกี่ยวกับรูปรูปไหนค้นลงไปให้เห็นตามความจริงของรูปแล้วก็ให้รู้เรื่องมันก็มารู้เรื่องความต้องการหมายตัวเองโดยลำดับลำดับคือหลายครั้งหลายหนมันเข้าใจเองแล้วมันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเป็นวงแคบทีแรกมันก็กว้างขวางปัญญาเพราะมันยังไม่เข้าใจในสิ่งใดอยากรู้อยากเข้าใจอยากเห็นอยากถอนอยากถอนมันก็ต้องเป็นไปเต็มเหนี่ยวของมันจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญามันก็ย้อนตัวเข้ามาหาที่ติดที่คล้องตามสายเข้ามาสายหลงออกไปนู่นออกไปจากจิตนี้แล้วก็ไปนู่นไปนู่นระยงระยางเป็นภาพนั้นภาพนี้หลอกเจ้าของอยู่นู่นภาพบ้านภาพเมืองภาพหญิงภาพชายภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ระยงระยางรอบตัวนี่ตั้งแต่ภาพออกไปจากขันออกไปหลอกพิจารณาสิ่งนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วตัวที่ไปวาดภาพนี้มันก็ดับไปถ้าเราทันมันแล้วมันก็ดับเพียงแยบเท่านั้นยังไม่เป็นภาพมันก็ดับไปแล้วถ้าไม่ทันนะโอ้มันก่อขั้นแล้วไปไหมยาวเหยียดจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้แล้วหลงมันจนจะตายก็ยังไม่มีวันเห็นโทษหาที่ยุติไม่ได้ถ้าปล่อยไปตามกิเลสแล้วเป็นอย่างนั้นต่อให้ปัญญาพิจารณาตามมันตัดได้รู้ได้เมื่อรู้ได้มันก็ตัดได้ค่ะก็มาเป็นลำดับผลทุกท่านมันก็มีแต่เรื่องออกมาไปจากขันขันที่มีอวิชชาเป็นเครื่องผลักดันออกมาปัญญานี่แหละงานประเสริฐจริงให้จังกับงานนี้อย่าลดละต่อการอย่าเห็นว่าอะไรจะเลิศเลิศยิ่งกว่างานนี้จะเห็นสมบัติใดที่จะเลิศยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมสมบัติภายในใจเราซึ่งเราค้นคว้าหามาได้เองเป็นสมบัติของเราโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นจะตายเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์อย่าไปหลงโลกหลงสงสารโลกนอกโลกในมันเป็นโลกด้วยกันก่อความทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นรู้เท่าโลกด้วยการพิจารณาทางสติปัญญาเราขอบขอบคิดอย่างจะรู้ทั้งโลกนอกรู้ทั้งโลกในรู้เสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตใจมันจะยิ่งเต้นเพ่นกระโดดไปไหนเท่าที่มันยิ่งเต้นเพ่นกระโดดก็เพราะมันไม่รู้มีสิ่งผลักดันให้มันต้องยิ่งเต้นเพ่นกระโดดไปไม่มีวันมีคืนเดินนั่งนอนนี่แต่ความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายติดตลอดเวลามันเข้าใจด้วยสติปัญญาแล้วมันจะไปไหนเมื่อเข้าสู่ความปกติของตนโดยสบายเท่านั้นเองผมก็คือสันติธรรมเป็นขั้นๆความสงบก็เรียกสันติสงบจากมันโดยสมาธิก็เป็นสันติสงบเพราะกิเลสมันขาดไปโดยลำดับดับก็เป็นสันติกิเลสขาดจะไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นเดี๋ยวนัตถิสันติพลังสุขขังไม่มีความสงบอื่นใดที่ยิ่งไปกว่าความสงบเพราะการสิ้นกิเลสนี้เราเพิ่มเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เราให้จริงให้จังผู้มาศึกษาอบรมอย่ามานอนใจอย่ามาประมาทไม่ว่าติดนอกการในให้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยความจงใจจริงๆอย่าสักแต่ว่ามาอยู่เฉยๆสถานที่นี้ไม่ใช่มาล้างมือเปิดต่างคนต่างมาสอบมาแสวงหาคุณงามความดีอันใดที่เป็นสาระประโยชน์จากการปฏิบัติของเราแล้วให้ทำนะว่าธุรกิจภายนอกเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนขอวัดปฏิบัติทำจริงๆจังๆอย่าทำเล่นทำเล่นทำไม่จริงไม่จังเข้าไปภายในมันก็เหมือนกันเพราะใจดวงต้องจริงทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นความชอบธรรม กับข้อปฏิบัติแล้วเอาให้จริงจังนั่นผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นถ้าได้ชมที่คำว่ามรรคผลนิพพานทำไมได้ยินแต่ท่านประกาศลั่นโลกมาได้ 2,500 ปีกว่าแล้วไม่ได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงเลยตัวของมรรคผลนิพพานเราไม่เคยสัมผัสทางจิตใจเลยมีอย่างเหลือทั้งที่เราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตได้ปรากฏตัวเป็นสากยบุตรมานี้เป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ละองค์ละองค์บวชมากี่ปีกี่เดือนกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยเพียงไรได้ลบได้บวกกันบ้างแล้วอย่างหรือมีแต่ว่าจะดิบจะดีอยู่เรื่อยจะดีด้วยนั้นดีด้วยนี่ดีด้วยการตกนรกอเวจีดีด้วยความรักความชังดีด้วยความโลภความโกรธความหลงดีด้วยความเพ้อเหิงถ้าดีโลกดีไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเด็กจึงไม่ควรจะสนใจคิดให้เสียเวลายิ่งกว่าการค้นคว้าให้มันรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้แล้วจะถอดถอนเส้นน้ำด้วยความกังวลทางจิตใจของตนออกหมดสิ้นไปจะเป็นความสะดวกสบายผมเสียใจเพราะเรื่องนามธรรมที่เป็นขึ้นรู้เห็นกับใจนี่ไม่สามารถที่จะมาถอดมาดูนะนี่นั่นน่ะเป็นยังไงอย่าพูดอย่างนั้นนะเพราะเราพูดในวงของเราเองเหมือนเลือดเนื้อเดียวกันผมรักจริงๆรักหมู่เพื่อนรักอย่างสนิทเป็นธรรมไม่มีเอียงมีเอ็นอะไรเลยรักอันนี้รักไม่เหมือนโลกพูดถึงเรื่องความรักหมู่เพื่อนความสงสารหมู่เพื่อนมันก็เป็นอันเดียวกันดังนั้นจึงต้องอุตส่าห์พยายามจดจ่อทั้งตาทั้งหูฟังทุกสิ่งทุกอย่างหมู่เพื่อนแสดงอากัปกิริยาประการใดเพราะเราเป็นอาจารย์ก็เหมือนครูมวยล่ะสิว่าไงบกพร่องไหนก็เตือนบกพร่องไหนก็เตือนเวลาฝึกซ้อมกันกับลูกศิษย์ครูเขาต้องเตือนอย่างนั้นนะจะปล่อยตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นซ่อมมันไปซ่อมมันไปจะเปิดตรงนั้นเนี่ยบอกเรื่อยนะพอครั้งที่สามปั๊บเนี่ยถ้าควรคือมันเปิดกรงที่ควรเตะเขาก็เตะปั๊บเลยจะเปิดตรงนี้นะแล้วควรต่อยก็จะเปิดตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นพอครั้งที่สามปุ๊บอย่าเปิดตรงนั้นลูกศิษย์มันก็เข้าใจพอครูต่อยไม่เหมือนคู่ต่อสู้ต่อยไม่ตายเพราะต่อยเพื่อสอนเจ็บก็เจ็บพอให้จดจำเท่านั้นเองไม่ได้เจ็บมากยิ่งกว่านั้นเพราะการฝึกซ้อมไม่ได้เหมือนการเอากันจริงจังบนเวทีเหมือนเขาต่อสู้กันถึงจะหนักมือขนาดไหนก็ไม่ถึงเวลาต่อสู้กันจริงอันนี้ตุติดตะเกือนที่ตรงไหนดุที่ตรงไหนอาที่ตรงไหนว่าตรงไหนนั่นน่ะคือเปิดตรงนั้นพูดง่ายๆเราจึงสงวนมากกับพระกับเนรของเราใครมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรายินดีสมเจตนาของเราที่มีความฝักใฝ่ต่อหมู่ต่อเพื่อนอยู่อย่างเต็มหัวใจแล้วไม่ถืออะไรภายนอกเป็นของสำคัญยิ่งกว่าพระเนรของเรานะเราเห็นพระเนรของเรานี่เป็นผู้มุ่งหน้ามุ่งตามมาหน้าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมอบกับกายวาจาใจให้ยิ่งแก่พระศาสนาแก่ครูบาอาจารย์แล้วเรารับด้วยความเป็นธรรมอาจารย์โรเมพันเตโหว่ามาแล้วโอปายกลางปฏิรูปังเรื่อยไปรับกันเป็นธรรมเป็นธรรมเพราะการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงสั่งสอนด้วยธรรมไม่ได้สั่งสอนฉักแต่ว่าสอนนะสอนหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่มาฟังฉักแต่ว่าฟังเฉยจึงเข้ากับเรื่องผู้สอนด้วยความเต็มใจสอนอย่างแท้จริงไม่ได้มันไม่เป็นธรรมหมู่เพื่อนฟังให้ดีนะครับว่าเป็นสิ่งที่ทอต้องให้ดูได้หมู่เพื่อนจะได้เห็นไปนานแล้วเรื่องธรรมทั้งหลายที่แสดงออกมานี้ออกมาจากความจริงเราพูดอย่างกลงไปกลงมาท่านในวงของเราเองเราไม่มีความสงสัยสิ่งใดแล้วในโลกนี้เราปฏิบัติมาเต็มภูมิกำลังความสามารถของเราทั้งการที่ปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นเราแน่ใจว่าเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วความรู้เราหมดวาสนาเพียงเท่านี้การปฏิบัติก็ยิ่งล่วงโรยลงไปเพราะกำลังมังคานั้นอ่อนลงไปอ่อนลงไปทำสัจกิริยาไปนั่นแหละเดินยังคงก็เดินไปนั่นแหละนั่งพอหน้าก็นั่งไปแต่ดูกิริยานี้มันก็ดูไม่ได้เราเองเรายังดูเราไม่ได้แต่เราก็ทราบเรื่อง

กิเลสอาสวะในขณะเดียวกันเพื่อทำจะได้โผล่ขึ้นมาให้ได้ชมภายในใจที่ว่าสันทิโตเสนิโกหรือปัจจังเวตบุญญ์อย่าให้ได้ยินตั้งแต่ข่าวว่าถ้าสงสาวกองค์นั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในทางยังคมดูด้วยสมาธิบรรลุด้วยสมาธิบรรลุด้วยการเดินยังคมบรรลุอยู่ในถ้ำในเงื่อมผาที่นั่นที่นี่ตัวของตัวไม่บรรลุอะไรบรรลุตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงบรรลุตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านจนขี้เกียจจะบรรลุจนหาที่ไหว้ความบรรลุไม่บรรจุว่าความบรรลุไม่มีมันเต็มไปหมดในหัวใจซึ่งเป็นเรื่องตรงข้ามกับหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้และสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นมันกลับตรงข้ามไปหมดท่านอย่าลืมตัวในสิ่งเหล่านี้ตั้งใจพึ่งปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้นอกเหนือไปจากกายกับจิตซึ่งมีอยู่นี้ค้นไปนี้สติเป็นเครื่องรับรองเป็นหินรับสติปัญญาได้ดีสัจธรรมทั้ง4ก็เหมือนกันเพราะอย่างยิ่งมรรคนี่คือสติปัญญาเป็นต้นเอาทุกข์นั่นแหละเป็นเครื่องรับมันจะเกิดมากเกิดน้อยพิจารณาให้เห็นความจริงอย่าไปสนใจกับเรื่องมันจะหายแต่มันจะล้มจะตายจะไปสนใจมันนี่จะธาตุสี่ทางอ่ะมันแตกลงไปก็ตามเรื่องของมันแต่ความรู้จริงเห็นจริงอย่าได้ลดละให้ค้นลงไปพิจารณาในปัจจัยสมาธิก็ให้รู้กับใจเจ้าของเองเราเป็นเจ้าของสมบัติคือสมาธิซะเองเป็นเจ้าของสมบัติคือปัญญาซะเองหรือเป็นเจ้าของของมรรคผลนิพพานซะเองด้วยการปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งที่สนิทใจมากอย่าให้มีกันแต่ชื่อพระชื่อเนนเฉยๆชื่อผู้ปฏิบัติเฉยๆให้มีทั้งชื่อทั้งตัวการประกอบความภาคเพียรก่อนมีทั้งตัวจริงรู้เหตุรู้ผลกันไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติของเราอย่าไปคาดว่ามรรคผลนิพพานอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหนกำลังวังช้างเราจะสู้ได้ไหมอำนาจวาสนาของเรามีมากมีน้อยมีมากไม่มีน้อยกำลังมีเท่าไรฟาดลงไปตายแล้วก็รู้เองว่าตายหุงต้มกันกินไม่ได้เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันรู้เอผมเราวิตกวิจารกับหมู่เพื่อนล้างแง่หลายทางจนไม่ชนะที่จะนำมาพูดได้และไม่อาจจะนำมาพูดได้ทุกแง่ทุกมุมอยู่วันหนึ่งไม่คิดเกี่ยวกับหมู่คณะได้เลยมันต้องคิดยิ่งเป็นคนวัยนี้ได้แล้วก็ต้องคิดว่านอกจากพูดตั้งและพูดตั้งเท่านั้นเป็นห่วงที่สุดก็คือการเพื่อปฏิบัติไม่ได้เห็นเหตุเห็นผลอะไรเลยนี่มันก็เสียความมุ่งหมายของผู้อบรมสั่งสอนด้วยความเต็มใจจริงๆไม่ใช่น้อยเหมือนกันมันอยากให้ผู้ปฏิบัติผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับผลจากการปฏิบัติของตนเป็นเครื่องตอบแทนเราจะเป็นที่ยินดีด้วยไม่น้อยอาจารย์ปัญญาอธิบาย

นี้จะเริ่มแสดงธรรมแต่บรรดาท่านนักปฏิบัติที่มารวมกันอยู่ในสถานที่นี้ซึ่งล้วนแล้วแต่มาจากที่ต่างๆทั้งที่ไกลแสนไกลนอกจากนั้นมาจากต่างจังหวัดมารวมกันนี่เป็นนักบวชด้วยกันมีทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันแม้จะไกลแสนไกลก็มาได้ด้วยความเต็มอกเต็มใจเนื่องจากมีความใคร่ต่อการศึกษาอบรมหลักศาสนาเป็นหลักสำคัญยิ่งทั้งทางโลกและทางธรรมคำว่าทางโลกคือผู้ที่อยู่ของคฤหัสถ์เรือนทางธรรมหมายถึงผู้ปฏิบัติไม่เกี่ยวนักบวชไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเณรเป็นชีตาประขาวแต่ว่าผู้ที่อยู่ในวงธรรมะล้วนๆมีเรียกว่าทางธรรมท่านที่เป็นคฤหัสถ์ไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าข้าราชการหรือพลเรือนพ่อค้าประชาชนทั่วไปเรียกว่าทางโลกธรรมะมีส่วนเกี่ยวข้อง

ผู้ปฏิบัติอยู่ภายในและผู้อยู่ข้างนอกได้เกินนอกจากวัดวาอาวาสไปโดยไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือฆราวาสธรรมะในชี้ช่องบอกทางไม่โดยถูกต้องทั้งที่เป็นนักบวชจะเป็นนักบวชประเภทใดประเภทที่มีศีล8หรือศีล10หรือ227ก็ทรงแสดงไว้ตามเพศของนักบวชนั้นๆผู้ที่เป็นฆราวาสจะรักษาอุโบสถศีลหรือมีศีล5หรือไม่ได้รักษาเป็นประจำก็ตามหลักธรรมะก็ที่ต้องบอกทางไว้ทุกแง่ทุกมุมธรรมะนี้ไม่จึงไม่มีความจำจึงไม่จำเป็นเฉพาะแต่นักบวชเท่านั้นแต่ยังมีความจำเป็นทั่วแดนแห่งพุทธบริษัทซึ่งนับถือกับพุทธศาสนาแม้ผู้ไม่ได้มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้สึกว่าตนได้ถือพระพุทธศาสนาก็ตามแต่หลักธรรมคือความจริงนั้นนั่นเป็นธรรมหลักธรรมในธรรมชาติผู้ที่ทำตัวให้ถูกตามหลักธรรมนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมเหมือนกันแต่การศึกษาตามหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นเป็นแบบฉบับที่ดีเยี่ยมส่วนนอกนั้นก็เป็นปลีกย่อยคำว่าความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นมีความหมายอย่างไรบ้างโปรดทราบในวาระต่อไปคำว่าเกี่ยวข้องทางโลกนั้นคำว่าโลกก็หมายถึงคนเราเป็นส่วนใหญ่โดยมากคนเราเป็นผู้มีอำนาจมากกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งอยู่ในน้ำและบนบกอำนาจของมนุษย์จะครอบทั่วไปหมดนั้นธรรมะจึงสอนลงที่มนุษย์ผู้มีอำนาจมากและความฉลาดรู้ลึกซึ้งมากกว่าบรรดาสัตว์ผู้ที่จะทำให้โลกร่มเย็นก็คือมนุษย์จะทำให้โลกเดือดร้อนหรือจิตหายปนปี้ไปก็คือมนุษย์ดังนั้นหลักธรรมจึงมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้ที่รู้จักดีชั่วบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอยู่กับความเคลื่อนไหวการประพฤติปฏิบัติของโลกมนุษย์เราทั่วไปไม่ว่ารายใดทำการเคลื่อนไหวไปมาแต่นับประโยคประโยคแสดงถึงเรื่องหลักธรรมด้วยกันทั้งนั้นแต่เราไม่ทราบว่าหลักธรรมคืออะไรการกระทำของเรานั้นกระทำเป็นกลางกลางก็มีกระทำให้เป็นดีและชั่วก็มีการกระทำชั่วก็คือการผิดจากหลักธรรมไม่สงวนตนรักษาตนนี่คือว่าดำเนินในทางที่ผิดการรักษาตนด้วยความชอบธรรมการกระทำทุกประโยคคำพูดทุกคำความคิดทุกวาระของจิตที่คิดขึ้นมามีการทดสอบพิจารณาให้ทราบชัดโดยแน่นอนแล้วว่าถูกต้องซึ่งควรจะทำและพูดและคิดออกไปแล้วทำพูดและคิดออกไปเท่านั้นชื่อว่าเป็นผู้มีหลักธรรมเป็นเครื่องรักษาตนและชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนสมกับว่าตนมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในโลกผู้เช่นนี้แหละชื่อว่าผู้รักษาธรรมธรรมย่อมรักษาผู้เช่นนั้นนี่ธรรมมีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างนี้แม้จะเป็นเด็กตั้งแต่เริ่มรู้จักเพียงสาภาวะมาพ่อแม่ต้องอบรมสั่งสอนก่อนคนอื่นๆทั้งนั้นการอบรมสั่งสอนนั้นต้องสั่งสอนในทางที่ดีที่ถูกความดีและความถูกนั้นคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือหลักธรรมในหลักธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเป็นเด็กที่ชั่วก็เริ่มแสดงเป็นเด็กไม่ดีมาเป็นลำดับลำดับถ้าเป็นเด็กดีก็
คือความประพฤตินั้นเป็นเครื่องประกาศให้เราทราบว่าเด็กเป็นคนดีหรือไม่ดีมีความจำเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการสอนเด็กจึงเป็นความจำเป็นที่ผู้ใหญ่จะต้องสอนในทางที่ถูกและให้เหตุผลโดยถูกต้องเพื่อเด็กจะได้ดำเนินตามหลักเหตุผลนั้นแล้วเป็นไปด้วยความราบรื่นนับแต่ปัจจุบันจนถึงอนาคตของเด็กถึงกับกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วสั่งสอนคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต่อไปอีกด้วยแบบพื้นที่ดีคือหลักธรรมนั้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมะจึงมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เราที่จะหวังความเจริญให้สมกับว่ามนุษย์นี้เป็นผู้มีอำนาจฉลาดรู้ยิ่งกว่าสัตว์คือฉลาดตามหลักธรรมที่ทำโลกให้เย็นการประพฤติก็เป็นไปในทางที่จะทำตนและบุคคลผู้อื่นตลอดถึงสัตว์โลกทั่วๆไปให้รับความร่มเย็นทั่วๆหน้ากันธรรมะจึงเป็นของที่เย็นไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบเสมอได้จะมีน้อยมีมากประจำอยู่ในผู้ใดผู้นั้นย่อมได้รับผลคือความร่มเย็นเป็นสุขตามฐานะแห่งการประพฤติปฏิบัติของตนต่อธรรมมีจำนวนเท่าไหร่ถ้าเป็นเด็กเติบโตขึ้นมาก็ต้องมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งสำหรับเป็นเครื่องรักษาคุ้มครองตนคือตนจะไปมาทางใดจะทำอะไรซึ่งอยู่ในภาวะที่ตนจะไปจะมาหรือทำได้ก็ต้องมีการขบคิดเรื่องการกระทำของตนการไปการมาของตนทุกๆด้านด้วยความเป็นธรรมจนมีความเคยชินต่อนิสัยในการไปการมาการพูดการคิดด้วยการสำนึกตนไว้ก่อนว่าถูกหรือผิดผู้นั้นที่ว่าเป็นผู้รักษาตนก็กลายเป็นบุคคลที่มีความระมัดระวังและมีเหตุผลตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ระบายออกมาจากกายวาจาใจนั้นจะเป็นไปด้วยธรรมเท่านั้นไม่ได้มีสิ่งที่ปลอมแปลงซึ่งจะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและส่วนรวมแฝงขึ้นมาเลยเมื่อกล้าเข้าสู่ความเป็นผู้มีครอบครัวคือมีสาภิมีภรรยาแล้วก็ต้องมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งเป็นเครื่องปกครองในระหว่างสามีกับภรรยาคือในระหว่างตนกับภรรยาหรือระหว่างภรรยากับตนน่าจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อความในการครองชีวิตต่อกันนี่ก็มีหลักธรรมประเภทหนึ่งซึ่งจะทำให้คู่ครองทั้งสองนั้นมีความมั่นใจและมีความอบอุ่นต่อกันโดยไม่มีความระแวงแคลงใจว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะประพฤติตัวนอกลู่นอกทางไปเมื่อต่างฝ่ายต่างมีธรรมะเป็นเครื่องปกครองอยู่ด้วยกันเช่นนั้นครอบครัวก็อบอุ่นมั่นคงเป็นสุขเมื่อมีลูกเกิดขึ้นมาก็ได้รับการอบรมจากพ่อแม่เพราะความประพฤติของพ่อแม่ทั้งสองนั้นเป็นแบบพิมพ์ด้วยดีอยู่แล้วที่จะได้รับประโยชน์จากเด็กผู้คอยจะรับการศึกษาจากพ่อแม่อยู่ทุกวาระโดยหลักธรรมชาติซึ่งไม่ต้องสอนก็ได้เด็กจะรู้เองสิ่งที่ควรจะสอนเราก็สอนสิ่งที่ไม่ควรสอนอยากเข้าใจว่าเด็กจะไม่เข้าใจกับความเคลื่อนไหวของพ่อแม่ทุกๆระยะที่พ่อแม่เคลื่อนไหวจะเป็นทางความประพฤติทางใดก็ตามคือทางกายทางวาจาก็ตามตลอดที่อัธยาศัยที่แสดงออกมาจากน้ำใจเด็กก็ยอมทราบเช่นขณะที่เราแสดงความเมตตาสงสารแก่เด็กมีความรักเด็กคือลูกของเราเด็กเขาก็รู้มีแสดงอาการลักษณะเหมือนจะกริ้วจะโกรธเด็กก็รู้แสดงอาการเกลียดชังเด็กก็รู้สิ่งที่จะทำให้เด็กรู้ก็คืออากัปกิริยาของเราที่แสดงออกมาจากภายในคือจากเมื่อเด็กได้รับการศึกษาอบรมอยู่ทุกๆระยะแล้วทำไมเด็กจะไม่มีอัธยาศัยใจคอให้ของตนเป็นไปตามพ่อแม่ซึ่งเป็นแบบพิมพ์ล่ะต้องเป็นไป
ได้เป็นจำนวนมากนอกจากจะเป็นลักษณะของเด็กที่แหลกแนวเท่านั้นอันนี้จะมีอยู่บ้างแต่เพียงจำนวนเล็กน้อยไม่ว่าจะปฏิบัติต่อหน้าที่การงานใดๆธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ความเป็นธรรมให้ความเชื่อถือต่อกันได้หรือให้ความเชื่อถือต่อตนเองได้ตนเองที่มีธรรมะเป็นเครื่องควบคุมปกครองหรือฝึกทรมานตนยอมเป็นผู้มีความแน่ใจตนเองอยู่เสมอถ้าเกี่ยวข้องกับสังคมก็ทำให้สังคมไว้อกไว้ใจธรรมะเข้าไปสู่ที่ไหนโลกมีความไว้วางใจและอบอุ่นผู้มีธรรมะเข้าไปสู่ที่ใดก็ย่อมเป็นเช่นนั้นตามธรรมนาของธรรมะเป็นของกลางมีอยู่แต่บุคคลไม่สนใจก็ไม่รับประโยชน์อะไรจากธรรมะแต่เมื่อมีผู้นำสนใจนำมาปฏิบัติก็ย่อมแสดงผลออกมาเริ่มตั้งแต่เหตุเป็นสิ่งที่สวยงามน่าดูน่าชมผลก็คือความพอใจเป็นที่ไว้อกไว้ใจกันนะนี่หลักธรรมะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่โลกจะไม่ควรสนใจหรือเห็นว่าธรรมะเป็นอย่างหนึ่งเราเป็นอย่างธรรมะเป็นของคนอื่นส่วนโลกเป็นของเราอย่างนี้ชื่อว่าผู้นั้นเข้าใจผิดถ้าเราเห็นธรรมะเป็นอย่างหนึ่งจากเราเราเป็นดั่งอย่างหนึ่งจากธรรมะไม่มีความจำเป็นต่อกันอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเราคือคนไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยไม่มีสิ่งจำเป็นที่จะควรแสวงหาหรือสงวนไว้เพื่อเป็นสาระหรือสิริมงคลแก่ตนเองคนนั้นก็คือคนไร้สาระแก่นสารคือคนไม่มีสิริมงคลภายในตัวเป็นคนที่ไว้ใจตัวเองไม่ได้เป็นคนหาหลักเกณฑ์อะไรไม่ได้หมดคุณค่าคนเราถ้าจะซื้อจะขายกันตามธรรมดาแล้วเช่นเดียวกับสินค้าทั่วไปไม่มีอะไรที่จะราคาน้อยกว่ามนุษย์หนังก็ขายไม่ได้กระดูกก็ขายไม่ได้เนื้ออวัยวะทุกส่วนในร่างกายนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นราคาพอจะได้อัดได้สตางค์แต่ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดนั้นก็คือความประพฤติเป็นเครื่องประดับทำให้เกิดโอชารสขึ้นมาในตนและผู้อื่นด้วยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่าขึ้นมาคนมีอำนาจวาสนาคือคนมีธรรมะมีความประพฤติดีไปไหนก็เย็นแม้จะแสดงอากัปกิริยาเหมือนกับฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ตามแต่ก็ในลักษณะที่ว่าถ้าฟ้าไม่ร้องบ้างฝนไม่ตกสถานที่ต่างๆตลอดถึงต้นไม้และเครื่องเพาะปลูกต่างๆก็ไม่มีอะไรจะสวยงามสดชื่นเช่นเดียวกับหน้าแล้งไม่ปรากฏเสียงฟ้าเลยฝนจึงไม่มีถ้าแพ้หน้าฝนแล้วเราจะได้ยินเสียงฟ้ากระหึ่มเสมอฝนก็ย่อมตกมาบ่อยๆและทำให้สถานที่ผลผลต่างๆสดชื่นและได้ผลเป็นที่พึงพอใจเช่นชาวนาเป็นต้นคนที่มีธรรมะไม่ว่าจะแสดงออกในอากัปกิริยาลักษณะใดย่อมไม่ห่างจากธรรมะมีธรรมะประจำอยู่เสมอเนี่ยคนเรามีคุณค่าเพราะความประพฤติบารมีคุณค่าด้วยเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหมือนอย่างผักปลาทั้งหลายแต่มีคุณค่าเพราะความประพฤติคนเราถ้าจะทำตัวให้มีคุณค่าก็ต้องสงวนตนเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเราเป็นนักบวชนี่จัดว่าเป็นผู้มีคุณค่ายิ่งวันหนึ่งวันหนึ่งสั่งสมคุณค่าของตนไว้ด้วยการประพฤติตัวการระมัดระวังรักษาตัวเสมอไม่เหินห่างจากคุณธรรมคือความสังรวมระวังตนจากสิ่งที่ผิดและมีความมุ่งมั่น
ต่อสิ่งที่ถูกและสั่งสมสิ่งที่ถูกขึ้นให้มีจำนวนมากหมายขึ้นภายในตนจึงกลายเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นมาเป็นลำดับหนึ่งเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นเบื้องต้นพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์เสมอกันกับกษัตริย์ทั้งหลายคือเป็นบุคคลประเภทกษัตริย์เท่านั้นถ้าพูดถึงเรามีคุณค่าก็เพียงขั้นกษัตริย์แต่ยังไม่มีคุณค่าที่โลกทั้งสามจะกราบไหว้บูชานะเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ด้วยความดีจนเป็นที่พอพระทัยกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทั้งภายในใจก็บริสุทธิ์พระกายก็เป็นพระกายของพระพุทธเจ้าขึ้นมาพร้อมๆกันโลกทั้งหลายก็กราบไหว้กามโลกรูปโลกอรูปโลกที่ว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังซึ่งเราก็สวดอยู่ทุกวันเป็นครูของเทวดาทั้งหลายอะไรเป็นครูก็คือความดีความสิ่งที่มีคุณค่าของพระองค์ในพระองค์นั่นแหละมาเป็นครูของโลกตามธรรมดาของพระอาการทั้งหลายก็เช่นเดียวกับร่างกายของพวกเราไม่มีอะไรผิดแปลกกันเพราะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันแต่สิ่งที่มีสง่าราศีและมีคุณค่ามากก็คือความประพฤติดีของพระองค์จนสามารถทำพระองค์ให้บริสุทธิ์พุทธจากปุถุชนขึ้นมากลายเป็นพระพุทธเจ้าร่างกายที่เป็นกายปุถุชนก็กลายมาเป็นพระกายของพระพุทธเจ้าไปตามพระทัยที่บริสุทธิ์ทั้งหมดนั่นแหละที่เรียกที่โลกสัทธาเทวมนุษย์สันปรากฏพระองค์ขึ้นมาเป็นศาสดาของโลกทั้งเทวดาและมนุษย์ทุกชั้นคนเรามีคุณค่าเพราะความประพฤติถ้าจะทำให้เหลวแหลกไปก็มนุษย์นี้เหลวแหลกยิ่งกว่าสัตว์ก็ได้สัตว์ทำความชั่วมนุษย์ยังไม่ค่อยสะดุดใจไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นักแต่คนที่ทำความชั่วนี้เป็นสิ่งที่สะดุดใจยิ่งเป็นคนที่รู้มีความรู้ความฉลาดฐานะสูงด้วยความรู้ความฉลาดก็สูงด้วยเพราะได้เรียนมามากไปทำความผิดก็แล้วนี่ยิ่งกระเทือนโลกไปเลยเราเคยเห็นประกาศในหนังสือพิมพ์เสมอไม่ใช่หรือนี่ดูเอาอย่างนั้นมนุษย์ทั่วไปไม่เห็นเขาประกาศขนาดนั้นแล้วสัตว์ดีฉันทำที่ไหนๆมันก็ทำเหมือนกันทำชั่วโดยไม่รู้ภาษีภาษาไม่มีใครสนใจเขาให้อภัยเพราะมันเป็นสัตว์แต่มนุษย์นี่ถ้าทำตัวให้ต่ำเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาประกาศลั่นโลกไปหมดถ้าดีก็ประกาศลั่นโลกเช่นเดียวกันเนี่ยมนุษย์จึงเป็นจุดสำคัญซึ่งควรจะสำนึกตัวว่ามนุษย์นี้คือใครถ้าไม่ใช่เราแล้วคือใครก็คือเราคนหนึ่งถ้าจะนับต้องนับจากเรานี้เป็นคนที่หนึ่งข้างนอกออกไปก็เป็นสองเป็นสามเรื่อยไปความรักความสงวนก็เราก็เป็นเบอร์หนึ่งอีกเช่นเดียวกันไม่มีสิ่งใดที่จะรักมากยิ่งกว่ารักตัวของเราความรักนี้เราจะทำอย่างไรจึงจะทำให้มีความเจริญและเป็นสาระแก่นสารขึ้นมาในตัวของเราสมกับว่าเรานี่รักเรานอกจากความประพฤติดีต่อตนเองการสงวนรักษาตนโดยทางที่ดีนี่ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความสมหวังสำหรับบุคคลผู้รักตนตรวจทราบไว้คำว่ารักตนก็มีหลายชั้นรักตนสำหรับท่านนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งเป็นความรักชั้นสูงพยายามบำเพ็ญตนด้วยข้อวัดปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้นี่แหละคือผู้รักตนอยู่ที่ไหนไม่ปราศจากสติท่านรู้สึกว่าเราคือผู้หนึ่งที่เป็นนักบวชและเป็นความรักตนสงวนตนจะพยายามกอบกวยความดีทั้งหลายเข้ามาส่งเสริมจิตใจซึ่งเป็นรากฐานแห่ง
คำว่าเรา

ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในความรู้ความด้วยความรู้ความฉลาดจนสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกอันหาคุณค่าไม่ได้ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลยนี่แหละชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐร่างกายจะเป็นเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปก็ตามแม้สกุลจะต่ำก็ตามชื่อจะไม่สวยงามไพเราะก็ตามรูปร่างร่างตัวจะไม่สดสวยงดงามก็ตามฐานะจะเป็นฐานะจนๆก็ตามแต่สิ่งที่ไม่จนสิ่งที่ผ่านพ้นจากความติชมของโลกทั่วๆไปคือใจที่บริสุทธิ์ไม่มีใครจะประตำหนิว่าเป็นคนจนคนฐานะต่ำได้ในจิตที่บริสุทธิ์ดวงนั้นนอกจากเขาจะมาตำหนิภายนอกนี้เท่านั้นนี่แหละการทำตัวให้มีคุณค่าต้องพยายามอย่ามองข้ามตนไปที่ไหนให้เป็นผู้มีความสังรวมระวังอย่าฟุ้งเฟ้อเหอเหิมอย่าลืมตนธรรมะไม่ใช่สอนให้คนลืมตนคนที่ลืมตนไม่ใช่คนมีธรรมะคนมีธรรมะย่อมไม่ลืมทำตัวให้เสมอภาคกับสิ่งทั้งหลายทั่วๆไปมีมากก็ไม่ตื่นเต้นเห่อเหิมมีน้อยก็ไม่เสียใจอดบ้างอิ่มบ้างถือว่าเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติต่อหน้าที่การงานย่อมมีความลำบากเพราะการอดการอิ่มเป็นธรรมดาโลกก็ย่อมมีอดมีอิ่มย่อมมีมากบ้างน้อยบ้างเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในศาสนาต้องบึกบึนเข้มแข็งหลักธรรมะทุกบททุกบาทไม่เคยสอนให้คนย่อหย่อนต่อหน้าที่การงานที่ชอบเฉพาะอย่างยิ่งคือหน้าที่การงานสำหรับความพ้นทุกข์ผู้มุ่งความพ้นทุกข์ต้องเป็นผู้เข้มแข็งไม่ท้อถอยกิริยาที่แสดงออกทุกด้านให้โลกได้ถือเป็นคติตัวอย่างได้จะสมกับว่าเราได้ทรงศาสนาซึ่งเป็นศาสนาตัวอย่างหรือที่เรียกว่าหลักธรรมตัวอย่างของโลกอย่าให้โลกได้ดูถูกการจะปิดกั้นโลกไม่ให้ดูถูกนั้นต้องปิดกั้นด้วยวิธีประพฤติตัวให้ดีแต่อย่าทำเร็วซามแล้วปิดกั้นโลกไม่ให้ตำหนิการกระทำตัวไม่ดีนั่นแหละเป็นการเปิดทางให้โลกตำหนิแต่การกระทำตัวให้ดีนั้นแม้จะปิดไม่ให้โลกชมเชยก็ย่อมชมเชยเพราะใครก็รู้ของดีแม้เขาจะไม่มีความดีพอไม่มีความฉลาดพอแต่เขาเห็นคนดีก็อยากจะชมเชยและกราบไหว้เช่นเดียวกับเราที่เดินผ่านไปตามห้างร้านต่างๆแม้จะเป็นคนจนแสนจนแต่สิ่งใดที่มีอยู่ในวัตถุสินค้าต่างๆซึ่งมีอยู่ในห้างร้านนั้นๆพอมองเห็นเข้าไปย่อมทราบว่านั้นเป็นของดีนี่เป็นของไม่ดีนี่ก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนักบวชเราถ้าจะพูดถึงเรื่องความลำบากเพราะลำบากพูดถึงเรื่องความสะดวกก็สะดวกไม่มีผู้ใดจะสะดวกเท่านักบวชพูดถึงเรื่องความลำบากก็เช่นกันคือไม่มีใครจะพยายามฝึกฝนอบรมตนเองหรือทรมานตนเองแบบทรหดอดทนเหมือนกับพูดตั้งใจจะปฏิบัติตนให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ดำมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ว่าเป็นผู้ทรหดอดทนจริง
ไม่ย่อท้อทั้งนั้นชื่อว่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมได้ไม่ถอยหลังทำเอาอย่างจริงจังนี่ถ้าว่าลำบากก็ลำบากถ้าว่าสะดวกสบายก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกดขี่บังคับสถานการณ์บ้านเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแม้จะยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นยังไงก็เขาก็ว่ากันของทางบ้านทางบ้านไม่ได้เกี่ยวกับพระสงฆ์ให้รับความเดือดร้อนไปต่างนี่คือว่าความสะดวกอาหารปัจจัยทุกชิ้นย่อมเป็นมาด้วยความสะดวกสบายไม่ต้องซื้อเหมือนอย่างคฤหัสถ์เขามีเรียกว่าเป็นความสะดวกสบายไม่มีใครมากดขี่บังคับจิตใจแม้แต่กฎหมายก็ยังให้อภัยเพราะหลักธรรมวินัยมีความละเอียดยิ่งกว่ากฎหมายด้วยและผู้ตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยแล้วเป็นผู้ที่ควรชมควรเคารพบูชาใครจึงไม่กล้ามาแตะต้องเพราะความเคารพเลื่อมใสผู้เช่นนั้นแต่ผู้ทำตนให้เหม็นเหมือนอย่างงูขูดนั้นไม่ว่าใครก็ต้องตำหนิอธิบายเป็นส่วนรวมเกี่ยวกับเรื่องศาสนาย่นเข้ามาเฉพาะคือเรื่องของเราแต่ละท่านละท่านโปรดได้ทำความสนใจในตนทุกระยะระยะด้วยความภาคเพียรที่เคยสอนมาแล้วก็เป็นเรื่องของอุบายวิธีที่จะทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นทั้งนั้นไม่มีอุบายใดที่จะสอนจิตใจของผู้มาอบรมศึกษาให้ฟุ้งซ่านหรือเดือดร้อนไปควรจะพอถึงใจแล้วและนำไปปฏิบัติแก่ตนเองผลก็ควรจะได้ปรากฏเป็นลำดับไปการปล่อยจิตไปตามกระแสของความอยากนั้นมีผลอย่างไรการฝึกหัดดัดแปลงจิตใจให้เป็นไปตามหลักธรรมทั้งที่เป็นความลำบากปรากฏผลอย่างไรก็ควรจะทราบแล้วจากท่านนักปฏิบัติและสังเกตตนเองใจที่ระเหยเร่ร่อนยุ่งไปตามเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เรียกว่าอารมณ์มีตลอดเวลาจนฝังใจเราจะหาความสุขแต่ที่ไหนไม่มีคนที่มีอารมณ์มากคือคนทุกข์มากมากยิ่งกว่านั้นก็เสียสติไม่ใช่เป็นของดีการสงบอารมณ์เข้าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เข้ามาสู่ภายในเป็นความชอบพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญจึงให้นามว่าสมาธิคือความสงบใจถ้าใจสงบแล้วสบายเท่านั้นแหละคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความโง่ความฉลาดความมั่งมีสีสุขความจนอันใดถ้าพูดถึงเรื่องของจิตซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของโลกแล้วจิตสงบสบายเท่านั้นแหละเป็นสุขขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องหาอะไรมาเสริมจะเอาความโง่ความฉลาดมาเสริมก็ไม่ใช่จะเอาความมั่งมีความจนมาเสริมก็ไม่ใช่เพราะจิตไม่ต้องการสิ่งใดมากดขี่และส่งเสริมนอกจากตัวของตัวปฏิบัติตนให้ถูกต้องแล้วตั้งตนได้หรือว่าเป็นตนของตนขึ้นมาได้เป็นชั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นความจำเป็นที่จะต้องนำมาเสริมจิตนี่เราพูดถึงหลักของจิตที่เป็นตนของตนโดยเฉพาะแต่อุบายวิธีที่จะเพื่อความขยับขึ้นข้างหน้าของจิตนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
หาอุบายเป็นเครื่องประกอบที่เรียกว่าความเพียรการเพียรนี้ก็เพียรเพื่อให้จิตปล่อยสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายทั้งนั้นตามหลักธรรมชาติของจิตเองแล้วจะไม่ปลอมอุบายวิธีต่างๆนี่ก็เพื่อซักฟอกสิ่งที่ปลอมแปลงนั้นให้ออกจากจิตให้หมดที่ท่านเรียกว่าสติหรือปัญญาไม่ใช่จะเอาอะไรเข้ามาเสริมจิตแต่เป็นอุบายเครื่องช่วยแก้ไขออกโลกทั้งหลายก็เรียกว่าเสริมจิตเท่านั้นความจริงจิตมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วไม่มีอะไรบกพร่องในความรู้แต่เพราะความรู้อันนั้นมันมีสิ่งที่แฝงจึงทำให้เอ็นไปทางผิดทางถูกทางเพลิดเพลินโศกเศร้าเป็นธรรมดามีท่านเรียกว่าสิ่งที่แฝงเมื่อมีสติปัญญาซึ่งก็เป็นธรรมแฝงอันหนึ่งเหมือนกันเข้าไปแก้ไขสิ่งที่แฝงในฝ่ายต่ำให้หมดไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงธรรมชาติของจิตนั้นเป็นจิตบริสุทธิ์ล้วนก็ไม่จำเป็นอะไรกับศีลกับสมาธิกับปัญญากับกิเลสบาปทำอะไรอีกเหมือนกันคือทั้งฝ่ายต่ำฝ่ายสูงหรือเรียกว่าทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่มีอะไรจำเป็นสำหรับจิตที่ดวงที่บริสุทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าจิตในหลักธรรมชาติจริงๆแล้วไม่มีอะไรบกพร่องที่เราเรียกว่าบกพร่องนั่นก็คือสิ่งที่ปลอมแปลงมันแฝงอยู่กับจิตเท่านั้นแหละพยายามแก้ไขสิ่งที่อุบายวิธีที่เราจะพยายามแก้ไขนี้กำลังไม่เพียงพอกันกับฝ่ายต่ำเรียกว่าบกพร่องส่วนนั้นก็มีจำนวนมากเลยทับจิตใจมาให้เป็นตนของตนโดยสมบูรณ์คนเราจึงเป็นดุ่มๆดอนๆเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวเพลิดเพลินเดี๋ยวโศกเศร้ามีแต่สิ่งที่ปลอมแปลงนี้ทั้งนั้นและทำให้แสดงอาการต่างๆธรรมชาติของจิตจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องแสดงนอกจากความพอตัวอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นจิตแท้โปรดพากันเข้าใจทำจิตให้เป็นธรรมชาติอย่างนั้นลองดูคำนี้จะถูกหรือผิดท่านทั้งหลายจะประทับใจเองตายแล้วท่านทั้งหลายจะกราบพระพุทธเจ้าไม่หยุดพระพุทธเจ้านิพพานแล้วท่านทั้งหลายจะกราบหรือครูอาจารย์องค์ใดที่ท่านพูดอย่างนั้นว่าเป็นความจริงหรือไม่ให้ปฏิบัติลองดูเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วท่านทั้งหลายจะกราบแม้ท่านตายแล้วก็ต้องกราบเพราะหลักความจริงเป็นอันเดียวกันไม่มีสิ่งใดที่จะแตกต่างกันไปชื่อว่าจิตแล้วนี่หมายถึงจิตที่เป็นจิตล้วนๆเราจะหาที่ไหนจิตล้วนๆถ้าไม่หาอยู่กับจิตดวงที่กำลังโง่เขลาบ่ปัญญาอยู่เวลานี้ด้วยอุบายวิธีต่างๆซึ่งท่านสอนไว้โดยลำดับเข้ามาแก้ไขดัดแปลงกันเพื่อจริงที่แทรกซึมทั้งหลายนั้นจะได้ขยับขยายตัวออกไปด้วยอำนาจแห่งหลักธรรมที่ดีเข้าไปแก้ไขมีพูดถึงเรื่องความสำคัญของคนเราคนผู้หนึ่งหนึ่งจะพ่ออย่างยิ่งคือนักปฏิบัติมีความสำคัญอยู่ที่นี่ตัวได้ทำธรรมชาติอันนี้ให้มีความผ่องใสขึ้นเป็นขั้นๆด้วยอุบายต่างๆของตนตามแต่กำลังที่จะทำได้แค่ไหนในวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าได้ลดละจนสามารถซักฟอกสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายออกได้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสุดท่านเรียกว่าจิตถึงนิมิตถึงอะไรก็หมายถึงปราศจากสิ่งที่แทรกซึมนั่นแหละหรือสิ่งที่แทรกซึมได้สลายตัวออกไปหมดเพราะอำนาจแห่งอุบายวิธีของตนในทางฝ่ายดีหรือจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ได้จะเรียกว่าทานศีลภาวนาก็ได้เหล่านี้เป็นเครื่องมือแก้ทุกข์หรือเป็นเครื่องมือแก้สิ่งจอมปลอมทั้งหลายหรือเป็นเครื่องมือสำหรับซักฟอกสิ่งปลอมแปลงทั้งหลายให้ออกไปก็เรียกมีท่านเรียกว่าวิมุตติ
คือผ่านพ้นกันได้มันได้คะคร่าวกันอยู่เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาท่านเลยเรียกวิมุตติว่าหลุดพ้นไปเสียทีนี้เราจะเรียกว่าจิตล้วนๆก็ได้จิตไม่ปลอมแปลงเรียกว่าจิตที่สมบูรณ์แท้หรือจิตที่สมบูรณ์แบบก็ได้ไม่มีสิ่งใดจะมาเสริมให้ยิ่งกว่านั้นและไม่มีสิ่งใดจะมากดขี่ให้เปลี่ยนอาการไปดังที่เราเคยเห็นในตัวของเราในจิตของเราเองนั่นเป็นจิตที่เสมอพอตัวเราจะหาของพิเศษภายในตัวของเราเราต้องทำให้ถึงเหตุถึงผลกันเราจะทำอย่างหยิบหยิบวางวางจับจับจดจดทำอะไรไม่จริงไม่จังงอนแงนคลอนแคลนนั่นไม่ใช่หลักศาสนาแต่เป็นเครื่องเหยียบย่ำตนเองและให้เขาดูถูกว่าคนปฏิบัติศาสนาทำไมจึงเป็นคนประเภทนี้ศาสนาก็พลอยมัวหมองไปด้วยทั้งที่ศาสนาเป็นของบริสุทธิ์ยิ่งพระพุทธเจ้าสาวกเป็นผู้ประเสริฐจริงแต่ผู้เอาแบบฉบับของท่านมาใช้กลายเป็นคนปลอมไปเสียเลยทำให้สิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นของดีมัวหมองไปด้วยนี่ไม่สมควรเราได้ยินแต่ข่าวท่านพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ที่นั่นสาวกองค์นั้นๆตรัสรู้อยู่ที่นั่นๆปฏิบัติอย่างคือเหตุของท่านท่านจึงได้ตรัสรู้อย่างนั้นควรจะนำทั้งสองคือทั้งเหตุทั้งผลของท่านเข้ามาประชิดกับจิตของตนฟิตตัวของเราขึ้นโดยวิธีต่างๆตามนัยยะที่ท่านได้ดำเนินและสอนไว้แล้วเราจะเป็นผู้ไม่เหินห่างจากความศักดิ์สิทธิ์วิเศษอันจะมีขึ้นภายในจิตในวาระใดวาระหนึ่งแน่นอนถ้าข้อปฏิบัติของเราเป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าที่สอนไว้ไม่ผิดพลาดผลจะเป็นอันเดียวกันธรรมะพระพุทธเจ้าและสาวกถึงไหนเราจะทราบความถึงของพระพุทธเจ้าและสาวกโดยความถึงของเราเองพระพุทธเจ้าสาวกกับเราที่เป็นใจบริสุทธิ์อันเดียวเช่นเดียวเหมือนกันเช่นเดียวกันแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยกันแม้ท่านจะนิพพานไปเวลานานเท่าไหร่บรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกนั่นเป็นเพียงธาตุขันธ์ที่สลายตัวออกไปเท่านั้นและนั่นคือเรื่องของสมมุติต่างหากไม่ใช่วิมุตติหลุดพ้นคือความบริสุทธิ์ใจนี้ธรรมชาตินี้จะไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุให้วิตกวิจารณ์ตามพระพุทธเจ้าที่ในคำที่ว่านิพพานและสาวกในคำที่ว่านิพพานเราจะทราบในหลักธรรมชาติอันเดียวกันภายในตัวของเราคือภายในใจของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าเหินห่างไหมที่ว่าได้ตรัสรู้อยู่อินเดียหรือนิพพานอินเดียเหินห่างไหมสวัสดิ์ขาธรรมท่านทรงสอนไว้ว่าอย่างไรอะไรเหินห่างธรรมธาตุขันก็ได้ทราบแล้วสลายไปคำว่าข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรสาวกปฏิบัติอย่างไรกับสวัสดิ์ขาธรรมที่ตรัสไว้นี้เป็นอื่นจากกันหรือเป็นอันเดียวกันนี่เมื่อเป็นอย่างนั้นอะไรจะเหินห่างใครเป็นผู้สนับและศึกษาเราเรียนตลอดถึงการอบรมและปฏิบัติอยู่ในเวลานี้ถ้าไม่ใช่เราผู้เป็นลูกศิษย์ตถาคตจะเป็นใครเพราะฉะนั้นเหินห่างที่ไหนถ้าเราตั้งใจทำให้จริงทั้งผลที่จะพึงปรากฏเช่นพระพุทธเจ้าปรากฏจะเหินห่างกันที่ไหนจากเหตุหรอกเหตุอยู่ที่ไหนผลจะแสดงตัวขึ้นมาในจุดแห่งเหตุธรรมะศีลสมาธิปัญญาใครเป็นผู้ทรงอยู่ในเวลานี้และใครจะพยายามทรงให้ยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับดับภายในกายวาจาใจของตนถ้าไม่ใช่เราผู้เป็นนักปฏิบัตินี้แล้วไม่มีใครจะสามารถในตรงนี้บอกท่านสำนึกตัวหรือไม่ตอนนี้

ศีลสมาธิปัญญาจะเป็นสมบัติของใครถ้าไม่ใช่สมบัติของนักบวชและนักปฏิบัติที่กล้าตายตามเสด็จพระพุทธเจ้าเนี่ยลูกศิษย์ตถาคตต้องมองดูร่องรอยที่ตถาคตเหยียบทรงเหยียบไว้เหยียบไว้ว่าพุทธังธัมมังสังฆังคัจฉามิมีความหมายว่าอย่างไรเราที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราได้พิจารณาของเราว่าอย่างไรบ้างเป็นไรได้สำนึกตัวอย่างไรบ้างนี่จะเห็นว่าที่นั่นสะดวกที่นี่ไม่สบายอย่างนั้นสิ่งฟ้าอากาศดีไม่ดีความประพฤติปฏิบัติของเราเวลานี้ดีหรือไม่ดียิ่งหย่อนหรือเป็นยังไงนั่นเป็นจุดที่สำคัญซึ่งเราจะสนใจอย่างทิ้งเหล่านั้นเราเป็นคนขอทานเราเป็นผู้ที่เรียนให้รู้ตามสภาพของโลกทั่วไปทั้งความเจริญและความเสื่อมทั้งดีหรือชั่วซึ่งมีอยู่ทั่วไปในโลกให้รู้รอบคอบทั่วถึงไม่ตื่นเต้นไม่ใช่เรียนแบบอื่นแล้วเรียนรู้เรื่องความเคลื่อนไหวของตัวเสมอจะเอ็นไปทางไหนผิดหรือถูกคอยสังเกตตัวอยู่เสมอสะดวกหรือฝืดเคืองภายในจิตใจไม่ต้องหมายถึงเรื่องธาตุขันธ์สะดวกและฝืดเคืองจิตใจได้รับความสะดวกหรือฝืดเคืองอย่างไรถ้าฝืดเคืองเพราะอะไรนั่นตามเหตุเข้าไปถ้าสะดวกได้สะดวกเพราะอะไรตามเหตุเข้าไปตามผลที่เข้าไปให้หาเหตุมีเหตุเป็นแดนเกิดทุกอย่างอยากเข้าใจว่าไม่มีพ่อมีแม่คือตัวเหตุเป็นแดนเกิดการศึกษามาศึกษาในเหตุไม่มีทางอื่นที่จะแสดงผลขึ้นมาถ้าปรับปรุงเหตุให้ดีแล้วผลจะเป็นขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปหาเรียกร้องที่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านสอนไว้ไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากตัวของเราซึ่งกำลังนั่งเฝ้ากันอยู่เวลานี้อะไรที่เรานั่งเฝ้าอยู่เวลานี้ยกสติปัฏฐาน4ขึ้นมากายคตาสติท่านสอนว่าให้พิจารณากายกายของเรามีอยู่หรือไม่เวลานี้นั่นอาการทุกส่วนมองเห็นกันอยู่นี้ทั้งท่านและเรานี่แหละท่านเรียกว่ากายกายคตาสติตั้งสติให้ดำเนินตามเรื่องของกายและตามหลักธรรมชาติของกายจริงอย่าเอาเรื่องอะไรมาแฝงเช่นความสวยงามความมั่นคงเหล่านี้เป็นต้นเป็นของที่แฝงทั้งนั้นความถูกต้องจริงๆตามหลักกายคตาแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นของสวยงามตามหลักธรรมชาติของมันเราก็มองเห็นแล้วข้างนอกตัวเราก็เห็นข้างในตัวของเราก็รู้ที่แสดงออกมาจากร่างกายนี้มีส่วนใดที่เป็นของสะอาดและเป็นของหอมหวนชวนให้ดมชวนให้รักชวนให้กำหนัดยินดีมีอะไรบ้างทุกส่วนในร่างกายนี้ไม่ว่าข้างบนข้างล่างรอบทั้งตัวนี้มีแต่เรื่องที่ไม่น่าพึงปรารถนาเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องชำระล้างกันทุกวันทุกวันสิ่งที่มาหุ้มห่อคือสบงจีวรหรือเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่ต้องได้ซักได้ฟอกไปตามๆกันเพราะธรรมชาติอันนี้แสดงฤทธิ์ออกมานี่เราก็พอจะทราบหลักการและตาเป็นอย่างไรบ้างผมที่เอาให้ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนี้มีสติพิจารณากำหนดไปตามเรื่องของความจริงของมันมันเป็นอย่างนั้นเราจะหาเรื่องมาเสกมันสวยมันงามมันมั่นคงมันเป็นเราอะไรเป็นเรากระดูกนั้นหรือเป็นเรากระดูกก็ยังบอกแล้วว่ากระดูกจะเป็นเราอะไรหนังก็ยังบอกว่าชัดๆแล้วว่าหนังเนื้อเองกระดูกทุกส่วนมันมีชื่ออยู่แล้วอย่านำมาว่าเป็นเราโดยหลักความยึดมั่นถือมั่นโดยความสำคัญจะเป็นการผิดในหลักกายคตาเป็นเรื่องลืมตนถ้าลืมตนแล้วมันก็ขอบโวยแต่ทุกข์ขึ้นมาแบกภูเขาทั้งลูกไม่หนักเท่าการแบกอุปทานคือความถือกายว่าเราเป็นของเราว่าเป็นของสวยของงามนี่นะโปรดถามเข้าใจภูเขาอยู่เฉพาะภูเขาไม่มีการกดท่วงจิตใจได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหรือหนักจริงๆเหมือนอย่างอุปทานของตัวที่สงวนในทางไม่ถูกส่งเสริมทุกข์ขึ้นมา

ท่านมีกำลังมากทับจิตใจเดือดร้อนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยกายคตาสติเวทนาแสดงอยู่หรือไม่เวลานี้ความทุกข์มีอะไรบกพร่องในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตจิตมันคิดว่ายังไงทุกวันคิดนี่แหละเป็นเรื่องตัวสมุทัยอย่างใหญ่โตมันคิดมันปรุงมันแต่งแล้วได้สังเกตดูหรือไม่พอจะให้เป็นจิตตานุปัฏฐานธรรมานุปัฏฐานรวมทั้งหมดกายเวทนาจิตธรรมทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของจิตที่คิดเป็นธรรมะทั้งนั้นรวมอยู่ด้วยกันมีอะไรบกพร่องในสติปัฏฐานสี่พอจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนผิดแล้วการสอนนั้นสอนห่างจากเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติและทรงรู้เห็นไม่มีสิ่งใดที่จะผิดแปลกจากพระพุทธเจ้าทรงดำเนินและสาวกดำเนินมาอย่างนี้เราปฏิบัติตามแบบนี้แล้วจะเป็นแบบอื่นมาจากที่ไหนในส่วนผลต้องเป็นแบบเดียวกันนอกจากเราจะเสกสรรเรานอกรูนอกทางที่พระองค์ท่านทรงห้ามมายาหยาเท่านั้นแต่ตนกลับว่าเป็นของดีฝืนแล้วก็เป็นทุกข์ขึ้นมาขอให้พากันทำความเข้าใจในเรื่องทำทุกบททุกบาทสอนอยู่ในเรานี้ทั้งหมดสอนเราทั้งนั้นไม่ได้สอนอะไรสอนใครกำหนดดูให้เห็นแต่ทำความรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้แหละมีความมั่นใจอยู่ว่าเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนดังที่กล่าวมาเมื่อกี้ใจจะเย็นสบายเห็นข้างนอกก็ไม่ตื่นเต้นก็เห็นข้างในตามหลักธรรมชาติที่พระองค์ท่านสอนไว้คือเห็นโดยถูกต้องเห็นข้างนอกก็เห็นถูกเมื่อเห็นถูกแล้วก็ไม่เป็นผิดไม่ทำให้ดีใจเสียใจไม่ทำให้รักให้ชังไม่ทำให้ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเป็นจิตที่สงบเยือกเย็นเห็นตามความจริงและใจก็สบายเพียงเท่านี้สบายยิ่งจะรู้เรื่องของเวทนาของจิตที่คิดไปในส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะรู้เหตุรู้ผลกันได้โดยชัดเจนตลอดถึงหลักฐานอันเป็นสถานที่เกิดขึ้นของเหล่านี้สิ่งของสิ่งเหล่านี้ได้โดยชัดเจนถอนขึ้นให้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือนะอุปทานของกายก็หมดเวทนาก็หมดอุปทานในจิตก็หมดอุปทานในธรรมก็สิ้นไม่ได้ปรากฏว่าตนได้ถืออะไรอยู่เวลานี้แต่ก็ไม่ได้ปราศจากอะไรในเวลาในขณะเดียวกันนะความบริสุทธิ์นั่นแหละคือธรรมทั้งแท่งก็ไม่ได้ติดในความบริสุทธิ์นั่นอีกจะว่ายังไงถ้าติดก็หิวยังไม่บริสุทธิ์ถ้าพอแล้วไม่หิวไม่ติดไม่ยึดนั่นพอจริงๆต้องต่างอันต่างจริงจริงต่างชิ้นต่างอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่สับสนปนกันนี่จึงเรียกว่าต่างอันต่างจริงจิตจริงเพียงดวงเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างจริงไปหมดเพราะจิตนี้เป็นตัวพยศคือหาความนนฟ้านี้พอหายพยศแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรพยศต่อเรารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่มีอะไรมันเป็นตัวพยศนอกจากจิตเป็นตัวพยศไปปรากฏตัวอยู่กับรูปมั่งเสียงมั่งสิ่งมั่งรสอดีตผ่านมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันคว้ามาหมดอนาคตยังไม่ถึงอ้าวร่ายมนไปปัจจุบันก็ไม่รู้สึกตัวว่าคิดอะไรนะนี่แหละเรียกว่าสมุทัยถ้ารู้ฐานที่ตั้งของเหตุเรียนจบในฐานที่ตั้งของเหตุของผลหมดสิ้นแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นที่ยึดถือแต่ไม่ได้ปราศจากสิ่งใดนำไปตรวจได้นำมาพิจารณาทำ

พราะเราไม่เหมือนคฤหัสถ์ผิดกันทุกอย่างแม้จะให้ชื่อว่ามนุษย์เหมือนกันก็ตามแต่เพศของพระนี้เป็นเครื่องประกาศให้ทราบความเคลื่อนไหวทุกอาการนับแต่ภายในใจออกมาต้องมีแบบมีฉบับมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเพื่อเหตุผลคืออัตธรรมตลอดถึงพระวินัยล้วนแล้วแต่เป็นข้อบังคับเพื่อความเป็นพระโดยสมบูรณ์พระของพระพุทธเจ้าคือพระสาวกอรหันต์ละหันนี่ผิดกันพระของเราเองมีแต่กิเลสเต็มหัวใจความมีกิเลสเต็มหัวใจก็คือความมีพิษภัยอยู่ในตัวของเราเองจะแสดงความเป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นเสนียดจันไหลที่เรียกว่าเทวทัตขึ้นกับตัวเองและระบาดศาสตร์กระจายไปต่อผู้ใดก็ไม่มีใครจะทราบได้ในการสถานที่และเวลาใดๆถ้าไม่มีความเข้มงวดกวดขันเพื่อการระมัดระวังอย่างแท้จริงแล้วจะต้องเป็นไปดังที่ว่านี้โดยไม่อาจสงสัยเพราะสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ในใจไม่เคยอ่อนตัวโดยหลักธรรมชาติของมันเลยส่วนธรรมนี้มีการอ่อนตัวได้เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะหมุนตัวไปเองและถึงขั้นคงเส้นคงวาต้องมีการอ่อนตัวลงได้เมื่อขาดการบำรุงรักษาในขณะเดียวกันยังมีสิ่งที่คอยย่ำยีตีแหลกอยู่เสมอคือข้าศึกของธรรมนั่นแหละแล้วจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่กิเลสตามภาษาธรรมท่านเรียกหรือท่านบัญญัติไว้เนี่ยการในเอียบททั้ง4ของพระจึงจะอยู่แบบโลกสงสารทั้งหลายที่หากฎหาเกณฑ์หาความแน่นอนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ต้องให้มีกฎเกณฑ์มีจุดมีหมายมีหลักอยู่ภายในตัวเสมอหลักธรรมชาติที่เป็นข้อยืนยันก็คือใจใจมีทำเป็นธรรมชาติที่รู้เสมอแต่รู้โดยความถูกผลักดันจากสิ่งที่พาให้หลงไปเป็นประจำจึงหาความรู้อันแน่นอนอันเป็นสัตว์เป็นจริงและเป็นสิ่งที่จะให้ความอดอบอุ่นตายใจไม่ได้แม้จะรู้ก็รู้ไปตามภาษีภาษาของซึ่งอยู่ใต้อำนาจของสิ่งผลักดันให้เป็นไปนั่นแหละฉะนั้นนักบวชเราจึงต้องพยายามเปลี่ยนความรู้สึกให้มีกฎมีเกณฑ์ด้วยความมีสตินี่แหละชื่อว่ามีกฎเกณฑ์เป็นความรู้สึกที่แน่นอนจะยังผลยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ด้วยความมีสติคือความระลึกรู้อยู่เสมอในผิดถูกดีชั่วประการใดที่แสดงออกไปจากใจ หากไม่มีสติแล้วความรู้นั้นก็ไม่มีความหมายที่จะให้เป็นประโยชน์ก็เป็นเรื่องความรู้ลอยๆไปเหมือนโลกทั้งหลายหรือความรู้ทั่วๆไปนั่นแหละของบุคคลที่ไม่เคยอบรมสั่งสอนหรือฝึกทรมานตนด้วยศีลด้วยธรรมนักบวชเราเป็นอย่างนั้นแล้วเลวกว่าความเป็นของประชาชนและความรู้ใดๆเสียอีกเพราะเข้าก้าวเข้ามาสู่ความเป็นผู้มีหลักเกณฑ์ความเป็นผู้มีสาระอันสำคัญคือธรรมแล้วต้องมีธรรมประจำใจอยู่เสมออย่างน้อยมีสติระลึกรู้นี่คือสตินี้เป็นเครื่องพยุงความรู้ให้เด่นมาเป็นสาระสำหรับตนถ้าไม่มีสติความรู้นั้นก็เร่ร่อนๆเราดูสิสะเดือนมันคืบคลานไปนั้นมันไม่มีความรู้อย่างไรมันมีแต่ความรู้สะเดือนเป็นยังไงมันมีความหมายอะไรบ้างไหมนะเราดูสินั่นแหละความรู้ที่ไร้สาระคือสติสาระปัญญาสาระเขาเรียกว่าไร้สาระธรรมนั่นเอง
ความรู้นั่นไม่จิตวิญญาณนี่เป็นธรรมชาติที่รู้แต่รู้โดยความเป็นสามัญธรรมดาที่มีสิ่งไม่ดีครอบครองหรือครอบงำอยู่จึงหาสาระอะไรไม่ได้นี่เรากล้าเข้ามาสู่ความเป็นนักบวชและประพฤติปฏิบัติจึงต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงความรู้ความเห็นของตนให้เป็นไปตามอันจะเป็นแก่นสารแก่ตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงเป็นหลักอันสำคัญภายใน

ยๆทนเฉยๆเรื่องของความเพียรเป็นเช่นนี้หรือเรื่องของการบำเพ็ญตนเป็นเช่นนี้ผิดกับกิจการงานทั้งหลายอยู่มากทีเดียวเราทำอะไรเช่นหนึ่งเราทำอะไรหรือเราเดินไปตามธรรมดาสติไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการก้าวเดินการก้าวเดินก็เป็นไปได้ธรรมดาแต่การประกอบความภาคเพียรทางด้านจิตใจเพื่อจะแก้หรือถอดถอนกิเลสนี้ต้องมีสติเป็นเครื่องกำกับนอกจากนั้นก็มีปัญญาเป็นคู่เคียงกันไปจึงจัดว่าเป็นผู้มีความเพียรความรู้เฉยๆไม่มีสติกำกับก็ไม่ผิดอะไรกับความรู้ทั่วๆไปไร้ผลไร้ประโยชน์ความรู้ที่มีสติจึงเรียกว่าความรู้ที่มีความเพียรเช่นอย่างนั่งปวดเราที่เขาให้ชื่อให้นามแม่ตนเองก็ยังรู้สึกว่าเป็นพระกรรมฐานดังที่โลกเขานิยมท้ายชื่อนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างความเพียรของพวกเรานั้นมาอยู่นี่หลายปีหลายเดือนบางองค์มีตั้งหลายปีก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่สับปนกันไปสาระแก่นสารที่ได้จากการอบรมเพราะการมาอยู่ที่นี่มีอะไรบ้างเป็นเครื่องหรือเป็นหลักใจนี่แหละความขาดสติความขาดความสนใจเป็นความชินชากลายเป็นหน้าด้านไปสาระสำคัญที่ควรจะได้ไม่ได้ควรจะถึงไม่ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่มีฤทธิ์มีเดชควรแก่การปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจได้แต่ถ้ามาอยู่กับโมฆะภิกษุแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำก็สักแต่ว่าทำไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกนอกจากสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นแสดงพิษภัยได้อย่างเต็มที่เต็มฐานเต็มอำนาจของตนเท่านั้นแล้วเราหวังพึ่งอะไรในการปฏิบัติของเราเมื่อเป็นดังที่กล่าวมานี้วันนี้ก็เป็นเช่นนี้และวันหน้าจะเป็นเช่นไรถ้าไม่ใช่เป็นไปตามนิสัยดังที่เคยเป็นอยู่นี้เท่านั้นเพราะนั้นเป็นแต่เพียงมืดกับแจ้งลักใหญ่เป็นอยู่กับตัวกับใจของเรานี้เท่านั้นถ้าเราฝึกนี้ไม่ได้แล้วกี่กับกี่การตายทิ้งเปล่าๆก็ไม่เกิดสาระอะไรขึ้นมาเลยแล้วอย่าคอยว่าจิตดวงนี้จะหลุดพ้นไปได้โดยหลักธรรมชาติของมันเพราะความพอตัวในการอยู่ในวัฏสงสารนี้สนานแสนนานแล้วจนอิ่มตัวแล้วหลุดพ้นไปได้ด้วยความอิ่มตัวในสมมุติในกิเลสหนาอาสวะทั้งหลายนี้เราอย่าไปหวังไม่เคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสว่าอย่างนั้นนอกจากจะทำให้กิเลสมันหวานคอมันลงไปเท่านั้นเคี่ยลงเถียงมันก็ไม่อยากยอมลงให้ปล่อยให้สับให้ยำให้จนแหลกเลยลากไปก็ยังไม่อยากจะลงจากเถียงเท่านั้นนี่จิตประเภทนี้เป็นจิตที่ชินชาหน้าด้านอยู่บนเถียงไม่ยอมลงถ้าเป็นเนื้อก็เนื้ออยู่บนเขียงไม่ยอมลงเนี่ยจิตประเภทของผู้เป็นเช่นนี้ก็เหมือนกันเราอย่าคอยว่าจิตจะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอาสวะเพราะความปล่อยไปตามยถากรรมอยู่ไปกินไปนอนไปบวชไปหลายปีหลายเดือนหลายพรรษานอกจากเป็นความหน้าด้านขึ้นโดยลำดับลำดาหาความภาคเพียรไม่ได้เลยและมีความฝักใฝ่ใส่ใจต่อความชั่วช้าละมกทั้งหลายเท่านั้นไม่มีความสนใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความถอดถอนกิเลสแล้วกิเลสตัวใดที่จะมีความเบื่อหน่ายต่อจิตดวงนี้เราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันและจิตดวงนี้จะมีความเบื่อหน่ายต่อกิเลสตัณหาโดยไม่ต้องใช้ความพิจารณาและชำระสัตว์สามก็ไม่มีอีกเหมือนกันด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงมีเพื่อชำระสะสางพระพุทธเจ้าจึงมีเช่นเดียวกับโรคบางประเภทมันเกิดแล้วมันหายมันได้เช่นโรคหวัดถ้ามีโรคแทรกแต่ถ้านี่มันไม่ใช่โรคหวัดละสิโรคกิเลสฝังใจเป็นโรคหวัดเมื่อไหร่มันโรคจะทำคนให้ตายจมอยู่ในวัฏสงสารนี้โดยหาประมาณไม่ได้เลยว่ากี่กับกี่กันไม่มีความอิ่มพอไม่มีต้นไม่มีปลายตามหลักธรรมท่านสอนมาอย่างนั้นหาต้นหาปลายไม่ได้หมุนกันไปหมุนกันมาเช่นเดียวกับมดแดงไต่ขอบด้งนั้น

ตายไปแต่มาตายอยู่ของเก่าเข้าใจเป็นของใหม่เรื่อยไม่มีความอิ่มพอหาทางออกไม่ได้พร้อมกับความไม่สนใจที่จะออกเลยมันเป็นเช่นนั้นเรื่องของกิเลสจูงหัวใจสัตว์จูงหัวใจใครเขาจะไปคุ้นอาจจะจูงออกให้หลุดพ้นจากทุกข์เข้าสู่พระนิพพานกิเลสมดทั้งโคตรทั้งแท้ไม่เคยเห็นพระนิพพานมันจะจูงเราไปที่ไหนนอกจากจูงสัตว์ทั้งหลายลงในนรกจมไปจมมาอย่างนี้เกิดในภพนั้นภพนี้ซึ่งอยู่ในอำนาจของมันตลอดเวลาเท่านั้นจะไปไหนหาทางไปไม่ได้งั้นเราจะหวังอะไรทุกวันอะไรวิเศษเกิดมานี้กี่ปีกี่เดือนจนกระทั่งมาได้มาบวชเป็นพระเราเห็นอันใดเป็นสิ่งที่วิเศษวิโสยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมมองไปสิมองไปไหนก็รูปอะไรนั่นแน่ฟังเสียงอะไรมันวิเศษวิโสอะไรตาใครหูใครจมูกลิ้นกายของใครก็สัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนใครได้รับความวิเศษวิโสกับสิ่งเหล่านี้พอที่จะตื่นฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมหรือลืมเนื้อลืมตัวไปตามสิ่งนี้จนกระทั่งไม่รู้จักยับยั้งชั่งหัวใจตนบ้างเลยว่ารายได้รายเสียเป็นยังไงการสัมพันธ์กับโลกธาตุสมมุติอันสมมุตินับแต่ขันของเราเป็นต้นไปถึงขันภายนอกสิ่งภายนอกนี่มานานแสนนานจนป่านนี้อะไรที่พอให้เราได้รับความวิเศษวิโสที่ให้เกิดความดูดดื่มและเป็นสุขสมใจเราบ้างมีไหมเท่าที่ผ่านมานี้มีแต่สิ่งที่ให้ผิดหวังทั้งนั้นอะไรคว้าอะไรมาก็หลุดมือคว้าอะไรมาก็หลุดมือใครเป็นคนสมหวังในโลกนี้ที่เกี่ยวข้องกับสมมุติทั้งหลายดังที่กล่าวมาเหล่านี้มีใครเป็นคนสมหวังบ้างเห็นไหมถ้าเป็นสิ่งที่สมหวังแล้วทำก็ไม่เป็นของวิเศษอะไรเลยโลกนี้อยู่ในนี้ก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปแล้วไม่จำเป็นจะต้องสอดแสดงห้าธรรมซึ่งเป็นความสุขความเจริญและวิเศษวิโสอันใดเลยโลกนี้ก็วิเศษพอแล้วเดี๋ยวนี้ที่เราว่าเราไม่มีความอิ่มพอก็เพราะเรื่องถูกหลอกต่างหากของกิเลสที่มันอยู่ในหัวใจมันไม่ทำความอิ่มพอให้แก่ผู้ใดและใครก็ไม่มีความอิ่มพอในมันเพราะเราโง่แล้วไม่ทันกลมายาของมันมันอยู่ปากคอกปากคอกคอกอะไรมันก็อยู่ที่ตรงปากตาแล้วนั่นแหละถ้าว่าปากนะปากตาปากหูนั่นจิตคิดยับออกมาก็ออกแล้วกิเลสออกมาพร้อมแล้วนั่นแหละปากคอกใหญ่คือจิตกิเลสมันอยู่ที่นั่นอะไรมันทำงานทั้งหมดทำงานทั้งหมดกว้านออกมาทั้งหมดเราไม่ทันมันเลยนี่กลของมันเป็นเช่นนั้นถ้าไม่ฝึกทำขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งกันแล้วรสชาติของมันที่เคยเป็นที่เคยสัมผัสมาแล้วและรสชาติแห่งธรรมที่เราผิดขึ้นมาด้วยความภาคเพียรของเรามีสมาธิธรรมเป็นต้นมาเป็นคู่แข่งกันแล้วเราจะไม่ทันเรื่องของรสชาติของกิเลสและกลอุบายของกิเลสนี่ตลอดไปเลยไม่มีที่จะรู้ตัวได้ถ้าไม่ผิดธรรมขึ้นมาเป็นคู่แข่งรสชาติของธรรมเป็นอย่างไรให้ได้รับรสชาติของธรรมนับแต่สมาธิธรรมขึ้นไปนั่นแหละจะเริ่มเห็นเหตุเห็นผลกันไปโดยลำดับหากจิตหาความสงบร่มเย็นไม่ได้แล้วก็ไม่มีที่จะรู้สึกตัวจะหลงตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ไม่ว่าอียาบทใดแล้วหาสาระอะไรได้ไหมไม่มีจุดที่หมายอะไรเลยอยู่ไปวันหนึ่งเวลาอยู่ที่นี่ก็ใจก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้แล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเหมือนกันในชาตินี้ก็เป็นอย่างนี้ชาติหน้าเราตื่นอะไรเอาความวิเศษวิโสมาจากอะไรจากชาติหน้าการเปลี่ยนแปลงในความเกิดแก่เก็บตายนี้เท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นศีลเป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นเราจะเอาความวิเศษวิโสอะไรมาจากความเกิดความตายนี้ชาติพิจุขาชราพิจุขามานำพิจุขังท่านก็บอกไว้ชัดๆอยู่แล้วมันวิเศษวิโสอะไรเรื่องการเกิดการตายเป็นความทุกข์ความทรมานของสัตว์โลกโดยทั่วไปไม่มีสัตว์ตัวใดที่รับความสุขความสบายเพราะความเกิดความตายนี่เลยเรายังเห็นความวิเศษวิโสจากอะไรอีกที่ความเกิดความตายผิดให้เราเห็นอยู่นี่มันมีความวิเศษวิโสอันใดสติปัญญามีคิดสิปฏิบัติเพื่ออะไรถ้าไม่เพื่อความคิดความรู้ความเห็นอันเป็นหลักใหญ่ที่จะแก้กิเลสอาสวะไปโดยลำดับลำดาวันหนึ่งหา
ความหาจุดที่หมายไม่ได้เลยทำไงผู้ปฏิบัติการเสาะแสวงหาอัตถธรรมมันไม่มีครูมีอาจารย์มีผู้คอยแนะนำสั่งสอนนั่นก็เป็นอีกสถานหนึ่งนะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะครูอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนโดยอัตโดยธรรมเรื่องความถูกต้องแม่นยำนี้เป็นของสำคัญมากเกิดเช่นเดียวกับหมอเถื่อนกับหมอที่โลกยอมรับนั่นแหละมันต่างกันหรือหมอเถื่อนกับหมอปริญญาต่างกันในระยะหรือในสมัยนี้ก็ดูไม่บกพร่องครูอาจารย์ผู้แนะนำต่างตอนยกตัวอย่างตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาลงมาโดยลำดับลำดาตำลับตำนาเราก็ได้เห็นถ้าจะเอาจริงเอาจังแล้วครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนเราก็ได้ยินได้ฟังว่าเป็นที่แน่ใจแต่ตัวเราเองมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวถ้าเป็นไปตามที่ท่านสอนนั้นมันจะผิดไปไหนนอกจากไม่เอาไหนเท่านั้นมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวคิดดูสิวันหนึ่งวันมันมีอะไรแปลกต่างบ้างเรื่องของโลกมันก็หมุนเป็นกงจักรอย่างนี้มาเป็นกลับเป็นกันแล้วตื่นลมตื่นแรงไปอะไรใครอยู่ในโลกนี้ก็ชุลมุนวุ่นวายกันอย่างนี้แล้วเห็นไหมมีเกาะใดดอนใดที่จะให้อยู่เป็นสุขสงบเย็นใจได้มีที่ไหนในบุคคลผู้ใดในฐานหรือชาติชั้นบรรณะใดมีไหมถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องอบอุ่นอยู่ภายในจิตใจแล้วใครจะหาหลักเกณฑ์ที่ไหนก็หาไปเถอะไม่มีหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้พึ่งอะไรธาตุถี่ดินน้ำลมไฟหรือแร่ธาตุต่างๆมีอยู่ทมไปเหล่านี้พาใครให้วิเศษวิโสมีไหมมันติดอันนี้ทั้งนั้นแหละทุกวันนี้แล้วตั้งแต่กลับไหนกันใดมาก็ติดอยู่อย่างนี้แล้วยิ่งผิดขึ้นมาหลอกกันไปที่ไหนมีแต่ผีหลอกกันหมดแล้วเราก็เอามาหลอกเราอีกไงหาของจริงไม่ได้มีแต่ของหลอกแล้วเพลินกันไปเลยเป็นบ้ากันไปหมดทั้งชาวบ้านชาววัดวัตถุเป็นของสำคัญมากเดี๋ยวนี้ยิ่งออกหน้าออกตาอะไรเอะตอนนี้ขึ้นหน้าขึ้นตาออกหน้าออกตาถ้าอะไรเป็นบ้าไปด้วยวัตถุนี่นะทำไม่มีครองใจไม่สัมผัสสัมพันธ์ธรรมพอที่ให้เกิดความกระหึ่มยิ้มย่องในใจมีแต่เรื่องของโลกก็บืนตายไปอย่างนั้นมีแต่ความหิวความกระหายความโกรธก็ว่ายมีแต่ความหวังไม่มีอะไรสนองความหวังนั่นเลยแล้วเรายังไม่รู้หรือเรายังไม่คิดอยู่เลยเรายังไม่บวกลบคูณหารบ้างเหลือความเป็นในใจของเรามันเป็นอย่างนี้ทำอย่างเข้าไปมากน้อยก็รู้เองนี่นะเพียงสมาธิความเท่านั้นก็เย็นใจแล้วเนี่ยแล้วปัญญายิ่งอย่างลงไปด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นความขาดไปแห่งอารมณ์หรือกิเลสทั้งหลายโดยลำดับลำดับนี่ก็ได้เทศเต็มสติกำลังความสามารถแล้วกับหมู่กับเพื่อนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผมนี่เป็นเวลาตั้ง30กว่าปีแล้วก็ได้เทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่อยมาเต็มสติกำลังความสามารถแต่ผลที่จะปรากฏบ้างมันไม่ค่อยมีหรือไม่มีนี่เองทำไงสอนก็สอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและไม่สงสัยในการสอนจะด้วยผมไม่สงสัยผมพูดโกงๆเพราะเจ้าของไม่สงสัยในเจ้าของทั้งเหตุที่ดำเนินมาแล้วผิดถูกประการใดก็ผ่านมาด้วยความมีเหตุมีผลเป็นความจดจำของเจ้าของเป็นครูเป็นอาจารย์มาโดยลำดับทั้งผิดทั้งถูกในการตะเกียกตะกายที่ดำเนินมาจนกระทั่งได้รับสื่อสารว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของหมู่ของคณะในทุกวันก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยทั้งเหตุทั้งผลได้นำมาชี้แจงแสดงบอกหมู่เพื่อนทุกแง่ทุกมุมเต็มกำลังความสามารถของตนมันก็น่าจะยึดได้นะแต่ทำไมยึดไม่ได้วิธีการหนักเบามากน้อยในการประกอบความภาคเพียรหรือการต่อสู้กิเลสก็ได้เล่าให้ฟังหมดผู้ปฏิบัติต้องสังเกตจริตนิสัยของตนเจ้าแต่ความสะดวกสบายเข้าไปว่าไปทำงานกับกิเลสความสะดวกสบายเป็นเรื่องของกิเลสเราเอาความสะดวกสบายไปสู้กิเลสได้ยังไงนอกจากนอนจมเท่านั้นกิเลสมันชอบสบาย
อยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงตายหิวโหยไปตลอดหาความอิ่มพอไม่ได้แล้วก็ยังไม่เข็ดไม่หลับทำมีความอิ่มพอไม่อยากได้ไม่อยากสนใจทำไงก็บอกแล้วแม้แต่ขั้นสมาธิก็มีความอิ่มพออิ่มตัวขณะที่จิตสงบตัวลงไปแล้วอิ่มนั่นเห็นไหนเห็นชัดเจนอิ่มอารมณ์ทั้งหลายไม่อยากยุ่งอย่างเดียววุ่นวายกับอะไรออกทางก็ก้าวทางเข้าทางด้านปัญญาเอาจับลงไปที่ตรงไหนอันนี้จังทุกขังหน้าตามันเป็นไฟอยู่ภายในกายในใจของเราทั้งนั้นเอาสติปัญญาจับลงไปจับลงไปอยู่ฟาดลงไปเลยมันก็รู้เองเพราะความจริงมีอยู่อย่างเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเรารอบหัวใจเรามันมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นสติปัญญารอบลงไปจับลงไปทำไมจะไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจตรงไหนมันก็ขาดออกไปสิ่งที่จะมากดท่วงจิตใจก็เบาบางลงไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขาดออกหมดไม่มีอะไรเหลือมันก็รู้อยู่ที่ใจนี่ก็ธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่สดสดร้อนจะพึ่งผู้ปฏิบัติจะพึ่งรู้ที่ใจของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นท่านก็บอกแล้วว่าปัจจังตตังเวหนึ่งและสันทิปิโกหนึ่งบอกใครก็บอกผู้ปฏิบัตินั่นแหละธรรมนี่ไกลอยู่ที่ไหนมีไกลที่ไหนมีสูงมีต่ำที่ไหนมีอยู่ที่หัวใจมีว่าคือว่าล้าสมัยที่ไหนมีที่หัวใจนี่เอาลงไปตรงนี้สิผู้ปฏิบัติมีเลี้ยวไหลไปเลี้ยวไหลไปมาเข้ามากมาตับปนกันแล้วเลยยุ่งไปหมดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ดูเก่าก็เป็นอีกแบบหนึ่งผู้อยู่ใหม่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งมาใหม่เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วมีตั้งแต่แบบที่น่าทุเรศจะทำยังไงผู้ปกครองเรื่องกิเลสมันออกได้ง่ายที่สุดนะก็บอกแล้วมันเร็วที่ไม่มีอะไรเร็วเกินกิเลสก็บอกแล้วเราตามมันไม่ทันถ้าไม่ดูที่หัวใจตลอดเวลาตามไม่ทันเราจะไปตื่นแต่เงาเนี่ยที่มันออกไปวาดภาพอยู่ข้างนอกมันเป็นบ้ากับมันอยู่นั้นหาความรู้ตัวไม่ได้หรอกนี่จึงลำบากอยู่มากนะการปฏิบัติธรรมเวลามันจิตมันอยากอยู่ด้วยสิ่งที่อยากความเพียรก็ต้องให้หนักมือนั่นหลักเกณฑ์เป็นอย่างนั้นถ้าความเพียรไม่หนักมือก็ไม่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่มันอยากซึ่งมันมีน้ำหนักมากกว่าความเพียรความเพียรต้องแน่นหนักต้องหาอุบายพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในเรื่องความภาคเพียรอิยาบถต่างๆพลิกตัวอยู่เรื่อยๆไม่งั้นไม่ทันเราจะเอาแต่ว่าสักแต่ว่าทำแต่ว่าทำตามเวลาเวลาอะไรหรือมีโครงการอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เรื่องต้องดูหัวใจเจ้าของไปหาโครงการมาจากไหนกิเลสมันไม่เห็นมีโครงการมันเป็นกิเลสตลอดเวลาทำงานอยู่บนหัวใจเราตลอดมาเนี่ยเราทำงานอยู่ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรในหัวใจเราตลอดไปไม่ได้หรือมันทำไมจะทำไม่ได้กิเลสมันยังทำได้ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ได้ยังไงเมื่อพระพุทธเจ้าทำได้สาวกทำได้บริสุทธิ์ได้เราทำไมจะทำไม่ได้จะบริสุทธิ์ไม่ได้ล่ะเอามาสอนเจ้าของสิสิ่งที่ท่านสอนไว้ล้วนแล้วแต่ท่านเป็นไปแล้วทั้งนั้นได้ผลมาหมดแล้วจึงได้นำมาสอนพวกเราเป็นอย่างท่านสอนว่าสมาธิปัญญานี่อันนี้แหละหลักใหญ่ท่านได้ฝึกมาแล้วจนจิตเป็นสมาธิจิตพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิก่อนผู้อื่นผู้ใดไปลบล้างได้ไงว่าศาสนานี้ไม่มีสมาธิแล้วปัญญาพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก่อนผู้ใดแล้วจะไปลบล้างได้ไงว่าศาสนานี้ไม่สอนคนให้ฉลาดไม่มีปัญญามีมุดหลุดพ้นพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก่อนใครทั้งหมดแล้วจะลบล้างได้ไงว่าศาสนานี้ไม่มีมรรคผลนิพพานก็เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานในศาสนานี้แล้วย่นเข้ามาหาตัวของเราคุณนำมาปฏิบัติก็เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานในตัวของเราผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้านี่เป็นไปไหนขาดไปไหนไกลอยู่ที่ไหนคือที่ไหนล่าสมัยที่ไหนถ้าไม่ถูกต้มจากกิเลสเท่านั้นมันต้มมานานแล้วนานนะเหมือนอย่างเรื่องเกิดเรื่องตายก็เหมือนกันเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่าทุกดวงวิญญาณเป็นอยู่นี้ตลอดทั่วโลกดินแดนหาความบ้างจากความเกิดความตายของจับไม่ได้เลยมันยังหลอกยังต้มจับทั้งหลายว่าตายแล้วสูญได้อีกเห็นไหมแล้วเราโง่ขนาดไหนดูสิเรานี้มีตั้งแต่เรื่องเกิดมาทั้งนั้นเต็มแผ่นดินอยู่นี่เต็มโลกเต็มสามนี่เกิดมาจากความมี
เอาความมีมาเกิดความสูญเอามาเกิดไม่ได้มันเอาของมีอยู่มาเกิดถ้าสิดีน้ำเลยน้ำลงไปไม่มีเอามาเกิดได้ยังไงนะใจมีใจไม่มีจะเป็นเชื้อพายมันจะพาท่องเที่ยวได้ยังไงมันเชื้อจะเข้าไปอาศัยใจพาท่องเที่ยวได้ยังไงนี่มันมีอยู่มีอยู่มีอยู่ตลอดมาเอ้ยยังหลงหลับหูหลับตาเชื่อมันตายแล้วสูญตายแล้วสูญดูสินะมันโง่ขนาดไหนมนุษย์ตัวเกิดก็เห็นอยู่ในตัวของเรานี่ในตัวนี้ไม่บกพร่องอะไรออกมาจากสำเร็จมาจากความเกิดดินน้ำลมไฟปรากฏขึ้นมานี่เห็นไหมจิตที่รู้หรือก็รู้อยู่นี่เห็นไหมแล้วยิ่งได้ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาให้มันเห็นเป็นไปตามหลักที่พระเจ้าทรงสอนจริงๆได้ด้วยแล้วหาที่สงสัยไม่ได้เลยนอกจากสลดสังเวชประเดิมดับลมหนาตรงนั้นอวิชชาปัจจยาสร้างฆาลาสร้างอาราปัญญาวิญญาณแหมละเอียดมากซึ้งมากทีเดียวยี่หัวกิเลสชัดๆไปเลยตัวกิเลสหัวกิเลสตัวที่พาให้เกิดตัวที่ชักจูงจิตวิญญาณลากจิตวิญญาณของสัตว์แต่ละดวงละดวงละดวงให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายอยู่ตลอดทุกดวงวิญญาณอวิชชาปัจจยานี่ก็เทือนหมดสามแดนโลกธาตุก็เทือนอวิชชาปัจจยาของจิตแต่ละดวงละดวงวิญญาณแต่ละดวงของสัตว์มันชัดขนาดนั้นนะเอาลงไปพิจารณาลงไปอวิชชาปัจจยาสร้างขาราถึงขั้นปัญญาแก้วกล้าสามารถแล้วปิดไม่อยู่ทะลุไปหมดเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงรู้รู้อย่างนี้เองแต่ก่อนไม่ทรงรู้ไม่เห็นเพราะความยังมากกระจ่างแจ้งพอญาณอุดปาริปัญญาอุดปาริวิชชาอุดปาริอะโลโกอุดปาริได้กระจ่างขึ้นมาเท่านั้นแหละกิเลสพังไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละที่นี่ทรงเอานี่แหละมาแสดงพระองค์ทรงเป็นก่อนแล้วจึงเนี่ยนำมาแสดงทั้งเรื่องของกิเลสทั้งเรื่องอวิชชาตัณหาที่พาให้เกิดให้ตายทั้งเรื่องวิมุตติหลุดพ้นที่ท่านว่าในอวิชชานั่นแหละว่านิโรโธโหตินั่นอวิชชาและอวิชชาและตเววะเสสวิลากาลิโรธาตั้งฆาลาโลโธเป็นต้นจนกระทั่งถึงนิโรโธโหตินั่นที่แรกอวิชชาปัญญาสร้างฆาลาเลือดไปก่อนจนสมุทโยโหติอันนี้เป็นเชื้ออันสำคัญที่สืบหน่อต่อขแขนงกันไปแล้วล้วนแล้วเทวเมตสาเกวรสาลุกขะขั้นทัสสะสมุทโยโหติคือล้วนแล้วตั้งแต่สมุทัยทั้งนั้นนะที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นอวิชชาจนกระทั่งถึงนี้ท่านความหมายว่าอย่างนั้นแปลออกมาท่านี้พออวิชชายตเววาเสสวิรคาริโรธาสร้างฆาลโลโธแล้วจนกระทั่งถึงเอวเมตสาเกวรสาลุกขะขั้นทัสสะนิโรโธโหตินี่ทั้งหมดนี้เป็นภาคนิโรธดับกิเลสตัณหาอวิชชาโดยสิ้นเชิงหนานะคือเอามาทั้งต้นเหตุพาให้สัตว์เกิดเอามาทั้งผลแห่งความหลุดพ้นจากที่เกิดโดยประการทั้งปวงมาแสดงให้พวกเราฟังอวิชชาปัจจยาสร้างขลาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมีอยู่ในหัวนี่แหละแล้วทำไมมันจะสูญไปไหนเชื่อมันพาให้เกิดเห็นอยู่ชัดๆจังนี้ถ้าปฏิบัติให้เห็นแล้วปฏิเสธได้ยังไงก็จิตรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่ของไม่มีรู้ได้ยังไงของไม่มีเห็นได้ยังไงนี่มันปฏิบัติหลับตาเชื่อมอวิชชาจูงจมูกขาดไปมันก็เป็นอย่างนั้นจริงมันยังจะถูกจูงจมูกไปอีกกี่กับกี่การรู้ว่าตายแล้วสูญแต่ละสูญตัวนั้นแหละตัวที่ถูกจูงไปที่ว่าสูญสูญน่ะมันไม่ได้สูญนี่นะจูงไปตลอดเกิดตายเกิดตายเกิดตายพบน้อยพบใหญ่ไม่มีสิ้นสุดได้เลยตั้งท่านหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าไม่มีต้นไม่มีปลายก็คืออวิชชาจูงจัดเรื่องของวิชาไม่มีต้นไม่มีปลายท่านเทียบเหมือนมดแดงตายกรอบด้งจูงจัดไปให้หลงอยู่งั้นตลอดของเก่ามาแล้วกี่ครั้งกี่หนก็จำไม่ได้ไม่ลืมไปหมดไม่เห็นเหมือนจูงคนตาบอดนี่แหละจูงไปไหนก็จูงไปเถอะถ้าไม่บอกมันเท่านั้นมันจะไปรู้ได้ไงว่าเป็นของเก่าของใหม่นะจูงไปไหนกี่ร้อยกี่พันครั้งของเก่านั้นมันก็ไม่มีทางรู้ได้คนตาบอดอันนี้ก็เหมือนกันหัวใจถ้าลงบอดด้วยอำนาจของอวิชชาปิดบังแล้วมันก็เป็นทำนองเดียวกันมาเกิดกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันของเก่าของใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านครั้งที่ซ้ำไปซ้ำมามันก็ไม่รู้มันก็จำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันกิเลสมันถึงครอบหัวอีกว่าตายแล้วสูญนั่นใช่ไหมถ้าสูญแล้วกิเลสมันอยู่กับอะไรเมื่อจิตใจทุกดวงก็สูญไปแล้วกิเลสมันมีอำนาจมาแผ่พังพานอยู่ยังไงทุกวันนี้มันมาแผ่แล้วจะมีอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกได้ยังไงถ้าว่าจิตใจของสัตว์โลกก็สูญแล้วกิเลสมันอยู่ได้กับอะไรมันถึงไม่สูญนี่ก็ใจไม่สูญกับกิเลสมันก็อาศัยที่ใจไม่สูญเช่นเดียวกับสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กนั่นแหละที่ไม่มีเหล็กสนิมเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากเหล็กมันกัดเหล็กนั่นให้สึกให้กร่อนไปนั่นนี่กิเลสมันเกิดขึ้นจากใจ

0: มันทำลายใจให้เดือดร้อนวุ่นวายให้ทุกข์แต่ไม่คิดหายใจตรงนี้น่ะผิดกันตรงนี้เท่านั้นเองนั้นจูงจัดจูงอยู่อย่างนี้เอาปฏิบัติเข้าไปถ้าท่านทั้งหลายอยากรู้เอาที่ปัญญามีหลักที่จะฆ่าข้าเกลียดจริงๆข้าอาวุธที่จะฆ่าเกลียดจริงๆสติกับปัญญาสำคัญมากทีเดียวเป็นเยี่ยมไม่ห่างจากนี้ไม่ได้เลยปราศจากนี้ไม่ได้สติกับปัญญานี้หมุนตัวเป็นเกลียวเป็นเดียวกันอย่างที่ท่านว่าภาวนามยปัญญาจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาไปจากภาวนามยปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนแล้วนี่พระเจ้าทรงรู้แล้วภาวนามยปัญญาก็ทรงรู้แล้วมหาสติมหาปัญญาก็ทรงเป็นมาแล้ววิมุตติหลุดพ้นก็ทรงเป็นมาแล้วอวิชชาปัญญาสร้างข้าราก็พระองค์ก็เป็นนักเกิดแก่เจ็บตายมาแล้วจนกระทั่งถึงสมุทัยโยโหติพระองค์เป็นหมดแล้วแล้วทีนี้ย้อนกลับอีกว่าอวิชชาสิ้นซากไปโดยลำดับลำดาไม่มีอะไรเหลือเลยก็พระองค์ก็เป็นมาแล้วแล้วนำเรื่องนี้มาสอนพวกเรานำเรื่องความมีความเป็นความจริงนี้มาสอนไม่ได้นำความศูนย์มาสอนเราทำไมเราจึงไปเชื่อกิเลสว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์ทั้งหมดนี่ละกองทุกข์ที่สัตว์ทั้งหลายตายกันอยู่เพราะความหลงกลมายาของกิเลสไม่ได้ยอมฟังเสียงธรรมพระพุทธเจ้าที่เป็นของจริงนี่เลยให้เราก็ฟังหลายฟังให้ถึงใจสินี่พูดอย่างถึงใจนั่นนี่พูดนี่เคยโดนกันมาอยู่แล้วนี่เราสู้กับอันนี้มาพอแล้วไม่ใช่เอามาพูดอย่างเปล่าๆไม่ว่าไม่ใช่แบบนำเรื่องพระพุทธเจ้ามาพูดอันนั้นเป็นหลักฐานอันใหญ่ที่พระเจ้าทรงเป็นมาแล้วแล้วหลักฐานอันใหญ่สำคัญที่เป็นคู่เป็นพยานกันเรียกว่าสันติโกเราต้องปฏิบัติเลยถ้ามันรู้มันเห็นอย่างนั้นที่นี้พูดอย่างอาถรรพ์มาจะทกสถานเพราะเป็นความจริงอย่างนี้แล้วข้อในข้อนี้เราก็เห็นดังพระพุทธเจ้าท่านเป็นศาสดาพระองค์เดียวเท่านั้นสอนโลกได้ทั้ง3โลกทำไมจึงสอนได้ทั้ง3โลกล่ะคนอื่นใครสอนได้มีไหมก็เพราะความรู้ความสามารถของพระองค์ที่เห็นประจักษ์พระทัยนั่นเองเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่รู้อยู่นี่น่ะนี่น่ะทำไมจะไม่อาจถามเห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนอกจากคนตาบอดไม่เห็นท่านตาดีท่านเห็นท่านที่ให้ดูที่ดูนี่เห็นไหมไหมเหมือนกับอยู่ในฝ่ามือนี่ดูที่ดูนี่อยู่ในฝ่ามือผู้ตาดีก็หยิบได้เห็นได้ตามท่านนางที่ว่าอุคติตันยูวิปปิตันยูในยะนี่พวกนี้รู้ได้เห็นได้เป็นลำดับลำดับพวกมีหูผีหูมีตารู้ตามพระองค์พวกปัทภปรมะมันก็หมดท่ายอมไม่กิเลสลากจมูกไปขาดไปเรื่อยๆไปไม่มีสิ้นสุดเลยแต่ว่าเอาตายแล้วสูญตายแล้วสูญอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ลากพวกที่ตายแล้วสูญนี่แหละให้ไปเป็นทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาเพราะความจริงมันไม่สูญไงนะโอ้ยยาวทรงรู้หมดแล้วในเรื่องเหล่านี้อย่างที่ว่าปัญญาปัญญาอย่างที่ผมพูดตะกี้นี้เรายอมรับถึงขั้นมันเป็นของธรรมผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆมันเป็นอยู่ในหัวใจเรานี้เป็นในหัวใจพระเจ้าฉันใดก็เป็นหัวใจเราฉันนั้นแน่ถ้าเรื่องฆ่ากิเลสก็เหมือนกันถึงระยะที่สติปัญญามีพอตัวแล้วมันเป็นอย่างที่ว่านี้จริงๆอยู่ไหนก็อยู่เถอะในยบทั้ง4จะไม่มีปัญหาอะไรเลยมาขีดมาขวางกิเลสตัวใดปรากฏขึ้นมาพังหมดถ้าลงสติปัญญานี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วโดยหลักธรรมชาติโดยอัตโนมัติทั้งตัวเองเพราะอำนาจของสติปัญญาขั้นนี้มีพอแล้วเป็นเองไม่ต้องมาฝึกมาอบรมนี่ขั้นเป็นเองเป็นอย่างนั้นขั้นที่ยังล้มลุกคลานก็เหมือนอย่างเราท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติอยู่นี่แหละเอาเกือบเป็นเกือบตายก็ให้มันเหยียบเอาอย่างนั้นน่ะเหมือนติ่งพกขึ้นบนจอมปลวกน่ะติ่งไปมันติ่งทับหัวเราต่อหน้าต่อตาเพราะเราไม่มีกำลังสามารถต้านทานมันไม่ได้นี่กิเลสซึ่งเป็นเหมือนครกก็เหมือนกันเวลามีอำนาจมากมันติ่งทับเราอย่างนั้นเหมือนกันผมเคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่มาคุยอวดหมู่เพื่อนนะผมพูดตามความจริงบางทีน้ำตาร่วงกัดฟันน่ะเมื่อไหร่กูจะได้เอามึงสักทีนะถึงขนาดนั้นนะนี่แหละที่ยกตัวอย่างเช่นอย่างข้าวที่ว่าจิตเสื่อมนั่นแหละนั่นได้เห็นไปคิดเข้าได้บ้างไม่เข้าได้บ้างแต่ก่อนเข้าได้สนิทเหมือนหินนะเวลามันเป็นจิตเป็นสมาธิแน่นเหมือนหินสุดท้ายมันก็มาเสื่อมเพราะความไม่รอบคอบของตัวเองไม่รู้จักวิธีรักษาดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละนี่เสื่อมแต่แล้วตั้งปีมันเข้ามันขึ้นไม่ได้มันกลับตัวไม่ได้จะเริ่มขึ้นแล้วเสื่อมลงจะเริ่มขึ้นแล้วแหละเสื่อมลงมีแต่เครียดแต่แค้นเหมือนกับว่าสู้เสือด้วยกำปั้นนั่นเองเครียดก็เครียดแค้นก็แค้นให้เสือแค้นเครียดแค้นให้เสือแต่เวลาสู้มันไม่ได้เรามีกำปั้นมันมีเล็บมีเขี้ยวมันกัดเอาตะปบเอาเลือดสาดเรามีแต่กำปั้นสู้มันไม่ได้แต่แค้นเครียดแค้นนี่พอขึ้นหัวมันได้แล้วเอาเลยเอาอีกแล้วที่นี่เทียบเขาอีกเป็นก็ประมาณหนึ่งเหมือนกับช้างเมื่อขึ้นตะพอมาแล้วขอกระหน่ำมันลงไปเลย เราจึงได้เชื่อเรื่องพระโคติกัดท่านเจริญฌานมาถึง5หน6หนเสื่อมแล้วเจริญเสื่อมแล้วเจริญ หรือครั้งที่หกดวงนั่นนะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ห้านี่แน่แล้วครั้งที่หกผมยังมีสงสัยอยู่นี่พระโคติกัดนั่นเนี่ยมีในประวัติในธรรมบทซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนของประเรียนสามประโยคนั่นพระโคติกัดนี่ท่านเจริญสมาธิสมาบัติเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมถึงห้าหนจนตั้งถึงจะฆ่าตัวตายนั่นนั่นพี่นายเราไม่ต้องเอาไปมากกว่านั้นเราบอกจนถึงจะฆ่าตัวตายนี่ก็ถึงจุดอันสมบูรณ์แล้วเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลามันเสื่อมลงไปนี่ความเครียดความแค้นนี่แหมทุกข์นี่ทุกข์แสนสาหัสไม่มีอะไรทุกข์ยิ่งกว่าในหัวใจเรานะไม่มีอะไรทุกข์ยิ่งกว่าสมาธิเสื่อมแต่ก่อนไม่ได้สมาธิไม่เป็นจิตไม่เป็นสมาธิมันก็เทียบกันได้กับคนที่เขาหาเช้ากินเย็นนั่นแหละเขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเขาจะเอาอะไรมาเสียใจเพราะความล่มจมของเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเราเขาหาเช้ากินเย็นเขาสบายกว่าคนมีเงินแสนเงินล้านที่ล่มจมไปด้วยเหตุการณ์อะไรหนึ่งนั่นผู้นั้นจะร้อนมากที่สุดนี่ก็เหมือนกันคนที่ไม่เคยเจอสมาธิก็จะเอาอะไรมาเดือดร้อนนี่เคยเจอเคยเป็นมาแล้วเวลาจิตเสื่อมนี่ไม่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ไหนหาความสะดวกสบายไม่ได้แต่มีอย่างหนึ่งที่น่าชมอยู่คือไม่ถอยเอาใช้ได้เอาให้ละเครียดแค้นเครียดแค้นเพื่อสู้จนกระทั่งถึงจิตได้เข้าสู่ภาวะเดิมแล้วไม่เสื่อมนั่นแหละที่นี่นะเอายันอย่างหนักเลยเนี่ยในชีวิตของผมหรือในการปฏิบัติของผมก็มีพรรษานั้นที่ว่าเลยนะคือพรรษา99กับพรรษา10เอากันอย่างหนักมากทีเดียวพอได้จิตก็สมาธิได้ที่แล้วก็ได้บอกกับตัวเองพูดกับตัวเองเลยทีเดียวภายในจิตใจนี่แหละไม่ได้พูดออกมาออกปากปังๆแป้งอะไรแล้วตัดสินใจกับตัวเองเรียกว่าทำความเข้าใจกับเราว่าถ้าจิตของเราได้เสื่อมคราวนี้แล้วเราต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นู่นน่ะฟังสินี่แหละทำให้เชื่อพระโพธิกัดนะมันจะตายแน่ๆไม่ทราบว่ามันจะตายด้วยแบบไหนผมก็ไม่รู้นะแต่มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าลงได้เสื่อมคราวนี้เพราะฉะนั้นเวลาจิตได้ก้าวขึ้นเข้าสู่ความปกติของมันมันไม่เสื่อมแล้วจึงเอากันใหญ่เลยที่นี่ขั้นนำใหญ่เลยจะเป็นจะตายก็ตายแต่จิตที่เสื่อมไม่ได้เสื่อมไม่ได้มันก็เหมือนกับนักโทษคารุโทษนะผู้ต้องหาคารุโทษถูกบังคับบีบกันตลอดเวลาจิตมันจะคิดไปไหนนั่นทีนี้เวลานั่งได้ตลอดหามลูกหามข้ามก็เพราะอันนี้เองพาให้ผมเป็นไปได้นะนั่งหามลูกหามข้ามตลอดลุ่งตลอดลุ่งตลอดลุ่งไม่รู้กี่คืนจะไม่ได้ติดกันดังที่เคยเล่าให้ฟังนั่นนะนี่เพราะความเครียดแค้นเครียดแค้นในทางธรรมเป็นอะไรไปเครียดแค้นทางโลกเป็นกิเลสเครียดแค้นโดยอัปเดตธรรมเป็นธรรมไม่งั้นไม่ทันกิเลสกำลังของจิตด้านธรรมะไม่มีสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมีกำลังธรรมะไม่มีกำลังสู้กันไม่ได้ความเครียดแค้นของกิเลสมาแบบหนึ่งความเครียดแค้นของธรรมเป็นอีกแบบหนึ่งเพื่อฆ่ากิเลสน่ะมันแก้กันอย่างนี้เรียกว่ามรรคแก้ฆ่าสมุทัยแก้สมุทัยล้างชะล้างสมุทัยเป็นอย่างนี้ธรรมะแก้กิเลสแก้อย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจนะนี่พูดด้วยความแน่ใจทีเดียวไม่มีความสงสัยในการปฏิบัติตัวเองเพราะได้ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยถึงเวลาจิตมีกำลังเอากันอย่างขนาดนั้นน่ะนั่งจนก้นพองหรือว่าไงพองก็พองมันไม่ได้สนใจนี่นะจะว่าอะไรวัดกันซะจนความฉลาดแหลมคมในขณะที่มันจนกรอบจนมุมมันจะเป็นจะตายจริงๆมันไม่มีทางออกมันช่วยตัวเองก็เห็นชัดๆโอ้โหคนเรานี่มันไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะน่ะมันก็รู้ในเวลานั้นเองถึงคาจนกรอกจนมุมแล้วมันช่วยตัวเองได้นะเพราะเราก็ได้ช่วยตัวเองอย่างนั้นจริงๆไม่เคยเห็นความอัศจรรย์ของสติปัญญาที่มันจะไปได้อย่างรวดเร็วหมุนตัวเป็นเกลียวไปอย่างรวดเร็วขนาดนั้นเราก็ไม่เคยเห็นนี่แล้วได้เห็นไปแล้วจิตที่ถูกสติปัญญาหว่านล้อมรักษาไว้อย่างด้วยดีลงถึงขั้นอัศจรรย์ก็ได้เห็นแล้วในเวลาที่นั่งตลอดลุ่งนั่งตลอดลุ่งนั้นได้เห็นชัดเจนชัดเจนชัดเจนมาโดยลำดับนั่นเป็นเครื่องฝังใจฝังใจนี่พูดถึงเรื่องความเครียดแค้นให้กิเลสเป็นอย่างนั้นนะพอก้าวหลังจากนั้นไปแล้วก็เป็นทางด้านปัญญาเอาที่นี่ปัญญาอันนี้ไม่ต้องในบังคับถึงขนาดนั้นแหละทีนี้นะอันนี้เป็นปัญญาประเภทหนึ่งที่ได้เอาอย่างผ่าผลนี่ในชีวิตของเราก็ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นไปแล้วในตัวของเราเองทีนี้พอถึงขั้นที่สติปัญญาก้าวเป็นน้ำซับน้ำซึมหรือเป็นน้ำไหลลินหรือโจรลงมาจากภูเขามันก็เห็นแล้วไม่มีเวลาเลยล่ะเอาที่นี่นี่แหละที่ว่ากิเลสอยู่ไหนอยู่เถอะที่นี่ก้าวแล้วก้าวเดินแล้วสติปัญญาก้าวเดินแล้วที่นี่เรียกว่ากองทัพธรรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมอุตสาหะธรรมทุกอย่างกลมกลืนเป็นเพียวเดียวกันแล้ว พุ่งพุ่งพุ่งเลยนี่เรียกว่าภาวนามยปัญญาหนุนกันไปหนุนไปจนกระทั่งเป็นมหาสติมหาปัญญาหลังจากตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับขนาดไหนว่าจิตนี้ได้เผลอไปมีไหมไม่มีนั่นฟังสิไม่มีไม่มีไม่มีนะถึงขั้นเป็นงั้นทีนี้กิเลสตัวไหนมันจะโผล่หน้ามามีแต่ค้นหากิเลสโดยท่าเดียวที่จะให้กลัวกิเลสนั้นเกิดกิเลสขึ้นไม่มีมีแต่เอาให้ให้เจอให้เจอเจอตัวไหนพังเลยเจอตัวไหนพังเลยนะแล้วกระทั่งมันไม่มีอะไรเหลือภายในใจมันก็รู้นี่ว่าไงเอาจนกระทั่งถึงมันลาบหมดไม่มีอะไรเหลือเลยขาดสะบั้นไปหมดระหว่างจิตกับโลกธาตุที่มันเคยสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันจนกระทั่งแกะไม่ออกหรือค้นหาไม่เจอว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นสิ่งเกี่ยวข้องจนกระทั่งไม่เจอเลยมันก็จะเอิญที่ว่าไงขาดสะบั้นจากการเห็นชัดเจนนะมันไม่เชื่อพระเจ้าจะเชื่อใครใครเป็นคนสอนไม่ทำเหล่านี้ใครเป็นคนรู้มาก่อนแล้วท่านไม่ใช่พระเจ้านี่เรารู้จากใครจากคำสอนพระเจ้าแน่ทำไมมันจะไม่ยอมรับพระเจ้าพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายแล้วไกลที่ไหนพระเจ้ากับสาวกทั้งหลายไกลที่ไหนมันอยู่ในความจริงสัจธรรมนี้ด้วยกันทั้งนั้นแล้วเวลานี้สัจธรรมมีไหมพวกเราหรือพวกพระปลอมเหรอไม่มีเรื่องสัจธรรมทุกข์คืออะไรมีไหมบีบไหมหัวใจเราเอาหัวใจไม่ต้องเอามาร่างกายสมุทัยเป็นยังไงมันดิ้นรนอะไรบ้างเดี๋ยวนี้สมุทัยมีไหมถ้าติปัญญาอยู่ที่ไหนเอามาแก้กันที่ฟาดกันลงไปมันแหลกเลยเนี่ยสัจธรรมอยู่ที่นี่ตรงนี้แหละตรงที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมพระสงฆ์เชื่อธรรมทั้งหลายจะเชื่อที่ตรงนี้สัจธรรมเป็นที่ผลิตความวิเศษขึ้นมาพระพุทธเจ้าวิเศษขึ้นด้วยอำนาจแห่งอริยสัจ4สาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายวิเศษด้วยจากอริยสัจ4เป็นเรื่องผลิตเนี่ยเอาลงไปที่มันจะรู้เองไม่ต้องถามใครหรอกเห็นอย่างชัดเจนภายในตัวของเราสงสัยอะไรถึงขั้นที่รู้มันรู้จริงๆอย่างนั้นจะว่าศาสนาจึงได้กล้าพูดว่าศาสนานี่สดๆร้อนๆนะสดๆร้อนๆนะไม่มีคำว่าโน้นว่านี้ว่าใกล้ว่าไกลนะอยู่ที่ในวงปัจจุบันคือสัจธรรมในหัวใจของเรานี่โดยเฉพาะเอาลงไปถ้ามันรู้สิมันรู้จะหมดแล้วที่นี่มาเทียบเรื่องหัวใจที่มีกิเลสมาดั้งเดิมตั้งแต่การไหนๆก็ตามจนมาตั้งถึงวาระที่กิเลสได้พังออกจากใจแล้วมันต่างกันยังไงใจตรงนี้นะแต่ก่อนใจตรงนี้เองมันเป็นยังไงบัดนี้ใจตรงนี้เองเป็นยังไงมันไม่ต้องไปถามใครล่ะสาธุพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าไหนก็ตามไม่ทูลถามถามพระองค์ทำไมความจริงพระองค์สอนได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสงสัยที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าบกพร่องที่ไหนการสอนสัตว์โลกน่ะถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้บกพร่องเองนั่นมันก็ลงตรงนั้นเถอะจะไปไหนวะนี่มันโมโหนั่นนี่ก็ดียังไม่ทราบว่าเป็นโมโหนี่เป็นกิเลสด้วยเป็นก็ไม่ทราบไอ้สอนหมู่สอนเพื่อนมาสอนมาแทบล้มแทบตายมันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยเพียงที่ไม่พึงปรารถนามันจะแสดงออกมาในสังคมของพระวัดตาพันตาเนี่ยนั้นเป็นยังไงสิ่งที่พึงปรารถนาที่สอนแทบล้มแทบตายทำไมไม่ปรากฏมันเป็นอะไรไอ้สิ่งที่พึงปรารถนามันแสดงมาหาอะไรเวลานี้มันเป็นจะเป็นงั้นนะโอ้แค่แตกการสอนหมู่สอนเพื่อนก็สอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนไม่ได้สงสัยนี่นะใครจะว่าบ้าก็ตามเถอะเราอาหารเต็มที่ในการสอนสอนหมู่สอนเพื่อนว่าเราได้สอนเต็มภูมิไม่ได้มีอะไรลี้ลับไม่เลยนะทำไมเหตุผลเวลาผลมันแสดงมามันจึงไม่ปรากฏในสิ่งที่เราพึงหวังตามที่เราสอนนั้นมักจะแสดงเป็นเรื่องของกิเลสออกสนามมาทางนั้นออกแนวลบมาคือมาขึ้นเวทีต่อหน้าต่อตาให้เห็นตามหูตามตาเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะไม่กระอักเลือดออกแล้วเหลือผู้สอนนั่นน่ะท่านทั้งหลายไม่ได้คิดบ้างเหรอเท่านี้น่ะสอนก็หมดภูมิผมสอนหมู่สอนเพื่อนเขาอยากพูดให้มันถึงลงไปอีกเนี่ยน่ะเมื่อเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพกระเทือนไปหมดว่ายังไงสำหรับผู้ปฏิบัติต่ออัตต่อธรรมเพื่อความสัตย์ความจริงสำหรับผมนี่เหมือนกับโลกธาตุถล่มทีเดียวแหละเพราะขาดที่พึ่งผู้จะคอยแน่คอยบอกตลอดเวลาเพราะจิตดวงนี้ไม่ฟังใครเมื่อถึงขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วมีท่านอาจารย์มั่นองค์เดียวที่เท่านั้นพอกราบเรียนภาพท่านจะใส่ทีเดียวผางขาดสะบั้นไปเลยนี่ทำไมจะไม่หวังพึ่งท่านลงเห็นผลประจักษ์ใจอยู่ขนาดนั้นแล้วนี่ก็อยากจะให้หมู่เพื่อนได้เห็นเป็นยังไงมาเรากล้าที่จะสอนได้เต็มกำลังความสามารถของเราเราไม่สงสัยในการปฏิบัติมาตลอดถึงผลสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความแน่ใจเราอยากพบอยากเห็นผลของหมู่เพื่อนที่ปฏิบัติมาเป็นยังไงถ้าจะสอนไม่ได้จริงก็ให้มันรู้สิว่าเรานี่หมดภูมิสอนไม่ได้โอ้ลูกศิษย์ที่ภูมิเก่งกว่าเราวะเราสอนไม่ได้ให้เรารู้เดี๋ยวนี้มันยังไม่เห็นนี่นะมันเห็นแต่เก่งแต่ของไม่เป็นท่าสิดังนั้นของไม่เป็นท่าแล้วมันเก่งไอ้สิ่งที่เป็นท่าสิ่งที่เรามุ่งหมายที่อยากให้เป็นมันไม่เห็นมันไม่เก่งกว่าครูเนี่ยเราอยากให้มันเก่งตรงนี้นะเราให้เราเลยยอมรับว่าโอ้หมดแล้วหมดภูมิแล้วสอนไม่ได้แล้วนี่เก่งมากแล้วเลยครูแล้วมันไม่เห็นเป็นยังไงกองมหาสมบัติถ้าจะ เทียบแล้วก็จะมีอะไรเท่ากองมหาสมบัติที่อยู่ในใจทำไมถึงถูกมูดถูกพูดคือกิเลสมันครอบเอาไว้หมดไม่มองดูมองไม่เห็นเลยนี่สิมันแปลกมากพระมูเจ้าประกาศป้างป้างลงตรงนั้นลงตรงนั้นเพื่อให้พังลงไปแก้พังลงไปพังลงไปสิ่งที่มันจอมปลอมมันปกคลุมมุ่งหอยนั่นน่ะมันเราจะเห็นทองทั้งแท่งอยู่นั้นน่ะเนี่ยถ้าเทียบอุมาเป็นอย่างนั้นอยู่นี่น่ะอยู่นี่น่ะขี้ลงขี้ลงตรงหัวใจไม่ขี้ไปไหนน่ะสัจธรรมแท้อยู่ที่ใจกายเหล่านี้เป็นสัจธรรมนอกอันหนึ่งเป็นเครื่องประกอบเช่นยังชาติปิทุขาชราปิทุขานี่นี่ก็เป็นสัจธรรมกายนั้นเกี่ยวโยงกันแล้วสุดท้ายก็คลงไปหาจิตตั้งที่ว่าอวิชชาปัญญานั่นน่ะตัวสัจธรรมเอกอริยสัจ4เอกสมุทัยชั้นเอกนั่นแหละคืออวิชชาปัจจยาซึ่งมันครอบจิตอยู่โดยเฉพาะเรียกว่าสัจชั้นเอกเหล่านั้นเยี่ยมอยู่ในนั้นน่ะยอดกษัตริย์วัตจักรอยู่ตรงนั้นสติปัญญาถ้าไม่ถึงขั้นที่ควรจะพังจะทำลายได้จะไม่เห็นจะไม่ได้ทำลายเมื่อถึงขั้นแล้วเอาไม่อยู่พังหมดการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแล้วก็เหนื่อยหนึ่งผมอยากให้รู้เห็นจริงนะเพราะถึงสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยกำลังของใจจริงสอนด้วยกำลังเมตตาสงสารจริงไม่สอนเพื่ออะไรหามองหาอะไรไม่เจอไม่เห็นใจของเราสอนหมู่สอนคณะเพื่ออะไรอะไรผมมองหาไม่เห็นนอกจากเพื่อหัวใจของหมู่คณะเพื่อทำอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็สอนด้วยกำลังใจด้วยนะไม่ใช่สอนธรรมดาสักแต่ว่าสอนผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีพลังความเมตตาต้องออกมาจากความเมตตาสงสารมันเป็นพลังให้สอนอยากให้รู้อยากให้เห็นเพราะของที่ทุกคนรู้คนเห็นมีอยู่กับเราแท้ๆนี่นานี่แหละที่มันโมโหน่ะเวลามันมีอำนาจมากผมไม่ดื่มนะไม่ทราบผมเป็นคนจริงจังมากมันจริงมากนิสัยเราจริงจังเวลาสู้กิเลสไม่ได้นี่น้ำตาพังเครียดแค้นน่ะขนาดนั้นน่ะมีผมมีมามียิ่งกว่ามีแต่มันสำคัญที่อันหนึ่งที่ว่ามันไม่ยอมถอยเครียดแค้นนั้นเอามาเป็นกำลังใจจะเอาให้มันให้ได้นี่มันเครียดแค้นอย่างนั้นนะไม่ใช่ท่านอย่างที่ถอยนะพอมันถึงขั้นของมันน้อมล้างไม่อยู่เลยมันเวลาทำอำนาจของธรรมมันมีแล้วธรรมมีกำลังแล้วทำเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับกิเลสมันเป็นตัวของมันเนี่ยกระดิกมาแพบจากหัวใจเป็นกิเลสทั้งนั้นนะถ้าไม่มีสติดูไม่รู้นะมันกระดิกออกมาในความคิดความปรุงเรื่องอะไรๆนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งร้อยเหมือนวัวปากคอกมันไหลออกอยู่นะอยู่ปากคอกกิเลสทั้งนั้นไหลออกแล้วเที่ยวหากินป้วนเปี้ยนเพื่อนผ่านนี่เวลามันมีอำนาจที่เดือดมีอำนาจเป็นอย่างนั้นแล้วนี่พอทำมีอำนาจมันก็แบบเดียวกันนี่ก็ทำออกได้เห็นได้ยินก็ตามไม่ได้เห็นได้ยินไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเป็นเหตุเป็นผลกระทั่งก็ตามเถอะเรื่องหัวใจนี้เพราะมันอะไรมันก็มีอยู่ในนี้แล้วมันขึ้นของมันเองมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลของมันทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องว่าการต่อสู้ก็เหมือนกับว่าชุลมุนหรือตะลุมบอลตะลุมบอลเราจะหาเหตุหาผลไม่ได้เวลาตะลุมบอลกันอันนี้ระหว่างที่เด็กกับธรรมเมื่อเราธรรมมีกำลังแล้วก็หาเหตุหาผลไม่ได้เหมือนกันนะเรื่องฆ่าที่เด็กด้วยเหตุผลกลไกอะไรหาเหตุหาผลไม่ได้คือเราไม่หาเนี่ยมันหมุนมันติ้วอยู่นั่นเลยอยู่ที่ไหนที่เด็กมันก็พังอยู่ที่ไหนที่เด็กมันก็พังไหนที่เด็กอยู่ที่ไหนปัญญาก็เกิดปัญญาก็เกิดอยู่นั้นตลอดเลยนี่ถึงขั้นเป็นขนาดนั้นนะผมจะได้ยอมพระพุทธเจ้าโอ้โหเป็นอย่างนี้อ๋อนี่ถึงเป็นเรื่องวิชาธรรมประเภทนี้ถึงเป็นวิชาธรรมฆ่ากิเลสนั่นมันลงความจำได้หมายรู้สาธุเราไม่ได้ประมาทนะมันเป็นเพียงเป็นปากเป็นทางเพราะนั้นเอาจริงเอาจังมันไม่ได้นะความจดความจำมาแต่เราไม่ได้ประมาทว่าไม่เกิดประโยชน์นะหากเป็นปากเป็นทางแล้วโอ้เวลามันจะเป็นตัวจริงจริงเป็นองค์สัจธรรมจริงๆคือปัญญาจริงๆสติจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละพุ่งมาอยู่ที่ไหนก็เกิดอยู่ที่ไหนก็เป็นเป็นนี่ตลอดเวลาเวลาไม่ได้คิดให้เป็นก็เป็นตั้งใจไม่ตั้งใจก็เป็นถึงขนาดที่ว่าล้างเอาไว้ฟังที่ล้างเอาไว้คือมันเพลินในงานในการฆ่ากิเลสในการขุดค้นหากิเลสนั่นเป็นงานของจิต
1: ล้างก็คือว่าให้เข้าสู่สมาธิสงบ

เอากำลังนั่นคุณงามพอจิตออกจากที่สงบแล้วมันก็มีกำลังพอออกจากที่สงบปั๊บมันพุ่งเลยนะพุ่งบางทีมันคิดผมก็ไม่ลืมเรื่องนี้ไอ้เวลามันเหนื่อยสติปัญญาทำงานมันเหนื่อยอ่อนไปหมดนะอ่อนอยู่ภายในมันไม่ถอยอยู่กำลังใจหนีไม่ถอยถึงต้องได้คิดถึงได้คิดกับได้คิดว่านี่เมื่อไหร่นะมันถึงจะหยุดที่เรามันย้อนหลังคิดไปย้อนหลังไปที่เราคาดความคาดกับความจริงมันต่างกันความคาดกันเนี่ยเราคาดกันเนี่ยว่าแต่ก่อนว่าการบำเพ็ญเพียรเนี่ยพอจิตละเอียดก็เท่าไรแล้วความเนาะความเพียรก็จะละเอียดไปละเอียดไปแล้วก็ค่อยสบายไปสบายไปเรื่อยเรื่อยแล้วคิดเป็นงั้นนะนี่เราคาดเอาไว้แล้วความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นเวลาสมาธิสบายเช่นหนึ่งจิตเป็นสมาธิก็สบายมันนอนอยู่เหมือนหมูสิฆ่าที่เดียวตัวเดียวก็ไม่ได้พอออกทางด้านปัญญาออกวันไหนมีแต่ออกฆ่าที่เดียวนั่นนั่นนั่นมันก็เพลินพอเพลินแล้วมันก็ไปใหญ่เหนื่อยเพียทำงานแล้วก็เมื่อไหร่มันจะได้หยุดสักทีนี่คือว่าแต่ก่อนน้องมันจะค่อยสบายไปสบายไปมันไม่กลับมันกลับวนข้ามไม่ได้เป็นงั้นว่าความจริงแล้วคือการต่อสู้มันจะเป็นความสบายเมื่อไหร่เหมือนกันต้องมวยต่อยกันระหว่างทำสติทำปัญญาทำกับพี่เดียดฟัดกันก็มันก็เหมือนกันมันออกมาจากไหนมันก็ที่นี่มันอดคิดไม่ได้ที่ว่าโอ้ที่เราคิดว่าจิตมีความละเอียดล่อไปเท่าไหร่ความเพียรก็จะละเอียดไปละเอียดไปความสุขก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ที่นี่มันว่านะตำหนิเจ้าของหรือตำหนิอันนั้นว่าเราคาดอะไรนั้นกับความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอันเดียวมันไม่ได้เหมือนกันมันเป็นคนละโลกนะหลังจากนั้นมันก็เมื่อไหร่มันจะได้อยู่สบายสินะทำไมทุนมนอย่างนี้ตลอดเราก็วิตกได้ชั่วคู่เดียวยามเดียวนั้นนะพออยู่ที่วิตกภาพมันก็พุ่งอย่างนี้แหละนะมันเป็นเองเหมือนเดียวนั้นนะพุ่งหมุนติ้วอย่างนี้จนกระทั่งมันไปสุดฤทธิ์มันพอมันไปสุดฤทธิ์มันจริงแล้วไม่บอกมันก็หยุดเองนะมันก็คืออันนี้มันก็เป็นหลักธรรมชาติมันเป็นความจริงเหมือนกันพอสุดฤทธิ์แล้วมันก็อยู่เป็นเองไม่ต้องบังคับให้อยู่จริงบังคับให้อยู่อันเรื่องสติปัญญาประเภทนั้นมันหยุดเองเนี่ยก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งนี่ที่ว่าหลักความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไอ้ที่ว่าพิจารณาตามความจริงมันเป็นอย่างนี้ความจำความคาดสมัยเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นความจำความจริงไม่เหมือนกันต่างกันมากเหมือนเราได้ยินเขาว่านั่นเป็นนั่นนั่นเป็นนั่นอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นเป็นความจำเวลาไปดูแล้วไปเห็นความจริงไปเห็นธรรมชาตินั้นตามความจริงไปยินสิ่งนั้นตามความจริงแล้วมันไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้แหละที่ว่าความจำจริงไม่เหมือน

ทุกท่านที่บวชมาในวงพระพุทธศาสนาล้วนแล้วจะออกมาจากคนเหมือนชาวบ้านทั่วไปนำร่างกายของคนร่างกายของชาวบ้านนั่นแหละมาเป็นพระการนำร่างกายของคนมาเป็นพระคือเป็นพระด้วยเจตนาวิรัติงดเว้นในสิ่งที่คฤหัสถ์หรือคนทั้งหลายเขาทำอันเห็นว่าเป็นการขัดต่อความเป็นพระเพศของพระการปฏิบัติของพระเหล่านี้งดทั้งหมดจึงเรียกว่าพระโดยสมบูรณ์ทั้งการบวชก็ถูกต้องตามพุทธบัญญัติเป็นสมบัติหมดทุกอาการแห่งการบวชไม่ได้เป็นวิบัติแม้ข้อใดข้อหนึ่งเข้าเคลือบแฝงเลยจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพระเป็นสมมุติขั้นหนึ่งโลกก็ทราบกันโดยทั่วถึงว่านี้คือเพศของพระเราเองก็ทราบภายในใจของเราการประพฤติปฏิบัติที่จะให้เป็นไปตามร่องรอยของพระโดยแท้จริงตามหลักศาสดาที่ประทานไว้นั้นต้องถือว่าเป็นภาระของนักบวชทุกๆ ท่านเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายเข้ามาอยู่ในสถานที่นี้ซึ่งมาจากถิ่นฐานบ้านเดิมของตนทั้งนั้นทั้งใกล้ทั้งไกลมุ่งเจตนาเป็นอย่างเดียวกันคือบวชมาเพื่อทำละสะสางกิเลสคำว่ากิเลสกิเลสนั้นเป็นชื่อทางธรรมหรือทางศาสนาท่านตั้งไว้เป็นคู่เคียงกับธรรมกิเลสเป็นสิ่งที่เป็นภัยธรรมเป็นคุณนำคุณเข้ามาชำระโทษซึ่งมีอยู่แล้วภายในกายวาจาใจของตนและระมัดระวังโทษอันจะเกิดขึ้นในทวารเดียวกันนี้ไม่ให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นยังชำระสาสางโทษที่มีฝังอยู่ภายในจิตใจมาดั้งเดิมนี้ให้หมดไปโดยลำดับตำดาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นหลักอันถูกต้องดีงามมาแล้วตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเรื่อยมาจนปัจจุบันวิธีการเหล่านี้แหละเป็นวิธีการที่ชำระสะสางกิเลสให้หมดไปได้โดยถูกต้องด้วยเหตุนี้จงพากันมีความหนักแน่นเชื่อมั่นในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าอันเป็นทางดำเนินถ้าเป็นเรือก็ต้องพึ่งเป็นพึ่งตายกับเรือถ้าเป็นข้อปฏิบัติออกจากพระโอวาทก็ต้องหวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระโอวาทนี้เท่านั้นสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องแฝงเข้ามาหยิบขวางทางเดินของเราที่เป็นไปตามพระโอวาทนี้จงถือว่าสิ่งนั้นเป็นภัยต่อตนและยังจะระบาดสาดกระจายไปกว้างแคบไม่มีประมาณอีกด้วยโดยเหตุนี้จงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติระหวังมีคุณค่าด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นคุณค่าของพระคุณค่าของเราซึ่งเป็นพระนี้ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยที่ประทานไว้นี้จะเป็นผู้ทรงคุณค่าไว้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์โดยไม่สงสัยและเป็นเครื่องประจักษ์กับตนด้วยว่ามีคุณค่าเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นคือเพราะข้อวัดปฏิบัติการดำเนินของเรา
นิสัยเดิมเป็นสิ่งสำคัญมากอย่าเข้าใจว่านิสัยนั้นจะไม่ติดแนบมาด้วยกับเราแต่ละรายละรายนี่เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเป็นสัตว์ก็อยู่ปากคอกพอได้โอกาสจะต้องออกก่อนเพื่อนฝูงไม่สำคัญที่ว่าเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่สำคัญที่อยู่ปากคอกคอยออกได้ง่ายๆอันนี้นิสัยอันเป็นสิ่งไม่ดีมันอยู่ปากคอกของใจพอเผลอเท่านั้นนั่นแหละเรียกว่าเปิดประตูจะออกมาทันทีทันใดเผลอไปมากเท่าไหร่หรือคล้อยตามไปเท่าไหร่ยิ่งหลั่งไหลออกมาหมดทั้งคอกถ้าเป็นวัวก็หมดทั้งคอกเหลือแต่คอกเปล่าภายในใจนี้กิเลสออกนั้นไม่ใช่ออกไปอะไรออกไปกว้านเอาสิ่งเข้ามาเหยียบย่ำทำลายธรรมซึ่งจะมีอยู่ภายในใจนี่ให้เหือดแห้งไปหมดไม่มีธรรมเครื่องชุ่มเย็นอยู่ภายในจิตใจนั้นได้เลย

ความเผลอความคล้อยตามนิสัยจึงไม่ใช่เป็นของดีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ละเอียดสุขุมมากทั้งฝ่ายธรรมและฝ่ายที่เหลือผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบความหมายของพระองค์หรือความหมายของธรรมความหมายของกิเลสได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงได้โดยสมบูรณ์นอกจากการปฏิบัตินี้ไม่มีทางที่จะรู้ได้ทราบความหมายนี้ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่แหละคือการพิสูจน์ความจริงในธรรมทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในตัวของเราเองธรรมจะเกิดขึ้นที่นี่เพราะโทษเกิดอยู่ที่นี่อยู่แล้วการชำระสาสางโทษให้หมดไปโดยลำดับก็คือการส่งเสริมหรือผลิตธรรมให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนี่เป็นหลักสำคัญพิสูจน์ให้เห็นความจริงของจิตจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวมาตั้งกับตั้งกันจนไม่สามารถจะทราบต้นสายปลายทางของมันมีเกิดมีตายสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นภพนั้นเป็นชาตินี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลสูงสูงต่ำต่ำอยู่อย่างนี้ด้วยมาไม่มีเวลาหยุดยั้งเพราะเชื้อที่พาให้เป็นไปพาให้เกิดพาให้เปลี่ยนแปลงในภพชาตินั้นนั้นมันอยู่ทับจิตอันเรียกว่าเชื้อได้แก่อวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราสิ่งที่แฝงไปกับเชื้อนั้นก็ได้แก่การทำดีทำชั่วจึงมีวิบากสุขทุกข์แฝงกันไปด้วยเหตุนี้ภพชาติจึงไม่สม่ำเสมอในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกทั้งสามนี้เพราะกิเลสไม่พาให้เป็นความแน่นอนได้นอกจากมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นตามธรรมชาติของวัฏจักรต้องหมุนเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอหมุนไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นตัวของกิเลสวัฏจักรโดยสมบูรณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อยู่ในจิตแต่ละดวงละดวงเห็นเรานั่งฟังอยู่เวลานี้กิเลสก็ฟังด้วยธรรมก็ฟังด้วยดีไม่ดีกิเลสจะได้ผลมากยิ่งกว่าธรรมภายในใจดวงเดียวนี้เพราะธรรมชาตินี้ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าสติปัญญาของเราจะสามารถทราบได้ในขณะนั้นๆโดยเหตุนี้จึงต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนตัวเข้าไปอยู่เสมออย่าลดละความภาคเพียรเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นจิตนี้ว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่เข้ามาเคลือบแฝงกับจิตจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั้นคืออะไรท่านให้ชื่อว่ากิเลสตามหลักธรรมให้ชื่อว่ากิเลสท่านแปลว่าความเศร้าหมองไม่ว่าสิ่งใดถ้าลงเศร้าหมองแล้วไม่ดีทั้งนั้นเครื่องใช้ไม่สอยอย่างนุ่งห่มที่เกี่ยวข้องกับเราขึ้นชื่อว่าเศร้าหมองแล้วไม่ดีนอกจากมีลิศสวยงามเท่านั้นกิเลสแทรกอยู่ตรงไหนตรงนั้นจะเศร้าหมองแทรกส่วนในจิตนั้นไม่ต้องพูดแล้วมันฝังจมอยู่ด้วยกิเลสกิเลสกับจิตจนกลมกลืนเป็นอันเดียวกันทีนี้แสดงออกมาทางกายทางวาจาทำให้เป็นความเศร้าหมองไปหมดไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดทำสิ่งนั้นให้เศร้าหมองเกี่ยวข้องกับบุคคลก็ให้รับความเศร้าหมองไปตามๆกันจากเศร้าหมองก็มืดตื้อผลของมันก็คือความทุกข์ตั้งแต่น้อยไปถึงความทุกข์ใหญ่เรียกว่ามหันตทุกข์เกิดขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสนี้ทั้งนั้นไม่ได้เกิดเพราะอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดในสามโลกธาตุนี้การที่จะแก้ไขถอดถอนหรือกำจัดซากฟอกสิ่งที่แทรกซึมจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจนี้ให้ออกได้โดยลำดับนั้นจึงต้องใช้ความพยายามเต็มที่จะหนักเบาเพียงไรก็ตามถ้าเราได้เชื่อศาสนาหรือพุทธธรรมสงฆ์ฝังใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องความเพียรจะหมุนตัว

ไปด้วยความเป็นธรรมเป็นอย่างนี้เสมอมาถ้านักปฏิบัติพิสูจน์ให้เห็นเรื่องจิตเป็นอย่างไรการเรียนรู้ตามตำรับตำรานั้นเราท่านทั้งหลายได้เรียนกันมาพอสมควรไม่เป็นการประมาทปริยัติปฏิบัติปฏิเวททำทั้งสามนี้เป็นเกลียวเดียวกันฟันเข้าเป็นเชือกเส้นเดียวกันแยกจากกันไม่ได้จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นเอกเทศเป็นเอกเป็นโทษเฉพาะตัวอย่างเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องทั้งสามนี้กลมกลืนกันมากน้อยเพียงไรก็แสดงผลขึ้นมาคือปฏิเวทโดยลำดับตำดาขึ้นไปนี่เราเข้ามาสู่ภาคปฏิบัติเพื่อจะพิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวของเราจะให้ผู้หนึ่งผู้ใดใครก็ตามมาโกหกเราได้อย่างไรของมีอยู่กับเรามีอยู่กับเขามีอยู่กับเราด้วยกันมาโกหกกันได้อย่างไรพิสูจน์ให้เห็นจริงจังเด็กนักปฏิบัติกิเลสมันสังจมลงไปไม่มองเห็นความจริงได้เลยเรายังยอมมันอยู่ตลอดเชื่อมันอยู่ตลอดถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปแก้เข้าไปเป็นเครื่องพิสูจน์จะไม่เห็นความจริงและไม่เห็นความจำปลอมของกิเลสที่มันแทรกอยู่ภายในนี้และหลอกอยู่ตลอดเวลาเช่นการเกิดการตายนี้เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มีกิเลสเป็นเชื้ออยู่ภายในจะแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตแล้วจะเปลี่ยนแปลงจิตนี้ให้เป็นอย่างอื่นอย่างไรนอกจากเกิดตายเกิดตายนี้ไม่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะเครื่องบังคับให้เป็นอย่างนั้นมีอยู่กับใจอยู่แล้วเราจะลบล้างไปไหนลบล้างความจริงอย่างนี้นี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งคือสมุทัยพาให้เกิดผลของมันก็คือตายในลำดับลำดาแห่งภพชาตินั้นๆที่สืบต่อกันไปโดยลำดับในธาตุในขันธ์ก็มีความทุกข์ติดแนบไปด้วยตลอดถึงอวสานแห่งภพชาตินั้นๆและต่อก่อใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือสายเกี่ยวโยงของกิเลสอวิชชานั่นแหละพาให้เป็นไปภายในจิตใจไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดสัตว์โลกจึงต้องมีเกิดมีตายอยู่อย่างนี้เป็นประจำเมื่อกิเลสยังมีฝังอยู่ภายในใจแล้วจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แต่ว่าตายแล้วศูนย์เพราะว่าตามความมืดดำของตนด้นดาวเกาหมัดไปอย่างนั้นไม่ใช่พูดตามหลักความจริงกิเลสมันศูนย์ที่ไหนมันพาให้เกิดให้ตายอยู่นั้นยังไม่เห็นอยู่เลยถ้ากิเลสศูนย์ไปแล้วมันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจเลยนั้นตายแล้วก็ศูนย์แบบพระนิพพานไม่ได้ศูนย์ไปตามกิเลสศูนย์ตามกิเลสคือศูนย์แบบโลกสมมติด้นเดากันไปศูนย์แบบพระนิพพานคือศูนย์คือความบริสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่สมมติทั้งมวลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องได้การกล่าวทั้งนี้เพื่อจะให้พิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่กับเรากับท่านทุกๆองค์ทุกๆรูปทุกนามอย่าให้คนอื่นคนใดมาโกหกได้มีด้วยกันสิ่งเหล่านี้โกหกกันได้อย่างไรพิสูจน์ลงให้เห็นความจริงเริ่มต้นตั้งแต่จิตตภาวนาสมถะวิปัสสนาการทำจิตให้สงบก็เพื่อจะให้กระแสจิตซึ่งสร้างไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหารวมตัวเข้ามาสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบกิเลสก็สงบไปตามไม่ก่อกวน ในเวลานั้นก็พอได้พักผ่อนมีความสุขความสบายคลี่คลายตัวเองเห็นเหตุเห็นผลเห็นความสงบและเห็นความฟุ้งซ่านโทษของความฟุ้งซ่านก็ได้เห็นในขณะที่จิตสงบคุณค่าแห่งความสงบของจิตก็ได้รู้ประจักษ์กับใจเพราะการปฏิบัตินี่เป็นขั้นหนึ่งทำให้สงบได้ทำไมสงบไม่ได้จิตเหตุที่ทำให้สงบไม่ได้ก็เพราะกำลังของกิเลสมันมากยิ่งกว่ากำลังของธรรมที่จะปราบตามซึ่งกันและกันให้เข้าสู่ความสงบได้เท่านั้นเมื่อได้ใช้ความพยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกิเลสมันจะพาหอเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญาก็อยู่ที่ใจศรัทธาความเพียรความอดความทนความต่อสู้กันก็อยู่ที่ใจดวงเดียวกัน

มันจะเหินเดินฟ้าไปที่ไหนนี่แหละพาจิตเหาะเหินไปไหนสติปัญญาเครื่องฝึกเครื่องทรมานเครื่องต้านทานกีดกันหรือต่อสู้กับกิเลสจึงจะตามกันไม่ทันนอกจากไม่ผิดขึ้นมาใช้เท่านั้นเพราะมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เอาให้จริงให้จังสิ่งนักปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่มากขึ้นไปจนกระทั่งถึงผลและถึงผลอันสูงสุดประกาศความจริงอยู่ภายในจิตใจของเราทุกรูปทุกนามเวลานี้ไม่ได้บกพร่องที่ตรงไหนเพียงแต่ว่าเปิดสิ่งที่มืดดำอยู่อันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ข้างบนนี้ออกไปโดยลำดับลำดับเท่านั้นเราจะเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งอันเป็นกระแสแห่งความวิเศษของจิตแสดงตัวออกมาให้ได้ชมเริ่มตั้งแต่สมาธิภาวนาจิตมีความสงบการสงบนั้นมีหลายอาการอย่าสำคัญมั่นหมายกับผู้นั้นผู้นี้ยึดมาเป็นสมบัติของตัวนั้นไม่ถูกจะสงบแบบไหนก็ผลก็ต้องทราบชัดๆว่านี่คือจิตสงบไม่วุ่นวายสงบอย่างแนบแน่นก็ทราบสงบอยู่ในวงจิตโดยเฉพาะแต่มีความคิดตรุงได้อยู่อย่างละเอียดละเอียดได้อยู่อย่างนี้ก็ทราบนี่ก็เรียกว่าสงบเราจะไปคาดตามที่ท่านเขียนไว้ในปริยัติมาพาไปคาดในขณะปฏิบัติอย่างนั้นไม่ถูกการปฏิบัติก็ต้องให้อยู่ในวงปัจจุบันมันต้องไปคาดที่นู่นที่นี่หลักยึดของวงปัจจุบันก็ได้แก่อารมณ์ของสมถะจะเป็นบทใดก็ตามในสมถะที่ท่านกล่าวไว้40ประการนั้นมีอานาปานสติเป็นต้นกำหนดลมก็ให้ลมรู้อยู่กับลมขณะที่ลมสัมผัสเข้าออกเข้าออกส่วนมากก็ปลายจมูกดั้งจมูกเป็นที่ลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนกำหนดความรู้ด้วยความมีสติจดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นบังคับให้ทรงสายไปที่ไหนนอกจากงานที่ทำนี้งานนี้แหละเป็นเครื่องที่จะบังคับความฟุ้งซ่านของจิตให้อยู่ในความสงบได้ด้วยอำนาจแห่งงานนี้คืออนาปานสติที่ควบคุมด้วยสตินี่แหละเป็นคำบริกรรมก็เช่นเดียวกันสำคัญอยู่ที่สติถ้าจิตมันแยบออกโน้นแยบออกนี้ได้อยู่คำบริกรรมก็ต้องถี่ยิบเข้าไปโดยลำดับเพื่อให้ทันไม่ให้มีโอกาสตรงได้หนักก็หนักเพราะต่อสู้กันนี่กิเลสไม่เห็นมันหนักไปเบาไปมันทำไมมันสู้เราได้ตลอดเวลาเวลาเราจะสู้กับกิเลสทำไมจึงจะว่าเห็นหาว่าหนักไปเบาไปไม่ใช่ยื่นดาบมันฟันคอเอาแล้วเหรอนี่แหละกลอุบายกิเลสมันเร็วอย่างนี้ไม่ทันตั้งจิตให้อยู่ในนั้นจิตจะสงบตัวเข้ามานี่แหละพื้นฐานที่จะให้เกิดความสงบหรือเหตุอันสำคัญที่จะให้จิตเกิดความสงบเห็นกระจัดภายในตนได้เพราะการภาวนาดังที่กล่าวมานี้ในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้จิตมีความสงบตัวพอสมควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาในแง่ใดควรก็ควรพิจารณาไม่ควรนอนใจกับความสงบเพียงเท่านั้นตามขั้นของสมถะซึ่งเป็นบาดฐานของวิปัสสนาได้แก่ปัญญาเป็นขั้นขึ้นไปจิตไม่พาคิดให้เป็นปัญญาไม่เป็นต้องพาคิดก่อนในเบื้องต้นหาอุบายพินิจพิจารณาเทียบเทียงเหตุผลต้นปลายใกล้ไกลในนอกมาบวกกันเข้าแล้วจะเห็นความจริงขึ้นมาโดยลำดับเห็นอนิจจังมีได้ทั้งภายนอกภายในเทียบเทียงกันได้เนี่ยเรียกว่าบวกกันเข้ามาภายนอกมาบวกกับภายในในตัวของเรานี่เป็นยังไงเหมือนกันกับภายนอกไหมนำภายในออกไปบวกกับภายนอกเหมือนกันไหมเทียบเทียงกันกับภายนอกภายนอกเข้ามาเทียบเทียงกับภายในเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมือนกันอยู่แล้วเหนือเรื่องของปัญญาพิจารณาอย่างนี้เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอสุภะเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับจิตของเราที่ยังมีความหยาบอยู่มากมักจะเป็นจิตที่ผ่าโผนเป็นจิตที่หยาบโลนเป็นจิตที่ชอบทะเลถลายบังคับได้ยากจึงต้องใช้อารมณ์
ของอสุภะอสุภังการพิจารณาร่างกายพิจารณาข้างนอกนั่นแหละสำคัญมีความติดพันในรูปใดเฉพาะอย่างยิ่งก็รูปตรงกันข้ามแยกแยะดูตามหลักความจริงอย่าให้กิเลสลากไปดูไปสวยงามไปน่ารักน่าชอบใจน่ากำหนัดยินดีนั่นคือความฉุดลากของกิเลสมันฉุดลากจิตใจให้เป็นเช่นนั้นทั้งๆที่มันปลอม 100% มันก็ยอมรับเพราะจิตไม่มีสมบัติเป็นของตัวอาศัยกิเลสมาเป็นสมบัติมันจึงกลายเป็นยาพิษเผารนจิตใจตลอดมาหาได้ทราบไม่ว่ากิเลสนั้นคือยาพิษเราก็ไปกลมกลืนกับกิเลสจะกลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวความรักเกิดขึ้นมันเป็นสุขที่ไหนความชังเกิดขึ้นเป็นสุขที่ไหนความเกลียดความโกรธเกิดขึ้นเป็นสุขที่ไหนความไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธต่างหากเป็นความสุขความสบายความไม่กระเพื่อมขุ่นมัวตัวเองก่อนอื่นเราต้องพิจารณาแก้กันในจุดนี้ก่อนในเรื่องอสุภะอสุภังยกร่างไหนออกมาก็ให้มันเห็นเป็นร่างผีดิบไปหมดพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าแล้วเทียบเข้ามาภายในแยกส่วนแบ่งส่วนเหลือให้ตายแล้วเน่าพองหนองน้ำหนองไหลออกมาให้เห็นชัดเจนนั่นแหละคือความจริงเราปรุงออกมาจากความจริงสังขารร่างกายเอาหาดูสิหางามที่ตรงไหนสวยที่ตรงไหนน่ารักใครชอบใจที่ตรงไหนหญิงมีอยู่ตรงไหนชายมีอยู่ตรงไหนดูให้เห็นตามหลักความจริงมันไม่ดีนี่ตามขั้นของความจริงก็คือมีแต่กองอสุภะอสุภังเต็มหมดทั้งข้างในข้างนอกเป็นอันเดียวกันมีหนังบางๆเท่านั้นหุ้มห่อไว้บุรุษตาพางก็หลงกันได้เพราะมันมีเชื้อแห่งความหลงเต็มอยู่ภายในจิตใจอยู่แล้วจะไม่หลงได้ยังไงปกติมันก็คอยจะหลงอยู่แล้วยิ่งมีสิ่งมาเสริมให้หลงมันก็ยิ่งหลงไปได้เร็วตามไปได้เร็วเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมคือความจริงเป็นขั้นๆเข้ามาแก้ความจริงในเบื้องต้นที่จะแก้ราคะตัณหาก็คืออสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกมีอยู่เต็มร่างกายทั้งเขาทั้งเราเต็มไปทั่วโลกดินแดนนี้ไม่มีอันใดแม้ชิ้นหนึ่งที่จะเป็นของสวยของงามของสะอาดสะอ้านมีแต่เต็มไปด้วยของสกปรกโรครุงรังหมดทั้งร่างทั้งภายในภายนอกกันทั้งนั้นพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆถือเป็นชิ้นเป็นอันเป็นงานเป็นเนื้อเป็นหนังของตนจริงๆด้วยการพิจารณานี่แหละคืองานของจิตงานของเราเพื่อถอดถอนความผูกพันในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นของสวยของงามว่าเป็นของน่ารักให้ชอบใจให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอารมณ์เครื่องผูกพันจิตใจเข้ามาได้โดยลำดับเพราะวิปัสสนาในขั้นนี้วิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งรู้แจ้งไม่ใช่รู้แบบมัวๆแบบรุ่มๆหลงๆรู้จริงๆในขั้นนี้ก็เห็นจริงตามนั้นเรียกว่าอสุภะจนได้ทุกสัตว์ทุกส่วนเมื่อชำนาญเข้าจริงๆแล้วมองดูคนหญิงชายนี้มันจะไม่มีหนังทั้งๆที่ออกหน้าออกตาตบหน้าตบตาบุรุษตาฟางมาเป็นเวลานานแต่พอปัญญาหยั่งเข้าไปทราบเข้าไปโดยลำดับจนกลายเป็นความชำนาญแล้วหนังจะไม่ปรากฏจะปรากฏตั้งแต่เนื้อแต่เอ็นแต่กระดูกสุดท้ายก็เป็นโครงกระดูกเดินหยอกมีแต่โครงกระดูกทั้งนั้นนั่นคือความชำนาญของปัญญาจากนั้นแล้วก็สลับโครงกระดูกนั้นออกไปหรือร่างนั้นออกไปสลัดอยู่ภายในจิตรู้เท่าทันทั้งสิ่งนั้นด้วยรู้เท่าทันทั้งจิตผู้ไปพิจารณานั้นด้วยในสองเงื่อนนี้บวกกันเข้าจิตถอนตัวออกมานี่คือความอิ่มพออย่างการพิจารณาเรื่องร่างกายอิ่มพออย่างนี้แต่เคล็ดลับนี้เราจะไม่พูดแล้วพูดมีเจตนาเป็นธรรมจะไปหมายอย่างละเอียดพูดไปเป็นธรรมก็จะเอาอุบายเหล่านี้ไปจับจ่ายขายกินยิ่งเร็วร้ายยิ่งกว่าอะไรไปอีกถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็แล้วกันเคล็ดตรงนั้นที่ว่านั้นจะรู้เองขอจะพิจารณาให้จริงให้จังเมื่ออสุภะอสุภังชำนาญแล้วมันจะไปไหน
มันไม่เข้ามาถึงตัวจริงคือจิตนี้มันจะไปที่ไหนเมื่อเข้ามาถึงตัวจริงนี้ตัวจริงนี้มันเป็นตัวอะไรคือมันตัวเหตุมันอยู่ที่นี่แล้วมันจะไม่ทราบกันได้อย่างไรในการพิจารณาเอาให้จริงให้จังให้เป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นหน้าที่การงานประจำเอียบทของตนอย่าได้ลดละจะเห็นสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมทำเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะรื้อถอนเราให้พ้นจากทุกข์สิ่งนั้นมีแต่พอจะกดถ่วงลงให้จมลงไปโดยลำดับไม่เห็นมีอะไรที่พอจะเอามาแข่งทำได้ถ้าว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ควรจะแข่งทำได้และโลกนี้ก็เป็นโลกแข่งทำมานานแล้วทำที่ว่าเคยประเสริฐก็ไม่ประเสริฐทีนี้ทำเป็นของประเสริฐมาดั้งเดิมมีมาดั้งเดิมด้วยเพียงแต่สัมผัสสัมพันธ์รสชาติแห่งธรรมเพียงเล็กน้อยก็สว่างขึ้นมาเช่นจิตมีความสงบเย็นภายในใจทำไมจะไม่หูแจ้งตาสว่างขึ้นมาศรัทธาความเพียรจะต้องเพิ่มขึ้นโดยลำดับเป็นอาจจะจนกลายเป็นอัจฉริยศรัทธาความเชื่อมั่นฝังลึกถอนไม่ขึ้นนี่เพราะอำนาจแห่งรสของธรรมนั่นแหละทำให้เกิดเป็นอัจฉริยศรัทธาเชื่อมั่นฝังแน่นจนถอนไม่ขึ้นได้เพราะรสแห่งธรรมรสกิเลสจะเคยฝังลึกขนาดไหนก็ถอนตัวขึ้นมาสู้รสของธรรมไม่ได้ในการพิจารณาวิปัสสนาอย่างจากนั้นก็จะพิจารณาเป็นธาตุเป็นขันธ์อะไรแล้วแต่ความถนัดของตนเถอะเมื่อสติปัญญาได้ก้าวออกเดินแล้วจะแยกแยะตามความถนัดของตนโดยไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นไม่งั้นจะเรียกว่าปัญญาได้ไงความพลิกแพงเปลี่ยนแปลงย้อนหน้าย้อนหลังขึ้นอยู่กับปัญญาหมุนช้าหมุนเร็วเป็นไปเพราะความชำนาญของสติปัญญาไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยจะหมุนตัวไปเองในเบื้องต้นเป็นสิ่งที่ลำบากอยู่มากไม่ใช่ลำบากธรรมดาดีไม่ดียังไม่ได้ประกอบยังไม่ได้ทำความคาดความหมายในคำว่าลำบากนั้นมักจะมาเป็นอุปสรรคเพื่อการดำเนินเสียมากกว่าจึงดำเนินไปไม่ได้นี่สำคัญและที่ว่าเหล่านี้คืออะไรก็คือกลอุบายของกิเลสหลอกเราอยู่นั่นแหละไม่พ้นจากสิ่งนี้ไปได้เพราะฉะนั้นจึงว่ากิเลสนี่แหลมคมไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกทั้งสามนี้นอกจากธรรมเท่านั้นจะเหนือกิเลสได้จึงจะรู้เพลงของกิเลสมาแบบไหนเพลงใดรู้ทันหมดนอกนั้นไม่มีทางที่จะรู้ทันกิเลสได้ขั้นของปัญญาในรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันก็ไม่ใช่ว่าเราจะพิจารณาเวทนาแล้วพิจารณาสัญญาแล้วพิจารณาสังขารพิจารณาวิญญาณจ่อลงไปขันใดจ่อลงไปเถอะขอให้เป็นความถนัดใจเป็นความสัมผัสสัมพันธ์ดูดดื่มของการพิจารณาเถอะจะวิ่งเข้าถึงกันหมดไม่ใช่ว่าพิจารณานี้แล้วจะพิจารณานั้นเช่นอย่างพิจารณาร่างกายแล้วพิจารณาเวทนาอันนี้ก็ผิดคือการพิจารณาดังที่กล่าวมานี้เรียกว่ารูปประขันธ์ละหมายถึงส่วนหยาบที่จะแยกแยะให้เป็นอสุภะอสุภังเข้าไปแต่ขณะที่เราจะพิจารณาเวทนาเช่นทุกขเวทนาซึ่งมันเกิดขึ้นในขันธ์นี้เราจะพิจารณาตั้งแต่รูปประขันธ์อย่างเดียวไม่ได้เวทนาขันธ์ซึ่งมันเกี่ยวข้องกันอยู่นั้นจะต้องเกี่ยวโยงกันอยู่ตลอดพิจารณากันทั้งสองด้านทั้งเวทนาด้วยทั้งรูปด้วยทั้งจิตด้วยนะเช่นทุกขเวทนาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือทุกข์มากๆนะแล้วจะผิดจะอะไรพิจารณาก็ต้องเอาความทุกข์นั่นแหละเป็นต้นเหตุเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาและทุกข์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนถ้าไม่เกิดขึ้นที่กายกายก็ต้องกลายเป็นเป้าหมายไปด้วยคือเป้าหมายแห่งการพิจารณาไปด้วยกันประสานกันสุดท้ายก็วิ่งเข้ามาถึงจิตจิตเป็นตัวการตัวสำคัญตัวหลงเพราะมีสิ่งพาให้หลงพาให้ยึดพาให้สำคัญมั่นหมายมันอยู่ที่ใจแต่สำคัญว่ากายเป็นนั่นเวทนาเป็นนี้เวลาพิจารณาเข้าจริงๆแล้วกายก็สักแต่ว่ากายเขาไม่รู้ความหมายของเขาว่าเขาเป็นกายทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์เขาไม่รู้ความหมายของเขาว่าเป็นทุกข์และเขาไม่รู้ความหมายว่าเขาได้ไปให้ทุกข์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดแก่สิ่งใดนอกจากจิตซึ่งเป็นตัวสำคัญเท่านั้นเวลาพิจารณาทั้งสองอย่างคือกายเวทนาแล้วต้องได้ย้อนมันย้อนมาเองพิจารณาตัวจิตทั้ง3อย่างนี้
ชัดเจนตามความจริงของตนแล้วย่อมปล่อยวางถึงทุกขเวทนาจะเกิดอยู่มากน้อยเพียงไรก็ไม่กระทบกระเทือนถึงจิตกายก็สักแต่ว่ากายเท่านั้นไม่ได้มีความสำคัญว่าตนเป็นทุกข์หรือเป็นอย่างใดเลยนั่นอำนาจของปัญญาแยกแยะกันเช่นนี้มีเวลาที่จะพิจารณาให้คละเคล้ากันก็ต้องพิจารณาอย่างนี้เวลาจะพิจารณาเฉพาะรูปขันธ์เช่นอสุภะอสุภังก็พิจารณาไม่ใช่จะไปแบบเดียวไปหน้าเดียวการพิจารณาเวทนาที่ว่าลำดับไปจากรูปกายนี้หมายถึงลำดับจากอสุภะอสุภังร่างกายนี้ได้พิจารณาเห็นแจ้งชัดเจนแล้วจนปล่อยวางกันหมดปัญหาแล้วเรื่องเวทนากับจิตนี่ที่นี้เป็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันไปเองเวทนาทางกายเวทนาทางจิตมันจะวิ่งเข้าถึงกันสัญญาสังขารเพราะสติปัญญาไปรวมตัวอยู่ในจิตหมดแล้วสังขารปรุงก็ปรุงขึ้นจากจิตสัญญาหมายออกไปก็ไปจากจิตเมื่อสติปัญญาก็อยู่ที่นั่นแล้วทำไมจะไม่ตามกันให้หิวแจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงต้องตามกันทันทีตามกันไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับมีแต่เรื่องภาพของขันธ์ที่แสดงตัวหลอกเราอยู่โดยลำดับลำดามาไม่เห็นมีอะไรมาหลอกในโลกทั้งสามนี้หนักก็มีแต่สัญญาความหมายเป็นภาพสังขารปรุงขึ้นมาภาพนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องดีใจเสียใจซึ่งเคยเป็นมาแล้วผ่านมาแล้วแต่มันมาครุ่นคิดอยู่ภายในจิตใจมาเป็นทัญญาอารมณ์ภายในจิตใจใจก็เพลินไปตามนี้เพลินไปทางโศกเพลินไปทางสุขมันเพลินต้องมันเล่นหลงเงาของตัวเองตื่นเงาของตัวเองตุ๊กตามันอยู่นี่ไม่รู้เริ่มก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วเกิดขึ้นมามันก็หนักไม่ว่าจะอาการใดเรื่องใดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับได้อะไรไปจากสิ่งนี้เราไม่เห็นมีอะไรสุดท้ายก็มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับนั่นปัญญาอย่างเข้าไปมันจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรยืดยาวไปขนาดไหนมันก็ไม่พ้นจากความเกิดความดับไม่พ้นจากความที่เป็นภาพไปจากจิตไปจากขันไปจากขันนี้สัญญาขันสังขารขันมันปรุงหลอกจิตใจเมื่อพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังทบทวนหลายครั้งหลายหนเป็นที่เข้าใจโดยลำดับดับจนกระทั่งปล่อยกันได้เนี่ยก็สัญญาหมายไปพักมันก็ดับเอาจริงเอาจังอะไรกับมันให้มันหลอกอยู่อะไรนักหนาเนี่ยสังขารกระปรุงแยบๆเหมือนแสงห้อยเหมือนฟ้าแมบนี่แยบๆดับดับดับเนี่ยก็มีเท่านี้วิญญาณรับทราบจากสิ่งมาสัมผัสภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสกับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายของเรามันก็ดับไปดับไปในขณะที่สิ่งที่มาสัมผัสนั้นผ่านไปดับไปมันมีอะไรได้อะไรมีเท่านี้ไม่เลยยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรพิเศษยิ่งกว่านี้เราไปหลงอะไรว่ามันเป็นของพิเศษทำไมไม่มีวันจืดวันจางความหลงความเพลินกับอาการของขันที่กล่าวมาเหล่านี้ซึ่งมันหลอกอยู่ตลอดเวลาควรที่จะอิ่มพอกันบ้างควรที่จะเบื่อหน่ายกันบ้างควรที่จะชินชากันบ้างไม่เห็นมีความชินมันหลอกเมื่อไรติดเมื่อนั้นหลงเมื่อนั้นต้องเอาปัญญาเข้าไปพิจารณาให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วมันปล่อยของมันเองนานอย่างไรนี่การพิจารณาให้พอเป็นหลักธรรมชาติของการพิจารณาแล้วจากนั้นมันก็เหลือแต่จิตที่พิสูจน์อันนั้นมันก็ออกมาจากมันก็เกี่ยวกับสังขารแม้จะรู้แล้วมันก็ต้องไปตามเข้าไปหาหลักใหญ่ของมันอยู่นั่นแหละรู้เท่ามันหมดทั้งสัญญาทั้งสังขารก็ยังต้องอาศัยนิดเป็นต้นเหตุตามเข้าไปหาต้นตอของมันจนกระทั่งถูกพังทลายลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละจอมไตรภพพังกระจายไปจากหินแล้วที่นี่ความจริงมีขนาดไหนถึงพยายามให้ค้นให้พบเต็มอยู่ที่หัวใจทั้งนั้นเมื่อได้เจอความจริงเต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรอีกที่เรื่องเกิดเรื่องตายอะไรเป็นสาเหตุก็รู้กันมาโดยลำดับตัดเข้ามาเป็นวงแคบเข้ามาโดยลำดับจนกระทั่งถึงขันตัวเองขันนี่ก็ตัดเข้าไปโดยลำดับเพราะเป็นสมมุติด้วยกันจนกระทั่งถึงจิตก็เป็นสมมุติอยู่ด้วยอำนาจของวิชาตัณหามันอยู่ภายในนั่นเองถ้าตัดเข้าไปขาดสะบั้นเข้าไปเมื่อหมดสิ่งนี้แล้วเกิดที่ไหนจิตที่ไหนทำไมจะไม่รู้ถึงขนาดนั้นแล้วเชื่อมันพาให้เกิด
ก็ตัดเข้ามาเดิมดับทราบถึงได้ตัดได้ไม่ทราบตัดไม่ขาดตัดขาดก็ต้องทราบขาดแล้วเดิมดับต้องทราบจนกระทั่งขาดสะบั้นออกจากจิตใจไม่มีเหลือเลยแล้วอะไรพาให้เกิดจิตดวงล้วนๆนี้ด้วยความบริสุทธิ์ล้วนๆนี้ไปเกิดได้ยังไงมันเป็นฐานะมันก็รู้อยู่แล้วแต่ก่อนเป็นฐานะที่เหมาะสมกันกับการเกิดการตายก็รู้เพราะกิเลสเท่านั้นพาให้เกิดกิเลสสิ้นไปเท่านั้นมันก็หมดยุติเรียกว่าวิวัตตะแต่ก่อนเป็นวัตตะหมุนติ้วติ้วอย่างนั้นเพราะกิเลสสิ้นสุดจากใจลงโดยประการทั้งปวงแล้ววิวัตตะก็ขึ้นมาเองโดยหลักธรรมชาติความจริงก็ดีความวิเศษก็ดีเศษไม่เศษก็ตามรู้จริงเห็นจริงเต็มหัวใจของผู้เป็นเช่นนั้นนี่แหละท่านว่าปฏิเวธปริยัติเราก็ได้เรียนมาแล้วพอเป็นคุยหมายป้ายถาปฏิบัติดำเนินตามที่เราศึกษาเราเรียนมาแล้วท่านสอนว่ายังไงให้พิจารณาตามที่ท่านสอนอ้าวพิจารณาเจสาลมานะขาตันตาตะโจมันเป็นยังไงที่เกิดที่อยู่ของมันเต็มอยู่ในร่างกายของเรานี้แหละที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเราได้ดูกันแล้วยังดูให้มันเห็นความจริงจนกระทั่งเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วมันก็ปล่อยเข้ามานี่เป็นปฏิเวทะโดยลำดับลำดับตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งถึงเป็นปฏิเวทะรู้แจ้งแทงทะลุหมดทั้งธาตุทั้งขันธ์ทั้งจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแม้นิดหนึ่งเรียกว่ารู้แจ้งแทงทะลุเป็นปฏิเวทะธรรมเต็มผุถ้าวันนี้โรดก็ดับทุกข์ภายในจิตใจอย่างสนิทเพราะสมุทัยสิ้นสุดลงไปแล้วด้วยอำนาจของสติปัญญานี่ผลของงานแห่งเพศของเราผู้ปฏิบัตินี่เป็นงานอันสำคัญดังที่กล่าวมาแล้วและเป็นผลอันสำคัญที่กล่าวอยู่ขณะนี้จะเกิดขึ้นภายในตัวของเราผู้ประกอบงานใช้ชนะอะไรก็เพราะความแพ้กิเลสมาอย่างราบตลอดสายนั่นเองหาความชนะไม่ได้นี่ชนะเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งชนะอย่างเด็ดขาดเอกันจากเฮมัตตานังสเวสังกามชุตตมโมการชนะตนเพียงกิเลสของตนหรือชนะตนกิเลสภายในใจของตนเพียงคนเดียวหรือดวงเดียวนี้เท่านั้นเป็นความเลิศประเสริฐยิ่งกว่าการชนะสงครามทั้งหลายดังโลกที่เป็นมาเป็นไหนๆ นี่แหละความเลิศแท้ๆอยู่ที่ตรงนี้เอกันจากเฮมัตตานังสเวสังกามชุตตมโมความประเสริฐจริงๆอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าสอนลงที่นี่ประกาศขึ้นที่นี่ไม่ได้ว่าประเสริฐที่ไหนดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมมันเป็นธรรมชาติทั้งมันหาความประเสริฐที่ไหนในโลกนี้พอที่จะปล่อยวางใจลงไปได้พอที่จะยึดเหนี่ยวให้เป็นที่ภาคดวกสบายที่จุดไหนไม่เห็นมีมีแต่กองนิจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวเกาะเข้าตรงไหนเป็นไปตรงนั้นเราไปเพลิดเพลินกับอะไรมันเมื่อมันมีแต่กองฟืนกองไฟเพลิดเพลินกับความภาคความเพียรถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวไฟนี้ออกแล้วน้ำคือความเย็นอมตะธรรมไม่ต้องถามมันกงไปอยู่ในนี้เลยทีเดียวเนี่ยผู้ปฏิบัติเอาให้จริงให้จังนี่ก็จะพยายามอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีลี้ลับผมเปิดอย่างเต็มที่ด้วยความเมตตาสงสารหมู่เพื่อนวิธีการดำเนินเป็นมาอย่างไรอย่างไรสูงบ้างต่ำบ้างตามกำลังความสามารถของตนที่ดำเนินมาทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลไม่เคยปิดบังลี้ลับแสดงให้ฟังทุกแง่ทุกมุมอุบายเฉพาะอย่างยิ่งอุบายวิธีการต่อสู้กิเลสให้ทันกับกลมายาของกิเลสนี่ได้ย้ำแล้วย้ำเล่าเพราะมันสำคัญมากทีเดียวยากที่จะรู้ตามมันทันกลมายาของมันหมดทั้งตัวมีแต่เรื่องของกิเลสห้อมล้อมอยู่จนมองหาคนมองหาพระทั้งองค์ไม่เห็นเห็นแต่เรื่องกิเลสล้อมอยู่หมดมันจะไม่โมโหหน้าโมโหได้ยังไงผู้เป็นครูเป็นอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนกระแสของธรรมแทรกเข้าไม่ได้ถูกกิเลสตัดป้องออกหมดตีต่อยออกหมดเจ้าของยังไม่รู้ตัวเลยเหมือนควายตัวหนึ่งพอทำแทรกไปปั๊บกิเลสตัดปุ๊บด้วยความเซ่อซ่านั่นแหละกิเลสตัวเซ่อซ่าเขามีตัวหนึ่งมันให้เซ่อซ่าสติปัญญาไม่ทันว่าอย่างนี้เคลื่อนไปอย่างนั้นว่าอย่างนั้นพลาดไปอย่างนี้อยู่นั่นมันจะไม่เต็มตัวของเราไงพลาดมันก็พลาดหมดทั้งตัวเผลอก็เผลอหมดทั้งตัวหมดทั้งใจแล้วจะว่าไม่เต็มตัวยังไงนี่ทำแทรกไม่ได้สิให้ทำให้จริงเราจะเห็นของจริงโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นของจริงเต็มส่วนแล้วหาสงสัยอดีตอนาคตปลดเครื่องไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่าไม่มีสิ่งทำมายึดว่าถือพอตัวแล้วไม่ต้องถือไม่ต้องยึดทำไม
หาอะไรเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองแล้วการอุปปัฏิยะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ใดที่เข้ามาศึกษาก็ให้ศึกษาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหูมีให้ฟังฟังให้ถึงใจแล้วนำไปคิดไปพิจารณาตาดูให้ถึงใจเป็นการศึกษาหมู่เพื่อนทำยังไงดูนี่ที่ว่ามาศึกษาไม่ใช่ว่ามาฟังโอวาทนะโมตัสสะสอนอย่างนี้จะว่ามาฟังการอบรมโดยถ่ายเดียวทั้งหมดอันใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์ควรจะเกิดขึ้นทางตาก็ให้เกิดควรจะเกิดขึ้นทางหูก็ให้เกิดจะเกิดขึ้นทางสติปัญญาที่เราได้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาพิจารณาจนเกิดเป็นผลเป็นประโยชน์สมบัติของเรากลายเป็นสมบัติของเราขึ้นมาก็ให้รู้ให้เป็นไปโดยลำดับจึงไม่ขาดทุนศูนย์ดอกดูแบบฉบับของหมู่ของเพื่อนให้ทำมีทำเป็นแนวเดินแนวทางแห่งความคิดการพูดการปฏิบัติต่อกันอย่านำกิเลสเข้ามาเป็นขวากเป็นหนามเป็นเขี้ยวเป็นเขามากัดมาขีดมาฝิดมาชนกันนั่นเป็นลักษณะของหมาของวัวของควายไม่ใช่ลักษณะของผู้มีธรรมเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ลักษณะของนักบวชกรรมฐานอย่านำมาใช้เราตั้งใจจะมาฆ่ามันอยู่แล้วทำไมจะมาเสริมเขี้ยวเสริมฟันให้มันนี่ก็ไม่ทันมันอีกถ้ามันเหยียบย่ำเอาอีกระมัดระวังความเมตตาสงสารต่อกันและกันความเป็นธรรมต่อกันนั่นแหละคือลูกศิษย์ตถาคตลูกพระตถาคตเป็นอย่างนั้นให้อภัยกันอยู่ตลอดเวลามีความเป็นความถูกต้องอยู่ด้วยกันมากน้อยเป็นผาสุกทั้งนั้นนะฮะต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายให้ท่านฟัง

นานๆถึงจะได้มีเวลาพูดธรรมะกันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเพราะธาตุขันธ์ล้มเหลวไปโดยลำดับลำดาจนจะทำงานอะไรไม่ได้แล้วเพราะธาตุขันธ์เป็นเครื่องมือของธรรมเป็นเครื่องมือของกิเลสเวลากิเลสทำงานก็เอาขันธ์นี่แหละทำงานเที่ยวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ทำงานธรรมะก็เอาขันธ์อันนี้ทำงานเช่นเดียวกันเพราะไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาทำงานแทนขันธ์นี้ได้ขันธ์นี้จึงเป็นเพียงเครื่องมือของทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วคือฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคือสัญญาเป็นสำคัญสำหรับผมเองรู้สึกว่าเด่นมากความจำหลงลืมพูดอะไรไปก็มีแต่หลุดตกหายไปเป็นระยะระยะการเทศจึงไม่สะดวกที่จะแสดงธรรมไปโดยลำดับเพราะต้องจะเรียกว่ากังวลก็ไม่ผิดคือต้องมีแง่ระวังสัญญานี้จะหลุดหายไปเมื่อตั้งท่าระวังอยู่มันก็พอจับปฏิปต่อกันไปได้บ้างดีกว่าที่ไม่ระวังและเทศไปโดยลำพังอยู่มากทีเดียวการสงสารหมู่เพื่อนนั้นยอมรับว่าสงสารเพราะมาจากที่ต่างๆเรียกว่าทั่วประเทศไทยก็ไม่ผิดเพราะมาจากทุกภาคมุ่งอัดมุ่งทำมุ่งครูบาอาจารย์ที่จะชี้ช่องบอกทางที่ถูกต้องดีงามให้นำไปประพฤติปฏิบัติตนด้วยความถูกต้องและเป็นผลขึ้นมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นเรื่องครูอาจารย์จึงเป็นของสำคัญมากไม่ว่าครั้งพระพุทธเจ้าคือครั้งพุทธกาลและไม่ว่าครั้งใดสมัยใดจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะต่อไปอีกเกี่ยวกับเรื่องครูอาจารย์เป็นสำคัญนี้ละไม่ได้ท่านผู้มาศึกษาเรื่องอัดเรื่องธรรมแล้วพึงเป็น ผู้มีความหนักแน่นในธรรมทั้งหลายประหนึ่งว่าปิดหูปิดตาจากอันเป็นทางเดินของโลกของสงสารคือกิเลสประเภทต่างๆเสียทั้งมวลก็ไม่น่าจะผิดไปเพราะตามธรรมดาของกิเลสย่อมมีความอยากความต้องการอยู่ภายในคือหัวใจนั่นแหละเป็นสำคัญแล้วผลักดันออกมาตามช่องทางที่ควรจะออกได้เช่นตาความอยากไม่ใช่ตาเป็นผู้อยากแต่จิตเป็นผู้อยากเราก็เรียกว่าอยากดูคือจิตนั่นแหละมันอยากดูอะไรดูก็คือตาเป็นผู้ดูนี่ตาเป็นเครื่องมือของการดูหูเป็นเครื่องมือของการฟังจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือแต่ละอย่างอย่างที่ออกมาจากความอยากของใจใจมีความอยากตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงต้องได้หักห้ามกันประหนึ่งว่าปิดทางเดินของกิเลสที่ออกเที่ยวหากินเสียทั้งหมดเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่สนใจความสนใจส่วนมากร้อยทั้งร้อยมักเป็นเรื่องของกิเลสพาให้สนใจดูพาให้สนใจฟังจึงต้องเลยตัดอยู่โดยสม่ำเสมอประหนึ่งว่าหูหนวกตาบอดไม่สนใจกับโลกกับสงสารนี่หมายถึงภูมิที่มุ่งต่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวความหนักแน่นในการระมัดระวังรักษาอาจนะของตนย่อมเป็นอย่างที่กล่าวมานี้ในครั้งพุทธกาลท่านก็แสดงไว้ในปัญจภิกขุคือภิกษุ5องค์องค์หนึ่งหนักแน่นในการรักษาตาองค์หนึ่งหนักแน่นในการรักษาหูแต่ละองค์หนักแน่นไปในอายตนะแต่ละอย่างละอย่างตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี่ท่านก็แสดงไว้แล้วนั่นแหละท่านมีความสนระมัดระวังอย่างนั้นเองมองเห็นสิ่งใด
ถ้าเป็นความจงใจในสิ่งนั้นมักจะเป็นกิเลสเป็นส่วนมากสิ่งที่ไม่สนสิ่งที่ไม่น่าสนใจก็คือธรรมเพราะกิเลสไม่ให้สนใจจึงไม่สนใจในสิ่งที่เป็นสาระคุณแต่กลับไปสนใจในสิ่งที่ไร้สาระแต่เป็นผลของกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่จึงเป็นการลำบากสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านให้ตั้งอกตั้งใจอย่าเสื่อมอย่าคลายอย่าชินอย่าชาในการระมัดระวังรักษาตัวเพราะกิเลสไม่เคยชินชาต่อผู้ใดทั้งนั้นกิเลสเป็นกิเลสบันยั่งค่ำความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นกิเลสบันยั่งค่ำไม่มีความชินต่อผู้ใดแต่การปฏิบัติธรรมนี้กิเลสมักจะแทรกความชินเข้าไปความชินชาแล้วก็ให้เกิดเป็นความท้อถอยอ่อนแอความนอนใจนั่นเป็นเรื่องของกิเลสแทรกแทรกเราไม่ค่อยรู้เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะรู้กันท่านจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจระมัดระวังรักษาตัวเองอย่าเห็นสิ่งใดที่มีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมที่เรากำลังปฏิบัติบำเพ็ญอยู่นี้ต้องฝากเป็นฝากตายกับธรรมอย่างนั้นแหละจิตใจจึงจะมีความสงบร่มเย็นศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกมาเป็นกิริยาว่าคำสั่งสอนนี้เป็นประเภทหนึ่งที่ทำแท้ๆนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งจะปรากฏอยู่ในพระทัยและใจของท่านผู้สิ้นกิเลสเท่านั้นในบรรดาธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆเนี่ยเรื่องของธรรมทั้งหลายเหล่านี้กับศาสนธรรมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงเรียกว่าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งคุณงามความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานสดสดร้อนร้อนอยู่กับศาสนธรรมนี้ไม่เป็นอื่นถ้าผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมนี้แล้วยังไงก็เท่ากับว่าก้าวเดินไปอยู่โดยลำดับลำดาเช่นเดียวกับตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปนั่นแหละไม่ได้ห่างไกลเลยถ้านอกเหนือไปจากการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามนี้แล้วแม้จะอยู่ใกล้ชิดติดพันกับพระพุทธเจ้าก็เป็นประหนึ่งว่าหันหลังให้พระองค์เดินคนละซีกละทางไปเข้ากันไม่ได้เลยนี่หลักสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ผมขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่ามีความต่อของตนคือความอย่าชินชาต่อกิเลสที่เป็นข้าศึกคอยกระซิบกระซาบอยู่ภายในจิตใจของเราตลอดเวลานั่นแหละเป็นสำคัญถ้ามีสติเราจะทราบความกระซิบกระซาบของกิเลสความฉุดความลากถ้าหยาบออกมา

ก็เรียกว่าฉุดว่าลากถ้าละเอียดก็เรียกว่ากระซิบกระซาบให้เป็นความรู้สึกนิมิตยับยับคิดอยากอันนั้นคิดอยากอันนี้นั่นแหละเป็นความส่วนละเอียดของมันเป็นอยู่ภายในแต่เราไม่รู้นี่นี่แหละการปฏิบัติทีนี้เมื่อเราก็อยู่ในท่ามกลางแห่งตลาดแห่งมรรคแห่งมรรคผลนิพพานคือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี่ด้วยแล้วโดยความเป็นนักบวชนักปฏิบัตินี้แต่ไม่ได้ทรงมรรคทรงผลแม้แต่ขั้นสมาธิขึ้นไปนี้มันเกินเหตุเกินผลเกินความคิดความอ่านของคนทั่วไปจะคิดได้อ่านได้เพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของที่แน่นอนไม่มีความเป็นอื่นแต่เราประพฤติปฏิบัติแม้เพียงความสงบนิดหนึ่งภายในจิตใจพอจะเป็นสมบัติของตนก็ได้ชมบ้างเป็นการเป็นเวลาหรือได้ชมในสมถะธรรมคือความสงบใจเป็นพื้นฐานของใจก็ยังไม่ได้แล้วก็แสดงว่าเรานี่เราอยากจะพูดว่ามันเลยเลวเลยอะไรไปหาคุณค่าไม่ได้เลยไม่สมเจตนาที่เรามาบวชในพระพุทธศาสนานี้แม้นิดหนึ่งเลยมันขัดมันแย้งกันถึงขนาดนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนี้ด้วยการบำเพ็ญแต่ไม่ได้ปรากฏผลแห่งการบำเพ็ญมีสมาธิมีความสงบใจเป็นต้นปรากฏขึ้นภายในจิตใจนี้รู้สึกว่ามันเกินเหตุเกินผลเกินเอาเสียทุกอย่างขึ้นชื่อว่าทำที่ควรจะคาดถึงว่าน่าจะได้ผลอย่างนี้แล้วกลับตลบัดไปหมดนี้เรานี่แหละเป็นผู้เลวกว่าใครๆทั้งหมดเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติจากความเป็นนักบวชของเราแต่ผลที่พึงได้รับเป็นจักขุพยานในการบำเพ็ญของตนนี้ไม่ปรากฏเลยนี้มันพลิกกือเอาเกินไปขอให้ท่านทั้งหลายจงจำเอาข้อนี้เอาไว้อย่างไรต้องให้ได้ส่งตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็ตั้งแต่ความสงบนี้แหละขึ้นไปสงบเริ่มสงบนั่นเริ่มปรากฏผลแล้วสงบละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งปรากฏผลเด่นจนกระทั่งถึงขั้นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นนั่นแหละคือมรรคผลนิพพานจากสาระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศตังวานมาแล้ว 2,500 ปีนี่แล้วเรียกว่าผลสมกับชื่อกับนามของเราที่เป็นนักปฏิบัติจากความเป็นนักบวชมาด้วยดีแล้วเพราะเพศนี้เป็นเพศที่ว่างที่สุดเป็นเพศที่ใครก็ให้เกียรติเฉพาะชาวพุทธของเรานี่ให้เกียรติทั่วประเทศแม้ทางราชการงานเมืองก็ให้ความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างไม่มาแตะต้องไม่มายุ่งเปิดโอกาสให้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถของผู้เป็นนักบวชนั่นแหละทุกรายไปแต่เราเป็นผู้เป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติไม่ปรากฏผลเพียงแม้แต่ความสงบเลยนี่มันพลิกเอาเสียเกินคาดเกินหมายขอให้คิดในข้อนี้ให้มากทำไมจึงสงบไม่ได้เพราะการรักษาตัวไม่ได้นั่นเองรักษาใจไม่ได้ใจจริงต้องวอกแวกคอนแคลนหาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาไหม้ตนเองจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่มีการปิดการกั้นกันบ้างเลยใจก็อยากอะไรก็พุ่งออกมาทางตาอยากอะไรก็พุ่งมาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่มีช่องที่ปิดไว้บ้างเลยนี่มันเป็นยังไงให้พากันพิจารณาก่อนนี้ถ้าว่าเราได้ปิดช่องเหล่านี้ไว้บ้างมีความสังรวมระวังจิตมีสติประคับประคองอยู่แล้วทำไมจะสงบไม่ได้ไม่มีต้องสงบโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้เราอ่อนแอท้อแท้ในการที่จะระมัดระวังรักษาตัวเองที่ว่าสังวรธรรมคือสังรวมตนอยู่ด้วยสติรักษาใจไม่ให้คิดแส่ไปในสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่เป็นภัยก็ประกาศกลางวันมาตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทำไมเราจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยมีประจำศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่วันตรัสรู้และจดจารึกมาก็จดจารึก
เอาสิ่งที่มีที่เป็นตามหลักธรรมที่ท่านสอนมาแล้วมาทางนั้นว่าสิ่งนั้นเป็นภัยสิ่งนี้เป็นภัยเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้เป็นยังไงมีไหมในธรรมะของพระพุทธเจ้ารูปชนิดใดเป็นภัยรูปชนิดใดไม่เป็นภัยเสียงชนิดใดเป็นภัยกลิ่นรสเครื่องสัมผัสชนิดใดเป็นภัยไม่เป็นภัยบอกไว้แล้วอย่างสมบูรณ์ในหลักศาสนาธรรมเหตุใดเราเหตุใดเราจึงคัดจึงเลือกไม่ได้เหตุใดเราจึงปัดจึงหลบหลีกมันไม่ได้สิ่งเหล่านี้มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งมาด้วยกันปฏิบัติมาด้วยกันปฏิบัติยังไงถ้าไม่ปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติยังไงหรือว่าเพื่อกว้านสิ่งเหล่านี้เข้ามาเผาตนเองอย่างนั้นหรือถ้าเป็นอย่างนั้นไม่เรียกว่าการปฏิบัติสัตว์ที่เลี้ยงฉานเขาไม่มีธรรมในใจก็เป็นเช่นเดียวกับเราที่ไม่ปฏิบัติในสังวรธรรมภายในตัวเองนั่นแหละไม่ได้ผิดกันอะไรเลยเราจะไปคิดถึงเรื่องเพศนักบวชเฉยๆต้องคิดถึงหน้าที่การงานที่ดำเนินตามศาสนธรรมของพระเจ้าหรือไม่หากได้ดำเนินตามแล้วผลอย่างน้อยคือความสงบใจต้องมีนี่เป็นพื้นฐานสำคัญที่นักปฏิบัติเราจะต้องได้คือความสงบสมาธิแต่นั่นก็พยายามพิจารณาทางด้านปัญญาดังที่เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วนั้นหากไม่ได้พยายามทำอย่างนั้นจริงๆแล้วก็จะหมดไปในตัวของเราเนี่ยคำว่ายุคว่าสมัยก็ไม่ได้นอกเหนือไปจากตัวของเราเองยุคไหนสมัยไหนวันไหนเดือนใดปีใดสถานที่ใดก็มีแต่ความประมาทเล่นเล่อเผลอตัวอยู่ตลอดเวลาหาความระมัดระวังตั้งสติคิดด้วยปัญญาไม่ได้นี่เรียกว่าเป็นผู้ล่าสมัยต่อธรรมทั้งหลายในที่เหลือหยิบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ไม่สมควรแก่ความเป็นนักบวชของเราเลยขอให้ท่านทั้งหลายคิดให้ดีผมสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจสอนด้วยความถึงใจเพราะได้เคยสู้กับกิเลสก็สู้มาแบบนี้หากจะเกิดอัดเกิดทำก็เกิดด้วยวิธีนี้ไม่ได้เกิดด้วยวิธีอื่นจึงนำวิธีอื่นอย่างแบบเลาะๆและมาสอนไม่ได้เพราะไม่ทำทั้งหลายไม่ได้เกิดจากความเลาะๆและถูกเอาเผากินอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปพอฆ่าเวลาไปฆ่าเดือนฆ่าปีไปกิเลสฆ่าหัวเราหัวใจเราเราไม่ได้คิดนี่มันเป็นความเสียหายอย่างยิ่งเราไม่ได้ทำดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำอย่างนั้นพระองค์เองก็ไม่เคยบำเพ็ญอย่างนั้นมาเราดูที่พระประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกออกเสด็จออกทรงผนวชเด็ดมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ขณะที่เสด็จออกทรงผนวชรู้สิพระราชโอรสลาหุนกับพระชายามีคุณค่าขนาดไหนอะไรจะมีคุณค่ายิ่งกว่าทั้งสองพระองค์นี้พระองค์ไม่ได้เสด็จเข้าไปเยี่ยมไปมองเลยทั้งที่อยากเสด็จเข้าไปชมพระราชโอรสคือพระราหุนก็กลัวจะเป็นภัยต่อการเสด็จออกบำเพ็ญของพระองค์จึงไม่เสด็จเข้าไปตัดพระทัยออกนี่เด็ดหมายทั้งสิ้นนะเนี่ยคนทั้งหลายเคยเห็นไหมว่าออกเวลาออกบวชได้ฉกได้ขโมยไปเงียบๆถึงขนาดที่เป็นกษัตริย์เช่นนั้นได้ทำแบบคนอนาถานั้นเคยมีไหมแต่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเต็มพระองค์ด้วยวิธีการนี้ไม่ให้ใครทราบเลยมีพระฉันนะอมาตย์เท่านั้นติดตามทั้งสิ้นเด็ดไหมเราฟังไปโดยลำดับนี่ละศาสดาของเราแบบแผนของเราที่จะก้าวเดินให้สมกับว่าพุทธังสนังกัจฉามิให้ถึงพระองค์เป็นสรณะถึงอย่างนี้สิดูแบบแผนตำรับตำราแสดงไว้อย่างไรนั่นแหละคือทางก้าวเดินของพระองค์ประหนึ่งว่าให้มาตามตถาคตให้มาตามตถาคตเวลาเสด็จเข้าไปอยู่ในป่าในเขาทุกอย่างลำบากแค่ไหนในป่าในเขาใครจะไปยินดีใครจะในเพศของฤาษีดาบสอย่างนั้นเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระก็ต้องเป็นฤาษีดาบสไปตามความนิยมของคนในสมัยนั้นๆ นั่นแหละเสวยพระกยาหารเป็นยังไงในตำราก็มีแล้วถึงจะทรงอาเจียนออกมาทั้งๆที่ยังไม่ได้เสวยก็จะอาเจียนออกมาแล้วเป็นยังไงพระองค์ก็ดัดพระองค์ลงสู่สภาพธรรมหลักธรรมชาติจึงเข้ากันได้ปรับเข้ากันได้แล้วทรงบำเพ็ญมาเรื่อยจนได้ตรัสรู้วันที่จะตรัสรู้นั้นเอาอีกในขณะที่ทรงบำเพ็ญอยู่ถึงขั้นสลบสลายนี่ก็เราก็ได้เห็นเด็ดไหม
ไม่เด็ดสลบได้ยังไงถ้าไม่ฟื้นก็ตายเท่านั้นไม่เรียกว่าเด็ดได้ยังไงเด็ดขาดขนาดไหนเด็ดเดียวขนาดไหนศาสดาของพวกเราแล้ววันที่จะตรัสรู้ก็เหมือนกันประทับใต้ร่มโพธิ์ตั้งทรงตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นในสถานที่นั้นเวลานั้นจะให้ตรัสรู้ในสถานที่นี้แห่งเดียวนี่หนึ่งถ้ามันตรัสรู้แล้วก็ต้องตายในสถานที่นี้การที่จะยอมลูกจากสถานที่นี้ไปแบบโมฆะบุรุษนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วสำหรับสิทธัตถราชกุมารคนนี้นะแล้วทรงเด็ดขาดไม่ฟังที่นะจนกระทั่งได้ตรัสรู้หากว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้แล้วนั่นคือป่าช้าของพระองค์ในสถานที่นั้นนั้นในสถานที่นั้นนั่นแหละไม่เป็นสถานที่อื่นใดนะแต่นี่ได้ตรัสรู้แล้วจึงได้เสด็จออกโปรดสัตว์เลื่อยมาจนกระทั่งถึงพวกเราทั้งหลายทุกวันนี้เด็ดไหมพิจารณาเลยนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เด็ดปรากฏขึ้นในพระทัยปรากฏขึ้นมาจากวิธีการเด็ดขาดทั้งนั้นกับกิเลสต้องเอาให้หนักเพราะกิเลสไม่มีตัวไหนที่มีความอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลเหมือนพวกเราบำเพ็ญธรรมความอ่อนแอของการบำเพ็ญธรรมคือเรื่องของกิเลสทำให้อ่อนแอทางด้านธรรมะแต่กิเลสมีความเข้มแข็งอยู่ภายในตัวของมันเองโดยลำดับลำดาใกล้คิดติดพันกับจิตกับใจของเราพระอาการต่างๆมีแต่เรื่องของกิเลสแทรกซึมอยู่หมดถ้าจะว่าเม็ดหินเม็ดทรายก็ทุกเม็ดหินเม็ดทรายไม่มีเว้นเลยว่ากิเลสจะไม่แทรกใจของเราทั้งดวงนี่คือกิเลสทั้งนั้นหุ้มห่ออยู่หมดกิริยาอันใดออกมามีแต่เรื่องของกิเลสเรื่องกิเลสความรู้แห่งธรรมที่จะได้รู้เหตุรู้ผลยิบยิบแยบในขณะที่กิเลสแสดงตัวออกมานั้นมันไม่มีมันมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกมาเราจึงไม่รู้เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งในเวลามันมืดมันมืดอย่างนั้นหัวใจดวงนึงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พยายามให้พยายามตั้งสติเนี่ยสตินี่เป็นประโยคปฐมเรียกว่าที่หนึ่งแห่งการบำเพ็ญแห่งการก้าวเดินของเรามีสติเป็นสำคัญเมื่อตั้งสติลงไปในจุดใดจุดนั้นจะปรากฏความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกนั้นจะเป็นความรู้สึกทั้งแง่ธรรมะทั้งแง่กิเลสขึ้นมาเพราะทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ภายในจิตใจเท่านั้นแต่ไม่มีสติทราบไม่ได้กิเลสเต็มหัวใจก็ไม่ทราบธรรมะจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะกิเลสบีบบังคับเอาไว้กั้นปิดกั้นเอาไว้ถึงรู้ไม่ได้เมื่อสติยั่งเข้าไปแล้วเรียกว่าเปิดทางเริ่มรู้เริ่มเห็นเริ่มเข้าใจจิตก็เริ่มจะสงบตัวได้ถ้ามีสตินี่เรื่องทางเดินของธรรมเดินอย่างนี้ถ้าไม่มีสติแล้วไม่มีทางออกของธรรมที่จะให้รู้เรื่องของตัวเองและรู้เรื่องของกิเลสที่มันอยู่ภายในจิตใจซึ่งแสดงออกมาทุกระยะการต้องเลยท่าสติให้ดีแล้วพิจารณาในทางด้านปัญญาก็พิจารณาโดยยกธาตุขันธ์เนี่ยเป็นสำคัญขึ้นมาวัยเราท่านนี้หรือวัยใดก็ตามไม่พ้นที่จะต้องพิจารณาเรื่องอสุภะอสุพังทุกขังนิจังอนัตตาไปไม่พ้นอสุภะอสุพังนี่สำคัญมากสำหรับวัยเราท่านพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์เป็นความไม่สวยไม่งามความแปรสภาพดูตั้งแต่ผิวขึ้นเข้าไปจนกระทั่งถึงภายในรอบตัวทั้งข้างบนข้างล่างให้เห็นตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของมันซึ่งไม่ใช่เป็นของสะอาดเลยมีแต่ของสกปรกโสมมทั้งนั้นออกมาจนถึงผิวหนังก็ยังไม่พ้นความสกปรกโสมมที่เรียกว่าขี้ใครว่าไงมันแสดงออกมาเต็มตัวของเราเพราะข้างในมันสกปรกเมื่อออกมาข้างนอกก็ทำให้สกปรกไปตามๆกันมนุษย์อยู่ที่ไหนต้องซักต้องฟอกต้องชำระสะสางไม่งั้นดูไม่ได้อยู่ไม่ได้เหม็นคลุ้งไปหมดยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่กองกันอยู่เขาก็ไม่เป็นอะไรเช่นกองฟืนเขามีความเหม็นคลุ้งที่ตรงไหนมีความสกปรกสมมุติที่ตรงไหนถ้าเป็นกองมนุษย์แล้วเอาดูสินะทั้งเป็นนี่แหละมันก็เป็นกองป่าช้าผีดิบขึ้นมาอะไรนั้นยิ่งตายด้วยแล้วดูไม่ได้เลยนะทำไมเราจึงฝืนความจริงเอานั่งหนาว่ามันสวยมันงามมันน่ารักใคร่ชอบใจมันยีรังถาวรฝืนไปทำไมฝืนธรรมะของพระพุทธเจ้าเราทราบไหมว่าความฝืนอันนี้คือเรื่องของกิเลสที่มันฉุดมันลากเรานี่แหละเรื่องกิเลสมันฉุดมันลากมันฉุดลากอย่างนี้ไปฝังจมไปในนั้นแล้วยังฉุดยังลากเข้าไปอีกเรื่อยๆไปนี่คือทางด้านปัญญาพิจารณาอย่างนี้พิจารณาอยู่เรื่อยๆ
ในเวลาที่จะพิจารณาในเวลาที่จะทำความสงบก็ให้ใจมีความสงบด้วยบทธรรมถ้าผู้จะบำเพ็ญผู้จะเริ่มต้นก็ให้มีคำบริกรรมเป็นที่เกาะของจิตถ้าไม่มีเลยกำหนดเอาเฉยๆนี่ไปไม่รอดเลยลวนเร่ร่อนไปหมดไม่ทราบว่าจุดไหนเป็นผู้รู้จับไม่ได้รู้หมดทั้งตัวเวลามันออกไปเที่ยวหากินโดยทางกิเลสฉุดลากไปไม่รู้เลยรู้อยู่ทั้งตัวนี่แหละแต่เวลามันออกไปกิเลสออกไปหากินพาความรู้นี้ออกไปไม่รู้นะจึงต้องอาศัยคำบริกรรมเช่นพุทโธหรือทำบทใดก็ตามที่ถูกจริตนิสัยของตนแล้วนำทำบทนั้นมากำกับใจให้อยู่กับทำบทนั้นโดยเฉพาะเท่านั้นวันหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีมีแต่คำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่มุ่งไม่หวังว่าจะเป็นผลเป็นประโยชน์อย่างไรไม่ต้องคาดต้องคิดให้อยู่กับความรู้เท่านั้นแล้วจิตจะแสดงผลขึ้นมาในงานที่ทำนั่นแหละไม่ออกจากที่อื่นในจุดที่ทำนั่นแหละคือจิตดวงนั้นจะสงบตัวเข้ามาให้เห็นอย่างชัดเจนเพียงจิตสงบเท่านั้นถ้าผู้ไม่เคยเป็นเลยก็มีความตื่นเต้นมีความปีติยินดีเป็นเพราะเป็นสุขสุขอันนี้ไม่เหมือนสุขอันใดเพราะฉะนั้นจึงเกิดความตื่นเต้นนั่นคือความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบเพียงเท่านี้เราก็พอให้เป็นอาหารเครื่องดื่มของใจแล้วถ้ายิ่งมีความสงบไปเรื่อยๆใจสบายผู้มีสมาธิเป็นผู้มีความสบายสบายขั้นนี้ก่อนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะขั้นสูงแล้วมันสบายอันนี้ยังไม่จัดว่าเป็นที่สบายตามหลักศาสนาธรรมอย่างแท้จริงเพียงเป็นที่พักที่สงบจิตให้ได้ก้าวเดินด้วยทางปัญญาเมื่อได้ก้าวเดินโดยทางปัญญานั่นแหละที่นี่เป็นทางที่จะแก้ที่จะถอดถอนกิเลสความโลภ ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีราคะตัณหาก็ดีมันเต็มอยู่ในหัวใจคุกเข้ากันอยู่กับร่างกายส่วนต่างๆเต็มไปหมดมีตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงความรักความกำหนัดยินดีแทรกอยู่หมดทุกขุมขนของเหล่านี้ทั้งภายในภายนอกเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาแยกแยะสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเห็นตามหลักความเป็นจริงของมันแล้วมันจะได้ถอนตัวเข้าไปโดยหลักธรรมชาติเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรตัวเขาประทานความยึดมั่นนี้มันยึดเองมั่นแน่นหนามันคงเองอยู่ภายในตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องละแยกละแยะด้วยปัญญาเพียงเราจะกำหนดถอนออกมาเฉยๆนี่ถอนไม่ได้กิเลสประเภทนี้ลึกลับซับซ้อนมากจึงต้องเลยใช้ปัญญาพินิจพิจารณาคลี่คลายเห็นตามหลักความเป็นจริงของมันหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนไม่ต้องกำหนดเวลาเวลาและเที่ยวที่ทำว่าที่ได้กี่เที่ยวแก้กันพิจารณากันนั้นถือเป็นอารมณ์เหยียบย่างไปมาอยู่ในนั้นด้วยสติปัญญาของเราแล้วต่อไปก็เกิดความเคยชินเป็นธรรมะขึ้นมาความเคยชินนี่คือค่อยคล่องตัวเข้าไปเห็นชัดเข้าไปเรื่องอสุภะอสุภังก็เห็นชัดเรื่องอนิจจังความแปรสภาพก็ชัดเรื่องทุกขังคือความเป็นทุกข์ในส่วนร่างกายและจิตใจนี้ก็ชัดอนัตตาหมดทั้งตัวทั้งจิตนี้เอาอะไรเป็นสาระได้ที่ไหนเห็นจิตก็จิตกิเลสฝังอยู่ในนั้นจะเอาเป็นอะไรได้ถึงเรื่องเรียกอนัตตาก็เป็นไปแบบเดียวกันหมดนั่นนี่แหละเรื่องการพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอยู่นั้นไม่ปล่อยวางไม่ถือการสถานที่เวลาเป็นสำคัญยิ่งกว่าการกำหนดการพิจารณาเรื่องของตัวเองนี่คือผู้บำเพ็ญแล้วจิตใจก็จะเบื้องต้นก็จะสงบอย่างที่ว่าด้วยสมาธิต่อมาก็จะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นด้วยปัญญาเห็นชัดในสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ในร่างกายนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกไว้เพียงเจสาโลมานะขาตันตาตาโจในเวลาบวชที่แรกคือผมขนและฟันหนังจากนั้นก็ให้คลี่คลายเข้าไปเนี่ยเป็นกระดูกเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปนู่นแล้วจากนั้นเราพิจารณาเองนี่จะแยบคลายยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกไม่นับไม่คำนวณก็ตามแต่มันจะซ่านของมันไปหมดโดยหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติที่รู้เห็นของตัวเองเกิดขึ้นภายในตัวเองนั่นแหละเป็นปัญญาประเภทที่ถอดถอนกิเลสไปโดยลำดับลำดาคำว่ากิเลสก็คือความเศร้าหมองมืดตื้อที่สร้างความทุกข์ให้สัตว์โลกได้รับอยู่ทั่วหน้ากันไม่เว้นแม้รายเดียวนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นนั่นเรียกว่ากิเลสสร้างแต่กองทุกข์จะสร้างอย่างนั้นเรียกว่ากิเลสสร้างแต่กองทุกข์จะสร้างอย่างอื่นไม่สร้างกิเลส
สร้างแต่กองทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายเท่านั้นสร้างแต่ความลุ่มหลง

เรื่องพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมแล้วเป็นมรรคได้ทั้งนั้นไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในเป็นมรรคได้หมดถ้าพิจารณาในทางผูกพันแล้วก็เป็นสมุทัยได้ทั้งภายนอกภายในเช่นตัวของเราเราสำคัญว่าสวยว่างามสงวนรักษาเพื่อความสวยความงามของตนอันนี้เป็นเรื่องของสมุทัยล้วนๆถ้าเราพิจารณาเรื่องภายนอกเราพิจารณาด้วยความไม่สวยไม่งามด้วยความแตกกระจัดกระจายทำลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นนั้นก็เรื่องเป็นเรื่องของมรรคได้หมดการพิจารณาไม่มีคำขอบไม่มีขอบเขตนี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พากันตั้งอกตั้งใจมาอยู่นี่ก็มากต่อมากจนไม่มีที่อยู่แล้วศาลาเลยกลายเป็นกุฏิของพระไปซะแล้วฟังสิผมก็พยายามแนะนำสั่งสอนตามสติกำลังความสามารถของตนได้เท่านี้จะให้มากกว่านี้ผมก็สอนไม่ได้แล้วเวลานี้ธาตุขันธ์ก็อ่อนลงไปทุกวันทุกวันท่านผู้มาอยู่ก็พึงคำนึงถึงการมาของตนผู้รับไว้ก็รับไว้ด้วยความสงสารและผู้อยู่ก็พึงรู้จักประมาณในการอยู่ควรจะอยู่ขนาดไหนควรจะไปเวลาใดเพราะไม่ได้อยู่ในสำนักนี้เป็นราคันตุกะคือผู้จรมาก็ให้พึงทราบกำหนดเรื่องเวลาที่เหมาะสมของตนเองจะได้ไล่ออกเวลาเข้ามาก็ง่ายเวลาจะไปนั้นยากไม่ถูกเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวอันนี้ก็เป็นกิเลสแทรกเข้ามาผู้อื่นก็อยู่ไม่ได้เพราะวัดนี้มีพอดีเหมือนกับน้ำที่เต็มแก้วเทเอาน้ำที่ไหนมาเทมันก็ล้นออกหมดไหลออกหมดนั่นแหละวัดนี้มันเต็มแล้วมีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็ต้องล้นต้องไหลออกไปเราก็ต้องรู้อย่างนั้นผู้มาอยู่ก็ดีให้รู้จักประมาณ ออกไปก็ให้ไปบำเพ็ญตนในสถานที่ใดธรรมจะเกิดให้เสาะแสวงหาในสถานที่นั้นสถานที่ใดกิเลสจะเกิดให้ระมัดระวังอย่ามีความชินชาอย่าเป็นพระทันสมัยอย่างที่เขาออกในหนังสือพิมพ์ก็น่าทุเรศนะโอ้อย่างที่พูดนั่นแหละอย่างที่เทศผิดไปที่ตรงไหนเทศเกี่ยวกับเรื่องเทวทัศน์โทรทัศน์วิดีโอสุดท้ายมันก็มาประกาศออกมาอย่างโอ้อย่างน่าอายเหลือเกินนะแบบมุดดินลงพระของเรานี่ส่องสุมตัวเป็นโจรเป็นมารเราจะฉกลับสิ่งเหล่านี้แหละมานี่เราขอพูดเป็นย่อๆเท่านั้นคำว่าพระตั้งติเป็นยังไงถึงต้องไปทำอุจจาระตาที่ขนาดนั้นดูไม่ได้เลยนี่เพราะความอยากอยากจนลืมอ่ะลืมทำอยากจนหน้าด้านอยากจนว่าหาความอายไม่ได้เลยความอยากดูอยากเห็นอยากให้เป็นเหมือนดังชาโลกเขาโลกเขามีเขาอยากมีเราไม่ใช่โลกเราเป็นพระเราเป็นธรรมเราอาศัยธรรมอยู่กินอยู่หลับนอนกับธรรมเพิ่งเป็นเพิ่งตายกับธรรมแล้วเอาโลกเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างนั้นมันไม่ถูกมีแสวงหามาได้ดังไม่อายใครเลยนี่มันเกินไปพระเรานี่นะที่ทำให้ศาสนาเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปก็พุทธบริษัทนั่นแหละหลังพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วว่าผู้ที่จะทำศาสนาให้เสื่อมก็ดีให้เจริญก็ดีจะเป็นใครที่ไหนไปนอกจากพุทธบริษัทนี้เท่านั้นก็คือภิกษุอุบาสกภิกขาคารวะญาติโยมกับพระนี่เท่านั้นเนี่ยพระเนรทั้งเรานี่ที่จะทำให้เจริญก็ดีทำให้เสื่อมก็ดีแต่เวลานี้มันมักจะมีแต่ทำให้เสื่อมทำให้ชิบหายเลยสิที่จะทำให้เจริญไม่ค่อยมีเช่นสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้มันเป็นเรื่องความชิบหายเหมือนกับไฟเผาโลกกันเองแล้วเอามาเผาทำไมเผาวัดเผาวาเผาถ้าเผาเนนเผาหัวตัวเองมันมีอย่างหรือเราก็รู้ด้วยกันทุกคนมีตามแบบตามฉบับอยู่แล้วธรรมะท่านสอนไว้หมดแล้วทำไมจึงหน้าดื้อหน้าด้านไปเสาะไปแสวงหามาสิ่งนี้นี่แหละที่ว่าทำลายศาสนาก็คือทำลายอย่างนี้เองจะไปทำลายที่ไหนศาสนาเป็นของส่วนรวมที่ชาวพุทธของเราทั้งหลายได้นับถือเมื่อเพื่อนผู้หนึ่งทำความเสียหายขึ้นมาก็ต้องกระเทือนกันหมดทั้งประเทศนี่ซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันนี่แล้วเห็นกันอยู่แล้วอย่างนี้มันของดีเมื่อไหร่ท่านสอนให้หลบให้หลีกทำท่านสอนให้หลบให้หลีกไม่กล้าให้หานจริงที่พูดแล้วเหมือนอย่างที่พูดแล้วตะกี้นี้จริงไม่ควรดูยาดูจริงไม่ควรฟังยาฟังเช่นอย่างนี้เป็นของควรดูเมื่อไหร่เป็นของควรฟังเมื่อไหร่เป็นของควรสัมผัสถูกต้องมันได้เมื่อไหร่เป็นของที่ควรสนใจไม่ได้อะไรนอกจากปัดออกปัดออกปัดออกเดิมหรอกไม่มาผ่านเลยทางตาหูจมูกลิ้นกายแม้แต่จิตยังไม่คิดเลยเรื่องเหล่านี้ทำไมเราจึงต้องไปเจาะแสวงหาเอามาเผาศาสนาของคนทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศให้ชิบหายล่มจมไปตามๆกันเพราะเราเพียงคนเดียวรายเดียวนี่มันสำคัญหรือเพราะเราก็เพราะพระนี่ด้วยนะเพราะพระเราเนี่ยมันอุจจาระขนาดไหนวิญญาณหยาบโลนขนาดไหน

ขอให้ท่านทั้งหลายฟังไว้จำไว้สอนนี้สอนเพื่อนทั้งหลายผู้ที่มาศึกษาอบรมอยู่ในสถานที่นี้ให้ได้รู้สึกตัวอย่าให้เป็นดังที่เคยเป็นมาแล้วภายนอกนั้นอย่าให้มากลับมาเป็นเรื่องตัวเองซะเองให้มีความขยักขยั่งเอากิเลสมันต้องการเราให้หักกิเลสเอาให้อย่างแรงเอาให้กิเลสคอขาดทีเดียวนี้มันมีแต่กิเลสเอาเราคอขาดนะถูกลากถูกไถไปอู้ทุกแบบทุกแผนน่าสลดสังเวชนะเวลานี้ศาสนาเลยจะมีแต่ชื่อในตำรับตำราเท่านั้นแหละและความประพฤติปฏิบัติของผู้นับถือศาสนานี้มันจะไม่มีเวลานี้นะค่อยหมดไปหมดไปเรื่องผ้าเหลืองก็เคยพูดแล้วมีถมไปตามร้านตามตลาดอยู่ที่ไหนก็มีอันนั้นเป็นเครื่องประกาศให้โลกเขาทราบว่าเราคือนักบวชที่ทรงผ้ากาสาวพัดคือผ้าย้อมปากไม่ใช่ผู้ถูรูถูกังไม่มีหิโอตตัปปะภายในจิตใจเพศนี้เป็นเพศที่มีหิโอตตัปปะอย่างยิ่งคือพระพุทธเจ้าและศาสดาคือศาสดาองค์เอกตลอดถึงสาวกทั้งหลายทุกๆพระองค์เป็นเพศที่มีหิโอตตัปปะเป็นเพศที่มีเหตุมีผลทั้งนั้นครองผ้ากาสาวพัดนี้แล้วพวกเรามาครองมันทำไมจึงเป็นเพศเทวทัตมาได้เทวทัตตัวองค์ก็ตำหนิทำท่านก็ตำหนิอยู่แล้วแล้วทำไมเราจึงมาสมัครเป็นได้ทั้งที่ก็รู้อยู่สิ่งเหล่านี้ให้จำมานะทุกองค์ทุกองค์ที่มาศึกษาอบรมอยู่ที่นี่อย่าให้มีเป็นอันขาดนะถ้าไม่อยากคอขาดบาดตายแล้วก็อย่าให้มีถ้าองค์ไหนกล้าแล้วเอาเถอะว่างั้นเลยหมดถ้าเป็นสัตว์ต้องมีเจ้าของคอยแต่จะขึ้นเถียงเท่านั้นเองนอกศาสนาล่วงมาเพียงตอนนี้มันก็น่าทุเรศนะมองไปแม้แต่ในวัดเหล่านี้ไม่ว่าที่อื่นที่ใดไม่มีด้วยเจตนาก็ตามสิ่งที่เป็นกิเลสมันก็ต้องเป็นกิเลสบ้างนะครับสิ่งที่น่าติมันก็ต้องเลยติอยู่นั่นแหละสิ่งที่มันขวางมันต้องขวางต้องเลยสุดาว่าเก่ากันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เองจึงให้ระมัดระวังความไม่มีเจตนาจะไม่เป็นกิเลสได้หรือมันเป็นกิเลสได้มันขวางได้จึงต้องในระมัดระวังกันให้สอนสติเข้าไปให้รู้สิ่งที่ไม่มีเจตนานั้นมันผิดหรือถูกนั่นทำไมเช่นนั้นไม่ได้นะโอ้หมดไปก่อนนะฟังแต่ว่าโอ้โหเถอะมันอดอุทานในใจไม่ได้นะพอตามีหูมีใจมีมันอดคิดไม่ได้ตาทั้งวันมันสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสิ่งต่างๆเนี่ยหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์ใจมันคิดอยู่ตลอดเวลาคิดเนี่ยใดมันก็คิดอยู่ตลอดทำไมจะไม่ทราบเหตุทราบผลเรื่องความดีความชั่วผิดถูกต่างๆของโลกของภายนอกภายในล่ะมันต้องคิดมันต้องรู้อยู่โดยดีแหละผมขอให้ท่านทั้งหลายระมัดระวังนะสิ่งวันนี้จะเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วยังไม่แล้วยังจะเต็มวัดเต็มมาอีกก็หมดละศาสนาพูดเราเรื่องชาวบ้านเราไม่ได้ว่าหรอกมันเรื่องของเขามีเราสอนพระของเราเนื้อพระก็เป็นพระกรรมฐานซะด้วยจึงต้องสอนลงอย่างเด็ดขาดถ้าผู้ตั้งใจมุ่งอัดมุ่งทำจริงๆแล้วเด็ดขาดอย่ามีให้มีเป็นอันขาดฟังเลยฟังมาอย่างนั้นเลยให้ปฏิบัติอย่างนั้นทีเดียวถ้าใครยังดื้อยังด้านยังหาทำไปแล้วก็บอกว่าไปหาโรงมาไว้เลยเผากันทั้งเป็นเลยล่ะพระองค์นั้นจะเอาไว้เลยมันหนักศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่ในวัดใดก็ให้เผาเลยวัดแล้วไม่มีเหลือเลยถ้าลงมีพวกเทวทัตวิดีโอนี่เข้าไปติดตัววิดีโอนี่สำคัญมากนะแหมนรกจกเปรตเต็มอยู่นั้นหมดเรื่องต่างๆนานาทั่วโลกนั่นแหละดินแดนน่ะมันรวมเข้ามาในวิดีโอนั้นหมดเรื่องราวที่เกิดมาจากบ้านไหนเมืองใดมาจากเมืองนอกเมืองในไม่สำคัญมาได้หมดมันมาเผาหมดนี่ต้นเหตุก็คือเทวทัตโทรทัตเป็นฐานที่ตั้งของสิ่งจะมาเผาวัดเผาวาหมดละนี่ที่อุตตปาไม่มีเมื่อมันด้านจริงๆแล้วก็เหมือนส้นเท้าเป็นยังไงส้นเท้าลงมันด้านแล้วมันไม่เหมือนหนังที่ละเอียดนะหนังอ่อนหนังละเอียดเป็นอย่างหนึ่งถูกอะไรก็เจ็บก็ปวดแสบร้อนอย่างรวดเร็วแต่หนังเท้านี่ส้นเท้านี่ไหมนะเออมันด้านขนาดนั้นใจของพระเนนเราถ้าลงเล่เป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละเป็นพระเนนส้นเท้ามันด้านนี่กว่านั้นแล้วก็ทำลายไปเรื่อยๆศาสนาทำลายจิตใจประชาชนชาวพุทธให้ล่มจมทิพย์หายไปตามๆกันเพราะการทำของตนนั่นแหละจึงให้ขอให้พากันคิดให้มากนะเรื่องเหล่านี้นะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่เขาก็ประกาศลงคือพิมพ์ฮะให้เห็นเป็นพยานที่เราสอนไว้แล้วเราได้อ่านดูแล้วโอ้น่าสลดสังเวชนะเลยเป็นแจ้งโจรเข้าไปฉกลักสิ่งเหล่านี้เข้ามา

วัดไหนว่าเผาวัดเสาว่าเออน่าทุเรศเอาละตอนนี้พอรู้ว่ามันเทศยากนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะเห็นไหมเป็นหน้าเป็นหลังอะไรก็ยังที่ฟังนี่แหละหลงหน้าหลงหลังอะไรไปก่อนไม่ได้เรื่องแต่ก็ต้องได้มาเทศอยู่นั่นแหละเพราะพระเรียนเต็มวัดหนึ่งวันเลยก็มุ่งมาตอนเช้าก็เลยพูดธรรมะทุกวันพูดบ้องเบ้งบ้องเบ้งล่ะไม่ได้พูดมากอะไรนะวันละประมาณ15นาทีอย่างมากก็ไม่เลย20นาทีแล้วพูดเท่านั้นประมาณ15นาทีทุกเช้ายาวพวกนี้ไม่ได้ฟังก่อนไม่ยอมกลับไล่ก็ไม่ขับมาฟังประเทศฟังทุกวันทุกวันพูดฟังทุกเช้าแต่พูดไม่ทราบว่ามันไปเรื่องไหนก็เรื่องไหนนะผมไม่ได้จดจำเพราะไม่เทศด้วยความจดจำมีอะไรว่าไปเรื่อยๆจบแล้วหายเงียบไปเลยแล้ววันหลังขึ้นอีกไม่ขึ้นไปไหนก็ไม่รู้เลยผมหลับทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะมันหลับๆตื่นๆอยู่อย่างนั้นตลอดนะไม่ได้หลับนานละมันเป็นของมันเองมันจะไปหลับทีเดียวตลอดถึงเวลาตื่นไปทีเดียวแล้วไม่มีแล้วอย่างนี้แต่ก่อนเป็นอย่างนั้นนะเพราะผมถ้าตื่นแล้วผมไม่เคยซ้ำอีกนะการนอนดัดขนาดนั้นนะดัดเจ้าของถ้าเราได้ตื่นแล้วแต่มันก็ไม่เคยตื่นผิดเวลาเช่นไปถึงชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วตื่นนี่ไม่มีผมนะถ้าหลับแล้วหลับเลยถ้าตื่นทับมันลุกเลยน่าจะไปนอนตี3นี่ก็ตามเย็บเดียวเออพอถึงมันเป็นเวลามันจะตื่นนะเพราะมันมีนี่เป็นบางวันเป็นกรณีพิเศษบางทีตี3ถึงนอนก็มีทางความเพียรแต่นานๆจะมีทีนึงปกติมักจะนอนเวลา5ทุ่มก็ตื่นนอนตี3นี่เป็นเวลาเป็นพื้นหน่อยส่วนกรณีพิเศษก็มีบ้างปกติจะนอน5ทุ่มก็ตื่นแล้วตี3ถ้าเป็นกรณีพิเศษมันมีตี2ตี3มันก็มีพอนอนอีบเท่านั้นสะดุ้งเลยบางทีนอนไม่หลับลุกไปเล่นกลมเลยเพราะมันถึงเวลามันลังมีที่จะจังหวะที่มันจะเป็นอย่างนั้นมันพูดไม่ถูกแหละมันนานๆมันจะมีทีนานๆไม่ใช่มีติดๆกันเราจึงไม่ปรากฏนะว่าเมื่อหลับเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วได้กลับนอนซ้ำหรือผมไม่เคยมีเลยมันมีอันหนึ่งที่ตัดสินกันนะก็เมื่อไม่อิ่มมันตื่นทำไมเนี่ยมันว่างั้นนะตื่นแล้วจะไปหานอนละอีกเนี่ยเมื่อไม่อิ่มมันไม่ตื่นนี่มันตื่นมาทำไมวะแสดงว่าอิ่มแล้วนี่ลุกเลยมันจะมีจริงนะสำหรับผมเองนี่จริงมากนะจริงจังมากจริงเด็ดขาดเลยถ้าเป็นแม่น้ำกับคนรับฝั่งเลยถ้าว่าปั๊บเนี่ยขาดไปคนรับฝั่งไปเลยถ้าเป็นหินเนี่ยหักปุ๊บอันนี้เอามาต่อไม่ได้ต่อด้วยซีเมนต์มันก็เป็นรอยต่อเสียใช่ไหมล่ะนั่นมันเหมือนหินหักขาดปุ๊บเอามาต่อกันมันก็เป็นรอยต่อเสียต่อด้วยซีเมนต์ต่อด้วยอะไรก็เป็นรอยต่อรอยเชื่อมเสียเนี่ยมันเป็นมันไม่สนิทเหมือนเนื้อแท้ของมันนี่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าการฆ่ากิเลสนี่มันถึงขนาดนั้นเลยนะถ้าไม่เด็ดจริงๆมันไม่ได้ถึงคราวเด็ดนี่แหมเด็ดจริงๆนะเด็ดจนไม่มีอะไรเหลือเลยชีวิตก็มอบเลยถึงขั้นมันเด็ดกันถึงได้นำมาพูดเลยที่ว่าให้ขึ้นเวทีซะก่อนก็รู้กันเองที่เรียนมามันไม่ว่าท่านมาเราใครก็เรียนเหมือนกันแต่มันปฏิบัติมันไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติเลยสิเมื่อได้นำครูบาอาจารย์เมื่อไปปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้นำแล้วมันค่อยจับได้จับตรงไหนมันจริงตรงนั้นนั่นเพราะเราตั้งใจไปจับความจริงนี่เองอย่างนั้นก็ขึ้นเวทีเอาวัดกันเนี่ยมันเด็ดมันเด็ดจริงๆพูดไม่ถูกนะมันเด็ดอยู่ในหัวใจมันได้กล้าพูดว่าทีนี้ไหนเป็นมรรคทีนี้ไหนเป็นสมุทัยว่าเด็ดยังไงเป็นมรรคอยากตรงนี้ไหนเป็นมรรคอยากตรงนี้ไหนเป็นสมุทัยนี่แยกออกได้เลยทีนี้ความอยากพ้นทุกข์เป็นกำลังนี่มันยิ่งทำความเพียรให้หมุนติ้วเลยใช่ไหมท่านหมอนี่อยากพ้นทุกข์เป็นกำลังอยากติดหัวใจนี่ความเพียรถอยได้ยังไงใช่ไหม
นี่ความอยากนี่เป็นมากกว่านั่นด้วยงั้นเด็ดกับกิเลสเป็นมากนั่นถ้ากิเลสเด็ดเราเป็นสมุทัยแต่เราเด็ดกิเลสเป็นมากนั่นด้วยงั้นบอกมันขึ้นเวทีแล้วมันชัดในหัวใจทุกอย่างทั้งเหตุเราดำเนินมานี่ถูกต้องแล้วทั้งผลได้รับเป็นที่พอใจแล้วมันก็แน่ทั้งสองจริงเพราะจริงว่าขึ้นเวทีขึ้นแล้วมันก็รู้กันเองอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นมรรคอะไรเป็นสมุทัยก็รู้กันเองทีนี้ถ้าลงภาวนาถ้าไม่มีความสงบแล้วเป็นเชื้อเป็นไฟนะเผาอยู่นั่นมันดิบมันดิ้นถ้าไม่มีอาหารกินมันก็ดิ้นไปหาอาหารที่เป็นพิษเลยสิดิบดิ้นจิตสงบมันไม่ดิบอยู่สบายอ่ะนักปฏิบัติเราถ้ามีสมาธิมีความสงบมีจิตเป็นสมาธิแล้วสบายไม่ค่อยดิบค่อยดิ้นถ้าไม่มีแล้วโอ้โหร้อนยิ่งกว่าคารวาสเขาเลยซ้ำไปนะมันเป็นทั้งหมดเองมันดิบมันดิ้นเพราะมันมีอาหารดื่มภายในทำไม่มีเป็นอาหารความสงบสมถะธรรมทำลงไปสงบได้แล้วก็พอสบายลืมหูลืมตาได้นะจนกระทั่งมันกล่อมเวลามันสงบมากๆนี่เหมือนกล่อมนะไม่จะทำงานอะไรเลยเนี่ยอยู่ตั้งแต่ภายในนี่คือมันแน่วความรู้ที่ละเอียดที่สุดเลยว่ะผมสมาธิคือว่ามันเป็นสมาธิเต็มขั้นเหมือนกันเลยสมาธิเต็มขั้นนี้จิตนี้มันจะมุ่งสมาธิแน่วอันเดียวเท่านั้นไม่อินใจมายุ่งนะตาจะมองเห็นอะไรนี่มันปรุงแยบมันกวนใจนะไปยินอะไรหรือไปคิดเรื่องอะไรนี่มันกวนใจความปรุงของจิตนี่เป็นเรื่องกวนใจทั้งนั้นเวลามันสงบเต็มที่ของมันนะมันไม่จะออกมันอยู่ในนั้นไม่มีอะไรกวนแล้วแน่วไม่ดีเท่าไรก็ได้กี่ชั่วโมงมันก็อยู่ได้เพราะมีอันเดียวไม่มีอะไรนี่โลกธาตุเหมือนไม่มีมีอันเดียวที่ละเอียดสุดนี่เวลาออกภาวนาออกทางหน้าปัญญาไม่จะออกบังคับให้ทำงานพิจารณาพอเผลอปั๊บเข้ามาแล้วนะมันไม่ได้ไปที่อื่นนะจิตที่มีสมาธิเต็มและเต็มที่ของมันเป็นอย่างนั้นนะผมพูดแล้วก็พูดเรื่องจิตตัวของเองมันเป็นอย่างนั้นนั้นยังว่าติดสมาธิเลยสิมันไม่จะออกทำงานยุ่งแล้วสุดท้ายมันก็เลยมีแต่ความรู้นี่จะนี่แหละจะบริสุทธิ์ตัวนี้จะบริสุทธิ์ตัวนี้จะเป็นนิพพานมันเลยอยู่นี่สินิพพานตายเลยเจ้าสมาธิก็สมาธิทั้งขี้โลภขี้โกรธขี้หลงอยู่ในนั้นนี่นี่จะไปเป็นนิพพานเลยมันละเอียดแน่หอมงั้นถึงกล้าพูดเลยที่ว่าใครมาโกหกนะเรื่องสมาธิผมว่างั้นเลยเพราะมันเต็มมันก็เต็มที่อันนี้เมื่อสมาธินี้เมื่อมันเต็มที่แล้วมันก็อิ่มพอนี่นะไม่เลยจากนั้นหรอกสมาธิก็มีพอเมื่อถึงขั้นเต็มที่แล้วพอให้เลยนั้นไปไม่ได้เช่นอย่างที่ว่ามันละเอียดสุดหรือว่าอัปปนาสมาธิจะผิดไปไหนวะมันก็สุดแค่นั้นให้เลยก็นั้นไปอีกไม่ได้ไม่เลยแน่วแน่วนั่นไล่ให้ทำงานคือทางด้านปัญญาไม่อยากทำขี้เกียจคือปรุงนั่นปรุงนี่มันเหมือนออกไปทำงานแล้วมาถอยก็มาปั๊มอย่างนี้มันไม่อยากทำงานอยู่สบายสมาธิที่มันเต็มที่แล้วมันติดอย่างนั้นแล้วออกทางด้านปัญญาถ้าเราทราบชัดแล้วว่าออกท่านสมาธิสมควรแล้วให้ออกทางด้านปัญญามันก็ออกได้อย่างรวดเร็วนั่นแหละแต่อันนี้มันสู้หน้าของสมาธิไม่ได้ปัญญาพิจารณาอันนี้มันก็จะเป็นมรรคผลนิพพานแล้วขี้เกียจเฝ้าอยู่นั่นเสียบางทีเลยพ่อแม่ครูอาจารย์ไล่ออกอัศจรรย์ท่านนะลงท่านทันทีวันมาพิจารณาทุกวันไม่ถ้าไม่ใช่ท่านแล้วผมนี่ตายอย่างนั้นออกไม่ได้ท่านเอาอย่างเด็กที่เวลาออกสมาธิ
พอออกทางด้านปัญญามันก็ออก

เป็นอย่างรวดเร็วเพราะสมาธิมันพอแล้วนี่นะมันเร็วจริงพอออกนี่ออกหมุนติ้วเลยนั่นเนี่ยท่านว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปลาโหติมหานิสังสาเมื่อมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาเดินได้คล่องตัวแต่ทางภาคปฏิบัติท่านหาเขาจะปลาละนี่แปลทางภาคปฏิบัติทางภาคปริยัติเราก็เลยแปลกันมาแล้วนี่มันพูดมันกลมเลยเมื่อสมาธิมีจิตที่ปัญญาที่มีสมาธิหนุนแล้วมันเดินได้อย่างคล่องตัวคล่องจริงๆพอทั้งร่ำปัญญานี่มันดีดถึงมันดีดได้ไปอย่างรวดเร็วซะด้วยนะเป็นปัญญาไปจริงๆเพราะมันอิ่มสมาธิคําว่ามันจิตมันอิ่มตัวคือมันไม่ได้ยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คือจิตไม่มีสมาธินี่เวลาออกพิจารณาทางบ้านปัญญาความหิวความโหยในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในอารมณ์ต่างๆนี่มันดึงไปมันเป็นสัญญาไปเลยมันไม่ได้เป็นปัญญาให้จิตที่เป็นที่มีสมาธิเป็นอาหารแล้วมันอิ่มตัวอยู่ในความสงบออกพระพิจารณามันก็พิจารณาถ้าออกนั้นมันก็เข้านี่เสียมันไม่อยากไปยุ่งกับอะไรอยู่แล้วนี่นั่นมันเห็นชัดทั้งนั้นสิการปฏิบัติไม่อยากออกเมื่อพิจารณาทางหน้าปัญญามันก็ไปทำเฉพาะปัญญานี่เมื่อมันยังไม่เห็นผลพอที่จะดูดเป็นเครื่องดูดดื่มมันก็ค่อยจะถอยเข้ามาเป็นมหาสมาธิเสียพักสบายอยู่นั่นเสียมันไม่ได้ไปยุ่งกับอารมณ์อะไรเลยมันจึงแบบจิตเป็นสมาธิแล้วมันสบายนะมาแต่มันสบายอย่างนั้นแหละตามขั้นมันกว่าเราออกทางด้านปัญญามันเห็นเหตุเห็นผลแล้วที่นี่เอาแล้วนะมันจึงกระจายออกนี่ก็ไม่พ้นเรากลับมาตำหนิสมาธิโอ้โหนี่ปัญญาเป็นอย่างนี้คือมันแยบคายกว่ากันมันละเอียดละออกว่ากันไปเรื่อยเห็นชัดชัดนะกิเลสตัวไหนบอบลงไปช้ำลงไปกิเลสตัวไหนขาดลงไปมันรู้ชัดชัดชัดชัดในหัวใจนั่นก็กลับมาตำหนิสมาธิเราโอ้โหสมาธินี่มันนอนตายเฉยไม่เห็นแก้กิเลสได้เหมือนปัญญาเนี่ยนี่จะเอาปัญญาท่าเดียวไม่ยอมพักสมาธินี่มันไม่พอดีนะสำหรับผมเป็นจริงอย่างนั้นผมก็พูดตามเรื่องความเป็นเราออกทางลำปัญญาแล้วก็หมุนติ้วแล้วไม่ยอมเข้าสมาธิหาว่าสมาธินี่ไม่เกิดประโยชน์ฆ่ากิเลสไม่ได้นอนตายเฉยว่างนั่นเสียแล้วกิเลสก็เป็นเครื่องเอาสมาธิก็เป็นที่พักของจิตนั่นก็บอกไปแล้วในปริยัติก็มีนี่นะที่พักแล้วออกทำงานนั่นออกทำงานเพื่อการก้าวเดินด้วยทางปัญญามันไม่พอดีนั่นเราเองเป็นอย่างนั้นสวัสดิ์ติดสมาธิกันกูก็แม่หัวใจลากออกมันนั้นจะไม่ออกเนี่ยถ้าเวลาออกแล้วมันก็จะไม่สนใจจะเข้าสมาธิมันหมุนเตี้ยวไปเลยไม่พอดีนะเวลามันจะตามกินมันกัดเข้าเดี๋ยวบางทีมันเข้าสมาธิไม่ได้คืออะไรคือมันไม่เข้านั่นเองมันเพลินแต่กับทางปัญญามันเข้าไม่ได้จะเข้าไม่ได้ยังไงก็สมาธิมันเป็นพื้นอยู่แล้วนี่แต่ว่ามันผลของสมาธิกับผลของทางปัญญามันต่างกันมันถึงหนักทางด้านปัญญาตัวเองไม่อยากออกมันอยากเข้ามามันจะตายจริงๆแล้วมันก็มาเข้าสมาธิอีกทีนึงบางทีก็ต้องเอาบริกรรมนะดูที่น่ะเหมือนกับเราฝึกหัดสมาธิทีแรกนะคําบริกรรมพุทโธบังคับไม่งั้นมันจะโดดไปงานมันนั่นน่ะงานก็อยู่ในจิตนั่นแหละมันอยู่ในจิตนั่นน่ะแต่มันออกเป็นกิริยาสมาธิไม่เป็นกิริยาวะมันอยู่เฉยแต่ถ้าปัญญาแล้วมันเป็นกิริยามันไม่ออกไปนะทีนี้เวลาคือจะไม่ให้มันออกไปงั้นถ้ามันอยู่นี่เพื่อบำรุงจิตใจพักใจให้มีกำลังพอลามือเท่านั้นมันจะปั๊บเลยทันทีออกตรงนั้นแหละใส่งานนั้นเปี้ยงอะไรใส่กันถ้าเป็นต่อยก็ต่อยกันเต็มที่ถ้าเป็นยิงก็เปี้ยงเลยเนี่ยที่ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหาสังสาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากใช่ไหมล่ะปริยัตินั่นมหาสังสาระมหาพลาโหติมีผลมากมหาสังสาระมีอานิสงส์มากว่างั้นแปลทางภาคปฏิบัติปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องหนุนย่อมเดินคล่องตัวคือมันพุ่งมันคล่องตัวเนี่ยก็ออกจากภาคปฏิบัติเอาอันนี้มาพูดออกมันคล่องตัวนี่
อานิสงส์อะไรๆไม่ได้คำนึงเอาแต่มันคล่องตัวนี่ฝากปฏิบัติอย่างนั้นนะมีผลมากผลอะไรไม่ต้องไปคำนึงล่ะผลมากอานิสงส์มากไม่ต้องไปคำนึงมันคำนึงเอาเห็นแต่ชัดอยู่เนี่ยมันคล่องตัวเมื่อมีสมาธิหนุนแล้วมันหมุนคล่องตัวเลยไม่ติดขัดปัญญาเนี่ยเอากระแปรอย่างนี้เลยนี่ว่าไงปัญญาปริภาวตังจิตตังขัมมเดวะอาโซหิมุจติจิตที่ปัญญาซักฟอกเนี่ยปริภาวตังอบรมหรือซักฟอกจะหลุดพ้นจากที่เดือดทั้งตรงโดยชอบนั่นปัญญาเป็นซักฟอกต่างหากสมาธิไม่ได้มาซักฟอกให้หลุดพ้นจากกิเลสนี่นะท่านบอกปัญญานี่ศีลเป็นเครื่องหนุนสมาธิให้เกิดสมาธิได้ง่ายเพราะไม่มีความกังวลเนื่องจากไม่ได้คิดและแค่ละคายว่าศีลเนื่องตนไม่บริสุทธิ์ด้วยด่างเพราะขาดทะลุอะไรไปอย่างนี้ไม่ได้คิดเป็นกังวลเข้าสมาธิมันไม่เมื่อไม่มีนิวรณ์มากั้นกลางแล้วมันก็เข้าได้ง่ายกว่ากันก็หมายว่างั้นฉะนั้นกับกล้าถึงด้านปัญญาเมื่อมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนเดินได้คล่องตัวมันคล่องแล้วก็ไปคล่องไปไหนมันก็คล่องไปแก้ที่เด็ดอยู่ในหัวใจเลยสิถึงว่าปัญญาปริภาวิตังจิตที่ปัญญาซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากที่เด็ดทั้งตรงโดยชอบนี่หลักพื้นฐานอันสำคัญที่พระเจ้าทรงสั่งสอนมานี้ใครจะไปเก่งขนาดไหนยิ่งเก่งยังไงกว่าพระพุทธเจ้าเราให้เดินลัดไปเลยไม่ต้องทางสมาธิอภิญญาปัญญาไปเลยมันตายที่มันเปล่าคนนั้นไม่เคยภาวนานั่นมันขายเจ้าของเองนะท่านมหาคนนั้นไม่ได้เคยภาวนามันบวชลุยเฉยหรือไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องพิจารณาทำสมาธิล่ะเดินปัญญาไปเลยมันบ้าว่างั้นเลยผมนี่พูดแท้ได้เต็มปากอาจหารด้วยนะคนเราทำสมาธิมาแทบเป็นเท่าตาปัญญาแทบเป็นเท่าตามาแล้วนี่สิ่งนี้ถ้าจะเป็นกำมือมันอยู่ในกำมือของเราแล้วนี่ว่างั้นใครจะมาอวดได้หรือว่าอันนี้ไม่จริงนี่เปิดออกมานี่เห็นไหมจะวางตาบอดเลยจะวางนั่นไม่ได้ภาวนาว่าแล้วก็เอาปัญญาไปเลยมีอย่างที่ไหนพูดแบบขายตัวเองบอกชาติคนนี้ไม่เคยภาวนามาอวดรู้นะหรืออุคติตัญญูก็เป็นอีกประเภทหนึ่งสมาธิกับปัญญาท่านไปพร้อมกันเพราะตัวอยู่แล้วนี่พุ่งไปพร้อมกันเลยอยู่ที่สงบนี่มันไม่ได้ยุ่งกับอะไรนี่มันสงบอยู่ในนี้ปัญญาเดินอยู่ในนี้ฟังกรองตามพระพุทธเจ้าอยู่ในนี้เนี่ยอยู่เฉพาะปัญญาก็ก้าวเดินสอดตามเหมือนกับว่าสวมรอยตามก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าคือพระโอวาทที่แสดงไปนี่มันขยับตามนี่มันสงบอยู่นี่ไม่ได้ออกไปนอกที่ไหนนี่สงบตัวอยู่นี่นั่นสมาธิกับปัญญาไปพร้อมๆกันไปอย่างนั้นนี่หนูพูดไม่ได้เป็นคนประเภทนั้นแล้วไม่เคยมีสมาธิเลยจะดำพิจารณาปัญญาไปเลยโอ้ลองดูสิว่างั้นอย่ามาอวดนะว่ะนี่พูดจริงๆนะมันกล้าหาญจริงๆในเรื่องนี้ก็มันปฏิบัติมาเท่าไหร่แค่เป็นทัพตายมันได้2-3อย่างนี่สมาธิกับปัญญาเนี่ยสำคัญมากจะเอาจิตให้เป็นสมาธิก็เจริญแล้วเสื่อมจนจะฆ่าตัวตายว่างั้นธรรมะจึงได้ระลึกถึงพระโคติกัดหนึ่งว่าที่มันมีพยานอยู่งั้นน่ะอ๋อท่านพระโคติกัดท่านเป็นไปได้อย่างนี้เองมันเป็นในหัวใจเราแล้วก็ยอมเชื่อจริงอ๋อนี่เพราะเห็นโทษของความเสื่อมของสมาธิจึงต้องได้บังคับกันอย่างเต็มที่เอาถ้าสมาธินี้เสื่อมเราก็ต้องตายเท่านั้นเมื่อเป็นเราไม่อยากตายทำไมต้องเอาสมาธิเสื่อมไม่ได้ยิ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นคำว่าสมาธินี่มันก็เป็นเหมือนผู้ต้องหาแล้วสิถูกบังคับด้วยสติปัญญานั่นบังคับนั่นถ้าลงไล่เสื่อมประการนี้เราต้องตายเท่านั้นมึงต้องไปยอมรับพระโคติกัดที่มีในตำราเพราะมันเฉดขนาดนั้นนะมันเฉดขยาดเอาเลือกเกินในเรื่องความเสื่อมนี่แม้เสื่อมมาซะจนเป็นฟืนเป็นไฟนี่ผมไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าสมาธิเสื่อมว่ะถึงต้องเลยเป็นความเฉดหลาขนาดนั้นข้อบังคับกันไว้เลยก็เอาชีวิตเข้าประกันถ้าเสื่อมคราวนี้ต้องตายเท่านั้นมันจะตายแบบไหนไม่ทราบนะมันจะเป็นแน่แน่ก็แหละนี่นะมันเห็นประจักษ์ในเจ้าของเลยมันเข็ดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาเสื่อมไม่ได้ว่ะพอเป็นเช่นนั้นแล้วจิตมันก็เหมือนผู้ต้องหาอะไรสิบังคับบังคับ
ไหนตลอดเวลาเผลอได้เมื่อไหร่มันเผลอนี่คุณค่าของสมาธิสูงขนาดไหนฟังสิเวลาสมาธิเสื่อมนี่ความร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนี่โอ้ยทุกข์มากจริงนะผมไม่ได้ลืมแต่ก่อนไม่เป็นสมาธิมันก็ไม่เห็นทุกข์อะไรนักธรรมดาเขาๆเราๆนี่พอจิตมาเป็นสมาธินี่ได้สมบัติแล้วเราจะว่าล้ำค่าของเราก็ไม่เห็นผิดนี่วะแล้วเสื่อมไปที่ต่อหน้าต่อตานี่โถโถเลยนี่ขยับกันอย่างเต็มที่แต่นั้นไปถึงขั้นมันจะที่นี่ไม่เสื่อมมันก็รู้ของมันนะแต่ถึงยังไงก็ตามไอ้เรื่องความเข้มงวดกดขันของตัวเองนี่มันไม่มีลดละเลยนะที่นี่มันเสื่อมจะให้มันถอยโอ้โหไม่มีทางไม่มีทางถอยทั้งที่มันรู้ของมันนะพอถึงกึ๊กนี่ที่นี่ไม่เสื่อมมันชัดนะชัดนี่ในหัวใจนี่แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่มีถอยในการระวังเท่าเดิมบางครั้งถึงนะให้มันถอยลงมาหรือนอนใจโอ้ไม่นอนนี่มันเป็นลายๆผู้ลำบากแต่สมัยทุกวันนี้มันมักจะลำบากพอๆกันเพราะสมัยพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นเหมือนกับผลไม้รุ่นแรกรุ่นหัวปีนะง่ายๆมันพร้อมกันนี่กับพระพุทธเจ้ามาอุบัตินี่มันก็ต้องมาให้พอเหมาะแก่การเวลาที่สมัยใช่ไหมล่ะสัตว์โลกก็ผู้มีอุปนิสัยสามารถหรือมีบุญมากว่างั้นเถอะนะก็มาเกิดในระยะนั้นพอดีเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอุปนิสัยจึงมีมากนั่นเรียกว่าผลไม้รุ่นหัวปีละรุ่นที่หนึ่งที่สองไปแล้วรุ่นที่หนึ่งแล้วก็มารุ่นที่สองพอเป็นพอไปอุกติตันยูกับวิปจิตันยูมาเนยยะเป็นรุ่นที่สามไงถ้าว่าจอกเหนือมันก็หนาเข้าพอกันน้ำมันมีอยู่ใสอยู่งั้นแหละแต่ว่าจอกเหนือนี่ของรุ่นที่สามนี่มันหนามันเปิดยากอยู่เห็นแล้วมีนะรุ่นแรกมันบางๆนี่นะพอเปิดว่ามันเห็นเลยเห็นน้ำเลยนะรุ่นแรกรุ่นที่สองเนี่ยพอรุ่นที่สามนี่จอของกระหนานี่วะน้ำมีอยู่ปกติเหมือนกับรุ่นที่หนึ่งที่สองนั่นแหละแต่มันที่ปิดบังนี่สิเครื่องปิดบังมันหนาบางต่างกันมารุ่นที่สามมันหนาเพราะฉะนั้นตัวเลยฟัดกันเต็มเหนียววัดกับจอกับแหน่ะมันหนาเลยทั้งหนาเลยว่าฟาดขึ้นบนบกอะพี่มันไม่ขึ้นมันก็ทับหัวลงน้ำจมตายเลยเอากันอย่างหนักหลักของจริงมันก็เป็นอย่างนั้นที่ว่าทำมาคงเส้นคงวาก็เหมือนกับน้ำที่อยู่ในนั้นน่ะคงเส้นคงวาเป็นที่เอากิเลสมันหนามันปิดทำไว้เหมือนกับจอกเนี้ยมันหนามันปิดน้ำเอาไว้แต่ทั้งนั้นแหละมันแตกกันเพียงเท่านั้นนะน้ำมีคงเส้นคงวาธรรมมีแต่กิเลสมันหนาเฮ้มันแก้ยากมันหนาบางผิดกันกับที่ว่าข้างพระพุทธเจ้ารุ่นหัวปีรุ่นกลางปีเวลาเจอเขาแล้วมันจะผิดกันตรงไหนมันต่างกันตรงไหนว่างี่เลยนะใครจะว่าเรื่องหรือว่าเรื่องเราไม่มีเจตนาแต่มันกล้าอย่างนั้นหรือวะมันกล้ามันประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่จะให้ว่างไงทำพระพุทธเจ้ารู้ยังไงวะว่างั้นเลยหมอบราบเลยเจ้าหาที่ข้ามไม่ได้พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์นี่หมอบราบจริงนะก็แต่อริยสัจเนี่ยเป็นเครื่องเปิดพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายให้พ้นจากอริยสัจนี่ก็อริยสัจมีอยู่แล้วเปิดทั้งถูกช่องถูกทางก็ผางเลยสิฮั่นเรื่องเป็นแล้วมันมีพยานมันก็ยันกันได้หาสงสัยความคาดความคะเนไม่ว่าท่านว่าแล้วมันครับความจริงไม่ถ้วยได้ละเวลามันขยันมันคิดขยันขึ้นมาความเพียรมันก็ดีเวลามันขี้เกียจขึ้นมาแล้วโอ้ความเพียรนี่ไม่เป็นท่าเลยความเพียรนี่เหมือนเป็นขาดศึกสู้หมอนไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นนะธรรมะหมอนคือกิเลสมันลงร่างก่อนถ้าเราไม่ได้เห็นประจักษ์ประเดิมดำดาอย่างที่ว่านั่นสิพวกภาวนาวิญญาปัญญานั่นโอ้ถอยได้เมื่อไหร่บ้างเหมือนกับถ้าเป็นสัตว์ก็คว้าหางมันผิดถูกไปอยู่นั่นคว้าจับหางมันจับผิดจับถูกอยู่นั่นแล้วมันจะไปปล่อยได้ไงใช่ไหมมันถอยได้ไงมันก็ดีคว้าเรื่อยจนกระทั่งจับหางมันได้ดึงมาคว้าหางกิเลสนั่นเนี่ย
นี่พอคว้าหางมันได้นี่มีแต่มันคว้าหางเราเออพวกเราพวกหางขี้เกียจไม่กี่เดชคว้าเอาก็เอาโอ้ทุกขังแดนอัศจรรย์อะไรจะยิ่งกว่าแดนของท่านผู้สิ้นกิเลสพวกเรามาฆ่าเนี่ยโอ้ยอยากไปฆ่าว่างั้นเลยนะเพราะมันจะวิสัยของโลกสมมุติที่จะฆ่าได้ฆ่าถึงฆ่าถูกไม่มีทางว่างให้หลุดสักทีเดียวเท่านั้นพอพึงลงไปมันรู้เองพอผ่านปึงลงไปแล้วนั่นคือแดนนิมิตนี่คือแดนสมมุติถ้าเราเทียบมันก็รู้เองจะเอาอะไรไปฆ่าอะไรจะมันพูดไม่ได้ทั้งนั้นแหละขาดอะไรก็ไม่ถูกโลกมีสมมุติให้ทางไปเพื่อให้ถึงธรรมชาตินั้นเอาอาศัยเข็มทิศทางเดินเนี่ยไปเนี่ยสวัสดิ์การเราทำเนี่ยไปเรื่อยพอเข้าจุดของมันแล้วที่นี่ก็เอาละถ้าก้าวเข้าสู่ภาวนาวิญญาณปัญญาแล้วนั่นละที่นี่แน่แล้วนั่นแน่ที่จะได้จะถึงละเปิดออกเปิดออกเปิดออกหมุนติ้วติ้วความเพียรมันมีวันมีคืนละเพลินเรื่องความเห็นโทษของทุกข์ของกิเลสนี่กับความเห็นคุณครั้งที่จะให้หลุดพ้นไปเสียนี่มันก็เท่ากันมีน้ำหนักเท่ากันมันก็หนุนใจดวงเดียวนี่มันก็ยิ่งมีกำลังมากพุ่งเนี่ยที่สำคัญตรงนี้เราก็ให้รู้สิจอกมันหนาก็ล่ามขึ้นแรงๆสิจะไปทำแปะได้หรือกิเลสเราเป็นยังไงก็ฟาดเหมือนอย่างว่าน้ำเรามันทำยากก่อนหน้าของเรายากที่หน้าก็ต้องทำแล้วสินั่นงานของเรามันยากจะไปให้ไปทำงานคนอื่นได้ยังไงก็นั่นไม่ใช่งานของเรางานของเราก็อยู่กับเรายากเราก็ต้องทำถึงเวลาง่ายมันก็ง่ายขึ้นกับเรานี่ไงมันทำแทนกันไม่ได้นี่เหมือนกันนะที่เรียนมันอยู่ในหัวใจของใครของเรามันยากลำบากขนาดไหนเจ้าของก็ทำเจ้าของแจกของเองเมื่อถึงเวลามันค่อยเบาค่อยบางมันก็เป็นขึ้นมาในหัวใจเจ้าของที่ง่ายเข้าไปง่ายเข้าไปรวดเร็วเข้าไปมันก็รู้เองถึงแล้วมันก็หมดปัญหาที่หลุดพ้นของพระพุทธเจ้ากับปัญหาที่หลุดพ้นของพระอรหันต์ทั้งหลายมันเท่ากันเหมือนกันเลยคือพอถึงแล้วมันก็หมดปัญหาแหละถามว่าทุกข์เอามาจากไหนในหัวใจตรงนั้นเราจะหาว่าเราจะตั้งสมมติขึ้นมาว่าสมมติพระอรหันต์นี่ท่านไม่เคยผ่านกองทุกข์ทั้งหลายเพราะอำนาจของกิเลสมาแล้วจิตทั้งท่านเป็นอย่างนั้นแล้วคำว่าโลกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ท่านจะไม่รู้เลยนะถ้าจะพูดภาษาของเรานะนี่ทุกข์นี่เป็นไงนางก็จริงเรามันไม่มีคำว่าทุกข์ถ้าจะเราเป็นเครื่องเทียมนะแต่นี่มันต่างคนต่างได้ผ่านมาแล้วที่จะไปถึงนั้นมันก็ผ่านทุกข์ไปแล้วเมื่อถึงที่ไม่มีทุกข์เลยแล้วกับคนที่มีทุกข์เขาพูดกันยังไงก็เราเคยผ่านมาแล้วมันก็รู้เองนั่นเป็นข้อเทียบกันได้อย่างนั้นแต่หากว่าท่านเราสมมตินะถ้าว่าท่านไม่เคยมีทุกข์เพราะหน้าของกิเลสมันบีบบังคับหัวใจแล้วจึงได้ผ่านกิเลสไปแล้วพ้นจากทุกข์นั้นแล้วก็โลกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็จะไม่รู้เอ๊ะทุกข์ไงล่ะอยู่ว่าอีกแล้วเหมือนอย่างพระอนุรุทธ์ว่าขนมไม่มีเอาขนมไม่มีละมาวะใช่ไหมล่ะขอขนมจากแม่แม่เอาขนมไม่มีขนมหมดแล้วนั่นเอาขนมไม่มีละมาเอาขนมหมดละมาวะโอ้ลูกกูนี่มันไม่ลูกเรานี่มันไม่รู้ถึงขนาดนี้นะขนมหมดยังไม่รู้เพราะมันความสมบูรณ์นั่นขนมไม่มีก็ไม่รู้เพราะความสมบูรณ์ภูมิผลต่อเวลาเออก็เลยได้เอาใส่อะไรครอบไปแล้วหนุ่มไม่มีอะไรเลยมีแต่ภาชนะเปล่าเปิดออกมานี่ขนมไม่มีเป็นอย่างนี้แล้วอ๋อน่ะเกิดความตัวจังเวทนั่นผู้มีปณิสัยเห็นไหมล่ะโอ้ไม่มีอย่างนี้โลกนี้ไม่หาความแน่นอนมาได้อันนี้จังนั่นเห็นไหมเข้าแล้วนั่นพอในธรรมแล้วนั่นละบางเป็นยังไงต่างอยู่ทั้งต่างนั้นแต่พวกเราในขนมมีปลาจามเข้าปาก เขาใช้มันเพิ่มก็อีกใช่ไหมล่ะขนมไม่มีเอามาทำไมปลาก็ปานปลาก็ปานมันก็ไม่มีเจ็บไหมล่ะมันก็ปลาเนี่ยนี่เอาเทียบมันเข้าไปสิขนมไม่มีพระนุท่านไม่เคยรู้แต่ก่อนขนมไม่มีเป็นยังไงไม่รู้ว่าไม่มีคืออะไรนั่นผู้ที่อดอยากขาดแคลนจะเป็นจะตายมีมากขนาดไหนใช่ไหม
แต่ท่านไม่ได้มีโอดอยากขาดแคลนอย่างนั้น

ว่าคำว่าขนมไม่มีขนมหมดแล้วจึงไม่รู้แล้วให้เอาขนมไม่มีมาให้ป่ะเอาขนมหมดมาให้ป่ะนี่มันต้องได้ภาชนะแล้วเอาเปล่าๆแล้วก็เอาภาชนะมาครอบแล้วให้เปิดเอาดูเปิดโอ้ยขนมไม่มีเป็นอย่างนี้มันหมดอย่างนี้เองนะท่านพุทธิเดชนั่นถ้าท่านไม่ได้ผ่านแต่นี่มันก็ผ่านด้วยกันถ้าท่านไม่ได้ผ่านนะท่านตั้งแต่ขณะท่านพ้นไปแล้วท่านเอาทุกข์มาจากไหนวะเนื้อมีที่ไหนทุกข์ในใจของพระอรหันต์ท่านมีเมื่อไหร่นั่นแหละใจของท่านมันเป็นอย่างนั้นแล้วพวกผู้มีกิเลสทั้งหลายพูดถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากเพราะอำนาจของกิเลสนี่จะไม่รู้เรื่องก็จะเป็นขนมไม่มีไปเลยล่ะว่าไงแต่นี่มันผ่านไปด้วยกันท่านได้ยกมาเทียบมาเทียงให้พวกเราทราบว่าความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสนี่มันทุกข์ขนาดไหนขนาดไหนนั่นก็ท่านเคยเป็นมาแล้วแล้วพ้นจากกิเลสแล้วมันเป็นความสุขยังไงนั่นท่านได้ทั้งสองอย่างที่เขามาพูดให้เราสอนเราพวกเรานั่นเลยหรือได้ทั้งสองอย่างเพื่อเป็นกำลังใจของพวกเราที่ได้เอื้อมและบึกบืนไปตามท่านมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วนั่นไม่มีอะไรมาทุกข์ที่ไหนนี่ไม่มีสาเหตุให้เกิดทุกข์สาเหตุก็คือกิเลสมันก็หมดไปแล้วแล้วอะไรมาสร้างทุกข์ขึ้นถึงหัวใจได้อีกนั่นนั่นแหละหลักธรรมชาติตรงนั้นเรื่องธาตุขันธ์ก็รู้มันเป็นทุกข์อยู่นี่แต่ธรรมชาตินั่นเป็นธรรมชาติอันเดียวกันรู้กันชัดๆอยู่นั่นนี่น่าจะให้ว่าท่านสวยทุกเวทนาที่ตรงไหนกันล่ะนั่นเวทนาก็เป็นเรื่องของขันธ์นะจิตมีจิตวิมุตติอันนี้เป็นสมมุติเข้ากันได้ยังไงฮะเหมือนไงก็เข้ากันไม่ได้จึงเป็นอัฏฐานะนั่นเองเออนี่เทศภาคพระที่มีจำนวนมากกับเทศอย่างนี้แหละนะอันไหนที่เป็นกติพอเป็นอัตเป็นธรรมเป็นกติเหมาะกับหน้าที่การงานของเราก็เอาไปปฏิบัตินะนี่เท่านั้นแหละเอาเลิกกันเอานี่ออก

0: อันเนรมันจะมามากเขาเรื่อยๆนั่นวันเราต่อไปนี้ยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยแหละผมก็ยิ่งแก่ลงเท่าไรภาระก็ยิ่งหนักยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยอยู่ภายในสำคัญก็หมู่เพื่อนนี่ที่ผมหนักมากเรื่องความฉลาดไม่ค่อยมีแล้วไม่มีนี่แหละหมู่เพื่อนยังอยู่สบายสบายอยู่อันนี้มองไปอย่างนี้แหมนี่ทำไงก็ว่าแก้กิเลสนี่นะที่เราเอามาพูดอยู่นี่นะกิเลสเป็นชนิดใดกับความเป็นอยู่ของเรานี้เป็นชนิดใดนี่มันเข้ากันไม่ได้และเข้ากันไม่ได้เลยที่ว่าไงหยาบๆต้องเลยบอกเลยกล่าวที่สิ่งทุกอย่างมันไม่มีความแยบหรือแยบคายออกมาจากภายในใจพอเป็นแง่ของความฉลาดเนี่ยความคิดความอ่านอะไรๆมันก็บอกอยู่อย่างนี้เวลาจะไปใช้กับกิเลสก็จะเอาอะไรก็จะเอาแบบนี้ไปใช้แต่ในครัวก็เลยดุทุกวันนั่นนะไปดุวันนี้ก็ไปดุยิ่งนั่นเป็นชาวบ้านมาอยู่ในนั่นรำคาญจะตายนะผมทนเอาเฉยที่ให้ทำครัวทำเคียงนั่นก็ดีไปต้องเลยบอกจะกล่าวเพราะนิสัยชาวบ้านมันก็ซื้อดุยซื้อล่ายความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามความสะอาดไม่ค่อยมีมันเข้ากับกฎเกณฑ์ของวัดของศาสนาไม่ได้ใช่ไหมแต่ต้องเลยว่าว่าถ้าทุกวันเมื่อวานนี้ก็ไปไหว้วันนี้ก็เข้าไปดุอีกก็อย่างนั้นเออมีแต่เรื่องของกิเลสเท่านั้นนะที่จะดุนี่คือว่าไปชะไปล้างอะไรเองมีแต่ความสกปรกของกิเลสมันแสดงตัวออกมาในวัดทั้งเราก็มีแต่ความเศร้าซ่าซ่าถ้าได้หน้าได้หลังเนี่ยกับกิเลสกิเลสมันโง่เหรอมันทำเราให้โง่มันใครจะฉลาดยิ่งกว่ากิเลสนั่นเลยขึ้นเวทีฟาดกันหนึ่งเต็มที่แล้วมีวิมีแววทั้งด้านอัดด้านทำแล้วก็เรื่องของกิเลสมันมียังไงไงมันค่อยๆตามรู้ตามเห็นกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีวิแววอะไรภายในจิตใจของเราแล้วอ๋อมองก็เหมือนกับหลับตามองอะมองอะไรก็หลับตามองมันจะเห็นอะไรอันนี้มันก็หลับตาใจมองมันจะไปเห็นอะไรนี่ที่ถึงได้ว่าหนักใจเกี่ยวกับเรื่องการชำระกิเลสความเป็นอยู่ของเราทุกพวกเราทุกวันนี้เหมือนกับจะมีดเล่มหนึ่งไปฟันช้างทั้งตัวให้มันตายนั่นวินาที่ช้างทั้งตัวมีดเล่มเดียวเล่มหนึ่งไปฆ่าช้างทั้งตัวมันยังไงนอกจากลูกช้างที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรกันนั้นมันเป็นอย่างนั้นสภาพความเป็นอยู่จิตใจของเรากับความฉลาดแยบคายของกิเลสที่มันอยู่เหนือหัวใจเนี่ยมันต่างกันขนาดนั้นเป็นคนละทวีปมันเลยมันหนักใจเมื่อมันไม่ได้ผ่านมาก่อนมันก็ไม่มีอะไรจะมาพูดโง่ก็เคยโง่กับกิเลสนี่แน่โง่ซะแสนโง่กับกิเลสเคยมาแล้วโง่กับมันมากเท่าไรเรื่องกองทุกข์ความทรมานภายในจิตใจนี่แม่ว่างั้นเลยนะทุกข์มากมองไม่เห็นดีแววของกิเลสเลยแต่ความทุกข์เต็มหัวใจก็เพราะผลของกิเลสมันสร้างขึ้นมานี่พยายามหลายด้านหลายทางพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายขมหาอุบายแก้กันเมื่อความไม่นอนใจมีอยู่ท่องที่พอที่จะออกได้เป็นไปได้มันก็เริ่มมีมันก็มีเพราะความเสาะความแสวงหาของเรามีอยู่ตลอดมันจะโง่แสนโง่มันก็พลิกหาจุดแห่งความฉลาดจนเจอไม่มากก็น้อยมันก็เริ่มไปเจอความสงบเย็นใจขึ้นมาในขณะเดียวกันก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งเฟ้อเหอเหิมหรือความฟุ้งซ่านรำคาญของใจซึ่งมีแต่เรื่องของกิเลสเป็นผู้ก่อขึ้นมาผลักดันออกมาทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันมีความสงบใจเลยมันก็ไม่เห็นโทษแห่งความโง่มันมาจากอะไรเมื่อความสงบใจมีขึ้นเราก็เห็นโทษแห่งวุ่นวายแล้วว่ามาจากอะไรมาจากความผลักดันของกิเลสเพราะสติไม่มีตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ติด มีแต่กิเลสเอาไปใช้ทั้งหมดแล้วหมดนะมีความสงบแล้วก็พอได้หายใจบ้างเมื่อพอหายใจแล้วทำไมจะไม่มีแก่ใจมันก็ยิ่งเน้นยิ่งหนักลงไปเพื่อความสงบให้มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับนะมันเห็นโทษกันเป็นลักเป็นตอนไปอย่างนี้การปฏิบัติธรรมไม่เห็นคุณเห็นโทษระหว่างกิเลสกับธรรมบ้างเลยนี่มันเป็นไปไม่ได้นะให้กำหนดให้จำไว้ให้ดีคำนี้มันต้องมีเห็นโทษเห็นคุณกันเป็นข้อเทียบเทียงฟัดเหวี่ยงกันไปกันมามันก็ค่อยรู้ค่อยเข้าใจเวลามันสงบมันก็เห็นโทษในความวุ่นวายให้หาความสุขความสบายไม่ได้นี่เพราะความวุ่นวายความวุ่นวายนี้เป็นมาจากความผลักดันของกิเลสที่ผลักดันให้ปรุงให้แต่งให้เป็นสัญญาอารมณ์กับเรื่องของกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจึงสร้างทุกข์ขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องของธรรมไม่สร้างกิเลสก็ต้องสร้างแต่เรื่องของกิเลสขึ้นมาพอสงบได้บ้างก็เห็นโทษเป็นขั้นเป็นตอนไปสงบมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นโทษในความวุ่นวายมากถึงขนาดที่ว่าจิตได้ลงสนิทเต็มที่ความสงบเต็มที่เพราะความชำนาญของสมาธิของความสงบเพียงจิตปรุงแยบเท่านั้นมันก็ลำคาญแล้วนะขนาดนั้นนะเพียงปรุงออกยิบยับเท่านั้นก็ถือเป็นความกระเทือนจิตเป็นความลำคาญเป็นการก่อกวนจิตแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมให้ปรุงมีแต่ความรุ่นแน่วเป็นความสงบสบายอยู่นั่นความคิดความปรุงนี่คือตัวก่อกวนแน่มันรู้ไปถึงขนาดนั้นนะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์ใดอารมณ์ใดเลยเพียงปรุงยับยับขึ้นมาเท่านั้นมันก็กวนแล้วกวนแล้วกวนจิตที่สงบมันเห็นกันไปอย่างนั้นที่การปฏิบัติธรรมเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบอันละเอียดแม้แต่ความคิดปรุงยับยับยับยับมันก็กวนใจมันหลบปั๊บกันทีเลยเข้าสู่ที่นั่นเลยเพราะเข้าสู่ความสงบมันเข้าง่ายที่นี่นี่อันหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาก้าวทางด้านปัญญามันเป็นเรื่องของความคิดสิปัญญาก็ไม่ใช่สังขารจะเอาอะไรมาใช้แต่สังขารเป็นฝ่ายมรรคเท่านั้นเองเช่นพิจารณาเรื่องกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังไม่เอาสังขารมาใช้จะเอาอะไรมาใช้ก็ต้องเอาสังขารมาใช้นั่นก็ถือว่าเป็นความลำบากแต่มันลำบากฝ่ายเป็นธรรมก็ต้องฝืนกันพิจารณาทีแรกมันเห็นโทษถึงกระทั่งถึงทางด้านปัญญาไม่อยากคิดอยากปรุงเพราะกวนใจพอก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาได้เห็นคุณค่าของการพิจารณาแล้วมันก็มีแก่ใจเกิดความสนใจขึ้นมาเรื่องความติดในความสงบมันก็น้อยลงน้อยลงต่อไปก็เห็นว่าความสงบนี้ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรอยู่เฉยๆนั่นปัญญาต่างหากเป็นที่ธรรมชาติที่บุกเบิกออกให้ดูให้เห็นความจัดความจริงทั้งหลายที่มีอยู่รอบด้านสมาธิไม่รู้มีแต่ปัญญาเท่านั้นเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เนี่ยอยู่ที่นี่ก็ก้าวแล้วนะอันนั้นก็มาเห็นโทษในความสงบที่ว่านอนอยู่เฉยไม่ได้ประโยชน์เพียงความสงบไปเป็นวันๆเท่านั้นหาความเปิดโล่งยิ่งกว่านั้นไม่มีเพราะสมาธินี้เมื่อเต็มภูมิแล้วย่อมไม่เหมือนกับน้ำเต็มแก้วจะเอาน้ำที่ไหนมาเพิ่มอีกมันก็เต็มแก้วมันก็ไหลออกล้นออกหมดไม่เลยจากปากแก้วไปได้เลยมีสมาธิจากขนาดไหนก็เต็มสมาธิเต็มภูมิแล้วอยู่หรือว่าละเอียดขนาดไหนก็ละเอียดตามภูมิของสมาธิเท่านั้นไม่ใช่ละเอียดในภูมิของปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาทางก้าวทางด้านปัญญาซึ่งมีความละเอียดกว่ากันแล้วมันจึงแตกต่างกันมากเทียบเคียงกันได้เหตุได้ผลจึงควรจะมาตำหนิสมาธิจึงตำหนิได้นอนอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์ปัญญามีความแยบคายสอดส่องมองทะลุไปในสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเป็นขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญานั่นมันเห็นโทษกันไปเป็นระยะอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมมันก็ต้องได้รู้กิเลสเห็นกิเลสไปในขณะเดียวกันอย่างปฏิบัติทางด้านจิตใจนี่ละเอียดมากนะถ้ามันไม่เป็นพูดอะไรมันก็ฟังเฉยๆนะผู้ที่ไม่เป็น
1: เป็นแล้วมันรับกันทันทีถ้าต่างคนต่างเป็นพูดนี่พอแยบแยบฉะนั้นเข้าใจทันทีทันทีเป็นเครื่องดูดดื่มเสริมซึ่งกันและกันคือเสริมกำลังกันให้มีแก่ใจมากขึ้นมากขึ้นนั่นเป็นอย่างนั้นปัญญาก็มีไม่มีขั้นหนึ่งขั้นเดียวเอาปัญญาขั้นใดที่จะใช้กับสภาวะธรรมประเภทใดยกตัวอย่างเช่นกามราคะเรื่องกิเลสตัณหาราคะอันนี้ปัญญาประเภทนี้ต้องเป็นปัญญาที่ผ่านผลโจรทยานมากเดียวหากพอเหมาะพอดีกับกิเลสประเภทที่มันผ่านผลโจรทยานเช่นเดียวกันนั่นเจ้าปัญญาที่เรียบๆเพียงๆนี้สบายๆมาใช้ไม่ได้มันหักบอกมันอยู่ในตัวขนาดนี้ไม่พอหนักเข้าไปอีกนั่นสติปัญญาชนิดเพิ่มของมันไปเองล่ะการพินิจพิจารณาผ่าผลมากนี่ปัญญาขั้นนี้ผ่าผลมากทีเดียวความรวดเร็วก็รวดเร็วตามความผ่าผลของมันนั่นแหละละเอียดหรือหยาบมันก็เอาราคะตัณหานั่นแหละเหมือนกับเอาเป็นหินรับปัญญาให้มันพอเหมาะพอดีกันไปนะไม่มีใครบอกมันก็รู้เองพอมันหมดปัญหาในเรื่องรูปกายที่เกี่ยวกับราคะตัณหานี่แล้วเรื่องปัญญานั้นก็ค่อยละเอียดลงไปละเอียดลงไปหากเป็นในหลักธรรมชาติของตนสิ่งที่ปัญญาที่ผ่าผลเต็มที่นี้ที่ซึ่งเคยช้าอยู่ในขั้นนี้มันก็ค่อยหมดปัญหาของมันไปเหมือนจะเราก้าวไปข้างหน้าข้างหลังมันก็หมดปัญหาไปตามๆกันยกเท้าขึ้นก้าวไปข้างหน้ายกเท้าผ่านไปผ่านไปนี่ปัญญาก็เหมือนกันผ่านไปเรื่อยๆจนตั้งถึงปัญญาขั้นละขั้นละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนั่นก็คือกิเลสมันอยู่ในขั้นนั้นขั้นที่พอเหมาะพอดีกันท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมานี่แหละมัชฌิมาในวงปฏิบัติอย่างมัชฌิมาที่เราศึกษาเราเรียนมามันคาดมันเดาเอาเฉยๆนั่นว่ามัชฌิมาปฏิปทาให้เดินทางสายกลางสายกลางมันไม่เข้าใจสายกลางใครก็ใครเถอะเรียนมาเหมือนกันมันปฏิบัติไม่ถูกมีแต่ความจำเฉยความจริงไม่เข้าสู่ใจถ้าปฏิบัติไม่ได้เข้าสู่ตัวเองเลยแล้วมันไม่มีอะไรสัมผัสสัมพันธ์พอจะให้สะดุดใจได้เลยแหละถึงต้องภาคปฏิบัติถึงปัญญาขั้นไหนขั้นไหนนี่มันพอเหมาะพอดีกับกิเลสขั้นนั้นๆ นามธรรมก็พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่รูปธรรมก็เป็นเรื่องของปัญญาที่ผ่านผลเต็มที่นั้นเลยจากนั้นไปก็ค่อยละเอียดเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปจนกลายเป็นเหมือนกับว่าน้ำซับน้ำซึมไปนี่ปัญญาไม่ใช่ขั้นเดียวนะปัญญาหากเป็นพอเหมาะพอดีอยู่กับผู้ปฏิบัติจังหวะจะตกแต่งนะตกแต่งนี้มันก็ไม่เชิงจะตกแต่งมันหนักความเหมาะพอดีกันก็เหมือนกับนายช่างเขาปลูกบ้านสร้างเรือนนั่นนะควรจะขึงขังตึงตังฟันนั้นฟันนี้โป่งป้างโป่งป้างก็มีควรที่จะทำให้ละเอียดกว่านั้นมันก็เป็นเรื่องของนายช่างจะรู้กับหน้าที่การงานของตัวเองนี่อันนี้สติปัญญาของเราก็เหมือนกันควรถึงขั้นละเอียดมันก็ค่อยเป็นไปละเอียดเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงละเอียดสุดเป็นน้ำซับน้ำซึมหากเป็นอยู่อย่างนั้นหากเป็นอยู่นั้นถ้าพูดถึงว่าเรื่องสังขารก่อนเราไม่อยากจะพูดจะได้ว่าเป็นสังขารถึงขั้นปัญญาขั้นนั้นแล้วนะมันซึมเนี่ยสังขารยังมียิบยิบยับยับปัญญามียิบยิบยับยับในปัญญาขั้นหยาบเช่นอย่างขั้นราคะตัณหาหยาบสังขารที่เป็นฝ่ายมากนี้ต้องรุนแรงปัญญารุนแรงจากนั้นไปก็เบาลงพอละเอียดลงไปจริงๆแล้วจะพูดว่าสังขารปัญญาประเภทนั้นประเภทละเอียดนั้นเป็นทั้งออกมาจากสังขารหรือว่าสังขารมันพูดไม่ถูกนะแต่มันไม่สงสัยในความเป็นของตัวเองเวลาจะนำมาพูดมันพูดได้ยากเพราะละเอียดซึมไปนะซึมซาบเหมือนกับว่ากิเลสนั้นเป็นเชื้อเพลิงไฟนี่ก็ค่อยซึมเข้าไปไหม้เข้าไปละเอียดขนาดไหนค่อยซึมค่อยไหม้เข้าไปลุกไปลามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นถึงขั้นมันเป็นอย่างนั้นก็มีการปฏิบัติมันต้องรู้ชัดไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวาระที่มันจะหมดจะสิ้นของมันแล้วมันก็ไม่มีใครบอกมันก็รู้ของมันเองการปฏิบัติธรรมต้องมีความเข้มแข็งต้องมีความพินิจพิจารณาใช ้ปัญญาพินิจพิจารณาทั้งภายนอกภายในมันหักวิ่งกันเองถ้าลงนิสัยของความคิดความปรุงมีอยู่ในหัวใจนั้นแล้วออกทางภายนอกมันก็คิดใช้ความคิดความพินิจพิจารณาเข้าสู่ภายในยิ่งเป็นของละเอียดจะไม่คิดไม่พินิจพิจารณาได้อย่างไรต้องพินิจพิจารณาโดยไม่ต้องสงสัยหากเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละไม่เป็นอยู่ที่ไหนซึมทราบอยู่นั่นขันที่มันไม่เห็นโทษอะไรเลยมีแต่ความเพลิดความเพลินความพุ่งเฟ้อเหิมเต็มหัวใจคือขั้นเราท่านธรรมดาซึ่งไม่ได้มีภูมิมีอะไรของอัดของทำเข้าเครือบแฝงเลยนี่เรียกว่ากิเลสตีตลาดเต็มเหนียวเลยมีแต่เพลินกับมันไม่ได้เคยคิดเลยว่าได้เห็นโทษของมันอย่างนั้นอย่างนี้ที่ก็คาดไปเฉยได้ยินท่านว่าโทษของมันเป็นอย่างนั้นนี้ก็เราก็คาดไปเฉยมันไม่ประจักษ์ในหัวใจแต่ภาคปฏิบัติโดยปรากฏเขาแล้วมันประจักษ์จริงๆว่าโทษก็เห็นจริงๆท่านจึงว่าความจริงกับความจำมันต่างกันความจำคือได้ยินจากครูบาอาจารย์นั่นก็จำมาไว้แต่เมื่อเรายังไม่เป็นแล้วมันก็ไม่เป็นความจริงมันก็ยังเป็นความจำอยู่นั่นแหละเพราะจริงมันจึงไม่ถึงใจเมื่อเป็นความจริงแล้วก็ต้องถึงใจเป็นลำดับลำดาเพราะว่าเห็นโทษจะเห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจดังที่ว่าโทษกับคุณเข้าถึงใจอย่างเดียวกันสะเทือนถึงใจสะเทือนถึงใจที่ว่าถึงใจเข้าถึงใจเห็นโทษก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจนั่นคือเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจถึงใจทั้งสองกันเข้าในหัวใจดวงนี้แล้วมันทำไมจะไม่มีกำลังต้องดีดผึ่งรอไม่ได้เลยนี่ถึงขั้นรอไม่ได้เป็นอย่างนั้นธรรมะไม่ใช่แต่กิเลสจะลากเราหัวกุดหัวขาดไปแบบรอไม่ได้กิเลสมันฟัดเอาไปเต็มเหนี่ยวของมันเรียกว่ามันรอไม่ได้มันเอาอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นถ่ายเดียวมันเป็นไปไม่ได้เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องฟัดเบี่ยงเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานกันแล้วมันต้องเอากันเต็มเหนี่ยวจนกระทั่งซึ่งทางธรรมมีกำลังมากเนี่ยทีนี้เอาเต็มเหนี่ยวเลยรอไม่ได้นั่นนี่แหละที่ว่าเห็นโทษมากรอไม่ได้นั่นนี่แหละที่ว่าเห็นโทษมากเห็นคุณที่จะหลุดพ้นจากโทษนี่ก็เห็นมากถึงหัวใจเข้าใจแล้ว

จิตใจมันเห็นโทษถึงขนาดนั้นแล้วกำลังอะไรจะไปเท่ากำลังของใจที่จะดีดดิ้นให้หลุดให้พ้นไปได้นั่นน่ะเป็นความจริง ใครไม่บอกมันก็รู้อยู่ในหัวใจเจ้าของอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่าตอบพระเถระมหาเถระนะเธออยู่คนเดียวเวลาปัญหาข้อของใจในอัตถธรรมเกิดขึ้นเธอไปฝึกเครื่องกับใครไปศึกษาประลบกับใครท่านก็กราบเรียนว่าท่านฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนั่นฟังเทศคือตบต่อยกันอยู่นั่นต่อสู้กันอยู่นั่นแก้ไขกันอยู่ในนั่นในหลักธรรมชาติของจิตเนี่ยผู้ไม่เป็นมันก็ไม่รู้พอผู้เป็นแยบทะนั้นมันเข้าใจทันทีเพราะมันเป็นแบบเดียวกันนี่แหละมีจังหวะขั้นรอไม่ได้ต้องเป็นขั้นตบต่อยกันทั้งวันทั้งคืนเว้นแต่หลับเท่านั้นขั้นรอไม่ได้ขั้นกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในกำลังใจหมดกำลังใจมีมากเท่าไหร่ความภาคเพียรยิ่งหมุนติ้วติ้วเลยกำลังใจที่เป็นความมุ่งมั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็ทำความภาคเพียรของเราให้มีความเข้มแข็งให้เผ็ดร้อนได้เหมือนกันแต่กำลังใจที่เกิดขึ้นมาจากความเห็นโทษเห็นคุณระหว่างธรรมกับกิเลสนี้เป็นสำคัญมากอันนี้หมุนติ้วเลยรอไม่ได้ว่างั้นเลยจะเป็นจะตายก็คำว่ารอนี่รอไม่ได้เลยถึงกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นออกจากหัวใจขึ้นเมื่อไหร่แล้วค่อยพูดกันว่างั้นเนี่ยทางเดินของผู้จะสิ้นจากทุกท่านเดินอย่างนั้นแล้วเวลานี้ทางเดินอย่างนี้วิธีการเดินอย่างนี้อย่างที่ว่ามานี่มันจะไม่มีแล้วนะในวงศาสนาของเรามีในวงพระวงเณรของเราเฉพาะอย่างยิ่งยกมาในวงปฏิบัติโลเลโลกเลขไปเสียมันสำคัญที่ชอบก่อสร้างนั่นสิอยู่ให้เป็นสุขคือเหมือนกับว่าแก้ลำคาญอยู่เฉยๆไม่ได้ที่เหลือมันยุมันแย่มันก่อมันกวนให้คันตรงนั้นให้คันตรงนี้ให้เกานั้นให้เกานี้แล้วก็ไปทำนั้นไปสร้างนี้ติดต่อผู้คนญาติโยมเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเป็นการแก้ลำคาญมันไปข้างนอกยิ่งเป็นการเพิ่มลำคาญเข้าไปอีกเพิ่มลำคาญเข้าไปอีกนี่ผู้จะทรงมรรคทรงผลทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่ทำท่านไม่ทำผู้ที่ทรงมรรคทรงผลต้องหมุนติ้วกับกิเลสเท่านั้นไม่ว่าวันว่าคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นก็หมุนติ้วกันไปยากลำบากขนาดไหนก็ไม่ถอยหมุนอยู่ในวงที่จะฆ่ากิเลสนี้หมุนอยู่ในวงที่จะแก้ที่ถอดถอนกิเลสนี้อันไหนที่ไม่ใช่เป็นการถอดถอนกิเลสแล้วทำให้ช้าหรือมีหนำซ้ำยังเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินเพื่อแก้กิเลสฆ่ากิเลสนี้เลยแล้วท่านไม่ทำในเรื่องนี้กรรมฐานเรามันตรงกันข้ามมันนะมันชอบต่อชอบสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งนั่นยุ่งนี่นี่โอ้ทีสำหรับตำราท่านก็มีการพูดอย่างนี้ไม่ได้เอาป่าเถื่อนมาพูดทอดออกมาจากตำรับตำรามาพูดให้เพื่อนสูงบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายฟังในฐานะที่ได้เรียนมาบ้างพอประมาณเราค้นคว้าจริงๆท่านสอนอย่างนั้นจริงๆดำเนินอย่างนั้นไม่ได้มีเรื่องพระสงฆ์องค์การในครั้งนั้นว่าท่านไปเที่ยวสร้างนั้นสร้างนี้ให้ยุ่งนั้นอย่างนี้ไม่มีในตำราฮะเขาบอกได้ชัดๆแบบนี้มันไม่มีก็บอกว่าไม่มีที่มีก็คือนี่แหละการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการบำเพ็ญสมณธรรมองค์ไหนกล้าออกจากสถานที่ก็ดีหรืออยู่ในสถานที่ก็ดีมีตั้งแต่อยู่เพื่อบำเพ็ญเพื่อบำเพ็ญก้าวออกเพื่อบำเพ็ญเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหามีแต่ปัญหาภาคปฏิบัติซึ่งเกิดขึ้นจากจิตตภาวนาทั้งนั้นทั้งนั้นเวลาพระองค์รับสั่งหรือแก้ไขปัญหานั้นก็มีแต่ภาคปฏิบัติทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าศาลาหลังนั้นทำไม่โตไม่ใหญ่ให้ใหญ่กว่านั้นให้กว้างขวางกว่านั้นเอาให้หลายชั้นกว่านั้นท่านไม่ได้ว่างั้นนี่นะแล้วกุฏิหลาหลาพระลาก็มันกี่ชั้นอวดโลกเขาถ้าไม่ได้สอนว่าอย่างนั้นที่ไหนพออยู่ได้อยู่เท่านั้นแหละกระต๊อบกระแตบท่านไม่ได้รู้หลาอะไรแต่สำคัญที่ความมุ่งมั่นมันอยู่ใน
จิตตภาวนาสถานที่ใด

เป็นที่เหมาะสมกับการภาวนาสถานที่นั่นน่ะเป็นสถานที่ท่านปักใจมากท่านมักจะอยู่ที่เช่นนั้นภาวนาด้วยความสะดวกสบายท่านเข้าไปหาพระพุทธเจ้าก็นำธรรมเข้าไปถวายธรรมนั้นเป็นธรรมที่ได้ปฏิบัติมาได้รู้ได้เห็นนำไปถวายพระพุทธเจ้าถ้าเป็นปัญหาข้อของใจซึ่งกำลังดำเนินอยู่ก็เล่าถวายด้วยทูลถามปัญหาท่านท่านก็ทรงแก้ไขให้แล้วพูดสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลมาแล้วท่านก็ทรงอนุโมทนานั่นเป็นอย่างนั้นนะท่านไม่ได้มาอนุโมทนาเรื่องไม้เรื่องอิฐเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องทรายเรื่องเหล็กเรื่องหลาอย่างพวกกรรมฐานผีบ้าเรานี่นะอันนี้มันเป็นบ้ากันหมดวงกรรมฐานในเวลานี้มันไม่ได้ฟังเสียงกันนะคำพีมีอยู่ยังไงมันไม่ได้สนใจกับคำพีมันสนใจยิ่งกับกิเลสตัณหาความเป็นบ้าหน้าด้านอย่างเดียวแล้วสิ่งการก่อการสร้างนี้ไม่ไปรบกวนญาติโยมจะไปรบกวนใครแล้วว่ามีเงินสกตางก็ต้องไปติดต่อเขาคนนั้นได้5คนนี้ได้10คบกับสมาคมคบค้าสมาคมกับญาติโยมมีแต่คอยจะกินตับกินปอดเข้าไปกรรมฐานผีปอบอย่างนี้ไม่ใช่กรรมฐานของศาสดาเมื่อไหร่จำมานะที่พูดเนี่ยเราไม่ได้เอาเรื่องประปาเถื่อนมาพูดพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตลอดครั้งพระทั้งหลายในขั้งพุทธการถ้าดำเนินอย่างไรก็นำมาสอนหมดนี้แต่ภาคปฏิบัตินะไม่ได้มีภาคยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่างที่มันเป็นอยู่เวลานี้เดี๋ยวนี้มันไปคนละทวีปแล้วนะศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามียังไงไงเห็นอยู่มันไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามเอาตามหน้าของกิเลสตัณหาที่มันลากมันเข็นไปไหนก็ไปตามเรื่องตามราวของมันแขนขาดก็ขาดไปหัวขาดไปไม่ได้สนใจว่าแข้งขาดขาขาดหัวขาดเพราะกิเลสลากไปอะไรเลยแหละนี่ที่มันสำคัญแต่ไปหามันหรูหราอะไรมันหรูหราในทัศน์ใจดูสิแล้วเอามาเทียบกันสิกับสิ่งเหล่านี้เพียงแต่สมาธิเท่านั้นมันก็เป็นฟากแผ่นดินไปแล้วล่ะความห่างไกลกันคนละทวีปไปแล้วกับสิ่งเหล่านี้เพียงสมาธิเท่านั้นแหละไม่ต้องเอามากหรอกนะความสงบเย็นของจิตที่ไม่ต้องยุ่งเหยิงกับอะไรมันเป็นยังไงกับความยุ่งเหยิงวุ่นวายดีดดิ้นเป็นบ้าอยู่นั้นมันเป็นยังไงมันก็ดูมันก็รู้นี่เพราะฉะนั้นสมาจึงผู้บำเพ็ญจึงเมื่อไม่มีธรรมขั้นสูงกว่านั้นจึงติดสมาธิได้เพราะมีความเป็นความสุขความสบายหายกังวลทุกอย่างเรื่องราคะตัณหาเป็นต้นก็ไม่ควรนะไม่ได้ควรมันไม่ได้คิดออกไปนี่มีแต่ความสงบแน่วอยู่นั่นไม่มีอะไรมาควรใจจากนั้นก็เริ่มปัญญาแล้วสิสมาธิเป็นกว่าเป็นปลุกกว่าต้อนกิเลสเข้ามาในวงแคบทีนี้ปัญญาเข้าตีต้อนมันเลยสิฟาดฟันหันแหลกกันลงไปน่ะปัญญาจึงเป็นเครื่องสังหารกิเลสโดยตรงสมาธิเป็นเครื่องตีตะล่อมเข้ามาและเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้มีกำลังท่านจึงสอนว่าสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสารสมาปัญญาที่สมาธิอบรมลึกหนุนหลังแล้วย่อมเดินได้อย่างคล่องตัวสอนพูดทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะจิตที่เป็นสมาธิแล้วมันไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆพอที่จะแฉลบออกไปนอกลู่นอกทางเพราะอิ่มตัวแล้วอิ่มอารมณ์ทั้งหลายไม่คิดถ้าทำงานอะไรก็ทำออกจากทำงานแล้วก็จะคอยแต่จะเข้ามาสู่ความสงบนี่เสียเหมือนกับว่าเป็นความขี้เกียจทำการทำงานอะไรคิดอ่านแต่ตองอะไรเมื่อยังไม่เห็นคุณค่าของทางด้านปัญญาแล้วมักจะเข้าหลบเข้ามาสู่สมาธิมาอยู่ความสงบนี่เสียให้ทะเลทลายไปนอกรูนอกทางไปคิดวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายภายนอกนั้นไม่ไปจิตเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตอิ่มตัวคืออิ่มอารมณ์ทั้งหลายแล้วนั้นไม่ยุ่งนะทั้งๆที่มันก็มีอยู่นั่นแหละแต่มันไม่มากวนใจอำนาจแห่งความสงบนี่รุนแรงยิ่งกว่าสิ่งเหล่านั้นมันจึงไม่ไปยุ่งนะเพราะฉะนั้นจิตสงบนี่จึงพาเดินทางด้านปัญญาได้อย่างคล่องตัวมันอิ่มตัวแล้วนี่พาเดินทำงานอะไรก็ทำท่านก่อนนั้นพูดแต่เรื่องมากเรื่องผลทุกวันนี้เราพูดกันพูดเรื่องอะไรเรื่องการบ้านการเมืองการได้การเสีย
พูดกันเรื่องก่อการก่อการสร้างยุ่งนั้นยุ่งนี้ไม่มีเรื่องอัดเรื่องทำเข้ามาเจือปนเลยเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนโลกแล้วถ้าเราไปแย่งงานของโลกมามันก็เร็วกว่าโลกเลยสิแย่งมันมาแย่งเข้ามาทำไมก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นพระเราตั้งใจปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำไม่ใช่เพื่อหิบปูนหินทรายเด็ดหลักกุฏิศาลาหลังใหญ่เท่าภูเขานี่อะไรกันนี่นะเรายุ่งกับมันทำไมอยู่ไหนอยู่ไม่ใช่หรือว่าอะไรเรื่องของโลกเขาเรื่องธรรมเป็นธรรมเรื่องโลกเป็นโลกอย่าให้มาก้าวไก่กันหน้าที่ของเราจะปฏิบัติยังไงใครจะมาตำหนิติเตียนอะไรก็เป็นเรื่องของโลกฟังเดี๋ยวให้เล็งดูเป็นเข็มทิศทางเดินหรือเป็นที่เกาะนั่นเถอะจะไม่เสียจิตใจเราอันนี้อะไรก็มีแต่เรื่องเอาโลกเขามาเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าฉุดให้ลากไปอะไรก็จะให้เหมือนโลกเขาเหมือนโลกเขาสุดท้ายวัดก็ให้เป็นเหมือนโลกเขาวัดกลายเป็นเหมือนบ้านเขาพระกลายเป็นเหมือนโยมเขาไปอย่างนั้นได้หรือมันคนละเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนี่มันค่อยกุดค่อยด้วนไปค่อยกุดค่อยด้วนไปนะต่อไปจะไม่มีละตำราก็จะถูกกักถูกกันไว้ถูกขังไว้ในตู้ในหีบไปหมดมีแต่กิเลสมันออกเพ่นผ่านเพ่นผ่านตีตลาดตะเลตีพระตีเนนสุดท้ายก็ตีทั่วโลกทั่วสงสารมีแต่กิเลสเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปได้หมดทำออกก้าวออกไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้ายังมีธรรมอยู่มันก็เหมือนกับมีน้ำดับไฟปล่อยให้มันไหม้ตลอดมันเป็นเท่าเป็นฐานไปตามๆกันหมดโลกมันร้อนร้อนเพราะอะไรนี่นะมันเห็นสาเหตุของมันเลยเมื่อโลกนอกโลกไหนแหละโลกเขาโลกเราเรียกว่าโลกด้วยกันทั้งนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าไปแทรกแล้วเป็นทุกข์มากน้อยเพียงไรแต่เขาไม่เห็นโทษของมันนั่นเองจิตต่างคนต่างสอต่างแสวงหาแล้วจับแล้วจับขยันจับไฟแต่เวลาไฟร้อนแล้วก็บ่นใครไปจับมันถึงได้ร้อนไฟไม่คิดอันนี้เรื่องกิเลสมันก็เป็นเหมือนฟืนเหมือนไฟท่านถึงว่าราคะขี้โทสะขี้โมหะขี้มันได้ฟืนแต่ไฟทั้งนั้นเราไปจับมันก็ร้อนนะสิแล้วผู้ไม่จับเป็นยังไงก็ไม่ร้อนแล้วผู้ผ่านสิ่งนี้ไปได้เป็นยังไงอีกนั่นมันเป็นขั้นๆตอนๆอย่างนั้นผ่านไปมีราคะขี้โทสะขี้โมหะขี้ภายในหัวใจแล้วเป็นยังไงใจตรงนั้นมันเป็นขั้นๆอย่างนั้นนะคุณภาพของใจที่มีธรรมมันต่างกันอย่างนั้นเราจะเอาอะไรมาทุกข์ในหัวใจไม่มีขอให้กิเลสทุกประเภทได้สิ้นลงไปจากหัวใจเถอะคำว่าทุกภายในใจนี้ไม่มีตั้งแต่ขนาดที่ตรัสรู้ปังขึ้นมาหุ่นเดียวเท่านั้นพอไม่ต้องซ้ำๆซากๆการบรรลุธรรมถึงโลกุตตรธรรมคือได้ขั้นอรหัตบุคคลแล้วแม้ตั้งแต่ขั้นพระโสดาสกิทาคาอนาคาท่านก็ไม่ได้มาซ้ำซากนี่นะเมื่อถึงขั้นถึงภูมิแล้วก็อยู่แล้วก็ก้าวหน้าขึ้นไปทั้งตกลงมาก็ตกลงมาภูมิเก่าที่เป็นพื้นฐานนั้นไม่เสียยิ่งอรหัตภูมิแล้วปึ๋งเดียวเท่านั้นไม่ต้องมาซ้ำซากนั่นแหละขณะที่ตัดสาเหตุแห่งทุกข์สมุทัยสัตว์ออกในขณะนั้นปึ๋งออกมานั้นก็เท่ากับตัดทุกข์ในขณะเดียวกันแล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนมาให้เป็นทุกข์ภายในจิตใจก็กิเลสคือสมุทัยมันไม่มีแล้วเอาทุกข์มันจะลอยลงมาจากไหนหรือมันจะลอยมาฟากเมฆจากไหนมาเข้าสู่หัวใจท่านพระอรหันต์ให้ท่านได้รับความทุกข์มีที่ไหนฟังสินั่นแหละท่านว่านิโรธก็เมื่อดับสมุทัยแล้วนิโรธมันก็ทุกข์ก็ดับไปเองเพราะทุกข์เป็นผลของสมุทัยสมุทัยคืออะไรก็คือกิเลสขาดสะบั้นประจักษ์หัวใจแล้วเอาทุกข์มาจากไหนมาสืบมาต่อพอให้มีความทุกข์อีกในพระอรหันต์ท่านที่ตรัสรู้แล้วยังมาเป็นทุกข์ทางใจไม่เคยมีเรื่องทุกข์ทางกายมีได้โดยการเพราะกายนี่กับกายเรากายเขากายโลกกายของพระอรหันต์เหมือนกันมันเป็นรูปขันธ์ด้วยกันมีการเจ็บไข้ได้ป่วยหัวตัวร้อนมีหิวมีกระหายเหมือนกันเพราะอันนี้มันเป็นโรคด้วยกันแต่ยังไงมันก็ไม่เข้าไปถึงภายในจิตใจอันนี้เป็นแต่เพียงว่ามันมีเงื่อนสืบต่อกันอยู่กับสิ่งปัจจัยทั้งหลายที่ควรจะสนับสนุนกันมันก็เกี่ยวข้องกันไปเท่านั้นแต่ใจไม่มีอะไรอาหารพอตัวแล้วไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งแล้วท่านจึงไม่มีทุกข์ทั้งที่พระอรหันต์นั้น
ท่านว่าเสวยทุกขเวทนาเอาอะไรมาเสวยว่ามันเห็นเหตุเห็นผล

ทุกไหนที่จะไปเข้าไปแทรกทุกเหล่านี้มันก็เป็นสมมุติทั้งนั้นแน่ว่าไงทุกขังก็เป็นทุกขังมันก็เป็นสมมุติมันเป็นสมมุติด้วยกันทั้งนั้นจริงจิตนั้นเป็นจิตวิมุตติมันเข้ากันได้ยังไงแน่เป็นขั้นๆตอนๆอย่างนั้นแล้วจะเอาทุกเหล่านี้เข้าไปสวมท่านหรือบีบบังคับท่านได้ยังไงเป็นอาถรรพ์ได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเป็นขั้นอาถรรพ์มันเป็นไปไม่ได้แล้วทำยังไงมันก็ไม่เป็นบังคับให้ซึมก็ไม่ซึมเมื่อถึงขั้นเป็นอาถรรพ์แล้วหรือมันอยู่ในฐานะที่ควรเกี่ยวข้องกันได้นั่นสิมันถึงเป็นไปได้ดูหมู่เพื่อนปฏิบัติโอ้ผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามผมไม่ได้ตำหนิติโทษหมู่เพื่อนโดยหาเหตุผลไม่ได้ดูแล้วมันหนักใจในเรื่องความเพ้อเจ้อซ่าๆนี่ทำยังไงทำยังไงมันเห็นอยู่ตลอดที่ว่าไงมันเลยทำให้อ่อนใจอินาละอาใจธรรมของพระพุทธเจ้านี่จะหมดจะสิ้นไปเรื่อยๆแบบที่มองเห็นอยู่นี่เหรอนะนี่แบบนี้มันไม่ใช่แบบฆ่ากิเลสนี่กิเลสฆ่าพระกรรมฐานนี่นะเสื่อซ่าถูกตูงจมูกไปด้วยอากัปกิริยาต่างๆซึ่งไม่มีสติสตังไม่พิจารณาแก้ไขหรือสลับปัดมันบ้างเลยไม่รู้ตัวจะทำยังไงนี่สิมันน่าทุเรศนะจำไม่ดีนะคำพูดอันนี้ขอแล้วก็พร้อมกับการปฏิบัติไปแล้วตายไปแล้วเรื่องนี้มันจะกังวานขึ้นในหัวใจของท่านผู้ปฏิบัติและเป็นขึ้นมาภายในใจนั่นแหละมันสดๆร้อนๆไปด้วยกับนี่นะพอเจ้าของปรากฏผึ่งขึ้นมาในขั้นใดภูมิใดมันจะค่อยระลึกได้ทันทีทีเดียวเพราะอันนี้ออกมาจากความจริงที่มีอยู่ในหัวใจของทุกคนต้องหาวิธีดัดมันอยู่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่เสาะไม่แสวงไม่หาวิธีหลายแง่หลายแขนงแล้วไม่ได้นะทำไปก็ทำภาวนาไปก็สักแต่ว่าเลยกลายเป็นพิธีไปกิเลสมันไม่ใช่พิธีมันไม่ใช่เป็นเจ้าพิธีเหมือนไอ้เราที่จะฆ่ากิเลสแล้วเป็นเจ้าพิธีมันเข้ากันไม่ได้นะกิเลสเป็นกิเลสมันยังค่ำแสดงออกทุกอากัปกิริยาของมันเป็นกิเลสทั้งนั้นเพื่อขนกองทุกมาบีบหัวใจเราทั้งนั้นแหละพากันจำเอาเท่านี้แหละพูดมากเหนื่อยวันนี้พูดเหนื่อยทนออก

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ

รคังสัพพะมะคังสัสสะมะนะพระมะลิงปะชังสะเทวะมนุสสังสะยังอภิญญาสัตติกตวะปะเวเรสิ

ันตาภิกขุชนยกังวัตถุตยังวันนยตาภิสังขตังปุญญังมยายังมมัสสปุปัตตวามาหุนตุเวตัสสะปภาวสิทธิยาอิทัตถาคตโลเกอุปโนอรหังสัมมาสัมพุทโธอัมโมจเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานิโกสัมโพธกามิ

0: มิวาสะเทวะละสะลุคขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติจิระปะรินิพุทังปิตังภะคะวันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะกะระสมานะกะริยังปะปะชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวะสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

0: ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณณะสะปฏิฆาตายะ

ครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือก็ไม่ร่วงโรยไปเรื่อยๆเรายังจะมาอยู่ด้วยความประมาทมันสมควรกับธรรมเลยความประมาทมันเป็นเรื่องเหมาะสมกับเรื่องของกิเลสซึ่งพาให้สัตว์โลกจมในวัฏสงสารมามากเท่าไหร่ก็เพราะความประมาททั้งนั้นการปฏิบัติหาความจริงจังไม่ได้ทำไม่ใช่ของปลอมกับหาความจริงจังไม่ได้นั้นมันจะเข้ากันได้อย่างไรทำเป็นของจริงการปฏิบัติต้องจริงเด็ดจริงทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าธรรมเป็นความชอบธรรมแล้วจริงทุกอย่างการละก็จริงการบำเพ็ญอะไรการละการถอนก็จริงไม่จริงไม่ได้ดูเพื่อนของผมอินหนาละอาใจก็โดยลำดับลำดับนั่นเองเพราะบวกลบคูณหารอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเพื่อนที่มาอาศัยเราทุ่มเทลงเต็มความสามารถทุกแง่ทุกมุมในการอบรมสั่งสอนไม่เคยปิดบังหรือยังถึงข่าวเปิดเต็มที่เปิดหมดหัวอกเปิดหมดตับหมดปอดให้หมู่เพื่อนได้ฟังให้มันถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ่งมันมีทุกคนมันจะมาเลาะแหละมันใช่ได้ที่ไหนเห็นยังยถาสัพพีเท่านั้นก็ไม่ถูกนี่แสดงเห็นความเลาะแหละความเหลวไหลของเจ้าของมากเพียงไรไม่สนใจเห็นว่าไม่สำคัญก็คือตัวเองไม่สำคัญนั่นเองจึงเห็นสิ่งใดที่เป็นสาระเหล่านั้นไม่สำคัญมันขึ้นอยู่ที่ไหนไม่ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองยถาสัพพีบทธรรมต่างๆเหล่านั้นเป็นอัตเป็นธรรมใครจะนำมาเป็นประโยชน์ก็ได้ไม่นำมาทำเหล่านั้นก็ไม่มีสูญหายอะไรไม่เสียหายอะไรมันเสียหายที่บุคคลมันดีอยู่ที่คนไม่ดีอยู่ที่คนการพูดไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมหรือการพูดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมเขาวินัยจะเป็นความเสียหายจะทำเกิดวินัยได้อย่างไรก็ต้องมาเป็นความเสียหายจะตัวผู้ปฏิบัติตามธรรมนั่นสิไม่ถูกธรรมต้องเป็นความเสียหายสำหรับเราเองมีเด็กเทศทุกแง่ทุกมุมให้รู้เรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องพัวพันอันจะยังตนให้ตกต่ำลงไปมันอยู่เสมอนะมันมีอยู่ตลอดเวลาตัวเองไม่ทราบเนี่ยสำคัญไม่ทราบว่ามันเป็นสิ่งกดทวงภาษาธรรมะท่านเรียกว่ามันเป็นที่ไรเราไม่รู้ไม่ทันมันถึงนั่งงัวที่เขาต่อยกันเขาต่อยถูกที่สำคัญที่จุดไหนก็ตามก็คือผู้ต่อสู้นั่นไม่ทันนั่นเองรู้ไม่ทันรับไม่ทันจึงต้องเสียค่า

เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสว่าท่านดุด่าว่ากล่าวชื่อคำชายอะไรไปมันกิเลสไม่ชอบเรื่องอย่างนี้เพราะเป็นเรื่องกระเทือนกิเลสกิเลสจะชอบยังไงแต่เป็นเรื่องที่ถูกทำเมื่อเราไม่รู้กฎมายาของกิเลสมันก็ต้องคิดอย่างนั้นเรารู้ไหมเรื่องอย่างนี้อุบายวิธีแก้กิเลสก็สอนนั่นเนี่ยหนักเบาขนาดไหนเป็นอุบายของการแก้กิเลสทั้งนั้นแล้วไม่ได้หาเรื่องความเสียหายทิพหายผลปี้ไม่ดีไม่งามอะไรมาส่องสอนหมู่เพื่อนจะหนักเบามากน้อยเพียงใดมีแต่เรื่องของอุบายของการถากถางกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อตนอยู่ทั้งนั้นนะแล้วกิเลสที่มันเป็นข้าศึกต่อธรรมมันก็แทรกเข้ามาขวางธรรมเข้ามาก็ขวางตัวเองนั่นแหละไม่ให้เข้าถึงธรรมได้มีผลสุดท้ายกระจมไปตามมันไม่รู้ตัวเลยเหลืองรู้ตามลำพังมันก็ไม่ได้เหลืองครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแทนที่จะยึดจะถือเอาไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่ตัวเองในฐานะที่ควรจะได้ซึ่งไม่สุดวิสัยมันก็ไม่ได้นั่นเราจะเอาความหยุดความดีจากมันมันก็เหลวๆไหลๆไปอย่างนั้นก็เคยบอกเสมอว่าบวชนั่นน่ะเราน้ำบวชที่เลยไม่ได้บวชกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันอยู่เสมอแม้ในขณะที่บวชมันก็ยังต้องเป็นข้าศึกมันไม่เคยมาเป็นมิตรกับเราเลยเหตุไหนหลังจากการบวชไปแล้วมันจะไม่เป็นข้าศึกกับเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่แก้สิ่งที่เป็นข้าศึกแล้วจะแก้อะไรเวลานี้สิ่งที่เป็นคุณแล้วไม่ได้เป็นข้าศึกต่อเราซึ่งเรียกว่าคุณสิ่งใดที่เป็นข้าศึกสิ่งนั้นไม่ใช่คุณต้องเป็นพิษเป็นภัยต่อเรามากน้อยตามสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละมันพิจารณาผู้ปฏิบัตินี่ก็ลดลงกำลังบางชาจิตใจมันถอยเข้ามาโดยลำดับลำดาไม่อยากรับภาระทุลังอะไรอยู่โดยลำพังเจ้าของให้มาเป็นความสะดวกยิ่งกว่าการเกี่ยวข้องกับผู้คนมากน้อยพระเนรแค่ไหนก็ตามมันเป็นเรื่องที่จะรับความลำบากนะเพราะกำลังมันลดลงทุกทีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์เล็กน้อยมันก็ทุกได้ง่ายวิการได้ง่ายทุกร่างกายนั่นแหละไม่ใช่อะไรมันก็รู้ได้ง่ายสิงั้นวันหนึ่งคุณอยู่ตามลำพังสะดวกเลยไม่อยากยุ่งกับอะไรความยุ่งอะไรนั่นหลังเพื่อนจะมาฟังการอบรมก็ให้กินให้ฟังเขาวิปฏิบัติสติเป็นของสำคัญเคยพูดเสมอนี่เว้นไม่ได้ขาดไม่น่าสติเป็นพื้นแห่งความเพียรจริงๆดังนั้นก็ปัญญาตามกันมาข้างนอกข้างในจะทำอะไรควรพินิจพิจารณาความเคยพิจารณาอยู่เสมอเป็นนิสัยหนึ่งที่จะสั่งสมตัวขึ้นให้มีความแก่กล้าทางด้านปัญญาเวลาเรามาใช้พิจารณาทางด้านธรรมะโดยตรงเช่นพิจารณาเรื่องวิปัสสนานี่มันก็ไปได้คล่องตัวไปได้รวดเร็วกว่าที่จะกลับมาฝึกเอาทีเดียวให้เป็นทีเดียวติดการงานใดก็ตามสติให้มีความจดจ่อต่อเนื่องกันเสมอกับงานนั้นๆนะครับพิจารณาทางด้านในงานนั้นก็ต้องมีความใคร่ครวญพิจารณาด้วยเวลาเข้ามาพิจารณาภายในมันก็ง่ายสติก็อยู่กับตัวอยู่แล้วเคยฝึกกันอยู่แล้วก็ไม่ยากปัญญาก็เคยพิจารณาอยู่แล้วมันก็คล่องตัวไปอะไรก็ไม่ได้เรื่องแต่จะหวังจะตักตวงมรรคผลนิพพานหวังเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าประโยชน์พยายามไม่สืบเนื่องกันในความชอบธรรมที่ควรแก่ความเจริญของจิตมันก็เจริญไม่ได้ขอให้พากันเข้าใจงานของพระเหล่านี้คืองานภาวนางานต่อสู้กับกิเลสเป็นงานอันเยี่ยมเป็นงานที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีงานอื่นใดที่จะยิ่งกว่างานทิฏฐภาวนานี่เลยสำหรับพระงานอื่นก็ทำไปเท่านั้นพอได้อาศัยอย่าได้เล่นด้านเป็นเพ่นปั่นผ่านการประกอบความเพียรให้เอาจริงเอาจังเราไม่เห็นความได้เล่นด้านเป็นเพ่นปั่นผ่านไปตามกระแสของกิเลสซัดไปเหี่ยงไปซัดไปถูไถไปว่าเป็นสิ่งประเสริฐเลิศเลออะไรเลยมีแต่ความสลดสังเวชเท่านั้นเมื่อมองไปเห็นอากัปกิริยาอย่างนั้นจะอยู่กับรายใดก็ตามมันเป็นนักต่อสู้อยู่เสมอทุกข์ใครก็ทุกข์สิทุกข์เพื่อสู้ที่เหลือมันเป็นความเสียหายล่มจมที่ตรงไหนการนอนจมอยู่กับที่เหลือนอน

ใจอยู่กับกิเลสมันเป็นของดีเมื่อไหร่โลกนี้เคยจมกันอยู่อย่างนั้นแล้วมันมีอะไรเป็นของแปลกของอัศจรรย์ในโลกนี้พิจารณาให้เห็นตามหลักธรรมนี้สิอะไรประเสริฐในโลกนี้ยิ่งกว่าธรรมอ่ะถ้ามันฝังให้ธรรมได้ปรากฏขึ้นในใจเราสิปรากฏขึ้นมากน้อยจะเห็นความเด่นขึ้นเด่นขึ้นเรื่องหลักของจิตใจของธรรมเพื่อสัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่เสมอนี่แหละที่ท่านต่อยเมื่อธรรมโผล่ขึ้นมากน้อยเพียงไรธรรมนี่เหนืออะไรที่ควรจะปล่อยนั้นได้ก็ต้องปล่อยนั้นโดยลำดับเพราะธรรมเป็นของประเสริฐโดยลำดับอยู่แล้วเพียงท่านใดปรากฏขึ้นมานี้ก็จะควรเหนือกับโลกามิตรอันใดมันก็ปล่อยของมันไปโดยลำดับเข้าขั้นละเอียดก็ปล่อยละเอียดก็ไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งไม่มีเหลือเพราะอะไรถึงปล่อยเพราะอันนี้ดีกว่าสิ่งนั้นจะยอมถือสิ่งนั้นมาแข่งสิ่งของวิเศษได้ยังไงก็เหมือนกองหูกองพูดนำมาแข่งทองคำทั้งแท่งมันควรกันได้หรือใครๆก็รู้คุณค่าของทองคำทั้งแท่งกับหูพูดกองหนึ่งนั้นอ่ะมันเป็นไงเวลามันเทียบกันเข้าเทียบกันนั้นมันปล่อยมันเองรู้เองอันใดที่ดีในที่ชั่วกันเหนือกันเหนือกันมันก็ปล่อยไปทางเหนือไปทางเหนือนั้นแหละมันไม่ลงทางต่ำเลยอะไรมันคุณค่าเหนือกันอันนี้มันมีแต่กิเลสเหนือจิตเหนือใจเหนืออัตถธรรมทำโผล่ขึ้นไม่ได้แล้วจะเห็นอะไรเป็นของประเสริฐเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์พอจะนำมาแข่งกิเลสมันก็ไม่มีอะไรที่แข่งเลยมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอาจทำอยู่ภายในใจซึ่งควรจะเกิดขึ้นได้จากผู้ปฏิบัติแต่มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะความนอนใจความตายใจความเอาสุขเป็นสุขก่อนห่างนั่งอยู่เฉยๆสบายนอนอยู่เฉยสบายไม่ต้องกดขี่บังคับไม่ต้องทรมานฝึกฝนตนมันเป็นความสะดวกสบายนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลก็เหยียบย่ำตลอดเวลาแล้วหาของวิเศษวิโสอะไรที่จะมาเป็นคู่แข่งอาจทำเอาคู่แข่งกิเลสล่ะมันก็ไม่มีนี่เรื่องมันไม่ปรากฏในใจเป็นอย่างนี้เราจะไปคิดจะไปคาดในเรื่องมรรคผลนิพพานมึงจะไม่มีให้ดูที่สัจธรรมมีอยู่ภายในใจของเรานี่แหละตัวยืนธรรมยืนยันมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้นี่แหละเป็นเครื่องยืนยันมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ในท่ามกลางแห่งสัจธรรมนี้ทุกสมุทัยเป็นเครื่องผูกมัดเป็นฝ่ายท่าศึกนิโรธมรรคเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายดับทุกข์ให้เจริญมรรคคือความภาคเพียรสติปัญญาเป็นน้ำขันขึ้นภายในใจของตนหนึ่งเป็นการบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อทั้งหลายภายในจิตใจคือสมุทัยจางลงไปโดยลำดับลำดับธรรมนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกเมื่อกิเลสดับไปมากน้อยความดับทุกข์มันก็เป็นไปตามนั่นแหละเป็นจิตญาณอย่างเท่านั้นทำสองอย่างเป็นเครื่องจิตกันมาผลนิพพานไม่ใช่ดินฟ้าอากาศการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนที่จะมาขีดขวางมากกว่านิพพานสมัยนู้นสมัยนี้สมัยไหนจะมาเป็นข้าศึกต่อมากกว่านิพพานไม่มีนอกจากกิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกต่อมากกว่านิพพานกิเลสคืออะไรคือสมุทัยนั่นที่ราคะตาตาตาตาพินันนีส่วนใหญ่ก็คือว่ากาเสื่ออยู่ที่ดังคืออะไรนะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากความดิ้นรนไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยไม่หาความอิ่มพอไม่ได้ก็คือกิเลสตัณหานี่จะให้มันมากเท่าไหร่มันก็ไม่พอนี่แหละตัวปิดกั้นมรรคผลนิพพานอยู่ในหัวใจของเรานี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกข์เกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะหน้าของสมุทัยเป็นผู้ผิดขึ้นมามรรคคือข้อปฏิบัติเป็นเครื่องทำลายสมุทัยผิดขึ้นมาแก้กันนี่ทำฝ่ายแก้มีอยู่สองคือมรรคกับนิโรธมีเท่านี้อย่าไปหาจะไปคาดจะหมายที่อื่นที่ใดจะไปหาตะคุบเงาเงามันอยู่กับตัวมันอยู่กับเราจะแท้แต่หาตะคุบเงาทำไมของจริงอยู่กับเราเงานั้นของจริงเมื่อไรมันเป็นของเทียมขึ้นมากับตัวของเราเองที่เรียกว่าเงาเมื่อผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นแหละเงาตัวจริงอยู่ที่นี่กิเลสเวลานี้เป็นยังไงสมัยไหนกิเลสมันไปอยู่กับที่ไหนเราเคยเห็นอยู่กับต้นไม้ภูเขาอยู่กับดินฟ้าอากาศที่ไหนหรือดินน้ำลมไฟที่ไหนไม่เห็นมันอยู่ที่หัวใจมันมีการมีสมัยไหมที่เด็กครอบหัวใจของสารโลกไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่จะแก้ที่เด็กจะไปหาการสถานที่ที่ไหนบำเพ็ญธรรมนั้นจึงจะทันที่เด็กมันมีอยู่ที่ตรงไหนก็ฟาดกันลงที่ตรงนั้นเลยสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ก็เราทำงานทำไมจะว่าเราทุกข์หรือเข้าสู่สงครามต่อสู้กับที่เด็กทำไมจะไม่คือก็ยอมรับเลยถ้าจะ

จะทำพระพุทธเจ้าก็ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าเคยทุกข์มาแล้วไม่ใช่ผู้ร่างมือควายเปิดแล้วมาสอนพวกเราให้รับเป็นกองให้เป็นกองทุกข์อย่างนี้ด้วยความตะเกียบตะกายเพราะความเพียรลำบากลำบนพระพุทธเจ้าในร่างมือเปิดสาวกทั้งหลายร่างมือเปิดมีที่ไหนองค์ไหนจะสลบสลายก็มีมากมายเดียวเพราะความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรจึงได้เป็นผู้วิเศษขึ้นมาท่านวิเศษขึ้นมาด้วยทางแถวนี้เหนื่อยหนักก็สู้คือว่าเป็นนักรบแล้วไม่ถอยมีทางของศาสดาทางสาวกที่เป็นชนะของพวกเราท่านดำเนินอย่างนี้เราจะเดินทางไหนท่านเคยสำเร็จผลในทางไหนท่านก็นำทางนั้นมาสอนเราเพราะทางอื่นไม่มีใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านที่นำธรรมมาสั่งสอนโลกท่านฉลาดแหลมคมขนาดไหนแล้วเลือกเส้นหมดแล้วว่าทางใดไม่เหมาะนอกจากทางคือมัชฌิมาปฏิปทาที่เท่านั้นเป็นทางที่เหมาะสมกับการแก้ที่เหลือจึงได้ประทานธรรมเหล่านี้ไว้พวกเราทั้งหลายได้พิจารณาธรรมะผลนิพพานมีอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่หัวใจแต่ที่มันมืดมนอนตะการอยู่ที่ตรงไหนความมืดมนอนตะการนั้นแลเป็นสิ่งที่ปกติบังความสว่างกระจ่างแจ้งแห่งความจริงคือธรรมทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจดวงเดียวกันมาเปิดออกมากน้อยก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเปิดออกเต็มที่มันมีกิเลสตัวใดเหลืออยู่เลยความมืดก็ไม่มีเลยแล้วจะถามหาความสว่างภายในใจที่ไหนจริงอาโลโกอุตปาดิอันวะในธรรมจักรกับร่างสิระวังโลกอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนได้เจออะไรก็ได้จากเอโปธรรมโมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันนั่นแหละนะท่านไม่มีหรอกคำว่ามืดว่าสว่างเหมือนเมื่อวันปีเดือนนี้ไม่มีจิตดวงนั้นถ้าลงได้สว่างแล้วสว่างไม่มีกิเลสตัวใดก็ไปครอบได้เลยมีที่ใจอย่าไปคาดหมายสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อทั้งภายนอกภายในก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่ละอย่างละอย่างเป็นสิ่งที่จะยึดจะถือได้เพราะอำนาจของกิเลสพาให้สำคัญมั่นหมายให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธในสิ่งนั้นเกลียดก็ติดได้โกรธก็ติดได้รักก็ติดได้ชังก็ติดได้เพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันมันติดกันได้ง่ายๆแต่ความไม่เกลียดไม่โกรธไม่รักไม่ชังนี่คือธรรมเราจะพิจารณาให้ถึงแก่นแห่งความจริงคือไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธเพราะทราบตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่มันเป็นของลำบากนี่แหละธรรมแท้เป็นอย่างนี้แต่ความรักความชังความเกลียดความโกรธเป็นของปลอมทั้งนั้นที่แทรกอยู่ภายในจิตไม่ใช่เป็นเรื่องแท้มันจึงทำจัดโลกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความรักก็มีเพราะความชังก็มีความเกลียดความโกรธก็มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพลิกจากหนึ่งก็เป็นหนึ่งพลิกจากหนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อยสรรพันในของกิเลสเป็นไปหมดมันเวลาจะแหลมคมยิ่งกว่าที่เลยถ้ามันใช้สติปัญญาให้แหลมคมกว่ามันไม่มีทางแก้มันได้ต้องฟัดกันลงอยู่ที่นอกจากความปกปิดกำบังภายนอกคุณยึดให้ถืองมงายแบบงมงายแล้วมันก็ยังมีในขันอีกรูปคือร่างกายนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสุขความทุกข์เฉยๆมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจยังไม่ตั้งถึงวิญญาณสิ่งนี้เป็นเครื่องปกปิดกำบังความจริงธรรมของจริงได้ทั้งนั้นเพราะกิเลสถือเป็นเครื่องมือทั้งหมดและสิ่งนี้เป็นวิบากของกิเลสที่เกิดขึ้นมาจากหน้าของกิเลสวิบากของกิเลสก็คือร่างกายนี้สัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเครื่องมือของกิเลสตัวกิเลสผลักดันออกมาให้สำคัญมั่นหมายต่างๆมันเป็นเครื่องปกปิดกำบังมรรคผลนิพพานได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องเปิดให้รู้ให้เห็นความจริงแล้วปล่อยกันไปโดยลำดับรูปมีอะไรบ้างในรูปนี้นะเปิดเข้าไปที่ความตายชาติผีดิบทั้งคนทั้งคนทั้งคนทั้งหญิงทั้งชายพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมันก็เปิดของมันเองปล่อยของมันเองเมื่อปล่อยลงไปมันก็ชัดแจ้งลงไปเรื่อยๆแล้วจะไปติดตรงไหนเมื่อพิจารณารอบขอบคิดหมดแล้วมันก็เปิดเผยเต็มที่เป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองถามหาที่ไหนที่มีมรรคผลนิพพานเหมือนเราอยู่วัดป่าบรรดาจะไปถามมาวัดป่าบรรดาที่ไหนอีกผู้อยากมาวัดป่าบรรดาเมื่อมาถึงวัดป่าบรรดาแล้วอยากไปที่ไหนอีกวัดป่าบรรดาอยู่ไหนมันอยากไปวัดป่าบรรดาที่ไหนอีกนั่นก็หมดความอยากนี้อยากความอยากของธรรมก็อยากเพื่ออิ่มพอนั่นเองไม่ได้เหมือนความอยากของกิเลสความอยากของกิเลสหาความอิ่มพอไม่ได้ความอยากของธรรมนี่มีความอิ่มพอได้พอถึงที่แล้วก็หาอยากหาอยากเป็นลำดับลำดาไปถึงจุดไหนก็หาอยากจุดนั้นถึงจุดไหนหาอยากจุดนั้น
ถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นแล้วหาอยากโดยประการทั้งปวงแม้นิพพานก็ไม่อยากอยากไปหาอะไรนิพพานคืออะไรมันก็รู้เองนะพอพูดไปพูดไปมันอดไม่ได้นะทำไงพอพูดมันหนังเล่นไปตามเรื่องพูดมันก็กระเทือนส่งจิตออกข้างนอกรู้ภายในถ้าส่งออกนอกก็ออกส่งไปเทียบเทียงในเหตุในผลในอานในธรรมเพราะเป็นธรรมทั้งข้างนอกข้างในถ้าจิตผู้พิจารณานี้เป็นธรรมเป็นได้ทั้งข้างนอกข้างในเช่นเดียวกับสมุทัยมีได้ทั้งภายนอกภายในคิดได้เป็นกิเลสเป็นได้ทั้งนั้นข้างนอกก็เป็นได้ข้างในก็เป็นได้คิดได้เป็นธรรมข้างนอกก็เป็นธรรมข้างในก็เป็นธรรมเพราะฉะนั้นผู้มีสติปัญญาจึงได้ประโยชน์ไปโดยลำดับนะเกิดประโยชน์ตลอดไม่ว่าจะพิจารณาข้างนอกหรือพิจารณาข้างในเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่พิจารณาเป็นกิเลสมันก็เป็นกิเลสไปหมดไม่เป็นธรรมให้อยู่ด้วยกันก็นานเป็นยังไงภาวนามันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวสอนก็สอนถูกจุดที่หมายที่แน่ทุกมุมอยู่แล้วทำไมผู้ปฏิบัติมันถึงไม่เป็นไปว่าแสดงมันไม่ได้เป็นไปตามที่สอนนี่เองมันเป็นไปตามที่สอนมันจะไปไหนพ้นวะเพราะว่าต้นเราเกาหมัดมาสอนไม่ได้อวดนะพูดตามความจริงนี่เพราะฉะนั้นการสอบแสดงหาครูอาจารย์ที่ถูกต้องแม่นยำในการให้วาดสอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากทีเดียวสำหรับที่ศึกษาผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าปราศจากครูอาจารย์ไม่ได้เรายอมรับ 100% เลยความอยากอยากเท่าไหร่ก็อยากแต่ว่าดำเนินไม่ถูกมันก็ไม่ได้ผลนะตรงนี้ผู้แนะนำอุบายวิธีสั่งวิธีต่างๆในการปฏิบัติมันเน้นจะเข้าใจนะจริงจังต่อสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนำมาพูดปฏิบัติตัวจริงๆผลจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนี่ว่าถ้าจะมันจริงจังมันปรากฏนะสมาธิมันจะไปไหนพ้นวะนี่ความฟุ้งซ่านเพราะอะไรพายฟุ้งซ่านก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสพายฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านที่ตรงไหนตั้งหน้าตั้งตาเข้าตรงนั้นเข้าจุดนั้นบังคับกันที่จุดนั้นเหมือนจะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดกันลงนั้นสติปัญญาถ้าจะใช้ปัญญาก็ใช้ลงที่นั้นถ้าจะใช้สติจอบบังคับกันไม่ให้มันคิดมันจะไปไหนว่าจิตสมมติว่าบริกรรมทางไม่ถี่เหมือนเช่นเราบริกรรมทำบทใดเพิ่มพุทธะเบื้องต้นเราบริกรรมห่างๆไม่ถี่มันแทรกได้ความคิดปรุงแต่งออกมาได้ขยับเข้าไปความตั้งใจมีอยู่ขยับเข้าจนถี่ยิบถี่ยิบขนาดไหนก็มีความตั้งใจอยู่นั้นให้รู้เหตุรู้ผลของมันมันจะเป็นยังไงจิตมันรู้ทำไมไม่รู้นี่เคยทำแล้วนี่มันจะมาพูดเฉยๆสงบขึ้นได้นั่นก็ได้คติหนึ่งขึ้นมาอีกนอกจากได้รับประโยชน์ในขณะนั้นแล้วยังเป็นคติเรื่องสอนตนต่อไปอีกในวาระต่อไปทำอะไรถ้าไม่ถึงเหตุถึงผลถึงคิดถึงถึงมันก็ไม่ทราบเหตุทราบผลได้ชัดเจนประจักษ์กับตัวเลยมันก็เลาะเร็วๆหลายๆอย่างนั้นวันนี้ก็อย่างนี้วันหน้าก็อย่างนั้นวันไหนก็วันนั้นเมื่อกับเจ้าอย่างนั้นเราก็เราไม่ถึงได้จังอะไรกับสิ่งที่ควรจะจริงมันไม่เกิดผลเกิดประโยชน์เลยท่านปัญญาอธิบายบอกว่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมเทโคในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

ให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามอย่าตื่นโลกตื่นสงสารตาของเรามันเคยตื่นกับรูปกับสีแสงมามากต่อมากแล้วเป็นประโยชน์อะไรนอกจากกอบโกยเอาอารมณ์ต่างๆที่ได้เห็นได้ยินนั้นเข้ามาเผาตัวเองให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีจบมีสิ้นสักทีเท่านั้นก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรฉะนั้นให้เอาธรรมเป็นเครื่องระลึกในจิตใจของเราโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตา9 กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เขาจะกลับวันนี้สงสารกันนะทางใต้ๆนี่กำลังผมไม่พอซะแล้วแล้วก็ประกอบกับทางไกลไปแล้วนะนี่เวลานี่กำลังอ่อนมากไปไหนไม่ได้เลยแทบที่เทศเมื่อคืนวันเขาบรรจาเขาไว้สมวดม้วนจบเขาจะเอาไปม้วนหนึ่ง
2: ครับ
1: แล้วทางสงขาเครื่องเขาได้บ้างเครื่องนี้ทุกครั้งได้ทั่วไปนะกันเมื่อทางสงขาควรจะกันนะครับ
3: ภาพเหมือนไรเนี่ย
4: ท่านใส่บาตรอยู
3: ่ฮะ
4: ท่านใส่บาตรอยู
3: ่อ๋อมาได้เท่าบ่อ๋อเพียงไหมเพียงไหมท่านใจบาปเลย
5: แ
3: ต่
5: จ
3: ะ
5: ใครหมายทองสิบบาทลูกสาวก็จะเปิดลุงสีวันที่จะสีข้าวเลยเอามาถวาย
3: ว่าไง
6: ถวายแล้วทองคำสิบบาทลูกสาวจะเปิดลุงสีครับผม
3: มาถวายแน่แน่เป็นขี้จิ๋ว
1: โอ
3: ้บริเวณเรื่องเล่าเอาหน้ามาสาดเจ้าของเองมันเหมือนบ้าหรืออะไรกันนี่เปียกหมดเลยไหนโยมที่มาจากสงขลาที่ว่าอยู่พักกุฏิคุณอุไรอ่ะที่มาอยู่สงขลามาที่นี่ไหมมาไหมเมื่อเช้านี่พบอยู่นี่ว่าจะลากลับสงขลาวันนี้อยู่ไหนมาบ้างเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอาจจะอยู่ข้างในมั้งนี่ฮะ
6: มาแล้วครับ
3: เอาเนี่ยเอานี่ให้
6: เอาเข้ามานี่เลยคร
3: ับ เข้ามานี่อันนี้ให้สงขามาไกลอันนี้สงขามาไกลให้นี่ก็สงขาเลยนี่ก็สงขากันโอ้เอาพอดีได้ทั้งสองเลยสงขามาไกลให้ทั้งสองเลย
6: นี่อันนี้พระท่านจัด
3: ให้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเทพก็จัดให้นะสองคนอาจจะไม่ครบดุ้งจะเป็นอันเดียวอัดต่อกันก็ได้นะแล้วจะอาจจะครบหนึ่งเห็นสองเล่มมีแสดงว่าสองคนสองเล่มเทพก็อาจจะครบก็ได้ถือไม่ครบก็อาจต่อกันก็ได้นะเทพที่พากันจัดให้
5: ไม
3: ่
5: เส
3: ีย
5: ชาติเกิดแค่หลวงตาที่มาพบ
3: ฮะ
5: ไม่เสียชาติ
6: บอกไม่เสียชาติเกิดที่ได้มาพบหลวงตาครับไม่เสียชาติเกิดที่ได้มาพบหลวงตา
3: เนี่ยก็ไม่เสียชาติเกิดที่ได้มาบวชในศาสนาพุทธของเราซึ่งเป็นศาสนาแล้วไม่เสียชาติเกิดถ้าได้เข้ามาสัมผัสกับพุทธศาสนานะเพราะพุทธศาสนานี่เลิศเลอสุดยอดแล้วในสามแดนโลกธาตุไม่มีศาสนาใดที่จะเสมอเหมือนเป็นศาสนาที่สิ้นกิเลสสำหรับผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้สิ้นกิเลสรู้แจ้งแทงทะลุหมดศาสนาที่นอกนั้นเป็นศาสนามันก็เหมือนเราท่านคือมืดดำกำตาเหมือนกันที่เลยปิดไว้เพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนของศาสนาที่เป็นครั้งที่เลยจึงไม่ได้ผิดแปลกอะไรกับโลกที่สอนกันแต่พระพุทธเจ้าสอนโลกสอนโลกพระไทยบริสุทธิ์กิเลสไม่มีแม้เม็ดหินเม็ดทรายก็จางแจ้งสอนโลกบรรดาสาวกที่ปฏิบัติตามรู้ตามเห็นตามสว่างแจ้งเป็นพยานซึ่งกันและกันได้ในหลักธรรมชาติโดยไม่ต้องไปหามาเป็นพยานอย่างนั้นเป็นพยานในหลักธรรมชาติทันทีเพราะงั้นพวกเราจึงไม่เสียชาติเกิดได้พบพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติศาสนานะนี่เป็นยกแรกก่อนยกครูถ้าเป็นมวยก่อนยกครูต่อยด่าไปซะก่อนแล้วค่อยขึ้นยกครูต่อยเอาแยกทางเลยเอาวางนั่นเลยนั่นมีนั่นอยู่ไหนทองคำโอ้ยเยอะ
7: เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอคนใหม
3: ่
7: คร
3: ับ คนใหม่เหรอ
7: หมอ
3: ละ
7: ไทยที่ลาออกไป
3: เนื้อตื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอ
7: ครับเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จมาประมาณ1เดือนแล้วคร
3: ับ รถผ่านมาเห็นอาคารญาณสัมปันโน มันตัวใหญ่ๆมองไปเห็นอาคารนาสัมปโนวังอยู่ที่ไหนๆก็ตามปกติเราไม่ให้ชื่อเรานะที่ไหนขอร่างตึก เขาก็เอาไปติดนิดๆหน่อยจนได้มีอย่างนี้แหละเช่นอาคารนาสัมปโนเราชื่อของเราไม่ให้มึง
7: ชื่อหมอสมิธครับ
3: ฮะ
7: ช
3: ื่
7: อหมอสม
3: ิ
7: ธคร
3: ับ หมออะไร
7: หมอสมิธครับ
2: ชื่อสมิธครับ
3: ชื่อสมิธ
2: ครับผม
7: เมื่อก่อนเคยอยู่ที่อำเภอศรีธาตุนะครับตอนปี2008ตอนนั้นก็มาขอท่านสนับสนุนที่อาคารเรียนพักญาติตอนที่อยู่ศรีธาตุเหมือนกันคร
3: ับ อาคารเรียนพักญาติเราให้หรือเปล่า
7: คร
3: ับ
7: ท่านบริษัทให้
3: ให้เป็นอย่างนั้นจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ยมศนะ
7: ครับ
3: พอจะรู้ได้ที่ขอเรือนพักญาติเราก็ให้ประกอบจะให้กันต้องว่าซะก่อนญาติไม่จำเป็นเท่าคนไข้ไงคนไข้ขยับก็หาเครื่องมือจำเป็นที่หนึ่งนะเพราะนั้นเพียงให้ไปเท่านั้นแหละโดนให้มากน้อยก็ให้แบบนั้นนะไม่ได้ให้ด้วยความจำเป็นจริงๆเหมือนเกี่ยวกับคนไข้เครื่องมือแพทย์เกิดคนไข้จำเป็นมาก
7: อยากกราบเรียนท่านหลวงตาให้ไปดูตึกที่ท
3: ่
7: าเป็นครับดูตึกที่โรงพยาบาลหลวงพ่อโตนะครับ
2: ตึกใหม่อยากจะให้ไปดู
3: โอ้ยคุณครูไม่บอกแล้วก็ดูแล้วอ่านจนกระทั่งว่าการยาสัมปันโนไม่ดูอ่านได้ยังไงก็ดูแล้วอ่านแล้วถึงมาบอกก็ดูทีหลังใช่ไม่ได้เลยขายขี้ง่ายด้วยทั้งไหนเราก็ไม่มีชื่อของเราอย่างตึกโรงพยาบาลศูนย์อยู่บ้านกันตึกสองชั้นเป็น50 หรือ 60เตียงเราจำไม่ได้อะตอนนี้เขามาขอให้มีรายชื่อของเรานั่นฮะขอให้เราตั้งชื่อตึกให้มีอาชื่อของเราอยู่นั่นเขาก็บอกว่าหรือว่าตึกรวมเมตตามหาคุณก็พอชื่อของเราไม่ให้เขาไปยุ่งนะเอาก็เป็นชื่อมงคลแก่ผู้ได้อ่านได้เยอะก็เป็นแต่สำหรับในความรู้สึกของเราแล้วโดยเฉพาะตัวเราแล้วเราขัดข้องเพราะงั้นเราจึงไม่ให้มีชื่อเราชื่อไหนไม่ให้มีอย่างรถยนต์นี่ก็เหมือนกันเราก็ไม่นั่นแต่ เขาก็เขียนติดแท้จนได้รถยนต์ทุกวันจะติดหรือเปล่าไม่รู้รถยนต์ที่ให้ไป
2: ติดไว้บ้างครับผม
3: เดี๋ยวนี้จะมีบ้างนะ
2: ครับผม
3: ประกอบติดเราว่าเอานี่ค่อยเบาๆนะคือเขาอ่านนั้นก็เป็นประโยชน์สำหรับเขาแต่มันขัดตั้งแต่นิสัยเราใช่ไหมและทำแทรกในนิสัยนั้นด้วยเราไม่สะดวกเพราะโลกทั้งหลายชอบประกาศตนทำอะไรอยากประกาศตนนี่คือกิเลสชอบยอตัวเสมอแต่ทำไม่ชอบยอตามหลักความจริงจะขึ้นก็ขึ้นด้วยความจริงไม่จะขึ้นด้วยการยอทำแบบนั้นนะกิเลสต้องยอขึ้นกิเลสชอบยอแล้วให้ยอด้วยมันชอบยอด้วยให้เรายอด้วยกิเลสเนี่ยทางธรรมไม่จำเป็นเนี่ยมันก็ขัดอันหนึ่งขัดอันหนึ่งมันก็เริ่มหลายแห่งนะตึกนะไม่ได้หยุดนะสร้างตึกสร้างอยู่เรื่อยๆน้องหานก็รู้ว่าเริ่มเสร็จแล้วน้องหานก็สองชั้น
7: ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดใช้บริการ
3: มันยังมันเพิ่งเสร็จเขาเพิ่งเก็บเครื่องไม้เครื่องมือเก็บสิ่งของทำความสะอาดต้องตึกแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เราก็ยังได้ผ่านก็ไปดูพอเสร็จแล้วก็ดูเมื่อไหร่ก็ได้เหรออะไรก็ตกลงกันเรียบร้อยหมดแล้วเราผ่านไปเมื่อไรเราอยากดูแล้วก็ดูได้อันนี้ก็ตึกสองชั้นเอาที่ว่างเป็นแปลนเลยจ้ะที่ว่างกว้างขนาดไหนให้เอาแปลนเป็นแปลนเลยสร้างขึ้นนั่นเลย เพราะจะขยายออกไปข้างนอกไม่ได้อำเภอหนองหานมันติดตลาดติดบ้านติดเรือนคนขยายออกไปไม่ได้ถ้าขยายได้เขาขายเราจะซื้อให้ความหมายว่างั้นแต่นี่มีใครขายโรงก็เลยขยายข้างบนออกเป็นสองชั้นที่ควรซื้อขยายให้แล้วก็ขยายควรซื้อให้ใหม่เลยยกเอาไปตั้งใหม่เลยแล้วก็ให้คือที่โรงพยาบาลนี่มันแออัดเกินกว่าที่จะขยับขยายคนอะไรคือไม่ใช่ฐานะจะขยายได้หรอกซื้อที่ใหม่ให้เลยยกโรงพยาบาลนี้ออกไปตั้งใหม่เลยจากนั้นก็มีเราก็ให้ซื้อเพิ่มเติมเนี่ยมากซื้อขยายออกไปยาวไปพอขยายได้ก็มากก็มีโรงพยาบาลภูหลวงอันนี้รู้สึกจะมีคับแคบอยู่บ้างเขาก็ไปเห็นที่พอสมควรที่จะขยายได้แล้วถามพอเจ้าของเขาไม่ขายเลยหมดทางแล้วเขาไม่ขายหมดทางมันด้านทางด้านทิศใต้รู้สึกว่าเหมาะสมอยู่เราไปเดินดูหมดถามเรื่องสถานที่กว้างแคบขนาดไหนแล้วก็ดูที่เรื่องเขาไม่ขายไปตกลงไม่ได้คือเขาขายซื้อให้เรื่อยๆนะอย่างอะไรอำเภอสีชมพูก็ขยายอันนี้ก็ขยายวาริสขยายที่ไหนบ้างจำไม่ได้นะมันหลายแห่งแต่หลายแห่งขยายขยายส่วนที่ซื้อให้ใหม่ 100% ยกออกไปเลยนี่ก็มีอำเภอฝางจังหวัดขอนแก่นแห่งเดียวเพราะนั้นซื้อให้ 100% เลยยกออกไปตั้งเลยข้างในรู้จะเป็นโรงเลี้ยงเด็กไปอะไรก็ไม่รู้เพราะมันที่มันเพียง9ไร่บริเวณโรงพยาบาลนะเพียง9ไร่มันก็อยู่เหมือนอยู่ในครัวชาวบ้านไปดูแล้วมันดูไม่ได้นะต้องถามที่ให้ไปติดต่อที่ตรงไหนที่เขาจะขายซึ่งสมควรจะตั้งเป็นโรงพยาบาลได้หรือว่างั้นเขาก็บอกเลยมีที่เขาจะขายอยู่ที่ไหนเขาก็พาไปดูเลยจ้ะเขาจะขายอยู่แล้วว่าเขาไปดูแล้วก็เหมาะสมก็ซื้อให้เลยแล้วมัน23 25ไร่ก็พอประมาณแล้วขนาดนั้นไอ้นั่นมัน9ไร่นี่ว่าอันที่เก่าแต่ไม่ทราบว่าเขาทำอะไรกับมันลูกเราไม่ได้ถามหรือถามแล้วมันลืมก็ได้นะหายต้องเรียกว่าหายห่วงที่ยกออกไปตั้งไว้เรียบร้อยแล้วอันนั้นก็ให้เอ็กซเรย์ใหญ่เครื่องหนุนกันให้เอ็กซเรย์คือโรงพยาบาลบ้านฝางก็ให้เอ็กซเรย์เครื่องหนุนเอ็กซเรย์นี่มากนะรถดมนี่มันจะเป็นร้อยละมั้งพอให้จะร้อยนี่มานี่ก็ตายไปแล้วคันหนึ่งแล้วเนี่ยพอมาถึงได้สี่ห้าวันมาสองแล้วก็รถดมมาถึงแล้วเขาเอาไปแล้วแล้วก็ตายตามหลังเนี่ยตายแล้วเมื่อวานวันศุกร์นี้ตายแล้วนี่กำลังจะมาอีกคันนึงว่างั้นมาก็มาสิเราอนุญาตแล้วนี่นะระหว่างนั้นอันไหนจะติดนี่เขาก็บอกไอ้เรื่องติดนี่ก็ติดใจเหมือนกันนะมันติดอยู่ในใจเนี่ยอันนี้มันเครื่องมือใหญ่ที่ว่าที่เคยพูดอะโรงพยาบาลการโรงพยาบาลศูนย์นั่นน่ะเพราะว่าของยังไม่ตกมาเราก็บอกยังไม่ตกมาก็ยังไม่อยากให้ตกมาแล้วเวลานี้เงินยังไม่มีว่าเขาก็ว่างั้นมันยังไม่ตกมาก็ยังไม่อยากให้ตกมาละตอนนี้เงินยังไม่มีมันจะสั่งด้วยน้ำใจเฉยแล้วว่าน้ำเงินยังไม่มีละตอนนี้นานมันพอมีเงินแล้วก็ไปตามนะอย่างนั้นจึงเรียกว่านักกีฬาคือตอนที่เขายังไม่อยากให้เขาส่งมาถึงง่ายเพราะตอนนั้นเราไม่มีเงินเราก็บอกว่าไม่มีเงินไม่อยากให้ส่งมาถึงเร็วๆนี่นี่พอเรามีเงินแล้วก็ต้องติดตามนี่เงินมีแล้วนะของตกมาแล้วยังเขาบอกยังไม่ตกมาถ้างั้นก็ภาระก็อยู่ตั้งนั้นแน่ที่แรกภาระอยู่กับเราจะติดนี่เขาใช่ไหมล่ะนี่พอได้แล้วก็ตามไปถามบอกยังไม่มาอันนี้เวลามาคราวนี้ไม่ทราบว่ามาแล้วยังไม่ดิ้นยังไม่เข้ามาธรรมดาพระท่านก็คอยดูจังหวะของเราก่อนอยู่พระท่านพอเราจังหวะ

0: เราว่างพอต้องปวดเราพาก็บินมาพอบินมาแล้วก็ดูอีกบินอะไรแล้วเคลียร์นี่แล้วที่นี่ก็จ่ายเป็นเช็คเป็นเช็คเป็นเช็คเป็นเช็คไปเลยถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วจ่ายเป็นเช็คถ้าหากว่าไม่ใหญ่นักก็จ่ายเป็นเงินสดเงินสดเป็นรถยนต์นี่ควรจ่ายเป็นสดก็จ่ายไปเลยตอนอยู่ใกล้เพราะบริษัทอยู่อุดรนี่เอาเงินสดไปจ่ายให้กันก็ได้ถ้าไกลก็จ่ายเป็นเช็คส่วนมากนี่เราพูดได้ทุกอย่างตามหลักของธรรมนะเราจึงไม่มีคำว่าสูงว่าต่ำธรรมเหนือตลอดนำมาสอนโลกผิดตรงไหนบอกว่าผิดถูกตรงไหนบอกว่าถูกไม่มีคำว่ารูปหน้าปากจมูกอันนั้นเรื่องของเจตไม่ใช่เรื่องของธรรมจะนำมาใช้ไม่ได้อย่างไรธรรมต้องพูดให้ตรงไปตรงมาอย่างที่เรานำพี่น้องชาวไทยแล้วเนี่ยการแนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวการโต้การตอบเทศนาว่าการหนักเบามากน้อยเราจะออกตามอาการธรรมโดยไม่ถือว่าใครเป็นข้าศึกศัตรูหรือเป็นมิตรเป็นสหายอะไรกับเรานะธรรมเหนือทุกอย่างเกินกว่าที่จะมาเป็นสหายกันเข้าใจไหมแล้วมาเป็นศัตรูสัตว์แรอันนี้เหล่านี้มันพวกถังขยะอยู่พวกข้างล่างนะพวกถังขยะพวกนินทาสรรเสริญเหล่านี้เป็นเรื่องถังขยะทั้งนั้นทำเหนือหมดแล้วเกินกว่าที่จะมา ยุ่งขยี้ขยำกับถังขยะมาคุกเข้ากับถังขยะด้วยถือดีถือชั่วกับถังขยะเป็นอารมณ์แบกหามถังขยะในเรื่องความดีชินนินทากันสรรเสริญเหล่านี้เป็นเรื่องของโลกของสมมติทั้งนั้นทำจึงไม่ได้มาสนใจกับนี่การเคลื่อนพูดโลกมันก็บอกเช่นว่าพูดหยาบโลนพูดดุเดือดนี่เป็นภาษาของกิเลสเรื่องของกิเลสมันตัวสกปรกอยู่แล้วตัวมันหยาบโลนอยู่แล้วธรรมะชะล่างลงไปนี่มันหาว่าธรรมหยาบโลนหาว่าธรรมสกปรกถ้าพูดภาษาเป็นนักกีฬาเขาว่านี่มันสกปรกพอแล้วอย่ามาล้างมันเลยว่าคือธรรมสะอาดอย่ามาล้างมันเลยมันยังจะสกปรกมากกว่านี้ความหมายว่าอย่างนั้นแต่มันตำหนิว่าเทศสกปรกหรือว่าตัวมันสกปรกไม่บอกนะนี่ความลี้ลับของกิเลสมันรุนแรงตลอดเวลาในหัวใจสัตว์โลกยิ่งทำโลกให้สะเทือนสะท้านหวั่นไหวมีตั้งแต่ความทุกข์แต่บ้านแต่เมืองมีตะกี้เลยสร้างให้ทั้งนั้นนะทำท่านไม่ได้สร้างให้ในเวลาน้ำคือทำมาชาบมาล้างชำระสิ่งที่สกปรกที่จะให้เกิดความทุกข์มันก็หาว่าทำนี่สกปรกเทศสกปรกเทศดุเทศด่ามันหาเรื่องไปตัวมันซึ่งเป็นตัวคลังแห่งความสกปรกดุเดือดเหล่านี้มันไม่ได้ว่านะไม่แตะมันหวงเข้าใจไหม ทำผู้อย่างคงไปคงมา ดังเรานำพี่น้องทั้งหลายนี้ประกาศให้ทราบทั่วกันแล้วนะว่าการแนะนำสั่งสอนการนำพี่น้องชาวไทยคราวนี้เรานำด้วยความเรียกว่าสุดขีดสุดแดงกำลังความสามารถวาสนาของเรามีมากมีน้อยเราทุ่มเทลงเต็มสติกำลังความสามารถ การนำวัตถุเงินทองเข้าของเข้าสู่ส่วนรวมมีครั้งหลวงเป็นต้นอย่างนี้เราก็นำด้วยความบริสุทธิ์ทุกอย่างไม่มีที่ต้องติในหัวใจเราเลยว่าได้เป็นมนทินเพราะมีลี้ลับแม้มีเทมสายต่อโลกอย่างนี้เราไม่มีได้มาเท่าไหร่ก็ออกเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆตามความเมตตาที่บ่งบอกไว้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะวัตถุสิ่งใดเช่นเงินเช่นทองคำดอลลาร์เงินสดนี้ออกด้วยความบริสุทธิ์เหมือนกันหมดเราเป็นผู้ควบคุมสมบัติเหล่านี้แต่ผู้เดียวนั่นนี่ก็เรียกว่าบริสุทธิ์เต็มส่วนหาที่ต้องติไม่ได้แล้วสำหรับเราเองซึ่งเป็นผู้นำนะเพราะนำด้วยความเมตตาล้วนๆทางด้านวัตถุนี่ที่ยาท่าทางการแสดงออกกว่าพี่น้องทั้งหลายนี่เราก็พยายามตะเกียกตะกายไปแทบทุกทั่วประเทศแล้วเวลานี้นะนี่ก็เราก็ไปแบบสุดเบี่ยงตามอำนาจของความเมตตาการแนะนำสั่งสอนตั้งแต่แกงหม้อใหญ่ถึงแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วสอนหมดแล้วไม่มีอะไรบกพร่องแล้วการสอนพี่น้องชาวไทยเราสอนทุกอย่างทุกอย่างอันไหนไม่ดีบอกไม่ดีอันไหนผิดบอกว่าผิดเลยสอนไปหมดทุกอย่างหากควรจะปฏิบัติเอาก็ให้ตั้งใจไปปฏิบัติเราสอนเรียบร้อยแล้วทีนี้หลังจากนั้นแล้วเราทำหน้าที่ของเราหนึ่งโดยสมบูรณ์เต็มกำลังว่าอำนาจวาสนาบุญของเรามีมากมีน้อยเราออกแสดงต่อพี่น้องทั้งหลายโดยสมบูรณ์แล้วนี่แล้วที่นี่ถึงเรื่องกำลังบังชาของเราก็อ่อนลงอ่อนลงเราสอนเต็มแบบเต็มฉบับเต็มภูมิของเราแล้ว ป็นหน้าที่ของพี่น้องทั้งหลายที่จะนำไปปฏิบัติตัวเองและต่อส่วนรวมตลอดชาติบ้านเมืองของเราให้ไปเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองอย่ามาเกาะมายึดตัวของเราเพราะสอนไว้เรียบร้อยแล้วให้แล้วมอบให้แล้วเราจะไปทางไหนก็ไปแบบของเราจะเป็นจะตายจะอยู่จะพักอะไรก็แล้วแต่เรื่องของเราเพราะพระราชที่สอนนั้นเราสอนเต็มเหนี่ยวแล้วไม่มีอะไรที่ต้องติในตัวของเราแล้วว่าได้ลี้ลับว่าที่ตรงไหนเราสอนไว้หมดทุกอย่างแล้วให้พี่น้องทั้งหลายไปปฏิบัติต่อตัวเองส่วนรวมตลอดชาติบ้านเมืองด้วยความเป็นเนื้อเป็นหนังตั้งอกตั้งใจทำหน้าที่ของตนจริงๆโดยจะมาอ้างว่าเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูกนี่เราเคยพูดแล้วถ้าเราจะแก้ชดสดร้อนสำหรับเราเองแล้วก็แก้ได้ก็ไม่เป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวจะว่าไงใครในประเทศไทยนี่มาประกาศตนว่าเป็นอาจารย์หลวงตาบัวไม่เห็นหนีเขาก็ต้องบอกเขาเป็นลูกศิษย์มันก็ถูกต้องแล้วจะให้ว่าไงอีกเนี่ยก็ไปอีกนี่เป็นอันแบบที่สองใครก็มาหลวงตาบัวหลวงตาบัวมาเกาะมายึดเรานี่ไม่เป็นเนื้อเป็นหนังตัวเองเลยใช่ไม่ได้แน่มันก็แยกเป็นประเภทอย่างนั้นนี่แสดงเพื่อเป็นเนื้อเป็นหนังตัวเองทุกคนให้ไปปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถของตนทุกคนดังพระพุทธเจ้าทรงสอนเมื่อสองวันนี้ก็ได้พูดมาแล้วที่พระอานนท์ไปทูลนรัตนาขอให้ทรงพระชนมายุอยู่เป็นเวลานานพระองค์ก็กราบอสมังไม่มาหวังอะไรกับเราอีกอานนท์นั่นเห็นไหมถ้าไม่นายที่เรานั่นเราสอนไม่เรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วจะมาหวังอะไรจากเราความหมายก็เรานบีแต่ร่างพูดง่ายก็ว่างั้นอาจทำที่เป็นสาระประโยชน์แก่โลกเราสอนไม่เรียบร้อยแล้วในธรรมวินัยนั่นแล้วสัตว์พระธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนั่นฟังที่ท่านก็บอกถ้าไม่มาเกาะท่านท่านมอบให้แล้วให้เอาไปปฏิบัติแล้วก็เป็นทรงปลอบโยนบ้างว่าอานนท์เมื่อมีผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยที่เราสอนไว้ด้วยความถูกต้องดีงามเพื่อเอาผลนิพพานนี้นะพระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานนท์บอกงั้นนะถ้าเมื่อมีผู้ดำเนินก้าวเดินพ้นทำเหล่านี้สอนไว้เพื่อมรรคเพื่อผลทั้งนั้นนะมรรคผลนิพพานทั้งนั้นถ้าใครมีปฏิบัติตามอยู่แล้วก็มรรคผลนิพพานหรือพระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานนท์ท่านก็บอกไว้แล้วธรรมมีต้นมีปลายที่ไหนมัชฌิมาปฏิปทาหรืออกาลิโกเป็นธรรมล้วนๆตลอดเวลาเหมือนกิเลสที่มันเป็นกิเลสตลอดเวลาตั้งกับตั้งกันมาธรรมก็มีอย่างนั้นตั้งกับตั้งกันมาใครทำดีทำชั่วไม่มีที่แจ้งที่รับเป็นดีเป็นชั่วขึ้นมาตลอดทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วน่ะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนไว้หมดอันนี้เราก็สอนไว้หมดแล้วทุกอย่างเป็นผู้นำพี่น้องหลายก็สุดเหวี่ยงทุกวิถีทางที่เราจะทำได้พอจะเป็นประโยชน์แก่โลกแล้วก็ทำในเวลานี้สังขารร่างกายก็อ่อนลงอ่อนลงดังที่เขาวิจงวิจารเกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์เนี่ยความเมตตามีครอบโลกธาตุพูดอย่างโกงๆนะแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่จะสนองความเมตตาที่จะทำประโยชน์แก่โลกนี้ได้แก่ร่างกายนั้นอ่อนลงทุกวันทุกวันแล้วจะไปไม่ได้แล้วจึงวิจงวิจารมากแต่ก่อนเราก็ยังมีหวังว่าจะได้ไปนะเช่นอย่างพี่น้องทางภาคใต้นี่นะความหวังเราก็ตั้งเสมอกันหมดทั่วประเทศไทยนะแต่ทีนี้เวลาทำเข้าทำเข้าอันนี้มันกันยังไม่เพียงไม่พอแล้วทำงานคนเดียวทั่วประเทศไทยท่านทำไปร่างกายอ่อนลงพอเกี่ยวข้องคิดไปถึงทางภาคใต้สภาพร่างกายไม่อำนวยแล้วแน่แล้วก็บวกกันเข้าไปอีกก็ว่าภาคนี้รู้สึกจะไกลกว่าทุกภาคไปลำบากระบนหน่อยแล้วกับประกอบกับร่างกายนี้ไม่เอาไหนอีกแล้วนั่นนี่มันก็ทำให้หมดหวังในลักษณะหมดหวังเข้าใจจึงได้พูดออกมาว่าสงสารพี่น้องชาวภาคใต้ของเราซึ่งความเมตตาเราที่จะทำประโยชน์ให้โลกนี้ครอบทั่วกันหมดสม่ำเสมอทั่วกันหมดแต่ร่างกายมันไม่อำนวยพอถึงเวลาสุดท้ายนี้มันก็จะหมดหวังแล้วแต่ก่อนตั้งความหวังว่าจะไปเหมือนกันหมดอันนี้ธาตุขันมันก็ไม่อำนวยเวลานี้มันอ่อนลงถึงขนาดที่ได้ออกอุทานออกมาโอ้หมดหวังแล้วล่ะว่าที่จะไปแนะนำสั่งสอนไปทางพี่น้องทางภาคใต้จะไม่สมหวังแล้วล่ะธาตุขันไม่เอาไหนนี่แล้วก็ระยะทางเขารู้สึกไกลกว่ากันหนึ่งมันจึงทำให้อดที่จะพูดออกมาอย่างนี้ไม่ได้แต่ก่อนก็ไม่ค่อยพูดเพราะหวังว่าจะไปได้ทั่วกันไปหมดอันที่นี้เมื่อมันหมดหวังแล้วก็ได้พูดออกมาจงอยากเสียอกเสียใจพี่น้องทุกภาคทำเป็น สิ่งที่จะให้ประโยชน์ทั่วถึงกันหมดทำไม่ลำเอียงทำนี้ไม่ทำไม่ลำเอียงดังที่พูดแต่ทีนี้แหละร่างกายต่างหากมันอ่อนลงอ่อนลงนี่ก็ไปไม่ได้แล้วที่ดูแต่ที่นี่ย่นเข้ามาอยู่นั้นเนี่ย แม้แต่สถานที่ไปได้ไม่ได้กลวงไม่ได้ไกลอะไรนักหนานะแต่ได้ไปทุกแง่ทุกมุมอย่างที่ก่อนซึ่งเคยรับนิมนต์ประเทศนี่ไปไม่ได้แล้วนะเราจะไปให้ตามจุดที่เห็นว่าจำเป็นจำเป็นจริงๆเราถึงจะตะเกียกตะกายไปให้เป็นวรรคเป็นตอนเท่านั้น
1: นี
0: ่ฟังสิแต่ก่อนก็ไปได้หมดเดี๋ยวนี้ตัดเข้ามาแล้วไปให้เป็นวรรคเป็นตอนเท่านั้น ต่อไปก็ไม่ไปละอยู่ตามสภาพเท่านั้นเองมันหมดกำลังเข้ามาทุกวัน แล้วการสอนพี่น้องชาวไทยเราก็หายสงสัยแล้วการสอนว่าเราได้เปิดธรรมทุกขั้นออกมาเลยในตอนที่เรามาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายนี่ทำทุกประเภทออกพร้อมกันไปหมดเลย นี่ก็นับว่าจะเป็นวาสนาเป็นบุญหรือเป็นบาปก็แล้วแต่จะพิจารณาเอาตามนิสัยของคนบาปคนบุญนะ นี่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ออกมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายทำประเภทเหล่านี้จะไม่ออกเลยจะตายไปด้วยกันหากจะได้ยินได้ฟังบ้างก็เฉพาะในวงภายในเช่นพระกรรมฐานเฉพาะอย่างยิ่งวัดป่าวันตาจะได้ฟังจากการประชุมเทศธรรมะสุดขีดสุดแดนจะอยู่ในวัดป่าวันตาทั้งนั้นเทศสอนพระล้วนๆที่ว่าแกงหม้อแรกแกงหม้อจิ๋วอยู่ในวัดป่าวันตาทั้งนั้นนี่ก็จะได้ยินเฉพาะนี่เท่านั้นนะจะไม่ออกกว้างขวางมากมายเหมือนเวลาเรามาเป็นผู้นำพี่น้องหลายนี่แล้วออกหมดนะบอกจนกระทั่งสถานที่เวลาเมื่อฟังสิบอกไปหมดเลยก็พูดความเมตตาสงสารนี่บาลอนเป็นผู้นำแม้แต่เทศสอนพระเรายังไม่ออกนะอย่างนี้ไปออกพูดตามหลักความจริงไปเลยอย่างนั้นๆเวลาเป็นธรรมปารภบ้างก็ไปสัมผัสตรงไหนก็แยบออกมานานๆจะมีทีหนึ่งทีหนึ่งแต่นี้ได้ออกไปเรื่อยๆนะที่นำพี่น้องทั้งหลายเนี่ย บอกถึงเรื่องผลที่ได้มาจากอะไรจากการปฏิบัติได้สถานที่ใดเวลาเท่าไหร่บอกหมดเลยตั้งแต่บัดนั้นมานี่เราก็ได้บอกแล้วว่าเป็นเวลา50กว่าปีพฤษภามิถุนากรกฎาคมนี่52ปีนี้แล้วว่างตั้งเลยผลที่ได้รับมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลา52ปีใน2ปีนี้เรามาประกาศพี่น้องทั้งหลายฟังถ้าว่าไม่มีการเป็นผู้นำอยู่แล้วก็หายไปตามๆกันหมดตายไปกับเราเลยจะได้ไปเพียงเล็กน้อยที่เทศในวัดป่าวันตาเท่านั้นนอกนั้นไม่มีนี่ก็ออกหมดจะว่าไงจะว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปแล้วแต่พิจารณาเพราะมันมีทั้งคนดีคนชั่วผู้จะพิจารณาให้เป็นผลประโยชน์ตามธรรมก็เป็นประโยชน์เต็มหัวใจของตนผู้ที่จะทำให้เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองนั่นก็เป็นเรื่องกรรมของคนนั้นเองคือไม่เชื่อแล้วยังคัดค้านต้านทานนี่เรียกว่าสร้างบาปสร้างกรรมต่อธรรมธรรมเป็นธรรมบาปกรรมไม่มีในธรรมมันจะมีในกับเจ้าของผู้สร้างนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเช่นอย่างเราพูดนี่เหมือนกันแล้วไม่ได้พูดด้วยความขยะแขยงความกล้าความกลัวความอะไรเหล่านี้ไม่มีในเราจะสอนด้วยธรรมล้วนๆไม่ว่าธรรมบทใดไม่ได้คำนึงถึงว่าใครจะมาตำหนิติเตียนชมเชยสรรเสริญเรามุ่งต่อธรรมแสดงต่อโลกด้วยธรรมทั้งนั้นเราไม่เคยสนใจเขาจะว่าอะไรเป็นเรื่องของโลกของโลกสารของสมมุติสมมาหรืออะไรเรื่องถังขยะไปว่างั้นเลยนะธรรมชาตินั้นไม่มีสอนไปตามนั้นใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็สุดกำลังเท่านั้นเองนี่ได้สอนเต็มที่แล้วต่อไปนี้ก็จะเรียกว่าลาเวทีก็ไม่ผิดนะคือธาตุขันธ์นั่นแหละมันบอกเองแม้จะไม่ประกาศก็ตามธาตุขันธ์มันประกาศความจริงของมันอยู่ในตัวตลอดเวลาแล้วเมื่อมันไปไม่ได้แล้วมันก็หยุดเองนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสุดวิสัยสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นทั่วแดนโลกธาตุนำมาแสดงให้โลกแม้ฉะนั้นก็ไม่แสดงให้ทั่วถึงหมดตามสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นนะแสดงพอประมาณที่สัตว์โลกจะพอรับได้ถึงอย่างนั้นเวลานี้ศาสนาก็กำลังถูกลบนะคือลบอย่างแจ่มแจ้งนี้ไม่นี้ลบจากผู้ประกาศศาสนาเสียเองเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเทวดาไม่มีนี่ตัวสำคัญมาก

ชั้นเดียวเท่านั้นมากยิ่งกว่ามนุษย์เราทั่วโลกอีกเป็นไหนๆแล้วมันลบท่านหาอะไรตาบอดบอกว่าบอดก็จะให้อภัยกันนะไอ้บอดอวดดีอวดเด่นว่าตัวเก่งกล้าสามารถนี่คือทำลายศาสดาโดยตรงพระพุทธเจ้าทรงแสดงในถ้าพูดตารางสอนแบบปัจจุบันนี้ก็อยู่ในตารางสอนของพุทธเจ้าแล้วพุทธกิจ5คืออะไรท่านพุทธกิจ5ข้อที่3เนี่ยตอนเที่ยงคืนไปแล้วทรงแก้ปัญหาและเทศนาว่าการตรวจว่าเทวดานับแต่ท่ามหาผลลงมานี้เป็นประจำเรียกว่าพุทธกิจ5งานประจำงานเฉพาะของพระพุทธเจ้ามี5ประการการเวลาปกตินะเวลาพิเศษเป็นอย่างปกติที่เป็นพื้นเพลนี่ทรงมีงาน5ประการเรียกว่าพุทธกิจ5งาน5ประการของพระพุทธเจ้าไม่มีใครทำแทนได้อย่างสมบูรณ์แบบเหมือนพระองค์เลย ตอนบ่าย 4:00 น 5:00 นอบรมสั่งสอนประชาชนนับแต่มหากษัตริย์ลงมาพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาตอนมืดหรือทุ่ม2ทุ่มประธานโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายพระดอแท้ภิกขุโอวาดังนั่นฟังดิก็มีอยู่5ข้อนะสร้างยันแห่ธรรมเทศนาเทศสอนเถวประชาชนทั้งหลายได้มากษัตริย์ลงมาพระดอแท้ภิกขุโอวาดังพอทุ่ม2ทุ่มก็แนะนำสั่งสอนอบรมบรรดาประชาพระเนรทั้งหลายอัตราเตแท้ปัญหากรรมให้พอเที่ยงคืนไปแล้วก็ทรงแก้ปัญหาเทวดาและเทพอบรมเทบุตรเทวดาทั้งหลายนับแต่ท้ามหาภูมิลงมาในหมื่นโลกธาตุเนี่ยพวกเทวดามีมากขนาดไหนแล้วทำไมไปกล้าท้าหน้าด้านหรือหนาไปลบว่าเทวดาไม่มีไม่มีถ้าตาบอดโลกเขาก็จะเห็นสงสารเขาอาจจะยื่นไม้ให้ยื่นไม้ให้เกาะเพื่อจะจับไปไอ้ตาบอดอวดดีนี่มิจะเขาจะเตะลงเหวลงคลองไปตาบอดแล้วยังมาอวดดีด้วยนั่นเทวดาไม่มีก็รอบหมดแล้วศาสนาฟังที่นะเนี่ยสอนไว้ในตารางสอนทั้งบุตรเทวดาลบได้เมื่อไหร่สอนเทวดานี่มากกว่าสอนมนุษย์อีกมาว่าอะไรสอนเทวดาอย่างที่ท่านตัดท่านไม่สอนวันปีท่านประจำพรรษาไปอะไรโดยพระองค์เดียวนั้นเทวดาท่านงดเมื่อไหร่วะพวกเทวบุตรเทวดาแต่ท่านไม่สอนมนุษย์อย่างนี้ใครไปทราบกับท่านได้อาจารย์บอดหูหนวกท่านจะไปอวดอุจริไปอุจริฟังที่น่ะพอจากนั้นแล้วปะบาปะเบวิโลกาณังพอปัจฉิมยามไปแล้วทรงเรียนญาณดูสัตวโลกใครปีนจะมีอุปนิสัยปัจจัยพอที่บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างรวดเร็วแต่จะมีอันตรายต่อชีวิตซะก่อนนั่นทรงพิจารณาแล้วนั่นแหละปะบาไปเบวิโลกาหนังที่จะทรงพิจารณาดูสัตว์โลกใครจะมาคล้องตาข่ายคือพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าหากว่าสมควรจะเสด็จไปโปรดก่อนใครก็จะรีบไปโปรดคนนั้นเพราะจะถึงอันตรายก่อนอย่างนี้นะปัตตุเสปินาปาตัญจะฮะพอตอนเช้าก็เสด็จอบินทบาทพระพุทธเจ้าเสด็จอบินทบาทโปรดสัตว์จริงๆเนี่ยไม่ใช่สัตว์โปรดผ้าเหมือนอย่างทุกวันนี้นะพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านเสด็จออกบิณฑบาตท่านโปรดสัตว์จริงๆเขาได้เห็นได้ยินเป็นที่มงคลมหามงคลแก่เขามากทีเดียวพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเสด็จไปไหนพอมองเห็นแพทย์สูดเข้าในจิตปุ๊บเป็นมหาที่สงขนาดไหนต่อเขาแล้วพระองค์รับสั่งแต่รับประโยคประโยคท่านั้นกระเทือนถึงเทวดาอินผมของเล่นเมื่อไหร่นั่นน่ะที่ว่าปัจจุเทพปิตปาตัญจาตอนเช้าทรงออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ท่านโปรดจริงๆนี่นะเขาได้มาทำบุญให้ทานมากน้อยเพียงไรผลมีมหาอานิสงส์มหาอานิสงส์เท่านั้นไม่มีใครเกินที่ให้ทานต่อพระพุทธเจ้านะท่านลำดับที่สองกับพระตะสาวกอรหันต์นี่แหละท่านไปโปรดสัตว์ท่านเดียวนี่มีสัตว์โปรดพระไปที่ไหนดูเอาตามีหูมีนี่มันไปหมดเข้านอกออกนาใครโกหกไม่ได้เอาคำจริงมาพูดเลยมันมีแต่สัตว์โปรดพระพระเหมือนเปรตว่าเดี๋ยวนี้มันไปยังไงมันต่างกันเนี่ยแล้วในเทวดาไม่มีได้ไงฟังพี่นี่เราพุทธกิจ5แสดงมาทั้ง5ข้อแล้วเห็นไหมหลักของพุทธศาสนาเทวดาเป็นพื้นฐานสัมพันธ์กับมนุษย์การแนะนำสั่งสอนเทวดาก็ต้องเป็นอุบายวิธีการโอวาททำที่เหมาะสมกับเทวดาอันไหนที่ควรจะไม่รู้ก็มาสอนแก่มนุษย์แล้วไปลบล้างได้ไงเทวดาชั้นหนึ่งจะพูดตามธรรมดาเรานี่แล้ว

0: หลักธรรมชาตินะเทวดาเพียงชั้นเดียวเช่นชั้นดาวดึงส์อย่างนี้นะมีเทวดามากขนาดไหนอายุของเทวดายืนนานขนาดไหนฟังสินะมนุษย์ของเรานี่ร้อยปีไม่ได้เป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นจาตุมเสด็จซ้ำว่ะอายุของพวกเราทั้งร้อยปีอันนั้นเพียงเป็นครู่เดียวยามเดียวเท่านั้นแล้วชั้นนั้นยิ่งอายุยืดยาวนานเป็นกับเป็นกี่หมื่นกี่แสนปีทิพย์ฟังนะไม่ใช่ปีธรรมดานะแล้วเทวดาองค์หนึ่งไปอยู่นั้นนานเท่าไหร่ถึงจะได้เคลื่อนคลาดลงมาแล้วอยู่นั้นมีมากขนาดไหนมายุมนุษย์เรานี่เกิดมาอย่างมากมันก็100 ปี 100 ปีมันก็ตายไปมันก็มาเกิดแทนกันไปแทงไปเที่ยงแล้วนี่รวมแล้วเท่ากับปั้นมันยังจะมาอวดต่างดาต่อเทวดาทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสอนไว้หรือว่าไม่มีฟังสินะมันโง่ขนาดไหนมนุษย์ที่ทำลายศาสนาพระก็เป็นพระเทวทัตทำลายศาสนาว่าเทวดาไม่มีพระพุทธเจ้าถือเป็นภารกิจอันสำคัญเป็นคู่เคียงกับมนุษย์ทั้งหลายและมากกว่าสอนมนุษย์นี่ไปซ้ำจะมาว่าอะไรมนุษย์ฟังจะว่าเท่ากำปั้นเลยสอนก็เอาว่าเขาเท่ากำปั้นเทวดาท่องฟ้ามหาสมุทรทั่วแดนแล้วก็ธาตุเต็มไปหมดท่านว่าไว้พอประมาณนะเทวดา16โอ้ใน6ชั้นสวรรค์6ชั้นพรหมโลก16ชั้นฟังดูกระจายไปเป็นแต่ละชั้นละชั้นมีขนาดไหนเทวดาแต่ละชั้นละชั้นอายุยืดยาวนานขนาดไหนท่านครองสมบัติของท่านเรียกสมบัติเป็นทิพย์อยู่นานเท่าไหร่ไรแล้วตายเป็นลูกกี่ครั้งกี่หนท่านก็ยังไม่ได้เคลื่อนจากสวรรค์ของท่านไปนะเราในเปลี่ยนป่าช้าไม่รู้สักกี่ป่าช้านะเปลี่ยนป่าช้าเป็นมนุษย์ไปเผาอยู่ตามท้องไร่ท้องนาตามวัดตามวาก็มีและเปลี่ยนป่าช้าไปเกิดเป็นสัตว์เป็นผีเป็นเปรตเป็นมดเป็นแมงอันนี้มีป่าช้าทั่วไปนี่มันก็มีเต็มไปหมดในบุคคลคนหนึ่งเรามีป่าช้ามากขนาดไหนตายไปเท่าไหร่แล้วกี่ครั้งกี่หนเทวดาองค์หนึ่งยังไม่ได้เคลื่อนจากที่ลงสวรรค์นั่นแล้วยังจะไปรบเทวดาว่าไม่มีอยู่หรือแล้วชั้นนี้ชั้นนั้นยิ่งสูงขึ้นไปเรียกว่าปีที่ของท่านยิ่งยืดยาวนานเราตายไปเปลี่ยนป่าช้ามากี่ครั้งกี่หนแล้วเทวดายังไม่ได้เคลื่อนที่พอโผล่หน้าขึ้นมาจากกำเนิดเปรตผีเทวดาไม่มีไม่มีโคตรพ่อโคตรแม่ไม่เคยเห็นเทวดามันจะเอาอะไรมาพูดมันก็มีแต่มาโม้มาอวดนั่นแหละเข้าใจเหรอแล้วโคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบัวก็เหมือนกันถ้าไม่เห็นก็ต้องบอกว่าเห็นหลวงตาบัวนี่เมื่อเห็นต้องพูดว่าเห็นแต่นี่เราก็ไม่พูดว่าเราเห็นธรรมบุรีเจ้ามีอยู่ประกันแล้วไม่จำเป็นจะต้องเอาหลวงตาบัวเข้าไปยันละธรรมบุรีเจ้ายันพอตัวแล้วเข้าใจไหมภาษาตัวหลวงตาบัวตัวเท่าหนูเอาไปอวดทำไมเอาธรรมพุทธเจ้ามาประกาศมันก็พอแล้วนะถ้ามันหนาจนเกินไปมันก็ควรจะมาฟังไม่จำเป็นจะต้องเอาหลวงตาบัวเข้าไปยันอีกเดี๋ยวมันจะเป็นตาบอด3คน4คนก็ไปพวกพระเทวทัตทำลายศาสนาเขาจะให้บาปอะไรพวกนี้นะโอ้พวกมันสลดสังเวชนะกำลังทำลายนะเวลาเนี่ยพระเทวทัตกำลังทำลายศาสนาอืมนี่เราพูดถึงเรื่องเทวบุตรเทวดามนุษย์เรานี่เมื่อเทียบแล้วเท่ากับปั้นฟังภูมิทั่วโลกนั่นมามีประมาณสักกี่ล้านคนวะเทวดานับได้เมื่อไหร่เพียงชั้นเดียวชั้นพอแล้วแล้ว6ชั้นพรหมที่6ชั้นพวกเปรตพวกผีไม่อยู่ทั่วแดนโลกธาตุป่าช้ามีอยู่ทั่วไปพวกสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าในน้ำบนบกบนฟ้าบนอากาศมีอยู่หมดป่าช้าของเขามีอยู่ทั่วไปหมดท่านเห็นไหมยอมรับตามหลักความจริงสิอย่ามาอวดด้วยความตาบอดจะตนคนเดียวยกต้นข่มสัตว์ทั้งหลายไม่สมควรอย่างยิ่งเป็นเทวทัตก็เรียกว่าเทวทัตต้องหลีกทางให้ไอ้นี่มันเก่งกว่าเราก็จะว่างั้นแหละหลีกทางมันไปเสียว่านรกเราไปตกนรกไม่แตกไอ้นี่มันอาจจะไปทำลายนรกแตกก็ได้หลีกทางมันเสียว่าเท่านั้นก็ได้นี่วะ พูดไปถึงไหนบ้างเลยนะฟังให้ดีนะทำนี่ทำของท่านผู้เลิศเลยนะผู้หูแจ้งตาสว่างมาบอกตามรู้ตามเห็นตามเป็นจริงไม่ได้หลับตามาสอนโลกนะพระพุทธเจ้าสอนเราใครจะอวดเก่งนะว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีอย่าอวดเก่งถ้าไม่อยากจะจมลงในฐานที่ว่าตัวว่าเก่งๆเวลาไปเจอเขาแล้วไม่เห็นเก่งวะสัตว์ทั้งหลายไม่เห็นเหนือจากอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนไปได้กรรมดีกรรมชั่วเหนือทุกอย่างนะกรรมดีไม่ต้องบอกไปเองกรรมชั่วมันต้องบอกลงเองเนี่ยว่านรกมีไม่มีไม่สำคัญภาษาลมปากหลักธรรมชาติมีมาดั้งเดิมอยู่แล้วใครไปลบได้เมื่อไรวะเอาละวันนี้เทศเพียงเท่านี้ละเทศไปเทศมามันไปใหญ่แล้วละให้พรก่อนนะ อันนี้เราพูดทั่วไปนะที่เจาะจงไว้ในคัมภีร์ก็มากต่อมากแต่เราจะเห็นได้ด้วยกันทุกคนก็คือว่าให้ไปดูมหาสมัยสูตรเข้าใจไหมนั่นละมหาสมัยสูตรพูดแต่เรื่องเทวดาอินพรหมล้วนๆใช่ไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าประชุมสงฆ์ตั้ง500องค์มีแต่พระฐานล้วนๆในป่ามหาวันเอ้มเรื่องเมืองไหนลืมนะฮะป่ามหาวันฮะมหาวันคือว่าป่าใหญ่แปลแล้วแปลว่าป่าใหญ่ที่พระองค์กับพระสาวกทั้งหลายเป็นพระอรหันต์ล้วนๆไปอยู่นั้นแล้วประกาศสอนบอกพระสาวกทั้งหลายให้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งพิจารณาวันนี้พวกเทพในแหล่งแห่งโลกธาตุนี้จะมาชุมนุมที่ป่ามหาวันนี้โดยรัตถาคตจะเป็นผู้แนะนำสั่งสอนทุกอย่างอบรมแก่พวกเทพทั้งหลายแล้วนี่ทั่วแดนโลกธาตุท่านผู้ใดมีความสามารถมากน้อยจะได้ดูเห็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมที่มานี้มีจำนวนมากน้อยเป็นไรจะได้เห็นตามนิสัยวาสนาของตนนั่นให้ต่างคนต่างเข้าฌานดูว่างั้นดูที่มันมหาสมัยเห็นไหมนั่นน่ะยืนยันงั้นน่ะว่าไงนั่นเทศสอนเทศล้วนๆในมหาสมัยสูตรอ่ะนั่นแล้วอยู่ในป่ามหาวันแล้วลืมเมืองธนาท่านพระพุทธเจ้าเอาออกมาหมดน้ำหมดทั้งโคตรทั้งแช่ทั้งอะไรมาออกมาของพวกเทพพวกอะไรๆรากทุกสุบันเอามาหมดเลยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประมวลพระสาวกก็เห็นเป็นกลิ่นเป็นขยังไปขยังไปพระพุทธเจ้าทรงประมวลหมดเลยวันนั้นแสดงในมหาสมัยสุดเนี่ยเป็นยังไงถ้าว่านอนแค่กระดาษมันไม่มีตาหรือมันแทะเฉยมันไม่ลืมตาบางนึกกระดาษที่สอนว่าไงเนี่ยมันทั้งหลับตามันทั้งแทะจริงเข้าใจไหมถ้ามันลืมตาบ้างมันก็จะเห็นที่ว่าอยู่นะลืมตาแทะกระดาษเรียนเฉยไปนอนแทะกระดาษยิ่งหลับตาแล้วลบหมดเลยไม่มีอะไรฟังไปไงฟังเสพมันเนี่ยอะไร
1: หนูขอถวายทายทานข้าวพรรษานิดหน่อยกับบัญชีผู้ร่วมบุญประจำเดือนมิถุนายนเจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: เออแค่ให้ความแล้วนะให้ความเออเลิกกันละนี่แหละนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นหลายคนหรือเปล่า
2: สามคน
0: สามคนนั่งถึงเก้าวัดถึงทางนั่งกระดาษนั่งบ่อย
2: มาก
0: กันย้อนมากกันย้อนมากหนึ่งมันกระปงเลยข้างมันดื้อเนาะเพราะออกกับง้วนมาหาน้ำข้องแต่ข้างกระปงแน่เลยหนูว่าเขาก็เอาของไปส่งคู่เรือเพราะไม่ได้ไปน้ำคู่เรือสักไก่ก็หายสักกันเดือนคู่เรือนี่หายเดือนน้ำมืออาหารคั่วของข้นไข่ที่ไหนคือจำเป็นก้นกระหายประจำเรียนไว้ฮอกกระหายแล้วอันไหนที่ว่าก้นกระหายแล้วก็ว่าหายมากน้อยตามไปเหนือมือจำเป็นมากน้อยแล้วก็หายตามข้อมจำเป็นส่วนงานรุ่งนี่ก่อนสองมือน้องว่าทราบอย่างนี้ตัดจากหามือยกมาเป็นสองมือสามมือจะเป็นคาไส้ตัดออกคาไส้ก็จำเป็นอย่างแล้วหายจะเพียงคาอาหารสองมือน้องว่าทราบหายประจำเรียนเนี้ยน้องว่าทราบน่ารู้ให้เดือนละสองมือด้วยกันเป็นประจำส่วนผู้เลี้ยงให้เดือนละมือเพราะคนไม่ค่อยมากน้องว่าซ่าหนึ่งคนมากน่ารู้ต่อเหมือนกันน่าเฉลิมกับนี่ช่องสามเหรอฮะ
3: อ๋อช่องแห่งออกจันทร์ถึงศุกร์ครับผมออกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ
0: อ๋อวันจันทร์ถึงศุกร์แต่นี่สังเกตนี่เราก็จะไปอ่าเห็นไหมน้องตาอยู่ไปเยอะมากไม่รู้อ่ะไปลืมวันนี้เราจะอ่านก็ไม่ได้อ่านนะเราก็ไม่ได้อ่านเมื่อวานนี่ได้ทองคำหนึ่งบาทมันไม่อยากอ่านให้ทองคำหนึ่งบาทวันที่เก้าได้ทองคำหนึ่งบาทยี่แปดจางนะจอนราดได้สิบยอนนี่เลยไม่อยากอ่านมันขายพวกเราเองถูกไหมไม่อ่านดีกว่าเอาทั้งนั้นแหละอ่านทั้งนั้นเมื่อวานนี่ทองคำหนึ่งบาทตอนว่าได้สุดยอดจริงไม่อยากอ่านเลยพี่ความจริงอ่านแล้ว เพิ่งเอาไปก็ปล่อยหรือหมาปล่อยยังปล่อยคือหมาปล่อยเรื่องเห็นไหมเห่าเนาะ
3: ปล่อยแล้วครับผม
2: ปล่อยแล้วคร
0: ับ ปล่อย
2: คร
0: ับ
3: ครับ
0: เมื่อว่ามันเห่าอยากออกเรื่องเรื่องเสียงทำยังไง
3: หนีไม
2: ่แรง
3: หนี
0: ไอ้เมย์มีคนก็แบกก็แบกหมาอยู่มันเมื่อกำลังจะไปโรงพยาบาลอยู่โยกอันนี้ก็อยู่คือส่งผู้วางโรงพยาบาลเนี่ยด้วยความเมตตาของหลวงส่งทุกวันทุกวันโรงพยาบาลให้เต็มรถเต็มรถทุกวันพอดีมันเต็มรถอะไรน้องก็สอนเนี่ยซึ่งอย่างนั้นน้องก็สอนมาเนี่ยเขาออกเลยเนี่ยของเราให้เต็มรถแล้วนะเราให้เต็มรถเสมอกันหมดทุกโรงพยาบาลแล้วตบท้ายเติมน้ำมันให้ทุกคันเติมน้ำมันให้มันจะไปหาไงเอ๋ยไปหาหลวงตาเนี่ยมันใช้เราคุยอยากใจไหมจะไปหาไงเอ๋ยมันมีอะไรติดเนี่ยติดตัวเลยกูกลับก็กลับจ้างเลยกูไปซะก็ไปซะเยอะเข้ากูไปเสียงแล้วอันนี้แค่เพื่อวันเข้าพรรษานี่จะเอาไปเพราะงั้นเนี่ยวันเอาซะเอานี่ให้ได้เลยเอาได้เลยนักไก่เอาซะก็มีตัวใต้ไม่ต้องเอา
4: พ่อขัดเข่าพวกคุณอย่างนี้ขัดเข่านะขัดเยอะเสร็จแล้ว
5: เจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้ใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องหลังผู้นำสหรัฐประกาศว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วทีมนักตบสาวไทยเปิดสนามพ่ายสหรัฐอเมริกา3-0เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกสนาม3ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนกรกฎาคม2569สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครอบคลุมด้านการเกษตรการค้าการพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพในเวลา 8:00 นวันนี้เพื่อเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนครั้งนี้มีเป้าหมายประสานต่อความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างไทยและมาเล